0: รรมวินัยจะละกิเลสได้ไหมแล้วอะไรที่จะสามารถละกิเลสได้ตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่7มีนาคม2560
1: ตั้งแต่เกิดพูดคำที่ไม่รู้จักสนทนากันยาวทุกวันทั้งวันก็ไม่รู้จักบวชคืออะไรด้วยความไม่รู้รู้หรือเปล่าว่าบวชคืออะไรไม่รู้ก็บวชอย่างนั้นเลยคะคือบวช
2: การบวชก็เป็นการให้มีโอกาสมีชีวิตช่วงหนึ่งในการขัดเกลาอะไรบางอย่าง
1: ก่อนบวชไม่รู้ว่าบวชคืออะไรใช่ไหม
2: เขาเข้าใจว่าการบวชนี่ก็คือการละบางสิ่งบางอย่างตามระดับว่าแล้วแต่ว่าจะบวชพระบวชเนนบวชทีบวชทีพราม
1: ถ้าอย่างนั้นอะไรละจะละกิเลสอะไรละกิเลสก็ไม่รู้แต่จะบวชยังไงกันคะคิดว่าบวชละกิเลสได้หรือแค่โกนผมครองผ้าเข้าใจว่าละกิเลสไม่ใช่เลยค่ะก่อนอื่นต้องละเอียดมากมีกิเลสแน่ๆความไม่ดีมากมายหลายระดับขั้นตั้งแต่ขั้นที่บางเบาแม้นอนหลับก็มีค่ะไม่อย่างนั้นตื่นขึ้นมาจะชอบโน่นชอบนี่ได้หรือถ้านอนหลับไม่มีกิเลสแต่แม้นอนหลับยังมีกิเลสก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมายังไม่ทันจะหิวมากโกรธมากเกลียดมากนะทันทีที่ลืมตาก็มีกิเลสอีกระดับหนึ่งละเพราะตอนหลับกับตอนตื่นไม่เหมือนกันกิเลสต่างระดับจนกระทั่งชอบมากๆกิเลสเพิ่มขึ้นชอบมากจนกระทำทุจริตกิเลสระดับไหนก็ยังไม่รู้แล้วอะไรละกิเลสไม่ใช่บวชละกิเลสแน่ๆแต่อะไรละกิเลสเพราะว่าถ้าไม่รู้ว่าอะไรละกิเลสบวชได้ยังไงในเมื่อบอกว่าบวชเพื่อที่จะไปขัดเกลากิเลสพูดซะอย่างดีคนฟังก็พลอยเชื่อก็ดีนะ5วัน6วันเขาจะได้ไปละกิเลสแต่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าอะไรล่ะแล้วก็เมื่อไม่รู้จะละหรือก็ไปบวชโดยไม่รู้แล้วก็มีกิเลสแล้วยังเข้าใจผิดด้วยว่าการบวชละกิเลสหาได้หรือยังคะว่าอะไรละกิเลส
2: ต้องเป็นความรู้ความเข้าใจ
1: เห็นไหมคะปัญญาความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นที่จะละกิเลสได้เพราะไม่รู้สิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงจึงมีกิเลสทุกระดับการที่จะละกิเลสได้ก็ต้องเพราะปัญญาที่เข้าใจถูกต้องตามลำดับปัญญาไม่ใช่จะเกิดมีได้ทันทีละกิเลสขึ้นได้ทันทีพอบวชแล้วก็ทำอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ในป่าแล้วก็บอกว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เลยค่ะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นแม้แต่การที่จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะปัญญาถ้าไม่มีปัญญาจะเป็นได้ไหมทุกคนมีสิทธิ์แต่ว่าต้องเป็นปัญญาไม่ใช่ไม่มีปัญญาก็จะไปบวชหรือว่าจะไปละกิเลสแม้แต่ใครจะบอกว่าจะละกิเลสไปบวชสักสามวันไม่อนุโมทนาเลยเพราะอะไรคะไม่รู้นี่ว่าอะไรละกิเลสบอกมาสิบอกก็ไม่ได้แต่ไปหลงผิดว่าละกิเลสถ้าขาดการศึกษาธรรมะด้วยความเคารพอย่างยิ่งต้องผิดการที่จะแก้สิ่งที่ผิดด้วยความไม่รู้ต่อไปผิดต่อไปแน่นอนแต่การที่จะแก้สิ่งต่างๆซึ่งเป็นปัญหาไม่ว่าจะปัญหาเรื่องใดทั้งสิ้นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่อย่างไรก็ตามจะแก้ได้ก็ด้วยความรู
2: ้เขาก็คิดว่าอย่างการบวชเนี่ยศีล8ก็แล้วกันนะฮะ
1: ขอโทษค่ะศีล8ได้บวชหรือเปล่าคะ
2: เขาก็เลยคิดว่าเนี่ยบวชชีพราหม
1: ณ์ก็เอามาจากไหนคิดเอง
2: เขาบอกว่าอย่างน้อยก็เพิ่มบางข้อ
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใคร
2: เขาบอกพระพุทธเจ้าก็แสดงอุโบสถศีลไว้ด้วย
1: และบวชเหรอศีลก็อุโบสถศีลสิแล้วทำไมว่าบวชบวชสูงกว่านั้นมากเป็นภิกษุมากกว่าอุโบสถศีลเท่าไหร่

สำรวมคืออย่างไรสำรวมคือปัญญาที่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะนี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจขั้นการฟังพระธรรมจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.26 กุมภาพันธ์2560

0: แม้แต่คำว่าสำรวมถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรจะสำรวมไหมแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัญญาทั้งหมดนำไปสู่ความเข้าใจถูกแม้แต่สังวรหรือสำรวมตาทุกคนมีตาทุกคนก็มีเห็นจิตเห็นเกิดขึ้นอาศัยตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจะสำรวมอะไรจะสำรวมอย่างไรไม่ใช่ให้ไปทำพอถึงบทนี้ก็ให้ทำอย่างนี้บทนั้นก็ให้ทำอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่เมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นในแต่ละหนึ่งก็ขณะนั้นเริ่มที่จะสำรวมเพราะว่าไม่ได้สนใจอย่างอื่นและสำรวมไม่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจถูกในสิ่งที่มีจะเอาตัวตนไปสำรวมหรือก็ตรงกันข้ามกับคำที่ตรัสไปว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกคำต้องสอดคล้องกันหมดไม่ใช่ว่าจะคัดค้านกันรู้จักตาดีหรือยังขณะที่กำลังเริ่มฟังเรื่องตาและเข้าใจเป็นหนทางที่จะเกิดการรู้ลักษณะของสภาพธรรมะโดยขณะนั้นสำรวมคือไม่ใช่รู้อย่างอื่นแต่เพราะอาศัยความเข้าใจที่เคยฟังแล้วเข้าใจแล้วพอมีเห็นซึ่งปกติก็เห็นแต่ไม่เคยรู้ความจริงก็ขณะที่ได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วอย่างดีก็เป็นปัจจัยให้สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นตรงตามที่ได้เข้าใจมิฉะนั้นแล้วจะสมรวมอะไรเพื่ออะไรสังวรทำไมเพื่ออะไรแต่ทั้งหมดเพื่อรู้ความจริงของสิ่งที่มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเกิดดับสืบต่อตลอดเวลาสำรวมหรือยังได้ยินคำว่าสำรวมก็อยากรู้ว่าจะสำรวมยังไงไม่มีทางที่จะสำรวมได้ถ้าไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะที่มีแต่ละหนึ่งโดยละเอียดซึ่งจะเป็นทางนำไปสู่ความเข้าใจตัวจริงเมื่อไหร่นั่นคือสำรวมอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยใครจะบอกให้สำรวมยังไงก็พยายามทำอย่างที่เขาบอกให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นให้จดจ้องตรงนี้ซึ่งไม่มีความเข้าใจอะไรเลยหนทางผิดง่ายมากไม่ยากเลยเพราะไม่รู้แต่หนทางถูกต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่มีตัวเราที่จะไปเร่งรัดหรือไปทำสำรวมเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือไม่รู้และก็เป็นการที่ยึดถือว่ายังคงมีเราแน่นอนเพราะกำลังทำสำรวมแต่สำรวมไม่ใช่ทำสำรวมเป็นปัญญาซึ่งเกิดจากการเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งอย่างทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นถูกต้องขึ้นทีละหนึ่งและทีละน้อยด้วยอย่างนี้พอที่จะรู้จักสำรวมหรือยังคะปัญญาทั้งนั้นตั้งแต่ฟังเพราะถ้าไม่เข้าใจไม่มีใครไปสำรวมและสำรวมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าสำรวมคือปัญญาความเข้าใจถูกว่าสิ่งนั้นคืออะไรและเมื่อเข้าใจแล้วก็มีสิ่งนั้นที่กำลังปรากฏให้เริ่มเข้าใจสิ่งนั้นตรงตามที่ได้ฟังขณะนั้นจึงชื่อว่าสำรวมเพื่อปัญญาจะได้รู้ความจริงมิฉะนั้นแล้วสำรวมเพื่ออะไร
1: ถ้าเห็นดอกไม้อย่างเงี้ยฮะสำรวมหรือไม่สำรวมเนี่ยคือยังไงครับ
0: สำรวมคืออะไร
1: คือปัญญา
0: ค่ะรู้อะไร
1: รู้ความจริง
0: ค่ะรู้ได้ยังไง
1: มีเหตุปัจจัยให้ปัญญาที่จะเกิดรู้ตรงตามสภาพที่เป็นจริงนั้น
0: ค่ะสำรวมแล้วไม่รู้มีไหม
1: ไม่เป็นสภาพที่สำรวมสังวรจริงๆแต่คิดไปเองว่าสำรวมสังวร
0: การศึกษาธรรมจึงละเอียดยิ่งเพราะธรรมะละเอียดยิ่งยากที่จะรู้ได้ทุกครั้งที่ฟังเพื่อเข้าใจเพื่อละไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยไม่ใช่เพื่อจะทำเพื่อจะได้เราสำรวมได้มากได้น้อยอย่างนั้นไม่ใช่เลยแต่ความเข้าใจถูกต้องเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่ใช่เราแต่ความเข้าใจนั้นต่างหากซึ่งกำลังละคลายความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแล้ว
1: ยากที่จะเข้าใจเพราะว่าเมื่อได้ยินคำว่าสำรวมเวลาเห็นเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าเห็นหนอได้ยินหนอเหมือนกับว่าคอยระแวดระวังที่จะไม่ให้การเห็นการได้ยินนั้นนะฮะเป็นอกุศล
0: ด้วยเหตุนี้คำเท็จคำไม่จริงทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเป็นเรื่องของความเห็นถูกความเข้าใจถูกทุกคำทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจไม่ใช่ให้ไม่รู้และให้จำและให้ทำ
1: ท่านอาจารย์ครับบางทีก็ทำให้คนเนี่ยคล้อยตามเช่นระแวดระวังเหลือเกินจะก้าวจะย่างก็ค่อยๆยกค่อยๆย่างค่อยๆเหยียบเหมือนละเอียดติดตามทีละขั้นเหมือนกับว่าเป็นการสำรวมที่ไม่ปล่อยช่องไปเลยอย่างนี้ฮะ
0: มีความเข้าใจอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีใช้คำว่าสำรวมไม่ได้เอาความไม่รู้มาสำรวมเลยค่ะ
1: แต่ที่เป็นปัญหาหรือเป็นโทษมากก็คือคิดว่าการกระทำอย่างนั้นน่ะเป็นการทำเพื่อให้เกิดความสำรวม
0: และผู้จะทำคือผู้ที่ต้องการไม่ใช่ผู้ที่ละความต้องการเพราะขณะนั้นไม่รู้ยังคงเป็นเราตราบใดก็ยังเป็นความต้องการตราบนั้น
1: สำนักปฏิบัติต่างๆเนี่ยเขาก็มีกรรมวิธีที่จะสำรวมหลากหลายต่างๆกัน
0: ถามเลยสำรวมคืออะไรไม่ต้องการทำแต่ต้องการเข้าใจถ้าจะต้องการให้ทำก็ต้องบอกว่าคืออะไรแม่ก็จะได้รู้ว่าทำได้หรือเปล่า
1: ที่เข้าไปปฏิบัติกันเขาก็บอกว่าก็ต้องมีสติจดจ่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: เขาก็ไม่รู้จักสติจะสำรวมอะไรสติก็ไม่รู้สติคืออะไรบอกสิคะไม่ใช่ให้ทำให้เข้าใจก่อนว่าคืออะไร

0: เรื่องสนชัยจากการสนทนาพระสูตรที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันเสาร์ที่4สิงหาคม2550
1: พระสูตรที่จะนำมาสนทนากันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องสนชัยโดยย่อข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเวรุวันทรงปรารภความไม่มาของสนชัยปริภาชกซึ่งสองพระอัครสาวกกราบทูลแล้วประวัติพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติแล้วนั่นแลได้มีบ้านพราหมณ์สองตำบลคืออุปติสคามหนึ่งโกริตคามหนึ่งในที่ไม่ไกลแต่กรุงราชคฤห์ในสองบ้านนั้นในวันที่นางพราหมณีชื่อสารีในอุปติสคามตั้งครรภ์นั่นแลแม่นางพราหมณีชื่อโมคคลีในโกสิตคามก็ตั้งครรภ์ได้ยินว่าตระกูลทั้งสองนั้นได้เป็นสหายเกี่ยวพันสืบเนื่องกันมาถึง7ชั่วตระกูลทีเดียวพราหมณ์ผู้สามีได้ให้พิธีบริหารครรภ์แก่พราหมณีทั้งสองนั้นในวันเดียวกันเหมือนกันโดยการล่วงไป10เดือนนางพราหมณีทั้งสองนั้นก็คลอดบุตรในวันขนานชื่อพวกญาติตั้งชื่อบุตรของสารีพราหมณีว่าอุปติสสะเพราะเป็นบุตรของตระกูลนายบ้านในตำบลอุปติสสะคามตั้งชื่อบุตรของนะตั้งชื่อบุตรของโมคคลีพราหมณีว่าโกริตะเพราะเป็นบุตรของตระกูลในบ้านในตำบลโกริตคามนอกนี้เด็กทั้งสองนั้นถึงความเจริญแล้วได้ถึงความสำเร็จแห่งศิลปะทุกอย่างสมัยต่อมาทั้งสองบวชแล้วในสำนักของสนชัยจำเดินแต่เข้าทั้งสองบวชแล้วสนชัยก็ได้ถึงความเลิศได้ลาภและยศอย่างเหลือเฟือทั้งสองเรียนจนจบรัฐสมัยของสนชัยโดย 2-3 วันเท่านั้นจึงถามว่าท่านอาจารย์รัฐที่ท่านรู้มีเพียงเท่านี้หรือมีแม้ยิ่งกว่านี้เมื่อสนชัยตอบว่ามีเพียงเท่านี้แหละเธอทั้งสองรู้จบหมดแล้วเขาทั้งสองจึงคิดกันว่าเมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของท่านผู้นี้ก็ไม่มีประโยชน์เราทั้งสองออกมาเพื่อแสวงหาโมกขธรรมโมกขธรรมนั้นเราไม่สามารถให้เกิดขึ้นได้ในสำนักของท่านผู้นี้สมัยต่อมาพระศาสดาเสด็จถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับทรงรับเวรุวันแล้วประทับอยู่ในเวรุวันในการนั้นพระอัสสชิเถระในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ระหว่างพระอรหันต์ทั้ง61องค์ที่พระศาสดาทรงส่งไปเพื่อประกาศคุณพระรัตนตรัยด้วยพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเถิดเมื่ออุปติสสะได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระได้เป็นพระโสดาบันแล้วและได้กล่าวธรรมะที่ตนได้ฟังมาแก่โกริตะเมื่อโกริตะฟังได้เป็นพระโสดาบันอุปติสสะกล่าวว่าสหายเราจะบอกอมตะธรรมที่เราทั้งสองบรรลุแล้วแก่สนชัยปริภาชกผู้เป็นอาจารย์ของเราบ้างท่านรู้อยู่ก็จะแทงตลอดเมื่อไม่แทงตลอดเชื่อพวกเราแล้วจักไปยังสำนักพระศาสดาสำหรับเทศนาของพุทธบุคคลทั้งหลายแล้วจักทำการแทงตลอดซึ่งมรรคและผลลำดับนั้นทั้งสองคนได้ไปสู่สำนักของท่านสนชัยสนชัยพอเห็นเขาจึงถามว่าพ่อทั้งสองพวกพ่อได้ใครที่แสดงทางอมตะแล้วหรือสหายทั้งสองจึงเรียนว่าได้แล้วขอรับท่านอาจารย์พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระธรรมก็อุบัติขึ้นแล้วพระสงฆ์ก็อุบัติขึ้นแล้วท่านอาจารย์ประพฤติธรรมเปล่าไร้สาระเชิญมาเถิดเราทั้งหลายจักไปยังสำนักพระศาสดาสนชัยตอบว่าท่านทั้งสองไปเถิดข้าพเจ้าไม่สามารถ สหายทั้งสองถามว่าเพราะเหตุไรสนชัยตอบว่าเราเทียวเป็นอาจารย์ของมหาชนแล้วการอยู่เป็นอันเตวสิกของเรานั้นเช่นกับเกิดความไหวแห่งน้ำในตุ่มเราไม่สามารถอยู่เป็นอันเตวสิกได้สหายทั้งสองกล่าวว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยท่านอาจารย์สนชัยช่างเถอะพ่อพากันไปเถอะเราจะไม่สามารถสองสหายท่านอาจารย์จำเดิมแต่การที่พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมหาชนมีของหอมระเบียบดอกไม้เป็นต้นในมือไปบูชาพระองค์เท่านั้นแม้กระผมทั้งสองก็จักไปในที่นั้นเหมือนกันท่านอาจารย์จะทำอย่างไรสนชัยตอบว่าพ่อทั้งสองในโลกนี้มีคนเขลามากหรือคนฉลาดมากเล่าสหายทั้งสองคนเขลามากขอรับท่านอาจารย์อันคนฉลาดมีเพียงเล็กน้อยสนชัยจึงตอบว่าพ่อทั้งสองถ้ากระนั้นพวกคนฉลาดฉลาดจักไปสู่สำนักพระสมณโคดมพวกคนเขาเขาจักมาสู่สำนักเราพ่อไปกันเถิดเราจักไม่ไปสหายทั้งสองนั้นจึงกล่าวว่าท่านอาจารย์ท่านจักปรากฏเองดังนี้แล้วหลีกไปและเข้าเฝ้าพระศาสดาได้อุปสมบทแล้วสมัยต่อมาท่านได้ทูลเล่าเรื่องอันเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าทั้งหมดว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งข้าพระองค์ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ไปดูมหรสพบนยอดเขาดังนี้เป็นต้นจนถึงการแทงตลอดโสดาปัตติผลจากสำนักพระอัสสิเถระแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งสองนั้นไปยังสำนักของท่านอาจารย์สนชัยประสงค์จะนำท่านมาสู่บาทมูลของพระองค์แจ้งว่าลัทธิของท่านไม่มีสาระแล้วกล่าวอนิสงส์ในการมาที่นี่ท่านสนชัยตอบว่าบัดนี้ชื่อว่าการอยู่เป็นอันเตวาสิกของเราย่อมเป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งน้ำในตุ่มเราไม่สามารถจะอยู่เป็นอันเตวาสิกได้เมื่อข้าพระองค์บอกว่าท่านอาจารย์เวลานี้มหาชนมีมือถือวัตถุมีของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นจักไปบูชาเฉพาะพระศาสดาท่านจะเป็นอย่างไรตอบว่าก็ในโลกนี้คนฉลาดมากหรือคนเขลามากเมื่อข้าพระองค์ตอบว่าคนเขลามากก็กล่าวว่าถ้ากระนั้นผู้ฉลาดฉลาดจักไปสำนักพระสมณโคดมพวกคนเขาเขลาจักมาสำนักของเราเธอทั้งสองไปเถอะไม่ปรารถนาจะมาพระเจ้าค่ะพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสนชัยถือสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระและสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระเพราะความที่ตนเป็นมิจฉาทิฏฐิส่วนเธอทั้งสองรู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระและสิ่งอันไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระละสิ่งที่ไม่เป็นสาระเสียถือเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระเท่านั้นเพราะตนเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าชนเหล่าใดมีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระและเห็นในสิ่งอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระชนเหล่าใดรู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระและสิ่งไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งเป็นสาระบรรดาบทเหล่านั้นบาปพระคาถาว่าอาสาเรสารมติโนความว่าสภาพนี้คือปัจจัยสี่มิจฉาทิฏฐิมีวัตถุสิบธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งมิจฉาทิฏฐินั้นชื่อว่าเป็นอสาระผู้มีปกติเห็นในสิ่งอันไม่เป็นสาระนั้นว่าเป็นสาระบาปพระคาถาว่า สาเรจาสาระพัสสิโนความว่าสภาพนี้คือสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแห่งสัมมาทิฏฐินั้นชื่อว่าเป็นสาระผู้มีปกติเห็นในสิ่งที่เป็นสาระนั้นว่านี้ไม่เป็นสาระสองบทว่าเตสารังเป็นต้นความว่าชนเหล่านั้นคือผู้ถือวิชชาทิฏฐินั้นตั้งอยู่เป็นผู้มีความดำริผิดเป็นโคจรด้วยสามารถแห่งวิตกะทั้งหลายมีกามวิตกเป็นต้นย่อมไม่บรรลุศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติญาณทัศนสาระและพระนิพพานอันเป็นปรมัตถสาระบทว่าสารัญจะความว่ารู้สาระมีศีลสาระเป็นต้นนั่นนั้นแหละว่านี้ชื่อว่าสาระและรู้สิ่งไม่เป็นสาระมีประการดังกล่าวแล้วว่านี้ไม่เป็นสาระสองบทว่าเตสารังเป็นต้นความว่าส่วนเหล่านั้นคือบัณฑิตผู้ยึดสัมมาทัศนะอย่างนั้นตั้งอยู่เป็นผู้มีความดำริชอบเป็นโคจรด้วยสามารถแห่งดำริทั้งหลายมีความดำริออกจากกามเป็นต้นย่อมบรรลุสิ่งอันเป็นสาระมีประการดังกล่าวแล้วนั้นในการจบคาถาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนาได้เป็นประโยชน์แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องสนชัยจบเชิญคุณนรพค่ะ
2: ครับก็จะเห็นอัธยาศัยที่ต่างกันนะครับของแต่ละบุคคลอย่างท่านสนชัยเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดนะฮะแล้วก็มีความสำคัญตนว่าเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นผู้ที่ติดในลาภสการะใช่ไหมครับไม่เห็นประโยชน์ของสิ่งที่มีสาระจริงๆเพราะว่าไปติดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าแล้วก็ฟังธรรมโดยความเคารพโดยการเห็นประโยชน์จริงๆก็มีความเห็นผิดต่อไป

0: แต่พอที่จะมาเกื้อกูลอาจารย์เก่าของตนนะครับก็เป็นผู้ที่ไม่รับฟังนะครับเพราะว่าลาภสักการะและอย่างหนึ่งนะครับจากคำของท่านสนชัยเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรคนเขามีมากกว่าคนที่มีปัญญาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าที่จะแปลกใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เชื่อในความเห็นผิดในสิ่งที่ไม่ใช่สาระสิ่งที่ไม่ใช่สาระที่ร้ายแรงที่สุดก็คือความเห็นผิดนะครับคือความไม่มีสาระอย่างร้ายกาจที่สุดนะครับก็คือความเห็นที่ผิดนั่นเพราะจะนำไปสู่การที่จะไม่มีสาระแล้วก็ไม่มีทางที่จะเข้ามาสู่สิ่งที่เป็นสาระจริงๆคือการรู้แจ้งความจริงแต่อย่างใดเลยเพราะฉะนั้นนะฮะคนโดยส่วนใหญ่จะถือเป็นประมาณไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะดูว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าสิ่งนี้ถูกหรือเชื่อตามนะฮะอันนี้ก็ดูไม่ได้เพราะฉะนั้นในพระสูตรเนี่ยนะครับก็จะเห็นถึงอุปนิสัยการสะสมที่ต่างกันนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ถือเป็นประมาณไม่ได้นะครับแล้วอกุศลธรรมประการต่างๆเนี่ยคือความสำคัญตนความเห็นผิดต่างๆก็จะกางกั้นไว้ไม่ให้เป็นผู้ที่แม้จะเข้ามาฟังธรรมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นรู้แจ้งความจริงเนี่ยแน่นอนนะครับและสิ่งที่เป็นสาระจริงๆเนี่ยเราแน่ใจหรือเปล่านะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราใส่ใจสนใจในสิ่งที่เป็นสาระจริงๆเพราะคำใดที่พระองค์ตรัสเนี่ยต้องลึกซึ้งนะครับสิ่งที่เป็นสาระจริงๆก็คือกุศลขั้นต่างๆปัญญาขั้นต่างๆนะฮะตั้งแต่กุศลเนี่ยตั้งแต่ขั้นศีลขั้นความสงบของจิตก็เป็นกุศลก็เป็นสาระขึ้นสาระขึ้นปัญญานะในขั้นต่างๆก็เป็นสาระเพราะว่าเป็นไปในฝ่ายกุศลเป็นไปในฝ่ายที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะครับแต่สาระจริงๆเนี่ยก็ต้องถึงพระนิพพานซึ่งเป็นปรมัตถสาระเป็นสาระที่ยิ่งนะฮะเพราะว่าเป็นสภาพที่ไม่เกิดไม่ดับสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยต้องดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับถ้าเกิดแล้วก็ต้องดับแต่สิ่งที่เป็นสาระจริงๆก็คือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะฉะนั้นผู้ที่สะสมมาเพียงพอนะครับก็จะรู้ว่าสาระจริงๆเนี่ยก็คือการดับกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประจักษ์แจ้งในพระนิพพานนะครับก็จึงเป็นผู้ที่รู้สิ่งที่เป็นสาระโดยความเป็นสาระก็คือโดยสูงสุดนะครับก็คือประจักษ์แจ้งพระนิพพานซึ่งเป็นสาระโดยลักษณะคือไม่เกิดไม่ดับนะครับไม่ว่าจะความเป็นไปทางกายวาจาที่ดีนะครับจากจิตที่เป็นกุศลคือศีลนะก็เป็นศีลสาระความตั้งมั่นชอบนะครับความสงบสมาธิสาระและปัญญาขั้นต่างๆนะเป็นปัญญาสาระจนถึงขั้นปัญญาที่หลุดพ้นวิมุตติสาระและปัญญาที่รู้ว่าหลุดพ้นแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงนะครับจนกระทั่งลักษณะของพระนิพพานซึ่งเป็นสภาพที่เที่ยงสุขและเป็นอนัตตานั่นจริงจะเป็นบรมสาระจริงๆเพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์นะครับเพื่อที่จะถึงสิ่งที่เป็นสาระจริงๆถ้าเป็นคำสอนของผู้อื่นนะครับไร้สาระเพราะว่าไม่ใช่สาระจริงๆที่จะนำไปสู่พระนิพพานได้เลย
1: อาจารย์อนุภาพอาจารย์ช่วยขยายความนะแผ่นสองเนี่ยที่บอกว่าการอยู่อันเป็นอันเทวสิทธิ์ของเรานั้นเช่นกับเกิดความไหวแห่งน้ำในตุ่มช่วยขยายความด้วย
0: ครับเพราะว่าผู้ที่เป็นอาจารย์แล้วเนี่ยนะครับก็มีมานะความสำคัญตนว่าเราเที่ยวเป็นอาจารย์ของมหาชนก็มีคนมากที่นับถือท่านสนชัยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปยอมเป็นศิษย์ใครเนี่ยนะครับก็เช่นกับความไหวของน้ำในตุ่มก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็นคือการไม่ให้เกิดผลกระทบนะครับในความคิดของท่านนะฮะว่าท่านเนี่ยก็เคยมีศิษย์มากมายถ้าท่านยอมไปเป็นศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะครับศิษย์ของท่านล่ะจะคิดอย่างไรแล้วตัว

0: ท่านล่ะนะจะรู้สึกเหมือนเสียชื่อเสียหน้าอย่างไรที่ยอมไปเป็นศิษย์ของผู้อื่นนะครับแล้วก็มหาชนก็เป็นศิษย์ของท่านมากมายแล้วเนี่ยก็คงเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับเกิดการหวั่นไหวกันในกลุ่มศิษย์ของท่านเพราะนั้นก็ไม่สามารถที่จะไปอยู่เป็นศิษย์ของใครได
1: ้เชิญคืออรวรรณค่ะ
2: กราบท่านอาจารย์และท่านวิทยากรนะคะท่านอาจารย์คะจากพระสูตรเนี่ยที่ว่าอะไรที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระคือถ้าตามอรรถกถาก็สรุปว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็ที่สุดถึงนิพพานทีนี้ในปุถุชนหรือว่าในชีวิตประจำวันอย่างพวกเราเนี่ยก็คือเราก็ยังห่างไกลศีลสมาธิปัญญาแล้วก็นิพพานเนี่ยก็คือเป็นปุถุชนที่ถ้าดูแล้วถ้าลองสำรวจแต่ละวันเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะมากไปด้วยเรื่องที่ไม่เป็นสาระมากกว่าเนี่ยซึ่งอันนี้มันต้องเราต้องยังไงหมายว่าต้องอบรมเจริญปัญญาถึงขั้นที่ว่าอย่างไรถึงจะมีชีวิตที่มีสาระขึ้นมามากกว่าที่จะไม่เป็นสาระนะคะ
3: อย่างไรก็ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นสาระจากการฟังพระธรรมนะคะคือรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เรามิฉะนั้นแล้วอกุศลทั้งหลายนะคะหมดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นความยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้นะคะตั้งแต่ตื่นมาจะบอกว่าไม่เป็นสาระฟังแล้วก็รู้ว่าผู้ที่กล่าวอย่างนั้นคือผู้ที่รู้แต่ว่าผู้ที่ยังไม่รู้ซึ้งถึงสภาพธรรมะตามความเป็นจริงที่จะบอกว่าวันนี้ไม่มีสาระสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาสวยๆอย่างดอกไม้ที่บูชาเนี่ยไม่เป็นสาระอ่อนหรือแข็งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็ไม่เป็นสาระลาภยศสรรเสริญก็ไม่เป็นสาระก็พูดกันได้แต่ว่าใจจริงๆนะคะมีความเห็นจริงตามที่พูดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่ฟังเผินๆอะไรเป็นอะไรแล้วก็พยายามที่จะให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เลยนะคะแต่ฟังให้รู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่ตัวตนมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะเห็นว่าอะไรเป็นสาระและอะไรไม่ใช่สาระก็เป็นการฟังธรรมะนะคะแล้วพยายามไปคิดว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่เป็นสาระเสียงไม่เป็นสาระก็แค่คิดและจริงๆเป็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะที่จะรู้ว่าการฟังแต่ละครั้งเนี่ยเพื่อให้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแล้วจึงสามารถที่จะรู้ว่าขณะไหนเป็นสาระขณะไหนไม่เป็นสาระถ้าฟังแล้วนะคะการฟังธรรมะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยผู้นั้นก็จะรู้ได้ว่าเป็นสาระหรือเปล่ากับการที่มีชีวิตนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งมีความเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรื่องราวต่างๆเป็นสาระหรือเปล่ายังไม่มีอะไรที่จะเทียบให้เห็นว่าอะไรเป็นสาระและอะไรไม่ใช่สาระเพราะฉะนั้นจากการที่เริ่มเข้าใจธรรมะนะคะรู้ว่าเป็นธรรมะแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยค่ะก็เปรียบไม่ได้เลยกับการที่เคยยึดถือว่าลาภยศสรรเสริญสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นไม่มีสาระตราบใดที่ยังไม่เข้าใจธรรมะนะคะสิ่งนั้นยังมีสาระอยู่เพราะฉะนั้นจากการฟังและเข้าใจนะคะค่อยๆเห็นความไม่เป็นสาระเพราะเหตุว่าต้องเป็นปัญญาจึงสามารถที่จะเห็นได้แสดงให้เห็นว่าธรรมะเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาได้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะบอกว่าไม่มีสาระเนี่ยจริงหรือเปล่ากับขณะที่เริ่มมีปัญญาและค่อยๆเข้าใจว่าสาระจริงๆนะคะตั้งแต่เกิดจนตายก็คือการที่เข้าใจธรรมะและก็สะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆซึ่งไม่เที่ยงค่ะเพียงปรากฏแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรเหลือเลยตลอดมาจนถึงณบัดนี้นี่คือการที่ฟังจนกว่าจะมีสัมมาสังกัปปะนะคะความคิดถูกความเห็นถูกเพิ่มขึ้นในสิ่งซึ่งไม่มีสาระค่อยๆเห็นความไม่เป็นสาระขึ้น
2: ท่านอาจารย์ครับพอท่านอาจารย์กล่าวนี้ก็ทราบเลยว่าจริงๆที่พูดว่าชีวิตเราอยู่กับไม่เป็นสาระเนี่ยแต่ในความยึดติดเนี่ยเราก็คือพูดว่าไม่เป็นสาระแต่ในการทำใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเราไปเหมือนกับไปยึดติดแล้วก็เพลิดเพลินวันหนึ่งเนี่ยก็ยังไงหมดไปกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระเนี่ยเยอะมากแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าเราต้องคิดว่าเป็นสาระเนี่ยถึงจะได้ต ไปให้ความสำคัญอะไรกับสิ่งที่มันไม่ได้ทำให้ปัญญางอกงามสักเท่าไหร่
3: ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สาระจากการฟังสาระจากการสนทนาคือได้มีความเข้าใจความจริงนะคะว่าเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นถ้ายังคงเป็นเราทุกอย่างก็ยังเป็นสาระค่ะยังมีความต้องการติดข้องยังเห็นว่าเป็นสาระอยู่
2: ท่านอาจารย์คะทีนี้ในการฟังที่ว่าท่านอาจารย์ก็จะพูดบ่อยมากว่าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเนี่ยไม่เป็นเราไม่มีเราเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างเป็นธรรมะทีนี้ถ้าจะให้ขั้นถึงรู้จริงๆก็คือเข้าถึงลักษณะคือสติปัฏฐานเกิดเนี่ยนี้ในขณะที่สติปัฏฐานไม่เกิดเนี่ยท่านอาจารย์การที่ฟังให้เป็นทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าเราเหมือนกับไม่ยอมจดกระดูกอะมันผิวก็ไม่ค่อยจะยอมแตกนะท่านก็เมื่อไหร่ก็เป็นเราอะไรอย่างเงี้ยตลอด
3: ค่ะพระอยากจะเปลี่ยนความจริงนี้ให้เป็นอย่างอื่นไหมคะให้เป็นรู้ได้ทันทีเยอะๆมากๆแทงตลอดสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ได้อยากจะเปลี่ยนจากขณะนั้นให้เป็นขณะนี้หรือเปล่าหรือว่ารู้ตามความเป็นจริงว่ากว่าที่ฟังแล้วฟังอีกนะคะฟังกันแต่ละคนเนี่ยไม่น้อยเลยค่ะแล้วก็จะต้องฟังต่อไปอีกคือสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคิดถึงผลที่อยากจะได้มากๆนะคะโดยลืมเหตุว่าแม้สติปัฏฐานไม่เกิดเนี่ยสติปัฏฐานไม่เกิดได้จริงใช่ไหมคะอยากให้สติปัฏฐานเกิดหรือรู้ว่าถ้าไม่มีความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นสติปัฏฐานไม่มีทางจะเกิดเลยมีแต่ความอยากให้สติปัฏฐานเกิดเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแทนที่จะคิดถึงว่าอยากให้สติปัฏฐานเกิดฟังธรรมะที่กำลังปรากฏให้มีความเข้าใจความจริงของลักษณะที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะจริงๆสะสมความเข้าใจถูกเพราะว่าสติปัฏฐานจะเกิดโดยไม่มีความเข้าใจถูกไม่ได้เลยค่ะหรือว่าความเข้าใจขั้นฟังเพียงเล็กน้อยแล้วจะให้สติปัฏฐานเกิดก็ไม่ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่สติปัฏฐานไม่เกิดก็แสดงอยู่แล้วว่าความเข้าใจจากการฟังยังไม่พอเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปคิดถึงสติปัฏฐานไม่คิดถึงการที่จะเข้าใจฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้และถ้ามีความเข้าใจอย่างนั้นนะคะใครไปห้ามไม่ให้สติปัฏฐานเกิดได้ไหมเมื่อมีปัจจัยที่สติปัฏฐานจะเกิดแต่ต้องเป็นสติปัฏฐานจริง
2: ๆท่านอาจารย์คะแต่จริงๆแล้วการเป็นเราเนี่ยเริ่มฟังใหม่ๆแต่ยังไม่ฟังเลยกับณขณะนี้เนี่ยคือถ้าสำรวจหรือว่าคิดมาไตร่ตรองเนี่ยก็จะพบว่าจริงๆความเป็นเราก็จะน้อยกว่าตอนที่ยังไม่ได้ฟังหรือฟังใหม่ๆเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะปัญหาก็คือเหมือนว่าต้องการปัญญามากกว่าที่เป็นก็อันนี้มันเหมือนกับเป็นโลภะที่มันอยู่กับตรงนี้ตลอดซึ่งก็ไม่มีทางอื่นนอกจากฟังให้มากพอให้เข้าใจมากพอ
3: ไม่ต้องคิดถึงสติปัฏฐานเลยเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะรู้ว่ากำลังเข้าใจเรื่องราวหรือว่ากำลังเริ่มเข้าใจลักษณะถ้าเข้าใจลักษณะเมื่อไหร่ไม่ใช่เราเลยค่ะสติเกิดแล้วเป็นปกติไม่ต้องไปเรียกว่าสติเพราะว่าเกิดแล้วทำหน้าที่ของสติแล้วรู้ที่ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏและปัญญาก็เป็นปกติที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้น
2: งั้นขอเปลี่ยนประเด็นเป็นถ้าอาจารย์ก็ยังพระสูตรเนี่ยทางอาจารย์สนชัยเนี่ยซึ่งเหมือนกับว่าถ้าเป็นอาจารย์คนได้เนี่ยสอนอาจจะมีความฉลาดในขณะที่ลูกศิษย์คือท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเนี่ยได้ทราบคำสอนพุทธเจ้าแล้วก็รู้ว่าหนทางที่จะทำให้สาระชีวิตเป็นอย่างไรแล้วก็มาชักชวนเนี่ยเป็นถึงระดับอาจารย์เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะไปน้อมที่จะไปศึกษาทางที่จะเป็นสาระได้แสดงว่าการสะสมที่จะเห็นผิดหรืออะไรนี่มันก็จะเป็นเรื่องที่แก้ไขยากมากๆ
3: ค่ะต้องแล้วแต่ว่าผู้นั้นมีปัญญาที่รู้สาระคือประโยชน์จริงๆของการเกิดมาจะเป็นอาจารย์แล้วก็มีลูกศิษย์เยอะแต่ว่าไม่รู้ความจริงแล้วก็ชวนให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยเข้าใจว่านั่นคือสาระเพราะเห็นผิด
2: ซึ่งเปรียบเสมือนพวกเราที่เป็นปัจจุบันเนี่ยบางคนก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังแต่ไม่สนใจแต่บางคนเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็จะเหมือนกับเป็นคำตอบของชีวิตเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อถึงแม้ในขั้นยังไม่ประจักษ์ก็ทราบว่าสาระของชีวิตจริงๆเนี่ยก็คือว่าธรรมะก็คือไม่มีอะไรก็คือเป็นสภาพที่ เป็นรูปธรรมนามธรรมที่เขาเกิดดับตามเหตุปัจจัยอันนี้ก็จะเป็นปัญญาขั้นฟังที่ทำให้เราก็จะมีปัญญาขั้นต่อไปมากขึ้น
3: ค่ะเพราะว่าไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนะคะนานแสนนานมาแล้วเมื่อไม่รู้ความจริงก็มีความติดข้องในสภาพธรรมะที่ปรากฏนานแสนนานมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังธรรมะเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ตรงที่จะรู้ว่าเริ่มเข้าใจธรรมะสิ่งที่กำลังปรากฏและก็วันนี้นะคะจริงๆก็ตั้งแต่เริ่มฟังมาเนี่ยละอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องละค่ะไม่ใช่เรื่องติดถ้าติดหมายความว่าไม่รู้จึงติดแต่ถ้ารู้จึงละเพราะฉะนั้นที่ฟังมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะเริ่มละอะไรบ้างหรือเปล่าเป็นผู้ตรง
2: ถ้าถามก็คือละความไม่รู้จากที่เคยไม่รู้อะไรเลยว่าเห็นได้ยินเป็นธรรมะนะหรอกเดิมแล้วก็จะไม่เคยรู้จริงๆเลยว่าใหญ่ก็คือทุกอย่างก็เป็นเราหมดทำอะไรไปก็เป็นเราแต่เมื่อมาฟังแล้วก็อ๋อจริงๆแล้วเห็นได้ยินหรือว่าคือชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของภวังคจิตสลับกับวิถีจิตจริงๆจากที่ไปเชียงใหม่เนี่ยก็จะได้ตรงนั้นจริงๆแต่เราก็ไปยึดอะไรทุกอย่างซึ่งก็คิดว่าเมื่อเข้าใจมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจตรงนี้มากขึ้นว่าชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของภวังคจิตสลับกับวิถีจิตที่เกิดดังนั้นตลอดเวลาแต่เราเองไปยึดตรงนี้ต่างหาก
3: ก็ละความไม่รู้จากการที่ไม่เคยฟังและรู้ว่าค่อยๆรู้ขึ้นแต่ยังไม่ได้ประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นการอบรมเป็นปกตินี่คือละความไม่รู้ค่ะอย่าไปอยากได้อะไรอยากไปทำอะไรนะคะนั่นคือผิดทันทีเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอยากเรื่องได้เรื่องต้องการแต่เป็นเรื่องละเพราะรู
2: ้ค่ะอนุโมทนาและขอบคุณ
3: เพราะฉะนั้นถ้าถามละอะไรบ้างนะคะหรือไม่ได้ละอะไรเลยเป็นผู้ตรงก็คือว่าละการที่ไม่เคยรู้จากแม้ขั้นการฟังว่าเป็นธรรมะแต่ยังไม่ได้ไปละอะไรที่ถึงกับการที่จะดับกิเลสทั้งหลายได้นะคะจะต้องอบรมความรู้ความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพื่อละค่ะไม่ใช่เพื่อต้องการ
1: ส่วนคุณธิดารัตน์ค่ะพระสูตรนี้นะคะก็เตือนให้เห็นว่าอะไรนะคะที่มีสาระแล้วอะไรที่ไม่มีสาระซึ่งในอรรถกถานะคะท่านก็ได้อธิบายเหตุที่เป็นวัตถุสิบอย่างนะคะที่เป็นปัจจัยให้มิจฉาทิฏฐิเกิดแล้วก็เหตุสิบอย่างนะคะที่เป็นปัจจัยให้กุศลเจริญขึ้นนะคะก็มีรายละเอียดนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นทางฝ่ายกุศลนะคะสัมมาทิฏฐิเนี่ยการเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะคะก็จะเป็นปัจจัยให้กุศลนะคะเจริญขึ้นซึ่งก็มีรายละเอียดนะคะที่ท่านอธิบายอย่างเช่นการเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้กุศลธรรมเจริญขึ้นการที่เห็นว่านะคะการบูชามีผลการสักการะต่างๆนะคะมีผลแล้วก็เข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยนะคะว่ากรรมมีผลวิบากมีแล้วก็เห็นว่านะเป็นผู้ที่เข้าใจว่าผู้ที่โลกนี้มีนะคะโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดามีคุณบิดามีคุณนะคะสัตว์ที่เกิดเป็นโอปปาติกะมีอยู่แล้วก็บุคคลผู้ที่สามารถที่จะบรรลุเป็นภริยบุคคลนี่นะคะมีก็คือเห็นว่าสมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินไปชอบนะคะผู้ปฏิบัติชอบประกาศซึ่งโลกนี้นะคะและโลกหน้าให้แจ่มแจ้งด้วยความรู้ยิ่งมีอยู่สิ่งเหล่านี้นะคะก็จะเป็นวัตถุหรือว่าเป็นปัจจัยให้กุศลนะคะเจริญขึ้นแล้วก็เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยนะคะเพราะว่าประกอบด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องต่างๆซึ่งถ้าเป็นฝ่ายของความเห็นผิดนะคะก็จะตรงกันข้ามกันนะคะก็จะมีวัตถุที่เป็นปัจจัยให้สัมมาทิฏฐิเกิดแล้วก็มิจฉาทิฏฐิเกิดซึ่งก็ไม่พ้นไปจากชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะคะเพราะว่าชีวิตประจำวันก็มีการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างนะคะมีความนอบน้อมต่างๆแล้วก็มีการศึกษาธรรมะเพื่อความเข้าใจหนทางที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสาระหรือว่าเป็นประโยชน์ที่จะพอมีได้นะคะในชีวิตประจำวัน
4: ท่านอาจารย์คะเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมะค่ะแล้ว เรามันอยู่ตรงไหน
3: เราอยู่ไหนน่าจะคิดเองนะคะหาเจอไหมคะ
4: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีเราอยู่อะค่ะ
3: ที่ไหนอะไรเป็นเรา
4: ก็ตื่นมาตอนเช้า
3: ค่ะตื่นมาเป็นเราตื่นหรือว่าอะไร
4: ยังเป็นเราตื่น
3: ค่ะและความจริงเป็นเราหรือเปล่า
4: จริงๆก็มีสภาพเห็นสภาพได้ยินค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราตื่นไม่ใช่เรา
4: แล้วเราไปอยู่ตรงไหน
3: มีเราหรือเปล่าล่ะคะก่อนที่จะอยู่นะมีหรือเปล่า
4: ก็มีแต่สภาพธรรมะ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเราไงคะเมื่อไม่มีเราจะไปอยู่ตรงไหนได้ในเมื่อไม่มี
4: แล้ว
3: ไม่มีเราจะอยู
4: ่จริงๆเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเลยเนี่ยก็มีเราอะค่ะท่านอาจารย์
3: เพราะไม่รู้ไงคะเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะที่มีเราเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่พอรู้ว่าเป็นธรรมะจะไม่มีเราเลยหายไปเลยเพราะเป็นธรรมะทั้งหมดเกิดก็เป็นธรรมะถ้าไม่ใช่ธรรมะอะไรเกิด
4: ถ้าในชีวิตความเป็นไปทุกอย่างในชีวิตประจำวันที่เกิดทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นสภาพธรรมะทั้งหมด
3: แน่นอนค่ะ
4: แล้วก็มีเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น
3: แน่นอนค่ะ
4: แล้วก็หมดไป
3: ถูกต้องค่ะไม่เหลือเลยด้วย
4: แล้วสาระกับไม่สาระคือตรงไหนคะ
3: ปัญญาที่รู้ความจริงจากการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเพราะความจริงไม่มีเราแต่เข้าใจผิดก็เลยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา
4: ท่านอาจารย์คะอย่างนั้นความดีกับความชั่วเนี่ยค่ะ
3: ค่ะคุณสุกัญญาใช้คำว่าความดีใช่ไหมคะไม่ใช่ใช้คำว่าคุณสุกัญญาดีความดีเป็นธรรมะเป็นกุศลธรรมเป็นสภาพที่มีจริงแต่ไม่ใช่ของใครเลยและไม่ใช่ใครด้วยมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
4: ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน
3: ทั้งหมดค่ะเป็นธรรมะค่ะฟังเพื่อที่จะให้มีความเห็นถูกว่าแท้ที่จริงแล้วนะคะไม่มีเราไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมีแต่ธรรมะที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับ
4: ไม่ว่าจะความดีหรือความไม่ดีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะอยู่กับใครไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมันก็เป็นเพียงแค่สภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไป
3: ถูกต้องค่ะนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าคิดว่ามีเราเป็นคนดีถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่ดีเราดีอยู่ที่ไหนเราดีได้อย่างไรแต่พอมีสภาพธรรมะที่เป็นกุศลธรรมเกิดขึ้นก็ยึดถือว่าเป็นเราคุณสุกัญญาได้ยินเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะดับแล้วหมดแล้วหามาสิคะว่าอยู่ที่ไหนสิ่งที่ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวคุณสุกัญญาที่ได้ยินเมื่อกี้นี้อยู่ที่ไหนในเมื่อได้ยินเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกไม่เหลือเลยไม่มีเลยดับแล้วก็คือดับ
4: ถ้าสมมติกล่าวถึงก็คือคิด
3: เกิดขึ้นไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินคิดเกิดแล้วก็ดับถ้าเป็นคุณสุกัญญาคิดที่ดับแล้วเป็นคุณสุกัญญาเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหลือเลยไม่มีอะไรเหลือไม่มีคุณสุกัญญาด้วยมีแต่สภาพคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเปลี่ยนสภาพธรรมะไม่ให้เป็นอย่างนี้ได้ไหมมีใครมีอำนาจที่จะเปลี่ยนสภาพธรรมะไม่ให้เป็นอย่างนี้บ้าง
4: แล้วทุกวันนี้สภาพธรรมะที่เกิดแล้วทุกคนที่เดือดร้อนเนี่ยมันเพราะอะไรคะ
3: ค่ะสภาพที่เดือดร้อนเกิดแล้วก็หมดไปไม่ได้ยั่งยืนค่ะทุกขณะสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดแล้วก็ดับสืบต่อเร็วมากเหมือนไม่ได้ดับเลยเหมือนเป็นเราทั้งหมดเลยเหมือนเป็นเขาเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ตลอดเวลาแต่ความจริงต้องแยกนะคะสิ่งที่สามารถปรากฏแต่ละทางอย่างเร็วมากเพราะว่าอายุสั้นมากเล็กน้อยมาก
4: ท่านอาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายความเป็นอนัตตาสักอีกนิดนึงได้ไหมคะ
3: ค่ะอนัตตาหมายความว่าอะไรก่อนคือก่อนที่จะพูดถึงว่าคืออะไรเนี่ยนะคะหมายความว่าอะไรบ้างเนี่ยสิ่งนั้นคืออะไรอนัตตาหมายความว่าอะไรคะ
4: คืออนัตตาเนี่ย
3: ไม่ใช่อัตตา
4: ค่ะ
3: มีคำสองคำค่ะอัตตานะคะเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะอย่างแข็งอย่างนี้ค่ะเป็นใครก็เป็นแข็งนั่นคืออนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่เป็นธาตุที่มีลักษณะนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
4: ทีนี้จะเกี่ยวเนื่องกับสภาพธรรมะอย่างไรคะ
3: แข็งมีจริงจริงหรือเปล่าคะ
4: มีจริงค่ะ
3: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: แข็งก็เป็นธรรมะ
3: ค่ะก็เจอธรรมะแล้วไงคะ
4: ทีนี้จะกล่าวว่าสภาพธรรมเป็นอนัตตาเหรอคะ
3: แข็งเป็นใคร
4: แข็งเป็นสภาพธรรมะ
3: ค่ะก็เป็นอนัตตาเพราะไม่เป็นใครทั้งสิ้น
5: สภาพธรรมะนะคะก็เป็นสิ่งที่มีจริงนั่นเองเพราะว่าเราต้องมีความเข้าใจถึงความต่างกันระหว่างสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมกับสภาพธรรมะที่เป็นสิ่งที่สมมุติกันเพราะท่านแสดงเอาไว้นะถึงจริง2 อย่างจริงโดยปรมัตถ์กับจริงโดยชาวโลกสมมุติกันชาวโลกสมมุติกันว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กโต๊ะสิ่งของเราต่างอันนี้ก็คือจริงโดยชาวโลกสมมุติเราคงไม่เรียกเด็กว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเรียกผู้หญิงว่าเป็นผู้ชายอันนี้ก็คือจริงโดยการตกลงกันแต่จริงของภริยาบุคคลนี้นะคะก็คือจริงโดยปรมัตถธรรมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมีสภาวะมีลักษณะเพราะถ้าเรารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงตัวธรรมะนั่นเองอย่างสภาพธรรมะที่มีจริงเราก็ได้ศึกษาในส่วนของพระพิธรรมนะคะซึ่งท่านก็แสดงว่าทางที่ให้สภาพธรรมะปรากฏเนี่ยก็มีอยู่6ทางเพราะว่าเวลาที่เราตื่นขึ้นนะคะมีการเห็นมีการได้ยินแน่นอนต้องมีสภาพธรรมะปรากฏแล้วสิ่งที่ปรากฏ5ทางได้ในชีวิตประจำวันนี่นะคะท่านใช้ว่าเป็นอารมณ์ด้วยนะคะที่จะรู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วท่านก็แสดงว่ารูปปรมัตถ์เท่านั้นด้วยท่านไม่ได้บอกว่าบัญญัติเลยเพราะว่าสิ่งที่จะเป็นอารมณ์ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยรูปตั้ง28รูปแต่รูปที่สามารถจะรู้ได้5ทางเนี่ยนะคะมี7รูปด้วยกันซึ่งเราก็ค่อยศึกษาและพิจารณานะถึงลักษณะของสภาพธรรมะว่าตรงตามที่ทรงแสดงหรือไม่เพราะอย่างสภาพธรรมะที่ว่าแข็งเนี่ยแข็งก็มีจริงเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ต้องบอกว่าแข็งแต่เวลาแข็งปรากฏเนี่ยแข็งก็ปรากฏทางกายเท่านั้นแข็งจะไม่ได้ปรากฏทางตาถ้าเราเห็นแล้วเราบอกว่าแข็งเนี่ยเพราะเราจำแต่ต่างกันในขณะที่แข็งกำลังปรากฏและท่านแสดงด้วยนะคะว่าแข็งเนี่ยนะคะก็คือสภาพดินนั่นเองเพราะเป็นธาตุก็ไม่ใช่คนเนี่ยลักษณะของแข็งเนี่ยนะคะท่านก็แสดงอยู่แล้วว่าเป็นรูปรูปหนึ่งในรูป28แล้วก็เป็นรูปที่เป็นใหญ่ด้วยจะมีรูปเนี่ยนะคะปรากฏได้ถ้าหากมีการกระทบสัมผัสนั่นเองแล้วก็ต้องขณะนั้นก็ต้องเป็นธาตุดินที่ปรากฏด้วยเพราะฉะนั้นแข็งที่ตัวเรานะคะกับแข็งภายนอกเนี่ยแข็งก็คือแข็งนั่นเองและนี่ก็คือธาตุดินงั้นถ้าเรากระทบสัมผัสสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในกายเนี่ยนะคะที่เรายึดถือว่าเป็นเราเนี่ยเราจะเรียกมากมายเลยนะคะว่าผมขนเล็บฟันหนังสิ่งเหล่านี้ถ้าเวลากระทบสัมผัสนะไม่พ้นรูป3รูปที่ท่านแสดงเอาไว้ลักษณะแข็งเนี่ยนะคะก็คือธาตุดินนั่นเองแข็งหรืออ่อนคือธาตุดินนะเย็นหรือร้อนก็คือธาตุไฟตึงหรือไหวก็คือธาตุลมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะไตรตรองแล้วก็เทียบเทียงได้นะว่าถ้าเป็นธรรมะแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรไม่ใช่เรากระทบสัมผัสแล้วพอแข็งปรากฏแล้วเป็นเล็บพอขณะที่เล็บเนี่ยนะเราคิดถึงชื่อของเล็บแต่ไม่ใช่ขณะที่แข็งกำลังปรากฏเนื้อทางทวารที่เป็นทางกายเนี่ยนะรูปปรมัตถ์เท่านั้นเองนะถึงแม้ว่าท่านก็แสดงเอาไว้นะว่ารูปเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นธาตุดินเนี่ยนะคะที่เป็นโพธพาลมเนี่ยไม่ใช่ปรากฏทางกายทวารอย่างเดียวปรากฏทางมโนทวารด้วยแต่ทางกายทวารแน่นอนนะต้องเป็นรูปที่เป็นแข็งแต่ขณะเดียวกันทางใจเนี่ยเราคิดนึกต่อไปนะคะว่าเป็นแข็งนี้นะคะ เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วอันนี้ก็เลยจากลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นจริงเนี่ยเราก็ค้นหาได้นะคะว่าที่ตัวเราเนี่ยที่ยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแขนเป็นผมเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังแต่จริงๆสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าของจริงแล้วถ้าเป็นปรมัตถธรรมแล้วไม่พ้นลักษณะที่มีจริงเพราะฉะนั้นจริงที่เป็นปรมัตถธรรมต้องมีสภาวะมีลักษณะการที่จะรู้สภาพธรรมะที่เป็นอริยสัจจะนะคะท่านก็แสดงอยู่แล้วนะสัจจะมี4อย่างนะที่เป็นอริยสัจ4ทุกขสัจเนี่ยนะคะเป็นสภาพธรรมะที่ควรรู้ต้องรู้ถึงความเป็นปรมัตถธรรมเพราะถ้าเป็นบัญญัติเป็นสิ่งของเป็นสัตว์บุคคลแล้วเนี่ยนะคะไม่มีสภาวะไม่มีลักษณะแล้วสิ่งนี้นะคะก็ไม่ใช่สภาพธรรมที่เป็นปรมัตถ์ด้วยเพราะว่าเราจะตั้งชื่อว่ามากมายนะคะแต่จริงๆแล้วกระทบสัมผัสอะไรปรากฏเห็นทางตาอะไรปรากฏเพราะทางตานี้ท่านก็แสดงว่าหนึ่งรูปเองสีสันดูเหมือนมากมายเลยแต่ไม่ปรากฏทางอื่นนอกจากทางตาเพราะฉะนั้นอย่างในพระสูตรวันนี้นะคะท่านกล่าวถึงสาระให้ฟังเพราะว่าบุคคลที่จะถือเอาสิ่งที่เป็นสาระได้นะคะสาระในที่นี้นะต้องเป็นไปกับปัญญาด้วยเพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยแสดงเพื่อการที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายนะซึ่งสามารถที่จะรู้แจ้งพระนิพพานได้ก็เป็นการที่จะรู้ถึงสภาพธรรมะที่เป็นจริงนั่นเอง
6: เชิญคุณเด่นพงษ์ค่ะ
7: กลับเรียนท่านอาจารย์ครับคือผมอยากจะชมท่านสัญชัยเนี่ยนะคือท่านไม่พยายามที่จะดึงรั้งให้สองสหายเนี่ยอยู่เป็นลูกศิษย์ต่อไปแล้วก็ยังอุตส่าห์ถามว่าในโลกนี้มีคนฉลาดกับคนโง่คนเขลาอยู่เนี่ยอันไหนมากอันไหนน้อยแล้วก็เขาตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนที่จะดึงว่ามาอยู่กับเราเถอะจะได้ฉลาดขึ้นอะไรต่างก็บอกว่าคนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้าเอาคนเขามาอยู่กับฉันผมก็เลยไม่เข้าใจท่านสนใจว่าท่านฉลาดหรือไม่ฉลาดอาจารย์จะกรุณาไหมครับ
6: เวลาที่มีความคิดถึงใครคนหนึ่งใช่ไหมคะเป็นคนตามความเป็นจริงนะคะจิตเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะฉะนั้นเราจะกล่าวว่าเขาคิดยังไงเขาฉลาดหรือเปล่าเนี่ยเราคิดถึงตัวเขากับคำพูดของเขาแต่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะสภาพจิตซึ่งตรงนะคะเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะสัญชัยมีปัญญาหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจถูกจะกล่าวว่าเข้าฉลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะกล่าวว่าใครฉลาดไม่ฉลาดใครมีปัญญาหรือไม่มีปัญญานะคะก็ต่อเมื่อเข้าใจธรรมะเพราะว่าสภาพธรรมะที่เป็นกุศลธรรมมีสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมมีเกิดดับสืบต่อเร็วมากแล้วเราก็สมมุติเรียกว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นยากจริงๆที่จะรู้ได้หรือว่าที่จะกล่าวเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยชอบคิดแต่รู้ไหมคะว่าที่คิดนั้นถูกหรือผิดกับตามความเป็นจริงสัญชัย 2,500 กว่าปีมาแล้วนะคะแล้วก็คิดอย่างนั้นนานมาแล้วด้วยถ้าไปถามเวลาอื่นที่สัญชัยไม่ได้พูดอย่างนี้สัญชัยก็อาจจะไม่รู้เลยว่าขณะนั้นนะคะสัญชัยคิดยังไงนะคะแต่เราก็จดจำเรื่องราวแล้วก็มาคิดถึงเรื่องของสัญชัยแต่ว่าตามความเป็นจริงสภาพธรรมะเกิดดับแม้แต่ขณะนี้นะคะเดือดร้อนไหมคำธรรมดาเลยค่ะเดือดร้อนไหมคะไม่รู้นะคะแต่รู้จักคำว่าเดือดร้อนแต่ว่าลักษณะสภาพที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยคืออกุศลธรรมทั้งหมดขณะที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วมีความติดข้องจะไม่รู้เลยค่ะว่าขณะที่กำลังติดข้องเพลิดเพลินเหมือนสนุกความจริงเดือดร้อนเพราะอกุศลเพราะความติดข้องความต้องการซึ่งไม่หยุดไม่จบนะคะแล้วก็แสวงหาเรื่อยๆแล้วก็เท่าไหร่ก็ไม่พอถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงเนี่ยก็คือกำลังเดือดร้อนเวลาที่โทสะเกิดได้ยินแล้วก็ขุ่นใจเป็นของธรรมดาเหลือเกินนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็ขณะนั้นก็เดือดร้อนแม้ขณะที่ไม่มีโลภะโทสะเห็นแล้วไม่รู้นะคะผ่านไปเลยขณะนั้นเดือดร้อนด้วยเพราะไม่ได้รู้ความจริงไม่ใช่สงบด้วยเหตุนี้ธรรมะเป็นสิ่งที่ละเอียดค่ะแทนที่เราจะไปคิดถึงว่าแล้วคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแม้เดี๋ยวนี้ยังไม่รู้ แล้วก็จะไปรู้เมื่อ 2,500 กว่าปีแล้วสัญชัยคิดอย่างนั้นแล้วก็พูดอย่างนี้แล้วเขาเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นะคะสามารถที่จะเริ่มอบรมจนกระทั่งความเห็นถูกวิตกะสัมมาสังกัปปะการตรึกหรือการคิดที่ถูกต้องเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายากไม่ใช่อยู่ดีๆฟังแล้ววันนี้เราจะคิดเป็นกุศลหมดเลยนะคะแต่ก็คงเหมือนเดิมเมื่อมีอกุศลเกิดขึ้นขณะนั้นวิตกกะความดำริความคิดก็เป็นไปแล้วกับอกุศลนั้นแต่ว่านะคะการฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเลยค่ะวันหนึ่งเพิ่มขึ้นมากได้แต่ไม่ใช่ด้วยความต้องการของเรานะคะว่าเมื่อไหร่จะเพิ่มขึ้นมากๆรู้ได้เร็วเพราะว่าเป็นสิ่งซึ่งสะสมความมืดความไม่รู้ความสกปรกไม่สะอาดแผลเน่าของอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยติดอยู่ในจิตนะคะติดแน่นเป็นอนุสัยและจะให้หมดไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยคือเมื่อเห็นอนัตตสัญญารู้ความไม่ใช่ตัวตนเมื่อได้ยินก็อนัตตสัญญาสามารถที่จะดับความเห็นผิดนะคะซึ่งเกิดร่วมกับวิปลาสทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาวิปลาสหรือว่าจิตตวิปลาสนะคะเมื่อทิฏฐิวิปลาสดับหมดแล้วที่จะเห็นผิดว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดนะคะธรรมะที่ได้สะสมมาสามารถที่จะค่อยๆหมดสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยจางลงจนกว่าจะดับหมดไม่เกิดอีกเลยแต่ต้องอาศัยการเวลาจิรกาลภาวนาเช่นในขณะนี้นะคะเราก็ฟังธรรมะเรื่องสิ่งที่กำลังปรากฏทางตามาบ่อยครั้งกำลังมีสิ่งที่ปรากฏทางตารู้ลักษณะหมายความว่าเข้าใจความจริงนะคะว่าสิ่งนี้นี่มีจริงๆเพียงแค่ปรากฏจริงหรือเปล่าเมื่อจิตเห็นแค่นี้ค่ะคือความเห็นถูกที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะแต่ละทางจนกระทั่งชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะเราได้ยินชื่อธรรมะแต่ไม่ชินกับลักษณะของธรรมะแต่ธรรมะเนี่ยค่ะมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นและกำลังได้ยินเนี่ยนะคะเริ่มค่อยๆเข้าใจทีละน้อยได้ไหมว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่กำลังปรากฏก็เป็นเพียงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งมีจริงๆชินกับลักษณะนี้คือเริ่มรู้ตรงนี้เท่านั้นเองไม่ต้องไปชินมากมายเพราะว่าเป็นไปไม่ได้แต่เริ่มชินว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้ตรงนี้แค่นั้นเองค่ะมีจริงๆชินกับลักษณะที่ปรากฏยังไม่ต้องไปมากมายจนกระทั่งประจักษ์การเกิดขึ้นระดับไปเพราะว่าเป็นไปไม่ได้แม้เพียงแต่ขณะที่เข้าใจนะคะเริ่มชินคือรู้ลักษณะอย่างนี้นี่คือหมายความว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยค่ะเริ่มรู้ลักษณะที่เป็นสิ่งที่ปรากฏยังไม่ใช่เรื่องราวต่างๆแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ไปปิดกั้นให้ไปไม่รู้เรื่องให้ไปทำอะไรธรรมะไม่ใช่เรื่องผิดปกติไม่ใช่มีตัวตนไปทำให้ผิดปกตินะคะซึ่งเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะไม่สามารถรู้ความจริงของสภาพธรรมะเลยเพราะถูกปิดกั้นด้วยความเป็นเราที่ทำแล้วให้ผิดปกติด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วฟังอีกนะคะแล้วก็มีธรรมะซึ่งได้ยินแล้วได้ยินอีกเรื่องสิ่งที่ปรากฏแต่ยังไม่ชินแต่ก็เริ่มที่จะรู้นะคะแม้เพียงเล็กน้อยค่ะอีกหน่อยก็ชินกับลักษณะของแข็งนะคะกำลังพูดเรื่องแข็งมีแข็งจริงๆรู้ลักษณะที่แข็งเริ่มเข้าใจว่าเป็นลักษณะมีจริงๆแค่นั้นนะคะคือเริ่มจะชินกับลักษณะของธรรมะว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆเข้าใจเป็นปกตินะคะแล้วก็จะรู้ได้ค่ะว่าไม่ใช่เป็นการที่มีตัวเราพยายามที่จะให้เกิดปัญญามากๆซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ขณะนั้นก็ปิดกั้นสัมมาสติ
7: ขอบพระคุณครับท่านอาจารย
6: ์วันหลังจะคิดถึงเรื่องสัญชัยหรือเปล่าคะแต่ว่าก็คิดถึงเรื่องอื่นนะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะห้ามวิตกะเจตสิกที่จะคิดอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ก็จะรู้ว่าขณะไหนเป็นมิจฉาสังกัปปะขณะไหนเป็นสัมมาสังกัปปะแม้แต่ความคิดเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยค่ะสำหรับเข้าใจด้วยตัวเองนะคะพอเวลาที่เป็นอกุศลก็รู้เลยค่ะคิดเป็นอกุศลแน่ๆไม่ใช่คิดเป็นกุศลฟังพระธรรมค่ะแล้วไม่ประมาท ในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะเป็นสัจจะเป็นความจริงมีจริงๆกำลังปรากฏใครจะบอกว่าธรรมะไม่ได้ปรากฏบ้างถ้ามีความเข้าใจว่าอะไรเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงๆนะคะแต่ปรากฏแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ขณะใดที่ฟังมีวิริยะแล้วไม่ใช่มีเรานะคะมีขันติมีความอดทนมีหิริมีความละอายที่จะไม่รู้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะเหตุว่าฟังแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็จะทำให้เห็นประโยชน์จริงๆว่าอะไรเป็นสาระสิ่งที่มีแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตามีจริงๆเห็นทุกวันและก็จะเห็นอีกต่อไปด้วยและถ้าไม่มีการฟังด้วยการเข้าใจนะคะว่าปัญญาที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรู้ได้ภายในวันสองวันทั้งสิ่งนี้ก็ปรากฏและก็ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆว่านี่เป็นธรรมะนี่เป็นสิ่งที่มีจริงและกำลังปรากฏแต่เดี๋ยวนี้นะคะอาจจะมีปัจจัยจากการที่ฟังเข้าใจเนี่ยทำให้รู้ลักษณะของธรรมะค่อยๆชินค่อยๆรู้จักนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักธรรมะแล้วก็จะไปประจักษ์เรื่องราวของธรรมะเป็นอายตนะเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นไปไม่ได้เลยนะคะแม้แต่อายตนะเนี่ยไม่รู้จักเลยว่าเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เป็นธรรมะแล้วจะเป็นอายตนะได้อย่างไรแต่เราก็ชินกับชื่อนะคะชินกับคำแปลแล้วก็ชินกับเรื่องราวโดยไม่รู้ตัวธรรมะเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังเรื่องธรรมะแล้วก็มีธรรมะให้เข้าใจเดี๋ยวนี้เองค่ะเริ่มค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้จักลักษณะของธรรมะและต่อไปนะคะก็จะมีปัจจัยที่ทำให้สติเกิดระลึกได้ไม่ลืมอีกที่ขณะที่กำลังฟังเนี่ยเข้าใจเริ่มรู้จักเริ่มจะชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะลักษณะที่เป็นธรรมะคือแต่ละลักษณะไม่เหมือนกันเลยลักษณะที่เป็นธรรมะทางตาเป็นอย่างนี้ลักษณะที่เป็นธรรมะทางหูเป็นอย่างนั้นลักษณะธรรมะที่เป็นทางกายก็เป็นอย่างที่กำลังปรากฏเป็นปกตินี่แหละเนี่ยค่ะคือฟังจนกว่าเริ่มรู้จักธรรมะและจนกว่าจะชินกับธรรมะจึงสามารถที่จะประจักษ์ความจริงของธรรมะเพิ่มขึ้นได้ไม่มีหนทางอื่นนะคะเพราะว่าฟังธรรมะมีธรรมะปรากฏยังไม่เข้าใจยังไม่ชินก็ฟังจนกว่าจะรู้ลักษณะของธรรมะถ้ายังไม่เป็นอย่างนี้อีกก็ต้องฟังอีกใช่ไหมคะจะไปทำอย่างอื่นได้ยังไงไม่มีทางค่ะชาตินี้กับชาติหน้าต่อกันเร็วมากไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจากการสะสมแต่ละครั้งที่เข้าใจก็จะสืบต่อไป
8: เชิญคุณธีรพันธ์ค่ะ
9: ครับเรื่องของสนชัยนะครับก็เป็นเรื่องมีที่มานะครับสมัยที่ท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยที่ท่านได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมแล้วนะครับโดยท่านพระสารีบุตรได้ฟังจากท่านพระอัสสชิกับในคราวยุคต้นๆปฐมโพธิกาลนั่นเองนะครับหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะครับเราก็ไปประกาศพระธรรมจักรนะครับท่านก็เสด็จมาอย่างกรุงอุตราชคฤห์โดยลำดับนะครับเพื่อที่จะส่งพระสาวกก็คือท่านมีพระดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเถิดพระสารีบุตรเดิมชื่ออุปติสสะนะครับเมื่อได้ฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิแล้วนะครับท่านก็เกิดดวงตาเห็นธรรมกับเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ได้ประจักษ์อมตะธรรมแล้วนะครับก็ได้ไปบอกท่านโกริตะก็คือสมัยต่อมาท่านจะเป็นพระมหาโมคคัลลานะนั่นเองก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมเหมือนกันท่านทั้งสองก็คิดถึงอาจารย์นะครับหวังที่จะเกื้อกูลอาจารย์นี่คือสัญชัยนะครับเคยศึกษาจากอาจารย์สัญชัยมาก่อนเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองนะครับท่านก็รู้ทั่วแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อไปอนุเคราะห์ไปเกื้อกูลแล้วนะครับท่านสัญชัยนี้ก็ยังเป็นผู้ที่ติดอยู่ในลาภสักการะถอนไม่ขึ้นนะครับด้วยความเป็นผู้ที่ยังมัวเมาในลาภสักการะมีมานะในทิฏฐิของตนนะครับ พระจึงไม่สามารถที่จะสลัดความเห็นนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งสองก็คือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะเนี่ยได้ไปเกื้อกูลก็คือบอกสิ่งที่อาจารย์สัญชัยประพฤติอยู่นั้นคือท่านอาจารย์ประพฤติธรรมะเปล่าครับไร้สาระเชิญท่านมาเถิดเราทั้งหลายจักไปยังสำนักพระศาสดาครับแม้เพียงเท่านี้ท่านก็ไม่ถือเอาสิ่งที่เป็นสาระนะครับกับคิดว่าสิ่งที่เป็นสาระนั้นไม่ใช่สาระนะครับสิ่งที่เป็นสาระท่านก็ไม่พึงจะถือเอาเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแม้ท่านสัญชัยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปฟังพระธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับด้วยเป็นผู้ที่ไม่มีปุพเพกตปุญญตามาก่อนก็จึงไม่สามารถไปเฝ้าฟังพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้จึงเป็นผู้ที่ถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระไว้เป็นสาระนะครับส่วนพระอัครสาวกทั้งสองนะครับท่านพระสารีบุตรท่านพระโมคคัลลานะเป็นผู้ที่ถือเอาสาระนะครับแล้วเรารู้ได้ว่าสิ่งใดไม่เป็นสาระตามความเป็นจริงสิ่งที่ไม่เป็นสาระตามความเป็นจริงท่านก็ละได้แล้วและถือเอาสิ่งที่เป็นสาระตามความเป็นจริงได้ก็คือเราเคยได้ยินกันว่าพระอัครสาวกนะครับขวาซ้ายก็ได้แก่ท่านพระสารีบุตรผู้เลิศด้วยปัญญาท่านพระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้เลิศด้วยฤทธิ์นั่นเองนะครับนี่คือคู่อัครสาวกที่ได้บำเพ็ญบารมีมา1อสงไขยแสนกัปที่จะมาเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ
10: เรียนท่านอาจารย์ครับถ้าเกิดโดยนัยยะปัจจัย4ก็กล่าวโดยเป็นอาสาระแล้วก็กว้างมากกับเรียนท่านอาจารย์
11: ค่ะจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวเลขสำคัญนะคะทรงแสดงโดยนัยยะหลากหลายแต่ทั้งหมดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าพูดถึงปัจจัย4มีอะไรบ้าง
10: อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มครับ
11: ค่ะก็เท่านี้แต่ว่าจะพ้นจากสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไหมก็กล่าวไปอีกนัยยะหนึ่งไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาจำกัดอยู่เฉพาะ4หรือว่าเมื่อตัวเลขกล่าวว่าอย่างนี้นะคะก็พยายามที่จะจำตัวเลขแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะอันนั้นไม่มีประโยชน์เลยนะคะเรื่องที่จะจำเพียงตัวเลขแต่ว่าไม่รู้ลักษณะจริงๆฟังอย่างนี้แล้วลืมอะไรบ้างหรือเปล่าคะ
10: ฟังแล้วก็รู้ว่าลืมที่จะรู้ว่าจริงๆก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยฮะ
11: ลืม
10: ในชีวิตประจำวัน
11: ลืมว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏข้ามไปหมดเลยนะคะแต่ว่าลืมเสมอเมื่อไหร่จะรู้ว่าธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะปรากฏเพียงชั่วสั้นที่สุดไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะหลากหลายนะคะในเรื่องของสัมมัตตสิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏไม่เริ่มสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ไหมก็เป็นแต่เพียงชื่อและก็เป็นเรื่องทั้งที่กล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏนะคะผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่ตรงที่จะรู้ด้วยตัวเองว่าลืมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเข้าใจทราบซึ้งในคำสองคำคือหลงลืมสติกับสติเกิดแล้วก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกล่าวถึงบ่อยๆคือลืมอะไรหรือเปล่านะคะบางคนก็บอกว่าลืมโน่นลืมนี่นะคะลืมชื่อลืมว่า10ข้อเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ไหมคะลืมว่า4ข้อนั้นมีอะไรบ้างแต่ความจริงลืมว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏพระธรรมที่ทรงแสดงทั้งหมดนะคะทรงแสดงให้เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏ45พรรษาแล้วก็มีคนที่อ่านพระไตรปิฎกอรรถกถานะคะแต่เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหรือเปล่าหรือว่าจำเรื่องได้นะคะจำหัวข้อได้จำจำนวนได้แต่ก็ลืมและที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ลืมชื่อลืมจำนวนนะคะแต่ลืมว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ถ้าไม่ลืมนะคะขณะที่ฟังเนี่ยก็มีสิ่งที่กำลังปรากฏและถ้าจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็มีสิ่งอื่นปรากฏอีกแล้วก็มีสิ่งอื่นปรากฏอีกนี่แสดงว่าอะไรนี่แสดงว่าสภาพธรรมะนะคะปรากฏเล็กน้อยสั้นมากแล้วก็ดับไปด้วยความไม่รู้ตลอดหมดเ
6: ราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยจะมากสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อให้รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนมีจริงๆปรากฏแล้วก็หมดไปไม่ว่าจะกล่าวโดยนัยยะของธาตุโดยนัยยะของอายตนะโดยนัยยะของขันธ์ก็คือกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆนะคะซึ่งเพียงปรากฏสิ่งอื่นปรากฏละเพราะฉะนั้นกว่าจะทั้งหมดเป็นธรรมะไม่เหลือเลยด้วยการที่เข้าใจจริงๆนะคะจึงจะละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่รีบไปไหนนะคะแต่ว่าไม่ลืมที่จะฟังให้เข้าใจลักษณะที่มีจริงๆที่ปรากฏว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่าง
10: ประโยชน์ของการสนทนาแล้วก็การเรียนได้ฟังพระธรรมอย่างเรื่องปัจจัยสี่เมื่อได้ยินก็ไปคิดถึงอุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันซึ่งท่านอุตส่าห์แสดงให้เห็นว่าหนีไม่พ้นเลยไม่ว่าจะเสื้อผ้าก็มีสภาพธรรมที่กำลังปรากฏแต่ก็ไม่รู้การเรียนธรรมะจึงเป็นประโยชน์ที่ผมถามก็เพื่อจะให้เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับก็คือเมื่อไหร่เราไปคิดถึงชื่อหรือลืมพระธรรมทั้งหมดเลยก็ยังไม่มีประโยชน์เท่ากับเตือนตนเองครับ
6: ค่ะกำลังลืมหรือเปล่าเห็นไหมทุกคนก็ตรง
10: ครับ
6: และเวลาที่ไม่ลืมก็ไม่ใช่เราแต่สติจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราอีก
10: เพราะว่าลืมเยอะกว่าไม่ลืมครับอย่างจะรอถามท่านอาจารย์และท่านอาจารย์เตือนว่าจริงๆก็ไม่พ้นลักษณะธรรมะที่ปรากฏแค่นั้นยังไม่พอต้องเตือนตนเองด้วยครับอนุโมทนาครับ
8: เชิญคุณธิดารัตน์ค่ะ
1: ซึ่งอย่างที่หลายๆท่านได้อธิบายแล้วนะคะว่าเป็นการยกขึ้นนะคะโดยหลากหลายนัยยะนะคะเพราะว่าที่ท่านกล่าวในพระสูตรนี้นะคะก็มีทั้งปัจจัย4นะคะแล้วก็มิจฉาทิฏฐิที่เป็นวัตถุ10ก็คือที่ตั้งที่เป็นปัจจัยให้มิจฉาทิฏฐิเกิดนั่นเองซึ่งในข้อสุดท้ายนี่นะคะก็ถึงแม้สัมมาทิฏฐิก็โดยนัยยะตรงกันข้ามกันนะคะถ้าพูดถึงสัมมาทิฏฐิก็เป็นผู้ที่เข้าใจว่าสมณะพราหมณ์นะคะแล้วผู้ที่ดำเนินไปปฏิบัติชอบหมายถึงว่าเป็นผู้ที่ศึกษาแล้วนี่นะคะเข้าใจถึงข้อปฏิบัติซึ่งก็รวมถึงการเจริญอริยมรรคมีองค์8ด้วยนะคะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศศาสนาแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าเหมือนกับการแสดงมิจฉตะหรือว่าสัมมตะเนี่ยนะคะความเป็นไปของกุศลที่กล่าวโดยอริยมรรคเลยเนี่ยนะคะซึ่งก็เหมือนกับขยายความข้อสุดท้ายเนี่ยนะคะซึ่งข้อปฏิบัติต่างๆหรือว่าการศึกษาสิกขาทั้ง3ก็จะไม่พ้นจากศีลสมาธิปัญญาแล้วก็เป็นปัจจัยให้มีการหลุดพ้นนะคะถึงวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะต่างๆก็เหมือนกับการขยายความข้อนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐินะคะมีความเข้าใจถูกในหนทางไม่ว่าจะเป็นการประพฤติอะไรเนี่ยนะคะที่เป็นไปไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ประกอบด้วยความเห็นถูกหรือว่าในขณะที่ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะจิตที่เป็นชาติวิบากก็มีนะคะรู้ลักษณะของกรรมและผลของกรรมอย่างแท้จริงเลยจริงๆในขณะที่มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะต่างๆเข้าใจในเหตุปัจจัยของสภาพธรรมะนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับกล่าวโดยกว้างแต่จริงๆรายละเอียดก็คือลึกซึ้งนะคะก็เหมือนกับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้อธิบายแล้วถ้ามีความเข้าใจนะคะไม่ว่าจะใช้หัวข้อใดนะคะก็คือข้อธรรมะเหล่านี้นั่นเองแต่จะใช้ชื่ออะไรหรือว่าจุดมุ่งหมายที่จะเจาะลงไปถึงรายละเอียดแต่ในละข้อเนี่ยนะคะที่พระสูตรท่านยกขึ้นแสดงก็จะมีทั้งอย่างแสดงรวมทั้งหมดเลยหรือว่ายกรายละเอียดส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นมาแสดงเพื่อที่จะให้เข้าใจอย่างในพระสูตรนี้ก็เรียกว่าท่านแสดงรวมทั้งหมดเลยนะคะและยังอธิบายถึงรายละเอียดด้วยแม้กระทั่งวิตกต่างๆเนี่ยนะคะที่จะเป็นไปถ้าเป็นไปอกุศลวิตกก็ย่อมจะตึกไปในทางที่ผิดถ้าเป็นฝ่ายกุศลวิตกก็ตึกไปในกุศลธรรมทั้งหลาย
8: เชิญคุณอังกบค่ะ
0: ผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ใช่พระปฏิเจ้าพุทธเจ้าเนี่ยนะครับที่เกิดมาก็เหมือนผู้ที่ตาบอดแต่กำเนิดซึ่งคนที่ตาบอดแต่กำเนิดเนี่ยฮะก็เป็นเพียงอุปมาว่าต ถ้าคนที่ตาบอดมาตั้งแต่เกิดเนี่ยก็ไม่เคยที่จะได้เห็นสีต่างๆเลยนะครับว่าสีแดงเป็นอย่างไรสีเขียวสีเหลืองเป็นอย่างไรสิ่งต่างๆดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยมีลักษณะอย่างไรเนี่ยก็ไม่เคยเห็นและคนที่ตาบอดสนิทตั้งแต่เกิดเนี่ยนะครับก็สาะแสวงหาผ้าขาวสะอาดนะครับสาะแสวงหาถ้ามีผู้ที่เอาผ้าเทียมนะฮะที่เปื้อนขมเหลาเนี่ยมาให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นผ้าขาวผ่องสวยงามผู้นั้นก็เชื่อแล้วก็รับเอาไว้นะครับแล้วก็คิดว่าเนี่ยแหละคือผ้าขาวสะอาดแต่ถ้าผู้นั้นนะครับได้มีโอกาสที่จะพบกับผู้ที่เป็นหมอเป็นแพทย์ที่จะทำการรักษาดวงตาของผู้นั้นถ้าผู้นั้นนะฮะมีโอกาสที่จะตาหายแล้วก็มองเห็นก็จะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองยึดถือไว้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ผ้าขาวเป็นผ้าเทียมเปื้อนขมเหลาก็จะละทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ขาวนั่นซะแต่บางครั้งนะครับก็ไม่สามารถจะรักษาตาได้แม้แพทย์จะรักษาแล้วฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับพระองค์สะสมพระบารมีมาที่จะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองและแสดงหนทางคือพระธรรมเนี่ยนะครับเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าถึงสิ่งที่เป็นสาระจริงๆซึ่งก็ขอให้พิจารณาในชีวิตของแต่ละท่านเองนะครับกว่าที่จะได้มาฟังธรรมที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ได้ยินสิ่งที่ไม่ตรงกับคำสอนนะเป็นความเห็นผิดประการต่างๆมาก็เหมือนกันนะเหมือนกับคนที่ตาบอดแต่กำเนิดเราก็ถือว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีสาระในคำสอนนั้นดีถูกต้องแล้วบางคนก็เชื่อไปเลยนะครับแล้วก็ถึงจะมีผู้มาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่แต่ดวงตาของเขาเนี่ยยังมืดสนิทอยู่ชั้นใดไม่สามารถเห็นได้ก็เหมือนกับผู้ที่ไม่ได้สะสมมาเพียงพอที่แพทย์คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงแสดงพระธรรมไว้ที่จะรักษาตาที่บอดสนิทนั้นนะครับก็ไม่สามารถถ้าไม่สะสมมาที่จะรับการรักษาก็ไม่รับการรักษาหรือรักษาแล้วก็ไม่หายเพราะผู้นั้นไม่ได้มีกุศลนะที่จะหายแต่ผู้ที่สะสมมาบ้างนะครับที่จะพอจะรู้ว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่นะแนวทางนี้ที่ให้ทำอะไรแปลกๆที่หลายๆท่านก็คงจะผ่านกันมาใช่ไหมครับแล้วมีโอกาสที่จะได้ฟังพระธรรมนะก็เหมือนกับยาที่พระองค์ประทานเอาไว้นะฮะพระธรรมธรรมโอสถเนี่ยที่จะช่วยรักษาถ่ายถอนพิษให้ตาเนี่ยฮะมองเห็นเมื่อตานั้นคือตาปัญญาที่มองเห็นได้ก็จะรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สาระพอจะรู้นะครับว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาระแล้วพระธรรมก็จะนำไปสู่ความเข้าใจที่จะถึงความเป็นสาระจริงๆก็เป็นผู้ที่มีโอกาสจะได้เหมือนก็ได้ผ้าขาวที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจักษุคือปัญญานั้นเห็นเองเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้นะครับก็เห็นนะครับปัญญาที่อัครสาวกทั้งสองท่านสะสมมาแม้ว่าท่านจะยังไม่รู้อริยสัจธรรมตั้งแต่แรกนะครับแต่ท่านก็ไม่ปลงใจเชื่อสักทีเดียวแล้วก็รู้ว่านี่ไม่น่าจะใช่แนวทางแม้ว่ายังจะไม่รู้แนวทางที่ถูกต้องแต่เมื่อได้พบกับพระสัชชิและได้มีโอกาสบวชฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็เป็นพระอรหันต์เป็นอัครสาวกด้วยเพราะนั้นพวกเราเนี่ยซึ่งก็สะสมปัญญามาน้อยเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่จะต้องละเอียดและจะต้องสะสมนานเพราะฉะนั้นก็เป็นตาบอดแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมไว้ประดุจกับโอสถนะครับที่จะช่วยรักษาความมืดบอดคืออวิชชาเนี่ยพอที่จะให้เห็นแนวทางบ้างก็แล้วแต่แต่ละบุคคลจะสะสมมาแต่อะไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีศรัทธาแล้วก็พอที่จะเห็นถูกจากการได้ฟังธรรมะที่ถูกต้องสำหรับพวกเราเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะได้แนวทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยอกุศลก็เยอะมากก็ยังเป็นไป กับสิ่งที่ไม่ใช่สาระเนี่ยซะมากก็ยังสนใจในสัตว์บุคคลเรื่องราวต่างๆอย่างเรามาศึกษาธรรมะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะถามถึงชื่อแหละถามถึงเรื่องเรื่องในอดีตเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะไปสนใจกับชื่อเรื่องสิ่งต่างๆเนี่ยอยู่เรื่อยนะครับไม่ค่อยสนใจในสิ่งที่เป็นสาระก็คือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงโดยลักษณะโดยสภาวะแต่ชื่อบรรยาย

0: เนี่ยปัญญาตั้งแต่ขั้นฟังท่านรู้สภาพธรรมะจนถึงท่านประจักษ์แจ้งนะครับจึงจะนำไปสู่การประจักษ์ในลักษณะที่เป็นสาระจริงๆก็คือพระนิพพานที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะฉะนั้นนะครับก็คงไม่มีอะไรเกินไปกว่าการที่ฟังธรรมะในขณะนี้แล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องว่าสิ่งใดเป็นสาระสิ่งใดที่ไม่เป็นสาระถึงแม้ว่าส่วนมากในชีวิตประจำวันนะฮะก็ยังคงเป็นไปกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระแต่เราชอบนะฮะภาพยนตร์สนุกๆนะครับเพลงเพราะๆอาหารดีๆแล้วก็เรื่องราวอะไรต่างๆน่าสนุกสนานอยู่กันหลายคนมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มโน้นกลุ่มนี้เข้าไปกันนะครับ
1: กราบเรียนอาจารย์นะครับผมติดตรงคำว่าวิมุตติญาณทัศนสาระครับ
2: อยากจะรู้คำแปลหรืออยากจะรู้อะไรคะ
1: อยากจะรู้คำแปลกับความหมายสโคปกว้างๆของคำว่าวิมุตติครับอาจารย์ครับ
3: แปลตามตัวนะครับวิมุตติญาณทัศนะแปลว่าความรู้ความเห็นว่าพ้นแล้ว
1: อ๋อครับ
3: ญาณนะแปลว่าความรู้ทัศนะแปลว่าความเห็นความรู้ความเห็นว่าพ้นแล้วคือรู้แล้วเห็นแล้วว่าพ้นแล้ว
2: ถามนิดหนึ่งได้ไหมคะพ้นอะไร
1: น่าจะพ้นจากความเป็นตัวตนนะครับอาจารย์ครับก็คือมีญาณทัศนะในการรู้ว่าสิ่งไหนเป็นรูปสิ่งไหนเป็นนามแล้วก็หลุดพ้นจากความเป็นตัวตนนะครับ
2: ด้วยปัญญาระดับไหน
1: อันนี้ผมไม่ทราบครับ
2: ค่ะเห็นไหมคะว่าเราได้แต่ชื่อจริงๆแล้วเข้าใจหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากเลยชื่อแปลได้นะคะแล้วก็เข้าใจเผินๆนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าถามจริงๆเนี่ยเราเข้าใจจริงๆหรือเปล่าอย่างตอนต้นนะคะก็มีคนถามเรื่องวิตกกะสัมมาสังกัปปะวิตกกะเจตสิกนะคะตั้งแต่ฟังเรื่องของสัญชัยนะคะแล้วก็เรื่องของท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะวิตกกะเท่าไหร่แล้วนะคะเพราะว่าวิตกกะเจตสิกเนี่ยไม่เกิดกับจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณกุศลวิบากอกุศลวิบากรวม10ดวงเท่านั้นนอกจากนั้นนะคะสำหรับกามาวจรจิตเนี่ยก็จะมีวิตกกะเจตสิกเกิดร่วมด้วยประโยชน์ที่กล่าวอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นความลึกซึ้งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงทรงพระมหากรุณาแสดงนะคะให้เห็นความละเอียดและก็ความลึกซึ้งและการที่สามารถที่จะเห็นความเป็นอนัตตาของธรรมะและสามารถที่จะรู้ตัวเองตามความเป็นจริงว่ารู้ธรรมะหรือฟังธรรมะหรือเข้าใจธรรมะแค่ไหนเพราะว่าอาจจะพูดถึงอกุศลจิตเกิดเมื่อไหร่ก็เป็นอกุศลวิตกนะคะเพราะว่าสามารถที่จะรู้ได้เข้าใจได้ไม่สามารถที่จะรู้ถึงวิตกะซึ่งเกิดกับวิบากจิตได้เพราะว่าเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วมากแต่ว่าความคิดของคนเนี่ยก็มีสองอย่างคิดถูกกับคิดผิดถ้าความเห็นผิดจะให้คิดถูกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งคิดไปก็ยิ่งผิดไปเรื่อยๆมากมายจนกระทั่งเป็นความเห็นผิดนะคะต่างๆนานาถ้ามีความเห็นถูกจริงๆความเห็นถูกนั้นก็จะค่อยๆเจริญขึ้นนะคะนำไปสู่ญาณทัศนะคือปัญญาที่สามารถที่จะเห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่ให้เราเพียงจำชื่อนะคะแปลชื่อแต่ต้องรู้จริงๆว่าปัญญาเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้จักขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏตามความเป็นจริงเช่นเพียงถามว่านะคะตั้งแต่ฟังเรื่องของท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยวิตกะเกิดนับไม่ถ้วนแล้วใช่ไหมคะแล้วรู้ไหมขณะที่กำลังฟังนั่นแหละกุศลและวิตกหรืออกุศลวิตกเพียงแต่อยากจะรู้ชื่อว่าเมื่อไหร่เป็นกุศลวิตกเมื่อไหร่เป็นอกุศลวิตกแต่เพียงชื่อนะคะแต่สภาพของกุศลวิตกจริงๆอกุศลวิตกจริงๆใครจะรู้กำลังฟังธรรมะเนี่ยค่ะขณะที่เข้าใจเป็นกุศลวิตกแน่แต่ขณะที่จำเรื่องชื่อนะคะสนใจเรื่องชื่อขณะนั้นจะรู้ไหมว่าเป็นกุศลวิตกหรืออกุศลวิตกแต่ว่าไม่ใช่เพียงจำชื่อได้นะคะแต่ต้องสามารถรู้ลักษณะในขณะนั้นที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่ตัวตนจึงจะเป็นการศึกษาธรรมะเพื่อถึงญาณทัศนะปัญญาที่สามารถที่จะมีการเห็นถูกต้อง

0: ตามลักษณะของสภาพธรรมะจนรู้แจ้งอริยสัจจะทำได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็แต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยก็ไม่ประมาทที่จะรู้ว่าเรารู้จักวิตักกะเจตสิกเรารู้จักคำว่าสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะเนี่ยแค่ไหนแค่ชื่อหรือว่าสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งตลอดชีวิตนะคะมีลักษณะของสภาพธรรมะแต่ลืมว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังบ่อยๆก็คือเพื่อที่จะให้ไม่ลืมว่าขณะนี้นะคะมีธรรมะที่กำลังฟังกำลังกล่าวถึงกำลังเริ่มค่อยๆจะรู้จักจนกว่าจะชินกับลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแล้วจึงจะรู้จักลักษณะนั้นเพิ่มขึ้นได้มิฉะนั้นก็เป็นแต่เพียงชื่อทั้งหมดคนตาบอดไม่เห็นว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะฟังแล้วเข้าใจนะคะพ้นธรรมะไปไม่ได้เลยเพราะเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งหมดเป็นธรรมะตรงต่อคำที่ได้ยินค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าความจริงเป็นอย่างนั้น
1: ครับตรงประโยคที่พระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรกล่าวกับพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านสัญชัยตอบว่าบัดนี้ชื่อว่าการอยู่เป็นอันเตวาสิกของเราย่อมเป็นเช่นกับการถึงความกระเพื่อมแห่งน้ำในตุ่มเราไม่สามารถอยู่เป็นอันเตวาสิกได
0: ้ค่ะขอเชิญคุณธีรพันธ์ครับ
2: ครับก็ท่านเป็นผู้ที่ยังมีความเห็นผิดอยู่นะครับจึงไม่สามารถที่จะลากความเห็นนั้นได้นะครับเพราะว่ามีความยึดมั่นแล้วก็ติดในลาภสักการะด้วยเพราะว่าตั้งแต่ท่านโกริตาและก็ท่านอุปติสสารนะครับไปเรียนกับท่านเนี่ยนะครับลาภสักการะเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างเหลือเฟือเลยนะครับเพราะนั้นท่านจึงไม่สามารถที่จะถอนความเห็นผิดได้นะครับก็เหมือนกับความไหวแห่งน้ำเนี่ยเพียงแค่ในตุ่มเท่านั้นเองครับอันเตวาสิกก็คือผู้ที่อาศัยอาจารย์นะครับอันเตวาสิกก็คือเป็นสิทธิ์ของคนอื่นนั่นเองเป็นเพียงน้ำเพียงไหวแค่เพียงในตุ่มเท่านั้นเองครับจึงนะท่านมีความเห็นอย่างนั้นจึงไม่สามารถที่จะถอนความเห็นนั้นได้ก็คือท่านยังติดในลาภสักการะแล้วก็ความเห็นผิดอยู่นั่นเองนะครับคือท่านไม่อยากเป็นลูกศิษย์ของผู้อื่นนั่นเองก็คืออยากที่จะเป็นอาจารย์ที่คอยที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่จะเข้ามานับถือท่านนะครับ
1: อาจารย์ครับผมคิดว่าประโยคนี้ถ้าเกิดว่าใช้ในกรณีของอาจารย์สังชัยเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่เห็นผิดมีมานะในตัวตนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าประโยคนี้เราจะสามารถแอพพลายมาชีวิตเรา
0: คุณณรงค์คะถ้าคุณณรงค์มีความเห็นถูกที่มั่นคงเปลี่ยนได้ไหมกระเพื่อมได้ไหมอย่างขณะนี้นะคะสิ่งที่มีจริงๆใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นธรรมะถ้ามีความเข้าใจถูกนะคะว่าสิ่งที่มีเป็นธรรมะใครก็บันดาลให้เกิดไม่ได้จะไม่ให้ดับไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงอย่างนี้หวั่นไหวหรือกระเพื่อมไปตามคำของคนอื่นไหม
1: ก็ต้องไม่หวั่นไหว
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคำไม่จริงไม่รู้จริงใช่ไหมคะก็หวั่นไหวละเพราะฉะนั้นถ้าคำพูดนั้นนะคะไม่ใช่คำพูดที่จริงแต่ว่าคนไม่รู้ยังคิดว่าเป็นคำจริงคนที่คิดว่าไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงไม่ควรจะกระเพื่อมไปตามความคิดหรือความเห็นของคนอื่นเพราะเป็นความจริงก็สอนคนอื่นว่าสิ่งที่สอนนั่นแหละจริงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่รู้ตามความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ไม่ถูกก็คือไม่ถูกสิ่งที่ผิดก็คือผิดถูกคือถูกผิดคือผิดและความจริงเมื่อเป็นสัจธรรมถึงความจริงที่เป็นแก่นแท้แล้วนะคะไม่มีการที่จะหวั่นไหวหรือกระเพื่อมไปได้เลยนั่นคือครูจริงที่คำพูดหรือคำสอนนั้นไม่หวั่นไหวแต่ถ้าไม่จริงก็ยังคงหวั่นไหวไปได้เพราะฉะนั้นสัญชัยจะยอมเปลี่ยนคำพูดหรือคำสอนไหม
1: เขาไม่ยอมคร
0: ับ
1: เพราะเขาคิดว่าเขาเป็นครูจริง
0: ค่ะความเห็นผิดเป็นความเห็นผิดคิดผิดพูดผิด
1: ขอบพระคุณครับ
3: กราบเรียนถามท่านอาจารย์ถึงความเห็นผิดกับความเห็นถูกอะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วในสภาพชีวิตประจำวันเนี่ยสภาพธรรมะเกิดอยู่ตลอดเวลา
0: ได้ไงคะถูกหรือผิด
3: ก็มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะท่านอาจารย์
0: อะไรบ้างนะคะสภาพธรรมะที่เกิดตลอดเวลา
3: ก็มีสภาพเห็นสภาพได้ยิน
0: ค่ะและอะไร
3: สภาพคิดนึก
0: ค่ะ
3: และกลิ่นลิ้มรส
0: ทั้งหมดเลย
3: ถูกต้องสัมผัส
0: ค่ะแสดงว่าทั้งหมดเป็นธรรมะ
3: ใช่
0: มีปัจจัยก็เกิดซึ่งเราจะไม่รู้เลยนะคะถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆเนี่ยขณะนี้สิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นการเกิดของสิ่งซึ่งเราไม่รู้ก่อนว่าจะเกิดถูกต้องไหมคะแต่ละขณะไปนี่คือผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจึงจะกล่าวได้นะคะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นอนัตตาเมื่อสิ่งนั้นยังไม่เกิดจะให้รู้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เป็นความเห็นถูกเป็นความเข้าใจถูกว่าไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้ว่าอะไรจะเกิดไม่หวั่นไหวเพราะเป็นความรู้จริงๆว่าเป็นอย่างนี
3: ้ทีนี้เนี่ยความรู้ขั้นการฟังกับการศึกษาเนี่ยจะเป็นความเห็นถูกได้อย่างไรคะท่านอาจารย์
0: ความรู้ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะผิดหรือถูกอย่างขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่กำลังปรากฏเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้ให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่ถูกหรือผิด
3: ใช่
0: ค่ะเสียงมีปัจจัยเกิดจิตได้ยินเสียงปรากฏได้เพราะจิตได้ยินกำลังได้ยินเสียงนั้นถ้าจิตได้ยินไม่เกิดขึ้นนะคะเสียงก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะนี้เองแม้แต่เสียงปรากฏได้ก็เพราะมีจิตที่ได้ยินและจิตได้ยินจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีเสียงที่กระทบกับโสตประสาทะทำให้ธาตุรู้เกิดขึ้นได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปถูกหรือผิด
3: ใช
0: ่นี่คือความเห็นถูกและจะเป็นความเห็นผิดได้ยังไงถูกตามความเป็นจริงของสภาพธรรมะ
3: แล้วความเห็นผิดตรงไหนคะท่านอาจารย์คะ
0: เราได้ยินเราเห็นเราคิดนึกเราเกิดเราตายเห็นเป็นเห็นค่ะเห็นจะเป็นเราได้ไหมคะถ้าทุกคนจะพากันไปที่แห่งหนึ่งนะคะมีทะเลมีภูเขามีคนเยอะนานาชาตินะคะมีผีเสื้อมีนกเยอะแยะเลยเห็นของผีเสื้อเห็นของนกเห็นของคนชาติต่างๆเห็นเป็นเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเห็นต้องเป็นเห็นเห็นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่คือธรรมะนะคะคิดเหมือนกันไหมคะต่างคนต่างคิดผีเสื้อจะรู้ไหมว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่กำลังเป็นพายุเนี่ยผีเสื้อรู้ไหมแต่คนรู้ได้ไหมนี่ก็คือความคิดแต่ละคนเนี่ยก็ต่างๆกันไปนะคะเป็นธรรมะแต่ละลักษณะแต่ละอย่างแม้แต่วิตกกะก็มีของผีเสื้อก็มีไม่ใช่ไม่มีเพราะผีเสื้อไม่ใช่เพียงแต่เห็นก็มีคิดด้วยแต่ความคิดของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันไปตามการสะสมเป็นธรรมะเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้หรือเปล่านี่คือความเห็นถูกหรือความเห็นผิด
3: ทีนี้เนี่ยความเข้าใจขั้นการฟังกับว่าความเห็นถูกที่จะตรงต่อสภาพธรรมะเนี่ยต่างกันยังไงคะท่านอาจารย์คะ
0: ฟังเรื่องอะไรคะ
3: ฟังเรื่องธรรมะเนี่ยค่ะ
0: ฟังว่ายังไง
3: ฟังว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะแล้วอะไรจึงกล่าวว่ามีจริง
3: เพราะว่าเกิดขึ้นตามเหตุและปัจจัย
0: แล้วดับไปหรือว่ายังอยู่
3: แล้วก็ดับไป
0: นี่คือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังใช่ไหมคะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: ประจักษ์แจ้งความจริงนี้หรือยัง
3: ยังไม่ประจักษ์
0: เพราะฉะนั้นมีความรู้ต่างขั้นขั้นฟังเข้าใจเรื่องราวแม้ว่าสิ่งนี้กำลังเกิดจริงๆดับจริงๆก็ยังไม่ประจักษ์แต่รู้ว่าความจริงต้องเป็นอย่างนั้น
3: แล้วที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าต้องมีความรู้อย่างมั่นคงจนกระทั่งคุ้นเคยกับลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรคะท่านอาจารย์
0: ค่ะเวลานี้มีสิ่งที่ปรากฏนะคะ
3: ค่ะ
0: รู้จักไหมว่าสิ่งนี้ ปรากฏกำลังปรากฏหรือใครกำลังปรากฏ
3: ยังเห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตน
0: แสดงว่ายังไม่ได้รู้ลักษณะของสิ่งที่เพียงปรากฏจริงๆจนกว่าจะฟังบ่อยๆนะคะแข็งปรากฏเป็นอะไรหรือเปล่าแข็งเป็นแข็งชั้นใดสิ่งที่ปรากฏทางตาก็ชั้นนั้นค่ะเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏสามารถปรากฏมีลักษณะจริงๆปรากฏให้เข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะที่มีจริงไม่มีใครไปสร้างไม่มีใครไปทำไม่มีใครไปเพ้อฝันคิดเอาเองแต่ว่าลักษณะนี้กำลังปรากฏเพื่อผู้ที่ฟังเข้าใจแล้วนะคะมีปัจจัยไม่ลืมที่จะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่ปรากฏค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งชินนะคะก็รู้ว่าเป็นเพียงสภาพธรรมะที่ปรากฏเท่านั้นเอง
3: จนกระทั่งชินอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะ
3: หมายความว่ามีลักษณะของความแตกต่างในขณะที่ยังไม่ชินกับว่าจนกระทั่งชินใช่ไหมคะ
0: ขณะนี้ฟังว่าสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริง
3: ค่ะ
0: ปรากฏเท่านั้นเองนะคะแต่ความจำว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเหนียวแน่นหนาแน่นมากยังไม่หายไปเลยก็ไม่ใช่ให้ไปทำเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแต่เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงให้ถูกต้องทีละเล็กทีละน้อยคือไม่ลืมเพราะว่าลืมเสมอค่ะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏได้ทางตาเท่านั้นเองถ้าตาบอดสิ่งนี้ก็ไม่สามารถที่จะปรากฏได้เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏเป็นความเห็นที่ถูกหรือผิดที่รู้ว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏจริงๆเนี่ยมีจริงเป็นธรรมะลักษณะนี้เริ่มจะรู้ลักษณะนี้ว่าเป็นลักษณะของธรรมะอย่างไรนี่เป็นปัญญานะคะถ้าจะใช้ว่าการรู้ถูกการเข้าใจถูกความเห็นถูกตามความเป็นจริงก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นปัญหาของคุณสุกัญญาก็ต่างกันที่ปัญญาปัญญาขั้นฟังยังไม่ได้รู้ลักษณะเพราะลืมเป็นคุณสุกัญญาทุกทีเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกทีนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้รู้เฉพาะลักษณะจริงๆที่สามารถที่กำลังปรากฏได้เมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาเพิ่มขึ้นชินขึ้นคลายขึ้นก็คือรู้ความเสมอกันสิ่งที่ปรากฏทางตากับเสียงเห็นไหมคะจะรู้เลยว่าลักษณะนั้นต่างกันเป็นปกติ
4: ครับเรียนถามความรู้ท่านอาจารย์สักครู่ท่านอาจารย์กล่าวว่าการฟังที่ถูกเข้าใจธรรมะจนเป็นผู้มีความมั่นคงผมขอสนทนาถามว่าถ้าเกิดว่าขณะนั้นยังไม่ใช่สติปัฏฐานนี่นะฮะท่านอาจารย์จะเกิดความมั่นคงได้ไหมเช่นท่านอาจารย์กล่าวว่าเห็นต่างกับได้ยินเนี่ยเราพอจะศึกษาได้ก็แสดงว่ายังพอจะมีลักษณะเหลืออยู่บ้างจากที่มันดับแล้วไม่มีแล้วเราก็มาพูดถึงเห็นก็ได้ยินว่ามันต่างกันนะท่านอาจารย์ครับ
0: สภาพธรรมะเกิดดับแต่ยังไม่รู้และจะไปพยายามรู้หรือว่าเข้าใจว่าการเกิดดับเร็วจนกระทั่งไม่ปรากฏการเกิดดับแต่เมื่อการเกิดมีจริงการดับมีจริงทางเดียวที่จะรู้ได้คือค่อยๆเข้าใจลักษณะจริงๆของธรรมะจนกว่าจะชินชินนี่คือปัญญาสามารถที่จะเข้าใจได้รวดเร็วทันทีเพราะว่าเคยค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความมั่นคงที่จะรู้ว่าแท้ที่จริงก็คือว่าสภาพธรรมะก็คือลักษณะอย่างนี้แหละนี่คือการละคลายความเป็นเราความหวั่นไหวเพราะความไม่รู้เพราะมีตัวตนที่ต้องการที่จะทำอย่างนั้นบ้างทำอย่างนี้บ้างคิดว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะรู้แต่ไม่ได้เข้าใจเลยค่ะว่าสิ่งที่กั้นไม่ให้เห็นการเกิดดับและความจริงของสภาพธรรมะก็คืออวิชชาและโลภะความติดข้องเนี่ยค่ะติดข้องรวดเร็วมากไม่รู้ตัวเลยนะคะจนกระทั่งฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะจนกว่าจะทั่วจนกว่าจะชินเพราะปัญญาเจริญขึ้น
4: ฉะนั้นความเข้าใจที่ฟังเนี่ยก็ถึงจะเพิ่มเติมได้กับความรู้เช่นทางตาเดี๋ยวนี้ต่างกับได้ยินนี่นะฮะเราเรียนรู้ว่าดับรวดเร็วมากเลยถ้าไม่งั้นเห็นยังไม่ดับไปเนี่ยได้ยินไม่ได้นะฮะเราก็ได้มีปัญญาขั้นฟังได้เท่านี้แล้วค่อยๆรู้ จะให้เป็นสติปัฏฐานระลึกจนไม่มีตัวตนเลยแทงตลอดเลยย่อมไม่ได้
0: นั่นคือไม่เข้าใจธรรมะถ้าจะให้เป็นอย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้คือไม่เข้าใจธรรมะลองคิดนะคะว่าความไม่รู้เนี่ยมากแค่ไหนทั้งที่สภาพธรรมะก็ปรากฏเท่านั้นก็ยังไม่รู้ความจริงแล้วธาตุที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาล่ะยิ่งไม่คิดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าใส่ใจในสิ่งที่ปรากฏเสมอว่าเห็นอะไรแล้วก็มีเรื่องราวของสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นความคิดนึกโดยที่ว่าไม่ได้รู้ลักษณะที่ปรากฏเลยลืมฟังแล้วก็ลืมแล้วก็ลืมกำลังปรากฏก็ลืมจนกว่าไม่ลืมเมื่อสติกำลังค่อยๆรู้ว่าลักษณะนี้ก็เป็นสภาพธรรมะเหมือนสภาพธรรมะอื่นๆ
4: เพราะว่าความรู้ไม่พอ
0: ค่ะ
4: ที่จะรู้ว่าในขณะนี้ก็มีธรรมะกำลังเห็นก็ดับไปกำลังได้ยินก็ดับไปแต่สนใจแต่สิ่งที่ปรากฏว่าทางตาต่างจากทางหู
0: ค่อ
4: ยๆเรียนรู้ได้แค่นี้ก็ฟังต่ออีกใช่ไหมครับ
0: สัจญาณคือมั่นคงที่จะรู้ว่าใครก็ทำไม่ได้นะคะเป็นอนัตตามีจริงๆเกิดแล้วด้วยถ้าไม่เกิดแล้วจะปรากฏให้รู้ได้ไหมก็ไม่ได้แต่เมื่อปรากฏแล้วไม่รู้นี่คือฟังจนกว่าจะเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้น
4: ต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่รู้ทุกอย่างได้ไม่รู้เยอะกว่ารู้ทั้งๆที่ในขณะที่พิจารณาสิ่งที่
0: กำลังเห็นนี่ก็ไม่รู้แล้วอ่ะและจะกล่าวได้เยอะแค่ไหนล่ะคะ
4: เยอะมากครับ
0: แล้วก็เห็นอยู่เรื่อยๆทุกวันด้วย
4: เพราะนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาจะไต่ตรองเองแล้วก็ความชินก็เกิดจากการไตร่ตรองไม่ได้เกิดจาก
0: สังขารขันธ์ทุกคำที่ได้ยินนะคะไม่ลืมความเป็นจริงว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลความเข้าใจวันนี้นะคะก็เหมือนกับท่านพระสารีบุตรเมื่อกี่แสนกลับมาแล้วจนกว่าเพียงฟังสภาพธรรมะก็ไม่เปลี่ยนแต่ท่านก็ไม่ได้รู้นะคะว่าท่านจะได้รู้แจ้งสภาพธรรมะเมื่อท่านเกิดเป็นบุตรของนางสารีไม่รู้เลยและขณะที่กำลังฟังท่านพระอัสสชิก็ไม่รู้ด้วยว่าสภาพธรรมะใดเกิดเพราะปัจจัยแล้วก็ดับไม่กลับมาอีกเลือกไม่ได้สิ่งนั้นยังไม่มาถึงฉันใดนะคะอีกแสนกับใครจะเกิดชื่ออะไรและสภาพธรรมะใดจะปรากฏแต่จากการที่สะสมความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะวันหนึ่งก็สามารถที่จะละคลายความเป็นตัวตนสภาพธรรมะจึงปรากฏได้อย่าลืมนะคะที่สภาพธรรมะแม้กำลังเกิดดับก็ไม่ปรากฏเพราะไม่ปรากฏกับอวิชชาและตราบใดที่ยังมีความไม่รู้อยู่และจะไปภาคเพียรทำอย่างอื่นที่จะให้สภาพธรรมะปรากฏตามความเป็นจริงก็เป็นไปไม่ได้เหตุกับผลต้องตรงกัน
4: คุณโมทนาท่านอาจารย์ครับ
1: สังคับถ้าเกิดว่าเราเปรียบอาจารย์สัญชัยเนี่ยเป็นคนใหม่ต่อธรรมะท่านสารีบุตรเนี่ยเป็นคนที่ชินกับธรรมะแล้วเราจะมีวิธีเกื้อกูลคนใหม่ยังไงครับ
0: ค่ะคิดถึงเขามีเขาแล้วก็มีเรายังไม่ได้เป็นธรรมะค่ะจริงๆแล้วมีคุณรงค์หรือเปล่าคะ
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะแล้วก็อยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีเห็นไหมคะแล้วยังคิดถึงคนอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นนะคะทันทีทันใดที่คิดถึงคนอื่นรู้ไหมคะว่าจิตที่กำลังคิดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
1: อกุศลครับ
0: รู้หรือว่าไม่รู
1: ้ก่อนหน้าไม่รู้พออาจารย์สะกิดผมก็รู้ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าทุกอย่างที่กำลังเป็นอารมณ์คือจิตกำลังรู้เนี่ยค่ะสามารถที่ปัญญาจะรู้ว่าจิตขณะนั้นเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนะคะเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาหรือมีความคิดความจำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลต่างๆเป็นเรื่องต่างๆของบุคคลนั้นบุคคลนี้แม้จะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเลยแต่ก็เก็บเรื่องมาหมดเลยนะคะและเวลาที่คิดถึงเรื่องนั้นนะคะไม่ได้รู้เลยว่าจิตที่คิดเป็นอะไร
1: อยากเกื้อกูลแม่กับยายครับจารย์ครับ
0: ก็หลายท่านนะคะก็คิดถึงผู้ที่มีพระคุณค่ะแต่ว่าต้องทราบค่ะคุณแม่คุณยายนับไม่ถ้วนในสังสารวัฏเกื้อกูลใครได้นะคะก็เหมือนกับคุณแม่คุณยายแล้วก็ไม่ควรจะจำกัดแค่จนกระทั่งคุณแม่คุณยายของเราเพราะจริงๆแล้วก็คุณแม่คุณยายทั้งนั้นเลย
5: ค่ะสำหรับการสนทนาพระสูตรในวันนี้นะคะก็หมดเวลาแต่เพียงแค่นี้ก็ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์
6: ไม่ใช่เราปฏิบัติไม่ใช่ตัวเราที่จะปฏิบัติธรรมแต่เป็นปัญญาและธรรมะฝ่ายดีซึ่งเกิดขึ้นทำหน้าที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่8 มีนาคม 2560

0: ไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วไปสำนักปฏิบัติตรงคือถูกหรือผิดเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมะโดยทรงบำเพ็ญพระบารมีสี่อสงไขยแสนกัปบารมีคืออะไรจากความไม่รู้ไปสู่ความรู้จนสามารถที่จะดับกิเลสซึ่งเกิดจากความไม่รู้ได้ยากไหมแม้แต่การที่จะฟังให้เข้าใจว่าไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ธรรมะที่เข้าใจขึ้นแล้วต่างหากถึงเวลาที่จะเกิดขึ้นปฏิบัติกิจนั้นๆขณะนี้เพียงขั้นเริ่มฟังปัญญาเกิดหรือยังถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ภาษาบาลีใช้คำว่าปัญญาน้อยหรือมากแค่นี้เลยค่ะจะไปปฏิบัติธรรมะนี่คือไม่ฟังธรรมะด้วยความเคารพไม่มีการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนานเท่าไหร่บารมี10ประการขันติบารมีรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้จริงแน่ๆคือเกิดแล้วดับแล้วจะรู้ได้ยังไงไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราไปพยายามทางหนึ่งทางใดเร่งรัดให้เกิดความรู้นั่นคือไม่สามารถที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแม้แต่ละคำที่ได้ฟังเสียงต้องเกิดแล้วก็ดับก่อนที่จะคิดความหมายของเสียงสูงสูงต่ำต่ำในแต่ละภาษาเพราะว่าคำเดียวกันต่างภาษาความหมายก็ต่างกันแล้วบางคำก็คล้ายคลึงกันอย่างไฟก็มีภาษาอื่นที่มีความหมายอย่างเดียวกันสำเนียงอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่คำอื่นๆอีกล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมาจากการที่ถ้าไม่มีการได้ยินได้ฟังธรรมะจะไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นว่าเราฟังทำไมแม้แต่เดี๋ยวนี้เราฟังทำไมเมื่อวานนี้ก็ฟังวันนี้ก็ฟังพรุ่งนี้ก็ฟังฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้จนกว่าจะเข้าใจนี่คือขันติความอดทนอย่างยิ่งไม่ถึงขั้นปฏิบัติเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจเพียงพอที่รอบรู้และแทงตลอดในสิ่งที่กำลังปรากฏจึงรู้ว่าไม่ใช่เราเลยค่อยๆละความเป็นเราจากความเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงไม่ใช่เราปฏิบัติแต่ปัญญาและสติสัมปชัญญะและสภาพธรรมะที่เป็นธรรมะที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจธรรมเกิดร่วมกันปฏิบัติกิจของแต่ละธรรมะนั้นเพื่อนำไปสู่การเข้าถึงคำที่เรากำลังได้ฟังว่าขณะนี้ไม่ใช่เราบารมีสิบต้องเป็นสัจจะบารมีตรงและจริงต่อความจริงที่ยากแสนยากกว่าจะถึงการที่จะรู้จริงๆก็ต้องอดทนและก็ความเพียรมีอยู่ทุกขณะไม่ต้องไปภาคเพียรทำความเพียรใดๆด้วยความเป็นตัวตนเพราะว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเดี๋ยวนี้ก็เพียรเมื่อไรก็เพียรแต่ขณะไหนเพียรขณะไหนไม่เพียรยากที่จะรู้ได้เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเกิดดับสืบต่อเร็วมากทั้งหมดด้วยการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของจิตธาตุรู้ซึ่งกำลังเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ทีละหนึ่งจิตขณะนี้จิตเกิดดับนับไม่ถ้วนแต่พระปัญญาคุณที่ได้ทรงตรัสรู้ก็เห็นความจริงว่าถ้าไม่ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเลยสัตว์โลกจะเข้าถึงความจริงนี้ได้อย่างไรจึงมีปริยัติฟังเข้าใจเพื่อให้ปัญญาที่เข้าใจแล้วได้ทำกิจต่อไปคือปฏิปติและปฏิเวทะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะไม่ให้เกิดปัญญาเป็นไปไม่ได้ไม่มีถ้าคำใดไม่ทำให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีจริงคำนั้นไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำของคนอื่นทั้งหมด
1: ปกิณกะธรรมตอนที่1654สนทนาธรรมที่บ้านนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกสิทธิ์วันที่14เมษายนพุทธศักราช2552
2: ก็คงจะมีหลายคนค่ะที่ฟังธรรมะใหม่ๆแล้วก็อาจจะสงสัยบางคำนะคะเช่นบอกว่าฟังธรรมะเนี่ยค่ะฟังสบายสบายพอได้ยินคำนี้นะคะคนที่ยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยก็รู้สึกดีใจ มื่อฟังธรรมะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยฟังสบายสบายแต่ว่าสบายเมื่อไหร่ใช่ไหมคะทุกคำเนี่ยค่ะต้องละเอียดมากสบายเมื่อรู้ว่าเป็นธรรมะจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าฟังแบบฟังสบายสบายเราก็ไม่ต้องฟังให้ละเอียดเราก็ไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องไปฟังต่อไปไม่ต้องคิดนะคะแค่ฟังสบายสบายนั่นคือเพลินและผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากค่ะแม้แต่คำซึ่งทุกคนก็คิดว่าเราก็เข้าใจดีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ชอบซะด้วยใครบอกว่าฟังสบายสบายใช่ไหมคะไม่เดือดร้อนไม่ต้องขวนขวายไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเพียรจริงๆแล้วก็ถูกต้องค่ะเพราะว่าไม่มีใครเพียรแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่สบายเนี่ยจะสบายแบบโลภะนะคะเราฟังแล้วเราสบายหรือสบายด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเพราะไม่มีเราที่กำลังฟังธรรมะแต่เป็นธรรมะนั่นเองขณะใดที่ฟังเข้าใจนะคะแล้วไม่มีเราจะรู้ได้ค่ะขณะนั้นต้องสบายแน่นอนแต่ว่าตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าฟังธรรมะก็ไม่เห็นจะสบายนะคะกังวลบ้างอยากจะมีความเข้าใจมากกว่าที่กำลังฟังบ้างขณะนั้นคือผิดเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่ละเอียดจริงๆแต่ละคำนี่นะคะเราคิดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าฟังธรรมะเพราะขณะนี้ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจึงฟังเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าไม่มีเราค่ะถ้าทราบว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะไม่ได้บอกว่าอะไรเลยทั้งสิ้นแต่แม้แต่ธรรมะซึ่งดูเป็นคำธรรมดาเนี่ยนะคะแล้วก็คิดว่าอาจจะเข้าใจง่ายๆก็ลองคิดดูพอฟังแล้วเนี่ยเข้าใจง่ายไหมขณะนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะเนี่ยค่ะแม้แต่เพียงเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นความลึกซึ้งและก็ความจริงแท้ของสิ่งซึ่งถ้าไม่ใช่พระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงและทรงแสดงความจริง 45 พรรษาคือความลึกซึ้งของธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเข้าใจธรรมะโดยไม่ฟังหรือว่าฟังเพียงเล็กน้อยนะคะก็ไม่มีทางที่เราจะรู้ว่าที่เราเข้าใจว่าเรารู้ธรรมะเนี่ยเรารู้จริงๆหรือเปล่าเพียงแต่ว่าได้ยินชื่อธรรมะและเข้าใจว่ารู้ธรรมะเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพิจารณาไตรตรองเพื่อเราจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นอย่างคำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยก็จะมีคำแปลนะคะที่เป็นพจนานุกรมหรือว่าคำขยายมากมายในตำราเล่มต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านนะคะก็คือเพื่อที่จะให้เข้าใจขณะนี้ว่าเป็นธรรมะมิฉะนั้นแล้วการที่เราจะไปอ่านหรือจะไปฟังอีกมากมายก็จะไม่มีประโยชน์เลยถ้าไม่รู้ว่าฟังเรื่องสิ่งที่กำลังมีจริงๆเป็นจริงๆในขณะนี้เพื่อให้รู้จักธรรมะว่าไม่ใช่เราเนี่ยค่ะคือการฟังสบายๆไหมคะอย่างนี้ใครลำบากเดือดร้อนหรือเปล่าคะที่จะเพียงฟังและรู้ว่าไม่รู้นะคะแล้วก็ฟังเพื่อเข้าใจแต่ไม่ใช่ฟังเพื่อเข้าใจตอนนี้เดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะแล้วเมื่อไหร่เราจะรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไม่มีทางค่ะเพียงแค่ฟังนิดเดียวแล้วก็จะรู้ได้อย่างที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดแล้วก็ไม่ลืมแม้แต่เพียงคำเดียวที่จะเข้าใจให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นเพราะถ้ากล่าวว่าขณะนี้เป็นธรรมะแค่นี้ค่ะถ้าไม่เคยฟังเลยเนี่ยจะรู้จักธรรมะหรือเข้าใจธรรมะไหมคะไม่มีทางจึงต้องฟังต่อไปว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอะไรที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ที่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราเนี่ยฟังไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเราเข้าใจสิ่งที่เราฟังแต่ฟังไปเพราะมีความเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะต้องเป็นธรรมะเพราะมีจริงๆหมายความว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงนะคะและขณะนี้ก็มีด้วยไม่มีใครต้องไปทำขึ้นมาหรือว่าไม่ใช่พอคนอื่นเขาบอกว่าจริงเราก็จริงไปด้วยแต่พอฟังและพิจารณาเราจะต้องรู้เลยว่าเป็นความเข้าใจของเราว่าเมื่อพูดว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้อะไรจริงเนี่ยนะคะปัญญาของเราค่ะถูกหรือผิดยังไงที่จากการที่ไม่เคยฟังมาก่อนไม่เคยคิดมาก่อนแต่พอเริ่มฟังเนี่ยเราเข้าใจคำนี้แค่ไหนสิ่งที่มีจริงคือขณะนี้เมื่อวานนี้หมดแล้วค่ะจะไปตามหาสักเท่าไหร่ก็ไม่มีทางที่จะรู้ความจริงได้เพราะไม่มีกลับมาอีกเลยหมดแล้วหมดเลยดับคือไม่กลับมาอีก ก็ได้จริงหรือเปล่าคะคือทุกอย่างที่ฟังเนี่ยค่ะต้องคิดต้องเข้าใจนะคะว่าจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้นะคะก็คือว่าเราไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ได้ฟังธรรมของพระองค์ด้วยเพียงแต่ว่ามีหนังสือให้เราอ่านแล้วเราก็คิดเองเพราะฉะนั้นจริงไม่ใช่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแต่ว่าจะฟังแล้วก็รู้ว่านี่เป็นพระธรรมก็คือว่าทำให้เราเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงกำลังมีจริงนะคะแต่ก็สำหรับคนใหม่ๆที่ไม่เคยฟังเลยเนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอว่าขณะนี้ค่ะอะไรจริงเห็นจริงหรือเปล่าเห็นไหมคะพอถามก็ต้องยอมรับว่าจริงได้ยินจริงหรือเปล่าคิดจริงหรือเปล่า
3: จริง
2: ค่ะเย็นจริงหรือเปล่าหรือร้อนจริงหรือแข็งจริงจริงหรือเปล่าคะในขณะที่กำลังปรากฏใครจะบอกว่าไม่จริงเนี่ยถูกหรือเปล่าต้องไม่ถูกใช่ไหมคะเพราะว่าสิ่งนั้นกำลังปรากฏลักษณะนั้นจริงจริงจึงเป็นธรรมะเนี่ยนะคะพอฟังเพียงแค่นี้ค่ะเริ่มเป็นความคิดของเราแล้วอย่าให้ใครมาบอกเราเยอะๆเพราะว่าถ้าเขาบอกเราเยอะๆเนี่ยเรายังไม่ทันคิดเลยเราตามเข้าไปละใช่ไหมคะแต่พอเราได้ยินเพียงแค่นิดเดียวเนี่ยเราต้องคิดว่าสิ่งที่ได้ยินเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเห็นจริงใช่ไหมคะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะทุกคำเนี่ยจะผ่านหูไปโดยเราไม่ทันจะเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าธรรมะต้องมีจริงๆใช่ไหมคะถ้าไม่มีจะพูดทำไมกันล่ะเรื่องธรรมะเสียเวลาเปล่าๆไปพูดเรื่องอะไรกันในสิ่งที่ไม่มีจริงใช่ไหมคะเพราะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยไม่มีที่ไหนเลยที่ไม่มีธรรมะไม่มีที่ไหนเลยที่ขาดธรรมะนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพียงแต่เรียกชื่อว่าเป็นธรรมะถ้าเปิดตำรานะคะพระไตรปิฎกธรรมะเยอะเลยกุศลธรรมอกุศลธรรมอะไรก็มีเยอะแยะนะแต่รู้จักธรรมะหรือเปล่าเห็นไหมคะพอถามเป็นคำๆทีละคำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่ลืมอีกเลยเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงไหมคะจริงเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือถ้าเป็นพระพุทธศาสนานะคะจะไม่ผิดจากที่ได้กล่าวแต่ละคำต้องเป็นหนึ่งไม่เป็นสองไม่ใช่ว่าคำหนึ่งอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ชั่วก็ได้ดีก็ได้กลางๆก็ได้หรืออะไรนะชั่วเป็นชั่วดีเป็นดีเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินเพราะฉะนั้นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลานี้ค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเห็นกำลังเห็นจริงๆหรือเปล่าเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่ะเห็นเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนะคะเนี่ยค่ะคือเราเริ่มรู้จักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงทุกกาลสมัยใครอยากสนใจไม่อยากสนใจธรรมะก็เป็นธรรมะเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินเกิดแล้วก็หมดไปไม่รู้ตั้งแต่เกิดจนตายก็ไม่รู้ไปใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ฟังธรรมะแล้วจะเข้าใจและจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นแค่คำเดียวนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงโกรธเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นตอนนี้ง่ายแล้วใช่ไหมหรือยากยากอยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ขณะนี้แข็งมีไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นคิดเป็นธรรมะหรือเปล่าคะ
4: ธรรมะค่ะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ยังไงยังไงก็สิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นธรรมะแน่นอนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะที่ใช้คำว่าเป็นญาณะหรือเป็นปัญญาที่มั่นคงเห็นไหมคะมั่นคงตั้งแต่เพียงได้ยินครั้งแรกว่าทุกอย่างที่มีจริงเป็นธรรมะเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความมั่นคงของเรามีแค่ไหนเรียกว่าได้ยินจริงเข้าใจจริงนะคะแต่ความรู้ยังไม่พอที่จะมั่นคงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นความมั่นคงของเราจะถึงวิปัสสนาญาณนะคะจะถึงการประจักษ์แจ้งก็คือว่ามาจากการที่เข้าใจตรงนี้ค่ะมั่นคงขึ้นไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นที่กล่าวว่าฟังสบายสบายก็คือว่าฟังให้เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะขณะนี้กำลังอบรมความเข้าใจธรรมะนี่นะคะที่มีจริงๆเนี่ยจนกว่าจะจดเยื่อในกระดูกคือไม่เปลี่ยนถ้ารู้จริงๆเนี่ยสบายไหมคะ เป็นธรรมะเมื่อเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าเห็นไหมคะคำถามต่อๆมาเนี่ยจะตามมาเรื่อยเพื่อให้เราเข้าใจขึ้นในสิ่งที่เราได้ยินขั้นต้นจริงๆเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีขณะนี้ที่ว่าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าเป็นธรรมะเปลี่ยนไม่ได้ค่ะถ้าเปลี่ยนก็คือว่าเราไม่เข้าใจสิ่งที่เราได้ฟังนะคะแล้วอย่างนี้จะจดเยื่อในกระดูกเมื่อไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่นะคะด้วยความไม่เข้าใจว่าแท้ที่จริงปัญญาเนี่ยคือความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงจากการฟังแล้วก็เพิ่มความมั่นคงขึ้นนะคะแต่ไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรด้วยความจงใจตั้งใจขวนขวายจะไปให้รู้อย่างที่เราได้ยินหรือเราอ่านหรือเราฟังจากพระไตรปิฎกเช่นขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นจึงมีถ้าไม่เกิดจะมีไหมแค่นี้ค่ะและรู้จักการเกิดของธรรมะขณะนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะมั่นคงไหมเพราะฉะนั้นลืมปัญญานะคะแต่มีตัวเราเนี่ยอยากจะได้อยากจะทำอยากจะรู้อยากจะถึงแต่ไม่มีความเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหาไม่เจอได้ซ้ำไปว่าเป็นธรรมะพอตอบตามตำราเนี่ยตอบได้หมดเลยจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ล่ะธรรมะกำลังเผชิญหน้าอยู่แท้ๆทั้งทางตาก็กำลังเห็นมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนะคะแค่เป็นก่อนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับธรรมะได้ยินคำว่าอวิชชาแล้วมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้เองที่กำลังไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทั้งที่ปรากฏเนี่ยก็ยากที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้นะคะเกิดด้วยจึงปรากฏได้ถ้าไม่เกิดจะปรากฏได้ยังไงแต่พอลืมตาก็เห็นน่ะแล้วเราจะไปเห็นการเกิดขึ้นของสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้ยังไงคิดดูนะคะถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆและเห็นนิดเดียวก็หมดแล้วด้วยแล้วก็มีได้ยินแล้วก็มีคิดนึกเรียกว่าไม่รู้อะไรเลยสักอย่างตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่มีการรู้จักว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะทรงเทศนา 45 พรรษาก็เพื่อให้มีความเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ว่าเป็นธรรมะจากการที่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแล้วยึดถือว่าเป็นตัวตนด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องยาวใช่ไหมคะแล้วก็ตลอดชีวิตเนี่ยจะรู้ไหมว่าไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเกิดดับเพราะว่าหมดแล้วได้ยินหมดละเสียงหมดละไม่กลับมาอีกด้วยค่ะนี่คือความจริงทุกๆขณะนะคะซึ่งเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับจึงใช้คำว่าโลกหรือโลกะถ้าไม่มีธรรมะเกิดโลกไม่ปรากฏเลยไม่ว่าจะทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นคนในครั้งพุทธกาลเนี่ยสะสมปัญญานะคะสามารถที่จะรู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องอะไรเรื่องสิ่งที่มีจริงในขณะนี้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัญญาของคนที่ฟังเพราะว่าแม้แต่ 2,500 กว่าปีจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะณที่สาวัตถีโกสัมพีราชคฤห์ก็ยังมีคนที่ไม่รู้ธรรมะเลยไม่ใช่ว่าทุกคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะรู้หมดได้เห็นได้เฝ้าจะฟังหรือเปล่าก็แล้วแต่ว่าอัธยาศัยนะคะสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์หรือไม่เห็นประโยชน์เรื่องอื่นทำไมเรารู้ได้คะเรื่องอื่นทำไมเราเรียนแม้แต่หอยทอดเนี่ยเราก็ยังต้องเรียน ใช่ไหมคะลองให้ใครไปทอดหอยสิคะถ้าไม่เรียนเนี่ยจะทอดได้ไหมก็ยังต้องเรียนเรื่องอื่นเราเรียนได้เราฟังได้เขาบอกว่าจะต้องใช้หอยอย่างนี้ใช้แป้งอย่างนั้นถั่วงอกอย่างนี้ฟังได้หมดเลยแล้วทำไมนะคะธรรมะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยเราไม่ฟังเหมือนกับเรารู้แล้วหรือเราไม่ต้องรู้หรือจะรู้ไปทำไมแต่ทุกอย่างเนี่ยลองคิดดูนะคะไม่รู้กับรู้ก็พิจารณาเองก็แล้วกันว่าอะไรถูกต้องใช่ไหมคะควรจะรู้หรือไม่ควรจะรู้หรือว่าไม่รู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเราทอดหอยไม่เป็นเราก็ได้รับประทานหอยทอดคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ระหว่างคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะความรู้ต้องดีกว่าความไม่รู้และความรู้อะไรประเสริฐที่สุดนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งทุกคนก็คิดดูนะคะว่าถึงเราจะรู้อะไรมามากมายสักเท่าไหร่แต่ไม่รู้จัก ผู้ประเสริฐที่สุดนะคะไม่ใช่เฉพาะในโลกนี้โลกเดียวแต่สากลจักรวาลในสมัยที่มีการตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ค่ะจะไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในจักรวาลใดทั้งสิ้นต้องมีเพียงหนึ่งพระองค์เท่านั้นเพราะว่าเป็นผู้ที่อบรมปัญญาที่จะเหนือบุคคลอื่นนะคะในการที่รู้ความจริงของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏและทรงแสดงว่าความไม่รู้ก็คือขณะนี้แหละที่เห็นแล้วไม่รู้ได้ยินแล้วก็ไม่รู้เกิดมาแล้วก็ไม่รู้อะไรทั้งหมดเลยเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราฟังเนี่ยนะลองคิดดูว่าจากไม่รู้เนี่ยเริ่มได้ยินคำว่าธรรมะแล้วก็ธรรมะไม่ใช่ของเหลวไหลไม่ใช่ของที่ไม่มีไม่ใช่ของที่ไม่จริงนะคะแต่เป็นชีวิตทั้งชีวิตค่ะเป็นโลกทั้งโลกเป็นจักรวาลทั้งหมดถ้าไม่มีธรรมะอะไรอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นแต่เราก็ยังไม่รู้จักธรรมะทั้งที่ขณะนี้ก็มีธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆฟังธรรมะเนี่ยค่ะจะเห็นความลึกซึ้งนะคะยิ่งขึ้นแต่ละคำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่ว่าเราใช้คำนั้นเผินๆนะคะเช่นจิตภาษาไทยแท้ๆนี่แหละแต่ความจริงมาจากภาษาบาลีมาจากคำว่าจิตตะหรือจิตตังก็แล้วแต่รูปประโยคหรือคำที่จะใช้ในที่นั้นๆแต่ว่าหมายความถึงอะไรเรามีจิตแล้วเราก็ไม่รู้จักจิตกับมีจิตแล้วรู้จักจิตอะไรจะเป็นประโยชน์กว่ากันเพราะฉะนั้นขณะที่รู้จักจิตเนี่ยนะคะจากตำราต่างๆซึ่งไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเขารู้จริงหรือเปล่าไม่มีใครที่จะรู้ลักษณะของจิตได้เลยถ้าเป็นแต่เพียงการคิดแต่ไม่ใช่เป็นการฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแล้วก็เป็นปัญญาความเห็นถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคิดว่าเราจะอาศัยตำราอื่นนะคะวิธีแก้ทุกวิธีแก้ไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นวิธีให้อะไรอะไรก็ตามแต่ไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็การฟังคำสอนให้เข้าใจเนี่ยประโยชน์ก็ต้องผิดกันมากเพราะคนหนึ่งรู้จริงแต่คนอื่นๆทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รู้จริงเลยเพราะฉะนั้นจากการเริ่มฟังเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยค่อยๆเข้าใจนะคะสบายสบายเดือดร้อนไหมคะสบายสบายคือมั่นคงขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจไม่ใช่ให้ไปทำอะไรเลยแต่ทีนี้ตอนที่เป็นตัวตนหรือเป็นเราเพราะไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะอยากจะรู้อย่างที่เขาบอกไว้อย่างที่มีในพระไตรปิฎกเช่นขณะนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วแสนเร็วสุดที่จะประมาณได้และใครจะบอกเราได้และจริงหรือเปล่าเห็นกับได้ยินเนี่ยขณะเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่ไหมคะและใครรู้ล่ะเหมือนพร้อมกันเลยนี่ก็แสดงเห็นว่าความจริงต้องเป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ฟังแล้วก็สบายที่ได้เข้าใจธรรมะเข้าใจเมื่อไหร่ก็คือว่ารู้ว่าเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่หมายความว่าสบายสบายไม่ต้องฟังอีกถ้าไม่ฟังอีกนะคะขณะนั้นน่ะสบายหรือเปล่าเพราะเป็นเราละแต่ว่าเราจะให้หมดความเป็นเราก็ไม่ได้เพราะว่าปัญญาเพียงแค่นี้เนี่ยค่ะกับการที่เราสะสมการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยในสังสารวัฏนานแสนนานมาแล้วถ้าจะในชาตินี้ก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะคะไม่ได้ฟังเรื่องอนัตตาเรื่องธรรมะเรื่องไม่ใช่ตัวตนแล้วมาฟังครั้งเดียวเนี่ยจะให้ไม่มีความเป็นตัวตนอีกเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เริ่มรู้จักว่าจริงๆแล้วก็คือว่าธรรมะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้
3: เวลาฟังธรรมที่อาจารย์พูดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นมันก็เบาสบายขึ้นความเข้าใจจากการศึกษาก็ไม่ใช่เรา
2: ที่จริงพอพูดถึงธรรมะเนี่ยนะยิ่งละเอียดขึ้นเนี่ยเรายิ่งจะเห็นความเผินของความเข้าใจของเราเพราะว่าธรรมะเกิดดับเร็วมากที่กล่าวว่าเวลาฟังธรรมะแล้วสบายใจนะคะเฉพาะขณะที่เข้าใจตรงนั้นจะไม่มีอกุศลใดๆเลยค่ะเราไม่ได้คิดเรื่องหอยทอดเราไม่ได้คิดถึงบ้านเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นตรงนี้เลยเพราะขณะนั้นค่ะกำลังมีเสียงนะคะเราได้ยินและเราเข้าใจและเรารู้ความหมายและเราเริ่มเข้าใจถูกต้องตรงนั้นนะคะคือสบายใจแต่ว่าธรรมะเนี่ยเกิดดับเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นความสบายใจน้อยเนี่ยเราไม่ได้สังเกตเลย นะคะแต่จริงๆเนี่ยฟังแล้วก็ฟังแล้วก็ฟังแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจอย่างเวลาที่ฟังหลายนาทีเป็นชั่วโมงนะฮะเรื่องอื่นก็จะไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นความสบายใจจากการเข้าใจตรงนั้นนะคะเพื่อปัญญาถึงระดับขั้นที่จะรู้จริงๆว่าขณะนั้นนะคะเป็นธาตุเป็นปัญญาขณะนั้นก็จะไม่มีอกุศลใดๆเลยทั้งสิ้นแต่เพราะความรวดเร็วนี่นะคะกำลังฟังกำลังเข้าใจเนี่ยเสียงก็มีละเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นขณะที่กำลังมีเสียงปรากฏแล้วไม่ได้รู้ว่าเสียงเป็นธรรมะตรงนั้นนะคะสบายใจไหมด้วยเหตุนี้แต่ละคำเนี่ยจึงต้องละเอียดอย่างยิ่งเผินไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นความจริงที่จะทำให้เราเริ่มรู้ว่าความเข้าใจของเราจากกว้างๆเผินๆห่างๆนี่นะคะเริ่มที่จะละเอียดขึ้นจนสามารถที่จะรู้ได้ว่าที่เราใช้คำนั้นน่ะความจริงของคำนั้นน่ะแค่ไหนเราไปจับได้การฟังแล้วเราก็รู้ว่ามันต่างกับขณะอื่นนะคะที่เราไม่ได้ฟังธรรมะเราฟังเรื่องเดินขบวนเนี่ยใช่ไหมคะมันก็ไม่ใช่สงบแต่ว่าเวลาพูดถึงธรรมะขณะนั้นนะคะความสงบที่ปัญญาสามารถที่จะเข้าใจธรรมะเนี่ยก็ไม่นานนะคะถ้าต่อไปจะรู้ว่าเพียงแค่เจ็ดขณะจิตเนี่ยจะเร็วสักแค่ไหนแล้วก็มีอย่างอื่นมาขั้นแล้วด้วยเหตุนี้แม้แต่คำว่าฟังแล้วสบายใจก็คือขณะที่กำลังเข้าใจจริงๆเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าความรวดเร็วเนี่ยมาเกิดดับสืบต่อซับซ้อนนะคะแล้วแต่ว่าความเข้าใจนั้นจะเข้าใจอีกเข้าใจอีกลักษณะของความที่ไม่สนใจไม่กังวลใจเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นว่าขณะนั้นสบายแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องเป็นแต่ละขณะของความสบายที่สั้นในเมื่อเป็นขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะนี่ค่ะคือความละเอียดจริงๆเพราะฉะนั้นฟังธรรมะไม่ใช่ต้องการอะไรเลยนะคะเข้าใจธรรมะเพื่อปัญญาจะมั่นคงจนกว่าจะจดเยื่อในกระดูก
5: ท่านอาจารย์คะการที่จะศึกษาธรรมะหรือเรียนธรรมะเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยท่านอาจารย
2: ์ก็ถูกแล้วไง
5: แล้วจะเห็นในสิ่งที่ปรากฏขณะนี้เฉพาะหน้าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะก็
2: เข้าใจค่ะเริ่มเข้าใจไม่ให้ทำอะไรทั้งสิ้นครับเข้าใจคือปัญญาเริ่มมีปัญญาค่อยๆเข้าใจขึ้นเท่านั้นเองจะให้เข้าใจมากกว่านี้ได้ไหมคะ
5: ไม่ได้
2: แค่เข้าใจเพียงเท่านี้ก็คือเพียงเท่านี้จนกว่าจะถึงเมื่อไรที่เข้าใจขึ้นกว่านี้ก็คือเข้าใจมากกว่านี้อนัตตาลืมอีกแล้วค่ะฟังเพื่อเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิตกะวิจาระเป็นปฏิปักษ์ก่อนนี้ก็คือเป็นอนัตตาและเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นธรรมะหรือเปล่าหรือเป็นเรา
5: จากการศึกษาเป็นธรรมะ
2: แต่จริงๆอะไรเป็นธรรมะเดี๋ยวนี
5: ้เห็นมีจริง
2: ค่ะก็พูดตามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
2: แต่รู้ลักษณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่า
5: เปล่าเลย
2: ก็คือยังไม่รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะฟังแต่ชื่อและจำได้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขั้นคิดก็คือเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยเห็นก็เป็นธรรมะแต่ยังไม่รู้จักธรรมะตัวจริงๆกำลังฟังเข้าใจว่าเห็นเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องฟังไปอีกฟังไปอีกก็เข้าใจขึ้นอีกเข้าใจขึ้นอีกค่ะหนทางเดียว
6: ถ้าสารคดีว่าฟังสบายสบาย
2: ฟังแล้วสบาย
6: ฟังแล้วสบาย
2: ค่ะเพราะเข้าใจสบายตรงเข้าใจไม่ได้เดือดร้อนกับอะไรเลยไม่มีขณะอื่นที่จะมาร่วมด้วยในขณะนั้นไม่ได้มีความคิดอื่นที่จะทำให้ไม่สบายในขณะที่กำลังเข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะนี่ฟังแล้วไม่สบายแน่ค่ะเพราะไม่เข้าใจเป็นเราใช่ไหมคะเมื่อไหร่จะรู้ขณะนั้นสบายไหมคะ
6: ไม่สบาย
2: แต่ขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นสบายเพราะเหตุว่าเข้าใจเวลาที่เข้าใจตรงนั้นขณะนั้นจะไม่สบายไม่ได้เพราะรู้ความจริงเนี่ยรู้จักธรรมะด้วยว่าเป็นธรรมะเมื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะอะไรที่จะไม่สบายก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นเข้าใจนี่คือความละเอียดของธรรมะฟังแค่นี้เข้าใจแค่นี้ยังได้ประโยชน์แค่นี้ถ้าเข้าใจมากกว่านี้นะคะประโยชน์จะมากกว่านี้แค่ไหนที่จริงนะคะในห้องนี้ถ้าจะกล่าวแล้วก็คือความว่างเปล่าเนี่ยได้ไหมเมื่อกี้บอกว่ามีสิ่งที่มีจริง ตอนนี้กลับบอกว่าว่างเปล่าไม่ได้ค้านกันเลยถ้าเป็นความเข้าใจว่างเปล่าเมื่อไหร่คะเกิดแล้วดับไปเหลือไหมแต่ละขณะเนี่ยเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปเหลือไหมก็ไม่มีอะไรเหลือเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแน่ๆเป็นอย่างนั้นว่างจากการที่ไม่เป็นคนนั้นนะคะเราเข้าใจว่าขณะนี้มีหลายคนนั่งอยู่ที่นี่แต่จริงๆแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยว่างไหมคะขณะที่ดับไปละคนอยู่ที่ไหนเห็นอยู่ที่ไหนขณะที่มีเห็นเพราะเห็นเกิดและเมื่อเห็นดับไปแล้วเนี่ยว่างไหมจากเห็นขณะที่ไม่มีได้ยินแล้วก็ได้ยินพอได้ยินเสร็จก็ดับไปเวลาที่ได้ยินดับไปแล้วเนี่ยว่างไม่มีได้ยินนั้นอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าคิดจริงๆนะคะไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีธรรมะเกิดขึ้นและความจริงก็เป็นอย่างนั้นแต่เพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะดับปัจจัยที่จะให้ธรรมะเกิดธรรมะก็ต้องเกิดแต่เกิดแล้วสามารถที่จะเห็นความว่างจากความเป็นเราจากความเป็นสาระจากความเป็นตัวตนเพราะว่าเกิดแล้วหมดไปไม่กลับไปอีกเลยแล้วจะเหลืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆนะคะตราบใดที่มีเหตุปัจจัยก็ยังมีตรงนี้มีคนนี้มีความคิดอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้แต่ตราบใดที่หมดปัจจัยที่จะให้เกิดก็คือว่างไม่เหลืออีกเลยถ้ารู้จริงๆก็คือว่าสิ่งนี้เกิดแล้วค่ะและสิ่งที่เกิดเนี่ยดับไปไม่มีเหลืออีกเหมือนอากาศไหมว่างเปล่าจริงๆไม่มีใครเลยไม่เหลือใครเลยด้วยแม้แต่เราที่คิดว่ามีวันนี้เนี่ยนะคะถ้าเราจากโลกนี้ไปแล้วก็คือไม่มีอีกเลยเหมือนบ้านหลังหนึ่งเนี่ยจากที่ว่างๆอยู่ใช่ไหมคะก็เอาเหล็กเอาดินเอาอิฐอะไรมาทำเป็นบ้านหนึ่งหลังแล้วเวลาที่รื้อบ้านหลังนั้นออกยังมีบ้านหลังนั้นที่เราเห็นไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะขณะนี้นะคะมีธรรมะแต่ไม่รู้ก็เหมือนมีเราเพราะฉะนั้นเวลาที่ธรรมะแต่ละอันเนี่ยดับไปดับไปดับไปนะไม่เหลือเลยเนี่ยก็เหมือนความว่างถ้าเข้าใจจริงๆเป็นปัญญาจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นว่างคือไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละปล่อยละวางไหมเพราะมันไม่มีอะไรเหลือแต่ถ้าตราบใดยังมีเหลือก็ต้องเป็นเราหรือของเราแต่ถ้ามันไม่เหลือเลยคิดดูก็แล้วกันนะมันก็ต้องว่างจากที่จะไปถือว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ได้และว่างโดยที่ว่าไม่มีเหลือเลยด้วยจริงๆแต่พอมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อเนี่ยที่ไม่เหลือเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีอย่างอื่นปรากฏให้เหมือนกับว่ายังมีอยู่ยังมีอยู่เรื่อยๆแต่ความจริงมันก็เหมือนอากาศที่ว่าหมดไปหมดไปหมดไปแล้วก็ไม่มีอะไร
5: ท่านอาจารย์คะคำว่าว่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเนี่ยคืออยากจะให้ท่านอาจารย์ขยายความหมายของคำว่าว่างให้ลึกซึ้งกว่านี
2: ้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยว่างไหม
5: ไม่มีอะไรเลยว่างค่ะ
2: พอมีแล้วว่างไหม
5: ไม่ว่าง
2: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอะไรเลยขณะนั้นสภาพธรรมะมีไหม
5: ไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีสภาพธรรมะนั้น
2: เพราะฉะนั้นว่างไหมคะ
5: ว่าง
2: ค่ะแล้วตอนนี้ว่างหรือเปล่า
5: ตอนนี้ไม่ว่าง
2: ค่ะเพราะมีแล้วยิ่งไม่ว่างเมื่อยึดถือสภาพธรรมะนั้นว่าเป็นตัวตนแต่เมื่อไหร่สภาพธรรมะนั้นว่างจากความเป็นตัวตนเพราะเกิดระดับไปไม่กลับไปอีกเลยว่างจากการที่จะเป็นสิ่งนั้นอีกต่อไปเพราะไม่มีเหลือแล้วค่ะแต่เมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดอีกไม่ว่างอีกจนกว่าจะถึงที่สุดคือไม่มีปัจจัยเกิดเลยนั่นคือว่างพ้นสภาพของการที่เป็นทุกข์เพราะเกิดดับตอนนี้เป็นเราว่างไหม
5: ไม่ว่าง
2: ในอดีตนะคะเมื่อพระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงปรินิพพานคนก็เยอะค่ะเหตุการณ์ต่างๆก็มากมีทั้ง

ลึกซึ้งแล้วก็เป็นความจริงแค่การเกิดดับนี่ก็ลองคิดดูนะยังไม่ถึงการเกิดดับเอาเพียงแค่จิตนะคะจิตของแต่ละบุคคลในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเกิดดับนับไม่ถ้วนถูกไหมคะตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่จิตเดียวเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดดับนับไม่ถ้วนเนี่ยถ้ามีปัญญาสามารถจะเห็นความต่างกันเห็นไหมคะถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ไปเลยตั้งแต่เช้ามาจนถึงเดี๋ยวนี้จิตอะไรต่ออะไรก็เกิดดับไปหมดแล้วไม่กลับอีกแต่ถ้ามีปัญญาสามารถที่จะรู้ความต่างกันเดี๋ยวนี้เองที่เห็นเพียงแค่เกิดเห็นแล้วก็ดับไม่มีโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะอโทสะอโมหะไปเกิดกับจิตนั้นได้เลยนี่ค่ะคือชีวิตของบุคคลที่เกิดในโลกในภพในภูมิที่มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสนะคะมีการกระทบสัมผัสทางกายเอาเพียงแค่ทางตาเนี่ยจิตเห็นเกิดขึ้นระดับไปหลังจากนั้นเนี่ยจะมีความชอบหรือความไม่ชอบในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแค่นี้เราก็ไม่รู้ความต่างละใช่ไหมคะขณะที่เห็นไม่ใช่ขณะที่ชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เห็นทั้งวันเนี่ยเราเห็นมามากแค่ไหนตั้งแต่ลืมตาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีความละเอียดที่จะเข้าใจตัวธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเป็นไปและเวลาที่เริ่มฟังธรรมะเห็นไหมคะต่างกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อไม่ได้ฟังเลยกับการที่เริ่มฟังเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลอันนี้ค่ะก็มีความเข้าใจเกิดร่วมด้วยต่างกับขณะเพียงเห็นแล้วก็เป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนะคะกับขณะที่ได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยหลากหลายมากมายไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นบังคับบัญชาไม่ได้และนี่คือปัญญาขั้นฟังความสงบที่ว่าฟังแล้วสบายฟังแล้วสงบเนี่ยชั่วขณะที่กำลังเข้าใจขณะนั้นและลองเทียบกับถ้ามีปัญญามากกว่านั้นความสงบจะมากกว่านั้นไหมและเราสามารถที่จะคิดถึงสภาพจิตที่ประกอบด้วยปัญญาที่สงบขึ้นได้ไหมในเมื่อไม่เคยเกิดนี่แสดงความหลากหลายแต่ละขณะของจิตนะคะซึ่งเราก็ศึกษาจากตำรามีจิตประเภทต่างๆนะคะกามาวจรจิตเป็นไปทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็รู้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็คิดแต่เรื่องนั้นไม่ได้คิดเรื่องอื่นยังคิดเรื่องอนุสาวรีย์เนี่ยเห็นไหมคะเพราะเห็นแล้วก็คิดเรื่องนั้นจะไม่คิดเรื่องอื่นพอได้ยินเขาพูดอะไรเราก็คิดเรื่องที่เขาพูดไม่ได้คิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นทางใจก็จะคิดตามสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตระดับหนึ่งเป็นอย่างนั้นแต่อีกระดับหนึ่งที่สงบเล็กน้อยกับอีกระดับหนึ่งซึ่งสงบมากขึ้นจากการที่ไม่รู้ลักษณะของความสงบของจิตที่สงบสบายขณะฟังแล้วก็ถ้ามากมากมากขึ้นกว่านั้นเนี่ยจะสงบมากกว่านั้นสักแค่ไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมคะจนกระทั่งถึงที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นประเภทของรูปฌานอรูปฌานนะคะลองคิดเทียบกับเห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบนี่ก็ต้องห่างไกลกันมากเทียบกับเห็นแล้วเกิดกุศลจิตแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องห่างกันกับเวลาที่เป็นอกุศลและเทียบกับขณะที่เป็นกุศลที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะกับกุศลที่กำลังฟังแล้วก็เข้าใจธรรมะสภาพของจิตก็ต่างกันและถ้ามีความรู้ว่าขณะไหนสงบขณะไหนไม่สงบที่กล่าวถึงวิตกะวิจาระพวกนี้นะคะเป็นแต่ชื่อแต่ลักษณะของเจตสิกซึ่งจากเห็นแล้วก็มีวิตกะเกิดร่วมด้วยคือรับรู้แล้วก็จนกระทั่งถึงชอบไม่ชอบกับขณะที่รู้ว่าเห็นเนี่ยนำมาซึ่งอกุศลยาวเหยียดเลยเพราะฉะนั้นจะสงบได้ต่อเมื่อไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นแล้วก็สามารถที่จะตรึกนึกถึงสิ่งที่ทำให้จิตสงบเพิ่มขึ้นจนสงบได้เนี่ยเพราะฉะนั้นความต่างห่างไกลของจิตเนี่ยก็มีมากมายหลายขณะไม่ใช่อยู่ในหนังสือหรือแม้แต่ทรงแสดงธรรมก็เพื่อให้รู้สภาพของจิตในขณะนั้นเพราะผู้ฟังในขณะนั้นนะคะฟังแล้วไม่เข้าใจก็มีฟังแล้วเริ่มเข้าใจก็มีฟังแล้วสงบมากก็มีฟังแล้วขณะนั้นปัญญาเกิดขึ้นสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะก็มีตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลนะคะแม้แต่คนเดียวเนี่ยก็มีจิตหลายขณะหลายประเภทและถ้าแต่ละทุกคน

0: ก็ยิ่งต่างกันไปตามการสะสมของจิตแต่ละขณะที่มีการรู้อารมณ์ทางหนึ่งทางใดจนกระทั่งนะคะถึงการที่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆเพราะประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะไม่ว่าจะเป็นธรรมะระดับใดระดับที่กำลังวุ่นวายระดับขุ่นเคืองระดับติดข้องระดับที่สงบระดับรูปฌานอรูปฌานปัญญาสามารถที่จะเห็นถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ต้องต่างกับขณะซึ่งไม่รู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็คือการที่จะรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงว่าเริ่มเข้าใจธรรมะถูกต้องหรือเปล่าเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่านะคะคนในครั้งก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นี่ค่ะสามารถที่จะสงบถึงขั้นอรูปฌานแต่ไม่ใช่พุทธพจน์เพราะว่ายังไม่ได้ตรัสรู้ยังไม่ได้ทรงแสดงธรรมแต่เมื่อทรงตรัสรู้และทรงแสดงพระธรรมแล้วนะคะธรรมะทั้งหมดที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยค่ะเป็นธรรมะเตชะธรรมะเดชที่สามารถที่จะเผาอกุศลทั้งหมดถึงการดับเป็นสมุจเฉทได้นี่ก็คือสภาพธรรมะจริงๆเป็นจริงอย่างนี้ค่ะทุกกาลและสมัยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการสะสมของแต่ละบุคคลแต่ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดแล้วก็ไม่ประมาทในคำสอนและรู้ว่าถ้าตราบใดนะคะฟังไปเถอะเท่าไหร่เท่าไหร่แต่ยังไม่รู้จักตัวธรรมะขณะนี้ขณะนั้นก็คือว่าการฟังนั้นเป็นปัจจัยนะคะอีกนานกว่าจะทำให้สามารถที่จะรู้ตัวจริงๆของธรรมะได้เพราะกำลังเป็นธรรมะสบายใจไหมคะเข้าใจและก็อะไรจะเกิดก็คือเกิดก็เป็นธรรมะอย่างตอนกำลังเดือดร้อนข่าวคราวต่างๆนะแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยถ้าไม่รู้ว่าเกิดเพราะเหตุปัจจัยยังคิดจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นะคะด้วยความคิดว่าเป็นเราที่ทำแต่ไม่ใช่ห้ามความคิดนะคะคิดเกิดต้องรู้ว่านี่ค่ะคือการที่จะเข้าใจธรรมะคือเข้าใจหมดตลอดคิดก็ต้องเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าใครจะไปห้ามความคิดได้หรือถ้าคิดไม่ดีเกิดขึ้นนะคะก็มีปัจจัยที่จะคิดอย่างนั้นใครจะไปห้ามไม่ให้ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นและใครอยากจะให้คิดดีเกิดถ้าไม่มีปัจจัยคิดดีนั่นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะจึงต้องมีความเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะจนกระทั่งมั่นคงจริงๆถ้าเพียงระลึกได้ว่าเกิดแล้วแล้วต้องเป็นอย่างนี้นะคะคลายไปได้เยอะใช่ไหมคะไม่งั้นแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้ใครมาทำให้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะวุ่นวายอยู่เยอะแยะแต่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครเลยค่ะอกุศลเกิดเพราะเหตุปัจจัยกุศลเกิดเพราะเหตุปัจจัยผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นในขณะที่เราไม่ได้กันไม่ให้เกิดทุกข์หรือไม่ได้ป้องกันหรือแก้ไขที่จะไม่ให้เกิดความไม่สบายใจเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดแล้วเข้าใจ
1: ตามความรู้สึกของผมนะฮะก็ไปไหนพยายามระลึกเสมอว่าตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนก็เลยทำให้ละคายความยึดมั่นทำให้กิเลสจะเบาบางไปพอมีอะไรกระทบมาแล้วก็คิดว่ามันเป็นอนัตตานะปัญญาก็เคยเพิ่มขึ้นน้อยแต่น้อย
0: เห็นไหมคะว่าเพียงขั้นคิดแต่ก่อนนะคะเวลาโกรธหรือว่าเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีการระลึกหรือคิดว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะก่อนฟังแต่เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคิดว่าก็เป็นธรรมะแม้แต่ความคิดเนี่ยค่ะบังคับไม่ได้ทำไมก่อนนั้นเราไม่ได้คิดล่ะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดได้ทุกครั้งด้วยบางครั้งก็คิดได้บางครั้งก็คิดไม่ได้ก็แสดงว่าแม้แต่ความคิดเนี่ยก็ไม่มีใครไปบังคับเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นการเข้าใจธรรมะเนี่ยนะคะต้องละเอียดขึ้นเป็นแต่ละคำอย่างเรารู้ว่าธรรมะที่มีจริงเนี่ยใช้คำว่าธรรมะนะคะมีจริงปรมัตถธรรมคือมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างซึ่งใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างโกรธเนี่ยจะให้เป็นเมตตาไม่ได้แข็งเกิดแข็งเกิดเป็นแข็งมีลักษณะแข็งจะเปลี่ยนเป็นหวานก็ไม่ได้นี่คือปรมัตถะหมายความว่าธรรมะนั้นๆเป็นอย่างนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือบังคับบัญชาได้นะคะเพราะฉะนั้นปรมัตถธรรมก็มีจิตธาตุรู้สภาพรู้ขณะนี้ทั้งหมดที่เห็นที่ได้ยินมีเจตสิกเกิดร่วมกันนะคะแล้วก็มีรูปนิพพานไม่เกิดไม่ดับเพราะฉะนั้นก็ ขณะนี้มีสภาพธรรมะที่เกิดดับซึ่งเราก็ได้ยินคำว่าจิตเจตสิกรูปทุกคนที่เคยได้ยินก็ทราบว่าคืออะไรนะคะยังจำแนกให้เห็นว่าเป็นขันธ์เพื่อให้เรารู้ว่าแม้แต่ขณะที่คิดเนี่ยค่ะเป็นขันธ์ไหนรูปคิดไม่ได้เลยเวทนาก็เป็นเพียงความรู้สึกนะคะสัญญาเขาก็จำขณะนี้จำทั้งหมดเนี่ยเป็นลักษณะของสัญญาแต่นอกจากนั้นแล้วค่ะเป็นสภาพของธรรมะที่เป็นสังขารขันธ์แม้แต่คิดวิตกกะเจตสิกวิจาระเจตสิกมนสิการะเจตสิกทั้งหมดนอกจากเจตสิกที่เป็นเวทนากับสัญญาแล้วเป็นสังขารขันธ์หมดก็จะเห็นได้ว่าถ้าไม่มีการฟังธรรมะมาก่อนจะเกิดระลึกได้บ่อยๆไหมว่าพออะไรเกิดขึ้นก็เป็นอนัตตามีปัจจัยก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่รู้เลยค่ะว่าแม้แต่คิดและแม้แต่คำว่าสังขารขันธ์ที่เราชินปากนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นแหละทำไมเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนั้นได้ก็คือเป็นหน้าที่ของเจตสิกที่เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะไม่มีใครสักคนแต่มีจิตมีเจตสิกแล้วก็มีรูปสำหรับจิตก็เป็นวิญญาณขันธ์เป็นธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะเห็นอะไรนั่นก็คือจิตมีหน้าที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกก็คือสังขารขันธ์ที่เกิดกับจิตด้วยเหตุนี้เรามักจะลืมว่าเป็นเรานะคะแต่จะเห็นการที่ทรงพระมหากรุณาแสดงความละเอียดของจิตเจตสิกรูปว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ใช่รูปขันธ์ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่ความจำแม้แต่คิดก็มีเจตสิกมากมายที่เกิดทำหน้าที่ของสังขารขันธ์ให้คิดอย่างนี้ขณะนี้ทุกคนกำลังคิดใช่ไหมคะเราบังคับให้คิดอย่างนี้หรือเปล่าค่ะแต่สภาพธรรมะที่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าเคยคิดอย่างอื่นก็ทำให้สามารถที่จะเกิดความคิดอย่างนั้นขึ้นมาได้ด้วยเหตุนี้กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราประโยชน์ของการฟังทุกเรื่องนะคะก็คือว่าให้มีความเข้าใจในขณะนั้นไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อแต่ว่าให้รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังทำหน้าที่นี้ค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะจิตก็ทำหน้าที่ของจิตกำลังเห็นกำลังได้ยินเวทนาก็ทำหน้าที่ของสภาพที่รู้สึกแล้วแต่ว่าจะสุขจะทุกข์จะโสมนัสโทมนัสหรือเฉยเฉยสัญญาก็ทำหน้าที่อยู่ทุกขณะเลยจำคำว่าธรรมะคิดคำว่าธรรมะแต่นอกจากนั้นแล้วก็คือเจตสิกทั้งหมดที่ปรุงแต่งจนกระทั่งเป็นความคิดแต่ละขณะประกอบด้วยสัญญาและความจำถ้าไม่จำก็ไม่คิดและเมื่อจำและคิดแล้วก็รู้สึกในขณะที่กำลังจำและคิดด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยค่ะเราจำเรื่องที่เราไม่น่าพอใจเลยสิ่งนั้นไม่น่าพอใจปรุงแต่งให้จำความที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดอีกครั้งหนึ่งด้วยความไม่สบายใจหรือไม่พอใจทั้งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เกิดพร้อมกันแยกกันทำหน้าที่ของสภาพธรรมะนั้นๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้นะคะว่าการได้ยินได้ฟังขณะนี้สังขารขันธ์ทำหน้าที่ตลอดเวลาเลยทุกครั้งที่มีจิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกซึ่งจะขาดเจตสิกที่เป็นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ไม่ได้ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาขณะนี้แล้วแต่ว่าคิดอีกก็เพราะการฟังขณะนี้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็ทำให้มีการที่จะนึกถึงสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้เป็นสังขารขันธ์ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะมีปัญญามากอย่างที่เราหวังแต่ว่าปัญญาที่เกิดในขณะนี้เป็นสังขารขันธ์ปรุงแต่งอย่างแนบเนียนที่สุดไม่มีใครรู้เลยว่าขณะนี้หน้าที่ของธรรมะทั้งนั้นเลยทั้งเจตสิกต่างๆนะคะเกิดขึ้นทำกิจการงานเฉพาะของตนของตนแต่ละขณะเพื่อที่จะทำให้สภาพจิตขณะต่อไปเกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมากน้อยขณะไหนก็ขณะนี้แหละสังขารขันธ์กำลังทำหน้าที่เนียนมากค่ะไม่มีใครรู้การทำหน้าที่ของสังขารขันธ์ของธรรมะเลยทั้งจิตเจตสิกที่เกิดดับอยู่ขณะนี้ใครรู้แต่ก็เป็นจริงอย่างนั้น
2: เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุยกันเรื่องจาคะกับทาน
0: ถ้าเราเข้าใจภาษานะคะว่าภาษาสองภาษาเนี่ยก็ต่างกันความหมายของภาษาบาลีก็อย่างหนึ่งแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ทีนี้เพราะเหตุว่าเราไม่ได้พูดภาษาบาลีไม่ได้คิดภาษาบาลีไม่ได้จำภาษาบาลีไม่ได้เข้าใจภาษาบาลีแต่เราได้ยินคำบาลีและเพราะเราไม่รู้สภาพธรรมะเราก็เลยยังสงสัยว่า คำที่เราได้ยินเนี่ยหมายความถึงธรรมะอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงจาคะเนี่ยหมายความถึงสละอย่าลืมนะคะทานะคือการให้สองคำนี้ต่างกันใช่ไหมคะสละกับให้สละทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะวัตถุถ้าเป็นการให้เนี่ยนะคะเราให้วัตถุเพื่อประโยชน์สุขแก่บุคคลอื่นหรืออาจจะอภัยให้ที่จะทำให้เขาไม่ต้องเดือดร้อนให้ความไม่เป็นภัยกับเขาก็เป็นการให้แล้วก็ให้ธรรมทานให้ธรรมะซึ่งก็หมายความถึงว่าไม่ใช่วัตถุแบบอามิตรรูปเสียงกลิ่นรสอาหารอะไรต่างๆนะคะแต่ให้ความรู้ถูกความเห็นถูกก็คงเป็นการให้แต่จาคะเนี่ยนะคะเป็นการสละขณะที่วิรัติทุจริตเนี่ยสละหรือเปล่าสละอกุศลหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ให้แบบวัตถุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจาคะก็หมายความถึงขณะที่ละหรือสละอกุศลก็เป็นเรื่องของภาษาอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะด้วยเพราะว่าถ้าจะเอาแต่เพียงภาษาเนี่ยก็จะละทานนะเป็นจาคะหรือเปล่าและจาคะละเฉพาะทานเท่านั้นหรือใช่ไหมคะถ้าเรามีความเข้าใจถูกต้องว่าจาคะคือการสละแล้วก็ทานะคือการให้แล้วแต่ว่าจะเป็นวัตถุหรือว่าจะให้ความไม่เป็นภัยกับบุคคลนั้นหรือว่าจะให้ความรู้ความเข้าใจถูกก็เป็นการให้แต่จาคะเนี่ยเป็นการสละเพราะฉะนั้นไม่ใช่แต่เฉพาะทานหรือวัตถุศีลก็เป็นจาคะปัญญาสละหรือเปล่าคะก็สละความเห็นผิดความไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของภาษาค่ะแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะและถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะเราจะต้องกังวลไหมว่าแล้วนี่เรียกอะไรอ่ะใช่ไหมคะอย่างสภาพรู้ธาตุรู้นะคะขณะที่กำลังรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและนี่มันจิตอะไรอ่ะจะต้องเรียกไหมคะแต่ว่ารู้ลักษณะของธาตุนั้นไม่ต้องใช้ชื่อเลยค่ะเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยไม่มีชื่อนะคะเพราะว่าเป็นการรู้ลักษณะของธรรมะที่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องมีชื่อใดๆมาบอกว่านี่อายตนะหรือว่าธาตุหรือว่าปฏิจจสมุปบาทแต่ว่าการเป็นธรรมะในลักษณะนั้นปรากฏกับพระองค์โดยไตรยประการต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะในเรื่องของภาษาในเรื่องของธรรมะตัวธรรมะถ้าเรามีความเข้าใจธรรมะนะคะเราก็ไม่สับสนและในภาษาบาลีเนี่ยก็จะมีคำมากมายนะคะซึ่งถ้าไม่เข้าใจตัวธรรมะจริงๆก็จะทำให้เข้าใจคำสอนนั้นผิดได้อย่างบางคนเนี่ยนะคะจะชอบมากเลยเรื่องมหาสติปัฏฐานและสติคืออะไรรู้หรือเปล่าไม่รู้ธรรมะที่เป็นตัวสติแต่ว่าสนใจสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นก็อ่านสติปัฏฐานก็เริ่มต้นจากลมหายใจเพราะฉะนั้นก็จะรู้ลมหายใจโดยไม่รู้ว่าสภาวะที่เป็นลมหายใจที่เป็นลมหายใจนั้นเป็นอย่างไรไม่รู้ความเป็นธรรมะของลมหายใจเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็หลงว่ากำลังเป็นมหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบัพพะที่หนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็คือไม่ใช่คำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเอามาเพียงอ่านแล้วก็คิดแล้วก็ทำเนี่ยไม่มีปัญญาอะไรเลยเพราะว่าคำสอนทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องของปัญญาเพราะอะไรเพราะปัญญานั่นแหละที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีนะคะที่จะถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญญาที่ไม่มีใครเทียบเท่าได้เลยค่ะเพราะว่ารู้ความจริงแท้ของธรรมะโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นคำสอนที่สอนทั้งหมดนะคะให้บุคคลที่ฟังเนี่ยเกิดปัญญาของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเอาชื่อมาให้เอาเรื่องมาให้เข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏหรือเปล่าเพราะว่าขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดและชื่อทั้งหมดคำทั้งหมดที่ทรงแสดงก็เพื่อให้เข้าใจตัวธรรมะแต่คนนั้นไม่มีความเข้าใจตรงนี้เลยนะคะคิดว่าศึกษาธรรมะคิดว่าเรียนธรรมะแต่ไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เข้าใจธรรมะด้วยเหตุนึกจึงสงสัยทานกับจาคะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดจริงๆเนี่ยจะเข้าใจแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งแล้วก็เห็นจริงๆว่าคำพีระ พราะเหตุว่าแม้แต่เห็นทุกคนก็มีเห็นและเห็นเป็นอะไรเห็นเกิดหรือเปล่าแล้วก็เห็นดับหรือเปล่าและเห็นเป็นเราหรือเปล่า
3: เรื่องจะใส่บาตรท่านอาจารย์ฮะเมื่อก่อนนี้หนูใส่ทุกวันแต่พอมาเดี๋ยวนี้คือจริงๆก็อยากจะใส่อยู่แต่เห็นพระก็ล้นบาตรทุกวันทุกรูปก็เลยไม่ได้ไปใส
0: ่พี่ว่าความจริงก็อยากจะใส่เพราะอะไร
3: อยากจะใส่บาตรเพราะว่าคือเห็นพระภิกษุไม่มีอาหารในบาตรจริงๆตรงนั้นน่ะอยากใส
0: ่แล้วถ้าไม่ใช่พระภิกษุล่ะคะคนที่ไม่มีอาหาร
3: คนที่ไม่มีอาหารก็ให้ค่ะถ้าเจอ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระภิกษุกับคนที่ไม่มีอาหารที่อยากจะให้ต่างกันตรงไหน
3: คือคนที่ไม่มีอาหารแล้วเขาหิวก็ไม่ต่างอะไรกับภิกษุค่ะถ้าจากความคิด
0: ค่ะที่ถามก็เพื่อที่จะได้รู้จักตัวเองตามความเป็นจริงมาต้องเป็นผู้ที่ตรงตั้งแต่ว่าภิกษุคือใครใช่ไหมคะคนที่ห่มผ้าเหลืองเท่านั้นหรือเพราะว่าบางคนนะฮะเขาไม่รู้ได้ซ้ำว่าพระเนี่ยบวชถูกต้องตามพระวินัยหรือเปล่าที่มีหมู่บ้านที่หน้าแล้งเนี่ยเขาก็ทิ้งบ้านช่องแล้วก็เข้ามากรุงเทพแล้วก็โกนศีรษะแล้วก็ห่มผ้าเหลืองแล้วก็บิณฑบาตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงการแต่งกายที่จะทำให้เราเข้าใจว่านี่เป็นพระเพราะฉะนั้นต้องรู้จักคำว่าภิกษุนะคะแล้วก็ต้องรู้เจตนาของการบวช ด้วยเพราะว่าหลายคนเลยฮะที่เขาก็เบื่อๆชีวิตคฤหัสถ์เนี่ยนะคะไม่มีอะไรทำเขาก็บวชแต่เขาไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเจตนาเพียงเห็นว่าเป็นความสบายที่ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเกี่ยวข้องครอบครัวแต่บางคนก็บวชแบบยังเกี่ยวข้องอยู่ก็ยังมีวงศาคณาญาติมีอะไรเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ตรงเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยรู้จักว่าพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยบริสุทธิ์เพราะว่าพระธรรมที่ทรงแสดงนั้นด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณที่จะให้ทุกคนเนี่ยละชั่วไม่ใช่ทำโดยการที่ยังชั่วอยู่แล้วก็ไปทำอะไรต่างๆที่คิดว่าจะบวชหรือจะอะไรก็สบายอย่างนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะเราต้องมีความเข้าใจถูกต้องว่าภิกษุคือใครประการหนึ่งนะคะและจุดประสงค์ของการบวช ด้วยประการหนึ่งแล้วบวชแล้วประพฤติตามพระวินัยหรือเปล่าด้วยอีกประการหนึ่งนี่คือในยุคที่ยังมีคำสอนแล้วก็เราก็ยังได้ศึกษาแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเข้าใจได้และความเป็นผู้ตรงเพราะฉะนั้นถ้าภิกษุที่บวชโดยไม่ใช่ไตรยะเหมือนครั้งพุทธกาลนะคะที่ได้รู้อัธยาศัยของตัวเองเพราะว่าคนที่ฟังธรรมะแล้วเนี่ยก็มีหลายอัธยาศัยฟังและรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันบวชก็มีไม่บวชก็มีทำไมไม่บวชกันหมดใช่ไหมคะเป็นพระสกทาคามีสูงกว่าพระโสดาบันบวชก็มีไม่บวชก็มีเป็นพระอนาคามีแล้วนะคะบวชก็มีไม่บวชก็มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นที่เมื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสหมดละจะเป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปไม่ได้เลยไม่ใช่วิสัยของท่านที่หมดกิเลสแล้วที่จะมีชีวิตดำรงอยู่ในเพศของคฤหัสถ์ซึ่งมีความต่างกันมากเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาจริงๆนะฮะเราก็คือว่ามีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่เราไม่เคารพพระภิกษุโดยฐานะของความเป็นประมุขของพุทธบริษัททุกคนต้องเคารพไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราสำคัญตนมีมานะกระด้างกระเดื่องไม่อ่อนน้อมไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะเพราะขณะนั้นเป็นอกุศลแต่ต้องมีปัญญาที่จะรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จักพระภิกษุนะคะความรู้สึกของเราที่มีต่อบุคคลที่นุ่งห่มแบบนั้นแล้วก็บวชแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้ประพฤติตามพระวินัยก็ต้องต่างกันแล้วในครั้งพุทธกาลนะคฤหัสถ์เนี่ยค่ะสามารถที่จะไม่แสดงความเคารพพระภิกษุได้เมื่อท่านทำผิดพระวินัยไม่ใช่ว่าพอเป็นพระแล้วเราก็จะต้องแสดงความเคารพกราบไหว้เหมือนกับส่งเสริมให้ท่านไม่รู้สึกตัวว่าท่านได้ทำผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยค่ะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนยากจนอดอยากกับพระภิกษุเนี่ยต่างกันมากใช่ไหมคะเพราะว่าคนยากจนเนี่ยไม่มีใครให้ไม่มีใครเดี๋ยวแลเนี่ยเยอะแต่พระภิกษุที่ความประพฤติก็ไม่ได้ต่างกันกับชาวบ้านที่ไม่ดีแต่ก็ยังได้รับ อาหารยังได้รับการช่วยเหลืออะไรต่างๆมากมายใช่ไหมคะซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยควรหรือไม่ที่เราจะบำรุงผู้ที่ไม่ได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยถ้าเราให้ในฐานะที่เราไม่รู้ว่าความประพฤติปฏิบัติของท่านเป็นอย่างไรนะคะก็ในฐานะที่เราเคารพตามเพศของบรรพชิตแต่ว่าถ้าเรารู้จักมากกว่านั้นอีกว่าท่านไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเลยและยังมีความเห็นผิดด้วยแล้วเราจะสนับสนุนส่งเสริมไหมเราจะเป็นคนตรงไหมหรือว่าแล้วแต่จะเป็นยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะถ้าเราเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะทางเดียวก็คือว่าไม่สนับสนุนความเห็นผิดถ้าว่าประโยชน์อะไรนะคะที่จะไปสนับสนุนให้คนเห็นผิดมากๆทั่วประเทศเนี่ยถึงยังไงก็ไม่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองได้เพราะว่าเป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นสำหรับท่านเองนะคะจะใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรเนี่ยไม่มีการบังคับหรือว่าคิดล่วงหน้านะคะแต่ท่านมีความรู้สึกว่าพระท่านก็มีพอซึ่งบางรูปอาจจะไม่พอนะคะก็เป็นเรื่องของกรรมของท่านซึ่งยังไงก็ไม่ว่าจะเป็นพระหรือไม่ใช่พระบางคนก็ขาดเหลือมากๆเลยก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเขาก็ยังแสดงเพศของคฤหัสถ์แต่ถ้าเป็นบรรพชิตแล้วก็ไม่ศึกษาพระธรรมวินัยเลี้ยงชีพด้วยก้อนข้าวของชาวบ้านและท่านก็บอกว่าถ้ายังไม่รู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะก็ยังเป็นหนี้ก้อนข้าวของชาวบ้านนี่เป็นพระพุทธพจน์เลยแสดงเห็นถึงความสำคัญว่าพระศาสนาเนี่ยบริสุทธิ์ค่ะคนที่จะบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยก็คือเพื่อศึกษาและขัดเกลากิเลสมิฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่พบคนที่ขัดสนนะคะดิฉันให้ขณะนั้นเราก็ไม่ได้บังคับแต่ความเมตตาหรือความกรุณาหรือการคิดที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่เลือกไม่ใช่จำกัดว่านี่ต้องพระนะต้องถวายนะนี่เป็นคนยากจนขอทานไม่ห่มผ้าเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพจิตขณะนั้นเป็นอะไรต้องเป็นคนที่ตรงแล้วก็มีเหตุผลถ้าจะมีการสนับสนุนส่งเสริมพระธรรมนะคะก็คือว่าต้องเป็นความถูกต้องไม่ใช่สนับสนุนความเห็นผิดแล้วก็ไม่ใช่สนับสนุนคนที่ประพฤติปฏิบัติผิดนะคะซึ่งไม่มีความเคารพในพระศาสดาสามารถที่จะกระทำสิ่งที่ผิดวินัยได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนี่นะคะและเราก็ไม่ผิดนี่ถ้าเราจะไม่ส่งเสริมคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าไม่ใช่พระภิกษุในพระธรรมวินัยถ้าจะให้ก็คือให้เสมอกับคนที่ไม่มีอาหารแต่ว่าต่างกันนิดเดียวที่ว่าเราไม่รู้ว่าท่านประพฤติปฏิบัติตามหรือเปล่าเท่านั้นแต่ก็ไม่มีความต่างกันแต่ถ้าทราบว่าท่านเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะนะคะศึกษาธรรมะนะยังต้องดูอีกว่าตามพระวินัย
4: จะลดกิเลสจะลดจะละกิเลสด้วยความเป็นเราไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจึงจะเป็นไปเพื่อละกิเลสจากการสนทนาธรรมที่สำนักงานเขตพระโขนง10 มีนาคม2560

0: ทำอย่างไรจึงจะตัดจากกิเลสหรือตัณหาได้หรือไม่ก็ทำให้มันลดน้อยลงไปครับ
1: ค่ะมีกิเลสเพราะอะไรไม่ใช่อยู่ดีๆใครก็จะไปตัดได้แต่กิเลสมีเพราะอะไรต้องตัดสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดกิเลสถึงจะหมดได้ไม่ใช่มีเราไปตัดกิเลสลองเปรียบเทียบดูคำสอนคำพูดไหนถูกต้องถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกิเลสแต่จะมีตัวตนเนี่ยไปตัดกิเลสจะสำเร็จไหมการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดเพราะเป็นเหตุเป็นผลจริงๆธรรมะในพระศาสนาที่ตรัสรู้โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดอย่างยิ่งคนฟังต้องรู้ประโยชน์เพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังและอยากจะหมดกิเลสก็ไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าต้องเป็นผู้ที่ฟังเพื่อจิตได้เข้าใจว่าอะไรตัดกิเลสและกิเลสคืออะไรต้องตั้งต้นอย่างละเอียดมากไม่ใช่ว่ามีเราจะไปตัดกิเลสทำไมอยากตัดกิเลสกิเลสไม่ดีเลยคะหรือยังไงและกิเลสเกิดจากอะไรก็ไม่รู้สักอย่างคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ผู้ฟังเกิดปัญญาของตนเองหายากยิ่งที่ใครจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งซึ่งไม่เคยรู้เลยทั้งที่ปรากฏทุกวันเหมือนอยู่ในความมืดสนิทอยู่ไปวันๆเห็นไปวันๆชอบไปวันๆคิดไปวันๆแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปไม่มีการรู้ความจริงเลยว่าแท้ที่จริงแล้วอยู่ทุกวันเนี่ยจะตายวันไหนก็ได้โดยที่ว่าไม่รู้มาเลยว่าแท้ที่จริงแล้วคืออะไรถ้าเป็นเราตายก็ไม่มีเราถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีเราเกิดแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะสิ่งที่มีแต่ไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราเล็บเมื่อกี้นี้ถ้ายังอยู่ที่ตัวก็เป็นเล็บของเราพอตัดเล็บทิ้งออกไปไหนล่ะคะเอาเราไปทิ้งเลยค่ะแต่ละหนึ่งที่มีอยู่ที่ตัวไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราค่อยๆฟังนี่แหละค่ะถ้าไม่เข้าใจก็คือกิเลสแต่ฟังเข้าใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นความเข้าใจไม่ใช่กิเลสเพราะฉะนั้นหนทางที่จะละกิเลสก็คือว่าเข้าใจความเข้าใจต่างหากละกิเลสไม่ใช่เราละกิเลสคำพูดใดๆที่เผินไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่คนจะหลงเข้าใจว่าฟังง่ายทำง่ายทำได้แต่ผิดค่ะทำได้จริงๆเหรอทำได้จริงๆทำเดี๋ยวนี้และทำอะไรก็ไม่รู้เต็มไปด้วยความไม่รู้แต่ให้ทราบว่าปัญญาความเห็นที่ถูกต้องละกิเลสไม่ใช่เราถ้าไม่ฟังจะมีปัญญาไหมจะเอาตัวเราไปละกิเลสได้ยังไงเราเนี่ยตามกิเลสมานานแล้วตามมาตั้งแต่เกิดทุกวันแล้วก็จะคิดไปละกิเลสด้วยความเป็นตัวตนที่จะไปละเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะตามกิเลสตลอดก่อนอื่นเข้าใจสิ่งที่มีให้ถูกต้องแต่ถ้ามีคนบอกว่าทำอย่างนี้นะแล้วจะดับกิเลสเชื่อเขาไหมเขาไม่ให้เราเข้าใจอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่บอกให้ทำก็ตัวเราสิเก่งดับกิเลสได้แล้วจริงหรือกำลังทำนั่นแหละเป็นกิเลสแล้วก็ไม่รู้ค่อยๆไตร่ตรองจนกระทั่งมั่นคงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปดับไปคนตาบอดเห็นไหมคะไม่เห็นคนหูหนวกได้ยินไหมแต่คนตาดีไม่ได้เห็นตลอดเวลาเดี๋ยวก็ได้ยินละเดี๋ยวก็คิดละเห็นก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวที่สั้นมากเพราะไม่รู้จึงหลงว่าเป็นเราแล้วก็ไปหาทางจะไปดับกิเลสได้ยังไงในเมื่อความไม่รู้ต่างหากซึ่งเป็นกิเลสนำมาซึ่งกิเลสทุกอย่างต้นเหตุของกิเลสอยู่ที่ความไม่รู้ถ้าจะละกิเลสก็คือค่อยๆรู้เมื่อไหร่ความรู้ก็ละความไม่รู้ซึ่งเป็นต้นเหตุของกิเลสทีละเล็กทีละน้อยต้องเข้าใจและปัญญาละกิเลสไม่ใช่ทำยังไงจะปฏิบัติยังไงและถ้าคนอื่นเขาสอนเชื่อเลยแต่ไม่ใช่ปัญญาเลยสักนิดเดียวก็เป็นตัวตนซึ่งจะไปดับกิเลสแต่ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะขณะนั้นก็เป็นกิเลส

0: ราบอาจารย์สุมพรและอาจารย์ธีรพันธ์ครับขอโอกาสเบื้องต้นครับครับนะครับเป็นธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวแต่เป็นคำที่ได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยมีเกิดความสงสัยอาจารย์ครับคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับกล่าวถึงรูปที่เกิดจากจิตนะเป็นจิตตสรูปนะอาจารย์ครับมี16ประเภทครับอาจารย์16ประเภทคือทวิปัญจวิญญาณนี้ไม่เป็นปัจจัยให้แก่จิตตสรูปนี่ครับอาจารย์แล้วปฏิสนธิจิตทั้งหมดเลยครับอาจารย์ครับไม่เป็นปัจจัยแก่จิตตสรูปเพราะเป็นผลของกรรมกรรมหนึ่งพิจิตรวิบากมีกำลังอ่อนอยู่อาจารย์ครับแล้วก็อรูปวิบากนะอาจารย์ครับพอเข้าใจได้ภูมินั้นน่ะไม่มีรูปแล้วนะอาจารย์ครับแต่ที่สงสัยนะอาจารย์ครับจุติจิตของปุถุชนและอริยบุคคลตำคันตำนะอาจารย์ครับเป็นปัจจัยแก่จิตสรุปยังไงแล้วต่างกับจุติจิตของพระอรหันต์นะอาจารย์ครับที่ไม่เป็นปัจจัยให้แก่จิตสรุปเป็นยังไงครับอาจารย์ครับพิจารณาไม่ได้ครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะก็ละเอียดทีเดียวนะคะกับเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
2: ครับสวัสดีอาจารย์จุมพรและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับพระอรหันต์เป็นผู้ที่หมดกิเลสนะครับก็ต้องต่างกับผู้ที่ยังดับกิเลสไม่ได้นะครับเพราะพระอรหันต์เนี่ยนะครับไม่มีกิเลสเลยนะครับก็คือหมายความว่าอนุสัยกิเลสนะครับเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตเนี่ยไม่มีดับหมดนะครับเพราะนั้นเวลาที่จุติจิตเป็นจิตสุดท้ายในสังสารวัฏครับจิตของผู้ที่ดับกิเลสแล้วนะครับกับจิตของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่เนี่ยก็ต้องต่างกันเพราะนั้นจิตของพระอรหันต์นะครับเมื่อสิ้นชีวิตนะครับจุติจิตสุดท้ายเลยนะครับคิดดูเลยกันนะจึงไม่มีปัจจัยจึงไม่เป็นปัจจัยให้รูปเกิดนะก็เป็นความพิเศษแตกต่างจากบุคคลที่มีกิเลสนะครับผู้ที่มีกิเลสอยู่ก็ยังมีจิตนะครับที่ยังมีอนุสัยกิเลสที่ยังไม่ได้ถูกดับนะครับตามระดับของถ้าเป็นปุถุชนนี่ก็มีครบนะครับแต่แม้แต่พระญาติบุคคลเบื้องต่ำก็ยังมีอนุสัยกิเลสที่ยังไม่ได้ดับก็มีเพราะนั้นจึงต่างกันนะครับเพราะนั้นบุคคลที่เป็นพระอรหันต์นะครับก็จิตขณะสุดท้ายก็คือจุดติดจิตจึงไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชรูปรูปที่เกิดจากจิตนั่นเองครับตรงเนี้ยสงสัยหรือเปล่าครับ
0: อาจารย์ครับพิจารณาตามได้แต่ว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องที่มันเป็นคำที่ไม่สามารถพิจารณาลักษณะใดเลยอาจารย์ครับแต่ก็ฟังตามอาจารย์เก่านะแม้แต่อาจารย์เก่าเป็นจิตสุดท้ายของสภาพรู้พอจิตเป็นสภาพรู้ของสังสารวัฏนี้เหลือจิตประเภทนี้นะไม่เป็นปัจจัยอะไรอีกเลยไม่เป็นอนันตรปัจจัยให้แก่ปฏิสนธิจิตอีกเลยไม่เป็นสมณันปัจจัยนี่แหละอาจารย์ครับมันไต่ตองตามได้กามันเป็นอะไรเป็นอัศจรรย์จริงๆนะอาจารย์ครับมันพอพิจารณาว่าอย่างปุถุชนหรืออย่างบุคคลน่ะขณะที่จุติจิตน่ะแล้วมีเหตุที่ไปปฏิสนธิจิตอยู่อรูปภพน่ะอาจารย์ครับแต่ก็ยังไม่มีรูปปฏิสนธิจิตและรูปประพรมที่ต่อจากกันจุติจิตที่บุคคลที่เจริญฌานทั้งหลายอย่างนี้กันครับก็ยังจุติจิตเหล่านั้นอ่ะยังเป็นปัจจัยแก่รูปเกิดได้ทั้งที่ว่าภูมิต่อไปนะตัวอย่างกันครับภูมิต่อไปเป็นอรูปิบาทอย่างนี้กันครับแต่กับปฏิสนธิจิตเหล่านั้นก็ไม่เป็นปัจจัยให้แก่รูปเกิดได้แต่จุติจิตของปุถุชนยังไงก็เป็นปัจจัยเหตุที่ทะลุส่วนพระอรหันต์นี่อาจารย์ครับ ไม่เป็นเลยแล้วอัศจรรย์ที่อาจารย์ให้คำเข้าใจเมื่อกี้นี่คือไม่มีอนุสัยกิเลสอีกเลยเป็นจิตสุดท้ายของสังสารวัฏนี้เลยอะไรที่ละเอียดลึกซึ้งจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้กับอาจารย์ครับอาจารย์สุภวรรณอาจารย์ธีรพันธ์มีขออื่นที่ขยายให้พ่อได้เสือเป็นเครื่องไต่ตองอีกเล็กน้อยได้มั้ยครับมันเรื่องคำอาจารย์ครับ
2: ครับก็แสดงถึงความพิเศษนะครับสำหรับบุคคลที่มีจิตสุดท้ายในสังสารวัฏที่ดุจจิตไม่มีจิตอื่นนะครับก็คือปัจจุบันที่จิตเกิดไม่มีปัจจัยให้มีจิตเจตสิกเกิดอีกเลยเนี่ยจึงต่างกันนะครับเนี่ยครับครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ยินได้ฟังมาก่อนใช่ไหมครับแต่ก็พอที่จะได้พิจารณาตามนะว่าเมื่อผู้คนที่ดับกิเลสหมดสิ้นแล้วเนี่ยนะครับแม้แต่จุติจิตก็ต้องต่างจากผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับยังไงผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่จิตขณะจุติจิตก็ยังมีปัจจัยให้เกิดรูปเป็นปัจจัยให้เกิดรูปรูปที่เกิดจากจิตนั่นเองก็แสดงถึงความต่างกันรีบเลยนะครับนั่นผู้ที่ดับกิเลสได้นะครับก็คิดดูแล้วกันนะครับจะให้เหมือนกับจิตผู้ที่เหมือนกับผู้ที่ยังดับกิเลสไม่ได้จะเป็นไปได้หรือนั่นจึงเป็นความต่างกันเห็นไหมครับไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปเลยคิดดูก็ลองพิจารณาใช่ไหมครับขณะที่ยังไม่เกิดตัวจิตของพระอรหันต์เนี่ยนะครับสำหรับพระอรหันต์เองใช่ไหมครับจิตรูปที่เกิดจากจิตนะครับเห็นไหมครับจิตที่มีกิเลสไม่มีแล้วรูปที่เกิดจากจิตที่เป็นโลภะก็ไม่มีเกิดจากโทสะนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยดับได้ตั้งแต่เป็นพระอนาคามีแล้วเห็นไหมครับแม้ยังไม่จุติจิตใช่ไหมครับกิเลสที่เกิดคือหมายความว่ารูปที่เกิดจากจิตที่มีกิเลสนะครับจึงมีปัจจัยให้เกิดรูปได้ใช่ไหมครับที่เกิดจากโลภะคิดดูเลยกันม
0: ัน
2: มีปัจจัยให้เกิดรูปได้แต่พระอรหันต์เนี่ยยังไม่สิ้นชีวิตเลยเนี่ยไม่มีจิตที่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปที่เกิดจากโลภะไม่มีเลยเป็นความต่างกันนะครับ
0: ต่าง
2: กันก็พิจารณาตามได้ใช่ไหมครับพี่นานะครับไม่มีเลยอ่ะคิดดูเลยกันแล้วจิตนะครับก็ตามการศึกษาใช่ไหมเพราะเป็นระดับของผู้ที่เป็นพยาบุคคลเนี่ยเราก็คิดตามเหตุผลได้นะครับแต่ที่จะให้มีความลึกซึ้งต้องค่อยๆเข้าใจความจริงของสภาวะธรรมะนะครับนี่ครับที่จะเป็นปัจจัยค่อยๆคลายความสงสัยลงนะครับไปดูการผู้ที่ดับกิเลสจะให้มีรูปขนาดสุดท้ายได้ยังไงที่เกิดจากจิตเนี่ยเพราะไม่มีอนุสัยเลยคิดดูเลยอนุสัยไม่มีเลยที่เป็นนั้นกิเลสที่นอนเลี้ยงไม่มีเลยเพราะนั้นไม่มีรูปที่เกิดจากจิตเลยเนี่ยนี่คือว่าความพิเศษแม้ท่านได้ยินได้ฟังก็ยังยากใช่ไหมครับขนาดสุดท้ายของสังสารวัฏคิดดูเลยกันก่อนจะมาเป็นพระอรหันต์เจ้าสุดท้ายนี่คิดดูแล้วกันเป็นบุคคลใดบ้างมาในแสนโกฏกับนะครับมันจึงพิเศษแตกต่างจากจิตของบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับ
0: ครับขอบคุณอาจารย์ธีรพันธ์ครับมันเป็นอะไรที่อัศจรรย์แล้วก็เป็นความจริงหนึ่งว่ามีสองแต่จริงโดยที่ความมืดบอดยังเป็นปลาไต่น้ำนี่ครับอาจารย์ครับไม่สามารถจะเข้าใจแม้แต่เพียงคำครับอาจารย์ครับก็เป็นยกไว้เป็นคุณของมหาปัญญาคุณของพระพุทธองค์ฟังไว้อาจารย์ครับพอได้สนใจกับสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วก็เป็น เรื่องที่ควรจะสนทนาใส่ใจดีกว่าครับอาจารย์ครับที
2: ่
0: ยิงบางคำที่ไม่สามารถที่เป็นรู้เรื่องของเต้าได้อาจารย์ครับความเป็นปลาเขาอาจารย์ครับ
2: แม้แต่การยิ้มแย้มนะของบุคคลทั่วไปก็ยังต่างกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
2: การยิ้มของผู้ที่เป็นปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต่ำและเป็นพระอรหันต์การยิ้มต่างกันเห็นไหมครับนี่ครับแสดงว่าเทวจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยนะครับให้มีการยิ้มแย้มนะครับจึงต่างกันนะครับตามกำลังใช่ไหมครับถ้ามันยังมีกิเลสอยู่การยิ้มก็ต่างออกมาหลังจากบุคคลที่ของผู้ที่มีกิเลสกับผู้ที่ไม่มีกิเลสจึงต่างกันแม้ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับจะให้พระอรหันต์มาอย่างยิ้มโผล่เลาะอย่างปุถุชนได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับอาจารย์ครับ
2: นะครับครับนี่ก็เป็นความพิเศษของผู้ที่ดับกิเลสแต่ผู้ที่ยังดับกิเลสไม่ได้ก็จะมีรูปที่เกิดจากจิตนะจะโทสะบ้างโลภะบ้างประการต่างๆเห็นไหมครับให้มีกิริยาการเป็นไปกับจิตเห็นไหมครับเนี่ยครับ
0: เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ไม่เคยได้ยินแม้แต่ยังพระในเข้าใจคำหลังจัง
2: ครับ
0: ยังดีอาจารย์ครับอันแต่ก็อาศัยนี่แหละอาจารย์ครับอาจารย์ที่ทวนคืนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้ได้ยินได้ฟังอีกอาจารย์ครับอาจารย์สุภพรมีอะไรจะเกิดขึ้นหน่อยไหมครับอาจารย์ครับ
1: ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเนื่องด้วยปัจจัยฉะนั้นวิบากต้องเป็นผลของกรรมแน่ๆใช่ไหมคะแต่กรรมไหนเราไม่รู้กรรมในอดีตหรือกรรมปัจจุบันแต่วิบากต้องเป็นผลของกรรมฉะนั้นเมื่อยังมีเหตุมีปัจจัยที่ได้ทำเหตุในอดีตวิบากซึ่งเป็นผลก็ต้องเกิดขึ้นลองพิจารณาดูสิคะว่าเจตสิกสิบทวิปัญจวิญญาณมีเจตสิกเจ็ดดวงไม่เป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชรูปละเอียดปานนี้นะคะแม้อเหตุกจิตที่เป็นไม่มีเหตุอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากนะคะให้ผลไปเกิดในอบายแม้เป็นจิตที่ไม่มีเหตุลองคิดดูนะคะฉะนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเกิดจากเหตุที่ดีสองเหตุด้วยเราจะไม่เป็นปัจจัยให้จิตตชรูปเกิดได้อย่างไรฉะนั้นความละเอียดความเป็นไปของสภาพธรรมะเนี่ยเกินกำลังนะคะแม้เราจะศึกษาตามปัญญาของเราไม่สามารถที่จะลงลึกไปในเรื่องของปัจจัยอย่างละเอียดฉะนั้นจุติจิตเป็นจิตชาติวิบากยังมีเหตุปัจจัยที่ละเอียดยิบที่จะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดแม้จุติจิตจะเป็นจิตสุดท้ายของชาตินี้ก็ทรงแสดงว่าเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชรูปดูสิคะคิดตามไหวไหมคะคุณบุญส่ง
0: โอ้อาจารย์ครับแม้แต่ฟังเป็นอะไรเป็นเรื่องที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแต่ไม่สามารถไต่ตองเข้าใจอย่างท่องแท้ได้เลยท่านครับแต่เพียงเข้าใจตามคำที่ได้ยินได้ฟังเป็นเหตุเป็นผลจริงๆครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะฉะนั้นวิบากต้องเกิดจากขอโทษค่ะวิบากต้องเกิดจากเหตุใช่ไหมคะซึ่งเหตุก็ละเอียดยิบแล้วก็เหตุหนึ่งจะทำให้วิบากหลายวิบากด้วยนะคะฉะนั้นก็เป็นความละเอียดนะคะเมื่อยังมีเหตุมีปัจจัยก็ทรงแสดงอย่างละเอียดตามเหตุตามปัจจัยก็มีจิต11 16ประเภทใช่ไหมคะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปดูสิคะนั่นเป็นพระปัญญาคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราศึกษาตามนะคะแม้คิดตามก็ยังยากใช่ไหมคะก็ฟังไว้เก็บไว้นะคะจะให้แจ่มแจ้งทีเดียวนะคะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดในเรื่องของปัจจัยปัจจัยในอดีตมีใช่ไหมคะอนุสัยกิเลส แล้วกรรมในอดีตอีกมากมายนะคะแล้วกรรมปัจจุบันที่จะเป็นปัจจัยให้วิบากแม้วิบากนะคะก็ยังมีความละเอียดนะคะว่าวิบากตรงนี้เกิดจากกรรมอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าวิบากซึ่งเป็นผลของเหตุยังจะต้องเป็นไปฉะนั้นจุติจิตของพระอรหันต์เท่านั้นที่หมดเหตุหมดปัจจัยท่านอื่นนะคะที่ไม่ใช่พระอรหันต์ดูสิคะยังมีปัจจัยให้เกิดรูปความอัศจรรย์ของเหตุปัจจัยนี้ล้ำลึกนะคะในคัมภีร์ที่เป็นอภิธรรมมัตสังคหะทรงแสดงว่าปัจจัยเป็นคัมภีร์ที่ล้ำลึกนะคะฉะนั้นแม้ศึกษาก็ค่อยๆพิจารณาวิบากขณะนั้นวิบากต้องเป็นผลของกรรมแล้วทรงแสดงว่าวิบากที่เป็นผลของกรรมแม้นั้นยังเป็นปัจจัยแม้วิบากนะคะยังเป็นปัจจัยให้เกิดจิตตชรูปดูสิคะละเอียดปานนั้นนะคะฉะนั้นก็ค่อยๆพิจารณานะคะให้เห็นความเป็นปัจจัยอย่างละเอียดซึ่งศึกษาตามก็ยากใช่ไหมคะทำไมทวิปัญจวิญญาณนะคะไม่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปเพราะเจตสิกมีน้อยใช่ไหมคะก็เป็นสาเหตุหนึ่งแต่ความละเอียดความล้ำลึกนะคะแม้จุดติดจิตของปุถุชนกับพระอริยบุคคลดูสิคะแม้บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายคือจุติจิตของพระอรหันต์ดับหมดสิ้นซึ่งปัจจัยหลากหลายฉะนั้นเมื่อเรายังมีปัจจัยหลากหลายความเป็นไปของเหตุและปัจจัยนะคะรูปก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะเจตสิกก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จิตเป็นปัจจัยฉะนั้นความละเอียดของปัจจัยล้ำลึกมากนะคะก็ค่อยๆฟังค่อยๆสะสมไม่ทราบคุณบุญส่งพอที่จะหายความสงสัยบ้างไหมคะ
0: อาจารย์ครับอ่านคลายเลยในเมื่อที่คลายพอว่าจะไม่จะไม่มีความอยากจะไปสนใจเรื่องที่เกินกำลังพอว่าอาจารย์สมพรก็ได้กล่าวเมื่อกี้นี่นะครับเหมือนกับพี่ๆคนอื่นๆที่พอมีความเข้าใจแล้วก็ได้ให้ความเข้าใจเหมือนกันกับอาจารย์เลยครับแม้แต่จิตชาติบาครับทั้งหมดนะบางประเภทก็เป็นจิตตสรูปเป็นปัจจัยแก่รูปเกิดขึ้นแล้วก็บางประเภทนะที่ไม่เป็นอ่ะไม่สงสัยทั้งที่ทวิปัญจวิญญาณนี่อาจารย์ครับเดี๋ยวนี้ก็มีเห็นได้ยินเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นปัจจัยแก่จิตสรูปแล้วไม่สงสัยอ่ะมันเหตุผลอะไรแล้วรู้แล้วหรือยังแม้แต่จิตเหล่านั้นอาจารย์ครับแต่ไปกี้โดยกิเลสที่หลากหลายความเป็นอนัตตาสงสัยไปหมดเลยอาจารย์ครับสิ่งที่เกินกำลังก็สงสัยแต่ก็ดีเป็นเหตุให้มีคำถามเกิดขึ้นและอาจารย์ก็มีโอกาสไปกล่าวเตือนว่าคิดอะไรเดี๋ยวนี้ก็มีจิตเป็นปัจจัยแก่รูปเพียงคิดตามแต่ก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงเลยเพียงแต่คิดตามจำนวนคำก็เป็นคำเตือนดีที่สุดเลยท่านครับเป็นหู้เลยว่าควรจะฟังอย่างไรควรจะรู้ฐานะของตนอะไรไม่รู้อะไรที่รู้อะไรที่ไม่รู้เหมือนครับท่านอาจารย์อนุทวนคำอาจารย์ยืนคำท่านครับเป็นอะไรที่ยิ่งฟังอีกยิ่งเห็นความกรุณาของคณะอาจารย์จริงๆท่านอาจารย์ครับอาจารย์สุมพรครับเชิญท่านอาจารย
1: ์ค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆมั่นคงใช่ไหมคะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องเนื่องด้วยปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยก็ไม่มีเหตุที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นฉะนั้นไม่ใช่เราใช่ไหมคะทุกขณะของจิตเห็นต้องมาปัจจัยขณะที่เป็นกุศลอกุศลจิตเกิดขึ้นสี่ชาติกุศลอกุศลวิบากกิริยาล้วนแต่เหตุปัจจัยทั้งนั้นเพื่อค่อยๆมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานะคะทุกอย่างที่เกิดไม่ได้มีใครบังคับบัญชาเกิดแล้วด้วยปัจจัยค่อยๆมั่นคงในความไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นแม้เราศึกษาปริยัติมากมายนะคะไม่จบแน่ๆนะคะเพราะว่าเรื่องราวไม่จบแต่ว่าการศึกษาปริยัติเหตุผลเพื่อที่จะได้ค่อยๆนะคะให้เห็นถึงความเป็นไปของปัจจัยที่เป็นธรรมะไม่ใช่เราค่อยๆมั่นคงขึ้นค่ะ
0: อาจารย์ครับได้ยินคำว่าค่อยๆมั่นคงขึ้นอาจารย์ครับค่อยๆมั่นคงขึ้นก็ต่อเมื่อว่า มันคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเนี่ยอาจารย์ครับเพียงแต่ได้ยินว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรานี่ไต่ตองธรรมะที่มีจริงๆไม่ใช่เราแต่ไม่เพียงแต่คำยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ก็ค่อยๆนะคะเพราะว่าเรื่องของความเข้าใจแต่ละหนึ่งขณะของความเข้าใจนี้สำคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นอาหารของโลภะที่หวยหาคำตอบมันติดอยู่ที่ใจไม่คลายสงสัยไม่ได้นะคะแต่ก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้ถามอะไรต่างๆใช่ไหมคะเหมือนได้คำตอบเหมือนสมใจโลภะแต่ขณะนั้นสภาพธรรมะไหนกำลังปรากฏอันนี้สำคัญที่สุดใช่ไหมคะไม่งั้นก็จะเป็นเรื่องที่ตามหาคำตอบไม่จบไม่สิ้นนะคะแต่คำตอบที่สามารถที่จะตอบปัญหาแล้วก็หมดปัญหาจริงๆก็คือพิจารณาสภาพธรรมะที่ปรากฏที่คุณบุญส่งได้กล่าวถึงตั้งแต่แรกนะคะฉะนั้นสาระของการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ที่จะไปหาคำตอบเพราะว่าเกินกำลังปัญญาเพราะว่าบางส่วนเราไม่สามารถที่จะแม้ตอบนะคะแม้ตอบคำถามนั้นได้แต่ว่าคำตอบที่ผู้ฟังได้รับแต่ละท่านก็สะสมมาแตกต่างกันฉะนั้นก็เปรียบเทียบในครั้งพุทธกาลผู้ที่ฟังสั้นๆท่านสามารถบรรลุอริยสัจธรรมได้เพราะว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจฉะนั้นส่วนไหนเข้าใจได้ค่อยๆเข้าใจส่วนไหนพอที่จะรับฟังเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเรื่องของความสงสัยยังมีอีกเยอะเราไม่สามารถที่จะคลายความสงสัยได้ตราบใดที่ปัญญายังไม่สามารถที่จะเข้าใจเหตุและผลตามความเป็นจริงฉะนั้นเรื่องของปัจจัยเนี่ยค่ะละเอียดยิบและมีปัญหานะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะคลายความสงสัยตราบเมื่อปัญญาค่อยๆเจริญขึ้นจนสามารถบรรลุอริยสัจธรรมฉะนั้นเราเป็นปุถุชนศึกษาคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความละเอียดลึกซึ้งแน่นอนต้องมีปัญหาฉะนั้นก็ค่อยๆใช่ไหมคะสนทนาฟังธรรมค่อยๆ คลายความสงสัยตามลำดับค่ะ
0: โอ้อาจารย์ครับอาจารย์กล่าวมาทุกคำนะเป็นคำที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเลยอาจารย์ครับแต่บางทีไม่รู้อาจารย์ครับการอยากรู้อยากได้คำตอบเพื่อสนองให้ความอยากอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องที่มีในชีวิตประจำวันเนื่องเลยอาจารย์ไม่เตือนนะไม่คิดว่าสภาพเหล่านี้นะเป็นธรรมะเลยอาจารย์ครับอาจารย์ไม่กล่าวไม่เป็นไม่มีคำเตือนไม่มีคำกล่าวไม่รู้เลยว่าโอ้อันโลภะนั่นน่ะก็เป็นอาการที่อยากได้คำตอบอยากได้ผลอยากถามอีกนะจังครับแต่เนี่ยอาจารย์ครับเวลาอาจารย์กล่าวเนี่ยสิ่งที่มีบ่อยๆคิดได้เลยอาจารย์ครับมีจริงๆอย่างนี้อาจารย์แต่ศึกษาค่อยๆศึกษาทีละคำแล้วก็พิจารณาทีละคำอาจารย์ครับวันหนึ่งน่ะเกือบจะไม่มีเลยอาจารย์ครับไม่ค่อยสนใจกับทีละคำไต่ตองคำนั้นเลยอาจารย์ครับเพราะว่าสะสมความเป็นเราความเป็นความอยากอาการของความหวังนี่ท่วมเลยอาจารย์ครับแต่ก็นี่อาศัยคำกล่าวของอาจารย์นี่ครับอาจารย์ครับเพื่อพิจารณาถึงอาการเหล่านี้นะมันมีแต่ก็พิจารณาตัวมันเป็นธรรมะเพียงแต่พิจารณาคันคิดนะอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรจะที่คุ้มสับอีกเพิ่มเติมก็ดีนะอาจารย์ครับขอรับฟังครับอาจารย์ครับเป็นโอกาสที่ได้ยินได้ฟังที่ดีนะอาจารย์ครับ
1: ค่ะก็เรื่องราวนะคะที่จะคลายความสงสัยก็ต้องมาจากคำที่เป็นคำกล่าวของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าทุกคำเป็นคำจริงแต่เมื่อท่านกล่าวถึง45พรรษาเราศึกษาตามนะคะก็ยากที่จะเข้าใจฉะนั้นก็ยินดีนะคะที่คุณบุญส่งได้สะสมบุญในอดีตที่มีความสนใจส่วนไหนยังไม่ชัดเจนก็นำมาสนทนาก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งขณะของการได้ยินได้ฟังเกิดความเข้าใจคลายความสงสัย นะคะแต่ถ้าฟังแล้วยังไม่ชัดเจนก็สามารถสอบถามต่อได้นะคะแต่ว่าวันอังคารที่ได้สนทนากับท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เกื้อกูลนะคะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยยังไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราเข้าใจเพราะว่าปัญญายังไม่พร้อมที่จะรับฟังคำนั้นแล้วคลายความสงสัยฉะนั้นนะคะก็อดทนที่จะถามอดทนที่จะฟังแล้วฟังอีกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่จะไม่ละเลยนะคะก็คือค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจในขั้นการฟังเพราะว่าขั้นการฟังนี้สำคัญมากนะคะถ้าไม่มีขั้นการฟังที่ละเอียดจะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้สามารถที่จะคุ้นเคยกับสภาพธรรมะในชีวิตประจำวันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเข้าใจทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะเข้าใจบ่อยๆนะคะสัญญาความจำที่จำด้วยความเข้าใจก็ค่อยๆคุ้นเคยกับสภาพธรรมะฉะนั้นก็เป็นปกติธรรมดาของผู้ที่กำลังศึกษาก็ต้องมีปัญหาที่ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าเมื่อได้รับฟังปัญหาอย่างน้อยก็คลายความสงสัยแต่ว่าถ้าจะศึกษาจริงๆนะคะก็ค่อยๆพิจารณาสภาพธรรมะที่ปรากฏถามเพื่อคลายสงสัยหรือถามเพื่อที่จะอยากจะได้คำตอบทั้งๆที่รู้ว่าเป็นความละเอียดนะคะฉะนั้นก็เป็นความเป็นไปของผู้ที่กำลังศึกษาเป็นเช่นไรก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะคะก็เป็นการที่ปลูกฉันทะใช่ไหมคะแล้วก็เริ่มที่จะรู้สาระของการศึกษาปริยัตินะคะศึกษาปริยัติเท่าไหร่ก็คงไม่พอแต่ว่าศึกษาปริยัติเพื่อถึงตัวลักษณะของสภาพธรรมะ

0: ลึกซึ้งแล้วใช่ไหมครับก็ต้องย้อนกลับมาเริ่มใหม่เนี่ยปราลบแล้วปราลบอีกเนี่ยฟังธรรมะจนกว่าจะที่ฟังธรรมะเนี่ยธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่โดยจำโดยพูดตามแต่ว่าความเข้าใจเท่านั้นแหละที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมะจริงๆเนี่ยครับไม่งั้นก็จะเป็นพูดตามความจำตามเรื่องราวที่คุ้นกันใช่ไหมครับถ้าไม่เข้าใจก็จะคุ้นกับคำกับชื่อต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตามไปเรื่อยๆกับความจำนะครับครับ
1: อาจารย์ธีรพันธ์ครับในเมื่ออาจารย์กล่าวเนี่ยก็ฟังแล้วตอนนั้นมีความอยากจะถามอาจารย์ครับฟังอ่ะฟังธรรมะอาจารย์ครับธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่คำของพระโต๊ะน่ะของพระโต๊ะน่ะเป็นคำเป็นบัญญัติเป็นพุทธบัญญัติอาจารย์ครับแล้วฟังธรรมะหนึ่งเสียงได้ยินหนึ่งเสียงก็ไม่ใช่คำแล้วฟังธรรมะตรงนี้อาจารย์ครับฟังคำหรือว่าฟังธรรมะยังไงอาจารย์ความละเอียดลึกซึ้งนะครับอาจารย์ครับกรุณาด้วยครับอาจารย
0: ์ครับก็ต้องไม่ให้ฟังเรื่องทั่วไปใช่ไหมครับฟังธรรมะจะไม่ให้เรื่องทั่วไปที่เราเคยเข้าใจกันแต่ว่าฟังธรรมะเนี่ยต้องเป็นคำที่ไม่เคยได้ยินหรือฟังมาก่อนเนี่ยต้องเห็นความลึกซึ้งนะครับเพราะว่าธรรมะคำเดียวไม่ใช่เป็นเพียงชื่อแต่ว่าอรรถะที่ลึกซึ้งลงไปอีกของคำว่าธรรมะเนี่ยนะครับลึกเข้าไปเพราะความลึกซึ้งความละเอียดของพระธรรมนั่นเองแม้คำเดียวก็เห็นไหมครับที่จะลึกซึ้งขนาดไหนลึกซึ้งระดับไหนนะครับและก็ต้องเป็นไปตามการเห็นประโยชน์จริงๆที่จะฟังเพื่อเหตุใดเหตุหนึ่งหรือว่าเพื่อที่จะฟังเพื่อที่จะเข้าใจแล้วก็ใส่ใจดีๆขณะที่ใส่ใจเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะขณะนั้นนะครับเพราะใส่ใจมีจริงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าไม่เห็นประโยชน์ก็ใส่ใจในเรื่องอื่นนะครับพอยตามนะครับที่จะเป็นไปกับความคุ้นเคยกับความไม่รู้นะครับเพราะนั้นการที่จะเห็นประโยชน์จริงๆนะครับจากเข้าใจที่จะเป็นเรื่องอื่นเป็นคำเป็นเรื่องแต่ค่อยๆรู้ว่าถ้าทำแต่ละคำเนี่ยส่องให้เห็นถึงความจริงของอะไรแต่ละคำแม้แต่คำว่าธรรมะเห็นไหมครับค่อยๆขยายต่อไปแต่ละคำแต่ละคำคำเดียวจากธรรมะมีคำโน้นคำนี้เข้ามาแต่เป็นธรรมะหรือเปล่าหรือว่าฟังเพื่อได้เรื่องได้ชื่อได้คำแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการศึกษาธรรมะถ้าศึกษาธรรมะจริงต้องเป็นศึกษาสิกขาไงครับสิกขาก็คือเข้าใจนะครับที่จะน้อมประพฤติเป็นบัตรตามฉะนั้นเป็นธรรมะที่ไม่ใช่ใครเลยนะครับที่จะน้อมไปได้ใช่ไหมครับที่จะน้อมไปไม่ใช่ใครใช่ไหมครับแต่ความเข้าใจที่เกิดขึ้นน้อมไปทีละนิดทีละนิดที่จะเข้าใจความจริงกล่าวถึงธรรมะกล่าวถึงอะไรครับไม่ใช่พูดว่าธรรมะมีจริงแต่ขนาดนี้อะไรที่มีจริงเห็นไหมครับกว่าจะบอกว่ามีจริงเห็นไหมครับหรือถ้าเป็นคำเป็นชื่อละพูดได้เลยธรรมะสิ่งที่มีจริงกับว่าไปแต่ที่จะเป็นไปตามความเข้าใจที่ว่าขนาดนี้อะไรจริงกล่าวตามที่เข้าใจนั่นแหละครับ
1: และอาจารย์เป็นคำสั้นๆและอาจารย์ก็อธิบายขยายคำที่ให้ผมดีไต่ตองด้วยอาจารย์ครับแต่เป็นอะไรที่ยากอาจารย์ครับเวลาฟังธรรมะอย่างนี้อาจารย์ครับก็เลยคิดว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงมีลักษณะแล้วอาศัยคำนี้เป็นคำจริงกล่าวถึงลักษณะของธรรมะนั้นๆชื่อว่าฟังธรรมะแต่อาจารย์บอกว่าฟังคำแล้วคิดถึงเรื่องราวเนี่ยเป็นการสะสมของความไม่รู้เป็นการสะสมของกิเลสที่เป็นความคุ้นชินนั่นน่ะโดยส่วนตัวล่ะเป็นอย่างนั้นอาจารย์ครับเป็นอย่างนั้นเลยเวลา

0: บางคำเนี่ยไม่คำจริงแล้วนะไม่ค่อยจริงตามคำนะเลยอาจารย์ครับมัวแต่ไปคิดเรื่องอาจารย์ครับไปคิดเรื่องเวลามีคำถามอาจารย์ธีรพันธ์ก็ฟังธรรมะแล้วขณะนั้นใส่ใจอัตถะของคำว่าฟังธรรมะนี่นะคือยังไงเนี่ยคือฟังสิ่งที่มีจริงอ่ะโดยอาศัยคำนี้ยังไงอาจารย์ครับเพราะว่าลืมบ่อยๆเลยอาจารย์ธีรพันธ์ครับสะสมเวลาฟังคำแล้วก็อยากจะคิดได้คำอีกอยากจะคิดอีกคำอีกอาจารย์ครับแต่ก็ไม่ใส่ใจคำว่าฟังธรรมะนี่กล่าวถึงเห็นก็เลยอาศัยคำว่าเห็นนี่คำหนึ่งแล้วก็มีเรื่องว่าเห็นนี่มีคำอะไรต่อไหมอย่างเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีเห็นจริงๆเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจเลยพอเหตุผลอะไรครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็สะสมความไม่รู้มาเท่าไหร่อ่ะ
0: โอ้ยอาจารย์ครับพูดไม่ได้เลยว่าสะสมรู้ว่ามันถ่วมมาเลยอาจารย์ครับ
1: ครับแม้แต่ฟังธรรมะก็ไปกับเรื่องอื่นโดยไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์ครับและแม้แต่ฟังธรรมะนะครับที่จะไม่ใช่เป็นความคิดของเราเองก็ยากแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ความคิดของเราใส่เข้าไปใช่ไหมครับเอาความคิดเราใส่เข้าไปเติมเข้า
0: ไปใช่ครับอาจารย์ใช่
1: เลย
0: ใช่เลยอาจารย์เป็นอย่างนี้จริงๆเลย
2: โอ้อาจารย
0: ์ทกานี่แหละรำคาญไม่อยากให้มีเราใส่เข้าไปก็นี่เพิ่มพี่อาจารย์ครับ
1: ครับแต่ก็เป็นปกติของธรรมะต้องไม่ลืมนะฟังธรรมะจนกว่าจะรู้ว่าแม้ที่คิดไปเรื่องอื่นก็ไม่ใช่ใครนะครับเป็นสิ่งที่มีจริงที่สะสมมาที่จะคิดเรื่องอื่นเห็นไหมครับมีคิดก็เป็นธรรมะแต่เมื่อไม่รู้ว่าคิดเป็นธรรมะก็นะครับเป็นเราที่ไปในเรื่องราวต่างๆแต่จนกว่าจะรู้ว่าแม้คิดเรื่องร้านเรื่องนี้ก็เพราะสภาพธรรมะที่เป็นสภาพรู้นั่นเองเนี่ยที่จะจนกว่าจะคุ้นเคยกับสภาพที่มีจริงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่มีแต่เพียงชื่ออ่ะมีจริงอะไรแต่คิดไงครับคิดเป็นสภาพรู้ใช่ไหมครับเป็นสภาพธรรมะสภาพรู้ชนิดหนึ่งเห็นไหมครับความรู้นี่ก็หลากหลายจะรู้เห็นได้ยินได้กินลิ้มรสรู้โผฏฐัพพะหรือคิดนี่ก็เป็นสภาพรู้แต่ทำกิจต่างกันจะให้เห็นเป็นได้ยินไม่ได้จะให้ได้ยินเป็นคิดไม่ได้แล้วขณะที่คิดเรื่องราวขณะนั้นก็ไม่ใช่มีปรมัตถ์ที่มีจริงที่เป็นอารมณ์แต่มีเรื่องราวนะครับของเกี่ยวกับบัญญัติเรื่องราวนะครับแต่สิ่งที่มีจริงก็คือคิดเห็นไหมครับนะแต่ถ้าใครคิดอีกใช่ไหมครับถ้าเราคิดอีกก็ยังใช่ไหมครับยังจนกว่าจะฟังธรรมะคิดก็ไม่ใช่ใครจนกว่าจะเป็นเราที่คิดแทนที่จะเป็นเราคิดเหมือนอย่างที่เคยคิดแต่เดิมแต่เป็นจิตที่คิดเป็นสภาพรู้ที่คิดเนี่ยครับเพราะนั้นธรรมะเนี่ยจะไม่ไปอื่นอย่างนั้นจนกว่าจะไม่ไปอื่นคือเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดอะนะครับฟังธรรมะก็จริงนะครับแต่ฟังนะเป็นเรื่องได้เรื่อง
0: ในเรื่อง
1: ครับ
0: โอ้อาจารย์ครับเป็นอะไรที่มันโอ้มันหัวร้อนน้ำตาออกนะอาจารย์ครับมันเป็นในเรื่องจริงๆเลยอาจารย์ครับนี่อาจารย์ครับอาจารย์กล่าวถึงเมื่อกี้นะอาจารย์ครับคิดนะคิดเรื่องแล้วคิดนะก็เป็นเราเรื่องก็เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาศัยเสียงของพระธรรมเนี่ยเก่าคิดนะทุกอย่างคิดมีพอคิดมีจริงๆคิดนี้จริงๆแต่ยังไม่ทันได้รู้คิดนะอาจารย์ครับแล้วก็คิดคืนอีกได้ว่าคิดเป็นธรรมะเพียงคิดเป็นธรรมะนี่แหละที่มีความหมายลึกซึ้งคำว่าเปลี่ยนนิสัยใหม่เปลี่ยนนิสัยใหม่สะสมนิสัยใหม่ที่ถูกต้องยังไงลึกซึ้งยังไงครับอาจารย
1: ์ก็ไม่ได้บังคับให้รู้คิดแต่คิดเกิดแล้วแต่ไม่รู้ครับไม่ใช่คิดดับแล้วก็ไปตามที่จะไปรู้คิดอีกเห็นไหมครับกลายเป็นเราเนี่ยแต่คิดเกิดแล้วไม่รู้เนี่ยครับจนกว่าจะคิดเกิดหรืออะไรไม่ให้คิดอะไรที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับสิ่งที่มีจริงมีแล้วแต่ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เป็นเรา คิดเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่ากินคิดแล้วก็จะไปหาคิดอีกขณะที่หานี่คิดหรือเปล่าครับขณะที่หาก็เห็นใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับหาคิดอีก
1: ครับเนี่ยครับก็รู้ความเป็นจริงว่าบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยเพราะมีธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับตั้งใจฟังอยู่ดีๆเห็นไหมครับเป็นเรื่องอื่นไปแล้วเจตนาที่จะใส่ใจดีๆแต่ทำไมเป็นเรื่องอื่นเห็นไหมครับเห็นความรวดเร็วของความไม่รู้แล้วก็สภาพธรรมะที่เกิดดับอย่างรวดเร็วมากเห็นไหมครับ
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์เนี่ยครับถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งความละเอียดของพระธรรมแบบเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ที่จะฟังแล้วจะเข้าใจได้เลยทันทีเห็นไหมครับต้องค่อยๆสะสมนะครับสะสมเนี่ยทีละนิดทีละนิดนะครับอยากจะได้มากอย่างที่ต้องเข้าใจก็ไม่ได้ใช่ไหมครับความเข้าใจนี่อยากจะได้ความเข้าใจก็เกิดเองตามเหตุปัจจัยไม่ใช่มีเราที่จะพยายามให้เข้าใจแต่เข้าใจจะเกิดขึ้นได้ไงถ้าไม่มาจากสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นที่จะใส่ใจที่จะเห็นประโยชน์ใส่ใจในสิ่งที่ไม่เคยยินได้ฟังมาก่อนนะครับเพราะเป็นธรรมะที่เกิดจากการตรัสรู้ของผู้ที่สะสมบารมีมาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเห็นไหมครับแต่ละคำเนี่ยลึกซึ้งเห็นไหมครับแต่ละคำลึกซึ้งถ้าไม่เห็นประโยชน์นะครับก็แน่นอนครับสะสมความไม่รู้มามากก็จะไปทิ้งไว้จะไปฝากไว้ใครไม่ได้ใช่ไหมครับก็สะสมอยู่ไปอีกสะสมต่อไปอีกจนกว่าเห็นไหมครับขณะที่เข้าใจขนาดนั้นความไม่รู้ขนาดนั้นไม่เกิดแต่ความรู้เกิดแทนขนาดนั้นแต่คนลักษณะกันเห็นไหมความรู้ก็ไม่สูญหายจนกว่าจะไม่รู้แต่ขณะที่ไม่รู้ขณะที่รู้ไม่ลืมอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยๆเข้าใจว่าขนาดนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เราที่ไม่เข้าใจไม่ใช่เราที่ฟังธรรมะและเป็นเรื่องอื่นจนกว่าจะเป็นธรรมะทั้งหมดแม้คิดว่าฟังธรรมะเอากลายเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ไม่ใช่ใครแต่ถ้าเป็นใครอยู่นี่ก็ไม่ใช่เป็นธรรมะที่เข้าใจละเป็นเราละเป็นเราที่จะเข้าใจเป็นเราที่แม้เข้าใจก็เป็นเราที่เข้าใจอ
0: าจารย์ครับเป็นอะไรที่มีประโยชน์ที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำเหล่านี้อาจารย์ครับแล้วก็เวลาอาจารย์ข่าวเราไต่ตองตามอาจารย์ครับการสะสมนิสัยใหม่ที่เป็นเรื่องสะสมสิ่งที่ถูกต้องนี่ยากจริงๆแล้วก็ไม่สงสัยอาจารย์ครับเส้นทางนี้ยาวแน่แล้วยาวแน่แต่ก็เป็นธรรมะต้องเห็นอีกยาวต้องได้ยินอีกยาวต้องได้ทุกข์อีกยาวต้องได้เจ็บปวดอีกยาวตายอีกยาวครับอาจารย์ครับแต่กับประโยชน์เหล่านี้นะจะบังคับบัญชาได้กับบ่ได้นอกจากการสะสมดีไซน์ใหม่เพื่อให้สิ้นสุดของสังสารวัฏไม่ใส่เรื่องของความหวังเลยอาจารย์ครับกราบอนุโมทนาอาจารย์ทั้งสองที่กรุณาวันนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะทุกขณะของการมีโอกาสได้ยินได้ฟังไม่ใช่เป็นเรื่องของเราที่จะเค้นจะเข็นจะรีบไปไหนนะคะเพราะว่ากิเลสเยอะทีเดียวนะคะฉะนั้นแต่ละขณะของการได้ยินได้ฟังคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่จะสะสมสติและปัญญาเป็นโอกาสที่จะสะสมสติแล้วก็ปัญญานะคะไม่ใช่เราจะไปรีบใช่ไหมคะสติเป็นอนัตตาปัญญาเป็นอนัตตาแล้วเราไม่ได้สะสมสติและปัญญามามากฉะนั้นแต่ละขณะของการมีโอกาสได้ยินได้ฟังก็บ่อยๆเนืองๆใช่ไหมคะสัญญาความจำที่มั่นคงที่เกิดพร้อมปัญญาเมื่อฟังจนเข้าใจย้ำๆในความเข้าใจจิตก็จะเริ่มสะสมความจำได้หมายรู้ในแต่ละคำในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงนะคะจนกว่าสติและปัญญาสะสมถึงพร้อมนะคะที่จะเป็นปัจจัยให้รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่หน้าที่ของใครนะคะ แต่เป็นหน้าที่ของสติและปัญญาแล้วสติและปัญญาจะมาจากไหนถ้าไม่มาจากคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังแม้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังก็สามารถที่จะไตร่ตรองได้ฉะนั้นทุกขณะเป็นความเป็นไปของสภาพธรรมะไม่มีขณะไหนเลยที่เป็นที่ไม่ใช่สภาพธรรมะแต่ความเป็นเรามาเสมอๆถ้าไม่เข้าใจกิเลสก็ยังเป็นปัจจัยให้ความเป็นเราหนาแน่นนะคะกว่าจะมีโอกาสสะสมสติและปัญญาที่จะมั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็ต้องอาศัยการเวลาที่ยาวนานนะคะไม่ทราบท่านอื่นจะมีอะไรที่จะร่วมสนทนาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
3: อาจารย์สุนทรอาจารย์ธีรพันธ์อาจารย์คะขอโอกาสค่ะอาจารย์คะเมื่อฟังธรรมะขึ้นทำฟังบ่อยๆขึ้นแล้วก็ได้ยินที่ท่านอาจารย์กล่าวค่ะก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเพราะว่าธรรมะเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ได้อยู่ในคำจำของอนัตตาก็คือบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่มีการไต่ถามซักถามข้อความหรือว่าคำของที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะการพูดหรือพวกคำเหล่านี้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระพุทธองค์ก็จะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นก็ขณะนั้นก็ละความไม่รู้เพื่อที่จะมีความเข้าใจและก็ความรู้ขึ้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะก็เชิญอาจารย์เกื้อกูลค่ะอาจารย์ค่ะ
2: เรียนเชิญอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
1: ครับก็ไม่ความเข้าใจที่เกี่ยวกับธรรมะเมื่อกี้เนี่ยครับไม่ตรงไหนมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจครับตรงไหนครับคำไหนที่ไม่เข้าใจเพราะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจใช่ไหมครับไม่ใช่เพื่อทำถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะไปทำแต่เพื่อเข้าใจเพื่อเข้าใจอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะจะฟังไปทำไมจะฟังไปทำไมใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อเข้าใจ
2: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแม้วิชาการทางโลกศึกษาเรื่องใดก็เข้าใจเรื่องนั้นใช่ไหมครับแต่ไม่เหมือนการศึกษาที่จะเป็นเข้าใจสิ่งที่มีจริงเนี่ยซึ่งเข้าใจอย่างอื่นอ่ะยังไม่สามารถที่เข้าใจตรงตามความเป็นจริงได้แต่เข้าใจสิ่งที่จากคำของผู้ที่ทรงตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละครับที่จะเป็นอาจารย์ให้ฟังเพื่อเข้าใจนะครับเห็นความละเอียดเห็นความลึกซึ้งนะครับเพื่อเข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นไงครับใช่ไหมครับไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อเข้าใจนะครับเพื่อถ้าเอียดอื่นก็ไม่ใช่เข้าใจละนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เป็นการเข้าไม่ใช่เป็นการฟังธรรมะพอฟังธรรมะก็เข้าใจธรรมะอันนี
4: ้อาจารย์ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเหมือนกับว่าพอได้ยินคำอะไรอ่ะก็มีความอยากเข้าใจก็ได้ยินที่ท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าก็ขณะนั้นก็มีความอยากที่จะเข้าใจคำนี้แต่ว่าก็บางทีเราใช้คำว่าอยากจะเข้าใจแต่อาจจะเป็นอยากรู้เรื่องก็ได้อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แต่ว่าเมื่อฟังแล้วอย่างสมมติว่าคำอย่างที่สนทนากันไปใช่ไหมคะเช่นคำว่าจิตชาติวิบากเป็นปัจจัยแก่รูปอย่างนี้ค่ะอาจารย์ก็เมื่อก่อนก็เหมือนกับว่าอยากรู้เรื่องอยากรู้คำแต่ว่าขณะที่ฟังไปเมื่อคืนก็ฟังอาจารย์ธิดารัตน์กล่าวก็ได้เข้าใจมันอธิบายไม่ได้ว่ามันเข้าใจหรือว่ามันรู้เรื่องรู้คำค่ะอาจารย์แต่ก็ทราบว่าจิตชาติวิบากเนี่ย10ดวงทวิปัญจวิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยแก่รูปแต่ก็ยังมีจิตที่เป็นชาติวิบากอย่างเช่นสัมปติชนะสันติระณะเนี่ยก็เป็นชาติวิบากหรือว่าแม้แต่ภวังค์ก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่รูปคือรูป8รูปที่เป็นลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์ครับ
4: ก็เลยว่ามันเป็นจำหรือว่าเป็นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเข้าใจจริงๆก็ต้องหมายความว่าศึกษาจริงๆก็ต้องในขั้นที่จะเกิดสติปัฏฐานหรือว่าอันนี้เป็นการเข้าใจในขั้นปริยัติคือขั้นการฟังว่าแน่นอนละที่สิบดวงเนี่ยไม่สามารถเป็นปัจจัยแก่รูปได้แต่ว่าในขณะที่เป็นชาติวิบากก็ยังมีทั้งสัมปติชนะสันติรณะภวังค์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็สามารถเป็นปัจจัยแก่รูปที่เป็นรูปลมหายใจแปดรูปค่ะอาจารย์อันนี้แอนท่านช่วยกล่าวเกื้อกูลค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ก็ฟังเรื่องจิตแล้วใช่ไหมครับก็สามารถที่จะไตรตรองใช่ไหมครับนะครับเพราะว่าจิตก็มีหลากหลายมีจิตหลายประเภทนะครับเมื่อมีจิตหลายประเภทแล้วนะครับเห็นไหมครับฟังด้วยดีนะครับจิตอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยให้เกิดรูปเนี่ยครับที่จะเป็นการฟังว่ากล่าวถึงอะไรแสดงอะไรและที่จะเข้าใจจริงๆเนี่ยนะครับว่ารูปที่เกิดจากจิตนะครับใช่ไหมจนกว่าจะเป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นจนถึงไม่ใช่ขณะอื่นใช่ไหมครับขณะนี้ก็มีจิตขณะนี้มีจิตหลายประเภทแต่ความเกิดดับรวดเร็วมากยากที่จะรู้ใช่ไหมครับแต่ก็สามารถที่จะรู้ได้โดยความเป็นนิมิตนะครับเพราะนั้นการศึกษาขั้นฟังขั้นต้นนะครับก็เป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจระดับขั้นการฟังก่อนนะครับไม่เข้าใจผิดว่าจิตอย่างเช่นอาจจะคิดว่าจิตของบุคคลนี้บุคคลนั้นนะครับทำไมบางท่านนะครับหรือผู้ที่ดับกิเลสแล้วทำไมไม่มีรูปที่เกิดจากจิตขนาดใดบ้างเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นความละเอียดก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยครับที่จะมั่นคงไม่งั้นก็สับสนใช่ไหมครับเดี๋ยวถ้าพูดจิตของบุคคลอื่นอ้าวจิตอะไรบ้างที่มีปัจจัยเกิดรูปขนาดไหนบ้างนะครับจนกว่าจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงขนาดนี้นะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องการหวังเห็นไหมครับจากคำถามที่พูดถึงเนี่ยนะครับที่คุณกงทายพูดตอนแรกใช่ไหมครับฟังแล้วมีความต้องการเห็นไหมครับเพราะนั้นขณะที่ต้องการแทรกเข้ามาเนี่ยขณะนั้นน่ะไม่ได้เป็นไปเพื่อที่จะเข้าใจแล้วปีความต้องการที่จะอยากจะรู้แล้วเห็นไหมครับแต่ที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นยังไม่ต้องห่วงเรื่องสติปัฏฐานครับเพราะถ้ายังไม่รู้ว่าสติปัฏฐานคืออะไรนะครับเห็นไหมถ้าไม่รู้เลยเนี่ยแล้วจะไปรู้อะไรเพราะเป็นเรื่องของการรู้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความรู้ระดับต่างๆและจนเป็นความเข้าใจถึงระดับที่สามารถที่จะรู้ความเป็นจริงได้แต่ก็เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามความอยากความต้องการแต่ตามความเข้าใจค่อยๆเข้าใจใช่ไหมครับขณะนี้มีเห็นนะครับขณะที่เห็นเกิดดับรวดเร็วมากใช่ไหมครับขณะที่เห็นขณะเนี้ยหรือได้ยินคิดต่อทันทีเห็นไหมครับแต่ให้ทราบว่าขณะที่เห็นน่ะไม่มีรูปที่เกิดจากจิตที่เห็นเลยนะแต่ขณะที่คิดใช่มั้ยก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นแล้วก็ยังสามารถที่จะมีปัจจัยให้คิดว่าจะไม่ใช่ขณะที่เห็นต้องมีรูปที่เกิดจากจิตเห็นมั้ยครับและแสดงว่าที่รู้ที่เกิดจากจิตขณะที่คิดจิตมีอะไรบ้างที่เกิดโลภะก็ได้ใช่มั้ยครับคิดโทสะก็ได้เพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากจิตด้วยโลภะก็มีด้วยโทสะก็มีใช่มั้ยครับจนกว่าจะเป็นปัจจัยให้มีเป็นปัจจัยให้มีการแสดงออกมาทางกายวาจานะครับตีแสงน่ะสีหน้าแววตาเห็นไหมครับก็รู้ว่าพอจะรู้ได้ว่าเนี่ยคือรูปที่เกิดจากจิตพอที่จะประเมินประมาณได้นะครับแต่ที่จะรู้จริงๆต้องเป็นขนาดที่เข้าใจทีละหนึ่งจริงๆที่ไม่ใช่เป็นไปความต้องการที่จะรู้อย่างนั้นแต่ค่อยๆสะสมไปก่อนใช่ไหมครับเนี่ยทำให้สามารถได้คิดพิจารณาแม้ขณะที่ฟังแล้วยังสามารถพิจารณาได้ว่ารูปที่เกิดจากจิตในชีวิตวันนี้ขณะใดบ้างใช่ไหมครับขณะที่หลับสนิทยังไม่ตายก็ต้องมีลมหายใจใช่ไหมครับแต่ขณะนั้นลมหายใจก็ไม่ได้ปรากฏนะครับขณะที่หลับสนิทก็ไม่ได้รู้อารมณ์ของโลกนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็ยังสามารถพิจารณาได้ไต่ตองได้ตามเหตุตามปัจจัยหรือไม่ได้คิดเรื่องนี้ก็ได้ไม่ได้บังคับให้จะต้องมาคิดเรื่องนี้แต่สามารถเป็นปัจจัยให้ขณะใดที่ไม่ลืมที่จะแม้ขั้นการฟังแล้วไม่ลืมแทนที่จะเป็นเรื่องอื่นก็ยังเป็นปัจจัยให้มีการความคิดแทรกขึ้นมาได้นะครับเห็นไหมครับความเข้าใจไม่ได้สูญหายนะครับนั้นก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสติปัฏฐาน ฟังจนกว่าจะเข้าใจเรื่องเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงก่อนเนี่ยนะครับเนี่ยครับจนจะเป็นปัจจัยให้สติปัฏฐานเกิดโดยความเป็นอนัตตาไม่ต้องห่วงครับเข้าใจสภาพธรรมะก่อนยังไม่ต้องห่วงเรื่องสติปัฏฐานถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยเนี่ยครับจะเอาสติปัฏฐานที่ไหนมาเกิดใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่มีความเข้าใจก่อนเลยเนี่ยสติปัฏฐานก็เป็นเพียงชื่อเป็นคำหรือกับเป็นที่ตั้งแห่งความต้องการแล้วขณะนั้นก็ไม่ใช่สติปัฏฐานแน่นอนเดี๋ยวแหละครับก็เป็นเรา
4: อาจารย์ค่ะค่ะมันเหมือนกับติดที่จะพูดถึงนะคะแต่ว่าในความรู้สึกเหมือนกับว่าเลิกหวังมานานแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่ายากแสนยากเข้าใจได้ว่าปัญญาน้อยนิดมากเลยเพียงแต่ฟังขณะนี้ก็ให้เข้าใจขึ้นในสิ่งที่ไม่เคยรู้เลยหลายๆอย่างทุกคำเลยค่ะที่ไม่เคยรู้เลยแต่ว่าก็ได้มาถึงจะเป็นการรู้ความหมายของคำหรือว่าขั้นเข้าใจในขั้นการฟังก็ได้จากการที่ได้มาฟังพระธรรมแต่ว่าก็ยังติดอยู่ในคำที่ว่าถ้ารู้ตรงก็ต้องเกิดสติปัฏฐานแต่ก็ลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วขั้นการฟังก็ไม่ได้ต้องไปถึงขั้นนั้นค่ะอาจารย์แต่เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องติดปากแต่ว่าถ้าให้ในความรู้สึกตอนนี้ก็คือไม่ได้มีความหวังเลยในเรื่องที่จะเกิดสติปัฏฐานค่ะอาจารย์เพราะว่าความไม่รู้เยอะมากเลยเข้าใจได้แต่ว่าไม่ทิ้งการฟังเพราะว่าท่านอาจารย์ก็กล่าวว่าขณะที่ฟังแล้วเข้าใจขณะนั้นก็สะสมไปแล้วค่ะอาจารย์ก็ได้มีการสะสมไปแต่ที่ละขณะอย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้ก็จะขออาจารย์กล่าวอีกที่ว่า
1: เดี๋ยวก่อนครับคุณกรมคายครับเดี๋ยวก่อนนะครับคิดว่าไม่หวังเนี่ยเห็นไหมครับคิดเองใช่ไหมครับ
4: คิดเองอาจารย์มีตัวเรา
1: จนกว่านะครับที่ไม่หวังก็มีจริงครับไม่ใช่เราเนี่ยครับตรงเนี้ยครับไม่งั้นเราก็คิดเองว่าขณะนี้ไม่ได้หวังแต่จริงๆแล้วเราซ่อนอยู่เห็นไหมครับ
4: เราค่ะอาจารย
1: ์เห็นไหมครับเนี่ยครับมาดูเห็นไหมครับคิดว่าไม่หวังแต่เนี่ยแหละคิดว่าไม่หวังนั่นแหละคิดไม่ใช่ความเข้าใจใช่ไหมคิดว่าเห็นไหมครับต่างกับความเข้าใจที่ขณะนั้นยังไม่มั่นใจเลยว่าหวังหรือไม่หวังเห็นไหมแต่คิดว่าไม่หวังเห็นไหมครับความตรงของธรรมะเนี่ยไม่เปลี่ยน
4: โอ้ละเอียดมากเลยค่ะอาจารย์ไม่ข้ามไม่หนูเลยละเอียดจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะมีทั้งความคิดที่ก็ไม่ได้รู้เลยโลภะแล้วก็ยังมีความเป็นเราอีกที่ไม่หวังโอ้อาจารย
1: ์เป็นชื่อใช่ไหมครับไม่หวังแต่จริงๆแล้วหวังจริงก็ต่อเมื่อกันนั้นการเข้าใจที่ค่อยๆเกิดขึ้นหวังก็มีจริงเห็นไหมครับไม่ใช่ห้ามไม่ให้หวังนะครับแต่ว่ารู้ว่าหวังเนี่ยมีจริงนะถ้าหวังเกิดขึ้นเนี่ยขนาดใดขนาดนั้นก็ไม่ใช่ขนาดที่เข้าใจสภาวธรรมะตรงลักษณะที่มีจริงเพราะนั้นขนาดนั้นเป็นเพียงหวังแต่ขณะหวังเกิดหวังก็เป็นธรรมะที่มีจริงแต่ไม่รู้ว่าหวังไงครับแต่คิดว่าไม่หวังได้ซ้ำไปก็ได้ใช่ไหมครับวันธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงแล้วถ้าไม่เห็นความละเอียดของสภาวธรรมะเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นคำเป็นชื่อนะครับแล้วก็กว่าจะเห็นว่าแต่ละคำเนี่ยนะครับเพราะยังไงก็ตามเนี่ยยังรักความเป็นเราไม่ได้นะครับแต่เห็นประโยชน์ว่าถึงแม้จะรู้ว่าอย่างนี้ละความเป็นเรายังไม่ได้ก็จริงแต่ขณะที่เข้าใจขนาดนั้นน่ะไม่ได้มีความเป็นเราเลยขนาดนั้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปรู้ว่าขนาดนั้นไม่ใช่เรานะแต่ขณะที่เข้าใจขนาดนั้นจะเป็นเราไม่ได้กุศลจะเป็นเราไม่ได้ขณะที่กุศลเกิดขึ้นและขณะที่ความเข้าใจเกิดขึ้นความเป็นเราขนาดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นยังไม่ต้องห่วงเข้าใจสภาพธรรมะก่อนครับเนี่ยประโยชน์สำคัญตรงนี้ครับแต่เรื่องหนึ่งของสภาพธรรมะแต่ละอย่างถ้าไม่เข้าใจความต่างกันก่อนใช่ไหมครับแม้แต่รูปก็ตามจิตก็ตามและจิตกับรูปเนี่ยรูปอาศัยกับจิตสัมพันธ์กันยังไงเห็นไหมครับเกี่ยวเนื่องกันยังไงอีกเห็นไหมครับไม่ใช่มีจิตต่างหากเจตสิกต่างหากจิตกับเจตสิกอีกก็เกิดร่วมกันโดยปัจจัยสหชาตะปัจจัยสัมยุตตปัจจัยหลายปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยเห็นไหมครับความเข้าใจที่เกิดขึ้นไม่สูญหายถ้าจะพิจารณาใช่ไหมครับที่จะเป็นความเข้าใจที่เขาให้เกิดขึ้นและรูปไม่ใช่เป็นเพียงรูปอย่างเดียวแต่ว่าเกิดจากสมุทฐานอะไรบ้างเกิดจากจิตก็มีเห็นไหมครับทิ้งขั้นปริยัติขั้นศึกษาเข้าใจความจริงแต่ละคำไม่ได้เลยนะครับ
4: อาจารย์ครับก็ให้เห็นเลยนะคะว่ามีตัวตนมากเลยค่ะที่จะยืนยันกับอาจารย์ว่าหนูละความหวังไปนานอาจารย์ มีความเป็นตัวตนมากเลยที่จะยืนยันว่าไม่ได้คิดเรื่องสติปัฏฐานเลยอาจารย์กับอาจารย์เตือนแบบ
1: ก็เป็นใครครับที่ไม่หวังนะครับ
4: เป็นเรา
1: เห็นเลยครับครับแม้เป็นเราก็ไม่รู้เห็นไหมครับเห็นธรรมะเนี่ยซ่อนปกปิดเห็นไหมครับกว่าจะหงายของคว่ำได้เนี่ยหนักไหมครับ
4: แล้วก็หนักค่ะอาจารย์หนักมากแล้วก็การที่จะแบบเป็นปัจจัยให้พูดกล่าวคำนั้นออกไปก็ต้องเกิดจากจิตที่คิดว่าจะยืนยันว่าไม่มีตัวเราที่จะหวังค่ะอาจารย
1: ์หวังเกิดแล้วหวังเกิดแล้วแล้วก็ดับแล้วเห็นไหมครับค่อยๆรู้ครับนะครับขับเคลื่อนจากจุฬาภรณ์ครับ
2: ไม่ทราบพี่คมใครจะสนทนาเพิ่มกับอาจารย์ธีรพันธ์อีกหรือเปล่าคะ
4: ค่ะเชิญอาจารย์จุฬาภรณ์ค่ะ
2: อย่าเพิ่งไปไหนไกลนะคะเรากำลังศึกษาความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงลงเหลือคำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปแม้นะคะทวิปัญจวิญญาณมีเจตสิกประกอบร่วมด้วย7ประเภทเป็นการกล่าวถึงความจริงที่เป็นจริงนะคะที่ไม่ใช่เราเพราะว่าทำไมต้องแสดงถึง45พรรษาโดยในย่าของพระสูตรพระอภิธรรมพระวินัยนะคะแต่ละอย่างเป็นเรื่องของธรรมะเพราะว่าอัตราตัวตนของเราเนี่ยมากมายเกินประมาณนะคะที่รู้นี่เป็นเศษเสี้ยวนะคะที่ไม่รู้เนี่ยยังมีอีกเยอะฉะนั้นขณะเห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขณะคิดเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอัตราตัวตนเพิ่มไม่ได้ลดนะคะฉะนั้นการมีโอกาสได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปที่ศึกษากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยนะคะเพื่อที่จะค่อยๆมั่นคงในความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราใช่ไหมคะว่าโดยปกติก็จะเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอๆจะเป็นการกล่าวเดือดร้อนนะคะหรือว่ายังไม่เข้าใจก็เพราะว่าขณะนั้นยังมีความเป็นเรานะคะจึงทำให้กิเลสอื่นๆที่เนื่องด้วยความไม่เข้าใจและความเป็นเราเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมากมายฉะนั้นทุกขณะของการมีโอกาสได้ยินได้ฟังนะคะเป็นการตอกย้ำนะคะให้เห็นความเป็นไปโดยความเป็นอนัตตาไม่ว่าจะศึกษาเรื่องใดเรื่องจิตเจตสิกรูปแม้ปัจจัยนะคะทุกขณะเป็นความเป็นไปโดยความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะค่ะทำไมต้องย้ำเป็นจิตไม่ใช่เราเป็นเจตสิกไม่ใช่เราเป็นรูปไม่ใช่เราเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะเรายึดถือสภาพที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดกว่าจะมีความมั่นคงในขั้นการฟังไม่ได้ง่ายเลยนะคะขั้นการฟังใครที่จะสามารถมั่นคงในความเป็นธรรมะในความเป็นอัตตานะคะเมื่อใดที่เริ่มเห็นความเป็นอัตตามากขึ้นขณะไหนบ้างนะคะที่รู้จักอัตตาความเป็นอนัตตาจะมั่นคงขึ้นแต่ขณะไหนความเป็นอัตตาปรากฏแล้วยังไม่เข้าใจยังไม่ได้มั่นคงในความเป็นอนัตตาจริงๆฉะนั้นก็ต้องฟังนะคะฟังแล้วฟังอีกกว่าจะความเข้าใจกว่าสติและปัญญาจะค่อยๆสะสมฉะนั้นหนึ่งขณะของการมีโอกาสอบรมสติและปัญญาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของการเกิดมานะคะเพราะว่าการที่จะรู้ความจริงในเรื่องของอัตตาตัวตนในเรื่องของกิเลสไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครนอกจากเป็นหน้าที่ของโสภณธรรมและสติและปัญญาฉะนั้นนะคะก็อบรมบ่อยๆเนืองๆนะคะจนกว่าความรู้ความเข้าใจจะค่อยๆมั่นคงขึ้นนะคะตั้งจิตเอาไว้ชอบด้วยนะคะชาตินี้นะคะไม่สามารถที่จะ เป็นปัจจัยให้สะสมอบรมสติและปัญญามากอย่างที่ต้องการนะคะทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆเป็นไปค่ะไม่ทราบจะมีท่านใดที่จะร่วมสนทนาค่ะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
5: ค่ะกราบอาจารย์ธีรพันธ์อาจารย์ชุมพรค่ะอาจารย์คะท่านอาจารย์กล่าวเสมอนะคะว่าถ้าไม่มีสภาพรู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยค่ะก็ยังมีความไม่เข้าใจในความละเอียดนะคะก็จะขออาจารย์ช่วยขยายความในความละเอียดด้วยค่ะ
2: ค่ะมีขณะไหนบ้างที่ปราศจากสภาพรู้คะคุณฝน
5: ไม่มีค่ะอาจารย
2: ์ฉะนั้นทุกขณะเป็นความเป็นไปของสภาพรู้แล้วก็สภาพรู้ก็มีหลากหลายใช่ไหมคะขณะที่สีปรากฏก็เพราะมีสภาพรู้ขณะที่สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็มีธาตุรู้มีสภาพรู้นะคะแต่เราก็ไม่ได้สนใจสภาพรู้เราไปสนใจเรื่องเราอยากจะหาคำตอบอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นหลากหลายด้วยสภาพรู้สภาพรู้ปรากฏแต่ไม่สนใจสภาพรู้การที่จะมีโอกาสเห็นความเป็นไปของสภาพรู้ก็ยากทีเดียวนะคะฉะนั้นไม่ฟังบ่อยๆเนืองๆจนกระทั่งเกิดความจำพร้อมสัญญาที่มั่นคงนะคะไม่ว่าเรื่องใดที่เกิดขึ้นจะโศกเศร้าเสียใจจะเข้าใจก็เป็นสภาพรู้แต่ว่าความเข้าใจนะคะในสภาพรู้เรายังไม่มั่นคงเรายังยึดถือสภาพรู้ที่เกิดขึ้นมามากมายนะคะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับไปเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่เคยคุ้นเคยกับสภาพรู้ที่ไม่ใช่เราจริงๆสู่ได้ใช่ไหมคะคุณฝนเห็นแล้วเห็นอะไรอยู่คะ
5: เห็นโปรไฟล์ทันทีค่ะอาจารย
2: ์ถ้าสภาพรู้ไม่มีสิ่งใดๆในโลกก็ไม่ปรากฏเลยใช่ไหมคะแต่เรามั่นคงในสภาพรู้ที่เป็นอัตตาตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นยังมีจริงก็ยังเป็นปัจจัยใช่ไหมคะให้กิเลสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาคำตอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสลดใจอะไรต่างๆก็เป็นสภาพรู้ที่แตกต่างกันแต่ความเข้าใจเราไม่มากฉะนั้นเราก็ยึดถือสภาพรู้มากมายด้วยกิเลสนะคะด้วยกิเลสอกุศลเจตสิก14ประเภทในชีวิตประจำวันยึดถือว่าเป็นเรามากมายจริงๆหรือเปล่าคะคุณฝน
5: ค่ะอาจารย์ทั้งวันก็มีแต่เรื่องราวแล้วเราก็มั่นคงเมื่อกี้ขออาจารย์ขยายความอีกนิดค่ะเรามั่นคงในสภาพรู้อัตตาตัวตนที่เป็นอัตตาตัวตนมันก็เพิ่มความเป็นเราเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วไม่ว่าความโศกเศร้าเสียใจหรืออะไรความสลดใจอะไรก็ตามมันเป็นสภาพรู้อาจารย์ช่วยขยายตรงนี้อีกนิดค่ะ
2: ค่ะความไม่รู้เป็นสภาพรู้ไหมคะ
5: ความไม่รู้ก็เป็นสภาพรู้ที่ไม่รู้
2: ค่ะแล้วความเป็นเราก็เป็นสภาพรู้ความต้องการก็เป็นสภาพรู้ความเสียใจก็เป็นสภาพรู้แต่สภาพรู้เกิดขึ้นนะคะยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเราใช่ไหมคะแม้ความรู้สึกดีใจเสียใจสภาพรู้เนี่ยเกิดขึ้นเสมอๆรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเฉยเฉยสภาพรู้เกิดขึ้นนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดความเป็นเราใช่ไหมคะเราเสียใจเราดีใจเป็นความเป็นไปของสภาพรู้มากมายเหลือเกินนะคะถ้าไม่ฟังย้ำๆซ้ำๆเนี่ยจะสามารถที่จะรู้จักธาตุรู้ตามความเป็นจริงได้ไหมคะ
5: ไม่ได้แน่นอนค่ะอาจารย
2: ์ค่ะคุณฝนมีเรื่องยุ่งเรื่องคุ้มใจเยอะไหมคะ
5: ก็เยอะนะคะอาจารย์แต่ลืมไปเลยว่ามันเป็นสภาพรู้นะคะอาจารย์โอ
2: ้ใครยุ่งคะใครรีบร้อนคะใครคุ้มใจคะค่ะ
5: เราโอ้ถึงเพิ่มความเป็นเรามากขึ้นถ้าเราไม่เข้าใจโอ้ค่ะอาจารย
2: ์คุณฝนชอบพูดว่ายุ่งใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
2: ใครยุ่งคะ
5: ก็เรานั่นแหละค่ะยุ่ง
2: ค่ะกิเลสมากมายใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้นะคะ
5: ค่ะอาจารย
2: ์ฉะนั้นทุกขณะนะคะเรื่องราวอะไรต่างๆถ้าไม่มีสภาพรู้ธาตุรู้ไม่ได้มีปัญหาเลยใช่ไหมคะเพราะรูปเป็นสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยถ้ามีแต่รูปก็สบายดีไม่ต้องเดือดร้อนแต่สภาพรู้ที่หลากหลายนะคะแล้วไม่คุ้นเคยด้วยใช่ไหมคะยึดถือสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอๆแล้วมาก็ไม่รู้จักด้วยใช่ไหมคะสภาพรู้นะคะ
5: ใช่ค่ะอาจารย์เนี่ยค่ะเมื่อกี้เลยประทับใจอาจารย์บอกว่าอดทนที่จะถามอาจารย์เห็นประโยชน์เช่นไรคะอาจารย์อย่างพวกเราถามเนี่ยอย่างฝนถามถ้าไม่มีสภาพรู้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจารย์เห็นประโยชน์อย่างไรคะอดทนนะที่จะถาม
2: ค่ะปัญญามาจากไหนคะถ้าไม่มีความสงสัยแล้วไม่ถามจะเกิดปัญญาได้ไหมคะฉะนั้นนอกจากฟังแล้วก็มีการสนทนาใช่ไหมคะสนทนาไม่ได้มาบรรยายใช่ไหมคะสนทนาก็ต้องมีเรื่องที่สนทนาใช่ไหมคะมีเรื่องราวมีคำถามฉะนั้นทุกคำถามเป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลให้เกิดความเข้าใจจริงไหมคะ
5: จริงค่ะอาจารย์
2: ค่ะแล้วมีคำถามเยอะไหมคะ
5: บางทีก็มีเยอะบางทีก็ไม่รู้จะถามอะไรก็มีค่ะอาจารย์ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอัธยาศัยถามแต่ว่าก็อดทนที่จะถามหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะอาจารย
2: ์ค่ะก็แต่ละขณะที่จะกล่าวออกมาก็ต้องเนื่องจากสภาพรู้ใช่ไหมคะซึ่งก็ผ่านไปเป็นชั่วโมงเป็นนาทีแต่ก็สนใจเรื่องมากกว่าที่จะรู้จักสภาพรู้จริงไหมคะ
5: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์เราสนใจเรื่องสภาพรู้เราไม่สนใจสภาพที่เขาเป็นสภาพรู้จริงๆเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างตัวตนเกิดขึ้นก็โอ้ยเป็นเราอีกละอะไรเงี้ยอะไรมันนะคะอาจารย์เตือนตรงนี้ยังไงคะ
2: ค่ะก็ค่อยๆฟังนะคะฟังเพื่อให้เกิดการสะสมความรู้ความเข้าใจเพราะว่ากิเลสและความไม่รู้ความเป็นอัตตาตัวตนเยอะมากฉะนั้นหนึ่งขณะของการสามารถที่จะเห็นอัตตาตัวตนเนี่ยสะสมเอาไปไว้แล้วใช่ไหมคะในจิตของแต่ละท่านกว่าจะค่อยๆซ้ำค่อยๆย้ำนะคะที่จะมั่นคงนะคะว่าไม่มีเราจริงๆแต่อัตตาเยอะใช่ไหมคะแต่ขณะที่อัตตาเกิดไม่รู้จักอัตตาแล้วจะย้ำจะซ้ำว่าไม่มีอัตตาได้ยังไงคะฉะนั้นนะคะสภาพรู้เกิดมากมายนะคะเพื่อที่จะค่อยๆมั่นคงที่จะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะนะคะไม่มีเราจริงๆหรือเปล่าคะ
5: ค่ะอาจารย์ค่ะโอ้หมายความว่าเมื่อไหร่ที่รู้ว่าเป็นเราถ้าไม่ลืมนะอาจารย์ก็เป็นสภาพรู้อย่างหนึ่งมั่นคงมากในความเป็นเราค่ะจ้ะ
2: มีค่าด้วยเหรอคะ ลืมก็ลืมใช่ไหมคะไม่ลืมก็ไม่ลืมไม่ยังศึกษาจะมีค่าเข้ามาแทรกเห็นไหมคะ
5: อาจารย์เตือน
2: ด้วยความเป็นเรา
5: อาจารย์ช่วยขยายตรงนี้ด้วยค่ะอาจารย์จี้เลยค่ะอาจารย
2: ์สภาพธรรมะเกิดแล้วดับแล้วใช่ไหมคะ ใครจะมารอท่าล่ะคะแล้วท่านั้นเป็นใครคะท่าหมายความว่าท่ารู้ท่าเข้าใจใช่ไหมคะก็เป็นตัวเราที่กะเกณฑ์ละเอียดทีเดียวนะคะความเป็นเราเนี่ยแทรกมาเสมอ
5: ค่ะที่พูดว่าท่านี่คือความเป็นเราขึ้นมาแทรกกะเกณฑ์ค่ะอาจารย์ค่ะกับขอบพระคุณมากค่ะ
2: โอ้จังฉะนั้นชีวิตของเราทุกขณะนะคะมีความละเอียดของเกี่ยวความเป็นไปของปัจจัยของสภาพธรรมะเขาเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยสำคัญว่าขั้นการฟังแล้วสามารถที่จะเข้าใจตรงไหนของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏขึ้นเนี่ยค่ะเป็นประโยชน์เป็นขณะที่มีค่าเพราะว่าเรื่องของการสะสมนะคะสะสมอย่างอื่นก็สะสมมาเยอะแล้วใช่ไหมคะกิเลสอะไรต่างๆมีมากมายแต่สิ่งที่ขาดที่สะสมก็คือความรู้ความเข้าใจฉะนั้นนะคะเป็นประโยชน์ใช่ไหมคะที่ค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจปัญหาก็คือยังมีความไม่รู้เยอะและความรู้มีไม่เยอะนะคะที่คุณฝนถามว่าต้องอดทนถามก็เพราะว่ายังมีความไม่รู้อีกมากมายที่ยังเป็นปัจจัยให้ความสงสัยเกิดขึ้นฉะนั้นนะคะทุกขณะของการมีโอกาสได้ถามได้สนทนาเป็นปัจจัยให้สิ่งที่เลอค่าที่สุดนะคะเป็นปัจจัยให้เขาเกิดขึ้นคือปัญญาความเห็นถูกความเห็นตรงเนี่ยค่ะไม่มีสิ่งอื่นที่สามารถที่จะขจัดความเดือดร้อนนะคะความวิตกกังวลอะไรต่างๆนอกจากปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงและกิเลสนะคะอกุศลรู้ยากใช่ไหมคะไม่ได้รู้ยากไม่ได้รู้ง่ายๆฉะนั้นนะคะก็ค่อยๆฟังค่อยๆอดทนเพื่อที่จะได้สะสมความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยต่อไปค่ะ
5: ค่ะอาจารย์กลับขอบพระคุณมากค่ะอดทนที่จะถามเพราะมีความไม่รู้เยอะจริงค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
2: เรียนเชิญอาจารย์กิรพันธ์จะสนทนากับคุณฝนก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
6: ครับถ้าไม่ฟังธรรมะเนี่ยจะรู้ไหมครับว่ามีสภาพรู
5: ้ไม่มีทางเลยค่ะอาจารย์ต้องใช้คำว่าไม่มี
6: แม้แต่คิดใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
6: แม้แต่เสียงแม้แต่เสียงว่าธาตุรู้เห็นไหมครับถ้าเป็นรู้เนี่ยครับแต่เป็นเรารู้
5: ค่ะ
6: เป็นเรารู้เรารู้หลายอย่างเลยใช่ไหมครับรู้หลายอย่างแต่ไม่รู้ว่ารู้ไม่ใช่เราจะชื่อว่ารู้หลายอย่างไหมครับรู้โน่นเรื่องนี้แต่ไม่รู้ว่ารู้ไม่ใช่เรารู้ไปหมดใช่ไหมครับตามการสะสมที่จะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็รู้ใช่ไหมครับแต่ที่จะรู้ว่ารู้ไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่คำที่จะได้ยินได้ฟังได้เลยทำไมสะสมปัจจัยที่จะเห็นประโยชน์ของแม้ตรู้ที่จะรู้จะเป็นใครไม่ได้นะครับนี่ครับจึงจะรู้ว่าที่รู้เนี่ยเพราะเรื่องราวต่างๆหรือสิ่งที่ปรากฏนะครับถ้าก็คิดต่อไปเรื่องราวเนี่ยถ้าไม่มีสภาพรู้อะไรก็ไม่ปรากฏมีเกิดขึ้นก็จริงแต่ไม่ปรากฏก็ได้ใช่ไหมครับแต่ที่ปรากฏที่ว่าปรากฏแล้วก็แม้กระทั่งคิดถึงเรื่องราวต่างๆของสิ่งที่ปรากฏก็เพราะขณะนั้นมีสภาพรู้อ่ะแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นอ่ะมีสภาพรู้เพื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับเพราะไม่ได้ฟังไม่ได้อาศัยคำของผู้ที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาที่จะรู้ขณะที่รู้ขณะนั้นนะครับเพราะเนี่ยแหละมีธาตุรู้จึงวิจิตรไปได้เรื่องราวประการต่างๆใช่ไหมครับไม่จบเลยใช่ไหมครับไม่มีทางจบเห็นไหมครับไม่มีทางจบแต่จะจบอะไรได้ครับไม่รู้หนทางไม่รู้คำจริงก็แม้แต่หนทางก็ไม่รู้จักเห็นไหมครับเป็นจริงขนาดที่รู้เนี่ยอยู่ใกล้และอยู่ไกลครับไกลมากครับไกลหรือใกล้ครับ
5: ไกลจากความเข้าใจค่ะอาจารย์
6: ไกลจากความเข้าใจ แสดงว่าเข้าใจเข้าใจก็ยังไทยใช่ไหม
5: แสดงว่าไม่เข้าใจแสดงว่าไม่เข้าใจเลยไกลค่ะ
6: แม้แต่ความเข้าใจก็ยังไกลด้วยใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
6: ว่าไม่ได้ไกลตัวจริงเนี่ยครับซึ่งไม่ได้พูดถึงสิ่งอื่นเลยนะครับสิ่งที่ถูกปกปิดไว้นะครับแม้ขณะนี้มีสภาพรู้นะครับแต่ก็ไม่ได้เห็นความเป็นสภาพรู้เพราะไม่รู้ไงครับเพราะไม่รู้อัตถะของสภาพรู้หรือก็คือไม่เข้าใจสภาพรู้นั่นเองเพราะไม่รู้จักสภาพรู้เพราะไม่ได้คำไม่ได้อาศัยคำของสมาธิเจ้าที่จะคุ้นเคยเนี่ยครับแม้แต่พูดได้ยินว่าสภาพรู้เราจะไปหาธาตุรู้ที่ไหนครับเห็นไหมครับได้ยินชื่อแล้วใช่ไหมครับแต่ตัวจริงอยู่ที่ไหนขณะเนี้ยตัวจริงอยู่ที่ไหนครับต้องมีลักษณะใช่ไหมครับถึงจะบอกว่าถึงจะบอกว่านี่แหละคือสภาพรู้ไม่งั้นก็เป็นเพียงชื่อทั้งหมดนะครับสภาพรู้นะครับแต่ที่รู้ต้องครับเจอนะ
5: อาจารย์บอกว่าเขาต้องมีอาการมีลักษณะของสภาพรู้อย่างเช่นตอนนี้คิดนะคะอาจารย์ฝนคิดนะคิดเป็นสภาพรู้ขณะที่คิดสิ่งที่คิดขณะที่รู้สิ่งที่คิดการรู้นั้นคืออาการของสภาพรู้เช่นนั้นนะคะอาจารย์เขามีอาการของเขาอย่างนั้น
6: ก็จึงบอกได้ว่าคิดไงครับมีสภาพที่คิดจึงเห็นความต่างกับคิดจะเป็นเห็นไม่ได้เห็นไหมครับเห็นไม่งั้นจะบอกว่าต่างกันได้ไง
5: ไม่ได้
6: คิดไงมีลักษณะคิดนะครับคิดแต่เป็นรู้นะครับเป็นสภาพที่รู้แต่รู้ไม่ใช่รู้แบบเห็นแต่รู้คิดมีลักษณะที่คิดลักษณะจะเป็นใครไม่ได้นะครับถ้าพูดถึงลักษณะนี่ครับคือสิ่งที่มีจริงไม่ใช่ใครละคิดจะเป็นเราไม่ได้จะเป็นเราคิดไม่ได้ละแต่มีสภาพที่กำลังคิดนะครับกำลังคิดก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกคิดด้วยนะครับปะปนกันไม่ได้อีกแล้วจะเอาเรื่องราวมาปนกับความคิดไม่ได้ละคิดเป็นคิดเรื่องราวของสิ่งที่จิตคิดก็เป็นสิ่งที่จิตคิดรู้แต่คิดไม่ใช่เรื่องราวคิดมีจริงเป็นรู้อย่างนั้นไม่มีสีสันวรรณะไม่แข็งไม่เย็นเห็นไหมครับคิดต้องมีลักษณะเนี่ยครับวันนั้นต้องเป็นศึกษาธรรมะก็ต้องเข้าใจสิ่งที่ทรงแสดงอัตถะของสิ่งที่มีในแต่ละคำไม่ใช่ชื่อสภาพรู้แต่ขนาดไหนกับที่รู้ครับไม่งั้นก็คิดแต่คิดก็ไม่รู้ขนาดนั้นกำลังคิดก็ยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับแต่ศึกษาคิดก็เป็นเพียงทันที่จะต้องค่อยๆมั่นคงขึ้นจนกว่าจะรู้ว่าแม้คิดก็มีจริงให้รู้ว่าคิดนะครับไม่ใช่ไปหาคิดขณะหานี่ก็คิดแล้วใช่ไหมไปหาคิดขณะที่กำลังจะหานะกำลังหานั่นแหละคิดไม่ต้องไปหาคิดกำลังหานั่นแหละคิดเพราะไม่ใช่เห็นเนี่ยครับเป็นแต่ละหนึ่งจนกว่าจะเป็นสภาวะสมาธิต่างๆกันนะครับเหมือนกับจะเป็นเรื่องเดียวกันคิดถึงเรื่องราวแต่คิดจะเป็นเรื่องราวไม่ได้แต่เรื่องราวเป็นสิ่งที่จิตคิดเห็นไหมครับแต่ขณะที่มีเรื่องราวแสดงว่ากำลังคิดไงครับแต่มีเรื่องราวเป็นอารมณ์ขนาดนั้นไม่ได้มีคิดเป็นอารมณ์ก็ไปกับเรื่องราวทั้งหมดนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ถูกคิดเนี่ยคิดด้วยความรู้แบบไหนใช่ไหมครับที่จะแม้แต่คิดถ้าไม่รู้ความจริงคิดกับเรื่องราวที่คิดเรื่องราวไม่มีลักษณะแต่คิดมีลักษณะเนี่ยครับก็เป็นสภาพรู้ชนิดหนึ่งใช่ไหมครับจะไม่มีสภาพรู้ไม่ให้มีเฉพาะคิดก็แล้วแต่ปัจจัยให้มีการเห็นค่อยๆเข้าใจขึ้นไม่ลืมไม่ใช่จะไปมุ่งที่เห็นไม่ใช่ไปมุ่งที่คิดแต่มีปัจจัยให้คิดแต่สักค่อยๆคุ้นเคยกับสภาพที่รู้สภาพที่รู้ไม่ใช่ สภาพที่ไม่รู้เพราะไม่มีรูปร่างไงครับไม่มีรูปร่างสัมผัสจับต้องไม่ได้แต่รู้เกิดขึ้นต้องรู้เนี่ยครับเห็นไหมครับสิ่งที่ปรากฏขนาดเนี้ยปรากฏได้ไงครับพิจารณาตามใช่ไหมครับไม่ใช่เราจะเหมือนกับว่าฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีแสดงว่าสิ่งที่ปรากฏได้ในขณะนี้ที่บอกได้ว่าปรากฏเพราะอะไรครับจึงบอกได้ว่าปรากฏอะไรที่ปรากฏเพราะรู้ไงครับถ้าไม่รู้จะบอกได้ไหมครับเพราะมีสภาพรู้ครับจึงบอกได้แต่สภาพรู้ที่บอกว่าบอกได้เนี่ยจะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏด้วยเห็นไหมครับผลกันไม่ได้อีกเห็นไหมความธรรมะนี่เห็นไหมครับความลึกซึ้งเพราะนั้นก็ปนกันไปหมดเลยนะครับทั้งเห็นถึงเห็นก็ได้ยินก็ไม่ใช่ขนาดเดียวกันแต่ก็ปนกันเป็นเราทั้งเห็นด้วยทั้งได้ยินพร้อมกันเลยนะครับที่กว่าจะมาเป็นแต่ละหนึ่งสภาพรู้จะไม่ใช่เสียงใช่ไหมไม่ใช่สิ่งก็กดทั้งตานะครับและเห็นก็ไม่ใช่ได้ยินเห็นไหมครับค่อยๆ คุ้นเคยครับอะไรที่เกิดขึ้นนะครับแต่ขาดการฟังไม่ได้เนี่ยที่จะรู้เพราะถ้าไม่มีการฟังจะมีอะไรที่จะปาเป็นปัจจัยสังขารขันปรุงแต่งให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันให้มีเรื่องราวต่างๆก็เถิดใช่ไหมครับเห็นไหมครับพระธรรมที่ทรงแสดงเรื่องราวต่างๆยินดียินร้ายประการต่างๆถ้าไม่มีสภาพรู้เนี่ยเห็นไหมครับสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอารมณ์ได้ไหมเพราะมีสภาพรู้ไงครับเนี่ยสภาพรู้นะครับโดยสภาพรู้เกิดเองก็ต้องมีเหตุปัจจัยรู้แบบไหนใช่ไหมรู้แบบค่อยๆเข้าใจขึ้นหรือว่ารู้ด้วยความต้องการก็เป็นเห็นไหมหลากหลายละรู้ด้วยความต้องการอยากจะรู้ด้วยความติดข้องเห็นไหมครับแต่ทั้งหมดเป็นสภาพรู้เข้าใจความเป็นสภาพรู้ก่อนซึ่งไม่ใช่เราก่อนเป็นนามธรรมจะเป็นใครไม่ได้สิ่งที่ปรากฏจะปรากฏกับใครไม่ได้ปรากฏกับสภาพรู้ไม่ได้ปรากฏกับใครใช่ไหมครับเนี่ยค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะธรรมะเนี่ยศึกษาธรรมะแล้วไม่คิดไม่ได้ไม่ใช่ครับมีใครบ้างครับที่ศึกษาธรรมะแล้วไม่คิดนะครับแต่คิดแบบไหนเห็นไหมครับที่จะเป็นปัจจัยที่เห็นความลึกซึ้งนะครับแม้แต่คิดก็เห็นไหมครับไม่ใช่เราเห็นไหมครับคิดเรื่องธรรมะจนกว่าจะคิดก็เป็นธรรมะที่เป็นสภาพรู้ใช่ไหมครับก็ไม่พ้นใช่ไหมครับสภาพรู้จะพ้นไปได้ยังไงครับใช่ไหมครับขนาดไหนบ้างที่ไม่มีสภาพรู้แต่ไม่รู้เท่านั้นเองว่าไม่ใช่สภาพรู้แต่มีเรื่องราวเป็นอารมณ์เรื่องราวไม่มีลักษณะเรื่องราวต่างๆบัญญัติต่างๆแต่หารู้ไหมว่าที่มีบัญญัติก็เพราะมีสภาพรู้นี่เองเห็นไหมครับไม่ใช่บัญญัติจะมีเป็นอารมณ์โดยไม่มีจิตไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยเพราะนั้นธรรมะจึงวิจิตด้วยอารมณ์วิจิตด้วยใช่ไหมครับจิตวิจิตเพราะมีอารมณ์วิจิตด้วยประการต่างๆเพราะนั้นจิตเนี่ยเป็นใหญ่และจิตไม่รู้สึกยินดียินร้ายเห็นไหมครับกว่าจะมาที่แม้แต่จิตเองสภาพรู้ก็มีสภาพธรรมที่เป็นใหญ่อีกประเภทหนึ่งไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานเห็นไหมครับเนี่ยไม่งั้นก็ผ่านไปครับ
5: อาจารย์ค่ะศึกษาธรรมะไม่คิดไม่ได้แต่คิดแบบไหนอันนี้สำคัญนะคะฉันคิดแบบไหนก็
6: ถ้าคิดไม่คิดไม่ได้แต่ปกติคิดอยู่แล้วใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
6: มีใครไม่คิดบ้างมีใครไม่คิดบ้างเห็นแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็คิดแต่ไม่รู้ว่าคิดไงครับไม่ต้องเรื่องธรรมะหรอกครับเห็นแล้วก็คิดทันทีใช่ไหมครับเป็นนิมิตละเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจะบอกว่าไม่คิดได้ไหมครับ
5: ไม่ได้
6: ก็คิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าคิดเห็นไหมครับแต่คิดแบบไหนเห็นไหมครับคิดแบบไหนไม่ใช่เราจะพยายามให้คิดแบบนั้นแบบนี้ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมครับคิดเพื่อจะรู้จักจิต ได้ยินชื่อแล้วก็อยากจะไปหารู้เรื่องจิตแต่ที่กำลังหาเนี่ยแหละคือสภาพรู้ล่ะไม่งั้นจะคิดได้ยังไงเนี่ยก็ค่อยๆไปเพราะว่าค่อย

0: อาจารย์ประทับใจคำอาจารย์ชุมพรเตือนอดทนที่จะถามเนี่ยค่ะอาจารย์กับขอบพระคุณมากค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ที่บอกว่ายากนะคะเริ่มรู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะอะไรที่เป็นการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคมีอะไรบ้างที่ง่ายนะคะฉะนั้นทุกขณะค่ะคุณฝนจะกล่าวอะไรคะเรียนเชิญค่ะ
0: จะตอบว่าไม่มีเลยค่ะอาจารย์ระลึกถึงพระคุณนะคะอาจารย์ทรงบำเพ็ญบารมีมาโอ้โหมันไม่ง่ายเลยอะค่ะอาจารย์ค่ะก็ทำให้คิดยาวเลยค่ะอาจารย์
1: ค่ะบำเพ็ญบารมีเพื่ออะไรคะ
0: เพื่อตรัสรู้ความจริง
1: ค่ะแล้วเพื่ออะไรคะ
0: เพื่อเหล่าเวนยสัตว์ที่จะได้เข้าใจตรง
1: ค่ะเพื่อประโยชน์กับสัตว์โลกสัตว์นั้นๆ นะคะไม่ได้เพื่อพระองค์เองนะคะเนี่ยค่ะพระคุณมหาศาลเรากำลังศึกษานะคะผู้ที่ตรัสรู้ความจริงโดยไม่มีส่วนเหลือถ้าไม่มีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราหรือจะสามารถรู้ความจริงศึกษากันในเรื่องของจิตเจตสิกรูปนะคะปรมัตถธรรมที่กำลังเป็นไปในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะศึกษาในเรื่องของปัจจัยละเอียดลึกซึ้งนะคะมั่นคงหรือเปล่าว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะว่าทุกขณะมีการเกิดขึ้นของสภาพธรรมะแต่ว่าการสะสมที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏน้อยเหลือเกินนะคะเพราะว่าในอดีตสะสมที่จะไปสนใจสิ่งอื่นๆนะคะฉะนั้นสภาพธรรมะเที่ยงตรงนะคะเป็นเช่นไรต้องเป็นเช่นนั้นสะสมมาอย่างไรก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะคะตามการสะสมไม่มีใครจะไปรีบจะไปเร่งจะไปเค้นไปเข็นสภาพธรรมะที่ได้สะสมมาด้วยดีนะคะฉะนั้นหนึ่งขณะของสภาพธรรมะเกิดแล้วเขาเกิดแล้วนะคะด้วยปัจจัยนะคะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เกิดแล้วด้วยปัจจัยกว่าจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังรู้ความจริงของเห็นนะคะได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสแล้วก็คิดนึกเป็นความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างละเอียดยิบไม่ต้องให้เราไปคิดเองแล้วนะคะขณะนี้นะคะจิตเจตสิกรูปนะคะจิตและเจตสิกศึกษามามีกิจ14กิจกำลังทำกิจนะคะจะเป็นกิจไหนบ้างกิจเห็นไม่ใช่เราใช่ไหมคะเป็นจิตและเจตสิกเกิดขึ้นมาทำกิจคิดนึกก็ไม่ใช่เราเป็นจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นมาทำชวนกิจเห็นไหมคะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนะคะคิดบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นความจริงที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงค่ะก็เป็นความละเอียดนะคะลึกซึ้งของแต่ละท่านที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจไม่ได้ง่ายเลยนะคะเพราะว่าสภาพธรรมะรอเวลานะคะพิสูจน์ความจริงก็ต้องอย่างที่คุณฝนกล่าวนะคะต้องอดทนฟังอดทนถามนะคะอดทนที่จะไตร่ตรองจนกว่าความรู้ความเข้าใจจะค่อยๆมั่นคงแล้วสามารถที่จะพิสูจน์สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เพราะความจริงนะคะปรากฏเสมอๆไม่ว่าจะไปเกิดในภพภูมิไหนมีความจริงที่รอเวลาให้พิสูจน์แต่ว่าความรู้ความเข้าใจสะสมมามากที่จะรู้ความจริงหรือเปล่าฉะนั้นนะคะสัมมาทิฏฐินะคะเป็นหนทางที่จะทำให้สามารถที่จะรู้ความจริงไม่มีสิ่งอื่นนะคะเจตสิกใดๆไม่สามารถที่จะรู้ความจริงนอกจากปัญญาเจตสิกที่สามารถรู้ความจริงแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัจจัยเจตสิกอื่นๆเกื้อกูลไม่ว่าจะเป็นวิริยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉันทะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุศลจิตอื่นๆนะคะที่จะเกื้อกูลให้ความเป็นไปของปัญญาค่อยๆมั่นคงค่อยๆแหลมคมขึ้น

0: ค่ะก็ไม่ทราบนะคะก็ยังมีเวลาพอสมควรไม่ทราบท่านใดจะมีประเด็นที่จะร่วมสนทนาก็เรียนเชิญได้เลยนะคะ
1: ค่ะกราบสวัสดีอาจารย์ชุมพรอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะขอโอกาสค่ะอาจารย์พอดี
0: คุณล่าเสียงไม่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้ได้ยินชัดเจนไหมคะไหมคะ
0: ชัดขึ้นแล้วค่ะ
1: ค่ะกราบสวัสดีอาจารย์ชุมพรอาจารย์ธีรพันธ์นะคะพอล่าอยากเติมมีคำถามสงสัยว่าก็คือว่าเราศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วเราก็ศึกษาเรื่องของอายตนะเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วพระองค์ทรงแสดงเรื่องของอายตนะเนี่ยพระองค์มุ่งหมายให้เราเข้าใจอะไรในอายตนะนั่นนะคะอาจารย
0: ์ค่ะกราบเรียนอาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
2: ครับอายตนะคืออะไรก่อนนะครับ
1: อายตนะก็คือการประชุมกันของธรรมะค่ะอาจารย์เป็นที่ต่อบอกเกิดค่ะอาจารย์ให้เกิดสภาพรู้ค่ะ
2: ครับที่ต่อใช่ไหมครับบอกเกิดที่ต่อเห็นไหมครับสิ่งที่ปรากฏขณะนี้ถ้าไม่มีที่ต่อจะปรากฏได้ไหมครับ
1: สิ่งที่ปรากฏอยู่นี
2: ้สิ่งที่ปรากฏทางสิ่งที่ปรากฏทางตากำลังปรากฏถ้าไม่มีที่ต่อจะปรากฏไหมครับ
1: ถ้าไม่มีที่ต่อไม่ปรากฏค่ะอาจารย
2: ์เข้าใจมั้ยครับเพราะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตากำลังปรากฏเพราะมีที่ต่อตาใช่มั้ยครับจริงๆก็คือจักขุประสาทในเรียงรูปชนิดหนึ่งนะครับอายตนะก็เป็นที่ต่อใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: ต่อกับเป็นที่ต่อกับอะไรครับที่จะให้มีการประชุมกันต่อกับสิ่งที่ปรากฏ
1: ตา
2: ถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
2: กระทบกันไงครับกระทบกันตัวไหมครับ
1: ค่ะ
2: เพราะรูปที่ปรากฏทางตาก็เป็นอายตนะเหมือนกันจะไปต่อกับโสตประสาทะและมีการเห็นได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์เพราะนั้นสิ่งที่ปรากฏต่างๆต่อกับสิ่งที่มีจริงชนิดหนึ่งก็คือสภาพที่มีจริงนะครับเป็นรูปที่ชนิดหนึ่งที่กระทบกับสิ่งที่ปรากฏนะครับก็เป็นอายตนะก็เป็นที่ต่อเพราะนั้นสิ่งที่ปรากฏจะปรากฏเองลอยๆไม่ได้นะครับที่ปรากฏเพราะมีสภาพรู้ด้วยนะครับกระทบกันไม่มีปัจจัยให้มีสภาพรู้จะชื่อว่าเป็นการประชุมกันไหมครับที่จะมีการเห็น
1: ถ้าไม่มีสภาพรู้ก็ไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์ครับเพราะนั่นต้องมีสิ่งที่ปรากฏมีอะไรบ้างครับมีขณะที่สิ่งที่ปรากฏทางตามีอะไรเป็นที่ต่อบ้างครับ
1: มีอะไรเป็นที่ต่อก็มีตามีสีมีจิตแล้วก็เจตสิกค่ะอาจารย
2: ์ครับเจตสิกทำไมเจตสิกเป็นที่ต่อครับ
1: ทำไมเป็นที่ต่อเพราะว่าเป็นการจิตและเจตสิกต้องเกิดร่วมกันค่ะอาจารย์ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะอาจารย์เป็นที่ต่อเพราะว่าเจตสิกก็เป็นสภาพรู้เหมือนกันค่ะอาจารย
2: ์ครับรู้อารมณ์เดียวกันกับจิตเห็นใช่ไหมครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นไหมครับเนี่ยคือการประชุมกันสิ่งที่ปรากฏรูปกระทบตานะครับถ้าไม่เป็นปัจจัยให้มีการเห็นก็ไม่ได้ต่อใช่ไหมครับ
1: ถ้าเกิดว่าไม่มีสภาพรู้ก็ไม่เป็นการต่อ
2: จะรู้ขนาดไหนครับถึงจะรู้ว่ากำลังมีการประชุมกันขนาดไหนครับ
1: ก็ต้อง
2: ถึงได้รู้ว่ามีการประชุมกันครับ ขนาดไหนครับถึงรู้ได้มีถึงได้รู้ว่ากำลังประชุมกันขนาดไหนครับ
1: ก็ต้องขณะที่เห็นค่ะอาจารย
2: ์ครับเห็นไหมครับขณะที่เห็นเนี่ยเห็นไหมครับเพราะเห็นอะไรครับ
1: เห็นสีค่ะ
2: เห็นไหมครับไม่ใช่สีทั่วทั้งตาปรากฏจะปรากฏกับจักรกุปสาทะได้ไหมครับสีทั่วทั้งตา
1: สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ค่ะไม่ปรากฏกับจักขุภาษาทาง
2: แต่ปรากฏกับจิตเห็นนะครับแต่จิตเห็นจะเกิดเองโดยไม่อาศัยจักขุภาษาทางได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์เห็นไหมครับนี่จึงมีการประชุมการขาดไม่ได้เลยขณะที่เห็นเกิดขึ้นจะขาดจักขุภาษาทางก็ไม่ได้ยังไม่ดับไปไงครับรูปที่ปรากฏก็ยังไม่ดับไปจิตเห็นซึ่งจะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏทางตากำลังเห็นนะครับแล้วก็ต้องมีสภาพธรรมะที่เกิดร่วมด้วยนะครับมีอายตนะอื่นด้วยนะครับเป็นอายตนะอะไรครับที่เกิดกับจิต
1: เป็นอายตนะอะไรเป็นธรรมเจตสิกก็เป็นธรรมายตนะค่ะอาจารย
2: ์ครับเกิดกับอะไรครับ
1: เกิดกับจิตเห็นค่ะเป็นมนายตนะค่ะ
2: ครับก็ต้องเกิดครับไม่ได้ต้องเกิดพร้อมกัน
1: ค่ะ
2: นี่ครับขึ้นอยู่กับว่าจิตเห็นจะมีอายตนะอะไรบ้างนะครับแม้แต่ธรรมายตนะเองก็แล้วแต่ว่าจะเป็นธรรมายตนะอะไรนะครับจึงจะเพียงแค่เห็นเท่านั้นเองก็เห็นละเห็นไหมครับนี่กำลังประชุมอายตนะอื่นทั้งหมดนอกจากจิตเห็นที่เป็นธรรมายตนะก็มีแต่ไม่ได้ปรากฏใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
2: กำลังประชุมอยู่เป็นแขนความลึกซึ้งของพระธรรมไหมครับมีแต่ไม่ปรากฏให้รู้ไหมครับผัสสะก็มีก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะจะรู้ได้นะครับต้องคนละขณะนะครับมีทั้งมีเวทมีเจตสิกอื่นที่เป็นธรรมายตนะอีกหลายประเภทเลยเนี่ยนี่แหละครับคือการประชุมท่านพิจารณาก็ใส่ตองตามใช่ไหมครับที่ส่งแสดงเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับว่าสภาพธรรมะที่ขณะที่จิตเกิดขึ้นขนาดหนึ่งนะครับขณะนั้นมีการประชุมกันแล้วเพราะมีสภาพธรรมะที่รู้แจ้งอารมณ์ขาดอายตนะอื่นก็ไม่ได้แม้แต่จิตเองจะเกิดเองลอยๆไม่ได้ก็ต้องมีอายตนะอื่นเจตสิกต้องประชุมด้วยไหมครับ
1: ต้องประชุมค่ะอาจารย
2: ์เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกขณะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยครับเห็นไหมธรรมะถ้าไม่ได้ฟังจะไม่รู้เลยว่ามีจริงแต่ไม่รู้นะครับไม่รู้แต่สิ่งที่มีจริงมีไม่ใช่ไม่มีแต่ไม่รู้ถึงได้ยินได้ฟังแล้วก็ยากที่จะปรากฏเห็นไหมครับต้องเป็นความเข้าใจไปตามลำดับจริงๆก็แสดงถึงว่าขณะที่เห็นขึ้นนะครับก็ต้องมีสภาวะธรรมที่เป็นที่ต่อสิ่งที่เกิดทางตาจะไปต่อกับกลิ่นไม่ขออภัยครับจะไปต่อกับคานะก็ไม่ได้เพราะกระทบเพียงได้รูปเดียวก็คือจักขุสาทะเนี่ยแต่ขณะที่เป็นอายตนะหมายความว่าต้องสภาวะธรรมขณะนั้นกำลังประชุมกันนะครับอายตนะทั้งหมดที่กำลังประชุมกันมีอะไรบ้างขณะเห็นไหมครับกำลังมียังไม่ดับไปนี่แหละคืออายตนะประชุมกันต่อกันประชุมกันขาดไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยเพราะกำลังประชุมไงถ้าบอกประชุมนี้จะขาดอะไรได้ไหมครับไม่ได้จึงบอกว่าประชุมไงครับประชุมก็ต้องมีธรรมะที่มีจริงที่กำลังประชุมกันจึงบอกว่าได้ว่ามีประชุม
1: ค่ะอาจารย์อย่างเห็นเนี่ยขณะหนึ่งเนี่ยก็คือมีธรรมะประชุมกันต่อกันตรงนั้นแล้วก็ได้ยินก็ต้องเป็นอีกขณะหนึ่งที่ไม่ใช่ประชุมกันที่ตาแล้วที่อาจารย์ถามล่าเมื่อกี้นะคะอาจารย์ล่าก็พิจารณาตาม
2: ได้ยินเสียงอะไรประชุมครับ
1: ได้ยินเสียงก็ต้องมีเสียงแล้วก็ เสียงกระทบหูก็ต้องมีหูก็ต้องมีได้ยินด้วยค่ะแล้วก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะอาจารย
2: ์ครับกำลังรู้เสียงใช่ไหมครับเนี่ยขณะเนี้ยกำลังได้ยิน
1: ค่ะแสดงว่าสั้นๆใช่ไหมคะอาจารย์ประชุมสั้นๆแล้วก็ดับอย่างนี้นะคะอาจารย์ช่วยให้ความละเอียดตรงนี้ด้วยนะคะ
2: ครับจะให้สภาพรู้ยาวได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์แม้แต่รูปที่มีสภาวะลักษณะก็ยังแม้แต่อายุยาวกว่าจิตก็ยังเกิดดับอย่างรวดเร็วมากเห็นไหมครับ
1: อย่างนั้นแสดงว่าเห็นขณะหนึ่งก็ประชุมตรงนั้นมีอย่างที่ฟังอย่างเงี้ยค่ะว่ามีการประชุมกันของธรรมะแสดงว่าเห็นขณะหนึ่งก็ต้องมีอันนี้ก็คิดตามนะคะอาจารย์ว่าต้องมีการประชุมกันตรงนี้แล้วพอคิดนึกก็ขณะนั้นต้องมีสภาพธรรมะที่ประชุมกันไม่ใช่ที่ทิพตาแล้วมันก็คิดตามเรื่องนะคะอาจารย
2: ์แต่ขณะนี้เห็นเนี่ยต้องใส่ชื่อไหมครับประชุมแล้วเนี่ยขณะเนี้ยต้องใส่ชื่ออายตนะไหมครับ
1: ไม่ต้อง
2: กำลังเห็นแต่ขณะที่คิดถึงนะคิดถึงชื่อแล้วขณะนั้นไม่ใช่เห็นแล้ว
1: ไม่ใช่เห็นคิดถึงชื่อก็ไม่ใช่เห็นค่ะอาจารย
2: ์เพราะมีลักษณะไม่ต้องบอกว่าเห็นก็ได้ใช่ไหมครับกำลังปรากฏเนี่ยครับขณะนั้นมีชาวธรรมะเห็นไหมครับไม่งั้นปรากฏไปได้ประชุมอยู่ไงครับกำลังประชุมขณะนี้กำลังประชุมอะไรล่ะครับประชุมถ้าเห็นก็ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏแม้ขณะนี้ถ้าเป็นคิดก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นละประชุมอย่างอื่นละเห็นไหมครับประชุมอย่างอื่นแล้วไม่ใช่ขณะที่เห็นละขณะที่เสียงปรากฏก็ไม่ใช่เห็นละจะเห็นประชุมไม่ได้ละไม่ใช่ขณะที่เห็นละกำลังได้กลิ่นเหมือนกันดิ้นรสรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวก็เหมือนกันขณะนั้นอะไรประชุมแข็งไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงเห็นไหมครับแล้วขณะนั้นรู้แข็งจะเป็นเห็นไม่ได้จะได้ยินได้ได้นี่คือจิตแต่ละประเภทที่กำลังประชุมกันเพราะกำลังรู้อารมณ์ขาดไม่ได้ครับแสดงว่าสิ่งที่ประชุมกันจะมีสภาวธรรมใดอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้ต้องมีสภาวธรรมที่เกิดพร้อมกันประชุมกันนะครับเนี่ยก็ค่อยพิจารณาไตรตรองตามที่ทรงแสดงประโยชน์นะครับที่จะรู้ว่าขณะที่ประชุมเป็นธรรมะเป็นใครหรือเปล่าขณะที่เห็นขณะนี
1: ้ค่ะฟังอาจารย์แล้วก็ได้ไตร่ตรองค่ะอาจารย์ก็ไม่ใช่ใครค่ะอาจารย์เป็นธรรมะที่ประชุมกันค่ะชั่วขณะที่มีอยู่ตรงนั้นค่ะ
2: ขณะที่ได้ยินบังคับให้ได้ยินมีการบังคับมาก่อนให้ได้ยินได้ไหมครับหรือ
1: ไม่ได้ค่ะอาจารย
2: ์เลือกไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะไม่ได้
2: อะไรจะปรากฏเห็นไหมครับแต่ประชุมแล้วเห็นไหมครับมีปัจจัยให้ต้องประชุมใช่ไหมครับเนี่ยครับประชุมอยู่แสดงถึงความเป็นเราหรือเปล่าถ้าเราเลือกได้ก็สามารถที่จะเลือกให้สิ่งนั้นมาประชุมแทนสิ่งนี้มาประชุมแทนจะเป็นอย่างนั้นหรือในเมื่อบังคับบัญชาไม่ได้จะเลือกให้เห็นแต่ขณะนั้นหรือขณะต่อไปจะได้ยินหรือจะคิดนึกเลือกไม่ได้แต่ประชุมแล้วปรากฏแล้วขณะนั้นจิตรู้กำลังรู้สิ่งที่มีจริงนะครับคืออยู่กับว่าขณะนั้นเป็นจิตประเภทใดหรือแม้แต่ขณะนี้ขาดจิตก็ไม่ได้เห็นไหมครับมีใครจะทำให้เกิดขึ้นหรือเปล่าเห็นขณะนี้ต้องไปให้สีมาประชุมไหมแต่ปรากฏแล้วใช่ไหมครับเพราะสีปรากฏกระทบกับสักกุปสาทะเป็นปัจจัยให้มีจิตเห็นเกิดขึ้นเห็นไหมครับประชุมแหละจะไม่ให้ประชุมไม่ได้จะไม่ให้เห็นสีก็ไม่ได้ขนาดนั้นต้องเห็นจะให้ยินเสียงก็ไม่ได้ต้องได้ต้องเห็นสิ่งที่ปรากฏต่างๆนั้นนั้นเนี่ยเลือกไม่ได้นี่คือธรรมะอายตนะเนี่ยที่ต่อบ่อเกิดเนี่ยที่ทรงแสดงเห็นไหมครับถ้าไม่มีสภาพรู้ไม่มีอะไรปรากฏเลยใช่ไหมครับ จะมีอะไรประชุมไหม
1: ไม่มีค่ะอาจารย
2: ์ครับครับไม่มีสภาพรู้ไม่มีอะไรประชุมเลยถึงมีแต่ก็ไม่ปรากฏใช่ไหมครับ
1: มีแต่
2: ว่าจะร้องว่าจะร้องฝนจะตกน้ำจะท่วมเห็นไหมครับถ้าไม่มีสภาพรู้แหละไม่มีอะไรประชุมเลยแต่ประชุมกลายเป็นธรรมะไปเพศต่างๆแหละขณะที่คิดถึงเรื่องประการต่างๆก็มีการประชุมไหมครับขณะที่คิด
1: ต้องมีการประชุมค่ะอาจารย
2: ์ครับ
1: เพราะมีสภาพรู
2: ้มีสภาพรู้อะไรประชุมบ้างครับขณะที่คิด
1: ขณะที่คิดก็ต้องมีจิตค่ะมนายตนะแล้วก็ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยค่ะธรรมายตนะค่ะอาจารย
2: ์ครับเพราะนั้นสิ่งที่ประชุมกันอายตนะต้องเป็นธรรมะที่มีจริงเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับอายตนะมีตั้งหลายประเภทใช่ไหมครับภายในก็มีภายนอกก็มีเป็นธรรมะทั้งหมดเลยที่ประชุมจะเป็นใครเป็นใครผู้ใดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้นะครับชั่วขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้ขณะนั้นประชุมแล้วก็นะครับดับไปตามอายุของสภาพธรรมะนั้นรวดเร็วมากเกิดขึ้นเพียงชั่วประชุมเท่านั้นใช่ไหมครับเห็นความรวดเร็วไหมครับกว่าจะเห็นความต่างกันทีละหนึ่งใช่ไหมครับทีละหนึ่งนะครับ
1: ฟังอาจารย
2: ์ไม่มีใครที่จะไปบังคับอะไรได้เลยใช่ไหมครับเกิดแล้วไงครับรู้แล้วกำลังมีสิ่งที่มีจริงนะเพราะนั้นขนาดอย่างไรอย่างน้อยขนาดที่จิตเกิดขึ้นขาดเจตสิกไม่ได้นะครับต้องเป็นเหตุให้เจตสิกเกิดร่วมด้วยเห็นไหมครับอาจารย์ที่เป็นปัจจัยให้ธรรมายนะเกิดร่วมด้วย
1: อาจารย์คะกลับเรียนถามค่ะว่าเวลาเราศึกษาเรื่องของอายตนะเนี่ยต้องจำเป็นไหมว่ามีธรรมะอะไรประชุมด้วยมีกี่อายตนะหรือว่ารู้ว่าขณะที่ได้ยินนี่ก็ต้องมีการประชุมกันอยู่ตรงนั้นขณะที่คิดก็มีการประชุมกันอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ต้องรู้ไหมคะว่ามีอายตนะกี่อายตนะอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
2: ์ครับจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับเลือกได้ไหมครับ
1: เลือกก็ไม่ได้ค
2: ่
1: ะ
2: แต่มีปัจจัยให้คิดถึงได้ใช่ไหมครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับมีเป็นปัจจัยไม่ใช่เราที่จะเลือกนะครับจะให้คิดตามก็ไม่ได้แต่มีปัจจัยให้คิดแม้ขั้นคิดใช่ไหมครับขั้นคิดก็เป็นขั้นหนึ่งแหละขั้นไต่ตองไม่เข้าใจผิดว่าเป็นขั้นที่รู้ลักษณะจริงๆแต่กำลังคิดแล้วจริงไหมครับขณะที่คิดถึงก็ต้องมีตัวจริงใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่ขณะที่คิดถ้าเป็นเห็นได้ยินเห็นไหมครับแล้วจริงไหม
1: จริ
2: งไหมแต่ไม่ได้บังคับให้คิดใช่แต่ว่าจริงไหมเห็นไหมครับจริงไหมไม่ได้ให้คิดต้องคิดแต่ว่าจริงไหมขณะที่คิดก็มีอายตนะเห็นไหมครับมีสภาพธรรมะที่ประชุมกันแต่เรื่องราวไม่ใช่สิ่งที่มีจริงเห็นไหมครับเป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นเองไม่ใช่บังคับว่าจะต้องคิดแต่ว่าจริงไหมครับแม้แต่ได้ยินได้กลิ่นในขณะนี้แข็งปรากฏก็ต้องมีการประชุมกันถ้าไม่มีกายประสาทะไม่มีสภาพที่รับกระทบเห็นไหมครับที่เป็นกับประสาทะที่เป็นกายเห็นไหมครับถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นที่รู้ทางกายหรือแม้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยแข็งก็ไม่ปรากฏไม่ได้ไปชุมขณะที่แข็งปรากฏแสดงว่าปรากฏกับอะไรครับ
1: สภาพรู้ค่ะอาจารย์
2: เห็นไหมครับนี่แหละประชุมกันรู้ก็ต้องประชุมแข็งก็ต้องเป็นอารมณ์ไงเพราะยังไม่ดับไปครับประชุมกันอยู่ไงจริงไหมครับจริงไหมที่ทรงแสดงจริงไหมความเข้าใจที่เขาให้เกิดขึ้น
1: ค่ะอาจารย
2: ์ครับมีปัจจัยให้คิดก็คิดใช่ไหมครับไม่มีปัจจัยให้คิดก็เป็นใครหรือเปล่าหรือว่าเป็นอาจารย์ชนะ
1: ก็ไม่เป็นใครค่ะอาจารย์ก็เป็นการประชุมกันของธรรมะ
3: ตรงนั้นค่ะอาจารย
2: ์ครับแต่ถ้าไม่รู้ก็เป็นจิตหลากหลายใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: แต่ไม่รู้ว่าเป็นอายตนะถ้าไม่รู้ก็เป็นไปจะให้มีความยึดถือเห็นไหมครับไม่รู้ตรงแต่ความเป็นจริงครับเพราะนั้นแม้ไม่รู้ก็เป็นอาญาณะหรือเปล่าครับ
1: อาจารย์ขอคำถามอีกทีค่ะ
2: แม้ความไม่รู้เป็นอาญาณะไหมครับ
1: ออกความไม่รู้ก็เป็นอายตนะค่ะ
2: ครับอาญาณะอะไรครับความไม่รู้เนี่ย
1: เป็นมนายตนะแล้วก็เป็นธรรมายตนะค่ะอาจารย
2: ์ครับต้องละเอียดนะครับจิตจิตจะเป็นความไม่รู้ได้ไหมครับ
1: จิตไม่ได้ค่ะเพราะจิตไม่รู้แจ้งอารมณ
2: ์ครับแต่จิตที่เกิดขึ้นกับความไม่รู้จึงเรียกว่าจิตที่ประกอบด้วยความไม่รู้ใช่ไหมครับแต่จิตจะเป็นธรรมายตนะไม่ได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับจะปนกันได้แต่เขาต้องประชุมกันขณะนั้นจิตก็เกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ทำจิตไม่รู้แต่เกิดกับเจตสิกที่ไม่รู้จึงเป็นไปกับความไม่รู้นะครับแต่จิตอ่ะไม่ใช่เจตสิกจิตไม่ชอบไม่ชังแต่เกิดขึ้นรู้แจ้งเท่านั้นแต่ขณะที่เกิดความไม่รู้ก็ต้องเป็นจิตที่ไม่ดีงามเห็นไหมครับจนกว่าจะไม่ใช่เรานะครับเพราะธรรมะก็คืออาญาณะก็เป็นธรรมะใช่ไหมครับมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ธรรมะ
1: ไม่มีค่ะอาจารย
2: ์ครับก็คือธรรมะนั่นเองจะเป็นใครครับสิ่งที่ทรงแสดงมีใครประชุมกันหรือเปล่าขณะที่เห็นมีนกมีแมวมีต้นไม้ไหม
1: ไม่มีค่ะอาจารย์
2: หรือว่ามีสิ่งที่พิงเสียงที่ปรากฏทางตากับเห็นจะมีต้นไม้มีแมวมีโต๊ะเก้าอี้ไหมเห็นไหมครับเนี่ยครับที่ทรงแสดงเนี่ยต้องเป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงแต่ลักษณะซึ่งจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เพราะเป็นอายตนะครับเกิดขึ้นต
3: ่
2: อกันแล้วไงครับต่อกันแล้วไงเห็นไหมครับต่อกันแล้วทางตาเนี่ยต่อกับรูปแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: สีที่เพื่อทางตาจะไปต่อกับได้ยินก็ไม่ได้จะไปต่อกับโสตประสาทะไม่ได้เห็นไหมครับแต่ต่อได้ทางเดียวกับจากขุประสาทะเท่านั้นรูปที่ปรากฏขนาดนี้เห็นไหมครับแต่จะเป็นอะไรไม่ได้จะเป็นถ้วยแก้วจะเป็นพัดลมจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้เลยชั่วประชุมชั่วขณะที่ประชุมกันนะครับเห็นไหมครับคำว่าประชุมแสดงว่าต้องมีขณะที่ไม่ประชุมกันใช่ไหมครับ
1: อาจารย์ก็กล่าวให้พิจารณานะคะอาจารย์
2: เห็นความชั่วคราวไหมครับของจิตแต่ละหนึ่งขณะเห็นไหมครับเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับ
3: เป็นความละเอียดมากนะคะอาจารย์เป็นการประชุมกันของธรรมะค่ะเป็นประโยชน์นะคะอาจารย์ค่ะกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะอาจารย
2: ์
3: เหลือเวลาอีกนิดหน่อยค่ะเชิญค่ะอาจารย์มีอะไรจะกล่าว
2: เสียงเบา
3: เสียงเบาใช่ไหม
2: ครับก็มีเหตุปัจจัยใช่ไหมครับเสียงเบาวันธรรมะที่ปรากฏก็หลากหลายเพราะมีสภาพรู้ครับรู้แจ้งจริงบอกว่าเสียงเบาเสียงดังเห็นไหมครับธรรมะทั้งนั้นเลยเพราะจิตรู้แจ้งนะครับเพราะจิตรู้แจ้งนะครับเสียงที่เบาก็ไม่ใช่เป็นเสียงที่ดังไม่ใช่เสียงเดียวกันแล้วใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: เนี่ยครับปนกันไม่ได้ละจะมาเชื่อมโยงมันเป็นสิ่งเดียวกันไม่ได้นะช่วงขณะที่เสียงเกิดจะเป็นอะไรไม่ได้เลย พียงแต่เกิดขึ้นเพียงเพื่อประชุมกันเท่านั้นเองมีเหตุปัจจัยที่จะประชุมกันถ้าไม่มีโสตประสาทะจะให้คนหูหนวกมาได้ยินเสียงก็ไม่ได้เพราะไม่มีที่จะมาประชุมไม่มีโสตประสาทะจะมาประชุมจิตได้ยินก็เกิดไม่ได้เห็นไหมครับ
3: ค่ะอาจารย์พอได้ไต่ตรองตามค่ะอาจารย์ก็กราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะอาจารย์กราบเรียนเชิญอาจารย์ชุมพรค่ะ
0: ค่ะก็ละเอียดนะคะการศึกษาพระธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเกื้อกูลในที่ทุกสถานไม่ว่าคำไหนแม้คำว่าอายตนะนะคะก็ไม่พ้นกับสภาพธรรมะที่กำลังมีอยู่นะคะกำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงฉะนั้นศึกษาเพื่อที่จะให้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นอายตนะจริงๆฉะนั้นนะคะไม่เอาชื่อไม่เอาพยัญชนะมาเป็นเครื่องกั้นแต่ให้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะว่าอายตนะกล่าวถึงสภาพธรรมะที่กำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้นะคะถ้าค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏนั่นคือนะคะกำลังเป็นไปตามความเป็นจริงนะคะก็เป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะที่จะได้พิจารณาว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแม้แต่เรื่องของอายตนะนะคะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาก่อนจบนะคะก็ขอนำธรรมะที่ควรเก็บไว้ในหัตถ์ของทุกท่านนะคะเพียงฟังพระธรรมนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ไม่เพียงพอที่จะไปต่อต้านกับอกุศลที่สะสมมาพอกพูนหนาแน่นเพียงเห็นก็เกิดโลภะบ้างหรือโทสะบ้างได้ยินเสียงที่พอใจก็ต้องเกิดโลภะถ้าเป็นเสียงที่ไม่พอใจก็ต้องเกิดโทสะผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องถูกกิเลสครอบงำจนกว่าปัญญาความเข้าใจในลักษณะของสภาพธรรมะว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนจะค่อยๆเจริญขึ้นจริงๆค่ะวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ชิรพันธ์แล้วก็ท่านผู้ร่วมสนทนาทุกท่านยินดีในกุศลของทุกท่านสวัสดีค่ะ
4: ภิกษุช่วยสังคมได้อย่างไรภิกษุต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและภิกษุจะช่วยสังคมได้ด้วยการเกื้อกูลให้สังคมได้

ภิกษุช่วยสังคมได้อย่างไรภิกษุต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและภิกษุจะช่วยสังคมได้ด้วยการเกื้อกูลให้สังคมได้

0: ภิกษุช่วยสังคมได้อย่างไรภิกษุต้องศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและภิกษุจะช่วยสังคมได้ด้วยการเกื้อกูลให้สังคมได
1: ้วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2552
2: หนูอยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องกรรมกิเลสวิบากสร้างสังสารวัฏค่ะ
3: พูดคำว่ากิเลสต้องรู้จักกิเลสใช่ไหมคะกิเลสมีจริงๆไหมคะ
2: ก็มีทุกวันค่ะ
3: เป็นธรรมะหรือเป็นเรา
2: บางครั้งก็เป็นเราค่ะบางครั้งก็เป็นธรรมะถ้าสติเกิดก็เป็นธรรมะ
3: นี่เป็นสิ่งที่คาดคะเนทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจจริงๆค่ะทุกอย่างเป็นธรรมะไม่ใช่เราใครจะยึดถือกิเลสว่าเป็นเราขณะนั้นไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสเป็นสิ่งที่มีจริงและเป็นธรรมะเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็จะค่อยๆน้อมไปสู่การเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลใดๆแต่ถ้ายังมีความคิดว่าเป็นเราอยู่เรื่อยๆนะคะแม้ว่าจะได้ฟังธรรมะแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่าเพราะฟังไม่พอพิจารณาไม่พอเข้าใจไม่พอนะคะจึงไม่สามารถที่จะเห็นว่ากิเลสเป็นธรรมะได้แต่ว่ากิเลสเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะเกิดเมื่อไหร่เมื่อมีปัจจัยเห็นไหมคะถ้าไม่มีปัจจัยกิเลสก็เกิดไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นธรรมะอะไรฝ่ายไหนทั้งสิ้นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีอะไรก็ตามแต่รูปธรรมนามธรรมต้องมีปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราไปละกิเลสโดยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะละกิเลสที่มีนะคะก็หลายอย่างความไม่รู้สิ่งที่กำลังมีอยู่ในขณะนี้ความไม่รู้กับความรู้ก็ต่างกันเพราะฉะนั้นความไม่รู้เนี่ยค่ะมืดไม่เห็นสิ่งที่เกิดดับตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเมื่อมีความไม่รู้ก็มีความติดข้องในสิ่งซึ่งปรากฏเหมือนไม่ดับเลยเป็นโลภะเมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะคะเพราะว่าติดข้องอยากจะได้สิ่งนั้นแล้วไม่ได้ก็เป็นความขุ่นเคืองใจเป็นโทสะทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะเวลาที่กิเลสอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ปรากฏนะคะเราก็นึกว่าเราเข้าใจว่ากิเลสเป็นธรรมะแต่ขณะที่กิเลสกำลังเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยรู้ไหมว่าขณะนั้นเป็นธรรมะ
2: ไม่รู้ค่ะ
3: ไม่รู้ค่ะเพราะว่าอกุศลทั้งหลายมืดไม่สามารถที่จะเห็นความจริงได้แต่เมื่อมีการฟังมีความเข้าใจขึ้นก็มีการระลึกได้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะที่มีลักษณะอย่างนั้นซึ่งใครก็ไปเปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้เลยแต่นั่นก็ยังเป็นความคิดนึกนะคะจนกว่าปัญญาจะอบรมจนกระทั่งทันทีที่สภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดเกิดก็รู้ว่าเป็นลักษณะแต่ละอย่างของธรรมะแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นไม่เลือกว่าเฉพาะจะไปรู้กิเลสแม้แต่เสียงแม้แต่สิ่งที่มีจริงทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะเสมอกันในสามัญญาลักษณะทั่วไปกับสภาพธรรมะทั้งหลายซึ่งเกิดคือต้องดับไม่มีอะไรที่ยั่งยืน
4: เหมือนกับว่าถ้าเราทำกรรมอย่างเช่นว่าฆ่าสัตว์แล้วมีเจตนาฆ่าสำเร็จไปแล้วเนี้ยก็คือกรรมนั้นก็จะให้ผลอาจจะทำให้เกิดในนรกได้อย่างนั้นถูกไหมฮะ
3: นี่เป็นเหตุที่เราต้องฟังพระธรรมนะคะเพราะเหตุว่าพระธรรมทรงแสดงความจริงโดยละเอียดเวลาที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราคงจะต้องเข้าใจสิ่งที่มีในชาตินี้แทนที่จะไปนึกถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่มาถึงซึ่งเข้าใจยังไม่ได้นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่ะก็จะเห็นได้ว่าทุกคนเกิดมาต่างกันโดยมีเหตุหรือว่าอยู่ดีๆก็เกิดมาต่างๆกันไปความจริงต้องมีเหตุนะคะเพราะว่าไม่ใช่เราหรือใครแต่เป็นสภาพของจิตแม้แต่ในขณะที่เกิดเนี่ยค่ะก็เป็นจิตแต่ละจิตนะคะซึ่งต่างๆกันไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาต่างกันเนี่ยถ้าจะเข้าใจจริงๆถึงเหตุที่ทำให้ต่างกันก็คือว่าแล้วแต่ว่าเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเหตุต้องต่างกันเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดมามีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะได้เกิดความคิดต่างๆนะคะความเข้าใจภาษาอะไรต่างๆได้แต่ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เรามองเห็นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าต่างกันโดยเหตุที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์ดีหรือว่าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดีคะ
4: เป็นมนุษย์ดีกว่าสิคะ
3: ค่ะ

0: พราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะทุกคนให้ทราบว่าเป็นผลของกุศลกรรมหนึ่งที่ได้กระทำแล้วแต่เวลาที่เราทำกุศลครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยจิตต่างกันมากบางคนทำด้วยจิตที่ผ่องใสปราบปลื้มแล้วก็ยินดีแต่บางคนก็ทำไปเพียงแต่ว่าให้ไปหรือช่วยไปหรืออะไรอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุต่างกันผลก็ต่างกันและอีกประการหนึ่งค่ะไม่ใช่เฉพาะเพียงกรรมเดียวที่ทำให้เกิดมาต่างกันนะคะจิตที่ทำกิจเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนซึ่งเราใช้คำว่าตายไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าให้กรรมใดที่ได้ทำแล้วเนี่ยให้ผลเพราะว่าการเกิดเนี่ยค่ะเป็นผลของกรรมหนึ่งแต่กรรมนั้นเนี่ยค่ะประมวลมาซึ่งกรรมอื่นๆในสังสารวัฏที่ได้สะสมมาด้วยเกิดเป็นมนุษย์ก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่ามนุษย์ก็ต่างกันไปตั้งแต่รูปร่างค่ะหน้าตาผิวพรรณจนกระทั่งถึงจิตใจนี่ก็แสดงเห็นถึงความหลากหลายของธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเมื่อเกิดแล้วนะคะผลของกรรมไม่ใช่เพียงแต่ทำให้เกิดถ้าเกิดแล้วไม่ต้องรู้เห็นอะไรเลยเนี่ยก็ไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมคะขณะที่เกิดไม่มีใครรู้สึกตัวเลยเพราะว่าเป็นวิบากจิตขณะแรกซึ่งกรรมทำให้เกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนแล้วดับเลยค่ะทันทีเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยจะมีปฏิสนธิจิตเพียงหนึ่งขณะในชาตินี้ตลอดชาติจะไม่มีปฏิสนธิจิตอีกเลยปฏิสนธิจิตใดเกิดขึ้นก็ทำให้ดำรงความเป็นบุคคลนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำให้เป็นบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีอายุสั้นบ้างยาวบ้างต่างๆกันไปนะคะตามกำลังของกรรมที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จะศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องศึกษาความละเอียดถึงจิตทีละหนึ่งขณะเพราะเหตุว่าแต่ละหนึ่งนั้นไม่ซ้ำกันและไม่ใช่อันเก่าด้วยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่ละเอียดมากนะคะเช่นปฏิสนธิจิตเกิดและก็ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะว่าธาตุรู้หรือสภาพของจิตเนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์เพราะเหตุว่าทันทีที่จิตนั้นดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะหรือว่าจนถึงขณะนี้ไม่ได้ขาดจิตเลยสักขณะเดียวเพราะว่าทันทีที่จิตก่อนดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อจากขณะก่อนนะคะก็เหมือนจิตนั้นเลยเป็นประเภทเดียวกันเลยสะสมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสะสมมาในจิตขณะนั้นสืบต่อๆกันไปอยู่ในครรภ์นะคะขณะแรกไม่มีรูปร่างที่จะมองเห็นได้เลยแต่กรรมก็ทำให้รูปเกิดพร้อมกับประเภทของจิตซึ่งเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นทันทีที่เกิดเนี่ยจะรู้ไหมคะว่ารูปที่เกิดพร้อมจิตขณะนั้นน่ะจะเป็นนกหรือว่าจะเป็นช้างหรือว่าจะเป็นงูไม่มีการที่จะรู้ได้เลยแต่กรรมนั่นแหละที่เป็นปัจจัยให้รูปที่เกิดเพราะกรรมนี่นะคะก็ทยอยกันเกิดดับสืบต่อตามประเภทของปัจจัยที่ทำให้จิตประเภทนั้นเกิดขึ้นเกิดเป็นงูจะเปลี่ยนให้เป็นไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะสะสมมารูปนั้นก็จะต้องเกิดดับสืบต่อโดยกรรมนั้นที่จะทำให้เป็นอย่างนั้นจนกว่าจะตายเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าทุกอย่างนะคะไม่พ้นจากคำว่ากิเลสกรรมวิบากแต่เมื่อเกิดมาขณะแรกเราจะพูดถึงจิตเพียงขณะแรกขณะเดียวที่เกิดก่อนนะคะก็แสดงเห็นแล้วว่าเลือกไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นผลของกรรมชาตินี้ทุกคนก็มีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปนะคะทันทีที่จิตขณะสุดท้ายดับใช้คำว่าจุติหมายความว่าเคลื่อนพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้กรรมหนึ่งทำให้ปฏิสนธิจิตคือจิตที่เกิดสืบต่อจากจุติจิตชื่อว่าปฏิสนธิเกิดขึ้นโดยไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าอนัตตาทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะพิจารณาโดยสถานะใดก็เป็นอนัตตานะคะเมื่อจิตปฏิสนธิขณะแรกที่เกิดในชาตินี้ดับแล้วเป็นปัจจัยให้ขณะต่อไปเกิดไม่ให้มีจิตเกิดต่อได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าจิตเป็นอนันตระปัจจัยใช้คำภาษาบาลีนะคะซึ่งไม่ยากสำหรับคนไทยคนไทยชื่ออนันต์มีไหมคะ
1: มีค
0: ่ะและปัจจัยก็มีใช่ไหมคะเราก็เคยได้ยินแต่ว่าปัจจัยที่เราได้ยินเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นความหมายเดิมครบถ้วนนะคะเป็นแต่เพียงบางความหมายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่กล่าวถึงอนันตระปัจจัยอนันตระหมายความถึงอะไรคะคุณคำปันคะ
2: ครับท่านอาจารย์ครับคำว่า อนันตระก็คือไม่มีระหว่างขั้นนะครับมาจากคำสองคำคือณซึ่งเป็นบทปฏิเสธนะครับแล้วก็บวกอันตระณแปลว่าไม่หรือว่าแปลว่าไม่มีนะครับแล้วก็อันตระคือระหว่างเมื่อสำเร็จรูปแล้วจึงเป็นอนันตระคือไม่มีระหว่างขั้นแล้วก็บวกกับปัจจัยนะครับจึงเป็นอนันตระปัจจัยซึ่งก็หมายถึงความเป็นปัจจัยของสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่มีระหว่างขั้นนั่นเองครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะดับไปนะคะเป็นอนันตระปัจจัยคือทำให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อไม่มีใครสามารถจะยับยั้งได้นี่คืออนัตตาและก็ความเป็นธรรมะที่เราได้ยินคำว่าภวังค์ภวังค์เนี่ยหมายความว่าดำรงภพชาติมาจากคำว่าภพหรือภวะนะคะกับอังคะหมายความว่าให้การเกิดเป็นบุคคลนั้นดำรงอยู่จนกว่าจะถึงขณะสุดท้ายที่จะไม่ทำภวังคกิจแต่ทำจุติกิจทำให้พ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้นะคะโดยจะกลับมาเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ปฏิสนธิจิตดับขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้อารมณ์ใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเพราะเหตุว่าจิตทุกขณะเนี่ยต้องเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยคืออารมณะหรืออารมณ์จะมีจิตรู้โดยไม่มีอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะจุติของชาติก่อนจิตใกล้จะตายเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะว่ามีอารมณ์อะไรเพราะเหตุว่าจิตเกิดดับเร็วมากค่ะแม้ขณะนี้จิตก็เกิดดับเร็วอย่างนั้นและเมื่อกี้นี้จิตมีอารมณ์อะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นก่อนจุติจริงๆนี่นะคะมีอารมณ์อะไรแล้วแต่กรรมหนึ่งจะทำให้อารมณ์นั้นปรากฏและจิตจะเศร้าหมองหรือผ่องใสเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็เพราะการสะสมมานะคะที่กรรมนั้นจะให้ผลถ้าเป็นกุศลกรรมให้ผลค่ะกุศลจิตเกิดก่อนจุติก่อนตายถ้าอกุศลกรรมให้ผลนะคะอกุศลจิตเกิดก่อนตายทำให้จิตที่เกิดต่อจากจุติจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนนะคะมีอารมณ์เดียวกับจิตใกล้จะตายของชาติก่อนซึ่งเป็นอารมณ์ที่ไม่ปรากฏในโลกนี้เลยเพราะเหตุว่าอารมณ์ในโลกนี้ปรากฏเมื่อมีตาเห็นมีหูได้ยินจึงรู้ว่าเนี่ยเสียงเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยเป็นโลกนี้เกิดที่นี่ดับที่นี่นะคะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายสำหรับที่จะรู้สิ่งที่เป็นรูปที่ปรากฏทางตาอย่างหนึ่งทางหูอย่างหนึ่งจมูกอย่างหนึ่งลิ้นอย่างหนึ่งกายอย่างหนึ่งแม้แต่จิตเห็นเนี่ยค่ะก็เป็นผลของกรรมเพราะว่าถ้ากรรมทำให้เกิดแล้วก็เป็นภวังค์ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยตลอดไปเนี่ยจะมีประโยชน์ไหมคะทำอกุศลกรรมมาตั้งเยอะแยะไม่รู้ไม่เห็นไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยทั้งสิ้นก็เป็นไปไม่ได้หรือว่ากุศลกรรมที่ทำมาเนี่ยจะไม่ให้เห็นสิ่งที่ดีได้รับเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้ผลของกรรมระหว่างที่ยังไม่ตายก็คือว่าต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเลือกไม่ได้เลยค่ะทุกคนรู้ได้ถ้ามีเสียงฟ้าร้องเนี่ยเลือกได้ไหมคะให้เป็นเสียงเพลงก็ไม่ได้นี่ก็แสดงเห็นว่าทุกขณะเนี่ยค่ะมีปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเป็นผลของอกุศลนะคะเห็นสิ่งที่ไม่น่าดูได้ยินเสียงที่ไม่ไพเราะไม่น่าฟังได้กลิ่นที่แย่มากเลยนะคะไม่หอมเหม็นแล้วก็ลิ้มรสที่ไม่กลมกล่อมที่เราใช้คำว่าไม่อร่อยนะคะกายกระทบสัมผัสเมื่อไหร่ถ้าเป็นผลของกุศลไม่เป็นทุกข์ค่ะแต่ถ้าเป็นผลของอกุศลเมื่อไหร่ขณะนั้นเลือกไม่ได้เลยค่ะกระทบแล้วความรู้สึกทุกข์กายเกิดขึ้นคันบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างเมื่อยบ้างก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการเกิดมาเนี่ยค่ะก็คือการรับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่านะคะทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสคือความยินดีโลภะติดข้องไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะปรากฏถ้าพอใจในสิ่งนั้นเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราค่ะเป็นธรรมะซึ่งเกิดติดข้องพอใจในสิ่งนั้นซึ่งทำให้ต้องแสวงหาต้องขวนขวายจนกระทั่งถึงกระทำทุจริตกรรมเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาหรืออกุศลอีกประเภทหนึ่งก็คือโทสะนะคะ ได้เห็นแล้วก็โกรธไม่ชอบจนถึงกับสามารถประทุษร้ายเบียดเบียนได้ทั้งหมดมาจากโมหะการไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราหรือไม่มีใครเลยทั้งสิ้นนะคะเป็นการเกิดขึ้นเป็นไปของธาตุทั้งหลายเพราะฉะนั้นขณะนี้เป็นธาตุทั้งหมดแม้ที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะก็เป็นนามธาตุกับรูปธาตุถ้านามธาตุก็คือธาตุรู้เห็นคิดจำสุขทุกข์พวกนี้นะคะแต่รูปธาตุไม่รู้อะไรเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่คิดไม่นึกเพียงแต่ลักษณะของรูปธาตุนั้นบางรูปก็แข็งเกิดเป็นแข็งบางรูปก็เกิดเป็นกลิ่นบางรูปก็แล้วแต่จะปรากฏนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตที่เกิดมานะคะรับผลของกรรมตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดแล้วระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็ยังรับผลของกรรมโดยการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็เป็นไปตามกรรมนะคะแต่ว่ามีกิเลสเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบนะคะไม่ใช่ผลของกรรมผลของกรรมคือเพียงเห็นหมดแล้วค่ะทุกคนเห็นเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันบางคนกุศลจิตเกิดบางคนอกุศลจิตเกิดทั้งที่เห็นสิ่งเดียวกันบางคนเห็นนะคะสงสารบางคนเห็นแล้วรังเกียจต่างกันแล้วใช่ไหมคะแม้ว่าจะเห็นสิ่งเดียวกันบางคนเห็นแล้วชอบสิ่งนี้นะคะสีชมพูอีกคนหนึ่งไม่ชอบเลยสีนี้ก็เป็นโทสะเพราะฉะนั้นหลังจากที่วิบาก ทำให้เห็นแล้วดับไปนะคะกิเลสก็เกิดสืบต่อทันทีทั้งที่รูปนั้นยังไม่ดับแม้ว่ารูปนั้นจะมีอายุที่สั้นมากเพียงเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะรูปหนึ่งที่เกิดก็ดับนะคะที่เป็นสภาวะรูปจริงๆเนี่ยน้อยมากสั้นมากเร็วมากเพราะขณะนี้แยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่ปรากฏทางตากับเสียงใช่ไหมคะเหมือนพร้อมกันแต่ความจริงไม่พร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะกระทบตากิเลสเกิดมาจากความไม่รู้ทำให้รักหรือชังในสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรจะกระทบหูนะคะกิเลสที่มีมามากสามารถที่จะเป็นปัจจัยที่มีกำลังทำให้อกุศลเกิดได้ทันทีระงับไม่ได้เลยยับยั้งไม่ได้เลยนะคะเป็นศัตรูภายในศัตรูภายนอกนะฮะไกลค่อยๆเข้ามาใกล้ป้องกันได้แต่ศัตรูภายในไม่มีทางที่จะป้องกันเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่เห็นว่าอกุศลความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นก็จะไม่คิดที่จะละหรือว่าที่จะไม่เป็นทาสหรือทำตามศัตรูนั้นๆซึ่งบางอย่างเนี่ยเหมือนกับผู้ที่หวังดีเหมือนเพื่อนแต่ความจริงไม่ใช่เพื่อนเลยโลภะเนี่ยค่ะทำให้เราอยากได้อะไรหรือเปล่าติดข้องอะไรหรือเปล่าแสวงหาอะไรหรือเปล่าได้มาแล้วชื่นชมพอใจเป็นสุขหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนั้นเมื่อไหร่นะคะก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นศัตรูสามศัตรูนะคะที่เป็นต้นเหตุที่จะให้ศัตรูอื่นๆเกิดติดตามมาด้วยเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยค่ะเป็นศัตรูที่มองไม่เห็นกล้าพอที่จะชนะศัตรูนี่ไหมคะหรือยอมแพ้ดีกว่าและแต่ศัตรูจะพาไปไหน
1: ถ้าเรายอมแพ้เนี่ยมันก็ไม่จบสิคะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้
0: ค่ะ
1: เราต้องฟังไปเรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะและ
1: เพราะว่าไม่งั้นเราก็จะเกิดมาเพียงเพื่อรับผลของกรรมแล้วก็ทำกรรมใหม่กรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างแบบไม่รู้แล้วก็ไปเกิดก็
0: ไม่จบสิ้นเลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยต้องหาทางจบ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วไม่จบเนี่ยเลือกได้ไหมคะชาตินี้เป็นคนนี้นะคะมีทรัพย์สินเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงชาติก่อนเป็นยังไงชาติหน้าเป็นยังไงไม่มีทางที่จะเลือกได้เลยชาติก่อนหมดไปแล้วโดยไม่รู้เหมือนกับขณะเนี้ยค่ะกำลังใกล้ที่จะเป็นชาติก่อนของชาติหน้าซึ่งพอถึงชาติหน้าไม่รู้เลยชาตินี้ทำกรรมอะไรมาแล้วบ้างแต่กรรมทุกกรรมเนี่ยนะคะเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลคือจิตประเภทที่เป็นวิบากผลของกรรมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องจิตซึ่งมีจริงขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้ต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดที่จะเห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะบังคับบัญชาได้แล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแต่ไม่อิสระเพราะว่าต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยสะสมมาที่จะชอบรสหวานพอมีรสหวานจะไม่ให้ชอบได้ไหมเกิดแล้วนะคะไม่เป็นอิสระคือต้องเป็นไปตามการสะสมคนที่ขี้โกรธมีไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: คนที่โลภมากมีไหมคะ
1: ก็มีทุกอย่างค่ะ
0: มีทุกอย่างเลยยังไม่ได้หมดไปเลยตราบใดที่ยังไม่ถึงความ เป็นพระอริยบุคคลเพราะรู้ว่าสภาพธรรมะเป็นอย่างนี้ค่ะเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนี่คือกิเลสไม่สงสัยในกิเลสแล้วใช่ไหมคะถ้ามีมากเป็นเหตุให้กระทำทุจริตกรรมเวลาที่เราพอใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเพียงอยู่ในใจเนี่ยใครรู้ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะ
1: แต่เรารู้
0: ค่ะเกิดแล้วโดยที่คนอื่นไม่รู้เพราะไม่ปรากฏทางกายทางวาจาเวลาโกรธนะคะขุ่นใจนิดหนึ่งคนอื่นรู้ไหมคะ
1: ถ้าไม่แสดงออกก็ไม่รู้
0: ค่ะไม่มีทางเลยใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ามีมากๆคำพูดเป็นยังไงคะ
1: ถ้ามากกว่านั้นก็จะพูดไม่ดีด่าหรือว่าหรือตีหรือ
0: บังคับบัญชาได้ไหมคะ
1: ไม่ได้หรอก
0: ค่ะไม่ได้เลยค่ะ
1: เหมือนจะได้แต่
0: ใครอยากจะตีอยากจะฆ่าอยากจะทำร้ายใครไหมตัวเองก็เหนื่อยนะคะ
1: ไม่มี
0: แย่แล้วใช่ไหมคะต้องกระทำอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็บังคับบัญชาไม่ได้เมื่อปัจจัยถึงขนาดที่จะยับยั้งไม่ได้การกระทำนั้นก็เป็นไปตามสภาพของจิตเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกำลังของอกุศลซึ่งเป็นกิเลสสามารถที่จะกระทำทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะทั้งกายทั้งวาจาและใจด้วยใจที่ผูกพยาบาทอาฆาตทั้งที่สิ่งนั้นก็หมดไปแล้วก็ยังไม่ลืมใครเป็นทุกข
1: ์ก็เราค่ะ
0: โกรธเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: แต่หนูก็บังคับไม่ให้โกรธ
0: เพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่ให้บังคับใครให้บังคับไม่มีใครบอกให้บังคับอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แล้วจะไปบังคับได้ยังไง
1: แต่ว่ามันโกรธไม่ดีนี่ฮะถ้าโกรธก็สะสมไปเรื่อยๆ
0: ค่ะถ้ารู้ว่าไม่ดีจริงๆนะคะถึงจะไม่โกรธแต่ขณะใดที่โกรธให้ทราบว่านะคะมีธรรมะชนิดหนึ่งคือฉันทะเจตสิกเป็นสภาพที่พอใจที่จะโกรธฉันทะในอกุศลก็มี
1: หมายความว่าเราสะสม
0: ฉันทะในกุศลก็มีแน่นอนค่ะเจตสิกมี52ประเภทฉันทะเป็น1ประเภทใน52
1: แต่เราต้องสะสมมาเราถึงจะเป็นอย่างนั้น
0: ทั้งหมดเป็นไปตามปัจจัยไม่มีเราเลยถ้าจะเข้าใจธรรมะนะคะขณะนี้ก็คือเป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเป็นจิตนะคะซึ่งเกิดดับสืบต่อมาแต่ละขณะเนี่ยค่ะของแต่ละดวงแต่ละประเภทเนี่ยแสนโกรธกับจึงทำให้เป็นแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่แต่ความจริงก็คือไม่มีคนนะคะแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรูปเจตสิกก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตเกิดพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตจิตที่ดีก็มีสภาพธรรมะคือเจตสิกที่ดีเกิดร่วมด้วยจึงกล่าวว่าจิตนั้นเป็นจิตที่ดีเวลาที่สภาพธรรมะที่ไม่ดีเกิดกับจิตก็กล่าวว่าจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่ดีแต่คือไม่ใช่ใครเลยค่ะเป็นจิตเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาเรื่องจิตเข้าใจว่าเป็นจิตก็จะเห็นจิตตามความเป็นจริงนะคะจิตนั้นสะสมมากมากแค่ไหนที่จะเลวแค่ไหนหรือว่าที่จะดีแค่ไหนหรือว่าที่จะเข้าใจธรรมะแค่ไหนก็คือเป็นสภาพของจิตที่สะสมมาฟังจนกว่าจะไม่มีเราค่ะแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อไหร่นะคะก็เพียงความรอบรู้ขั้นปริยัติขั้นฟังซึ่งจะเป็นปัจจัยทำให้สามารถเกิดการเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอย่างนี้ในขณะนี้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะจนกว่าจะหมดการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมแต่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น
1: เข้าใจขึ้นแล้วค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั
1: ้นแล้วก็ต้องรักษาก
0: ิเลสเป็นปัจจัยให้เกิดกรรมกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากเมื่อมีวิบากยังไม่หมดกิเลสนะคะก็ต้องมีกิเลสอีกแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรรมแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิบาก
1: แต่ก็ขัดเกลาได้
0: ใครขัดเกลา
1: ค่ะปัญญา
0: ค่ะปัญญาอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะละอกุศลได้นอกจากปัญญา
1: ก็เลยต้องฟังไปเรื่อยๆเพื่อ
0: จนเข้าใจขึ้นค่ะจนเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญามีการสะสมของปัญญา
1: จะได้มีกำลังละกิเลสได
0: ้ทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตเจตสิกไม่ใช่เราค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดรอบคอบลึกซึ้งทุกคำที่พูดเนี่ยนะคะมาจากจิตหรือเปล่า
1: ต้องมาจากจิตค่ะ
0: แล้วทำไมถึงคิดคำนี้เป็นคำนี้พูดออกมา
1: ก็ต้องมีจิตคิด
0: ค่ะทำไมไม่พูดคำอื่นอย่างอื่น
1: ก็ไม่ได้คิดคำอื่น
0: ค่ะ
1: คิดคำนี้ก็
0: ทั้งหมดไม่พ้นจากเหตุปัจจัยขณะนี้มีกิเลสไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีวิบากไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีกรรมไหมคะ
3: มีค่ะ
0: สลับกันก็ได้ใช่ไหมคะถามคำไหนก็ต้องมี
3: ค่ะ
0: ฟังธรรมะเนี่ยเป็นกรรมหรือเปล่าคะ
3: เป็นกรรมค่ะ
0: ไม่เห็นได้ไปเดินที่ไหนทำอะไรซื้อหาอะไรหรือว่าพูดจาอะไรเลย

0: ละอายเห็นโทษของการที่จะไม่รู้เห็นโทษของโลภะเห็นโทษของโทสะเห็นโทษของอกุศลทั้งหลายค่อยๆ คลายอกุศลลงไป
1: ท่านอาจารย์คะมีผู้ฟังอยากจะให้ท่านอาจารย์อธิบายถึงความต่างระหว่างสติกับปัญญาค่ะ
0: ได้ยินชื่อสติ
1: ค่ะ
0: หมายความถึงสภาพธรรมะอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะฝ่ายดีค่ะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะไม่ใช่ริษยาแต่เป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคิดมากนะคะเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนี้เรื่องนั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: จิตมันก็จะวิ่งไป
0: ไม่วิ่งอะค่ะคิดจิตวิ่งไม่ได้ไม่มีแขนไม่มีขาไม่มีรูปนะคะแต่ว่าสามารถที่จะ
1: คิด
0: นึกอะไรก็ได้ทั้งสิ้นแม้ในสิ่งที่ไม่ปรากฏขณะนี้นะคะจิตคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏก็ได้เช่นได้ยินเสียงไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยใช่ไหมคะแต่คิดถึงเสียงสูงสูงต่ำต่ำและรู้ว่าเสียงหรือคำนั้นนะคะส่องถึงอรรถหรือความหมายว่าอะไรนี่ก็คือลักษณะหนึ่งของคิดนะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่ไม่คิดเนี่ยไม่มีหรอกคิดมากแล้วก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่ายังไม่ทันจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะก็คิดเป็นรูปร่างและจำได้แล้วถ้าไม่คิดไม่จำการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรก็ไม่มีเพราะฉะนั้นให้เข้าใจด้วยนะคะว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสติเนี่ยไม่ได้คิดด้วยอกุศลไม่ได้คิดด้วยความติดข้องไม่ได้คิดด้วยความขุ่นเคืองไม่ได้คิดด้วยความไม่รู้และก็อยากจะรู้หรืออะไรนะคะแต่ว่าสติเกิดเมื่อไรเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลในทางที่ดีงามทั้งหมดค่ะวันนี้ให้อะไรใครบ้างหรือเปล่าคะ
2: ก็ตั้งใจทำอาหารมาละ
0: ค่ะขณะนั้นเพื่อให้คนอื่นได้รับประทานใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะไม่ใช่เราเลยค่ะสติเกิดเป็นไปในการให้ถ้าสติไม่เกิดไม่ทำไม่ให้เพราะฉะนั้นเวลาที่สติเกิดนะคะก็ระลึกเป็นไปในกุศลแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องทานการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นหรือว่าการวิรัติทุจริตนั่นคือสติใช่ไหมคะหรือว่าสติที่เกิดระลึกเป็นไปในการฟังธรรมะซึ่งจะทำให้มีความเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือว่าเข้าใจพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์ให้เราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทั้งหมดที่เป็นฝ่ายดีค่ะถ้าไม่มีสติเกิดไม่ได้เลยกำลังรับประทานอาหารอร่อยชอบไหมคะ
2: ก็ชอบอ่ะ
0: ค่ะชอบแล้วจะเป็นสติหรือเปล่าคะ
2: เป็นไหมคะ
0: ค่ะอกุศลมี3อย่างใหญ่ๆนะคะโลภะความติดข้องความยินดีความชอบความต้องการความเพลิดเพลินดูเหมือนไม่มีอันตรายเลยใช่ไหมคะสนุกดีนะคะสบายดีเหมือนไม่เดือดร้อนพอใจนิดเดียวเนี่ยจะเดือดร้อนอะไรคิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคะโทสะเห็นง่ายหน่อยว่าเดือดร้อนละขุ่นใจละไม่สบายใจละ
2: ค่ะ
0: โมหะคือการไม่รู้ว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดจนตายจะพูดจะทำจะคิดก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะเพราะว่าเป็นเราไปหมดเลยเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นขณะที่อาหารอร่อยชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: เป็นสติหรือเปล่า
2: ไม่ใช่นะคะ
0: โลภะติดข้องอร่อยดีชอบลักษณะนั้นมีจริงติดข้องพอใจใช้คำว่าโลภะหรือติดข้องไม่ใช้คำว่าสติค่ะสติต้องเป็นไปในทางฝ่ายกุศลนะคะทานศีลภาวนาถ้าคนอื่นเขาทำดีและเรายินดีด้วยนะคะที่เขาได้ทำดีเนี่ยดีไหมคะอย่างนั้นไม่ริษยา
2: ดีค่ะ
0: ขณะนั้นเป็นสติที่เกิดจิตจึงเกิดยินดีในกุศลของคนอื่นที่เราใช้คำว่าอนุโมทนา
2: เ
0: คยใช้ไหมคะคำนี
2: ้เคยใช้ประจำค่ะ
0: เราไม่ได้ทำเองแต่คนอื่นทำอ
2: นุโมทนาบุญด้วยนะคะ
0: แล้วจิตอนุโมทนาจริงๆยินดีด้วยหรือเปล่าคะ
2: ยินดีค่ะ
0: เราไม่ได้ทำแต่เรายินดี
2: ได
0: ้ในความดีของคนอื่นขณะนั้นสติเกิดจึงยินดี
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจโดยที่ว่าฟังแล้วก็พิจารณาไม่ใช่คิดเองค่ะถ้าคิดเองกำลังอร่อยก็เป็นสติอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องไม่ใช่สติแต่ไปเรียกว่าสติฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะลักษณะต่างๆจนกว่าจะรู้จริงๆค่ะอย่างน้อยที่สุดยังไม่ต้องไป

0: ็นอะไรเป็นธรรมะไม่ใช่เราถ้ายังไม่มีตรงนี้จะไปรู้ถึงลักษณะนั้นเป็นปิติหรือเปล่าเป็นกุศลหรือเปล่านั่นคือไปคิดเรื่องธรรมะซึ่งไม่มีทางที่จะรู้ได้เพราะดับไปหมดแล้วค่ะนั่งคิดยังไงถึงสิ่งที่ดับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้จริงๆด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงถึงอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงคิดนะคะแต่สามารถเข้าใจรู้ความเป็นจริงของลักษณะของสภาพธรรมะนั้นแต่ต้องรู้ว่าเป็นธรรมะคือเป็นธรรมะที่รู้เป็นสภาพรู้หรือว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้คุณแอลมีอะไรที่ปรากฏไหมคะเดี๋ยวนี้ค่ะมีไหม
1: มีค่ะ
0: ปรากฏแต่ไม่รู้หมายความว่าไม่รู้อะไร
1: ไม่รู้แข็งแต
0: ่แข็งรู้ไงคะรู้ว่า
1: แข็งรู้แล้วค่ะ
0: แต่ไม่รู้อะไร
1: ไม่รู้ลักษณะของเขาจริง
0: แต่ไม่รู้ว่าลักษณะมันเป็นธรรมะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมีลักษณะธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าไม่รู้ลักษณะแข็งบอกได้เลยใช่ไหมคะหมอนี่แข็งไปทำไมบอกได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าลักษณะนั้นปรากฏใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ว่าสภาพที่แข็งนั้นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้อย่างนี้จะรู้ได้ไหมคะว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่าง
1: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ลืมสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะแล้วก็พิสูจน์แล้วก็ระลึกได้ในเมื่อสภาพธรรมะนั้นปรากฏก็จะรู้ว่าไม่ใช่ของว่างเปล่าที่เพียงพูดถึงแต่ลักษณะแต่ละลักษณะนั้นมีจริงๆรู้ได้เมื่อสิ่งนั้นปรากฏและก็เข้าใจความจริงของสิ่งนั้นได้เมื่อได้ฟังจนกระทั่งเข้าใจถูกและก็อบรมจนกระทั่งรู้ว่าเป็นธรรมะเท่านั้นเองไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างที่เคยจำไว้เลยปรากฏแล้วก็หมดไปด้วยจนกว่าจะถึงปัญญาระดับนั้น
2: เมื่อกี้ถามสติกับปัญญาใช่ไหมปัญญาอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายเลยอะค่ะ
0: ปัญญาหมายความถึงธรรมะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังได้ฟังและในสิ่งที่มีจริงๆถ้ารู้ว่าสติเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายดี
3: ฝ่ายดี
0: ค่ะและก็รู้จริงๆว่าขณะที่รับประทานอาหารอร่อยไม่ใช่สติแต่เป็นโลภะเป็นความติดข้องเป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งค่ะในวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างซึ่งถ้าไม่รู้จริงๆก็ปนกันไปเลยกำลังอร่อยก็บอกว่าเป็นสติอย่างเนี้ยก็ไม่ได้
3: ไม่ใช่
0: ค่ะถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมคะ
3: ค่ะ
0: นั่นคือปัญญาจะเรียกชื่อว่าปัญญาก็ได้แต่ว่าภาษาไทยก็คือความเข้าใจถูกในความเป็นจริงของสิ่งนั้นไม่ต้องไปหาปัญญาที่อื่นอีกเลยถ้าเข้าใจแล้วก็รู้ตัวเองใช่ไหมคะขณะใดเข้าใจถูกในสิ่งที่มีจริงๆไม่ได้คิดเอาเอง
3: ค่ะ
0: ขณะนั้นก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังและพิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจากที่ไม่เคยรู้เลยไม่เคยเข้าใจเลยเพราะฉะนั้นบางทีก็ก้าวไปไกลถึงสัมปชัญญะแล้วก็สติสัมปชัญญะและอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ธรรมะจริงๆก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีชีวิตที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะไม่มีโอกาสได้รู้จักธรรมะเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินชื่อธรรมะเนี่ยค่ะก็ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะว่าหมายความถึงเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่ที่อื่นเลยค่ะทุกขณะที่กำลังมีจริงขณะนี้เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฟังนะคะเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อได้ยินคำว่าธรรมะแล้วอย่าเผินต้องรู้ว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเมื่อธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงและสามารถที่จะรู้ธรรมะได้ไหมในเมื่อมีจริงนะคะและก็ขณะนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นรู้ธรรมะก็คือว่ามีความเข้าใจเดี๋ยวนี้ในขณะนี้นะคะว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นธรรมะนี่ก็คงจะไม่ลืมใช่ไหมคะสิ่งที่มีจริงทุกขณะนี้เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะแต่ว่าความละเอียดของธรรมะเนี่ยมีมากเพราะว่าเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้วันนี้นะคะพูดแค่นี้เดี๋ยวนี้วันนี้ก็หมดไปละอย่างเร็วแสนเร็วค่ะถ้าจะคิดถึงเป็นเวลาก็อาจจะมีคนจับเวลานะคะเวลาที่พูดคำว่าเดี๋ยวนี้วันนี้เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่แต่ถึงอย่างนั้นธรรมะก็หมดสิ้นไปเร็วยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเป็นธรรมะแต่ก็ไม่รู้ความละเอียดของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็ดับหมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้จึงต้องฟังแล้วก็ฟังจนกว่าจะเข้าใจนะคะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่มีจริงขณะนี้ค่ะ ริ่มรู้ความจริงว่าขณะนี้มีอะไรบ้างถ้ามีเห็นเดี๋ยวนี้นะคะหรือได้ยินก็แล้วแต่หรือคิดนึกแต่ละอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงทุกๆขณะก็เป็นธรรมะหมดเพราะฉะนั้นชีวิตก็คือธรรมะนะคะตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแต่ว่าไม่รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะประเภทไหนบ้างเมื่อวานนี้เราก็มาที่นี่ใช่ไหมคะถูกต้องนะคะหมดไปแล้วไม่เหลือเลยค่ะเมื่อวานนี้ถ้าจะจำก็จำว่าเมื่อวานนี้เรามาที่นี่แต่ขณะนี้ที่กำลังเห็นวันนี้ก็ไม่ใช่เห็นเมื่อวานนี้กำลังคิดนึกหลังจากที่เห็นวันนี้ก็ไม่เหมือนจากเมื่อวานนี้เห็นแล้วก็คิดนึกเป็นคนละเรื่องหรือว่าคนละขณะนี่คือชีวิตแต่ละวันค่ะซึ่งต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นจริงในขณะที่กำลังปรากฏแล้วก็สั้นมากแล้วก็ชั่วคราวมากเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจธรรมะก็คือว่าไม่พ้นจากสิ่งที่กำลังมีจริงๆในขณะนี้นั่นเองแต่ว่าเข้าใจยากนะคะแม้ว่ารู้ว่าเป็นธรรมะแม้ว่ารู้ว่ามีจริงแต่ก็ต้องฟังจนกว่าจะมีความเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและสิ่งที่มีในขณะนี้ก็ไม่เที่ยงค่ะเกิดปรากฏแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วรู้อย่างนี้เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็จะไม่มีการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราแต่ธรรมะก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องตรงนะคะไม่มีใครสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรได้ธรรมะเมื่อกี้นี้ยังเหลืออยู่ไหมคะไม่เหลือแต่ก็ไม่รู้ว่าหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังอย่างละเอียดต่อไปอีกค่ะสมมุติว่ามีใครได้พบกองเงินกองทองกองเพชรกองพลอยเป็นบ่อกว้างนะคะใหญ่โตดีใจไหมคะตามความเป็นจริงชีวิตจริงๆเนี่ยค่ะดีใจไหมคะดีใจเห็นอะไรถึงได้ดีใจเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะแต่ว่าสีต่างๆเป็นเพชรก็มีเป็นนิลก็มีเป็นพลอยเป็นมรกตเป็นเงินเป็นทองเยอะแยะหมดนะคะดีใจแต่ว่าถ้ารู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏจะดีใจยิ่งกว่านั้นหรือเปล่าเพราะเพียงเห็นนะคะเราก็ไม่รู้ละมองดูแล้วก็จำสีต่างๆแล้วก็นึกคิดไปว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะคิดว่าเรามีความสุขจากการที่เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าเราดูไปแล้วหิวแล้วคะสิ่งนั้นจะทำให้เราพ้นจากความหิวได้ไหมคะไม่ได้กำลังเจ็บป่วยสิ่งนั้นก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราได้เลยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นว่าชีวิตจริงๆของเราเนี่ยค่ะอะไรมีค่าที่สุดถ้าสามารถจะรู้ว่ากองเงินกองทองกองเพชรนิลจินดาเนี่ยนะคะแล้วก็รู้ว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นแค่นี้ค่ะมีค่ากว่าการที่จะหลงยึดติดในกองเพชรนิลจินดานั่นหรือเปล่าเพราะว่าแม้ว่าเห็นสิ่งนั้นนำมาซึ่งความพอใจเพียงชั่วคราวนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นอกจากเพียงปรากฏให้เห็นแต่ติดมากจนกระทั่งบางคนเนี่ยถึงกับกระทำทุจริตกรรมได้ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะแต่ชอบแล้วก็อยากจะได้ก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะเกิดอกุศลจิตประเภทไหนมีกำลังพอที่จะถือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตนหรือเปล่าอันนี้ก็แสดงเห็นว่าถ้ากิเลสมีกำลังมากนะคะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามได้เลยแล้วก็ขณะที่เกิดความยินดีพอใจขณะนั้นไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ว่านะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาก็สวยงามอย่างนั้นแหละแล้วก็ติดใจชอบใจแล้วก็อยากได้อย่างนั้นแหละแต่ไม่มีปัญญาที่จะเห็นความจริงว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เพียงเห็นได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่ปรากฏนะคะเหมือนสิ่งนั้นเลยค่ะเสียงปรากฏอาจจะยินดีพอใจในเสียงเพลงในอะไรก็แล้วแต่นะคะก็หมดไปแล้วเพราะว่าเพียงปรากฏให้ได้ยินแล้วก็หมดไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะทุกขณะที่มีสภาพธรรมะใดเกิดไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นเพียงได้ยินคำว่าธรรมะแล้วรู้ว่าทุกอย่างในขณะนี้เป็นธรรมะความปีติที่ได้เข้าใจแม้ความหมายของคำนี้นะคะว่าหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงในชีวิตซึ่งมีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่ใช่ของใครเลยทั้งสิ้นค่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยจะปีติยินดียิ่งกว่าเห็นกองเงินกองทองกองเพชรพลอยนั่นหรือเปล่าคะนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งแต่ละคนจะต้องพิจารณาท ุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะไม่มีค่าเท่ากับได้รู้ความจริงของสิ่งซึ่งมีจริงตั้งแต่เกิดจนตายถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะก็จะทำให้สามารถที่จะรู้จักพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงพระธรรมโดยละเอียดที่จะทำให้ถึงความไม่ติดข้องเพราะเหตุว่าที่ชีวิตดำเนินไปทุกขณะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะคะก็คงจะไม่ทราบความละเอียดว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะมีฉันทะเป็นมูลฉันทะคือความพอใจไม่ว่าใครสะสมความพอใจเรื่องอะไรแม้แต่ในเรื่องอาหารนะคะอาหารที่โต๊ะก็มีหลายอย่างฉันทะพอใจที่จะเอื้อมไปต้องการสิ่งอะไรก็เป็นไปตามฉันทะทั้งหมดแต่ว่าฉันทะก็เป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไปตามการสะสมเป็นชีวิตจริงๆของแต่ละคนถ้ามีความพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากนะคะยึดถือว่าเป็นเราหรือของเราเช่นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าของแต่ละคนเนี่ยค่ะพอใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตาทั้งหูทั้งผมทั้งเล็บทั้งฟันนะคะแต่ก็จะต้องจากไปไม่ใช่เป็นของใครอย่างแท้จริงเลยอาจจะระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นของเราทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าพอจากไปนะคะไม่มีของใครอีกเลยแล้วก็จะไปไหนก็แล้วแต่กรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นซึ่งเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้เข้าใจพระธรรมนะคะย่อมมีความปีติมากกว่ายิ่งกว่าได้เห็นเงินทองเพชรนิลจินดาทั้งหลายหมดเพราะเหตุว่าแต่ละครั้งที่ได้ฟังนะคะจะมีความเข้าใจความจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยแต่เมื่อไม่รู้นะคะชาตินี้เป็นเราชาติหน้าเกิดอีกจะมีรูปร่างอะไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็เป็นเราอีกเป็นเราเพราะไม่รู้ความจริงทุกภพทุกชาติชาตินี้ผูกพันในบุคคลหนึ่งบุคคลใดจากไปแล้วเนี่ยค่ะลองคิดดูจะพบกันอีกหรือเปล่าแต่ว่าความยินดีผูกพันในคนชาตินี้ค่ะแม้ว่าจะจากชาตินี้ไปแล้วหรือบุคคลนี้อาจจะจากไปแล้วนะคะแต่ความผูกพันยังตามไปถึงชาติหน้าไม่ว่าจะเจออะไรทั้งนั้นค่ะเหมือนกับชาติก่อนเรามาจากไหนพบใครเป็นที่รักของใครเป็นที่โกรธเกลียดชังของใครก็ตามแต่นะคะพอถึงชาตินี้อยู่ไหนหมดแล้วจำไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะแม้แต่ความโกรธบางคนผูกโกรธนานมากนะคะไม่ยอมที่จะละคลายความโกรธเลยแต่บุคคลที่โกรธก็จากไปแล้วหรือว่าเราก็จากไปแล้วแต่ความผูกโกรธไม่หมดสิ้นไปในจิตยังติดตามไปถึงชาติหน้าอีกเจอคนอื่นนะคะโกรธใหม่ผูกโกรธใหม่ก็ไม่ใช่คนเก่าแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าควรที่จะได้รู้ว่าธรรมะใดเป็นธรรมะฝ่ายดีและธรรมะใดเป็นฝ่ายที่ไม่ดีนะคะแต่ถึงจะเป็นธรรมะฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีก็ไม่ใช่ของใครทุกคนเนี่ยค่ะมีกิเลสมีอกุศลแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเราแต่ความจริงนะคะอกุศลเป็นอกุศลสภาพที่ไม่ดีงามจะเปลี่ยนแปลงให้เป็นดีงามไม่ได้เมื่อมีปัจจัยที่จะเกิดเป็นอกุศลเกิดแล้วดับไปไม่มีของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะสะสมปัญญาความเห็นถูกไม่ว่าจะเกิดภพชาติไหนแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏเหมือนอย่างชาตินี้นะคะมีโอกาสได้ฟังธรรมะมีโอกาสได้เข้าใจธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเข้าใจขึ้นว่าธรรมะขณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่มีจริงใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เกิดแล้วเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดไปก็จะทำให้ชาติต่อๆไปนะคะสามารถฟังแล้วก็เข้าใจทุกสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นว่าปรากฏเพียงชั่วคราวแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนแล้วก็เป็นของใครได้นี่คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงจากการที่ทรงตรัสรู้ความจริงของธรรมะโดยละเอียดยิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะไม่ลืมว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแต่ยังไม่คุ้นกับความเป็นธรรมะของอะไรสักอย่างเพียงแต่แว่วๆได้ยินแล้วก็จำได้ว่าเป็นธรรมะจนกว่าจะมีความมั่นคงนะคะในลักษณะที่เป็นธรรมะแต่ละลักษณะไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดได้โดยง่ายนะคะแต่อบรมจากการเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยและเมื่อเป็นความจริงเนี่ยจะหนีความจริงหรือว่าอยากจะเข้าใจความจริงเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนความจริงได้ ความจริงก็คือทุกคนอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวที่ว่าชั่วคราวเนี่ยนะคะย่อยลงมาเป็นชั่วขณะที่จิตเกิดแล้วก็รู้สิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปจะเอากองเพชรเนนจินดาหรือว่าจะเอาความเห็นถูกความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะคะถ้าเอากองเพชรเนนจินดานะคะเป็นของเราทั้งหมดโลกก็ต้องจากไปโดยที่ไม่มีความรู้ความจริงเลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้ติดข้องให้พอใจให้อยากได้ไม่ให้รู้ความจริงของสิ่งนั้นเพราะว่าขณะใดก็ตามนะคะที่เป็นอกุศลขณะนั้นมืดสนิทอวิชชาไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏและยังมีความติดข้องร่วมด้วยในขณะที่ไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นอกุศลพอกพูนขึ้นนะคะจนกว่าปัญญาจะค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วก็กว่าจะดับกิเลสได้นะคะก็ต้องเป็นปัญญาที่สามารถประจักษ์สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามปกติถ้ามีแต่เพชรนินจินดาเอาไหมคะแต่ถ้ามีเพชรนินจินดากับความเข้าใจความจริงอะไรจะมีค่ากว่ากันนี่แค่ตัวอย่างที่สมมติใช่ไหมคะแต่ของจริงคือแม้ไม่ถึงเพชรนินจินดาเพียงดอกไม้สวยๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยก็เป็นที่พึงพอใจแล้วก็ติดข้องมากมายโดยไม่รู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องคอยถึงเวลาไหนเลยค่ะทุกขณะเป็นธรรมะที่พร้อมที่จะให้เข้าใจสภาพที่เป็นธรรมะทีละเล็กทีละน้อยจากโลกนี้เดี๋ยวนี้ได้ไหมคะใครจะรู้ใช่ไหมคะแต่จากไปโดยยังไม่รู้สภาพธรรมะยังไม่รู้จักธรรมะกับโดยที่เริ่มเข้าใจแล้วก็สะสมความเห็นถูกว่าอะไรอะไรก็มีปัจจัยเกิดแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ของใครเลยแล้วจากแล้วไปไหนค่ะไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็เหมือนอย่างนี้แหละคือต้องเห็นต้องได้ยินต้องชอบต้องชังไปเรื่อยๆทุกภพชาติจนกว่าจะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงฟังธรรมะอย่างนี้แล้วก็เป็นการที่จะให้ทุกคนเนี่ยหมดความต้องการความติดข้องหรือเปล่าคะยังไม่ถึงระดับนั้นค่ะความจริงก็คือว่าเพียงให้มีความเห็นถูกว่าธรรมะเนี่ยมีจริงๆเพราะเกิดแล้วโดยที่ไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เลยคิดที่จะไปทำธรรมะให้เกิดเนี่ยไม่มีทางสำเร็จค่ะเพราะขณะนั้นคิดเกิดแล้วไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามแต่ค่ะคิดเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าขณะที่คิดก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้นะคะจะหมดกิเลสจะดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขาได้ไหมคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเพราะไม่รู้ตั้งแต่ต้นที่สภาพธรรมะแม้กำลังปรากฏก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็สะสมความไม่รู้ต่อไปอีกเรื่อยๆจนกว่าจะเริ่มเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมีใครคิดไหมคะว่าแล้วจะรู้แจ้งอริยสัจจะทำเมื่อไหร่คิดไกลมากนะคะแต่ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะซึ่งจะเป็นอริยสัจจะเมื่อปัญญารู้จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าปัญญายังไม่เกิดขึ้นที่จะรู้จริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะขณะนี้น่าจะพูดถึงอริยสัจจะเนี่ยพูดด้วยความต้องการพูดด้วยความไม่รู้หรือว่าพูดเพราะเหตุว่าได้ยินได้ฟังมาเพียงแค่คำว่าอริยะก็พอใจอริยสัจจะถึงความเป็นพระอริยบุคคลก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่มีใครจะเป็นได้เลยนะคะต้องเป็นธรรมะคือปัญญาที่อบรมแล้วจนกระทั่งสามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยค่ะถ้าไม่มีปัญญาเกิดเลยก็ไม่มีการที่จะรู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถ้ามีการได้ยินได้ฟังมีการไตร่ตรองมีความเข้าใจขึ้นนะคะก็เริ่มที่จะค่อยๆรู้จักธรรมะแต่รู้จักขั้นฟังเรื่องราวหรือว่ารู้จักตัวธรรมะซึ่งกำลังเป็นธรรมะเดี๋ยวนี้อย่างนั้นจริงๆนี่ก็เป็นปัญญาที่ต่างขั้นนะคะแต่ต้องมาจากการฟังที่เห็นประโยชน์แล้วก็เริ่มเข้าใจจริง
4: ๆกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะถ้าเราลืมตาจิตเป็นสภาพที่น้อมไปสู่อารมณ์เราก็เห็นสีหรือแสงต่างๆแต่อาจารย์บอกว่าถ้าจิตที่เห็นเนี่ยจะต้องมืด
0: เวลานี้คุณหมอเห็นจิตไหมคะ
4: ไม่เห็นค่ะ
0: เพราะอะไร
4: เพราะไม่มีลักษณะของสีแสง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นมืดไหมคะ
4: ค่ะ
0: ค่ะแล้วสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นขณะนี้มืดหรือเปล่า
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่มืดเพราะฉะนั้นจิตนะคะสามารถที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏซึ่งสว่าง เป็นสีสันวรรณะต่างๆได้แต่สภาพรู้หรือธาตุรู้มืดสนิทตลอดไปเพราะว่าไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นก็ฉะนั้นขณะที่เห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุที่มืดตัวธาตุเองนั่นนะคะไม่มีสีสันนั้นเลยแต่เกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและสิ่งนั้นคือสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพราะจิตเกิดขึ้นแล้วก็รู้สิ่งนั้นตั้งแต่เกิดจนตายนะคะถ้าไม่มีจิตก็จะไม่มีการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้การคิดนึกใดๆก็ต้องเป็นรูปเพราะเหตุว่ารูปไม่รู้อะไรแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยสักเล็กน้อยก็ไม่มีนะคะไม่สว่างเพราะว่าถ้าสว่างก็สามารถที่จะกระทบกับจักขุประสาทะใช่ไหมคะแต่นี่เป็นธาตุซึ่งสามารถรู้โดยที่ธาตุนั้นไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้น
4: ในบางสภาพเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาก่อนแล้วก็มีการคิดถึงรูปพันธสันฐานเราก็เข้าใจว่าขณะที่เราคิดรูปพันธสันฐานนี่คือเป็นความคิดแล้ว
0: กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าคะ
4: ค่ะ
0: ธรรมะไม่ใช่ให้เราทำอะไรขึ้นเลยนะคะสิ่งที่มีตามปกติขณะนี้ค่ะฟังและเข้าใจความจริงที่กำลังมีในขณะนี้ว่ามีเห็นนี่แน่นอนใช่ไหมคะแต่เรายังไม่มีความละเอียดพอที่จะรู้ว่าสภาพธรรมะที่เห็นเนี่ยเกิดขึ้นเห็นแล้วดับทำอะไรไม่ได้เลยจะไปคิดอะไรก็ไม่ได้มีอย่างเดียวคือสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วก็ดับไปนั่นคือเห็นเวลาที่เสียงปรากฏนะคะเสียงมีจริงๆเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะธาตุรู้ก็เกิดขึ้นกำลังได้ยินเสียงไม่ใช่เราเลยเสียงกำลังปรากฏเพราะมีสภาพที่เราใช้คำว่าได้ยินแต่ได้ยินในรูปร่างเป็นยังไงไม่มีรูปร่างใดๆเลยนะคะแต่เป็นธาตุที่สามารถได้ยินและกำลังได้ยินด้วยเนี่ยค่ะธาตุนั้นกำลังได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกธรรมะโดยละเอียดยิ่งนะคะอภิธรรมะเนี่ยคือละเอียดยิ่งก็เพื่อที่จะให้เข้าใจความจริงของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองค่ะสั้นมากและเร็วมากเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะจะไม่รู้ลักษณะที่เห็นทั้งที่กำลังเห็นเพราะว่าเห็นเกิดระดับเกิดระดับเกิดระดับอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นระดับไปเห็นระดับไปนะคะทำให้เกิดความจำในรูปร่างสันฐานของสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นแล้วจะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรจะไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่เพราะสันฐานที่ปรากฏเนี่ยทำให้สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเพราะจำได้ตอนที่เกิดมานะคะเป็นเด็กเล็กเล็กมากเกิดมาได้ไม่กี่วันเห็นไหมคะเด็กเห็นไหมคะ
4: เห็น
0: เกิดแล้วเห็นแล้วรู้ไหมว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไร
4: ยังไม่ทราบ
0: ค่ะแต่ถึงอย่างนั้นหลังเห็นก็คิดและใครจะรู้เพียงแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงรูปร่างสันฐานที่ปรากฏแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะจำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรจนกว่าจะค่อยๆโตขึ้นนะคะเห็นอีกได้ยินอีกก็สามารถที่จะจำเสียงต่างๆแล้วก็จำสีต่างๆที่ปรากฏแล้วก็จำไว้มั่นคงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะว่าไม่ปรากฏว่าดับไปนี่คือสิ่งที่เป็นจริงค่ะตั้งแต่เกิดจนตายด้วยเป็นอย่างนี้เกิดมาใหม่ๆไม่รู้นะคะมีเห็นขณะนี้ไม่ใช่เด็กขนาดนั้นนะคะหลังจากเห็นแล้วก็จำได้ว่าเห็นอะไรแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แค่นี้เองค่ะเกิดมาก็จำสิ่งที่ปรากฏคิดถึงสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นทางไหนถ้ายังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงสติปัฏฐานเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงสภาพธรรมะที่ยังเกิดไม่ได้เลยเพราะเหตุว่ายังไม่มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆเพราะว่าขณะนี้นะคะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏจนกระทั่งเมื่อเห็นก็ระลึกได้นั่นคือสติปัฏฐานถ้าขณะนี้กำลังเห็นแล้วระลึกไม่ได้ว่าขณะนี้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานเนี่ยจะไม่ใส่ใจในนิมิตอนุพยัญชนะเพราะปัญญาที่รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นความต่างกันนะคะของขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดก็คือว่าเราจะไม่รู้สึกตัวเลยค่ะว่าทันทีที่เห็นเนี่ยเราติดข้องละเพราะไม่รู้นะคะแต่เวลาที่ฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจเนี่ยค่ะพอเห็นจากการฟังเข้าใจเนี่ยเกิดการระลึกได้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ เท่านั้นเองขณะนั้นจะไม่มีความเข้าใจจริงๆในลักษณะของสภาพธรรมะโดยการประจักษ์แต่จากการสะสมความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยทำไมเราไม่คิดเรื่องอื่นนะคะกับระลึกได้ว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นเองนี่ก็เริ่มเจริญปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งกำลังรู้ตัวธรรมะที่ปรากฏเวลานี้ค่ะมีธรรมะปรากฏจริงแต่เราไม่รู้จักธรรมะนั้นเลยเพราะว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยหุ้มห่อมิดชิดสนิทเลยไม่สามารถที่จะเห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำว่าอวิชชาเนี่ยนะคะเราเริ่มรู้จักตัวอวิชชาเมื่อไหร่ที่สภาพธรรมะปรากฏแล้วไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยฟังอาจจะเริ่มเข้าใจนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะรู้ตัวธรรมะที่เป็นธรรมะเพราะขณะนี้เป็นธรรมะจะรู้ตัวธรรมะต่อเมื่อเข้าใจจริงๆนะคะในความจริงของสิ่งที่ปรากฏและมีปัจจัยที่จะเกิดอาจจะเกิดเป็นคิดที่ระลึกที่เนี่ยใช้คำว่าคิดก็ได้คิดขึ้นมาว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะว่าเรายับยั้งความคิดได้ไหมคะเราคิดถึงสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเราจะคิดถึงสิ่งนั้นได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรายังไม่ได้ยินคำว่าธรรมะขณะนี้เป็นธรรมะขณะนี้เป็นสิ่งที่เพียงปรากฏให้เห็นถ้ายังไม่ได้ยินคำนี้เลยนะคะเราจะคิดอย่างนี้ได้ไหมคะแม้เพียงจะคิดเป็นคำอย่างนี้คิดได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ก็คิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะความคิดก็ยับยั้งไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมีปัจจัยก็เกิดขึ้นเราจะคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะขณะนั้นมีปัจจัยที่จะคิดถึงสิ่งนั้นคุณหมอจะไม่คิดถึงคนที่ไม่รู้จักเลยใช่ไหมคะแต่จะคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงอะไรก็ได้ที่เคยเห็นมีความผูกพันสิ่งใดก็จะคิดถึงสิ่งนั้นบ่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดมาเนี่ยได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยไม่กี่ครั้งอ่ะถ้าเทียบกับการได้ยินเรื่องอื่นเยอะแยะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเราก็คิดแต่เรื่องอื่นไม่ได้คิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะแม้แต่จะคิดว่าขณะนี้เป็นธรรมะนะคะก็ยังไม่รู้จักตัวธรรมะเพราะมีธรรมะปรากฏจริงแต่เริ่มที่จะคิดอย่างนี้ไม่คิดอย่างอื่นแทนที่จะสภาพธรรมะก็ปรากฏนะคะเราก็คิดเรื่องอาหารเรื่องเพื่อนเรื่องโต๊ะเรื่องอะไรต่างๆไปแต่แทนที่จะเป็นอย่างนั้นสภาพธรรมะก็ปรากฏเหมือนที่เคยคิดเรื่องอื่นแต่ขณะนั้นมีปัจจัยที่จะคิดคำว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังมีการคิดถึงคำนี้ได้นะคะแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้รู้จักตัวธรรมะจนกว่าจะรู้ว่าขณะที่คิดนะคะไม่ใช่เข้าใจลักษณะที่เพียงปรากฏให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่มีจริงเพียงปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะที่ยังไม่คิดเลยและสิ่งนี้กำลังปรากฏแม้ว่าจะสั้นมากหรือจะไม่ปรากฏความสั้นเลยก็ตามนะคะแต่สิ่งนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าเพียงปรากฏให้เห็นจริงๆหรือเปล่านี่คือเริ่มคุ้นกับลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่กว่าจะคุ้นเคยจนกระทั่งไม่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะทันทีที่เห็นแล้วก็เข้าใจทันทีแล้วก็มีสภาพธรรมะอื่นเกิดสืบต่อทันทีที่จะรู้ว่าปัญญามั่นคงคือรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เกิดต่อได้มิฉะนั้นก็อะไรเกิดต่อก็ไม่รู้อีกเต็มไปด้วยความไม่รู้เพราะเพียงเริ่มจะรู้ทีละนิดทีละหน่อยในลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆในขณะนี้นะคะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะถ้าเป็นการที่เข้าใจจริงๆนะคะจะมีการเข้าใจลักษณะที่เห็นซึ่งต่างกับขณะที่กำลังจำและคิดว่าเป็นอะไร
4: ค่ะ
0: ไม่ได้รวมกันเลยแยกกันก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่มีปัญญาถึงขั้นที่จะประจักษ์การที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดและดับไปและอีกสิ่งหนึ่งจึงเกิดปรากฏทุกอย่างเนี่ยจริงนะคะสภาพธรรมะเกิดดับเร็วมากแต่ไม่ใช่หมายความว่าเพียงฟังแล้วเราจะเข้าถึงความจริงที่เกิดดับแต่เรากำลังเริ่มเข้าใจว่าขณะที่เห็นแล้วเหมือนกับรู้ทันทีเลยทุกคนเนี่ยค่ะทันทีที่เห็นก็รู้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ได้มีความเข้าใจสภาพที่ปรากฏให้เห็นซึ่งต่างกับสภาพที่คิดนึกเราเพียงแต่เริ่มเข้าใจว่าต้องต่างแต่ยังไม่เห็นความต่างด้วยการเข้าใจแท้ๆในลักษณะของสิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งคลายความไม่รู้นะคะและสภาพธรรมนั้นจึงจะปรากฏตามความเป็นจริงได้ในความต่างของสภาพที่ปรากฏและก็สภาพที่คิดนึกเพราะขณะนี้แทบจะไม่รู้เลยค่ะ เห็นอะไรตอบได้ทันทีว่าเห็นดอกไม้แต่ความจริงเห็นไม่ใช่ขณะที่จำว่าเป็นดอกไม
4: ้ค่ะตรงนี้หนูเข้าใจค่ะ
0: เข้าใจแต่ว่าถ้าประจักษ์ต้องรู้ความต่างของสองขณะนี
4: ้หรืออย่างที่หนูจับไมโครโฟนไมโครโฟนแข็งแล้วเราก็มีสภาพรู้ว่าขณะนี้รู้แข็งอยู่ค่ะ
0: ค่ะรู้แข็งรู้ตรงไหน
4: รู้ตรงที่สัมผัสที่แตะแข็งตรงนั้นอยู่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนั้นจะมีนิ้วของเราไหมคะ
4: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีธาตุรู้ที่ปรากฏว่าขณะนั้นอย่างอื่นไม่มีเลยทั้งสิ้นโลกทั้งโลกเนี่ยไม่เหลือเลยเพราะว่าถ้ารู้ลักษณะของสภาพรู้หรือธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่รูปธรรมขณะนั้นจะไม่มีรูปธรรมใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นจะเป็นโลกซึ่งต่างกับโลกที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะไม่รู้นะคะแต่ที่โลกนั้นจะประจักษ์เป็นความจริงได้ว่าเป็นแต่ละขณะหรือแต่ละอย่างได้ก็ต้องเมื่อปัญญาสมบูรณ์นะคะมีการคลายความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็สามารถที่จะรู้ความต่างของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดความต่างเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องเป็นไปอย่างเนียนสนิทคือเป็นปกติและปัญญาก็สามารถที่จะแทงตลอดลักษณะของสภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมและรูปธรรมนั่นคือการประจักษ์ธาตุซึ่งเป็นนามธาตุและรูปธาตุ
2: ท่านอาจารย์คะปัญญาในขั้นที่เราพิจารณาตามการศึกษากับขณะที่เป็นสติปัฏฐานที่ระลึกรู้ลักษณะของปรมัตถธรรมจริงๆเนี่ยนะคะจะมีความต่างกันโดยละเอียดมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ก็คือต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแล้วก็รู้ว่าขณะที่ฟังธรรมะเนี่ยเรากำลังฟังเรื่องราวของธรรมะแม้ว่าจะกล่าวโดยละเอียดสักเท่าไหร่นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวของธรรมะซึ่งขณะนี้จริงๆธรรมะทุกอย่างเกิดขึ้นระดับไปไม่เหลือเลยแล้วก็เกิดอีกแล้วก็ดับอีกโดยที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงสภาพธรรมะที่เกิดดับเพียงขั้นการฟังแล้วก็เข้าใจแต่ว่าจากการฟังเข้าใจเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ความต่างซึ่งละเอียดเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดเพราะเหตุว่าขั้นฟังเนี่ยเรามีความรู้ละเอียดว่าสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเป็นความจริงแค่ไหนอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยนะคะกำลังปรากฏและความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยอยู่ที่ไหนกำลังปรากฏให้เห็นจริงนะคะแต่สิ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีมหาภูตรูป4จะมีสิ่งที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแต่ไม่ปรากฏเป็นมหาภูตรูปเลยจะไม่ปรากฏว่าแข็งหรือเย็นหรืออ่อนเพราะเหตุว่ารูปที่สามารถกระทบกับจักขุประสาทะเนี่ยนะคะไม่ได้แยกออกจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่ธาตุดินน้ำไฟลมไม่สามารถกระทบจักขุประสาทะแต่มีรูปรูปหนึ่งค่ะซึ่งเกิดร่วมกับมหาภูตรูปคือธาตุดินน้ำไฟลมทุกครั้งแยกจากกันไม่ได้เลยคือรูปที่สามารถกระทบจักขุประสาทะและกำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาถ้าเพียงฟังว่านะคะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยที่ไม่รู้ว่าแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมีอยู่ที่ไหนเราก็ยังไม่ละคลายนะคะเพราะเหตุว่าเราเห็นโต๊ะถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏกับธาตุดินน้ำไฟลมที่เราจำได้ว่าเป็นโต๊ะจะมีสีสันวรรณะนี้มาปรากฏได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปก็เกิดดับอย่างรวดเร็วนะคะจนกระทั่งปรากฏให้จำได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นในหนึ่งขณะที่เห็นมีธรรมะหลายอย่างที่จะปรากฏให้ค่อยๆเข้าใจความเป็นธรรมะได้จะระลึกถึงสภาพซึ่งเป็นธาตุที่กำลังเห็นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏเลยธาตุนี้มีจริงเพียงแค่ว่ามีจริงเนี่ยก็หายากแล้วใช่ไหมคะไม่มีรูปร่างอะไรจะมาปรากฏให้จับต้องให้เห็นให้จำเลยแต่ว่าธาตุนี้เพราะไม่มีรูปร่างนั่นแหละจึงเป็นเพียงสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นแล้วก็เห็นนี่คือธาตุรู้นะคะซึ่งกว่าจะเข้าใจในความเป็นธาตุรู้ได้ก็ต้องฟังแล้วก็เริ่มมีการเข้าใจในขณะที่ธาตุนั้นกำลังปรากฏแต่ก็จะเข้าใจได้เพียงทีละเล็กทีละน้อยอย่างกำลังเห็นขณะนี้ค่ะฟังนี่ไม่สงสัยเลยต้องมีธาตุชนิดหนึ่งไม่มีรูปร่างเลยที่ใช้คำว่านามธาตุเพราะเหตุว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วรู้แต่รู้ในขณะนี้คือเห็นเพราะฉะนั้นรู้ขณะนี้คือเห็นสิ่งที่ปรากฏว่า สิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนี่คือลักษณะของธรรมะนะคะซึ่งกว่าเราจะไถ่ถอนว่าเป็นเราเห็นได้เนี่ยเราก็ต้องมีการระลึกค่อยๆเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้จะเข้าใจสภาพที่เป็นรูปธรรมที่ปรากฏให้เห็นหรือว่าจะเข้าใจสภาพที่กำลังเห็นเพื่อที่จะรู้ว่าไม่มีเราไม่ว่าจะขณะไหนก็ตามเห็นก็ไม่ใช่เราเป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วเห็นเท่านั้นเองจนกว่าธาตุทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะปรากฏเป็นธาตุแต่ละอย่างเช่นขณะที่ได้ยินเนี่ยค่ะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เสียงมีค่ะเสียงนี่ก็อยู่ในมหาภูตรูปนะคะถ้าไม่มีมหาภูตรูปธาตุดินน้ำไฟลมเสียงจะมาจากไหนเสียงจะปรากฏเกิดขึ้นเองตามลำพังลอยๆไม่ได้เลยแต่เราไม่สามารถที่จะรู้ว่าเสียงเกิดอยู่ที่ไหนและก็กระทบโสตประสาทะที่กำลังปรากฏได้อย่างไรเราก็เพียงแต่เริ่มรู้ว่าเสียงมีจริงแล้วก็มีสภาพที่ได้ยินเสียงด้วยเพื่อที่จะละคลายขณะที่กำลังได้ยินว่าไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธาตุที่เกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นแต่ละขณะเนี่ยแยกขาดจากกันจริงๆแต่ว่าต่อกันโดยความไม่รู้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเห็นก็เป็นเราเดี๋ยวได้ยินก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้ความจริงก็รวมทุกอย่างต่อกันเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ถ้ารู้ความจริงนะคะไม่มีอะไรที่จะต่อกันแบบคนละทางแล้วให้เป็นทางเดียวกันได้เลยอย่างสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะเพียงปรากฏแล้วหมดไม่เกี่ยวข้องกับได้ยินเลยไม่เกี่ยวข้องกับเสียงเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่ขณะนี้นะคะเสียงเกิดขึ้นก็เป็นธาตุที่กำลังได้ยินเสียงแต่ธาตุนี้ต้องเกิดถ้าธาตุนี้ไม่เกิดขึ้นนะคะเสียงก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่เสียงปรากฏเนี่ยเพราะธาตุได้ยินเกิดได้ยินเสียงแล้วก็ดับไปเกี่ยวข้องกับทางตาไหมคะคนละขณะจิตคนละทวารเป็นการเป็นไปของธาตุซึ่งเมื่อเกิดแล้วก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้เป็นไปเรื่อยๆค่ะสมมติว่าเกิดสมมติว่าตายแต่ความเป็นธาตุก็สืบต่อไปไม่สิ้นสุดเพราะเหตุว่าแต่ละลักษณะก็เป็นธรรมะแต่ละอย่างถ้ามีความเข้าใจมั่นคงอย่างนี้ขึ้นนะคะค่อยๆถอนความเป็นเราแต่ไม่ใช่ด้วยตัวเราไปเห็นอย่างนั้นไปเห็นอย่างนี้แต่ด้วยความเข้าใจในความจริงของสภาพธรรมะเริ่มจากขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ฟังเรื่องสิ่งที่ปรากฏจนกว่าจะรู้ว่ากำลังมีความเข้าใจสิ่งที่ปรากฏที่กำลังปรากฏด้วยทีละเล็กทีละน้อยหรือว่ามีความเข้าใจลักษณะของธาตุที่กำลังเห็นซึ่งทั้งวันเนี่ยเห็นเดี๋ยวนี้ก็เห็นอยู่ตลอดแต่เราเข้าใจขณะไหนว่าเป็นนามธรรมต้องเป็นขณะที่สภาพนี้กำลังเห็นแล้วเข้าใจในขณะที่เห็นกำลังเห็นว่าขณะนั้นนะคะก็เป็นธรรมะอย่างนั้นก็เป็นความละเอียดนะคะซึ่งอาศัยความเข้าใจขึ้นความเข้าใจขึ้นจะทำให้รู้ความต่างของขณะที่เริ่มเข้าใจตัวจริงของธรรมะกับเพียงฟังเรื่องของธรรมะเพราะว่าตัวจริงของธรรมะนี่มีอยู่ตลอดแต่ว่าถ้าไม่มีการฟังเลยก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ตัวจริงของธรรมะได
5: ้คือหนูเองตอนนี้เวลาหนูเห็นภูเขาเนี่ยหนูก็คิดว่าเนี่ยเป็นการเห็นเป็นสภาพธรรมะแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นหนูคิดอย่างเงี้ยบ่อยๆบ่อยๆหนูคิดอย่างนี้ถูกไหม
0: คิดมีจริง
5: ๆมีจริงค่ะ
0: รู้ไหมคะว่าคิดไม่ใช่เรา
5: ค่ะ
0: ตรงที่รู้ว่าไม่ใช่เราถูกแต่ถ้าถามว่าคิดอย่างนี้ถูกไหมตรงนั้นไม่ถูกค่ะ
5: แล้วถ้าจะให้ถูก
0: เพียงต้องการให้ถูกหรือว่าเข้าใจธรรมะ
5: ก็เหมือนกับเป็นแนวทางค่ะท่านอาจารย์ก็อยากจะเข้าใจ
0: ถ้าเข้าใจคือกำลังฟังแล้วก็เข้าใจสิ่งที่กำลังได้ฟังตรงนั้นนะคะคือเข้าใจอย่าไปพยายามตอบให้ถูกนะคะไม่มีประโยชน์เลยค่ะตอบถูกแต่ไม่เข้าใจก็ได้ธรรมะนี่ต้องเป็นเรื่องตรงจริงๆค่ะต้องตรงกับสภาพธรรมะนะคะมีความเข้าใจแค่ไหนขั้นไหนขณะที่ฟังเพียงแค่ว่าขณะนี้เป็นธรรมะเนี่ยค่ะจดเยื่อในกระดูกหรือยังถ้าทุกอย่างเป็นธรรมะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้ความจริงทั้งหมดเป็นธรรมะนะคะมีจริงทุกขณะตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะมีก็มีแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะอย่างเห็นก็เห็นแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแข็งมีค่ะบ้างไม่รู้นะคะถามตอบกันมากี่วันกี่เดือนกี่ปีตั้งแต่เล็กจนโตอะไรแข็งก็รู้ทั้งนั้นแต่ที่ไม่รู้คือไม่รู้ว่าแข็งเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปสงสัยว่าเอ๊ะเคยรู้มาหรือเปล่าว่าแข็ง อย่างนี้ไม่ถูกไม่ตรงเพราะจริงๆเนี่ยตราบใดที่มีกายนะคะจะไม่รู้แข็งได้หรือเพราะว่าทั่วทั้งกายก็จะมีกายะประสาทะซึมซาบนะคะที่รู้ว่าแข็งเพราะมีรูปที่สามารถกระทบแข็งแล้วจิตจึงเกิดขึ้นรู้แข็งแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่ารู้แข็งไม่ใช่ปัญญาค่ะเพียงแต่รู้ว่าสิ่งนั้นแข็งแต่ถ้าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกในสภาพที่แข็งว่าเป็นแต่เพียงลักษณะของสิ่งหนึ่งซึ่งใช้คำว่าเป็นธรรมะแน่นอนนะคะเมื่อเป็นสิ่งที่มีจริงก็เป็นลักษณะธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งแข็งไม่ใช่ธรรมะที่เป็นเสียงไม่ใช่ธรรมะที่เป็นหวานไม่ใช่ธรรมะที่เป็นหิวไม่ใช่สภาพธรรมะที่เป็นอิ่มทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเคยฟังธรรมะมาแล้วกี่ชาตินะคะก็ลืมแต่ที่จะไม่ลืมก็คือเป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาสะสมความเข้าใจอันนี้ไปตลอดพระสูตรอ่านมาแล้วกี่สูตรพระวินัยอ่านมาแล้วกี่เล่มพระพิธรรมอ่านมาแล้วกี่คำพีแต่ทั้งหมดเพื่อรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาประโยชน์สูงสุดคือรู้ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่จำว่าเป็นธรรมะแต่รู้จริงๆว่าเป็นธรรมะเพราะเกิดแล้วใครไปทำให้เกิดแล้วเปลี่ยนสภาพที่เกิดให้เป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดแล้วนี่รู้เลยใช่ไหมคะใครก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่เกิดเนี่ยมีปัจจัยที่จะเกิดจึงเกิดได้ถ้าไม่มีปัจจัยจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงอื่นใดเลยทั้งที่นอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ว่าเกิดแล้วค่ะไม่มีใครไปทำให้เกิดแล้วดับแล้วด้วยนี่คือความจริงรู้อย่างนี้ค่ะไม่ว่าอะไรแล้วก็มีลักษณะที่ปรากฏให้ค่อยๆชินกับลักษณะที่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราเคยจำไว้ว่าเที่ยงแล้วก็ยังคงมีอยู่เหมือนโต๊ะเก้าอี้บ้านช่องเข้าใจว่ายังมีอยู่แต่เพียงจิตดับไปไม่เกิดขึ้นคิดไม่เกิดขึ้นรู้ก็ไม่มีสิ่งนั้นเลยในความคิดในการรู
5: ้ค่อยๆเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะ
0: เข้าใจทันทีได้ไหมคะ
5: ไม่ได้ค่ะ
0: เลยมีคนไปถามว่าค่อยๆเข้าใจนี่ทำยังไงมีแต่ว่าจะทำแม้แต่ค่อยๆเข้าใจก็คือว่าเข้าใจทันทีเลยได้หรือเปล่าแต่ว่าเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยใช่ไหมพอใช้คำนี้ก็เลยอยากจะไปทำค่อยๆเข้าใจไม่ต้องทำเลยค่ะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเข้าโรงเรียนเนี่ยวันแรกเนี่ยรู้หมดเลยครูเขียนอะไรบนกระดานหรือว่าไม่รู้เลยต้องค่อยๆจำค่อยๆคิดค่อยๆรู้พอรู้แล้วก็คือรู้เพราะฉะนั้นเราฟังมาแล้วกี่ชาตินะคะคือค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะถึงชาติที่รู้เพราะได้เข้าใจแล้วเพราะได้ฟังมามากแล้วทีนี้โดยมากนะคะข้ามปัญญาค่ะพอได้ยินก็คิดว่าตัวเราสามารถที่จะพยายามทำให้สภาพธรรมะปรากฏอย่างที่ปรากฏกับผู้ที่ท่านอบรมเจริญปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นไม่คิดถึงความเข้าใจของตัวเองเลยในขณะที่ฟังธรรมะว่าเป็นธรรมะทั้งหมดกำลังปรากฏนี่แหละเป็นธรรมะและขณะที่กำลังฟังก็มีธรรมะปรากฏด้วยนะคะขณะใดที่เริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมะขณะนั้นก็คือเริ่มเข้าใจตัวจริงๆรู้จักตัวธรรมะจริงๆว่าสิ่งที่ปรากฏก็เพียงปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองจะไปถึงความเข้าใจจนกระทั่งเหมือนคนอื่นที่เข้าใจพระอบรมแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะไปรู้อะไรโดยไม่เข้าใจเนี่ยถูกหรือผิดคะเพราะรู้ไม่ได้แน่นอนค่ะนิพพานเราดูได้ไหมตราบใดที่เป็นเราไม่มีทางที่จะรู้สภาพธรรมะของนิพพานต้องเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกนะคะเห็นถูกทันทีเนี่ยได้ไหมเพียงฟังแล้วจะให้รู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้นทั้งที่มีเนี่ยค่ะกว่าจะค่อยๆเข้าใจซึ่งขณะนั้นนะคะพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะในขณะที่ไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยไม่ได้มีสิ่งอื่นที่จะปรากฏร่วมกับสิ่งที่กำลังปรากฏและขณะนั้นน่ะกำลังฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏขณะนั้นจริงๆนั่นคือการอบรมเจริญปัญญาที่จะละความไม่รู้ค่ะอย่าลืมนะคะต้องละความไม่รู
6: ้เนื่องจากสภาพธรรมมันเกิดดับเร็วมากอย่างเช่นเห็นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่หนูนะคะหนูเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบทันทีค
0: ่
6: ะ
0: แล้วเร็วมากใช่ไหมคะ
6: เร็ว
0: พอเห็นแล้วก็ชอบไม่ชอบทันที
6: ค่ะ
0: แต่ความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นคือทันทีที่เห็นยังไม่ทันจะชอบหรือไม่ชอบด้วยการรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไร พราะเวลาที่คุณนางบอกว่าเวลาเห็นแล้วชอบทันทีชอบในอะไร
6: ชอบในสิ่งที่ปรากฏทางตาค่ะ
0: ค่ะรู้ไหมคะว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรถึงได้ชอบหรือยังไม่รู้ก็ชอบ
6: คือหนูต้องรู้ก่อนอย่างเช่นเป็นหมาเป็นแมวก่อน
0: เร็วมากใช่ไหมคะ
6: เร็วค่ะ
0: พอเห็นแล้วก็ชอบหมา
6: หนูไม่เห็นชอบ
0: แมวนี่แสดงเห็นว่าเร็วมากใช่ไหมคะ
6: ใช่มันเร็วไงคะ
0: แต่ความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นอีกยังไม่ทันจะรู้ว่าเป็นอะไรก็ชอบแล้ว
6: ใช่ค่ะมันเป็นอย่างนั้นค่ะ
0: ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่านะคะเราประมาทธรรมะไม่ได้เลยที่ว่าเร็วก็คือว่าเราเข้าใจว่ามีเพียงเท่านั้นแต่ความจริงนะคะก่อนที่จะถึงการรู้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ชอบแล้วในสิ่งที่ปรากฏหรือไม่ชอบแล้วในสิ่งที่ปรากฏเพราะสะสมมาที่จะเกิดขึ้นทันทีค่ะมีกำลังที่จะเกิดได้หลังเห็นแต่ยังไม่ทันรู้ว่าเป็นอะไร
6: แล้วพิจารณายังไงคะ
0: เข้าใจให้ถูกต้องค่ะว่าเป็นอนัตตาศึกษาธรรมะโดยละเอียดเพื่อเห็นความเป็นอนัตตายิ่งขึ้น
6: ไม่ต้องระบุว่าทางไหนเลยอย่างเช่นว่ากายเวทนาจิตธรรมนี้ทางไหนก็ได้หมดเลย
0: คำแรกที่เราได้ยินคือธรรมะใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: ยังไม่ได้ยินว่าทางไหนเลยธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริง
6: ๆค่ะ
0: มีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่าง
6: ค่ะ
0: เท่านี้ก่อนยังไม่พูดถึงทางไหนเลยหมายความว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็มีลักษณะเฉพาะของธรรมะนั้น
6: ๆค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่รู้สึกเสียใจนะคะความรู้สึกเสียใจปรากฏเราจึงรู้ว่าเสียใจใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: ถ้าเสียใจไม่เกิดขึ้นเราจะรู้ไหมว่าเสียใจอย่างนี้อย่างนี้ตอนนั้นเป็นแค่นี้ตอนอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งละไม่เหมือนเดิมละดีใจมีไหมคะ
6: มีสิคะ
0: มีนะคะยังไม่ได้รู้ว่าทางไหนเลยทั้งสิ้นเพียงลักษณะนั้นปรากฏ
6: ลักษณะดีใจใช่ไหมคะ
0: ใช่
6: มีค่ะ
0: ต้องมีลักษณะที่ปรากฏเราจึงจะรู้ได้ว่าดีใจ
6: ใช่ค่ะ
0: ถ้าสภาพดีใจไม่เกิดเนี่ยจะไปรู้สภาพของดีใจขณะนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
0: เมื่อดีใจเกิดยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะ
6: อ๋อหมายความว่าหนูยังไม่รู้ว่าดีใจเป็นสภาพธรรมะ
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดถึงทางไหนเลยทั้งสิ้นค่ะนั่นคือความคิดค่ะ
6: ค่ะ
0: เพียงแต่ธรรมะแล้วก็มีธรรมะแล้วก็กำลังปรากฏแล้วแต่ว่าจะสามารถเข้าใจสภาพธรรมะนั้นหรือยังเท่านั้นเองเพราะฟังว่าเป็นธรรมะโกรธเป็นธรรมะชอบเป็นธรรมะก็ได้ฟังเพียงเท่านี้นะคะแต่พอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยตรงนั้นน่ะเข้าใจสภาพที่เป็นธรรมะของโกรธไหมว่าลักษณะนี้เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครแล้วก็เกิดแล้วด้วยแล้วใครจะไปห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แล้วก็หมดไปแล้วด้วยใครจะไปยับยั้งไม่ให้หมดสิ้นไปก็ไม่ได้นี่คือการเข้าใจธรรมะ
6: คือเข้าถึงลักษณะอย่าง
0: ลักษณะนั้นเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ต้องไปรู้ทวารไหนเลยทั้งสิ้นค่ะ
6: หมายถึงนี่คือการเข้าถึงลักษณะ
0: เริ่มต้นที่จะรู้คือต้องรู้ว่าเป็นธรรมะก่อนรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่าลักษณะของเขาเป็นธรรมะไม่ใช่ไม่มีลักษณะใดเลยแล้วก็ไปรู้ว่าเป็นธรรมะ
6: ไม่งั้นก็เป็นชื่อไปหมด
0: ค่ะแต่ลักษณะนั้นมีจริง
6: ๆค่ะ
0: แล้วก็เพียงฟังว่าเป็นธรรมะแต่ลืมที่จะเข้าใจสภาพที่กำลังปรากฏในลักษณะที่เป็นธรรมะ
6: อาจารย์คะทำไมเราลืมบ่อยๆอะคะ
0: เพราะว่าเราสะสมการคิดเรื่องอื่นนะคะและก็การที่จะไม่รู้ความจริงไว้มากจนกระทั่งความไม่รู้เนี่ยทำให้บางคนไม่เห็นประโยชน์ของการรู้แต่ถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นประโยชน์แต่ก็สะสมที่จะคิดถึงเรื่องอื่นชอบเรื่องอื่นมากๆเลย
6: เหมือนเราเผลอใจลอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเรา
0: สะสมอะไรมามากสิ่งนั้นก็ต้องเกิดมากเคยเห็นคนขี้โกรธไหม
6: หนูก็ขี้โกรธค
0: ่ะเคยเห็นคนงกไหม
6: หนูก็มีค่ะพี
0: ่ก็คือว่าทุกคนมีทุกอย่าง
6: ค่ะ
0: ทั้งดีและชั่วที่สะสมมา
6: ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยดีนะ
0: ค่ะก็สะสมมาค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีทั้งดีและชั่วถ้าสะสมชั่วมากปรากฏทางกายวาจาให้ใครใครก็รู้ว่าชั่วใจที่สะสมมาก่อนที่จะเป็นขณะแรกของชาตินี้เลยค่ะมาจากแสนโกรธกับทุกชาติเห็นอะไรได้ยินอะไรชอบอะไรชังอะไรนะคะวัตถุสิ่งที่เราพอใจไม่เหลือแต่ตัวพอใจไม่พอใจเนี่ยสะสมอยู่ในจิตทุกขณะไปมากมายค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเวลาที่เราไม่ชอบที่เราเป็นคนมักโกรธเนี่ยก็แสดงว่าเราก็สะสมไม่ดีต่อไปอีกแล้วใช่ไหมคะ
0: เป็นเราแต่ความจริงเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะ
6: ซึ่งก็ห้ามไม่ได
0: ้แน่นอนค่ะอนัตตาได้ถูกต้องที่สุด เมื่อไหร่ที่จะเข้าใจความนี
6: ้อะไรจะช่วยได้หรอคะ
0: จะช่วยใคร
6: ช่วยว่าไม่สะสมความเห็นผิด
0: นั่นสิคะอะไรล่ะคะไม่สะสมความเห็นผิด
6: จิต
0: ค่ะจิตน่าจะไปช่วยจิตได้ไหมจิตเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะ
6: จิตก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งในทางที่ดีได้นี่
0: ถูกต้องค่ะแต่เราตัวเราเนี่ยจะไปช่วยจิตหรือว่าไม่มีเราที่จะช่วยจิตแต่มีความเข้าใจจากการฟังสะสมไปอีกที่จะไปละความไม่เข้าใจและก็สะสมธรรมะฝ่ายดี
6: นั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัย
0: ถูกต้องค่
6: ะ
0: ไม่มีเราเลย
6: มันเป็นแต่เหตุปัจจัยเพราะอย่างนี
0: ้ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีคุณนาแต่จิตที่สะสมมาแสนโกรธกลับพอเกิดมาเป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ก็คิดอย่างนี
6: ้ค่ะแล้วไม่ชอบอย่างนี้ด้วยบางครั้ง
0: จนกว่าจะเป็นพระอนาคามีบุคคลไม่ขุ่นใจเลยไม่เศร้าโศกนะคะดีไหมคะ
6: หมายความว่าอยู่กับเขาไปสภาพธรรมนี้แหละ
0: เดี๋ยวก่อนค่ะเราจะอยู่กับเขาเนี่ยเรามีอำนาจจะอยู่หรือไม่อยู่
6: เราต้อง
0: และเขาอยู่ไหนและเราอยู่ไหน
6: ไม่ใช่เขาค่ะสภาพจิตนะ
0: สภาพจิตที่ขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะก็เข้าใจถูกต้องว่าเพราะสะสมมาเป็นอย่างนี้จิตอย่างนี้จึงเกิดได
6: ้ค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่สะสมมาอย่างนี้จิตขณะนี้อย่างนี้ก็เกิดไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างอื่น
6: ท่านหนูจะใช้คำว่าอยู่กับความเข้าใจได้ไหม
0: ใครอยู่ล่ะ
6: ไม่มีใครค่ะ
0: ก็ไม่ใช่มีใครแต่ว่าเป็นจิตที่เราเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราค่ะเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นไปขณะเห็นก็เป็นจิตเกิดขึ้นเห็นขณะได้ยินก็เป็นจิตเกิดขึ้นได้ยินขณะคิดนึกก็เป็นจิตเกิดขึ้นคิดนึกเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นธรรมะที่เพียงปรากฏให้เห็นแล้วละเมื่อไหร่เมื่อสภาพธรรมะอื่นเกิดก็สามารถจะรู้ในสภาพนั้นต่อทันทีนี่คือกำลังของปัญญาค่ะจึงจะชื่อว่ารู้ทั่วเพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่สิ่งที่ปรากฏทางตาสิ่งที่ปรากฏทางตาดับดับแล้วสภาพธรรมะอื่นก็เกิดต่อแล้วก็ไม่รู
6: ้ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
6: ส่วนใหญ่
0: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าส่วนใหญ่จะรู้แทนไม่รู้ผู้ที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะซึ่งยึดถือมานานแสนนานเนี่ยต้องด้วยปัญญาที่มีความเห็นถูกไม่ใช่ขั้นฟังค่ะแต่ขั้นเข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆในขณะนี้ขณะนี้เราฟังว่าธรรมะเกิดดับแต่ก็ไม่ประจักษ์ธรรมะใดเลยทั้งสิ้นเพราะการฟังหรือความเข้าใจนี่ค่ะยังไม่พอ
6: หนูคิดว่าขั้นฟังนี่ยังต้องฟังไปเรื่อยเพราะ
0: เป็นประโยชน์มากเพราะจะสามารถทำให้ปริยัตินะคะการเข้าใจถูกในสิ่งที่ปรากฏโดยรอบรู้โดยเข้าใจขึ้นเนี่ยจะเป็นปัจจัยให้ปฏิปัตติปัตติแปลว่าเฉพาะปัตติแปลว่าถึงเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีสภาพธรรมะเกิดดับมากมายค่ะไม่ถึงเฉพาะแม้ลักษณะของสภาพธรรมะใดสภาพธรรมะหนึ่งเมื่อความเข้าใจยังไม่พอที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะนั้น
6: หมายความว่าตอนที่เราไม่เข้าถึงลักษณะตอนนั้นเราก็หลง
0: เราก็เริ่มเข้าใจเรื่องราวของสภาพธรรมะ
6: อ๋อคือยังเป็นขั้นเข้าใจเรื่อง
0: ขั้นฟังซึ่งเป็นปริยัติ
6: ซึ่งต้องจำเป็นเหมือนกัน
0: ต้องเข้าใจจริงๆค่ะและถึงจะเป็นปัจจัยให้มีการเริ่มรู้ลักษณะซึ่งถ้าจะใช้คำสำหรับอธิบายขณะนั้นก็คือสติสัมปชัญญะนั่นเองเกิดแต่ขณะนี้นะคะเจตนาเจตสิกก็เกิดสัญญาเจตสิกก็เกิดมนสิการะเจตสิกก็เกิดมีสภาพธรรมะหลายอย่างเกิดดับแล้วไม่รู้เลยใช่ไหม
6: คะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจสติสัมปชัญญะก็เกิดเพราะว่าต่างกับขณะที่หลงลืมสติและถ้าจะใช้ชื่อนะคะก็คือขณะนั้นนะคะไม่ใช่โลภะไม่ใช่โทสะแต่เป็นสติสัมปชัญญะเพราะเข้าใจแล้วจากการฟังว่าสภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาลักษณะหลากหลายเกิดแล้วก็ดับไปแล้วโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะจากการที่เข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะก็เกิดเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยเป็นลักษณะที่เป็นธรรมะขณะนั้นถ้าใช้คำก็คือสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะแต่ไม่จำเป็นต้องใช้คำนั้นก็ได้ขณะใดที่เข้าใจลักษณะนั้นก็ต้องต่างกับขณะที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดเห็นความเป็นอนัตตาของสติไหมธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่เว้นเลยจิตเป็นอนัตตาเจตสิกเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาไม่มีธรรมะใดเลยซึ่งเป็นอัตตาสติก็เป็นอนัตตาด้วยจะเกิดเมื่อไหร่ใครรู
6: ้แล้วก็ที่เราเห็นผิด ็คือเราเห็นผิดว่าเป็นอัตตาคือบังคับบัญชาได
0: ้ค่ะ
6: แต่หนูเคยเข้าใจเอาเองอะนะคะว่าอัตตาคือตัวตน
0: ค่ะ
6: ซึ่งมันก็แปลว่าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกัน
0: ไม่แปลค่ะไม่แปล
6: ค่ะ
0: ต้องใช้คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งนั้น

0: เสียงดับไปแล้วก่อนสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏ
1: สลับกัน
0: ค่ะนี่คือความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นความไม่เที่ยงอย่างนี้ย่อมเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเฉพาะตัวตนที่ยึดถือว่าเป็นเรานะคะแก้วน้ำเนี่ยเที่ยงไหมคะ
1: ไม่เที่ยง
0: ค่ะแต่เห็นการดับไหม
1: ไม่เห็น
0: ไม่เห็นก็ยังเข้าใจว่าเป็นแก้วน้ำแก้วน้ำคือสิ่งหนึ่งโต๊ะคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดๆก็ตามที่ไม่ปรากฏว่าดับไปก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกับที่ตัวนี่นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่ง คนอื่นก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงมีคำสองคำนะคะอัตตานุทิฏฐิกับสักกายทิฏฐิทิฏฐิคือความเห็นค่ะความเห็นเป็นคำกลางๆนะคะ
1: ถ้าเป็น
0: ถ้าเป็นความเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ
1: อ
0: ัตตานุทิฏฐิเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วยเพราะเที่ยงนี่
1: ค่ะ
0: ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งน
1: ะ
0: แต่จะเป็นแก้วเป็นโต๊ะเป็นอะไรก็ตามแต่ที่มีความเห็นว่าเที่ยงเป็นสิ่งนั้นที่เที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งที่เที่ยงถูกหรือผิด
1: ถ้าเราเห็นว่ามันเที่ยงก็ผิด
0: เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่มิจฉาทิฏฐินี่มีมากเหลือเกินค่ะหลากหลาย
1: ทิฏฐินี่ก็เป็นคำกลางๆ
0: คำกลางๆ
1: เป
0: ็
1: นความเห็น
0: ความเห็น
1: แต่ถ้า
0: เห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐ
1: ิอัตตานุทิฏฐินี่คือความเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
0: ค่ะผิดหรือถูก
1: ผิด
0: ผิด
1: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลานี้มีอัตตานุทิฏฐิไหมคะ
1: มีค่ะ
0: ยังไม่ได้ดับ
1: ยัง
0: แล้วสักกายทิฏฐิล่ะคะ
1: ความยึดมั่นในความเป็นเราเหรอคะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่ง
1: เป็นใช
0: ่ๆแต่สิ่งหนึ่งนั้นเป็นเรา
1: เป็นเราไม่ใช่สัตว์สิ่งของอย่างนี้ถูกไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: อ๋อหมายถึงเป็นเราไม่ใช่เป็น
0: ไม่ใช่สิ่งอื่นแต่ก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งนั้นน่ะคือเรา
1: ละเอียดจังเลยค
0: ่ะนี่คือสักกายะ
1: แสดงว่ามันมีทั้งยึดในตัวเราด้วยแล้วก็ยึดสิ่งนอกตัว
0: ค่ะคือจะเข้าใจอะไรหรือฟังอะไรนะคะขอให้เข้าใจจริงๆนะคะถ้าไม่เข้าใจจริงๆเป็นโทษเป็นอันตรายด้วยเพราะว่าขณะนั้นเมื่อไม่เข้าใจจริงก็คือผิดแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่ความเห็นเนี่ยทุกคนมีความเห็นต่างกันมีคำสอนของศาสดาต่างๆตามความคิดความเข้าใจของบุคคลนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคำว่าทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยก็ต้องมีความเห็นสองอย่างแม้เราจะไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ก็ตัวความเห็นนั่นแหละผิดหรือถูกถ้าความเห็นถูกก็เห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยจะเป็นอะไรไปได้ยังไงเพียงแค่ว่าเกิดให้เห็นเท่านั้นเองแล้วก็ดับไปแล้วไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเดียวนี่คือความเห็นถูกแต่ถ้าไม่รู้ว่านะคะขณะเนี้ยเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเห็นที่ใดเป็นคนนั้นทุกทีเป็นสิ่งนั้นทุกทีก็เป็นความเห็นที่ถูกหรือผิด
1: ผิดค่ะ
0: ค่ะแล้วความเห็นชนิดนี้เป็นความเห็นผิดชนิดไหน
1: ไม่ใช่สักกายทิฏฐิแต่เป็นอัตตาน
0: ุทิฏฐิ
1: เข้าใจถูกใช่ไหมคะ
0: และตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะ
1: เป็นสักกาย
0: เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นเราด้วยจึงเป็นสักกายทิฏฐิ
1: ถึง
0: เฉพาะตรงนี้เนี่ยเราละ
1: ค่ะ
0: นี่คืออัตตานุทิฏฐิและสักกายทิฏฐิซึ่งเหมือนกัน
1: แต่ดูเหมือนว่าสักกายทิฏฐินี่สำคัญมากเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ละยากที่ส
0: ุดและอัตตานุทิฏฐิก็สำคัญเพราะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่ค่ะยังไม่ได้เป็นธรรมะแต่ละอย่างเลย
1: แต่ว่าส่วนใหญ่เรายึดมั่นในตัวเรา
0: ถูกต้องและเรายึดมั่นในอย่างอื่นด้วย
1: ตัวเรามาก่อนนะคะบางทีสิ่งของยังไม่สำคัญเท่าตัวเราเราถึงได้รักตัวกลัวตายมากเลยค่ะ
0: แต่ถ้าพูดถึงความเห็นนะคะตราบใดที่ยังมีอัตตานุทิฏฐิก็มีสักกายทิฏฐิเพราะฉะนั้นเวลานี้เป็นเราเพราะเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเราก็คืออัตตานุทิฏฐิเหมือนกันกับสักกายทิฏฐิแต่ว่าสักกายทิฏฐิไม่ใช่อยู่ที่อื่นค่ะ อยู่เฉพาะส่วนที่ยึดถือว่าเป็นเราแต่ก็คืออัตตานุทิฏฐิ
1: ยึดถือหมดเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีอัตตานุทิฏฐิจะมีสักกายทิฏฐิไหมคะ
1: ไม่มี
0: แต่ถ้าไม่มีสักกายทิฏฐิจะมีอัตตานุทิฏฐิไหมคะ
1: มันไม่ควรจะมีนะคะ
0: ไม่ควรอีกแล้ว
1: อ๋อไม่มีไม่มีไม่มี
0: ค่ะก็เห็นจริงจนกระทั่งว่าไม่มีเราแล้วจะมีอย่างอื่นได้ยังไงคะ
1: สินะถ้าเรายังไม่มีแล้วจะมีอย่างอื่นได้ยังไง
0: ใช่เพราะฉะนั้นไม่มีเราก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏที่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ของเรา
1: ค่ะ
0: เหมือนกันหมดเลย
1: ค่ะ
0: เป็นเพียงธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นรูปภายในที่ตัวนะคะก็มีรูปภายนอกก็มีแต่รูปแต่ละรูปเปลี่ยนลักษณะไม่ได
1: ้รูปภายในรูปภายนอก
0: ค่ะ
1: รูปภายใน

0: คือร่างกายของเราที่ยึดถือ
1: ที่ยึดถือว่าเป็นเราร
0: ูปภายนอกคือถ้วยแก้วหรืออะไรที
1: ่อะไรก็ตามแต่หรือคนอื่นก็แล้วแต่ค่ะแต่ว่าตามความเป็นจริงเปลี่ยนลักษณะของรูปไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเหตุว่านะคะแม้รูปที่ปรากฏว่าเป็นเราในขณะที่เห็น
0: ค่ะ
1: หรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือหนทางที่จะละสักกายทิฏฐิน
0: ี่คือหนทางที่จะละสักกาย
1: เพราะรู้ความจริงนี่ค่ะนี่หรือเราก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏ
0: ปรากฏว่าแข็ง
1: เหมือนกันปรากฏทางตาให้เห็นได
0: ้ปรากฏทางตาทาง
1: รูปที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาไม่ว่าที่ไหนก็คือเป็นรูปที่ปรากฏทางตาให้เห็นได้เท่านั้นเองค่ะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนที่ไหนเมื่อไหร่ก็เป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งสามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วก็ปรากฏให้เห็นแล้วดับไปเลยไม่กลับมาอีกเลยถ้าเป็นความจริงต้องรู้อย่างนี้นะคะถึงจะชื่อว่ารู้จริงเป็นอริยสัจจะ
0: อันนี้คือรู้จริงแล้วรู้ทั่วล่ะคะ
1: ทั้งหมด
0: เวทนา
1: ทั้งหมด
0: ทุกอย่างเลย
1: ทั่วคือทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้ความเข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะนะคะก็ไม่หวั่นไหวละอภิชฌาและโทมนัสด้วยสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสติปัฏฐานเพราะรู้ความจริงของสภาพธรรมะ
0: ละอภิชฌาและโทมนัส
1: ค่ะ
0: ละโลภะและโทสะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ค่ะ
1: กล่าวสองแต่หมายความว่าละอื่นด้วย
0: ละเอียดจังเลยนะคะหนูไม่เคย
1: พระมหากรุณาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะเห็นความต่างกันของปัญญาพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้รู้ความจริงของสภาพธรรมะอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แต่ไม่ได้สะสมมาถึงความเป็นผู้ที่จะอนุเคราะห์สัตว์โลกโดยพระญาณต่างๆแม้แต่เพียงคำที่จะแสดงให้บุคคลอื่นได้เข้าใจนะคะก็ทรงแสดงสิ่งที่มีจริงนั่นแหละโดยนัยยะประการต่างๆแม้ว่าจะกล่าวว่าเป็นธรรมะก็ยังแสดงโดยละเอียดนะคะธรรมะที่เป็นนามธรรมก็มีธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็มีและไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนะคะไม่กลับมาอีกเลยความหลากหลายของธรรมะเนี่ยจะมากสักเท่าไหร่ตั้งแสนโกฏิกลับมาแล้วธรรมะแต่ละอย่างเกิดระดับไม่กลับมาอีกแล้วก็ธรรมะใหม่เกิดระดับไม่กลับมาอีกแม้แต่เสียงเมื่อกี้นี้นะคะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกก็มีเสียงใหม่ซึ่งก็ไม่ใช่เสียงนั้นเพราะฉะนั้นความหลากหลายของเสียงความสูงความต่ำแม้แต่รสจะหวานมากหวานน้อยนะคะจึงรวมเรียกว่าขันธ์ซึ่งฝ่ายรูปทั้งหมดไม่ใช่สภาพรู้ไม่ว่าสภาพธรรมะใดๆทั้งหมดจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามนะคะเมื่อไม่ใช่สภาพรู้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นลักษณะที่ไม่รู้อะไรแต่มีลักษณะของตนเองก็เป็นรูปขันธ์ทั้งหมดความรู้สึกของเรานะคะตั้งแต่เด็กจนโตสุขบ้างทุกข์บ้างนะคะดีใจเสียใจน้อยใจโกรธอะไรก็ตามแต่ก็ไม่ซ้ำกันอีกและไม่ใช่ของเก่ากลับมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นเวทนาความรู้สึกเนี่ยก็มากมายหลากหลายแต่ก็ประมวลเป็นขันธ์หนึ่งคือความรู้สึกและสภาพที่จำก็มีจริงๆจำสิ่งที่ปรากฏทางตาจำเสียงทางหูจำกลิ่นดอกไม้ลายกลิ่นจำรสอาหารทุกชนิดจำสิ่งที่กระทบสัมผัสกายจำเรื่องราวที่คิดนึกถ้าไม่มีสภาพจำจะไปคิดเรื่องอะไรใช่ไหมคะแต่ขณะใดที่คิดเพราะจำและก็มีความจำในเรื่องที่คิดด้วยด้วยเหตุนี้สัญญาสภาพจำเนี่ยที่ทุกคนพอเห็นก็จำได้เลยไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นธรรมะซึ่งเป็นสภาพจำเท่านั้นไม่ทำอะไรเลยจึงเป็นสัญญาขันธ์แล้วก็วิญญาณขันธ์เป็นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งนะคะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงอะไรเลยเกิดแล้วมีหน้าที่อย่างเดียวเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ต้องใช้คำใดๆเลยแต่กำลังรู้จริงๆในลักษณะของอารมณ์ที่ปรากฏเห็นสีฟ้านะคะที่ขอบฟ้ากับทะเลยังรู้เลยใช่ไหมคะรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏแม้ไม่เรียกชื่อแม้ไม่บรรยายอะไรทั้งสิ้นนะคะเกินกว่าจะหาคำใดๆมาพูดแต่ว่าจิตนั้นก็ยังสามารถที่จะเห็นแจ้งในอารมณ์แต่ไม่ใช่ปัญญาเพราะเพียงเห็นแต่ไม่ได้เห็นถูกว่าเป็นธรรมะไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะเพียงเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นนะคะเพราะปัจจัยคือกรรมในอดีตที่ได้ทำแล้วทำให้ต้องเห็นแต่ว่าเห็นแล้วก็เกิดกิเลสไม่ใช่เกิดปัญญาเพราะว่าไม่ได้สะสมปัญญาแต่ผู้ที่สะสมปัญญานะคะเห็นแล้วเกิดปัญญาได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ได้ จนกระทั่งจากเห็นและเป็นอกุศลนี่นะคะก็เห็นและเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาก็มีเพิ่มขึ้นด้วยจนกระทั่งดับกิเลสหมดนะคะเห็นแล้วไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นกิริยาจิตของพระอรหันต์จากเห็นธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ค่ะแสดงให้เห็นกำลังของปัญญาไม่ใช่มีใครไปทำเลยทั้งสิ้นเพื่อจะเห็นอะไรนะคะแต่ต้องเป็นการรู้การเข้าใจว่าความเข้าใจในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะสามารถที่จะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นพระโสดาบันทันที
2: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างไรและจะเห็นในพระคุณของพระองค์ได้อย่างไรจากการสนทนาธรรมที่โรงแรมนิวซีซันสแควร์หาดใหญ่8มีนาคม2560
1: ถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ได้ยินคำว่าเห็นขณะนี้มีจริงเกิดขึ้นจึงมีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าไม่รู้ความจริงอย่างนี้จะแสดงความจริงได้อย่างนี้ไหมสิ่งใดที่ได้ตรัสแล้วสิ่งนั้นเป็นความจริงที่สามารถที่จะอบรมความเข้าใจถูกต้องตามพระองค์ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้มีการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็มีการฟังเข้าใจค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ก็ออกบวชแต่ว่ายังไม่รู้แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงทั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือใครโพธิคือปัญญาความรู้สัตว์คือผู้ข้องคนอื่นข้องเรื่องอื่นติดข้องเรื่องอื่นสัตวโลกแต่ว่านี่เป็นพระโพธิสัตว์ข้องในการที่จะรู้ความจริงต่างกับคนอื่นในปัจจุบันนี้ก็ได้คนที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยกับคนที่เริ่มคิดซึ่งต่างกับคนอื่นที่คิดเรื่องอื่นแต่ท่านผู้นี้คิดที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยต้องรู้ได้เพราะมีจริงๆแล้วก็รู้ได้เพราะเหตุว่าต้องมีการเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายอย่างหยาบให้รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงแต่ว่าถ้าไม่เที่ยงเพราะเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายทุกขณะนี้ต้องไม่เที่ยงด้วยนี่เป็นการไตร่ตรองการได้ฟังพระธรรมชาติแล้วชาติเล่ากว่าจะถึงการรู้แจ้งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณมหาศาลที่ว่าในสากลจักรวาลกี่โลกก็ตามแม้แต่พรหมโลกกามโลกมนุษย์โลกโลกไหนๆทั้งสิ้นจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี่คือความยิ่งใหญ่ของผู้ที่มีพระอัธยาศัยใหญ่ผู้ที่ฟังเห็นความลึกซึ้งก็ขอเพียงได้เข้าใจธรรมะแต่ไม่ใช่ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ายากแสนยากที่จะบำเพ็ญพระบารมีแม้แต่มีผู้บอกว่าถ้าจักรวาลทั้งหมดเป็นไฟที่ลุกไหม้จะข้ามไปไหมข้ามเพื่ออะไรเพื่อคนที่ไม่รู้อย่างที่เขาคือพระโพธิสัตว์ไม่รู้จะได้รู้เมื่อมีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงซึ่งรู้ยากนี่คือพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งที่บำเพ็ญพระบารมีแล้วก็เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระมหากรุณาสมาบัติเมื่อตื่นจากบรรทมแล้วตรวจดูสัตว์โลกว่าใครที่สามารถจะเข้าใจธรรมะได้อยู่ไหนไกลแค่ไหนไม่ว่าจะลำบากสักเพียงไรก็เสด็จไปเพื่อที่จะอนุเคราะห์แม้เขาจะอยู่ในโรงวัวหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งไม่เป็นที่ที่ใครคิดว่าจะไปเลยก็ไปไม่คิดถึงพระองค์เป็นพระมหากรุณายิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่สาวกคนสุดท้ายที่เป็นพุทธเวไนยเมื่อได้ฟังคำของพระองค์แล้วเขาจะได้ดับกิเลสถึงความเป็นพระอรหันต์จากพระนครเวสาลีซึ่งประชวรเสด็จไปสู่เมืองกุสินาราตลอดทางตามลำดับแสดงพระธรรมให้คนที่มาเฝ้าได้เข้าใจนี่ก็แสดงถึงว่าพระมหากรุณา เมื่อเริ่มที่ตรัสรู้ทันทีที่ตรัสรู้นั้นไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงเพราะความลึกซึ้งเอาประโยคนี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนที่จะไม่ไตร่ตรองว่าธรรมะลึกซึ้งแค่ไหนต้องเข้าใจแค่ไหนต้องละความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายแค่ไหนกว่าสามารถที่จะรู้ความจริงของทุกคำที่ได้ฟังจากผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยกันดำรงรักษาคำสอนนี้ให้ยั่งยืนสำหรับคนที่เขาสามารถจะเข้าใจได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้ยินได้ฟังคำที่ถูกต้องเลยด้วยเหตุนี้ไม่มีใครสามารถที่จะกล่าวถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นต้องถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันถึงจะรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ใครอื่นก็ตามที่จะรู้ก็เพียงเล็กน้อยตามกำลังของปัญญาผู้ที่เป็นปุถุชนหนาแน่นด้วยกิเลสไม่เคยฟังธรรมะไม่เห็นค่าของพระธรรมแต่ละคำเลยก็ไม่ฟังแต่ผู้ที่เริ่มเห็นค่าเริ่มรู้ว่าเป็นคำที่ยากที่จะได้ฟังเพราะเป็นความจริงซึ่งถูกปกปิดใครจะรู้ว่าขณะนี้ธรรมะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในความมืดสนิทเพราะธาตุรู้มืดมีเพียงสิ่งเดียวที่เป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้นอกจากนั้นสิ่งที่มีจริงที่เป็นธรรมะทั้งหมดอยู่ในความมืดความโกรธไม่สว่างเลยใช่ไหมคะอยู่คนเดียวในถ้ำมืดก็ยังโกรธมืดสนิทก็ยังโกรธไม่มีอะไรที่จะทำให้เห็นได้ด้วยตานอกจากสิ่งที่กำลังปรากฏทุกคำมีประโยชน์มากจะรู้จักพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้เข้าใจธรรมะจากความเป็นผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเริ่มได้ฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นก็รู้ถึงพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณที่ทำให้ผู้ที่ได้ฟังแล้วรู้แล้วสืบทอดมาจนถึงเราและต่อไปด้วยถ้ายังมีผู้ที่เห็นคุณที่ยิ่งใหญ่ไม่ทำลายโดยการขี้จะแก้ไขพระธรรมวินัยด้วยเหตุนี้ก็สำนึกในพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณทั้งหมดมาจากพระปัญญาคุณจึงได้บริสุทธิ์จึงทรงพระมหากรุณาด้วยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยทั้งสิ้นเขาเป็นขอทานโรคเรื้อนจะไปหวังอะไรจากเขาใช่ไหมคะไม่ได้หวังอะไรเลยจากใครทั้งหมดแม้ดอกไม้ธูปเทียนเครื่องสักการะเพียงอย่างเดียวที่บำเพ็ญมาก็เพื่อให้สัตว์โลกได้รู้ความจริงเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์แค่ไหนก็เป็นสิ่งซึ่งยิ่งเข้าใจพระธรรมยิ่งรู้คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังมากเท่าไหร่ก็เข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นใครเป็นผู้ที่มีศรัทธายิ่งในพระศาสนาจะเห็นศรัทธายิ่งก็ด้วยความเป็นพระโสดาบันตามลำดับขั้นของปัญญาค่ะจนสามารถที่จะดับกิเลสได
2: ้ไม่พอเพื่อจะละการฟังธรรมไม่ใช่เพราะอยากรู้หรือแค่จำแต่ฟังเพื่อความเข้าใจความจริงตามพระธรรมคำสอนจากการสนทนาเรื่องปฏิบัติธรรมที่มสพ.12 มีนาคม 2560

0: ทั้งที่ฟังอย่างนี้นะคะก็ยังเห็นถึงความที่เป็นผู้ว่ายากแล้วก็ไม่รู้ในธรรมะตามความเป็นจริงมันติดข้องในสิ่งที่ว่างเปล่าพระท่านอาจารย
1: ์ธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดความไม่รู้ละเอียดมากไม่รู้ไปหมดทุกอย่างในแสงโกรธกลับมาแล้วเพียงฟังก็ยังรู้ได้ว่าไม่พอที่จะละความเป็นเราเพราะว่าสะสมความไม่รู้และยึดถือสภาพธรรมะทั้งหมดเลยว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงผู้ที่จะศึกษาธรรมะต้องตรงและจริงใจบางคนฟังธรรมะเพราะอยากรู้แต่ไม่ใช่เพื่อที่จะเข้าใจว่าไม่มีเราพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่ให้อยากแต่ได้รู้มากๆเข้าใจมากๆการฟังธรรมะจึงต้องเป็นผู้ที่ละเอียดในการที่จะขัดเกลาคำใดที่ไม่เข้าใจศึกษาให้ท่องแท้ให้เข้าใจคำนั้นไม่ใช่ไปอยากรู้คำนั้นอยากรู้คำนี้ทั้งหมดนั่นคือความอยากแต่เข้าใจแค่ไหนเช่นที่ได้ฟังกล่าวถึงสภาพธรรมะที่มีจริงสองอย่างคือสิ่งหนึ่งมีจริงแต่ว่าไม่ใช่สภาพรู้แน่นอนจะใช้คำอะไรหรือไม่ใช้ก็ได้จะอุปมาว่าอะไรก็ได้ฟังอุปมาแล้วจะจำหรือไม่จำก็ได้แต่ให้รู้ว่าสิ่งนั้นกำลังมีได้แก่อะไรบ้างซึ่งมีแต่ไม่ใช่สภาพรู้สาระทั้งหมดทรงอุปมาเพราะเหตุว่าผู้ฟังมีหลายอัธยาศัยฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจก็ต้องฟังอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่ทั้งหมดไม่ใช่เพื่อจำแล้วไม่รู้เรื่องหรือไม่เข้าใจเพียงแต่เปิดตำราลืมไปแล้วว่าอุปมาว่ายังไงดูสิอุปมาว่ายังไงก็ไปหาคำตอบแต่นั้นไม่ใช่การที่จะเข้าใจธรรมะการที่จะเข้าใจธรรมะฟังธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพื่อประโยชน์คือได้รู้ความจริงซึ่งมีโอกาสจะรู้ได้ต่อเมื่อได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นคำของคนอื่นไม่ใช่การรู้จริงที่จะทำให้สามารถเข้าใจจริงๆแต่เป็นคำที่ชวนให้เข้าใจว่าจะต้องศึกษาจะต้องติดตามจะต้องรู้จำนวนจะต้องเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงไม่ใช่ฟังแล้วเป็นผู้ตรงธรรมะมีแน่นอนแต่ไม่เคยรู้มาเลยว่าไม่ใช่เราไม่ว่าอะไรทั้งหมดที่มีจริงไม่ใช่เราก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้แต่เราก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือเป็นเราแม้แต่คำว่าไม่ใช่เราก็ต้องรวมถึงไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะยึดถือว่าเป็นเราไม่ใช่หมายความว่าโต๊ะเก้าอี้ไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ใช่เราแต่หมายความว่าเป็นสิ่งซึ่งไม่ใช่ของใครทั้งสิ้นไม่มีใครเป็นเจ้าของทำให้เกิดขึ้นก็ไม่ได้สักอย่างเดียวจะทำยังไม่ได้ทำเลยค่ะเกิดแล้วไม่ได้มีใครสามารถจะไปทำอะไรได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าขณะนี้มีธรรมะซึ่งพอคิดว่าจะทำก็เลยไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วไม่ได้ทำก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยคำใดที่จะทำให้ละความติดข้องเพราะไม่รู้เพราะความที่ค่อยๆเข้าใจความละเอียดขึ้นก็ค่อยๆไปชำระหรือขัดเกลาความไม่รู้ซึ่งมีมากมายให้ค่อยๆเป็นความเข้าใจถูกขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่หวังเราฟังเรื่องธรรมะมากเลยนะอาจจะหลายสิบปีตายแล้วไปเป็นงูเงี้ยค่ะจำได้ไหมฟังมาเท่าไหร่แต่สิ่งที่เข้าใจต่างหากที่สะสมพอได้ยินได้ฟังว่าสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นและดับไปสามารถที่จะเข้าใจได้เป็นความจริงไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นการที่ฟังธรรมะแล้วเพิ่มความเป็นตัวตนที่ต้องการรู้ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้บางคนฟังธรรมะจริงๆแต่เบื่อพูดยาวไปเข้าใจสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่าว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงขณะนั้นเกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยและความเบื่อก็มีจริงๆก็ไม่ใช่เราคือไม่ว่าอะไรทั้งหมดก็ต้องมาสู่คำที่ได้ยินเป็นครั้งแรกคือธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราจะถามว่าจะทำอย่างนี้หรือจะให้ทำอย่างนั้นนั่นไม่ใช่ความเข้าใจธรรมะความเข้าใจธรรมะต้องรู้ว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ของใครไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครด้วยฟังอุปมาก็ฟังค่อยๆเข้าใจตามอุปมาจำได้ไหมห้าขันธ์แต่ละขันธ์อุปมาว่าอะไรบ้างจำได้ดีไหมจำได้เนี่ยดีไหมกิเลสซ่อนเร้นละเอียดยิบปัญญาเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้แล้วล่ะแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่รู้โลภะและความไม่รู้ก็สามารถที่จะพาไปจนกว่าจะดับรู้แจ้งอริยสัจธรรมวิปัสสนาญาณะเป็นปัญญาระดับนั้นก็ยังมีโลภะซึ่งจะต้องละศีลัพพตะประมาสะความผิดแม้นิดเดียว ที่มีความเพียงต้องการหรือจดจ้องก็ลืมว่าเป็นอนัตตาเกิดแล้วแต่ละคำลึกลงไปที่จะให้มีความเข้าใจที่มั่นคงไม่ใช่ไปเก็บรวบรวมเอาไว้เยอะๆเล่มนั้นเล่มนี้จดไว้กี่คำแล้วเป็นสมุดกี่เล่มไม่ใช่อย่างนั้นค่ะจะกี่เล่มก็คือว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอยู่ในพระธรรมที่ทรงแสดงแล้ว45พรรษาทั้งหมดแต่ว่าเราจะเข้าใจคำเดียวเนี่ยได้ลึกซึ้งแค่ไหนเพราะถ้าเข้าใจคำเดียวการที่จะค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นแม้แต่สภาพธรรมะที่เป็นรูปธรรมมีจริงเกิดขึ้นและดับไปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วดับก็เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตที่เกิดอยู่เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันแต่ที่เดี๋ยวนี้ดับแล้วเป็นอดีตทันทีและส่วนที่เป็นอนาคตซึ่งยังไม่เกิดก็เกิดเป็นปัจจุบันทันทีใครไปบังคับไม่มีเลยค่ะสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่ว่าจะเป็นความไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งความไม่รู้มีแต่ปัญญาความรู้สามารถรู้จักความไม่รู้ว่าความไม่รู้ที่มีนั่นแหละไม่ใช่เราไม่หลงจะมีตัวตนพยายามที่จะไปให้รู้ขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ไม่รู้ทันโลภะเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่สามารถที่จะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าที่กำลังฟังด้วยความต้องการหรือเปล่าด้วยความเป็นตัวตนหรือเปล่าฟังแล้วไม่พอต้องไปทำอย่างโน้นให้รู้อย่างนี้อย่างหรือเปล่านั่นคือด้วยความต้องการทั้งนั้นแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจใครเข้าใจไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญาเท่านั้นที่จะละกิเลสเราไปทำวิธีใดๆก็ละกิเลสไม่ได้ทั้งหมดอ่านหนังสือทั้งคืนปรมัตถธรรมพระสูตรพระวินัยพระธรรมเข้าใจไหมแต่อยากอ่านอยากเข้าใจแล้วจะเข้าใจได้ยังไงแต่เพียงคำเดียวที่ได้ฟังมั่นคงขึ้นแต่ละครั้งเช่นคำว่าธรรมะฟังแล้วก็มั่นคงไม่ว่าอะไรโกรธก็เป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะและไม่ใช่เราเป็นลักษณะที่หยาบกระด้างเปลี่ยนได้ไหมแม้ความขุ่นใจนิดหนึ่งก็หยาบกระด้างปฏิฆะกระทบกระทั่งจิตซึ่งปกติธรรมดาถ้าเป็นความไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมว่ามีความไม่รู้เพราะไม่ได้ประทุษร้ายแบบโทสะโมหะไม่ใช่โทสะเป็นสภาพที่ไม่รู้ไม่สามารถที่จะรู้กำลังฟังโมหะก็ไม่รู้จะให้ไปนั่งที่ไหนท่านยังโมหะก็ไม่รู้เพราะธาตุนี้มีจริงๆเกิดเมื่อไหร่ต้องไม่รู้จะเป็นปัญญาไม่ได้ตรงกันข้ามกับปัญญาธาตุที่เข้าใจถูกพอได้ยินได้ฟังที่เข้าใจก็มีจริงความเข้าใจนั้นก็คือเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นละคลายความไม่รู้และความต้องการที่เป็นอุปสรรคของการที่จะไม่เข้าใจธรรมะก็คือโลภะมีความอยากมากความไม่รู้นั้นมีอยู่เป็นประจำถ้าเราไม่กล่าวถึงจิตแต่ละหนึ่งขณะโดยละเอียดแต่เป็นประจำก็คือว่าตราบใดที่ยังไม่เป็นผู้ที่ดับกิเลสความไม่รู้มีอยู่ในจิตทุกขณะก็จะเห็นได้ว่าธรรมะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งไม่ใช่เราแต่ฟังก็รู้ว่าแม้ขณะที่นอนหลับก็ต้องมีอกุศลมีความไม่รู้และความไม่รู้ก็ต้องเป็นความไม่รู้นั่นแหละเพราะฉันลืมตาตื่นขึ้นไม่รู้ไม่ใช่เราคือต้องฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นและปัญญาต่างหากที่ทำหน้าที่ละความไม่รู้ด้วยเหตุนี้กว่าความไม่รู้และกิเลสอื่นจะหมดก็เพราะปัญญารู้เพิ่มขึ้นทุกคนมีความไม่รู้แต่ไม่ปรากฏปรากฏแต่ความติดข้องใช่ไหมคะเห็นเนี่ยไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ติดข้องอยากเห็นหรือว่าพอใจในสิ่งที่เห็นแม่อริยสัจจานก็กล่าวถึงโลภะเป็นธรรมะที่ต้องละถ้ายังไม่ละก็คือว่าไม่มีทางที่จะถึงธาตุหรือธรรมะซึ่งไม่มีโลภะนิพพานะก็คือธรรมะซึ่งไม่มีความติดข้องไม่มีโลภะธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดฟังเพื่อเข้าใจและก็รู้ว่าความไม่เข้าใจมีอีกเยอะไม่ใช่มีความเป็นตัวตนพยายามจะไปทำให้เข้าใจการฟังธรรมะจึงแยกคายละเอียดลึกซึ้งไตรตรองเพื่อละความเป็นเราเพราะว่ากิเลสมีมากละอื่นยังไม่ได้จะไม่ให้มีเราจะไม่ให้มีโลภะจะไม่ให้มีโทสะจากการฟังไม่ได้แต่รู้ว่าเริ่มเข้าใจถูกต้องเริ่มเข้าใจถูกต้องแต่ปัญญาระดับนี้ยังไม่ใช่ปัญญาที่ประจักษ์จริงๆว่าเดี๋ยวนี้ใช้คำว่าธรรมะเป็นจริงๆมีจริงๆเกิดจริงๆดับจริงๆแต่ปัญญายังไม่เข้าใจทีละหนึ่งรวมกันอย่างนี้จะให้เข้าใจอะไร ทั้ง5ขันธ์รวมกันหมดละจะให้เข้าใจอะไรแต่ถ้าทีละหนึ่งค่อยๆเห็นความเป็นทีละหนึ่งก็สามารถที่จะเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจลักษณะของสภาพนั้นทีละหนึ่งถึงจะรู้ว่าอ้อเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงเกิดแล้วเห็นเท่านั้นเองเกิดแล้วเห็นเท่านั้นเองกว่าคำนี้จะเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะค่อยๆคลายสิ่งที่ถูกอกปิดไว้แน่นหนามากเหนียวแน่นมากอาศัยพระธรรมแต่ละคำที่ค่อยๆเข้าใจไม่ใช่มีการที่ว่าจะศึกษาธรรมะด้วยความอยากรู้เมื่อไหร่จะเข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะถึงธรรมะไหมก็ไม่ถึงก็พยายามไปขวนขวายหาชื่อหาคำแต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นแหละโลภะหรือเปล่าและจะเข้าใจได้ไหมว่าไม่ใช่เรา
2: สนทนาธรรมที่บ้านไร่คุณนายจังหวัดนครราชสีมาวันที่16กันยายนพุทธศักราช2552
3: มีคำหลายคำใช่ไหมคะที่ได้ยินลืมไปหรือยังได้ยินคำอะไรบ้างคำที่สำคัญที่สุดคือคำว่าธรรมะได้ยินได้ฟังบ่อยนะคะแต่ก็ลืมเมื่อกี้เนี่ยมีธรรมะอะไรปรากฏบ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะทั้งหมดเป็นธรรมะค่ะสิ่งที่มีจริงๆเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะคิดนึกก็เป็นธรรมะแต่พอไม่ฟังนะคะก็เป็นเราทั้งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้นะคะสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นว่ามีจริงๆแล้วก็ดับไปเวลาฟังเนี่ยเข้าใจนะคะแต่ว่าพอไม่ได้ฟังเมื่อไหร่ก็ลืมเป็นของธรรมดาเพราะว่าเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมากใช่ไหมคะเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องอาหารเดี๋ยวก็เรื่องการที่เราจะไปดูสัตว์หรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นเรื่องทั้งนั้นแต่ความจริงทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะซึ่งกว่าจะรู้นะคะในความหมายของคำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วก็กำลังมีจริงทุกขณะเนี่ยก็ต้องอาศัยฟังจนกระทั่งเข้าใจจดเยื่อในกระดูกนะคะแล้วถึงจะไม่ลืมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยค่ะการฟังธรรมะก็มีหลายระดับนะคะเพราะเหตุว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมากมายทันทีจนกระทั่งละความเป็นเราและกิเลสอื่นๆที่สะสมมานานแน่เนี่ยไม่ได้เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะโดยความเป็นอนัตตาด้วยแต่จะเห็นได้นะคะว่าแม้ว่าจะมีการฟังแล้วก็มีความเข้าใจว่าธรรมะมีจริงๆเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยปรากฏสั้นมากแล้วก็หมดไปได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะแต่ก็การเกิดดับสืบต่ออย่างรวดเร็วนะคะก็ยังคงเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่ได้ดับไปเลยยังเห็นเนี่ยค่ะรู้ว่ามีจริงๆแล้วเห็นดับหรือยังไม่ดับกำลังเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามค่ะที่เกิดและดับไปอย่างรวดเร็วสืบต่อกันเนี่ยปรากฏเสมือนว่าสิ่งนั้นไม่ดับเลยเพราะเหมือนเดิมใช่ไหมคะเห็นก็เป็นเห็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏว่าเห็นดับแต่จากการฟังเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าขณะนี้ไม่ได้มีแต่เห็นอย่างเดียวที่เป็นธรรมะที่มีจริงนะคะสิ่งอื่นที่มีจริงก็มีด้วยเช่นได้ยินค่ะเสียงมีจริงปรากฏเมื่อจิตเกิดขึ้นแล้วก็กำลังได้ยินเสียงเป็นธรรมะประเภทที่เป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างลักษณะนะคะเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กำลังปรากฏนี่ค่ะกว่าจะฟังแต่ละคำแต่ละคำจนกระทั่งขณะนี้เป็นอย่างนี้นะคะไม่เป็นอย่างอื่นขณะนี้มีเห็นจึงมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถ้าเห็นไม่เกิดขึ้นเช่นขณะที่หลับสนิทไม่มีอะไรเกิดปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตายจากโลกนี้ยังไม่สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะฉะนั้นก็มีธาตุรู้ซึ่งเป็นนามธรรมขณะนั้นนะคะไม่ได้ทำกิจเหมือนอย่างที่เวลาที่ไม่หลับเวลาที่ไม่หลับเนี่ยเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินขณะที่เห็นเนี่ยไม่ได้หลับนะคะหลับแล้วจะเห็นไหมคะไม่เห็นแต่ขณะที่ตื่นเห็นไหมคะเมื่อมีปัจจัยที่จะให้เห็นเห็นก็เกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้เห็นตลอดไปมีได้ยินด้วยได้ยินก็เป็นสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะคือไม่ลืมคำว่าธรรมะแล้วก็รู้ว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ของใครไม่มีใครสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสักอย่างเดียวเพราะเหตุว่าธรรมะมีปัจจัยเกิด ไม่ยั่งยืนเลยค่ะอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแล้วก็ดับไปแล้วแต่ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดในขณะนี้ไม่ใช่ขณะก่อนขณะก่อนเกิดแล้วดับแล้วด้วยและขณะต่อไปก็จะเกิดแล้วก็จะดับด้วยไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่เคยเข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายก็คือเป็นธรรมะแต่ละอย่างซึ่งมีลักษณะหลากหลายต่างกันมากนะคะแม้ว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะกำลังเกิดปรากฏไม่เรียกชื่อสภาพธรรมะนั้นก็มีอย่างเห็นเนี่ยกำลังเห็นเนี่ยไม่ต้องเรียกอะไรเลยเห็นก็ยังคงเป็นเห็นไม่ใช่ได้ยินคิดนึกเกิดขึ้นไม่ต้องเรียกว่าคิดนึกจิตนั้นก็กำลังคิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อสภาพธรรมะนั้นก็มีจริงๆอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เรียกชื่อมีชื่อนะคะเพราะมีสภาพธรรมะหลากหลายที่จะต้องรู้ว่ากล่าวถึงสภาพธรรมะใดเช่นพอพูดว่าเห็นเนี่ยมีใครคิดถึงได้ยินบ้างไหมคะกำลังรู้ว่าเห็นคือเดี๋ยวนี้ขณะนี้พอพูดถึงได้ยินขณะนั้นก็ไม่ได้ไปคิดถึงแข็งแต่กำลังคิดถึงพี่กำลังได้ยินเดี๋ยวนี้ด้วยเหตุนี้กว่าจะฟังให้เข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละอย่างแล้วก็เมื่อไรเกิดขึ้นเมื่อนั้นจึงรู้ว่ามีอย่างเสียงเนี่ยค่ะถ้าเสียงไม่เกิดไม่ปรากฏเป็นเสียงต่างๆเนี่ยขณะนั้นก็ไม่มีเสียงแต่ว่าเมื่อมีเสียงเวลานี้หลายเสียงใช่ไหมคะหรือเสียงเดียวหลายเสียงนะคะเสียงหนึ่งต้องเกิดระดับไปอีกเสียงหนึ่งจึงปรากฏได้บางคนก็สงสัยนะคะอย่างเวลาที่ฟังดนตรีเนี่ยมีเครื่องดนตรีหลายอย่างแล้วก็นักดนตรีก็เล่นดนตรีทุกอย่างแต่ว่าเวลาได้ยินเนี่ยได้ยินทีละเสียงแต่เร็วมากจนกระทั่งไม่แยกออกไปเลยก็คิดว่าทุกเสียงได้พร้อมกันแต่เป็นไปได้ไหมที่ทุกเสียงจะปรากฏพร้อมกันแต่ความเร็วของเสียงจนกระทั่งทำให้ปรากฏเป็นดนตรีที่ประกอบด้วยเสียงต่างๆเพราะว่าดนตรีเดี่ยวก็มีใช่ไหมคะมีเสียงเดียวแล้วก็ดนตรีที่ผสมกันหลายหลายเสียงก็มีแต่หลายหลายเสียงนี่ค่ะต้องปรากฏทีละเสียงแต่เร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ว่าไม่ได้มีเสียงเดียวเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นชีวิตประจำวันถ้าไม่มีสภาพธรรมะก็ไม่มีอะไรเลยแต่เมื่อมีธรรมะแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็กลายเป็นเราหรือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดรวมๆกันไปโดยที่ว่าไม่ได้รู้ความจริงเมื่อเช้านี้พูดเรื่องธรรมะอย่างนี้นะคะเข้าใจถูกต้องอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือว่ายังสงสัยแข็งเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นก่อนฟังธรรมะแข็งเป็นอะไรคะเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะเป็นรองเท้าเป็นคนเป็นอะไรหลายหลายอย่างแต่พอฟังแล้วรู้เลยค่ะสภาพที่แข็งเนี่ยมีจริงๆเมื่อปรากฏเมื่อไหร่เมื่อกระทบกับกายถ้าไม่กระทบกับกายเนี่ยแข็งจะปรากฏไหมเสาเนี่ยแข็งไหมคะเสาแข็งเลยค่ะแข็งไม่ได้กระทบให้รู้ว่าเป็นแข็งเลยค่ะแต่จำตั้งแต่ได้ยินคำว่าเสาเพราะว่าจริงๆแล้วขณะที่เห็นเนี่ยค่ะไม่ใช่เสาเป็นสิ่งที่สามารถกระทบจากขู่ประสาทรูปที่ตัวที่กายเนี่ยค่ะพิเศษรูปหนึ่งมีจริงๆค่ะอยู่กลางตาใครก็มองไม่เห็นแต่รูปนี้เป็นรูปพิเศษเพราะเหตุว่าไม่ใช่แข็งธรรมดาแข็งเป็นแข็งกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะแต่ที่กายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยมีสภาพที่แข็งเมื่อกระทบสัมผัสแต่ว่าสภาพธรรมะที่กายไม่ได้มีแต่แข็งอย่างเดียวนะคะกลางตาเนี่ยค่ะมีรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นแล้วสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นขณะนี้ปรากฏไม่ได้เลยจะมีการเห็นไม่ได้จะรู้ว่าสิ่งนี้มีลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขียวเดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวเดี๋ยวเป็นสีต่างๆที่ทำให้จำได้ว่ารูปร่างสันฐานของสิ่งแต่ละสิ่งนั้นเป็นอะไรถ้ามีแต่สีดำปรากฏให้เห็นนะคะจะมีคนไหมคะจะมีวัตถุจะมีสิ่งต่างๆได้ไหมคะดำอย่างเดียวไม่มีรูปร่างสันฐานเลยนะคะก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นอะไรถ้าเป็นขาวอย่างเดียวไม่ดำสามารถที่จะรู้ได้ไหมคะว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นสีขาวเนี่ยคืออะไรมองออกไปข้างนอกนี่ค่ะเห็นฟ้าเห็นเมฆเห็นต้นไม้หลายสีแต่ว่าต้องเห็นนะคะถ้าไม่เห็นจะไม่รู้เลยว่าที่เราว่าเป็นเมฆเนี่ยเป็นสีอย่างหนึ่งไม่ใช่สีอย่างต้นไ พราะฉะนั้นสีหลายสีที่ปรากฏแล้วก็ความจริงนะคะก็คือว่าเกิดปรากฏเล็กน้อยมากสั้นมากแล้วดับไปแต่ว่าความรวดเร็วนะคะทำให้เหมือนยังอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดนึกนะคะไกลออกไปจนกระทั่งสามารถที่จะจำลักษณะว่าถึงแม้เป็นเมฆนะคะก็เป็นเมฆสีขาวแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็เป็นสีฟ้าซึ่งต่างกับเมฆนี่ค่ะคือสิ่งที่เป็นไปด้วยสภาพธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งจำเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงประดิษฐ์เรื่องขึ้นมาให้เราคิดนะคะแต่รู้ได้พิสูจน์ได้เพราะว่ามีแล้วแล้วก็เคยยึดถือว่าเป็นเราเพราะไม่รู้ก็จะได้รู้ตามความเป็นจริงว่าแม้แต่คำว่าธรรมะที่ทรงแสดงหรือว่าตรัสรู้ธรรมะก็คือว่ารู้ความจริงของสิ่งที่มีจนกระทั่งประจักษ์แจ้งถึงสภาพที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเนี่ยใครก็คิดธรรมะเองไม่ได้ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงก็ยังหลงยึดถือสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่ออย่างเร็วว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเคยได้ยินและเคยเห็นและเคยฟังเรื่องมายากลใช่ไหมคะน่าอัศจรรย์ที่นี่ใครทำได้คะหมวกใบหนึ่งนิดเดียวแตะนกบินออกมาละใช่ไหมคะหรือว่าผ้าแท้ๆเลยนะคะดึงออกมาได้ไม่จบหรือว่ามีอะไรตั้งหลายอย่างซึ่งพอรู้เคล็ดนิดเดียวกลตื้นๆเนี่ยนะคะเพียงแต่ว่ามีคนบอกแนะนำเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้แต่ถ้ากลลึกๆนะคะแล้วก็ต้องอาศัยการฝึกหัดอย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็น่าอัศจรรย์อย่างที่ประเทศจีนเนี่ยค่ะก็มีการแสดงเปลี่ยนหน้ากากแสนเร็วนะคะแค่สะบัดพลัดนิดเดียวมาอีกหน้าละเร็วมากทำไมทำได้กว่าเราจะทำได้เนี่ยก็คงช้าเขาก็คงจะจับได้นะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะมีหน้ากากซ้อนกันหลายหน้ากากเพราะฉะนั้นเวลาที่เพียงสะบัดนิดหนึ่งนะคะดึงหน้ากากอันแรกออกก็เป็นหน้ากากอันที่สองอีกครั้งหนึ่งก็เป็นหน้ากากอันที่สามแต่เขาทำเร็วจนกระทั่งเห็นได้ว่าทำไมถึงเร็วได้อย่างนั้นและเปลี่ยนได้อย่างนั้นแต่ถ้าเราทำก็คือว่าจับได้แน่ๆนะคะรู้เลยว่าเป็นอะไรนี่คือเพียงสิ่งที่เราสามารถจะคิดและก็พิสูจน์ได้มีคนบอกเราตื้นๆง่ายๆได้แต่ธรรมะซึ่งกำลังเกิดดับอย่างเร็วจนกระทั่งสามารถทำให้เราหลงอยู่ในความคิดว่ามีสิ่งที่เที่ยงตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยแสดงลักษณะที่ดับไปเลยสักอย่างหนึ่งแต่ว่าอาศัยการฟังพระธรรมเนี่ยค่ะเริ่มมีความเข้าใจถูกต้องนะคะว่าทุกอย่างความจริงขณะนี้ค่ะไม่ได้ยั่งยืนเลยขณะนี้มีเห็นแล้วก็ได้ยินเสียงด้วยเหมือนพร้อมกันแต่ว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่จะเกิดพร้อมกันได้เลยเพราะเหตุว่าเห็นเนี่ยต้องอาศัยตาคนที่ไม่มีตาเห็นได้ไหมคะไม่ได้คนที่หูหนวกหรือว่าโสตประสาทรูปถึงเวลาก็ไม่เกิดขณะนั้นก็เสียงก็ปรากฏไม่ได้ด้วยเหตุนี้ชีวิตแต่ละขณะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยค่ะเราไม่สามารถที่จะรู้ว่ามาจากไหนเกิดแล้วต้องเป็นไปยังไงบ้างในแต่ละวันรู้ไหมคะพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นใครสามารถที่จะรู้ได้ไม่มีเลยนะคะแต่ว่ามีปัจจัยพร้อมที่จะเกิดนี่ก็แสดงเห็นว่าถ้าไม่มีการฟังจะไม่รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะทั้งหมดจึงต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่ว่าพอฟังวันนี้ก็หวังว่านะคะใครจะมาชี้หนทางทำให้เราหมดกิเลสรู้แจ้งอริยสัจธรรมเกิดดับนั่นคือไม่จริงเพราะเหตุใดคะไม่ใช่ปัญญาความรู้ของเราเลยสักอย่างเพียงแต่จะมาบอกให้เราทำแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจเราก็ไม่ได้รู้อะไรเลยก็ยังคงเป็นเราแล้วก็จะไปคิดว่าเราเนี่ยได้หมดกิเลสแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะกิเลสที่ทุกคนไม่รู้จักก็คืออวิชชาความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏง่ายมากที่จะได้ยินชื่อวิชชาแปลว่าความรู้ถูกอะแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยไม่ได้เห็นสภาพธรรมะไม่ได้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงใครไม่มีอวิชชาคะคนโน้นคนนี้หรือเปล่าคะหรือว่าเราเองไม่มีอวิชชานี่ก็แสดงเห็นว่าต้องเป็นผู้ที่ตรงและรู้ว่าอวิชชาไม่รู้อะไรก็ไปโรงเรียนเรียนหนังสือครูก็สอนอย่างนั้นนะคะวิชาอาชีพต่างๆทำได้หมดนะคะหุงต้มสร้างบ้านอะไรต่างๆก็ได้เป็นวิชาหรือเปล่า สำหรับในพระพุทธศาสนาค่ะถ้าไม่ใช่ความเห็นถูกต้องในสภาพธรรมะที่ปรากฏว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่ามีลักษณะของสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นความจริงว่าสภาพธรรมะนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปถ้ารู้อย่างนี้นะคะเป็นวิชาเพราะว่าขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะคือเห็นเป็นเราหรือเปล่าถ้าถามให้ตอบก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะว่าได้ยินได้ฟังนะคะว่าทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะเป็นธรรมะไม่ใช่ว่าเราต้องไปหาธรรมะที่อื่นหรือที่ไหนเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นธรรมะเกิดและดับด้วยไม่ใช่ของใครไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชาให้เปลี่ยนเป็นอย่างนั้นหรือให้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยนี่คือเราซึ่งปกติธรรมดาเนี่ยจะไม่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏแต่จะคิดถึงเรื่องที่ปรากฏข้ามไปเลยทันทีเห็นอะไรคะเห็นคนลืมว่าเห็นสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองเสียงสามารถปรากฏให้เห็นหรือเปล่าคะไม่กลิ่นมีจริงๆหรือเปล่าคะเป็นธรรมะหรือเปล่าสามารถปรากฏให้เห็นได้หรือเปล่าไม่นี่คือความเป็นผู้ตรงนะคะเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะทั้งหมดไม่ว่าโลกนี้โลกไหนในแสนโกฏจักรวาลก็ตามแต่นะคะสิ่งที่สามารถจะปรากฏให้เห็นเหมือนเดี๋ยวนี้ค่ะที่กำลังปรากฏให้เห็นได้มีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะคือธาตุชนิดหนึ่งใช้คำว่าธาตุหรือธาตุนะคะทาทงสระอาต่อเต่าสระอุความหมายเหมือนกับธรรมะคือสิ่งที่มีจริงที่ใครก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะนั้นให้เป็นอย่างอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้นะคะโลกนี้เป็นโลกธาตุแต่ละโลกหรือว่าแต่ละธาตุเสียงก็เป็นธาตุกลิ่นก็เป็นธาตุคิดก็เป็นธาตุสุขก็เป็นธาตุชอบก็เป็นธาตุโกรธก็เป็นธาตุไม่ว่าอะไรทั้งหมดค่ะเปลี่ยนจากคำว่าธรรมะมาเป็นคำว่าธาตุหรือธาตุได้เป็นเรื่องของภาษาเท่านั้นเองนะคะที่จะว่าเมื่อฟังคำไหนแล้วจะทำให้เข้าใจขึ้นอย่างคำว่าธรรมะเนี่ยบางคนก็อาจจะพูดตามๆไปว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งแต่พอเปลี่ยนเป็นคำว่าธาตุนะคะไฟเป็นธาตุชนิดหนึ่งธาตุไฟร้อนไหมคะค่ะดินธาตุดินเป็นธาตุชนิดหนึ่งแข็งหรืออ่อนไหมเรารู้เลยว่าพอพูดถึงธาตุเนี่ยไม่ใช่ของใครใช่ไหมคะไฟร้อนในป่าเนี่ยเป็นของใครคะใครเป็นเจ้าของไฟที่ร้อนๆอยู่ในป่าบ้างไฟก็มีจริงๆแล้วเปลี่ยนไฟไม่ให้ร้อนได้ไหมถ้าไฟนั้นเกิดขึ้นร้อนเพราะลักษณะของธาตุไฟนี่มีสองอย่างนะคะร้อนหรือเย็นไม่ใช่อ่อนหรือแข็งเพราะฉะนั้นสองธาตุคือธาตุดินที่เราใช้คำว่าดินเนี่ยไม่ได้หมายความถึงดินที่ปลูกต้นไม้ดอกไม้สร้างบ้านหรืออะไรนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีลักษณะที่แข็งเปลี่ยนแข็งไม่ได้นะคะจะหลับตาลืมตากระทบเมื่อไหร่ก็เป็นลักษณะที่แข็งเราบอกว่าพัดลมนะคะพอกระทบอะไรปรากฏสัมผัสแล้วอะไรปรากฏคะแข็งปรากฏเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงค่ะแต่ว่ารูปร่างสันฐานต่างๆและการทรงจำเรื่องราวของสิ่งนั้นเราก็พอเห็นเราก็บอกว่าเห็นพัดลมแต่ความจริงนะคะเห็นแข็งได้ไหมเห็นพัดลมได้ไหมแต่เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาให้เห็นได้นี่คือความละเอียดของธรรมะนะคะซึ่งเมื่อฟังและเข้าใจขึ้นก็คือว่าไม่มีความสงสัยละความสงสัยในคำว่าธาตุและในคำว่าธรรมะมีใครสงสัยบ้างไหมคะจะได้พูดถึงเรื่องนี้อีกแต่ถ้าไม่มีใครสงสัยก็จะได้ผ่านไปเพราะว่าต้องกลับไปนะคะที่ไหนก็ตามพรุ่งนี้หรือวันไหนก็มีการคิดแล้วก็เรื่องที่คิดก็คือว่าสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะคะเรามักจะคิดถึงสิ่งที่ได้ฟังที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องธรรมะใช่ไหมคะอ่านหนังสือพิมพ์แป๊บเดียวคิดเรื่องหนังสือพิมพ์ละวันนี้เราฟังธรรมะก็ตอนเช้าตอนบ่ายพรุ่งนี้จะคิดถึงธรรมะหรือว่าจะคิดถึงเรื่องในหนังสือพิมพ์เห็นไหมคะนี่ก็เป็นความที่ต่างกันว่ากว่าเราจะชินกับการที่เห็นประโยชน์ของการที่จะเข้าใจสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะเพียงแต่เป็นลักษณะที่มีปัจจัยเกิดและดับแต่สืบต่อจนกระทั่งปรากฏเป็นนิมิตเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องราวของสิ่งนั้นนานแสนนานจนไม่ลืมแต่ที่จะให้เข้าใจว่าเป็นธรรมะซึ่งมีลักษณะอย่างนั้นเกิดและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยมีอะไรที่เกิดในชีวิตที่กลับมาบ้างคะเห็นไหมคะไม่มีเลยตอนเป็นเด็กนะคะสนุกสนานเห็น กลับมาเป็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยค่ะเชิญหม่อมค่ะ
4: มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยความเข้าใจนะคะเมื่อไรเราดูทีวีสิ่งที่ปรากฏในทีวีก็มีพิกเซลเยอะแยะนะคะแล้วก็วิญญาณของเราก็คิดมีเห็นเป็นอิมเมจในทีวีแต่อันจริงก็ไม่มีอิมเมจก็มีพิกเซลเยอะแยะเป็นสีใช่ไหมคะ
3: ที่จริงนะคะเวลาที่เราเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราจะเปรียบกับทีวีแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจธรรมะเราจะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะที่มีจุดแสงสว่างแล้วก็มารวมกันเป็นรูปภาพเป็นนิมิตเนี่ยแล้วก็คิดว่าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยไม่ได้แต่จริงๆที่หม่อมพูดเนี่ยหมายความว่าต้องเข้าใจเรื่องธรรมะแล้วจึงสามารถที่จะเปรียบได้ว่าสิ่งที่เราเห็นทางโทรทัศน์เนี่ยไม่ต่างกับขณะนี้เลยแต่ว่าข้อสำคัญที่สุดคือความเป็นผู้ละเอียดการที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยไม่ข้ามแต่ละคำนะคะคำว่านิมิตตะเวลาที่คนทั่วไปได้ยินคำว่านิมิตเนี่ยหมายความถึงสิ่งนั้นมีจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแต่เพียงนิมิตให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจในความจริงของความหมายด้วยนะคะเพราะว่าแม้แต่คำว่านิมิตตะเนี่ยมีหลายอย่างฝันก็เป็นนิมิตตะใช่ไหมคะใครว่าฝันจริงบ้างคิดน่าจริงแต่ฝันเห็นอะไรคะฝันเห็นรถยนต์คันหนึ่งกำลังแล่นไปตามถนนเนี่ยและจริงๆรถยนต์กำลังแล่นตามถนนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเพียงแต่ใช้คำว่าฝันนะคะเพราะคิดถึงเรื่องราวจากสิ่งที่เห็นแล้วก็จำได้ว่าเป็นรถยนต์เป็นถนนเป็นกำลังแล่นไปแต่ความจริงแท้ๆก็คือว่าในขณะนั้นนะคะนอนหลับนะคะแต่ว่าถ้าหลับสนิทจริงๆเนี่ยจะไม่มีการคิดเพราะว่าทางที่จิตจะเกิดขึ้นสามารถที่จะมีสิ่งใดปรากฏนะคะกับจิตก็คือเห็นเนี่ยเป็นจิตชนิดหนึ่งอาศัยตาถ้าไม่มีจักขุประสาทะนะคะคิดนึกได้สารพัดเช่นกำลังฝันแต่ไม่ใช่เห็นจริงๆทางหูก็เหมือนกันนะคะเคยคุยกับคนที่พบในฝันบ้างไหมคะอาจจะไม่ยาวคำสองคำแต่ว่าไม่มีเสียงไม่ได้ยินจริงๆแต่ว่าจำได้ว่าเสียงนี้เป็นคนนั้นและยังจำได้ว่าพูดว่าอะไรซึ่งความจริงเสียงเป็นเสียงถ้าไม่มีการคิดถึงความสูงสูงต่ำต่ำของเสียงนะคะจะเข้าใจความหมายไหมคะอย่างลมพัดเนี่ยมีเสียงสูงสูงต่ำต่ำนะคะลมกำลังร้องเพลงหรือเปล่าคะไม่มีใครไปคิดอย่างนั้นได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเสียงลมแล้วก็ลมพูดภาษาอะไรก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าไม่ได้รู้นะคะว่าขณะนั้นนะคะแต่ละเสียงที่กำลังได้ยินเนี่ยมีความหมายแต่ถ้าเป็นนิมิตตะนะคะหมายความว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยค่ะสั้นมากเล็กน้อยมากนะคะแต่ว่าเกิดซ้ำแสดงลักษณะที่สูงต่ำจนกระทั่งทันทีที่ได้ยินเนี่ยความคุ้นเคยนะคะจากเด็กที่เพิ่งเกิดเด็กเนี่ยได้ยินเสียงแต่เด็กพูดตามได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ได้ยินบ่อยๆเข้าใจละว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรแต่ยังพูดตามไม่ได้ใช่ไหมคะแต่พอบอกเด็กเด็กก็เริ่มที่จะรู้ว่าเสียงสูงสูงต่ำๆอย่างแม่หมายความถึงคนไหนหรือว่าพ่อนะคะหรืออะไรก็ตามแต่ค่อยๆรู้ก็คือแม้แต่เสียงเท่านั้นเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่สภาพของธรรมะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสภาพจำเริ่มจำจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าเสียงนั้นด้วยเสียงสูงสูงต่ำๆนะคะเหมือนกับเสียงลมแต่ว่าทำไมยังจำจนกระทั่งลมเนี้ยไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแม้แต่ที่กำลังพัดแต่เสียงอื่นที่ไม่ใช่เสียงลมเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจได้ว่าหมายความถึงอะไรนี่คือความละเอียดอย่างมากอย่างวิจิตของธรรมะนะคะซึ่งวันหนึ่งเนี่ยอวิชชาหรือวิชชาไม่รู้ความจริงเมื่อไหร่จะเป็นวิชาไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันมากระหว่างความไม่รู้ซึ่งเป็นอวิชากับวิชาซึ่งเกิดจากการฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทุกสิ่งทุกประการโดยละเอียดโดยแทงตลอดนะคะโดยประการทั้งปวงว่าต่างกันมากทั้งหมดเนี่ยค่ะทรงแสดงไว้45พรรษาก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงนะคะเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยได้เข้าใจคำว่าธรรมะถ้าใช้คำว่าธรรมะไม่ใช่ใครเลยแต่มีจริงๆเป็นธาตุซึ่งไม่มีเจ้าของไม่ใช่ของใครบังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องคู่กับคำว่าอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็คือเป็นอัตตา เก้าอี้เนี่ยเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
4: อัตตาค่ะ
3: อัตตาเพราะว่าความจริงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่เก้าอี้เป็นธาตุที่สามารถกระทบจักขุประสาทะแล้วจิตเห็นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ่งที่ปรากฏทางตาและจิตเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยมีจริงๆเป็นธรรมะแต่ธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตาด้วยเพราะฉะนั้นจึงใช้คำได้นะคะที่จะเปลี่ยนไม่ได้เลยคือทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นแต่เก้าอี้นะคะขณะนั้นจริงๆเนี่ยเราไม่ได้คิดถึงธาตุที่ปรากฏให้เห็นแต่เราไปคิดถึงความจำว่าเก้าอี้มีลักษณะอย่างนี้พอเห็นนะคะทันทีที่เห็นเนี่ยลืมว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ไปจำรูปร่างสันฐานแล้วก็เข้าใจทันทีว่านี่เป็นเก้าอี้นั่นเป็นโต๊ะทั้งที่ก็เพียงปรากฏทางตานี่กำลังจะพูดให้เข้าใจสิ่งที่หม่อมเข้าใจแล้วก็เทียบเคียงให้เห็นนะคะถึงว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาแม้ในโทรทัศน์เนี่ยค่ะก็ไม่ต่างกับขณะนี้เลยเพราะว่าถ้าคนที่ศึกษาทางเรื่องของการโทรทัศน์เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาที่เราเปิดโทรทัศน์เนี่ยไม่ได้ปรากฏว่ามีรูปภาพทุกครั้งใช่ไหมคะที่นี่เองค่ะที่บ้านคุณนายเนี่ยที่ห้องเปิดแล้วไม่มีรูปมีแต่สีอะไรก็ไม่รู้ปรากฏเต็มจอไม่ได้เป็นใครเลยเหมือนขณะนี้นะคะจริงๆแล้วก็เป็นเพียงธาตุที่ปรากฏเกิดดับยังไม่เป็นใครเลยทั้งสิ้นนะคะแต่พอมีการปรับโทรทัศน์จุดเล็กๆเนี่ยค่ะก็มารวมกันเป็นภาพคนบ้างสัตว์บ้างเพราะฉะนั้นเวลานี้สิ่งที่กระทบตาเป็นจุดเล็กๆทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มารวมกันตามนิมิตที่ปรากฏแล้วก็ยึดถือว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือว่าสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะสามารถที่จะมีอายุเพียงแค่ปรากฏให้เห็นแล้วดับเลยแต่ว่าความจำของเราแต่ละอันเหมือนแต่ละจุดของโทรทัศน์เนี่ยค่ะก็มารวมกันทำให้เข้าใจว่าเป็นคนกำลังทำอะไรเพราะฉะนั้นมายานะคะกล่าวได้ว่าจิตก็เป็นมายาสภาพธรรมะที่เกิดดับแต่ว่าไม่มีใครรู้ความจริงก็ปรากฏเหมือนเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งความจริงแล้วไม่มีเลยกว่าจะรู้ถึงความไม่มีเลยนะคะที่อะไรก็ตามที่เกิดปรากฏเพราะเหตุปัจจัยและดับไปไม่ยั่งยืนเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็พิจารณาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงแต่ไม่ใช่เก้าอี้เพียงปรากฏให้เห็นสีหลายสีมั้ยคะจำได้ว่าเป็นหลายสีแต่ทุกสีต้องปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นสีอะไรแต่พอมารวมๆกันก็เป็นเสื้อใช่ไหมคะเป็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นความหมายที่ว่าไม่ใช่อนัตตาก็คืออัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นเราไม่เผินใช่ไหมคะเมื่อเช้าเราก็ฟังเรื่องธรรมะเราก็ฟังเรื่องธาตุเราก็ฟังเรื่องอนัตตาแต่แม้กระนั้นการที่เราจะเข้าใจความเป็นอนัตตาเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นเมื่อฟังบ่อยๆแต่ว่าแค่นี้ก็ยังไม่พอเพราะว่าเพียงแต่เริ่มฟังนะคะยังไม่ถึงขณะที่เห็นเมื่อไหร่ก็คือเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นนั่นคือความจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฟังอีกมากนะคะแล้วก็พิจารณาจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเอง
5: กราบท่านอาจารย์ค่ะสิ่งที่มีอยู่ขณะนี้จริงๆก็เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏต่างๆแต่ว่าความไม่รู้ก็เลยเห็นเป็นสัตว์สิ่งต่างๆ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นต้องรู้จักตัวเองตามความเป็นจริงนะคะไม่รู้ขนาดไหนแค่ทางตาทางเดียวแล้วก็ทุกวันด้วยตั้งแต่เกิดมาจนโตเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ขึ้นจนกระทั่งละความไม่รู้ในสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะจึงสามารถที่จะคลายการที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าเป็นของเราได้ต้องเป็นปัญญาจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นความต่างกันของปัญญาวิชากับโมหะความไม่รู้นะคะซึ่งเป็นอวิชชาและต้องเป็นผู้ที่ตรงการฟังเพื่อละคลายความไม่รู้ไม่ใช่เพราะมีเราที่อยากจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราทั้งหมดเป็นธรรมะยอมรับความจริงไหมคะขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะทั้งนั้นเลยทุกอย่างเป็นธรรมะคิดเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นจ้ะ
3: ชอบเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: เป็นจ้ะ
3: มีสงสัยไหมคะกว่าจะถึงวันที่ปัญญาสมบูรณ์พร้อมที่จะพอเห็นก็รู้เลยว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจึงจะคลายความติดข้องในนิมิตอนุพยัญชนะ มีคำเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเพราะเป็นชีวิตจริงๆเป็นความจริงนะคะจากธรรมะก็มาถึงคำว่านิมิตตะเพราะว่าการเกิดดับสืบต่อเหมือนไม่ดับก็ทำให้จำสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหมือนกับการดูโทรทัศน์มีแต่เพียงจุดจริงๆค่ะเต็มจอเวลาที่ภาพเสียนะคะมีใครเคยเปิดโทรทัศน์แล้วไม่มีรูปภาพบ้างไหมคะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ปรากฏเต็มจอนั่นคือสิ่งที่ปรากฏแต่พอปรับแล้วเป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆก็เหมือนกันขณะนี้ค่ะพอปรากฏแล้วหมดไปปรากฏแล้วหมดไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่พอจำไว้เท่านั้นนะคะเริ่มละเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ยั่งยืนมั่นคงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยแข็งหรือเปล่าปรากฏให้เห็นเนี่ยแข็งไหม
6: แข็งค่ะ
3: แข็งยังไงคะไม่ได้กระทบสัมผัสเลยเพียงแค่เห็นจะรู้แข็งได้ยังไงแข็งนี่ต้องรู้เวลากระทบสัมผัสกายค่ะเพราะว่าที่กายเนี่ยนะคะมีกายะประสาทซึมซาบอยู่ทั่วตัวทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่สามารถที่แข็งจะปรากฏได้เนี่ย

0: ซึ่งสามารถรู้แข็งว่ามีจริงๆไม่สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตามีจริงๆเพราะกำลังเห็นถ้าไม่มีธาตุที่สามารถจะรู้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างพวกนี้นะคะสิ่งที่เรากำลังรู้ว่ากำลังปรากฏก็ปรากฏไม่ได้ถ้าเป็นรูปธาตุทั้งหมดซึ่งต้องเข้าใจความหมายของรูปด้วยนะคะหมายความถึงสิ่งที่มีนั้นแหละมีจริงเกิดแล้วมีปัจจัยที่จะให้เกิดขึ้นแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้อย่างเสียงเนี่ยค่ะไม่รู้อะไรเลยเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับไปเกิดเป็นกลิ่นแล้วก็ดับไปเกิดเป็นหวานแล้วก็ดับไปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งหวานไม่รู้อะไรเลยสภาพไม่รู้ทั้งหมดนะคะจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามเป็นธรรมะมีจริงๆแต่ไม่ใช่สภาพรู้เพราะฉะนั้นธรรมะใดๆก็ตามที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นนะคะใช้คำเรียกรวมให้หมายความให้รู้ว่าหมายความถึงธาตุนั้นๆธรรมะนั้นๆโดยใช้คำว่ารูปธรรมหรือรูปธาตุพอได้ยินคำว่ารูปธาตุเนี่ยลักษณะนั้นจะเป็นยังไงก็ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยอย่างแข็งเนี่ยค่ะไม่สามารถจะรู้อะไรได้แข็งพูดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะแข็งคิดได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: แข็งจำอะไรไว้หรือเปล่า
1: ไม่ได้
0: เกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับคนตายเนี่ยนะคะเห็นอะไรไหมคะ
1: คนตายไม่เห็นค่ะ
0: ค่ะรูปของคนตายแข็งไหม
1: แข็งค่ะ
0: ค่ะแล้วกลิ่นของสภาพของคนที่ตายมีไหม
1: มีค่ะ
0: แล้วก็คนตายที่เรียกว่าตายเนี่ยรู้ไหมว่ามีกลิ่นรู้ไหมว่ามีแข็ง
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ใช้คำว่าตายเพราะไม่มีธาตุรู้ค่ะสภาพที่สามารถที่จะเห็นที่จะได้ยินที่จะคิดนึกที่จะสุขที่จะทุกข์แค่นี้ก็ไม่รู้ความจริงซึ่งมีอยู่ที่ตัวแล้วตั้งแต่เกิดจนตายเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงนะคะและการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมะก็เพราะเหตุว่าตรัสรู้ความจริงที่จริงที่สุดสูงสุดเปลี่ยนอีกไม่ได้เลยจึงใช้คำว่าปรมัตถธรรมะแข็งเนี่ยจะเป็นกระทะเป็นเก้าอี้หรือเป็นอะไรแต่ก็คือแข็งใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มีแข็งมีเก้าอี้มีกระทะไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคือแข็งนะคะมีตะกร้ามีกระชอนมีอะไรไหมคะกระบุงถ้าไม่มีแข็ง
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแต่พอมีสิ่งที่แข็งมีตะกร้ามีกระบุงมีระบองมีอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกใช่ไหมคะแต่ว่าต้องมีธาตุนั้นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแท้ๆนะคะก็คือธรรมะแน่นอนถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: และใช้คำว่าปรมัตถธรรมเพิ่มมาอีกคำหนึ่งให้เห็นว่าสิ่งที่จริงนั้นนะคะลักษณะแท้ๆเนี่ยใครเปลี่ยนไม่ได้รูปร่างอาจจะเปลี่ยนอย่างกระบุงกับตะกร้าเนี่ยรูปร่างไม่เหมือนกันแต่แข็งเหมือนกันทำจากไม้ไผ่ด้วยกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงแท้ๆเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมแต่สิ่งที่เราคิดเราจำโดยนิมิตต์รูปร่างสันฐานต่างๆออกไปเนี่ยเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยลืมว่าขณะนั้นเป็นแข็งชั้นใดนะคะทางตาก็มีสิ่งที่สามารถกระทบตาจากขุปสาทะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นมีต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเวลาเราใช้คำว่าเห็นเนี่ยต้องมีสิ่งที่ถูกเห็นเวลาที่เราใช้คำว่าได้ยินต้องมีเสียงที่ถูกได้ยินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรากำลังพูดถึงธรรมะค่ะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นแต่พูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ก่อนนี้ก็มีต่อไปก็มีแล้วก็ไม่เปลี่ยนลักษณะเลยใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้จึงเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏถูกต้องไหมคะ
1: ค่ะ
0: หมายความว่าต้องมีธาตุหรือสภาพที่กำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจึงปรากฏได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เสียงมีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: เมื่อไหร่เมื่อจิตได้ยินเกิดค่ะนะคะถ้าจิตได้ยินไม่เกิดเสียงจะปรากฏได้ไหมว่าเสียงมีเห็นไหมคะทางตาเนี่ยอย่างหนึ่งทางตาไม่ใช่เสียงแต่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ทางตาก็เป็นธรรมะต่างกันใช่ไหมคะพอถึงทางหูเสียงก็มีจริงนะคะแต่จริงเมื่อเกิดขึ้นปรากฏกับจิตที่ได้ยินเสียงจึงปรากฏว่าเนี่ยเป็นเสียงเนี้ยไม่ใช่เสียงอื่นในป่ามีเสียงไหมคะนอกถนนเนี่ยมีเสียงไหมคะแม้มีก็ไม่ปรากฏเพราะว่าเสียงเกิดจากการกระทบกันของสิ่งที่แข็งสิ่งที่แข็งได้กระทบกันเมื่อไหร่เสียงก็เกิดขึ้นปรากฏกับสภาพจิตที่ได้ยินแต่แม้เป็นเสียงเกิดขึ้น

0: เพราะการกระทบกันแต่ไม่มีใครได้ยินนะคะเสียงเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะที่กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปรากฏให้ได้ยินเนี่ยก็มีสิ่งอื่นเยอะแยะซึ่งเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปโดยไม่มีใครไปรู้ไปเห็นเพราะว่าจะปรากฏได้นะคะก็ต่อเมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นแล้วก็รู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏสิ่งนั้นจึงจะปรากฏได้เวลานี้ก็มีกาแฟมีอะไรตั้งเยอะแยะอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะหวานหรือขมหรือเปล่า
1: เราไม่ได้สัมผัสอ่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นปรากฏหรือเปล่าแม้มีก็ไม่ปรากฏจนกว่ามีธาตุรู้เกิดขึ้น
1: ใช
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเราริมรสเรารู้สิ่งที่กระทบสัมผัสความจริงเป็นธรรมะนะคะต้องเป็นธรรมะเพราะมีจริงๆแล้วก็เป็นธาตุซึ่งเกิดเมื่อไรต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดและทางหนึ่งทางใดในหกทางคือทางตามีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางหูโลกเห็นทางตาเมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยทางหูขณะใดที่เสียงปรากฏนะคะมีเสียงกับธาตุที่กำลังได้ยินคือรู้เสียงนั้นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเวลาที่กลิ่นหนึ่งกลิ่นใดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จิตเกิดขึ้นรู้กลิ่นสภาพธรรมะที่เป็นธาตุที่รู้เนี่ยค่ะเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้หลายคำเช่นคำว่าจิตตะมโนมนัสวิญญาณะหทยะทั้งหมดมีความหมายอย่างเดียวกันค่ะคือหมายความถึงธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ถ้าใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเนี่ยก็น่าสงสัยใช่ไหมทำไมต้องใช้คำว่าเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะว่าสภาพรู้อื่นก็มีแต่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งที่กำลังปรากฏนี่คือการที่ธรรมะฟังแล้วจะละเอียดขึ้นแล้วก็รู้ในความเป็นจริงขึ้นนะคะพอเราใช้คำว่าธาตุรู้เนี่ยมีแน่นอนใช่ไหมคะแต่ธาตุรู้เนี่ยมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกเจตสิกนี่ไม่ว่านักปรัชญานักจิตวิทยาไม่ใช้คำนี้เลยเพราะไม่รู้จักคำนี้ไม่รู้จักสภาพนี้แต่จะใช้คำอื่นเช่นจิตลักษณะต่างๆแต่ไม่รู้ว่าที่จิตต่างกันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าธาตุรู้นะคะไม่ใช่มีแต่จิตอย่างเดียวเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่มีปัจจัยเกิดไม่ได้เลยไม่มีสภาพอื่นเกิดร่วมด้วยก็เกิดไม่ได้อย่างธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยใช้คำว่ามหาภูตรูปขาดธาตุหนึ่งธาตุใดไม่ได้เลยต้องพร้อมกันอาศัยกันนะคะธาตุดินอาศัยธาตุน้ำไฟลมธาตุลมอาศัยธาตุดินไฟน้ำเนี่ยค่ะทั้งสี่อย่างเนี่ยเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันเพราะฉะนั้นจิตก็เป็นนามธาตุชนิดหนึ่งนะคะเกิดเองไม่ได้เลยค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนามธาตุหรือรูปธาตุเนี่ยจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องมีปัจจัยเพียงแต่เราไม่รู้โดยละเอียดว่าอะไรเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมะนี้เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ในขณะนี้แต่พระปัญญาคุณที่ทรงตรัสรู้นะคะธรรมะตามความเป็นจริงโดยละเอียดยิ่งโดยประการทั้งปวงเนี่ยทรงแสดงว่าขณะนี้กำลังเห็นเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยนอกจากมีจิตนะคะก็ยังมีสภาพธรรมะที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวกับสิ่งที่จิตกำลังรู้และสำหรับที่เกิดของสภาพธรรมะนั้นนะคะก็เกิดที่เดียวกันด้วยนี่คือการละเอียดของธรรมะที่ค่อยๆขยายออกขยายออกให้เห็นว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจตั้งแต่ต้นให้ถูกต้องนะคะเราตู่ธรรมะโดยเราคิดเองหมดเลยแล้วเราก็เข้าใจว่าที่เราคิดนั้นน่ะถูกแล้วก็สมบูรณ์แล้วแต่ความจริงเป็นความไม่รู้ความละเอียดที่เป็นธรรมะจริงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะละความเห็นผิดที่ยึดถือสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงที่ใช้คำว่านิมิตตะหมายความว่าเป็นรูปร่างที่ทำให้เราสามารถที่จะจำแต่งทางตาเนี่ยนะคะเก้าอี้กับโต๊ะเนี่ยทั้งที่เพียงปรากฏเนี่ยเราก็นึกถึงสีสันวรรณะที่ต่างกันนะคะเพราะว่าเก้าอี้จะต้องมีรูปที่สามารถที่จะตัดกันให้เห็นว่ามีขาสี่ขาหรือว่าเป็นโต๊ะกลมหรืออะไรอย่างนี้นะคะบางทีเก้าอี้ก็มีสามขาก็มีใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าจะจำอะไรไว้จำไว้หมดตั้งแต่เกิดจนตายนะคะคือว่ามันหมดไปแล้วหมดไปแล้วหมดไปแล้วก็ยังไปจำว่ายังมีอยู่เนี่ยคิดดูสิว่าความหลงความไม่รู้ของเราในแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยแค่ไหนแล้วจะออกไปได้ยังไงด้วยความไม่รู้ หนทางเดียวก็คือว่าค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งค่อยๆหมดสิ้นไปทีละเล็กทีละน้อยขอถามนะคะใครไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลบ้างคะฟังมานานมากใครไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลบ้างขึ้นชั้นกันหมดแล้วยังคะยังเป็นเด็กอนุบาลหรือว่าเตรียมอนุบาลลดฐานะดีไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับเด็กเนี่ยนะคะที่อ่านหนังสือไม่ออกเจอป้ายเยอะแยะหลงทางไหมอ่านไม่ออกเลยสักตัววันแรกที่ไปโรงเรียนเนี่ยเห็นอะไรได้ยินอะไรรู้อะไรครูอาจจะบอกให้นี่กอไก่รู้ไหมจำได้หรือยังเขียนได้เลยไหมไม่ได้ใช่ไหมคะอ่านก็ไม่ออกเลยสักตัวจะใช้คำว่าธาตุจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณมรรคผลนิพพานได้ไรก็ทั้งหมดนะคะเป็นชื่อเหมือนป้ายหลงทางได้แน่ๆค่ะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ไม่ประมาทจริงๆไม่ข้ามไม่เผินแม้แต่คำเดียววันนี้เราได้ยินหลายคำมากนะคะพาไปเที่ยวป้ายที่อ่านไม่ออกเรียกว่าอ่านออกแล้วค่ะใช่ไหมคะพระอาจารย์เป็นผู้ที่ต้องไม่ประมาทว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใครผู้ที่ฟังแล้วเช่นท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะหนึ่งอสงไขยแสนกับเวลาที่ไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยจะสามารถเข้าใจขณะนี้ไหมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราสาวกไม่ใช่ผู้ที่สามารถที่จะรู้สภาพธรรมะด้วยตนเองถึงจะเคยฟังมานานแสนนานเนี่ยถึงแม้ว่าจะสะสมในขณะที่ฟังนะคะเข้าใจมากมายแต่ความลึกซึ้งของธรรมะที่ไม่ใช่เพียงฟังค่ะให้ทราบว่าขณะนี้ธรรมะมีจริงๆนะคะกำลังเข้าโรงเรียนสมมุตินะคะแล้วก็ได้ยินได้ฟังแต่ว่าปัญญาของเราเนี่ยน้อยสักแค่ไหนที่จะเข้าถึงธาตุหรือความเป็นจริงของธรรมะทุกคนก็ยอมรับเห็นนี่มีจริงๆใครยังไม่คิดว่าจริงบ้างคะเห็นแต่รู้ไหมว่าเห็นเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าเป็นก่อนฟังใช่ไหมคะนี่เด็กอนุบาลเข้าชั้นแรกนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยค่ะเห็นขณะนอนหลับเห็นไหมขณะคิดนึกเห็นหรือเปล่าขณะได้ยินเสียงเห็นหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเห็นคือขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏและรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้ค่ะทางตามีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ยังไม่ได้รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏทางตาเลยใช่ไหมคะแต่เพิ่งจะรู้ว่าเมื่อเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยจะมีแต่เห็นโดยไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการไตร่ตรองเห็นมีจริงไหมสิ่งที่ปรากฏให้เห็นมีจริงๆหรือเปล่าทั้งสองอย่างจริงเป็นธรรมะแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันเนี่ยค่ะคือการค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจนะคะรู้อะไรแม้แต่เพียงสักอย่างเดียวแต่รู้จริงมีประโยชน์กว่างูปลาปลานะคะอย่าลืมงูก็ใช้เปล่าปลาหรือเปล่าหรืองูก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าในขณะที่ฟังเนี่ยค่ะไม่เคยฟังเรื่องสภาพธรรมะที่เป็นจริงๆที่เป็นอริยสัจจะทำให้ผู้รู้เนี่ยสามารถที่จะพ้นจากความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏได้ด้วยตนเองไม่ใช่อาศัยปัญญาของคนอื่นนะคะแต่ต้องเป็นความเข้าใจในขณะนี้ค่ะไม่ใช่ตอบแทนกันไม่ใช่พยายามไปช่วยคนอื่นตอบหรือว่าไปช่วยให้เขาตอบให้ถูกเนี่ยไม่ได้ช่วยเขาเลยค่ะเป็นภัยอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าทำไมต้องไปให้เขาตอบถูกในเมื่อเขาไม่รู้ว่าคำตอบนั้นคืออะไรเขาต้องคิดเองไตร่ตรองเองแล้วก็เข้าใจเองจึงจะเป็นความรู้ของเขาจริงๆนะคะซึ่งตรงกับที่พระผู้มีพระภาคทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกให้เกิดปัญญาของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาบอกนะคะแล้วก็เชื่อทันทีแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยเข้าใจพิจารณาความจริงที่ได้ฟังเมื่อไหร่ขณะนั้นก็ไม่ใช่เราค่ะความเข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งความไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดเป็นธรรมะทั้งนั้นเริ่มที่จะเข้าใจความจริงนะคะว่าสิ่งที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้รู้ว่าเป็นธรรมะจึงต้องมีการฟังพระธรรมนะคะแล้วก็เข้าค่อยเข้าใจจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของตัวเองว่าเป็นธรรมะ ม่ใช่ว่าไปรู้ชื่อเยอะๆนะคะแต่ว่าขณะนี้เป็นอะไรหรือว่าเพียงแต่จะถามว่าธรรมะคืออะไรเนี่ยจะตอบได้ไหมหรือว่าธรรมะมีอะไรบ้างก็ตอบไม่ได้ทั้งที่ขณะนี้ก็เป็นธรรมะที่หลากหลายทางตาก็อย่างหนึ่งทางหูก็อย่างหนึ่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็แต่ละอย่างเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งขึ้นชั้นนะคะค่ะได้ยินได้ฟังอะไรค่อยๆเข้าใจจริงๆถ้าไม่เข้าใจถามได้เลยค่ะซักได้ทุกอย่างเพราะเหตุว่ามีคำตอบในพระธรรมเพราะเหตุว่าพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไม่ได้ให้มีความสงสัยหรือว่าความไม่รู้แต่จะค่อยๆให้คนนั้นน่ะได้เข้าใจด้วยตัวเองในสิ่งที่กำลังมีจริงๆขณะนี้ไม่ต้องคิดถึงเมื่อวานนี้เพราะอะไรคะหมดแล้วต่อไปใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณธิดารัตน์รู้ไหมคะว่าจะหกล้มไม่รู้เลยก็อยู่ดีๆเมื่อวานนี้นะคะก็ยังดีไม่หกล้มเลยพอถึงวันนี้อะไรอ่ะใช่ไหมคะก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้แต่ขณะต่อไปเนี่ยจะเป็นได้ยินหรือว่าจะเป็นคิดนึกหรือว่าจะเป็นสุขหรือว่าจะเป็นความขุ่นใจไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สามารถจะเข้าใจได้คือสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏให้เห็นให้เห็นคือไม่ว่าจะเป็นทางตามีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างนี้แหละทางหูก็ปรากฏให้ได้ยินว่าเสียงนั้นน่ะมีสิ่งนั้นน่ะมีไม่ต้องเรียกอะไรก็มีใช่ไหมคะเหมือนอย่างเด็กแรกเกิดเนี่ยพอเกิดแล้วก็เห็นแต่เด็กก็ไม่รู้ว่าเห็นอะไรคนที่ยังไม่ได้ฟังธรรมะเลยพอฟังนะคะก็ยังไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นอะไรและเห็นเป็นอะไรแต่ว่าขณะที่เด็กเกิดเนี่ยก็จะเป็นอีกอย่างนึงคือไม่รู้แม้แต่ว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยนะคะมีรูปร่างสันฐานยังไงเพราะว่ายังไม่ได้จำมีสิ่งที่เพียงปรากฏเท่านั้นเลยแต่ว่าโตขึ้นจำมากขึ้นมากขึ้นก็เลยสัญญาวิปลาสมีคำใหม่ทุกคำต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าผ่านไปโดยเหมือนเข้าใจสัญญาเนี่ยนะคะภาษาไทยเป็นอย่างหนึ่งคือสัญญาในภาษาไทยเนี่ยคิดว่าจะต้องมีการทำสัญญาหรือคำสัญญาใช่ไหมคะแต่สัญญาในภาษาที่พระผู้มีพระภาคทรงใช้เป็นภาษาบาลีเนี่ยหมายความถึงสภาพจำความจำลักษณะที่จำใครไม่มีบ้างมีจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเข้าใจว่าเป็นเราจำเพราะฉะนั้นที่เคยเป็นเราทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือเริ่มเข้าใจว่าแท้จริงละเป็นธรรมะทั้งหมดภาษาบาลีจะเรียกอะไรก็เรียกภาษาอังกฤษจะเรียกอะไรก็เรียกแต่ว่าสภาพที่เราใช้ให้เข้าใจในภาษาไทยเนี่ยนะคะก็คือจำเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงๆค่ะเกิดกับจิตทุกขณะนี่จิตก็มาใหม่อีกละใช่ไหมคะคือทุกคำเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดนะคะได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่านามธรรมกับรูปธรรมเมื่อเช้านี้พูดถึงเรื่องรูปธรรมก่อนหมายความถึงสภาพที่มีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ถ้าไม่มีธาตุหรือธรรมะอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็มีจริงแต่ว่าต่างกับรูปธาตุเพราะเหตุว่าเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยอาศัยตาบ้างขณะนี้นะคะเกิดขึ้นเห็นไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นเนี่ยไม่ใช่สภาพที่ปรากฏทางตาแต่ว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเกิดทำหน้าที่เห็นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะไม่ใช่เราและอย่าคิดว่าไม่ได้ทำอะไรนะคะเห็นก็เป็นการงานหน้าที่ชนิดหนึ่งคิดเป็นหน้าที่ชนิดหนึ่งหรือเปล่าคะคิดก็เป็นหน้าที่ของสภาพธรรมะที่คิดเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่เกิดแล้วเนี่ยนะคะนามธาตุเป็นธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดใช้คำว่ารู้หมายความว่าสามารถที่จะรู้ว่าขณะนี้สิ่งนี้ที่ปรากฏทางกายเนี่ยแข็งไม่ใช่ไปรู้ว่าทางภาษาบาลีใช้คำว่าอะไรนะคะหรือว่าทางวิทยาศาสตร์จะว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นค่ะตรงตัวคือลักษณะนั้นมีใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได้จะเรียกหรือไม่เรียกสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏลักษณะที่แข็งต่อเมื่อมีธาตุที่กำลังรู้แข็งที่วังน้ำเขียวเนี่ยค่ะเย็นไหมคะเย็นสบายใช่ไหมคะเห็นเย็นหรือเปล่าแต่รู้ได้ทางไหนคะทางกายถ้าไม่มีกายจะไม่มีความรู้สึกเย็นที่กายเนี่ยค่ะก็จะมีรูปหลายรูปนะคะที่มีลักษณะต่างๆกันเช่นที่ตาเนี่ยทำไมเราเรียกว่าตาก็เพราะเหตุว่ามีรูปพิเศษ เราสร้างไม่ได้เราทำไม่ได้เราหวังไม่ได้เราขอไม่ได้นะคะแต่ธาตุนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยคนที่มีกรรมคือการกระทำด้วยความจงใจตั้งใจเจตนานะคะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเจตนาเกิดขึ้นเป็นกุศลเนี่ยวันนี้เห็นเยอะเลยค่ะแม้แต่ตัวเองหรือใครก็ตามนะคะที่กำลังเป็นกุศลกำลังสนทนาธรรมก็เป็นเจตนาที่เป็นกุศลฝ่ายดีที่จะฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังให้มีความรู้ความเข้าใจให้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่เห็นพระพุทธรูปแล้วก็กราบไหว้นะคะแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะเป็นรูปนะคะที่สมมุติว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าจริงๆคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณอันนี้ค่ะคือสิ่งซึ่งเป็นความละเอียดนะคะถ้าใครละเอียดฟังอะไรแล้วเนี่ยอย่าข้ามอย่าเผินแล้วก็ถามแล้วก็ซักแล้วจะได้เข้าใจสิ่งนั้นขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆจากเตรียมอนุบาลจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้กว่าจะถึงชั้นอนุบาลแล้วก็จะอยู่ชั้นอนุบาลอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้อยากขึ้นชั้นเร็วๆหรือเปล่าคะทั้งๆที่ไม่รู้มีคนหนึ่งนะคะก็ถามเขาบอกว่าไม่รู้อย่างเนี้ยแล้วก็ถึงนิพพานเอาไหมคำตอบว่าไงคะเอาเลยฮะเอาอะไรไม่รู้และเอาอะไรไปทำไมเพราะไม่รู้และสิ่งที่เอานั่นเป็นนิพพานหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้ทางนั้นแล้วจะเอาอะไรก็เอาความไม่รู้จากชาตินี้ไปชาติต่อๆไปได้อยู่แล้วค่ะความไม่รู้เนี่ยไม่ต้องไปขอใครเห็นอะไรก็ไม่รู้ความจริงทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นความต่างกันของผู้ที่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้ที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไกลกันสุดที่จะประมาณได้ฟ้ากับน้ำเนี่ยไกลกันไหมคะไกลแค่ไหนมากใช่ไหมคะยังไม่เท่าปัญญาของผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยกับผู้ที่รู้ไม่สามารถจะเปรียบได้เลยยิ่งฟังยิ่งเห็นความน่าอัศจรรย์ของธรรมะนะคะซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็นธรรมะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะบอกว่าฟังธรรมะต้องรู้ว่าฟังธรรมะจริงๆหรือเปล่าถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจธรรมะชื่อว่าฟังธรรมะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแม้แต่ฟังเนี่ยก็ต้องรู้ว่าฟังธรรมะเนี่ยคือฟังอะไรนะคะแล้วก็เข้าใจหรือเปล่าถ้าบอกว่าเข้าใจธรรมะแต่ว่าไม่เข้าใจขณะนี้เลยเป็นการเข้าใจธรรมะหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะแต่ละคำเนี่ยถึงได้ไม่เช้านี่บอกไงคะมีกี่คำที่เป็นคำใหม่ได้คนละกี่คำคะไม่เช้า1ละธรรมะ2รูปธรรมรูปก็เป็นธรรมะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะถ้ามีจริงๆนะคะมีลักษณะเฉพาะแต่ละอย่างแสดงความต่างของธรรมะได้ธรรมะคำว่าธรรมะเข้าใจรูปธรรมเข้าใจนามธรรมเข้าใจไหมคะถ้าจะตอบให้ตรงที่สุดนะคะซึ่งจะไม่ผิดจากข้อความใดๆในพระไตรปิฎกเลยก็คือสิ่งใดที่มีจริงแต่ไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นเป็นนามธรรมทั้งหมดเห็นไหมคะมีเงื่อนไขละสังเกตหรือเปล่าว่ามีเงื่อนไขสิ่งใดก็ตามที่มีจริงไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นเป็นนามธรรมทั้งหมดแสดงว่านะคะนามธรรมเนี่ยต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้รู้ทั้งหมดเพียงแต่ได้ยินว่าสิ่งใดๆที่มีจริงแต่ไม่ใช่รูปธรรมสิ่งนั้นเป็นนามธรรมเท่าที่เราจะรู้ได้ใช่ไหมคะคือคิดนึกเป็นนามธรรมกำลังรู้เรื่องที่กำลังคิดค่ะมีเงินที่ธนาคารเท่าไหร่คะถ้าไม่คิดไม่มีใช่ไหมคะแต่พอคิดมีเยอะมีน้อยหรืออะไรก็ตามแต่นี่ก็คือมีเมื่อคิดแล้วเข้าใจว่ามีแต่ความจริงเนี่ยถ้าไม่เห็นนะคะอาจจะถูกโจรปล้นไปหมดแล้วก็ได้ล้มละลายไปหมดแล้วก็ได้แต่ยังเข้าใจว่ายังมีอยู่เหมือนอย่างคนที่เราเข้าใจว่าเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะคะเขายังเป็นเพื่อนเราอยู่ใช่ไหมคะเขาอยู่ที่ไหนเขาชื่ออะไรเขาทำอะไรแต่เขาตายไปเมื่อวันก่อนนี่เองก็ไม่รู้ก็ได้นี่คือเป็นเรื่องของความคิดนะคะความคิดมีจริงแต่เรื่องที่คิดเนี่ยไม่จริงแล้วแต่ว่าจะจำอะไรคิดถึงอะไรก็เป็นสิ่งที่เพียงคิดนะคะพรุ่งนี้มีจริงไหมคะตอบอะไรก็ตามต้องเข้าใจในสิ่งที่ตอบพร้อมทั้งเหตุและผล พรุ่งนี้มีจริงไหมเมื่อมีเหตุปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดต่อจากนี้ไปจนกระทั่งถึงที่เราเข้าใจว่าคือพรุ่งนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะขณะนี้เองนะคะสภาพเห็นเนี่ยดับเกิดและดับเป็นธรรมดาเป็นปกติไม่สงสัยแต่ไม่รู้ความจริงว่าเกิดแล้วดับแต่เพราะเห็นมีจริงนะคะและขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะขณะนั้นจะไม่ได้ยินเพราะว่ามีสิ่งที่ปรากฏและมีจิตที่กำลังเห็นเท่านั้นถูกต้องไหมคะแขนมีขามีตัวมีหรือเปล่ามองตัวกันใหญ่เลย นะคะกำลังเห็นเนี่ยค่ะแขนขาตัวมีไหมคะค่ะมีนิ้วเท้าด้วยหรือเปล่าถ้าไม่ถามมีไหมค่ะก็ไม่ได้คิดถึงนิ้วเท้าใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความละเอียดยิ่งของธรรมะนะคะขณะที่เห็นไม่ใช่คิดค่ะนี่เริ่มที่จะเข้าใจความละเอียดว่าเพราะอะไรคะเพราะคิดไม่ต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คิดได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยคิดไม่ได้จะไปคิดให้เห็นคิดยังไงก็คิดไม่ได้ถ้าไม่มีเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นปรากฏเนี่ยไม่ใช่ขณะที่คิดอันนี้เห็นความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจะขึ้นชั้นหรือยังยังถ้าขึ้นตกแน่เลยนะคะไปถึงชั้นนั้นก็ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเลยก็งงไปหมดขึ้นไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงไม่มีใครไปยกใครให้ขึ้นชั้นได้เลยค่ะแต่ต้องเป็นความเข้าใจของคนนั้นเองที่จะต้องรู้ตัวว่าเข้าใจขึ้นนะคะถึงแม้ว่ายังไม่มากยังไม่ละเอียดแต่ก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่ได้ยินจากการที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเช่นคำว่าธรรมะแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีความเข้าใจถึงตัวธรรมะจริงๆได้ยินแต่ชื่อแต่พอมีความเข้าใจแล้วคือสิ่งที่มีจริงนี่แหละนะคะยังไงยังไงก็เป็นสิ่งที่มีจริงภาษาไทยซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าธรรมะหรือใช้คำว่าธาตุเพื่อแสดงว่าสิ่งที่มีจริงนั้นไม่ใช่ของใครเหมือนกับธาตุไฟเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยเกิดขึ้นก็ร้อนจะเป็นเราหรือของเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อใช้คำว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแล้วนะคะจึงใช้คำอีกคำหนึ่งว่าธาตุให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงนั้นน่ะไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วถ้าเป็นคนที่ละเอียดนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยลองคิดดูค่ะมีอะไรกลับมาบ้างสิ่งที่เกิดแล้วกำลังรับประทานอาหารที่มีรสเค็มนะคะหมดละมีรสหวานแล้วก็หมดละแล้วก็มีรสเปรี้ยวก็หมดละเค็มเมื่อกี้เนี่ยที่กำลังลิ้มรสรู้รสอ่ะกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วหวานที่ลิ้มรสต่อนั้นกลับมาอีกหรือเปล่าแล้วเปรี้ยวกลับมาอีกหรือเปล่าทุกขณะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีวันกลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นที่เป็นเราเดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขนะคะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดไม่อยากให้มีความทุกข์เลยไม่อยากเสียใจไม่อยากร้องไห้ไม่อยากโกรธนะคะแต่มีปัจจัยก็เกิดบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือแม้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องเป็นธาตุให้รู้ตามความจริงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ว่าจะให้เป็นอย่างนี้หรือให้เป็นอย่างนั้นหรือเกิดมาแล้วก็ไม่ให้หมดสิ้นไปเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนที่ไม่รู้ความจริงเนี่ยมีทุกข์ไหมคะสิ่งที่พอใจหมดแล้วหายไปแล้วเสื้อตัวสวยๆเนี่ยยากไหมที่จะสละความติดข้องซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์เพราะว่าตลอดชีวิตนี้นะคะรักตัวนี้ที่สุดค่ะรักตัวไหนก็ไม่เท่าตัวนี้ตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยบำรุงบำเรอแต่ตัวนี้นะคะอาบน้ำแต่งตัวบำรุงทุกอย่างอาหารก็ต้องเลือกเฟ้นเอาให้ที่เป็นประโยชน์กับตัวนี้จริงๆตัวนี้จะได้ไม่ป่วยไข้ได้เจ็บตัวนี้จะได้แข็งแรงนะคะรวมทั้งทำมาหากินทั้งหมดได้เงินมาเยอะๆเนี่ยเพื่อตัวไหนแค่นี้เองแค่นี้เองค่ะเนี่ยค่ะคือชีวิตนะคะแต่ในที่สุดก็ต้องจากตัวนี้ไปโดยที่ตัวนี้ตามไปไม่ได้เลยรักแสนรักชาตินี้ยังไงก็ตามไปไม่ได้นี่คือเพียงตัวอย่างที่เห็นนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วต้องหมดไปแต่เราคิดถึงระยะยาวแต่ความจริงสั้นกว่านั้นมากค่ะที่ใช้ความว่าทุกอย่างเนี่ยมีลักษณะ3อย่างนะคะ ที่เกิดมาแล้วเนี่ยต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงรู้หรือไม่รู้ก็กำลังไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้ค่ะกำลังเกิดขึ้นดับไปนี่อนุบาลนะคะฟังเข้าใจตรงนี้แต่ยังไม่ประจักษ์ตรงนี้จะขึ้นชั้นไม่ได้นะคะอยากจะขึ้นไหมคะก็ตั้งตามความเป็นจริงอยากไปทำไมด้วยความไม่รู้ใช่ไหมคะรู้ขึ้นเมื่อไหร่ต้องมีคนบอกไหมว่าเราอยู่ชั้นไหนไม่ต้องค่ะเป็นไปเพื่อละไม่ใช่เป็นไปเพื่อเราอยากจะอยู่ชั้นสูงสูงเรารู้ชื่อเยอะเยอะหรืออะไรอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะไม่รู้เลยว่าเรากำลังมีทุกข์หรือเปล่าเพราะความติดข้องทำไมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยนะคะท่านไม่เดือดร้อนเลยค่ะไม่มีกิเลสใดๆเลยทั้งสิ้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะดับกิเลสหมดพระอรหันตุกรูปดับกิเลสหมดเพราะฉะนั้นความต่างของพระอรหันต์กับปุถุชนก็คือว่าปุถุชนเนี่ยยังมีกิเลสเต็มทุกวันเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยว่าเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะแล้วจะหมดได้ยังไงถ้าไม่มีการเข้าใจธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะการฟังพระธรรมการเข้าใจพระธรรมเนี่ยค่ะประเสริฐสุดซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้เลยไปขอซื้อคนมีปัญญาขอแบ่งมาหน่อยได้ไหมคะเขาให้มาได้ไหมไม่ได้ค่ะต้องเป็นสิ่งที่ผู้นั้นเองนะคะสะสมตั้งแต่เห็นประโยชน์แล้วก็ฟังแล้วค่อยๆพิจารณาแล้วไม่ประมาทที่จะเข้าใจความละเอียดของธรรมะแต่ละคำเมื่อเช้านี้กี่คำเนี่ยไม่เห็นมีใครบอกจะได้รู้ว่าตกหล่นคำไหนบ้างไงคะจะได้เพิ่มเติมให้สามใช่ไหมคะอะไรบ้างคะค่ะธรรมะหนึ่งเป็นนามธรรมรูปธรรมอีกสองเป็นสามและอะไรอีกคะอารมณ์อารมณ์คืออะไรรู้สึกเมื่อเช้าเราพูดนิดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเราพูดมากขึ้นความเข้าใจของเราก็มั่นคงต้องไปท่องไหมถ้าเข้าใจไม่ต้องเลยและไปเปลี่ยนไหมให้เป็นอย่างอื่นเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ได้นะคะเมื่อมีสภาพธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้มีไหมคะเพราะไม่ใช่มีแต่รูปใช่ไหมคะถ้ามีแต่รูปก็ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่คิดนึกไม่สุขทุกข์อะไรทั้งสิ้นแต่ไม่มีแต่เฉพาะรูปธรรมมีนามธรรมด้วยเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีทั้งนามธรรมและรูปธรรมแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิงรูปเนี่ยจะมีความรู้สักนิดหนึ่งก็ไม่ได้จะรู้สึกสักนิดหนึ่งจะจำสักนิดหนึ่งจะสงสัยสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่รู้เลยนะคะแข็งก็คือเกิดเป็นแข็งแล้วก็ดับใครไปเปลี่ยนแข็งไม่ได้ใช่ไหมคะเสียงไม่ใช่แข็งเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นสภาพที่ไม่รู้ทั้งหมดเป็นรูปธรรมแต่มีธาตุอีกชนิดหนึ่งค่ะใครจะไปบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้อย่ามารู้อะไรเลยลำบากใช่ไหมคะต้องเห็นต้องได้ยินเนี่ยเบื่อเดี๋ยวเห็นสิ่งที่น่าพอใจเดี๋ยวเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเลือกก็ไม่ได้ว่าอยากจะเห็นอะไรก็ให้เห็นไม่เห็นซะดีกว่าก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นธาตุเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นใครล่ะคะจะไปยับยั้งไม่ให้เกิดในเมื่อเป็นสิ่งที่มีเหมือนธาตุนี่ค่ะเหมือนเย็นเหมือนร้อนเหมือนเปรี้ยวเหมือนหวานแต่ว่าไม่ใช่มีแค่นั้นยังมีธาตุรู้อีกซึ่งต่างกับรูปธาตุนะคะและตัวธาตุรู้เนี่ยลำบากมากยุ่งมากถ้าไม่มีซะเลยเนี่ยสบายไหมคะสบายหรือไม่สบายไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินพอเห็นแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเดือดร้อนบ้างพอมีร่างกายก็ต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีตาก็ต้องเห็นมีตาไว้ทำไมถ้าไม่เห็นลองตอบสิคะจะมีตาไว้ทำไมถ้าไม่เห็นใช่ไหมคะมีตาแล้วไม่อยากเห็นแต่ก็ต้องเห็นใช่ไหมคะหรือมีตาแล้วไม่อยากเห็นก็ไม่เห็นได้ไม่ได้นี่คือธรรมะเริ่มเห็นความเป็นอนัตตาความเป็นธาตุความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนะคะมีปัจจัยก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกค่อยๆน้อมไปสู่ความจริงไหมคะว่าชีวิตก็คือชั่วคราวเราเรียกว่าชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายแต่แบ่งย่อยเป็นขณะที่สั้นที่สุดก็คือเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวคิดนึกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ซึ่งทุกขณะก็หมดไปหมดไปหมดไปไม่ได้กลับไปอีกเลยจนถึงขณะสุดท้ายของชาตินี้จากโลกนี้ไปนะคะจิตไม่ได้เกิดดับ โดยอาศัยรูปนี้อีกเลยแต่กรรมทำให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งเกิดสืบต่อจากจิตขณะสุดท้ายเป็นจิตขณะแรกของชาติต่อไปพร้อมกับกรรมนั้นก็ทำให้รูปเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นที่รูปที่เกิดเพราะกรรมเนี่ยค่ะก็หลากหลายนะคะรูปมนุษย์ก็มีใช่ไหมคะเป็นหญิงตามกรรมเป็นชายตามกรรมพิการตามกรรมสวยงามตามกรรมไม่งามตามกรรมนอกจากมนุษย์แล้วก็ยังมีสัตว์มากมายหลายชนิดสัตว์น้ำสัตว์บกทางอากาศก็มีนอนก็มีมีขาก็มีไม่มีขาก็มีใครทำคะกรรมเราทำได้ไหมถ้าเราทำทุกคนคงสวยมากอย่างที่ต้องการนะคะแต่อย่าลืมนะคะสวยเพราะกรรมโดยที่เราไม่ได้คิดเลยค่ะว่าชาติก่อนเนี่ยเราอยากจะมีคิ้วอย่างนี้มีตาอย่างนี้มีปากอย่างนี้หรือเปล่าแต่ทุกคนเนี่ยชอบสิ่งที่น่าดูเพราะฉะนั้นชาติก่อนเนี่ยเราก็คือชอบที่จะให้เห็นสิ่งที่ปราณีตโดยเฉพาะคิ้วอย่างนั้นตาอย่างนี้นะคะโดยไม่ต้องบอกใครหรอกใช่ไหมคะแต่ความพึงพอใจที่มีอยู่เมื่อเป็นผลของกุศลกรรมก็ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นไปอย่างนั้นถ้าใครจะเกิดบนสวรรค์หวังไหมคะดีกว่านรกที่เกิดมีเยอะค่ะหรือว่ายังไงยังไงก็พ้นจากนรกมาเป็นมนุษย์ก็ยังดีก็ยังดีเนี่ยพิการเอาไหมในนรกนะยิ่งกว่านี้นะคะหาคิดดูไฟไหม้ไม่จบถ้าเราเป็นมนุษย์นี่ค่ะถูกไฟไหม้ก็ตายผลของกรรมนะคะทำให้มนุษย์เนี่ยมีอายุที่สั้นมากแต่ว่าผลของการที่ทำให้เกิดเป็นนรกเนี่ยร้อนยังไงปวดเจ็บยังไงก็ยังไม่ตายตราบใดที่กรรมนั้นยังให้ผลยังต้องอยู่ในนรกนั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมเพราะฉะนั้นเกิดเป็นคนพิการเทียบกับนรกจะเอาไหนเลือกเอาจะไปนรกหรือว่าจะเป็นคนพิการเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดเป็นคนพิการเนี่ยเป็นผลของกุศลอย่างอ่อนทำให้ปฏิสนธิจิตนะคะมีอกุศลเบียดเบียนได้และแต่ว่าจะเป็นกรรมที่จะทำให้หูหนวกหรือตาบอดหรือว่าพิการหรือว่าบ้าใบ้อะไรก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของเหตุกับผลซึ่งต้องตรงกันเพราะฉะนั้นจากการเข้าใจธรรมะเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจแม้แต่เรื่องกรรมก็ชัดเจนขึ้นไม่ใช่เพียงแต่ว่าพูดเรื่องกรรมเหตุและผลของกรรมอยู่ไหนเดี๋ยวนี้รู้ไหมคะว่าผลของกรรมอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ค่ะอนุบาลรู้ไหมคะอนุบาลค่ะเตรียมอนุบาลไม่รู้ใช่ไหมคะค่ะผลของกรรมครั้งแรกในชีวิตคือขณะเกิดจิตที่เกิดขณะแรกของชาตินี้ค่ะเป็นผลของกรรมหนึ่งซึ่งเลือกไม่ได้ชาตินี้ทำกรรมเท่าไหร่กี่กรรมนับไม่ได้รวมกับชาติก่อนๆโน้นอีกแล้วก็กรรมหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เกิดเราเลือกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงเกิดต่างกันนกกับเราเนี่ยต่างกันที่ไหนนกก็เห็นเราก็เห็นเทวดาก็เห็นพรหมก็เห็นและต่างกันตรงไหนคะคะต่างกันที่ไหนคะเห็นไม่ต่างทรงแสดงไว้เลยค่ะเห็นเนี่ยเป็นจิตนะคะซึ่งมีเจตสิกสภาพธรรมะที่ไม่ใช่จิตแต่ต้องเกิดพร้อมจิตรู้สิ่งเดียวไม่ว่าจิตรู้อะไรเจตสิกนั้นต้องรู้ด้วยนะคะแต่จิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่ปรากฏและเจตสิกที่เกิดกับจิตแต่ละประเภทนั้นก็ทำกิจของเจตสิกนั้นก้าวไก่กันไม่ได้เลยเจตสิกไหนก็ต้องทำหน้าที่ของเจตสิกนั้นจิตเห็นนี่นะคะทรงแสดงว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทเท่านั้นเองน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นนกเห็นคนเห็นเทวดาเห็นนะคะธรรมะเป็นธรรมะเปลี่ยนธรรมะไม่ได้เปลี่ยนเห็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะนกเห็นมีเจตสิก7เทวดาเห็นมีเจตสิก7มนุษย์เห็นมีเจตสิก7พรหมเห็นมีเจตสิก7เพราะว่านามธรรมที่เห็นไม่ใช่รูปธรรมแต่เราบอกว่าช้างเห็นเพราะเราเอารูปช้างไปใส่ในขณะที่เห็นก็เลยเป็นช้างเห็นมดเห็นไหมคะก็เอารูปมดไปใส่ก็บอกว่ามดเห็นแต่เห็นเป็นเห็นธรรมะเป็นธรรมะนี่คือการศึกษาธรรมะเพื่อรู้จักธรรมะตามความเป็นจริงจะยังเป็นอนุบาลต่อไปหรือเปล่าคะหรือจะขึ้นชั้นละก็คือตามความเป็นจริงนะคะเป็นผู้ตรงและเริ่มรู้จักตัวเองและรู้ว่าปัญญากับอวิชชาเนี่ยต่างกันมากค่ะ ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้เลยนะคะเพราะว่าสงสัยแล้วทิ้งไว้ก็ยังสงสัยอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าได้ฟังก็อาจจะหายสงสัยหมดความสงสัยไม่มีความสงสัยอีกเลยเมื่อไหร่ทราบไหมคะ
1: หมดความสงสัยเหรอ
0: ค่ะไม่สงสัยอะไรอีกเลยในสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจ
1: ก็ยังสงสัยอยู่นะ
0: พระพุทธเจ้าเนี่ยสงสัยอะไรหรือเปล่า
1: ไม่สงสัยแล้ว
0: พระอรหันต์สงสัยหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: พระอริยะบุคคลพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีเนี่ยสงสัยอะไรหรือเปล่า
1: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: เพราะท่านบรรลุกันแล้วเนี่ยค่ะ
0: ค่ะเพราะปัญญาดับความสงสัยหมดสิ้นไม่เกิดอีกเลยจึงเป็นพระอริยะบุคคลพระฉันถ้าตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอริยะบุคคลยังสงสัยไหม
1: โอ้เยอะเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่เยอะมาก
0: ๆถูกต้องค่ะฟังต่อไปไหมคะ
1: ฟังค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะค่อยๆหายความสงสัยในขั้นฟังแต่ยังไม่ประจักษ์ความจริงเมื่อไหร่ก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะจิตเกิดดับจริงๆเหรอเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่กำลังเห็นเนี่ยรูปเนี่ยเกิดดับจริงๆเหรอในขณะเนี้ยที่กำลังมีลักษณะของรูปปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาเจริญได้อบรมได้นะคะปัญญาที่ยังไม่เจริญจะต้องต่างกับปัญญาที่อบรมเจริญแล้วแต่ทั้งหมดคือไม่ใช่เราค่ะปัญญาก็เป็นปัญญาจึงจะสามารถละการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะรู้ว่าธรรมะเป็นธรรมะขณะนี้ฟังว่าธรรมะเป็นธรรมะแต่เห็นเป็นธรรมะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราก็จะต้องมีการอบรมปัญญาจนกว่าจะเจริญขึ้นอีกค่ะถ้าคิดว่ารู้แล้วเนี่ยจะฟังต่อไปไหมคะ
1: อยากค่ะอยากฟัง
0: ถ้ารู้แล้วก็ไม่ต้องฟังแต่เพราะยังไม่รู้จึงฟังอีกใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้รู้ถูกต้องขึ้นอ
1: ี
0: ก
1: มันมีข้อสงสัยเยอะมาก
0: ถูกต้องค่ะแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยมีความละเอียดอีกมากค่ะ45พรรษาที่ทรงแสดงพระธรรมนะคะมากกว่าใครก่อนที่จะเสด็จบิณฑบาตเพียงแค่ตื่นบรรทมเนี่ยนะคะพิจารณาละว่าใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เขาอยู่ไหนเสด็จไปหาเพื่อที่จะให้เขาได้ฟังธรรมะพระมหากรุณาแค่ไหนคะแม้แต่เพียงคนเดียวแล้วก็เวลาที่เสด็จไปบิณฑบาตแล้วเนี่ยนะคะก็หลังจากที่เสวยแล้วเนี่ยค่ะก็มีการแสดงธรรมอีกตอนเย็นก็แสดงธรรมตอนค่ำก็แสดงธรรมตอนดึกก็แสดงธรรมแล้วเราล่ะคะน้อยมากใช่ไหมคะเมื่อเปรียบเทียบ
2: พุทธบริษัทพุทธบริษัทมีทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์แต่พุทธบริษัทที่เป็นบรรพชิตมีความสูงส่งเพียงใดต่างกับคฤหัสถ์อย่างไรจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ19มีนาคม2560
0: พุทธบริษัทคือใครเห็นไหมคะทุกคำถามจะต้องรู้จริงๆจากคำตอบว่าคืออะไรซะก่อนพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบริษัทคือผู้ที่รวมกันแล้วก็เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสามารถจะรู้ได้แต่ถ้าไม่ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีพุทธบริษัทไหมไม่มีแต่ที่ใช้คำว่าพุทธบริษัทที่ต่างกันเนี่ยก็เพราะเหตุว่าบุคคลแต่คนมีอัธยาศัยต่างกันในครั้งพุทธกาลคนที่ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังพระธรรมรู้ถึงเหตุที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีที่จะถึงความเป็นผู้ทรงตรัสรู้สิ่งที่ท่านเหล่านั้นกำลังฟังโดยการขัดเกลากิเลสนานมากและในเพศของบรรพชิตก็มีในเพศของคฤหัสถ์ก็มีบรรพชิตคือผู้ที่สละละอาคารบ้านเรือนความสะดวกสบายชีวิตอย่างคฤหัสถ์เหมือนเดิมเป็นผู้ที่ไม่มีความประพฤติอย่างคฤหัสถ์อีกต่อไปทันทีที่บวชต้องสำนึกแล้วเราไม่ใช่คฤหัสถ์นี่แสดงความต่างกันแล้วแต่ว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงผู้ใดที่ฟังสามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ว่าใครไม่ว่าจะเป็นอัธยาศัยอย่างไรก็ตาม แต่ในเมื่อคนที่ไม่ได้มีอัธยาศัยที่จะดำเนินตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือสละเพศของคฤหัสถ์ท่านเหล่านั้นฟังธรรมเป็นพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสามารถที่จะอบรมเจริญปัญญารู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระอริยเจ้าในเพศคฤหัสถ์เป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีเมื่อไหร่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสหมดสิ้นถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นจึงบวชแสดงให้เห็นอะไรคะแสดงให้เห็นว่าปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงในเพศใดก็ได้ตราบใดที่ยังมีกิเลสที่สะสมมาไม่สามารถจะสละอาคารบ้านเรือนก็อบรมเจริญปัญญาในเพศคฤหัสถ์ต่อเมื่อไหร่ดับกิเลสหมดแล้วจึงไม่สามารถที่จะเป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปจึงบวชเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยคำว่าภิกษุในธรรมวินัยหรือเพศของภิกษุสำหรับใครต้องสำหรับพระอรหันต์ถ้าเป็นพระโสดาบันไม่บวชก็ได้เป็นพระสกทาคามีบุคคลก็ไม่บวชก็ได้เป็นพระอนาคามีก็ไม่บวชเพราะยังมีกิเลสที่เพียงเล็กน้อยที่ยังเหลืออยู่แต่ก็ยังไม่ละเพศของคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตแสดงว่าการเป็นเพศบรรพชิตสูงส่งระดับไหนไม่ใช่ใครสามารถที่จะไปถึงได้เพียงด้วยการอยากบวชและไม่รู้อะไรเลยต้องเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจด้วยเหตุนี้คฤหัสถ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลก็กราบไหว้พระภิกษุเคารพในจิตใจที่สะสมมาที่จะรู้อริยสัจธรรมในเพศบรรพชิตอบรมเจริญปัญญาในเพศนั้นต่างกับคฤหัสถ์มากเมื่อคฤหัสถ์รู้อย่างนี้มีหรือจะไม่เคารพกราบไหว้ในคุณความดีของผู้ที่สะสมมาที่จะสละอาคารบ้านเรือนเป็นพระภิกษุแต่ต้องเป็นพระภิกษุในธรรมวินัยด้วยเหตุนี้ให้รู้ความต่างกันมากจิตใจก็ห่างกันมากแต่ปัญญาสามารถที่จะรู้ความจริงในเพศใดก็ได้พระรัตนตรัยมีสามพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะพระพุทธรัตนะมีองค์เดียวคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นรัตนะธรรมะที่ทำให้เมื่อผู้ที่เข้าใจแล้วอบรมเจริญปัญญาสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้ธรรมะเป็นธรรมที่สามารถที่จะทำให้ถึงการดับกิเลสเป็นธรรมรัตนะเมื่อดับกิเลสแล้วบุคคลนั้นก็เป็นสังฆรัตนะไม่ว่าในเพศใดทั้งสิ้นตั้งแต่พระโสดาบันจนกระทั่งถึงพระอรหันต์ก็ต้องเห็นความห่างกันมากและเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจสัจจะบารมีเมื่อปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตามพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตอุปสมบทโดยพระผู้มีพระภาคทรงประทานอนุญาตไม่ใช่ว่าใครอยากจะบวชก็ไปบวชเลยแต่ต้องรู้ด้วยว่าบวชเองไม่ได้ยังไงก็บวชเป็นพระภิกษุในธรรมวินัยไม่ได้ต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยที่ได้ทรงบัญญัติไว้เพียงคำว่าภิกษุเข้าใจแล้วใช่ไหมคะพุทธบริษัทมีสี่ภิกษุเป็นใครต้องต่างกับคฤหัสถ์ในครั้งพุทธกาลผู้ที่เป็นผู้หญิงที่สะสมมาที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์มีจำนวนมากก็ประทานอนุญาตให้สตรีอุปสมบทแต่ผู้หญิงที่ได้รับการอุปสมบทเป็นรูปแรกคือพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งได้เลี้ยงดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วัยเยาว์ตั้งแต่พระมารดาได้จากโลกนี้ไปแล้วคุณก็มีมากและยังมีคุณที่เป็นพระอรหันต์ในกาลข้างหน้าที่ได้ฟังพระธรรมด้วยท่านเป็นผู้เดียวที่พระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุปสมบทพระนางด้วยพระองค์เองมีเพียงรูปเดียวเท่านั้นต่อจากนั้นมาพวกเจ้าหญิงสักยะทั้งหลายซึ่งติดตามไปสะสมมาที่จะบวชตามพระมหาประชาบดีก็ได้รับการอุปสมบทโดยภิกษุซึ่งต้องเป็นไปตามพระวินัยนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากให้เห็นความสูงยิ่งของผู้ที่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตกฎเกณฑ์สำหรับผู้ที่จะเป็นภิกษุในธรรมวินัยที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมากถ้าไม่ศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็ต้องโทษเพราะเหตุว่าจากการที่บอกว่าปฏิญาณว่าจะดำเนินตามรอยพระบาทก็หาได้ดำเนินตามรอยพระบาทไม่พุทธบริษัท 4ในครั้งโน้นมีภิกษุและภิกษุณีซึ่งต่างกับคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาไม่ใช่คฤหัสถ์ที่ไม่ฟังพระธรรมแต่เป็นผู้ที่นั่งใกล้สมัยโน้นถ้าไม่นั่งใกล้คงไม่ได้ฟังเป็นผู้ที่ได้เข้าใจธรรมะและก็รู้อัธยาศัยก็ขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์มีทั้งอุบาสกที่เป็นผู้ชายและอุบาสิกาซึ่งเป็นผู้หญิงพุทธบริษัทจึงมี4ไม่ได้ตัดบริษัทหนึ่งบริษัทใดออกไปเลยไม่ใช่ว่าอุบาสกอุบาสิกาไม่มีกิจศึกษาธรรมะไม่มีกิจขัดเกลากิเลสไม่ใช่พระภิกษุไม่ใช่ไม่มีกิจศึกษาธรรมะไม่มีกิจขัดเกลากิเลสถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ภิกษุค่ะกิจของภิกษุคือศึกษาพระธรรมให้เข้าใจซึ่งเป็นการขัดเกลากิเลสซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าคฤหัสถ์กายวาจาทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับต้องเป็นไปตามพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ละเอียดยิ่งซึ่งถ้าใครไม่ประพฤติตามแม้เพียงข้อเดียวก็ต้องโทษคืออาบัติซึ่งต้องปรุงอาบัติโดยสำนึกผิดว่าตนเป็นบรรพชิตทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีการสำนึกผิดเลยก็ไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยกิจของภิกษุหรือพุทธบริษัทก็คือศึกษาธรรมะขัดเกลากิเลสแต่ต่างเพศคือบรรพชิตหรือภิกษุต้องประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยทุกข้อไม่ว่าเป็นใคร
3: แสดงว่าถ้าจะเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องได้สดับพระธรรมคำสอนที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พุทธะคืออะไร
3: ผู้รู้ค่ะ
0: ค่ะไม่ศึกษาคำสอนจะรู้ได้ไงรู้อะไรรู้มาจากไหนในครั้งโน้นพระภิกษุเคารพในคุณธรรมของคฤหัสถ์หรือเปล่า
3: เคารพค่ะ
0: ค่ะคฤหัสถ์เคารพในคุณธรรมของพระภิกษุโดยสองฐานะคือในคุณธรรมความรู้ความเข้าใจและในเพศบรรพชิตคฤหัสถ์ต้องกราบไหว้ภิกษุภิกษุณีเพราะเคารพค่ะไม่ใช่จำใจต้องกราบแต่คุณธรรมต่างหากที่ทำให้คฤหัสถ์กราบไหว้บรรพชิตเพราะรู้คุณค่าของการละอาคารบ้านเรือนมีการที่มั่นคงที่จะประพฤติปฏิบัติขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตซึ่งเป็นการดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้กระทำภิกษุทำได้ไหมขัดเกลากิเลสหรือเปล่าถ้าทำรับเงินทองพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับเงินทองหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
0: และภิกษุรับเงินรับทองได้ไหม
3: ไม่ได้เลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยกิจของภิกษุคือศึกษาธรรมะเพราะต้องเข้าใจธรรมะก่อนบวชไม่เช่นนั้นบวชทำไมถ้าถามว่าจะบวชเนี่ยบวชทำไมถ้าไม่เข้าใจธรรมะแต่เพราะเข้าใจธรรมะและก็รู้จักตนเองเพราะเข้าใจธรรมะจึงรู้จักตนเองและสามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตได้จึงขออุปสมบทปฏิญาณตนว่าจะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไม่ได้มีใครบังคับเลยไม่มีการชักชวนให้ใครไปบวช ด้วยแต่อัธยาศัยของบุคคลนั่นเองใครก็ยับยั้งไม่ได้ถ้ามีอุปนิสัยที่จะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตพุทธบริษัทก็ควรจะรู้จักภิกษุเป็นใครต้องศึกษาพระธรรมต้องเข้าใจธรรมะก่อนบวชและก็ถ้าจะเป็นการดีก็น่าจะทดลองให้รักษาพระวินัยทั้งหมดก่อนบวชว่าสามารถจะรักษาได้ไหมจึงบวชถ้ารักษาไม่ได้บวชทำไมก็เป็นคฤหัสถ์ก็สามารถที่จะฟังธรรมะได้ดับกิเลสได
3: ้ถ้าจังถ้าแม้แต่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถ้าไม่รู้ความหมายและรู้ความจริงของครั้งพุทธกาลเนี่ยผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยยุคนี้จะบอกว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้ศึกษาพระธรรมกลายเป็นไม่ได้นั่งใกล้พระรัตนตรัยนะคะทำลายพระรัตนตรัยค่ะ
0: ทุกคนที่ฟังพระธรรมด้วยความเคารพกำลังบูชาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ตรงถูกก็คือถูกผิดก็

ธรรมกายธรรมกายคืออะไรใครเป็นธรรมกายและจะเห็นธรรมกายได้อย่างไรจากการสนทนาสังคาติสูตรที่มสพ.14 มิถุนายน 2557

0: คำว่าธรรมกายเนี่ยฮะท่านอาจารย์ในพระสูตรนี้พระองค์ท่านก็ทรงแสดงว่าตถาคตคือธรรมกายแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับพระสูตรนี้ว่าบุคคลที่เห็นธรรมก็เห็นเราที่ประชุมของธรรมะก็คือธรรมกายหรือธรรมกายก็มีความหมายว่าคือธรรมะสูงสุดที่เป็นโลกุตตรธรรม
1: แม้แต่คำว่าธรรมะก็ต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าธรรมกายก็ธรรมกายพระพุทธเจ้าทรงเป็นธรรมกายไม่ใช่แต่ธรรมะเป็นธรรมะธรรมะคือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณที่รวมของคุณธรรมที่เลิศที่สุดหาผู้ใดเปรียบไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉันจึงทรงเป็นธรรมกายหมายความว่าแม้แต่คำที่เราได้ยินได้ฟังสืบทอดมาจนถึงสมัยในยุคนี้นะคะก็เพราะมีการที่ทรงตรัสรู้ความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาระดับนั้นซึ่งเป็นที่มาของปัญญาอื่นๆอีกมากแม้แต่ท่านพระสารีบุตรที่จะได้เป็นพระโสดาบันจากการที่ได้ฟังพระธรรมซึ่งมาจากพุทธเจ้าแต่ท่านพระอัสสชิเป็นผู้กล่าวก็แสดงให้เห็นว่าแม้ท่านพระอัสสชิก็ต้องมาจากพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นที่ใดเป็นแหล่งของปัญญาที่นั้นเป็นธรรมกายพระเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะทรงเป็นธรรมกาย
0: เป็นไปได้ไหมครับที่ว่าจะเห็นธรรมกายแล้วก็ในฐานะแค่ไหนเพียงใดก็จะเห็นธรรมกาย
1: ถ้าฟังชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้พระคุณไม่เข้าใจธรรมะเลยจะชื่อว่ารู้จักธรรมกายไหม
0: ไม่รู้จัก
1: พระเจ้าทั้งหมดก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกนั่นเองที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพระธรรมถ้าอย่างนั้นนะคะเปลี่ยนคำได้ไหมเธอชื่อว่าได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เป็นที่สงสัยเลยใช่ไหมพอเป็นธรรมกายสงสัยแต่ถ้ามีความเข้าใจแล้วไม่สงสัยค่ะเดี๋ยวนี้มีไหมธรรมกาย
0: พระท่านจะสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานไปครับท่านแต่ก็มีธรรมะที่ประชุมอยู
1: ่มีสำนักธรรมกายไหม
0: จริงๆต้องไม่มีครับท่าน
1: ถ้าท่านเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูก
0: เข้าใจผิดสิครับ
1: ค่ะเพราะธรรมกายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสำนักธรรมกายต้องเป็นสำนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: เมื่อพระองค์ท่านยังทรงมีสภาพธรรมะที่ประชุมอยู่
1: จะเป็นของคนอื่นไม่ได้จะเป็นใครไม่ได้ทั้งสิ้นนอกจากเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ถ้าจะให้ยังมีอีกพระองค์ท่านก็ตรัสนะครับว่าเราเป็นพระธรรมเราเป็นพระพรหมและว่าเป็นธรรมกายบ้างเป็นพรหมกายบ้าง
1: พรหมคืออะไรเลยคะ
0: เนี่
1: ยค่ะถ้าไม่รู้เราก็สงสัยแล้วเราก็คิดเองนะคะแต่พรหมคืออะไร
0: คือความประเสริฐความดีทั้งหลาย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นพรหมหรือเปล่า
0: เป็นพรหม

0: ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: ปกิณณกะธรรมตอนที่1121สนทนาธรรมที่เชราตันแกลนสุขุมวิทวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2560
2: ด้วยความห่วงใยด้วยความเมตตาด้วยความกรุณาด้วยความหวังดีไม่ใช่สัมผัสประหลาดด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อมีผู้ที่ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสถามถึงสุขทุกข์ของเขามีความเป็นอยู่อย่างไรพอเป็นไปได้ไหมเห็นไหมคะอย่างนี้ไม่ใช่สัมผัสประหลาดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราจะใช้คำง่ายๆสัมผัสประหลาดหมดเลยแต่ต้องรู้ว่าขณะนั้นนะคะจะไม่มีใครรู้เลยนอกจากตนเองเพราะว่าพระธรรมทั้งหมดนะคะไม่ใช่เพื่อให้ทำไม่ใช่เพื่อให้อยากหมดกิเลสแต่ให้เข้าใจความจริงเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะละกิเลสใดๆได้เลยทั้งสิ้นถ้าเป็นเราแต่ว่าเมื่อมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นค่อยๆละความไม่รู้ความรู้ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ว่าทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นคำ

0: จนแม้แต่คำว่าสัมผัสปลาปะวาจาคำพูดซึ่งไม่มีประโยชน์ขณะนั้นก็ต้องรู้ว่าเกิดจากจิตอะไร
1: สมมติเราได้ข่าวมาเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้ไต่ตองอะไรเลยส่งต่อทันทีหนูรู้สึกว่า
0: ไงถึงจะค่อยๆลดบาปกรรมอันนั้นลงไปได้ไม่ใช่ว่าเราไปเพียงมองเห็นนะคะแต่เรารู้ว่าโลกเป็นอย่างนี้ความไม่รู้เป็นอย่างนี้อกุศลทั้งหลายเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นหนทางที่จะละคลายมีไหมถ้ามีนะคะก็คือว่าชีวิตนี้สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดก็คือได้มีโอกาสที่จะได้รู้หนทางที่จะทำให้ธาตุทั้งหลายที่สะสมมาที่ปรุงแต่งให้แตกและขณะเกิดขึ้นระดับไปไม่กลับไปอีกเลยเนี่ยค่อยๆเป็นไปในทางที่สามารถที่จะรู้ความจริงได้แทนที่เราจะไปกังวลเรื่องอื่น
2: ครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของความเข้าใจธรรมะจริงๆที่เกิดจากการได้ฟังพระธรรมก็จะรู้ว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมะที่เป็นฝ่ายดีงามก็มีธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมก็มีดังนั้นขณะที่มีการกล่าวหรือว่าการที่ปรารถนาดีเนี่ยก็ต้องเป็นจิตที่ดีงามที่จะกล่าว
0: ค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนั้นแต่ถ้าเราไปถามแล้วเขาตอบมาก็จบก็ไม่ดีความเข้าใจอะไรเลยด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่หวังดีเป็นกัลยาณมิตรที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องจะไม่ตอบเพียงให้เขาฟังว่าใช่ไม่ใช่ถูกหรือผิดเพราะเขาไม่ได้เข้าใจอะไรใช่ไหมคะเขาเพียงแค่ฟังแล้วเขาก็ถามอีกถูกไหมผิดไหมใช่ไหมจริงไหมแต่ถ้าเป็นความเข้าใจของตนเองนะคะให้สิ่งที่ดีที่สุดในฐานะของความเป็นมิตรคือให้ความคิดความเข้าใจของบุคคลนั้นจากการไตร่ตรองจากคำที่สนทนากันอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์มากกว่าก
1: ราบขอบพระคุณค่ะคุณพัฒนรีก็พูดถึงว่าสภาพธรรมปรากฏนะคะถ้าปรากฏหมายถึงว่าจะต้องมีสภาพรู้สภาพธรรมนั้นสภาพธรรมนั้นจึงปรากฏกับสภาพรู้คือจิตขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้อนุเคราะห์ให้ความเข้าใจเรื่องคำว่าปรากฏนะคะ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะเพราะเหตุว่าเหมือนปรากฏ
1: เหมือน
0: ลืมว่านะคะถ้าไม่เกิดจะปรากฏไหม
1: ถ้าไม่เกิดไม่ปรากฏค่ะ
0: แล้วเราคิดรวมหมดเลยทุกอย่างเวลานี้เหมือนกับว่าไม่ได้เกิดดับเลยแต่ถ้าแยกเป็นแต่ละหนึ่งจริงๆแต่ละหนึ่งนะคะก่อนหนึ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นถูกไหม
1: ก่อนหนึ่งจะเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: ก็มีสิ่งที่เกิดก่อนหนึ่งอันนั้น
0: ยังค่ะแค่ยังไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเลยนะคะไตรตรองทีละคำก่อนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นไม่มีสิ่งนั้นใช่ไหม
1: ไม่มีสิ่งนั้นค่ะ
0: และถ้ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่เหนือกว่านั้นที่ใครไม่รู้ก็คือว่าแม้นอนหลับสนิทไม่มีอะไรปรากฏแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าขณะนั้นสภาพธรรมะเกิดดับโดยไม่ปรากฏ
1: มีอารมณ์ของจิตที่เป็นภวังค์กำลังปรากฏกับจิตที่เป็นภวังค์
0: เราจะไม่พูดถึงชื่อต่างๆนะคะซึ่งถ้าพูดถึงคนที่ไม่เคยฟังเลยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นเราพูดให้เข้าใจให้ไตร่ตรองถึงความลึกซึ้งของธรรมะว่าที่เราคิดเนี่ยเราคิดเพลินมากคิดตามที่เราอยากจะคิดแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ตรงไม่เป็นจริงอย่างที่คิดเลยเพราะนั่นคิดเอาเองหรือว่าคิดเองแต่ถ้าพิจารณาไตร่ตรองคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องต่างจากการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดพยายามคิดเพราะว่าจะไม่เป็นความจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราคิดถึงขณะที่นอนหลับสนิท
1: ค่ะ
0: ไม่มีอะไรปรากฏใช่ไหมคะเป็นใครอยู่ที่ไหนชื่ออะไรญาติพี่น้องวงศาคณะญาติทรัพย์สมบัติมีไหมขณะนั้น
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีใช่ไหมคะมีเมื่อคิดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: นี่ต้องค่อยๆไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าแม้ในขณะที่หลับสนิทไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ก็มีจิตธาตุรู้ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความหลากหลายของธาตุรู้นานาประการให้รู้ว่าแม้ขณะนั้นก็มีจิตประเภทหนึ่งซึ่งขณะนั้นเกิดจริงๆดับจริงๆเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเพราะคำของพระองค์ทุกคำเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เลย

0: สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในขณะที่นอนหลับสนิทก็มีธาตุรู้สภาพรู้เพราะว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตนะคะจะไม่มีธาตุรู้หรือสภาพรู
1: ้
0: แต่เวลาที่มีธาตุรู้หรือสภาพรู้สิ่งนั้นมีชีวิตค่ะแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเป็นธาตุรู้แต่ว่าไม่ได้ปรากฏเลยว่ารู้อะไรถ้าคนนั้นตาบอดไม่มีทางที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้เป็นอย่างนี้เลยถูกต้องไหมคะนอนหลับสนิ
1: ทค่ะท่านอาจารย์
0: ไม่มีอะไรปรากฏเลยและถ้าคนนั้นตาบอดจะไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏอย่างคนตาดีที่กำลังเห็นสิ่งต่างๆถูกต้องไหมคะค่อยๆพิจารณาค่อยๆแต่รองเพื่อเข้าใจธรรมะว่าเป็นธรรมะจริงๆค่อยๆมั่นคงขึ้นค่ะยังไม่ต้องไปถึงไหนค่ะเพียงแต่ให้มีความเข้าใจที่มั่นคงเป็นอนัตตาจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้ปัญญาเนี่ยค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับขั้นมากกว่านี้อีกมากนักแต่ว่าต้องตั้งต้นจากความเข้าใจจริงๆเพื่อที่จะขจัดละความไม่รู้ซึ่งมีมากมายนะคะแล้วก็ไปคิดเองบ้างอะไรบ้างซึ่งไม่ทำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นแม้จากขณะนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏถูกต้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ยังไม่ได้เป็นธรรมะเลยเป็นเราเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะแค่นี้ค่ะนานไหมที่จะต้องค่อยๆฟังคำต้นคำแรกที่จะก้าวไปสู่ความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะจนกระทั่งประจักษ์แจ้งว่าทุกคำที่ตรัสเป็นความจริงว่าขณะนี้ธรรมะเกิดดับแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งด้วยไม่ใช่ทีละหลายหลายอย่างรวมกันแล้วไปเกิดดับนะคะแต่ต้องทีละหนึ่งเกิดทีละหนึ่งดับพระเจ้ากำลังนอนหลับสนิทเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: เป็นนะคะขณะนั้นรู้ได้ไหมรู้อะไรได้ไหม
1: ก็ไม่รู้ทางตาหูจมูกลิ้นกาย
0: เพราะฉะนั้นเป็นจิตประเภทหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ต่างกับขณะที่เห็นละและถ้าไม่มีตาไม่มีจักขุประสาทะรูปที่ตัวเนี่ยค่ะจะมีรูปหนึ่งเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้แต่ถ้าจิตเห็นไม่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าขณะนี้มีอะไรบ้างในห้องนี้เพราะฉะนั้นที่รู้ว่าห้องนี้มีอะไรนั่นเป็นจิตและยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรคือต้องเห็นก่อนเพราะฉะนั้นจิตเห็นเป็นประเภทหนึ่งดับเร็วแสนเร็วนะคะสืบต่อโดยที่ถ้าไม่กล่าวโดยนัยยะที่ละเอียดที่เป็นอภิธรรมะนะคะคือคิดถึงสิ่งที่ปรากฏจึงจำได้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่ค่ะคือการเกิดดับสืบต่ออย่างเร็วที่สุดสุดที่จะประมาณได้ซึ่งชาวโลกไม่รู้และไม่สามารถที่จะละคลายความเป็นเราจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจธรรมะขึ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่ใช่มุ่งหน้าที่จะละกิเลสโดยไม่รู้อะไรเลยและไปทำสิ่งซึ่งไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ทุกคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะทำให้ปัญญาเนี่ยค่อยๆเจริญขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะถึงเฉพาะสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดดับเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าคำของพระองค์เป็นความจริงพระเจ้าการฟังธรรมะนี่ต้องแทงตลอดไปถึงจนข้างขณะที่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยก็ไม่มีโลกแต่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเหตุว่าใครจะไปบังคับไม่ให้มีธาตุทั้งหลายไม่ได้ธาตุทั้งหลายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ปะปนกันและก็อาศัยกันและกันเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นธาตุรู้แค่ได้ยินคำนี้ยังไม่ได้ยินคำต่อไปเลยธาตุรู้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีปัจจัยให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะแม้แต่แค่ธาตุรู้ไม่ว่าธาตุรู้ประเภทไหนก็ตามจะตื่นหรือจะหลับยังไงก็ตามหรือจะเกิดหรือจะตายก็เป็นธาตุรู้ซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยกว่าจะค่อยๆละคลายความเป็นเรา
1: ขณะที่หลับสนิทธาตุรู้นั้นก็ไม่ได้รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นธาตุรู้ในขณะหลับสนิทต้องรู้ธรรมะอะไรอย่างหนึ่งค่ะ
0: ค่ะนี่คือให้รู้ว่าธาตุรู้คืออะไร
1: ค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าธาตุรู้คืออะไรไม่ใช่เจาะจงไปรู้ธาตุรู้นี้ธาตุรู้นั้นนะคะแต่ให้เข้าใจความหมายของคำว่าธาตุรู
1: ้ค่ะ
0: ธาตุรู้เนี่ยยากที่จะเข้าใจนะคะพูดกันทุกวันใช่ไหมคะแต่ตัวธาตุรู้ก็ไม่ได้ปรากฏในความเป็นธาตุรู้จนกว่าความเข้าใจนี้จะค่อยๆลึกซึ้งขึ้นเพราะฉะนั้นปริยัติหมายความรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่เพียงขั้นฟังขั้นฟังจำได้นะคะจิตมีกี่ประเภทเจตสิกมีเท่าไหร่รูปมีเท่าไหร่นั้นขั้นฟังแต่ว่าความเข้าใจอยู่ที่ไหนที่เราสนทนากันก็เพื่อที่จะให้ถึงความเข้าใจในแต่ละคำจริงๆแม้แต่คำว่าธาตุรู้เริ่มจากการที่หลับสนิทมีธาตุรู้ไหม
1: มี
0: แต่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกใดๆเลยทั้งสิ้นโลกไม่ปรากฏทั้งที่จิตมีเกิดดับสืบต่อเป็นธาตุรู้นี่แสดงเห็นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้รู้ว่าตั้งแต่เกิดจนตายหลับสนิทก็มีนะแต่ไม่ใช่เราเป็นธาตุรู้ประเภทหนึ่งซึ่งไม่ใช่ประเภทเห็นไม่ใช่เป็นประเภทได้ยินไม่ใช่เป็นขณะที่คิดเพราะฉะนั้นธาตุรู้คืออย่างนั้นแหละยังไม่ปรากฏใช่ไหมคะ
1: ยังไม่ปรากฏธาตุรู
0: ้แต่ให้รู้ว่าธาตุรู้ต้องรู
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏเช่นเห็นมีสิ่งที่ถูกเห็นไม่ใช่เห็นเปล่าๆโดยไม่มีอะไรให้เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวคำว่าเห็นต้องมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นธาตุรู้อยู่ไหนคะเดี๋ยวนี
1: ้ธาตุรู้ยังไม่ปรากฏแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏ
0: ค่ะ
1: ธาตุรู้คือจิต
0: ต้องม
1: ี
0: ธาตุรู้ใช่ไหม
1: ต้องมีธาตุรู้
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จักธาตุรู้ยากไหม
1: ยากมากค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอาศัยการฟังแล้วฟังอีกจนกว่าจะรู้ว่าธาตุรู้ไม่ใช่เราทุกอย่างไม่ใช่เราแม้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ก็ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นแต่มีจริงให้เห็นเมื่อเห็นถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในขณะนี้ได้เลยทั้งสิ้นใครจะไปบันดาลให้ปรากฏก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ทันทีที่เห็นเกิดสิ่งนี้ปรากฏว่ามีจริงๆแต่เป็นอีกธาตุหนึ่งแสดงความเป็นธรรมะทั้งหมดเลยทุกคำเป็นธรรมะเป็นอีกธาตุหนึ่งนะคะซึ่งกระทบตาต้องมีตาซึ่งเป็นอีกธาตุหนึ่งไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นและธาตุรู้ที่เกิดขึ้นเห็นก็เป็นอีกธาตุหนึ่งแต่ละหนึ่งธรรมะแต่ที่มีจริงๆเป็นแต่ละธาตุเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะที่จะละคลายความเป็นเราเนี่ยไม่ใช่ไปคิดเอาเองไปนั่งทำอะไรนะคะแต่อาศัยการฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นยังคงเป็นสภาพธรรมะที่ปิดสนิทแต่ว่ามีการได้ยินได้ฟังเริ่มมีแสงแต่ยังไม่ได้ส่องไปถึงสิ่งที่มีจริงเพราะว่าเป็นเพียงขั้นฟังให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงคืออะไรอยู่ไหนเดี๋ยวนี้มีไหมไม่ใช่ไปหาที่อื่นไม่ใช่ไปนั่งทำอะไรให้เกิดขึ้นแต่ไม่รู้สิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงต้องละเอียดนะคะแล้วก็ลึกซึ้งเพื่อค่อยๆเข้าใจความไม่ใช่เราจนกว่าจะไม่ใช่เรา
2: ท่านอาจารย์ครับที่กล่าวถึงว่าธาตุรู้เนี่ยเป็นสภาพที่มืดคือต่างกับสิ่งที่ปรากฏคือความสว่างครับท่านอาจารย
0: ์ธาตุรู้ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นธาตุรู้ไม่ใช่เสียงธาตุรู้ไม่ใช่กลิ่น
2: ก็ไม่ใช่กลิ่น
0: ค่ะแต่ขณะใดที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏปรากฏกับธาตุรู้เพราะถ้าไม่มีธาตุรู้สิ่งนั้นปรากฏไม่ได้เลย
2: ดังนั้นธาตุรู้ปรากฏโดยความเป็นธาตุรู้เนี่ยคือยังไงครับ
0: ค่ะต้องเป็นปัญญาที่สามารถจะเริ่มเข้าใจที่เข้าใจนี่นะคะต้องเริ่มเข้าใจจนกระทั่งขณะนั้นนะคะปัญญาถึงระดับที่ประจักษ์ลักษณะของธาตุรู้ซึ่งไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะธาตุรู้ไม่ใช่แสงสว่างธาตุรู้ไม่ใช่กลิ่นธาตุรู้ไม่ใช่รสแต่เป็นสภาพที่รู
2: ้ตามปกติขณะนี้เลยใช่ไหม
0: แน่นอนค่ะ
2: เพราะว่าธาตุรู้ก็กำลังเกิดตามเหตุตามปัจจัยโดยปกติ
0: ถ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีธาตุรู้ก็คือ
2: สิ่งต่างๆก็ไม่ปรากฏเลย
0: จากโลกนี้ไปแล้วก็ได้หรือว่าเป็นอีกจิตหนึ่งที่เป็นขณะที่หลับสนิท
2: ท่านอาจารย์ครับดังนั้นความมั่นคงที่จะรู้โดยความเป็นธรรมะว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยครับหมายความว่าป ัญญาที่ค่อยๆฟังจนไตร่ตรองเป็นความเข้าใจมั่นคงขึ้นในแต่ละอย่าง
0: ไม่ใช่ฟังเผลินเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะเผลินมากเลยค่ะฟังแล้วเหมือนรู้หมดเลยแต่ไม่รู้เลยว่านั่นฟังและใครฟังค่ะเราฟังธาตุรู้เป็นเราหมดเลยเราเห็นเราได้ยินเราคิดเราจำเราสุขเราทุกข์แต่ความจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งและมีโอกาสจะได้ฟังไหมคะถ้าไม่ได้สะสมบุญที่ทำไว้แต่ปางก่อนไม่มีโอกาสที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะได้แต่กราบไหว้แต่ไม่รู้คุณความลึกซึ้งของแต่ละคำแม้แต่คำว่าธรรมะเนี่ยค่ะหลากหลายมากแต่ละหนึ่งจนกว่าจะเมื่อไหร่จะละคลายความเป็นเราต้องไม่ใช่ระดับขั้นฟังต้องถึงอีกระดับหนึ่งนะคะปฏิปัตติถึงเฉพาะตรงลักษณะที่มีเดี๋ยวนั้นเพราะว่าขณะนั้นเกิดดับยังไม่ประจักษ์แจ้งจนกว่าจะถึงอีกระดับหนึ่งขั้นปฏิเวทะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยค่ะเรื่องปัญญาไม่คิดว่าง่ายๆแค่ฟังทำละนั่นผิดเลยเพราะฉะนั้นไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นความลึกซึ้งของธรรมะเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธาตุรู้ชินหูมากเลยนะคะแต่ไม่ได้รู้จักเพราะยังไม่ประจักษ์ในสภาพที่เป็นธาตุรู
3: ้ท่านอาจารย์ครับปัญญาเนี่ยจะเข้าใจสิ่งที่ปรากฏกับสภาพรู้ในสิ่งที่ปรากฏเนี่ยก็คนละขณะ
0: เพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะรวดเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงมีคำว่านิมิตปรากฏแต่ไม่ประจักษ์การเกิดดับสืบต่อแต่ว่าแม้อย่างนั้นนะคะปัญญาก็จะต้องเข้าใจตามลำดับขั้น
3: อย่างตาเนี่ยสามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาพร้อมกับสภาพรู้เพราะว่าถ้าไม่มีสภาพรู้เนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็ไม่สามารถจะปรากฏทางตาได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่กล่าวถึงว่าต้องมีตาใช่ไหมคะที่เกิดและยังไม่ดับและสิ่งที่กระทบตาก็ต้องเกิดและยังไม่ดับและจิตที่เกิดขึ้นรู้ขณะนั้นก็รู้สิ่งที่ยังไม่ดับใช่ไหมคะใช้คำว่าอายตนะที่ประชุมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินคำไหนรู้สึกว่าไปเป็นเรื่องที่เราไปเรียนเป็นหมวดหมู่นะคะแต่หารู้ไม่ว่าแท้ที่จริงคำนั้นก็แสดงความจริงเดี๋ยวนี้ว่าขาดไม่ได้เลยแต่ว่าสภาพธรรมะคือธาตุรู้เนี่ยเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะรู้ทีละหนึ่งอย่างจะรู้สองอย่างไม่ได้แล้วแต่ประเภทของธรรมะนั้นๆด้วยเหตุนี้นะคะขณะที่กำลังเห็นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏกับจิตเห็นแต่ว่าไม่ได้ปรากฏกับปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าปัญญาจะรู้สภาพรู้ต้องไม่มีสิ่งอื่นเลยนอกจากธาตุรู้กับปัญญาที่กำลังเข้าใจรู้ในสภาพนั้น
3: เพราะขณะนี้สิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยแน่นอนต้องมีธาตุรู้ไม่งั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาจะปรากฏไม่ได้แต่สิ่งที่ปรากฏทางตาขณะนี้ปรากฏกับธาตุรู้ซึ่งรวมกันเพราะฉะนั้นการที่ปัญญาจะค่อยๆเข้าใจว่าที่เป็นธาตุรู้จริงๆเนี่ยที่ไม่มีรูปอย่างอื่นปะปนเนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้ใครรู้บ้างคะจิตเจตสิกรูปกำลังเกิดดับไม่มีใครเลยเห็นไหมคะทั้งที่เราก็บอกว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะคือจิตเจตสิกรูปแต่นั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าจิตเจตสิกรูปเท่านั้นที่เกิดดับสืบต่อปรากฏเป็นคนปรากฏเป็นเสียงปรากฏเป็นคำภาษาต่างๆปรากฏเป็นเรื่องราวต่างๆไม่มีใครรู้เลยว่าทั้งหมดนี้ก็คือจิตเจตสิกและรูปด้วยเหตุนี้นะคะสภาพธรรมะที่จะปรากฏกับปัญญาต้องปรากฏทีละหนึ่งและแต่ว่าขณะนั้นนะคะปัญญารู้ในความเป็นธรรมะอะไรเช่นขณะนี้ทางตาถ้าจะรู้ในสิ่งที่กำลังปรากฏก็ต้องไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นเสียงนี่เป็นภาษาอะไรคะ
3: ก็ไม่มีครับก็เป็นเสียง
0: เสียงเป็นภาษาอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงสิ่งที่กระทบหูแล้วคิดแต่ละคนถ้าคนที่จำเสียงนั้นได้ในภาษานั้นนะคะก็คิดแต่ถ้าคนที่ไม่ได้จำไม่ได้รู้ภาษานั้นก็ไม่ได้คิดอย่างคนที่รู้ในภาษานั้นเพราะฉะนั้นเสียงเป็นเสียงเสียงเป็นภาษาไม่ได้เลยแต่ความคิดความจำจากเสียง ทำให้เป็นภาษาต่างๆนี่ก็แสดงเห็นว่าเราอยู่ในโลกของความไม่รู้เนี่ยมากมายนะคะเพราะฉะนั้นกว่าจะเพียงหนึ่งปรากฏโดยที่อย่างอื่นไม่ได้ปรากฏเลยเพราะว่าขณะนี้สภาพธรรมะที่ปรากฏเยอะมากเนี่ยเพราะเหตุว่าเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่ทั้งๆที่เร็วสุดที่จะประมาณได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงหนทางว่ารู้ได้แต่ต้องค่อยๆฟังค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆพิจารณาแล้วก็ค่อยๆละความไม่รู้ตามลำดับขั้น
3: การที่ค่อยๆเข้าใจว่าธรรมะทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราเนี่ยที่เราคิดแบบนี้ครับท่านอาจารย์บางครั้งก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวตนของเราที่ไปคิดพิจารณาขณะที่สภาพธรรมะปรากฏนะครับท่านอาจารย
0: ์เพราะเหตุว่าเพลินมากเหมือนเรารู้เลยพูดไปตามอย่างที่เราคิดว่าเรารู้แต่ไม่ได้รู้อะไรถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงเนี่ยจะละคลายความเป็นเราไหมได้แต่ชื่อใช่ไหมคะแต่นี้ต้องรู้ทุกคำละเอียดขึ้นเพื่อที่จะถึงภาวะความเป็นสภาพธรรมนั้นซึ่งไม่ใช่เราโดยที่ว่าเลือกไม่ได้เลยว่าจะรู้สภาวะธรรมไหนเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของการละคลายด้วยการที่ว่าไตร่ตรองทุกคำละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นในขั้นการฟังก็ต้องละเอียดด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็พูดถึงขันธ์ห้าเหมือนเข้าใจเลยแต่ว่าแต่ละหนึ่งขันธ์นี่คืออะไรถ้าเราสามารถที่จะมีความเข้าใจขึ้นนะคะความเข้าใจนั้นต่างหากที่กำลังขัดเกลาค่อยๆปรุงแต่งให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น
4: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณชนชินีสะสมทรัพย์และครอบครัวคุณป้อมมณีมณีไพโรจน์และบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่คุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจและทันตแพทย์ภูมิธรรมภักดีธนากุลผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุ

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1067ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2559
2: ที่สำคัญที่สุดคือฟังธรรมะแล้วจะเบื่อเนี่ยเป็นไปได้ยังไงคะเมื่อฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วก็ฟังทุกเรื่องก็เป็นเรื่องของจิตเจตสิกรูปทางนั้นเลยไม่มีใครเลยสักคนไม่ว่าพระเจ้าประเทนทิโกศลหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารหรือวิสาขามิคารมาดาก็เป็นจิตเจตสิกรูปทางหมดเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ความจริงก็คือว่าฟังแล้วไม่ใช่ไม่เข้าใจว่าขณะนี้ทั้งหมดในเราฟังเรื่องของธาตุซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกแต่สืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนปกปิดไม่ให้เห็นธาตุนั้นแต่ว่ามีสิ่งที่ปรากฏให้รู้และให้จำและให้เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นความจริงที่จะต้องเปิดเผยก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วก็เป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าฟังแล้วใครบอกว่ารู้แล้วบ้างคะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้ขึ้นและฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะรู้แล้วถ้าง่ายๆรู้เร็วพระโพธิสัตว์ไม่ต้องบำเพ็ญพระบารมี4อสงไขยแสนกับและพระอริยสาวกทั้งหลายก็ไม่ต้องบำเพ็ญบารมี1อสงไขยแสนกับหรือว่าแสนกับหรือจะกี่กับก็ตามแต่และกับหนึ่งไม่ใช่วันเดียว2วันไม่ใช่ชาติหนึ่งแต่ว่านานนับไม่ถ้วนโลกแตกไปแล้วกี่ครั้งโลกทำลายไปแล้วกี่ครั้งแต่สิ่งที่มีปรากฏเกิดขึ้นก็คือความเป็นไปของธาตุค่ะซึ่งใครยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้อย่างเมื่อกี้นี้มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นบอกว่าไม่ต้องมีอีกต่อไปหยุดเกิดไม่ให้มีปัจจัยที่จะทำให้มีสภาพธรรมะสืบต่อก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นความเป็นไปของธรรมะคือธรรมตาธรรมดาทั้งหมดต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งใช่ไหมก็เริ่มที่จะรู้ว่ามีอะไรที่ถูกปกปิดไว้ไม่ให้รู้ความจริงความไม่รู้ทั้งหมด
3: เพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านอาจารย์ก็หมายว่าถ้าเข้าใจเนี่ยก็คือศึกษาฟังอะไรก็ให้เข้าใจความเป็นธรรมะที่กำลังเป็นไปขนาดเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีขนาดอื่นเนี่ยถ้าตรงนี้ก็จะเป็นการศึกษาที่ไม่ไปติดคำติดชื่อก็จะทำให้สะสมความเข้าใจตัวธรรมะมากขึ้นเรื่อยๆ
2: ค่ะถ้าฟังว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะทั้งหมดชัดเจนกว่าจะไปนั่งคิดไหมคะหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดแต่เริ่มจะเข้าใจว่าอะไรปกปิดไว้อวิชชาปกปิดไว้แล้วก็สภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งไม่เคยรู้เลยว่าแต่ละหนึ่งหลากหลายต่างกันเกิดดับทั้งหมดเลยลองคิดถึงสภาพความจริงว่าเป็นอย่างนั้นและกว่าจะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นได้นะคะก็ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะอวิชชาไม่รู้อวิชชาไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นกว่าจะฟังแต่ละคำค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงเริ่มเข้าใจพอเข้าใจเริ่มเห็นเหมือนกับงายของที่คว่ำไหมหรือจะว่าเหมือนเปิดของที่ปิดไหมหรือเหมือนบอกทางแก่คนหลงไหมก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: ถ้าจะอย่างนี้จะขอเรียนสนทนาอีกประเด็นหนึ่งเนื่องจากได้อ่านสัมภาษณ์หนังสือพิมพ์มติชนที่วันนี้นะคะที่ลงสัมภาษณ์ท่านอาจารย์ก็ติดใจประเด็นนี้ว่าผู้ถามก็ได้ถามท่านอาจารย์ว่าแล้วเรียนธรรมะเมื่อไหร่ถึงจะจบหรือว่าถึงจะหยุดเรียนอะไรเงี้ยท่านอาจารย์ก็จะตอบว่าแล้วของที่มีประโยชน์เนี่ยแล้วจะต้องไปหยุดหรือจะเลิกไหมเงี้ยก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์แบบให้ตอกย้ำให้พวกเราเข้าใจว่าจริงๆแล้วถ้าเข้าใจเนี่ยก็ไม่ใช่เรียนเฉพาะชาตินี้ตลอดชีวิตด้วยซ้ำจะต้องชาติแล้วชาติเล่าจนกว่าจะรู้ความเป็นจริงเนี่ยก็จะขอความอนุญาตท่านอาจารย์แบบช่วยตอบย้ำให้พวกเราว่าสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยก็ต้องเรียนจนกว่าจะรู้จริงๆอะไร
2: ไม่ใช่บอกใครนะคะแต่ถามทุกคนไม่ใช่บอกค่ะแต่ถามทุกคนขอถามคุณอรวรรณ
3: ค่ะ
2: จะตอบว่ายังไง
3: ก็คงเรียนตลอดชีวิตแล้วก็คิดว่าถ้าชาติต่อไปฮะจนกว่าจะรู้แจ้งอะไรสักอย่าง
2: เพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบของแต่ละหนึ่งคนซึ่งคนไหนเบื่อเขาก็บอกว่าไม่เรียนแต่ไม่เรียนเนี่ยไม่มีวันจะรู้เลยไม่ว่าวันไหนอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจะรู้แต่ว่าเมื่อได้เริ่มฟังแล้วนะคะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้น วันหนึ่งต้องรู
3: ้นี่กราบเรียนท่านอาจารย์ในบทสนทนาก็จะพูดถึงความยากแล้วก็ลึกซึ้งของพระธรรมแล้วก็ไม่มีทางที่จะทำให้ง่ายถ้าทำให้ง่ายก็ผิดเนี่ยก็เป็นการตอกย้ำว่าในเมื่อยากและลึกซึ้งเนี่ยแล้วก็มีผู้ที่ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงให้รู้เนี่ยก็เป็นการดีมากแล้วที่ได้มีโอกาสฟังแล้วเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าตระหนักว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยก็เหมือนกับจะไม่มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วจะเรียนถึงเมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่าแน่นอนสิ่งมีประโยชน์รู้มากก็ทำให้ขจัดความไม่รู้ที่สุดแล้วก็คือสามารถดับกิเลสได้อย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ผู้เข้าใจก็จะไม่ถามคำถามอย่างนี
2: ้มันก็เป็นคำตอบของแต่ละคน
4: ท่านอาจารย์คะแต่จริงๆแล้วนะคะเหมือนกับเรียนแล้วก็ยิ่งรู้ว่ายังไม่รู้อีกเยอะอะค่ะ
2: ก็ถูกต้องค่ะเริ่มเข้าใจถูกขึ้นมีแต่ชื่อทั้งนั้นเลยที่ฟังมาทั้งหมด
4: เพราะว่าถึงแม้จะค่อยๆที่จะเข้าใจสภาพธรรมะเราศึกษารู้สึกว่าศึกษาปริยัติเนี่ยนะคะมากกว่าที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏ
2: เพราะฉะนั้นดูพฤติกรรมของแต่ละคนนะคะหรือของตนเองที่ได้ฟังธรรมะแล้วถ้าใครฟังเรื่อยๆไม่ขาดการฟังเลยเพราะเห็นประโยชน์ใช่ไหมและที่เห็นประโยชน์นั้นคือปัญญานั่นเองไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาที่เห็นประโยชน์ที่จะได้เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อมีการฟังพอฟังจบแล้วก็หมดละก็เป็นของธรรมดาที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆหรือยังว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นทั้งหมดทุกชาติก็คือเป็นการที่ได้ฟังธรรมะแล้วรู้ตามความเป็นจริงว่าได้เข้าใจธรรมะมากน้อยแค่ไหน
4: ค่ะท่านอาจารย์คะหมายความว่าเวลาที่ฟังธรรมะแล้วก็ความเข้าใจในขณะที่การฟังเนี่ยก็สะสมและเมื่อไม่ได้ฟังเนี่ยนะคะความเข้าใจจากการฟังนั่นแหละก็จะมาเป็นปัจจัยให้เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้น
2: ความไม่เข้าใจมีมากไหมคะ
4: มากค่ะ
2: มีมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าความเข้าใจธรรมะ
4: ต้องมากกว่า
2: ค่ะ
4: เข้าใจน้อยกว่าย
2: ืนยันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะฟังอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเข้าใจมากพอที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ลืมสนิทนะคะว่าจิตเดี๋ยวนี้นะคะไม่ว่าของใครกำลังชำระได้ความเข้าใจธรรมะเท่านั้นจะเอาอะไรไปชำระจิตที่ไม่รู้ตลอดไปแล้วก็ติดข้องตลอดไปแล้วก็มีกิเลสตลอดไปนอกจากการเข้าใจธรรมะมีสิ่งเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่เข้าใจนะคะคิดว่าเขาอยากจะไปนั่งทำวิปัสสนาจะได้เห็นการเกิดดับแล้วเรียกว่าวิปัสสนาแล้วจิตที่กำลังดูจิตที่กำลังจ้องจิตที่กำลังเดินสกปรกแค่ไหนดำมืดแค่ไหนเหมือนเดิมที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไปเพิ่มเติมนะคะความเห็นผิดที่คิดว่าหนทางนั้นถูกเพราะฉะนั้นลืมสนิทค่ะฟังขณะนี้เพื่อชำระจิตด้วยความเข้าใจที่กำลังเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นขณะใดก็ตามที่เข้าใจธรรมะขณะนั้นนะคะปัญญาเริ่มชำระจิตทีละน้อยตามกำลังของความเข้าใจแล้ววันหนึ่งเข้าใจธรรมะแค่ไหนเข้าใจธรรมะแค่ไหนก็ชำระจิตแค่นั้นเองไม่มากกว่านั้นเลยเพราะเหตุว่าอวิชชากับความไม่รู้เนี่ยค่ะสะสมมานานมากเพราะฉะนั้นอย่าไปทำอะไรเลยด้วยความต้องการด้วยความเห็นผิดแต่ให้คำนึงถึงว่าจิตขณะนี้เป็นยังไงฟังธรรมะมากพอที่จะชำระการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแม้ขณะที่ฟังนะคะเป็นผู้ที่รอบรู้ในปริยัติแทงตลอดในความจริงของแต่ละคำซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิปฏิคือถึงเฉพาะลักษณะของธรรมะไม่อย่างนั้นจะเอาอะไรนะคะมาเปิดของที่ปิดไม่มีแรงเลยค่ะเห็นอย่างเนี้ยฟังอย่างนี้บางทีก็มองไม่เห็นได้ซ้ำไปเหมือนฟังในความมืดหรือกำลังหลับตาฟังเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ปรากฏให้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเห็นเกิดขึ้นเท่านั้นลองคิดดูค่ะนี่คือธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะกำลังชำระจิตขัดเกลาจิตเพื่อที่จะได้รู้ความจริงว่ายากแล้วก็สะสมความไม่รู้มาแค่ไหนแล้วก็ต้องขัดเกลาอีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเกิดมานะคะเพื่อขัดเกลากิเลสจ จึงจะสามารถรู้ความจริงได้แต่ขัดเกลาเองไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพราะรู้ว่าไม่มีทางหรอกที่เพียงได้ยินคำว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วจะรู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งถึงเฉพาะหนึ่งพระขณะนี้ก็มากมายอยู่ในความมืดหมดเพราะฉะนั้นการฟังต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผลนะคะรอบรู้แล้วก็มั่นคง
3: ปริยัติที่ว่าต้องรอบรู้ในพุทธพจน์เนี่ยแต่เข้าใจความเป็นธรรมะขณะนี้หรือไม่เนี่ยอันนี้ตรงนี้เป็นตัววัดเนี่ยก็จะขอความกรุณาท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปริยัตินี่ยังไงแค่ไหนแล้วก็อย่างไรถึงจะเป็นแทงตลอด
2: ปริยัติบางคนก็สงสัยถึงกับถามว่าแล้วคำนี้มีในพระไตรปิฎกหรือเปล่านะคะคำนี้มีในอัตถกถาพรหมชาลสูตรทีฆนิกายเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าการฟังธรรมะเนี่ยค่ะถ้าไม่ไตรตรองจริงๆนะคะก็จะอ่านเข้าใจไหมว่าแทงตลอดในปริยัติเนี่ยคือยังไงเพราะว่าปฏิเวทมีทั้งโลกิยะและโลกุตระแล้วก็ต้องตามลำดับด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฝ่ายโลกิยะก็เป็นตั้งแต่วิปัสสนาญาณมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนก็ต้องมาจากความเข้าใจถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขั้นการฟังก่อนใช่ไหมและถ้าฟังแล้วนะคะศึกษาอภิธรรมมัทสังคหะแล้วก็มีสำนักปฏิบัติแล้วก็ไปปฏิบัติเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเปล่าแทงตลอดในปริยัติหรือเปล่าว่าสภาพธรรมะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่เราเลยค่ะที่สามารถจะไปทำอะไรที่จะไปเป็นวิปัสสนาญาณหรือจะไปทำปริญญาซึ่งปริญญาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือวิปัสสนาญาณทั้งนั้นญาตปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาคิดดูแล้วใครจะทำปริญญาเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นทำกิจการงานของตนของตนอวิชชาก็ทำกิจของอวิชชาจะทำกิจของปัญญาได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้โลภะก็ทำกิจของโลภะทิฏฐิความเห็นผิดก็ทำกิจของทิฏฐิเพราะฉะนั้นศึกษาคำต่างๆเหล่านี้แล้วไปประพฤติปฏิบัติไปเข้าสำนักปฏิบัติไปมีสำนักปฏิบัติชื่อว่ารอบรู้ในปริยัติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงมีคำว่ารอบรู้และแทงตลอดด้วยแทงตลอดก็คืออีกความหมายหนึ่งของความรอบรู้นะคะมั่นคงในคำว่าธรรมะแค่ธรรมะคำเดียวนี่ค่ะถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะมีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ธรรมะถ้าเข้าใจจริงๆโดยตลอดทั้งหมดนะคะก็จะถึงความเป็นพระอรหันต์แน่นอนเพราะเหตุว่าทั้งเข้าใจในขั้นการศึกษาและยังแทงตลอดในความหมายของคำว่าธรรมะด้วยถ้าจะถามคนที่ไปสำนักปฏิบัติว่าธรรมะคืออะไรตอบถูกเป็นไปได้ไหม
3: ถ้าไป
2: ว่าธรรมะเป็นอนัตตาแต่ลืมสนิทคำนี้ไม่ได้รอบรู้และไม่ได้แทงตลอดเพราะถ้ารอบรู้และแทงตลอดไปไหนใครไปไปเพราะต้องการใช่ไหมถ้าไม่ต้องการจะไปหรือก็ธรรมะก็กำลังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เกิดขึ้นระดับไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่รู้เพราะอวิชชาและโลภะที่ติดข้องและความเห็นผิดที่คิดว่ามีตัวตนที่สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ที่ละเอียดและมั่นคงนะคะมั่นคงก็คือแทงตลอดในคำนั้นว่าเป็นอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการศึกษามากมายตั้งแต่อภิธรรมมัทธสังคหะ9ปริเฉทหรือว่าคัมภีร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระวินัยพระสูตรพระธรรมทั้งหมดมั่นคงแทงตลอดในธรรมะไหมว่าทั้งหมดนะเป็นธรรมะถ้าไม่เป็นธรรมะก็ไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีอะไรเลยกล่าวโดยนัยยะต่างๆเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มั่นคงค่ะแล้วก็จะค่อยๆรู้ว่ารู้น้อยใช่ไหมคะไม่รู้มากกว่าความไม่รู้ที่ว่ามากมายมหาศาลเริ่มค่อยๆลดน้อยลงใช่ไหมเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องจนกว่าจะหมดขณะนี้เองทุกอย่างที่ปรากฏไม่เป็นที่สงสัยของสติสัมปชัญญะที่ถึงเฉพาะลักษณะของสภาพธรรมนั้นแต่มาได้ยังไงต้องมีการแทงตลอดจริงๆตั้งแต่ต้นว่าเป็นเรื่องของธรรมะมิฉะนั้นแล้วโลภะก็แทรกตลอดเคยอยู่บ้านเดียวกันอยู่ในจิตมานานแสนนานจะขับไล่สายส่งไปก็ไม่มีทางอื่นเลยนะคะตามไปตลอดเพราะฉะนั้นวิจิกิจฉานุสัย ความสงสัยในลักษณะของสภาพธรรมะนี่นะคะดับได้ด้วยโสตาปัตติมรรคหมายความว่าอะไรก่อนนั้นก็ยังสงสัยเพราะว่าเป็นวิจิกิจฉาอย่างละเอียดและก่อนนั้นก็ต้องมีโลภะและก็ต้องมีโมหะความไม่รู้จนกว่าความรู้ชัดจะค่อยๆทำให้สิ่งที่ไม่รู้เนี่ยค่ะค่อยๆปรากฏจริงตามที่ได้ฟังและก็มีความเข้าใจอย่างมั่นคง
3: ถ้ามั่นคงว่าทุกคำนี้เป็นการกล่าวถึงลักษณะที่กำลังมีกำลังปรากฏจริงๆเนี่ยก็จะทำให้มั่นคงในแนวทางว่าจะไปอย่างอื่นได้ยังไงนอกจากรู้ในสิ่งที่กำลังเกิดปรากฏเท่านั้นเนี่ยก็จะทำให้ค่อยๆอบรมปัญญาไปจนกว่าจะค่อยๆเติบโตขึ้นตาม
2: เพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะพระพุทธพจน์ทุกคำอนุเคราะห์ให้คนฟังได้เข้าใจถูกใครรู้จักตัวเองบ้างคะแต่อาศัยการฟังพระธรรมเตือนทุกอย่างให้รู้ว่ามีกิเลสหลายชนิดมากมายและจะขัดเกลาได้อย่างไรเช่นความเป็นผู้ว่าง่ายขณะที่กำลังฟังพระธรรมเข้าใจเห็นจริงตามนั้นแต่สะสมมาที่จะยังไม่ว่าง่ายใครจะไปทำอะไรได้กับอกุศลนอกจากปัญญาเท่านั้นถ้ารู้ความจริงอย่างนี้นะคะไม่มีอื่นเลยไม่ใช่สมาธิไม่ใช่สติอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะต้องปัญญาที่สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกโดยอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่ออนุเคราะห์ให้เข้าใจถูกต้องว่ากิเลส ที่สะสมมามากๆเลยนะคะมีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นพระสูตรเรื่องของความว่าง่ายหรือจะเป็นอะไรก็เป็นคำสอนคำเตือนให้คนที่ฟังเนี่ยได้เข้าใจตัวเองไม่ใช่ไปนั่งศึกษาห่างตัวออกไปนี่ว่ายังไงนั่นว่ายังไงนะคะคำนี้หมายความถึงอะไรแต่เดี๋ยวนี้ทั้งหมดแม้แต่ขณะนี้มีอวิชชาไหมมีใช่ไหมคะก็ยังรู้ว่าเมื่อไหร่มีโลภะไหมมีต่างระดับไหมเช่นอาสวะกามาสวะนะคะรู้หรือเปล่ารู้ได้ไหมคะใครรู้กามาสวะบ้างหลังจากจิตเห็นดับจิตที่เกิดต่อเพียง3ขณะดับโลภะเกิดแล้วยินดีติดข้องในความเป็นเราหรือในสิ่งที่ปรากฏก็ได้แล้วใครรู้จักอาสวะซึ่งขณะนี้นะคะถ้าโลภะความชอบใจมากๆไม่ปรากฏเนี่ยเราจะรู้เหรอต้องมากระดับไหนคะอาหารนี่อร่อยเห็นไหมคะอร่อยยังจัดลำดับอีกนะคะที่ไหนอร่อยกว่าที่ไหนอาหารอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าที่ไหนอร่อยกว่าที่ไหนอย่างนี้พอรู้ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่สามารถที่จะเห็นระดับของกิเลสที่สะสมมาทุกระดับแล้วยังไงคะจะไปนั่งสำนักปฏิบัติที่ไหนและจะไปขัดเกลากิเลสได้ยังไงในเมื่อไปด้วยความต้องการแน่นอนไปด้วยความไม่รู้แน่นอนไปด้วยความเห็นผิดว่านั่นเป็นหนทางแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เพิ่มการเป็นผู้ที่จะเห็นผิดนะคะมั่นคงขึ้นแล้วชักชวนผู้อื่นให้เห็นผิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโทษแค่ไหนทั้งหมดทุกคำในพระไตรปิฎกนี่นะคะให้ทราบว่าอ่านแล้วจบแล้วก็คือสอนผู้ที่ได้ฟังและเข้าใจให้เข้าใจถูกต้องและความเข้าใจถูกต้องนั่นเองจะค่อยๆทำกิจของความรู้ที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์จนกว่าจะดับกิเลสนะคะที่ยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรานานเท่าไรแล้วในสังสารวัฏวันนี้ก็ตั้งแต่ตื่นมาพระชัยก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแล้วก็พึ่งพระธรรมซึ่งก็คือพึ่งพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองตลอดชาติทุกชาติที่มีโอกาสที่จะได้ฟังเพราะว่าถ้าไม่ฟังก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจขึ้น
5: ก็คงจะหยุดเรียนไม่ได้ต้องเรียนไปตลอดอย่างนั้นนะครับอาจารย
2: ์แต่ละคนค่ะ
5: ทุกๆคนนะฮะถ้าตราบใดยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเนี้ย
2: แต่ก็มีคนที่เบื่อนะคะฟังแล้วคิดว่าพูดแต่เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรียนที่อื่นเถอะไปฟังอย่างอื่นเถอะ
5: ก็เป็นธรรมดานี่ครับอาจารย์เพราะคนเราเนี่ยอุปนิสัยไม่เหมือนกันคนบางคนเนี่ยฟังแล้วนี่รู้เลยครั้งเดียวแต่คนบางคนเนี่ยฟังแล้วสองครั้งสามครั้งจึงจะรู้
2: เพราะฉะนั้นจึงเป็นคำตอบเฉพาะแต่ละบุคคลคนอื่นก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมคะดูคนนี้เหมือนว่ามีความสนใจฝักใฝ่เข้าใจแต่ก็ทนความต้องการไม่ไหวที่ต้องการที่จะรู้อย่างอื่น
6: ครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตท่านอาจารย์ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่มีผู้ที่ได้กล่าวสรรเสริญในพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับซึ่งในความละเอียดโดยสาระก็ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าก็มีตัวอย่างที่ท่านได้อธิบายไว้ในอรรถกถานะครับว่ามีหลากหลายนัยยะนะครับแต่ว่าเท่าที่ประมวลได้ในยะโดยนัยยะหนึ่งนี้นะครับในอรรถกถาก็คือหงายของที่คว่ำแสดงถึงว่าสิ่งที่คว่ำอยู่เนี่ยนะครับท่านก็แสดงว่าสิ่งนั้นนะครับส่วนที่อยู่บนสุดจะอยู่ข้างล่างนะครับเหมือนกับผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยครับก็ตกอยู่ในอำนาจของอกุศลธรรมทั้งหลายตกอยู่ในอสัตธรรมแต่ว่าพอได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับก็เหมือนกับถูกฉุดขึ้นด้วยความเข้าใจพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงทำให้หลีกออกจากความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรเหล่านั้นมีความเข้าใจถูกเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงนี่คือหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดนี่ก็ชัดเจนนะครับเพราะว่าตราบใดก็ตามนะครับที่ไม่มีการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่สัตว์โลกจะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้นะครับก็ยังพอว่างจากกาลสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะตลอดระยะเวลาเนิ่นนานมาจนกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จะอุบัติขึ้นก่อนหน้านั้นนี่ครับไม่มีใครที่จะสามารถเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตามความเป็นจริงได้เลยสิ่งที่มีจริงก็ถูกปกปิดด้วยความไม่รู้ด้วยความเห็นผิดทั้งหลายพอมีการทรงแสดงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็มีผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้อันนี้คือเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงก็มีการดำเนินไปในหนทางที่ผิดมีการประพฤติปฏิบัติผิดต่างๆแต่พอได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเข้าใจอย่างถูกต้องก็สามารถที่จะละทิ้งหนทางที่ผิดได้แล้วก็มีความมั่นคงที่จะศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นต่อไปและประการสุดท้ายก็คือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้นี่ก็แสดงความชัดเจนนะครับว่าพระธรรมเปรียบเหมือนแสงสว่างที่ทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้เข้าใจถูกเห็นถูกในสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ได้ทรงแสดงไว้ในอรรถกถาที่ได้อธิบายถึงผู้ที่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็มีการกล่าวชื่นชมสรรเสริญในพระภาษิตของพระองค์ว่าไพเราะจริงนักพระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์ไพเราะพระองค์ทรงแสดงธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางและส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าคนผู้มีจักษุจักเห็นรูปได้นี่ก็แสดงถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมแล้วก็แสดงถึงความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมครับท่านอาจารย์ครับที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะประกาศความจริงผู้ฟังขณะนั้นก็มากไปด้วยความติดข้องมากไปด้วยความสำคัญตนมากไปด้วยความเห็นผิดมากไปด้วยความไม่รู้แต่พระธรรมก็สามารถที่จะเกื้อกูลบุคคลเหล่านั้นได้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปรินทร์วุฒิกุลพิเนตรคุณณัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตน์แก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณี และคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 น.ถึง 22:00 น.อุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรจน์โคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีโลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1068ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2559
2: ลองคิดดูนะคะหงายของที่คว่ำถ้าไม่มีอะไรอยู่ข้างในหงายของที่คว่ำไม่มีอะไรเลยหรือว่าหงายของที่คว่ำไว้ก็มีสิ่งที่ปรากฏให้รู้ว่ามีจริงๆไม่อย่างนั้นจะหงายแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เมื่อหงายของที่คว่ำไว้ก็รู้ว่ามีอะไรแล้วก็เปิดของที่ปิดก็เช่นเดียวกันต้องมีสิ่งที่ปิดเมื่อเปิดแล้วจึงได้เห็นความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะและอวิชชากิเลสทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสิ่งที่ปกปิดไม่ให้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆว่าไม่ใช่เราเลยแล้วก็เหมือนบอกทางแก่คนหลงไปไหนกันคะเกิดมาไปตลอดไม่รู้ว่าไปไหนกันบ้างและตอนสุดท้ายก็ไปตามที่ต้องการจะไปจึงได้กระทำกรรมนั้นๆต้องการจะไปนั้นๆจะไปสวรรค์จะไปนรกจะไปอะไรก็แล้วแต่นะคะหมายความว่าถ้าไม่มีการเข้าใจถูกเลยที่ไปนั่นแหละไปในทางที่เป็นโทษแต่ถ้ารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะไม่ไปในทางที่เป็นโทษแต่ไปในทางที่ไม่เป็นโทษพระเชิญก็เหมือนบอกทางแก่คนหลงว่าทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ผิดไม่ใช่ทางของปัญญานี่เป็นทางที่จะเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงนะคะเหมือนส่องประทีปในที่มืดเพราะเหตุว่าขณะใดก็ตามที่ไม่รู้มืดไหมไม่รู้จะไปทางไหนแต่ปัญญาคือแสงสว่างที่ส่องทางให้คนที่ไม่รู้นะคะได้รู้ถูกต้องว่าไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้อย่าไปทางอื่นที่เป็นโทษพระเชิญพระธรรมทุกคำนะคะก็คือเปิดของที่ปิดหรือจะว่าหงายของที่กว้างให้เห็นว่าจริงๆแล้วมีอะไรแล้วก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ปิดบังอะไรไว้ต่อเมื่อหงายเมื่อไรจึงจะรู้ว่ามีอะไรสภาพที่มีจริงๆก็เป็นเพียงจิตเจตสิกรูปก็เป็นเดี๋ยวนี้ทั้งหมดค่ะทุกคำไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนคำไหนเรื่องไหนนะคะก็ไม่พ้นจากขณะนี้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่ตัวหนังสือค่ะแต่ทุกคำให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเหมือนเตือนสติให้เกิดขึ้นนะคะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะธรรมะคือเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อะไรถูกปิดไว
7: ้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏถูกปลดปิดไว้ด้วยความไม่รู
2: ้ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเจตสิกรูปธรรมะจริงๆที่มีจริงๆนะคะถูกปกปิดไว้เพราะฉะนั้นปิดก็ต้องมีสิ่งที่ถูกปกปิดไว
7: ้ก็คือปกปิดจิตไว
2: ้ปกปิดความจริงคือไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตเจตสิกรูปซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดดับแล้วก็ไม่กลับไปอีกเลยนี่คือถูกปิดหรือว่าถูกปิดไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องมีสิ่งซึ่งเราไม่รู้ค่ะแล้วก็เราก็เข้าใจว่าเป็นคนบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นเราบ้างนานแสนนานเพราะฉะนั้นความที่ไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราก็ปิดบังความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วนี่นะคะสิ่งที่ถูกปิดไว้ที่จะเปิดได้ด้วยพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็คือธรรมะที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ค่อยๆถูกเปิดหรือยังหรือว่ายังถูกปิดอยู่แต่พระธรรมที่ได้ฟังและเข้าใจนี่ค่ะจะค่อยๆเปิดให้รู้ว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงแต่เป็นธาตุรู้นะคะซึ่งคือจิตและเจตสิกและรูปเท่านั้น ได้เข้าใจอย่างนี้จริงๆเนี่ยเปิดของที่ถูกปิดไว้นานแสนนานหรือเปล่าสิ่งที่ถูกปิดไว้ไม่รู้ความจริงพระชนทุกคำก็คือเดี๋ยวนี้ค่ะขณะนี้เริ่มที่จะค่อยๆเข้าใจเพราะพระธรรมแต่ละคำที่เข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเปิดให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ดอกไม้ดอกกุหลาบโต๊ะเก้าอี้อย่างที่เราจำไว้นานแสนนานนะคะแต่เป็นแต่เพียงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเท่านั้นต้องเป็นแต่ละหนึ่งนะคะเมื่อรวมกันก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนเป็นสัตว์ไม่เกิดดับเลยปกปิดไม่ให้เห็นความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วแต่ละหนึ่งเกิดและดับตลอดเวลา
7: ท่านอาจารย์ครับโมหะเนี่ยปกปิดพระรัตนตรัยไว้ครับ
2: พระรัตนตรัยคือ
7: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
2: คือพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณจะรู้ไหมคะว่าที่ได้ฟังแต่ละคำเนี่ยด้วยพระมหากรุณาคุณซึ่งเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะไม่ได้ต้องการอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ด้วยพระมหากรุณาซึ่งเกิดจากปัญญานั่นเองปัญญาชำระจิตให้บริสุทธิ์อย่างยิ่งและด้วยพระมหากรุณาด้วย
7: กราบท่านอาจารย์ครับโมหะเนี่ยปกปิดพระพุทธรัตนะไว้อย่างไร
2: ถ้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
7: รู้จักแต่ชื่อแล้วก็มีความคิดถึงพระพุทธเจ้าไปตามความคิดของแต่ละบุคคลที่ฟังคนอื่นมา
2: แต่พอเข้าใจขึ้นรู้ขึ้นเห็นพระรัตนตรัยไหม
7: ค่อยๆเห็น
2: เพราะฉะนั้นอะไรปกปิดไม่ให้เห็นพระรัตนตรัย
7: ความไม่รู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าอย่างครับถ้าไม่มีการฟังธรรมะแล้วเข้าใจว่าสิ่งที่ควรรู้ขณะนี้ก็คือสิ่งที่กำลังปรากฏที่ถูกปิดไว้เนี่ยถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถูกปิดไว้ไม่ให้คนนั้นรู้ด้วย
2: ถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราก็คือถูกปดปิดไว้ไม่ให้รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
7: ท่านอาจารย์ครับทรงส่งแสงสว่างคือพระธรรมเทศนา
2: ค่ะอยู่ในความมืดหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้ที่ไม่รู้ก็คือมืดพอเข้าใจขึ้นสว่างที่จะรู้ว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแต่เข้าใจแล้วว่ามีจิตเจตสิกรูปเป็นปรมัตถธรรมเป็นอภิธรรมไม่ว่าจะเป็นทางตาเป็นอายตนะทางหูอะไรไม่ใช่เพียงเท่านั้นเลยนะคะแต่ตัวธรรมะแท้ๆก็ยังถูกปิดไว้ตราบใดที่ยังไม่ได้แทงตลอดในพระธรรม
7: ท่านอาจารย์ครับพระธรรมที่พระองค์ท่านทรงแสดงเนี่ยส่องให้เห็นจิตเจตสิกรูปอย่างไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นให้เห็นถึงความจริง
2: ค่ะมีคุณอนกไหม
7: จำว่ามีแต่พอฟังพระธรรมแล้วรู้ว่าไม่จริง
2: ค่ะเป็นแสงสว่างหรือเปล่า
7: แสงสว่างใน
2: พ้นจากความมืดที่ไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีเรามีแต่ธรรมะ
7: คือข้อความในมูลปัญญาตรงนี้ฮะดีมากเลยที่ว่าเปิดของที่ปิดเนี่ยก็คือพราหมณ์ท่านนี้ท่านพูดถึงว่าพระศาสนาเนี่ยถูกปิด
2: ค่ะธรรมะถูกปิดใช่ไหมคะธรรมะคือพระศาสนาใช่ไหมคะถ้าไม่มีธรรมะจะมีพระศาสนาไหมแต่เพราะมีธรรมะแล้วไม่มีใครรู
7: ้เพราะฉะนั้นแม้กุศลอื่นๆก็ไม่สามารถที่จะเปิดสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเนี้ยให้รู้ความจริงได
2: ้อะรูปประพรมบุคคลที่เป็นปุถุชนไม่ได้ฟังธรรมะเลยจะรู้อย่างนี้ไหม
7: เนี่ยครับผมว่าตรงนี้ชัดมากเลยที่ท่านพราหมณ์เนี่ยท่านกล่าวนะครับว่าพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้า

0: เป็นแสงสว่างที่บอกทางแก่คนลงหรือเปล่า
1: ครับเป็นแสงสว่างก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นครับท่านอาจารย์ในข้อความที่ดูเหมือนหลากหลายเนี่ยตั้งแต่ว่าหงายของที่คว่ำเนี่ยท่านก็เอาตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าจมอยู่ในอสัตธรรมคือกิเลสอกุศลนะครับกว่าที่จะหงายมาเป็นกุศลเนี่ยก็อกุศลก็หนักนะครับที่จะหงายมาเนี่ยก็ต้องอาศัยพระธรรมที่ทรงแสดงนี่แหละที่จะเป็นปัจจัยให้กุศลเกิดแล้วก็พ้นจากอกุศลขึ้นมาบ้างนะครับแม้ในขณะที่ฟังธรรมเนี่ยก็มีกุศลเกิดนิดหน่อยนะครับถ้ามีปัญญาก็ค่อยๆหงายขึ้นตามลำดับแล้วท่านก็มาพูดถึงการเปิดของที่ปิดแล้วก็บอกทางแก่คนหลงนะโดยลำดับจริง
0: ๆความอะไรไว้มีอะไรที่ถูกความไว้มีอะไรที่ถูกปิดไว
1: ้ก็คือความไม่รู้สภาพธรรมะซึ่ง
0: ตัวธรรมะซึ่งกำลังมีเดี๋ยวนี้เองค่ะไม่มีใครเปิดเผยไม่มีใครบอกไม่มีใครชี้ทางหนทางที่ทำให้รู้ความจริงพระชนพระธรรมทั้งหมดก็บอกทางแก่คนหลงพระชนการที่จะกล่าวถึงความเข้าใจผิดความเห็นผิดต่างๆนะคะก็คือบอกทางแก่คนหลง
1: ครับท่านอาจารย์ครับก่อนการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคนะครับก็มีผู้ที่พยายามค้นหาทางที่จะดับกิเลสไปนอนบนตะปูก็มีครับท่านอาจารย์ไปปฏิบัติอย่างโคก็มีอย่างสุนัขก็มีนะครับแต่เมื่อมีการตรัสรู้แล้วผู้ที่มีปัญญารู้ว่านั้นไม่ใช่หนทางแม้ปัญจวัคคีย์ก็นิยมการทรมานตนเองเมื่อวันก่อนก็มีผู้ที่ไปสำนักปฏิบัติแล้วท่านก็ปรารภว่าที่ไปเนี่ยไม่ได้สบายเลยนะแต่ว่าเพื่อการที่จะเป็นคนดีขึ้นจึงไป
0: ค่ะไปเพราะต้องการใช่ไหมคะถ้าไม่ต้องการก็ไม่ไปติดข้องต้องการดีหรือเปล่า
1: ไม่ดีแต่ไม่รู้คร
0: ับ แล้วจะเป็นคนดีได้ยังไงในเมื่อไปด้วยความไม่รู้ไปด้วยความต้องการแล้วบอกว่าไปเพื่อจะเป็นคนดีที่ไปก็ไม่ดีแล้วค่ะ
1: แต่เขาคิดว่าจากการที่เคยฆ่าสัตว์หรือเคยมีวาจาไม่ดีก็เหมือนว่าดีขึ้น
0: อยู่ตรงนั้นไม่มีใครจะไปว่าใคร
1: กลับมาช่วงแรกๆของการที่กลับมาก็ดูเหมือนว่าดีขึ้น
0: เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอว่าใครทุกวันหรือเปล่าฆ่าสัตว์ทุกวันหรือเปล่าก็แล้วแต่เหตุปัจจัยก็เหมือนเดิมจะอยู่ที่ไหนก็เหมือนเดิมคือเป็นธรรมะ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าพิจารณานะครับว่าก่อนการตรัสรู้ก็มีผู้เดินทางผิดอย่างนี้แล้วก็สอนกันนะครับเมื่อมีการตรัสรู้แล้วก็ยังจะไปเดินตามทางผิดเหล่านี้อีกทำไม
0: เพราะไม่รอบรู้ในปริยัติไม่แทงตลอดในปริยัติ
2: ครับท่านอาจารย์ครับขออนุญาตสนทนาสอบถามท่านอาจารย์เพิ่มเติมท่านอาจารย์ครับพอดีก็เป็นประเด็นต่อเนื่องที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวอยู่เสมอในเรื่องของการกล่าวความจริงครับท่านอาจารย์ครับว่าสำนักปฏิบัติธรรมเป็นสำนักที่ทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็คือเป็นการบอกทางแก่คนหลงทางหรือเปล่าซึ่งก็เป็นความจริงที่จะทำให้ได้เข้าใจอย่างถูกต้องครับท่านอาจารย์ครับแต่ทีนี้ในเมื่อยังศึกษาพระธรรมยังไม่มากพอได้ฟังว่าสภาพธรรมะมีอยู่ทุกขณะมีอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าเป็นที่สำนักปฏิบัติเขาก็อ้างว่าในเมื่อมีทุกที่ก็เลยไปสำนักปฏิบัติครับท่านอาจารย์ครับ
0: ไปทำอะไร
2: ไปนั่งไป
0: นั่งทำไม
2: ก็คิดว่าจะเข้าใจธรรมะครับ
0: นั่งแล้วเข้าใจธรรมะก็ดีสิคะไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอนอยู่ดีๆก็ไปนั่งแล้วก็เข้าใจธรรมะ
2: คือในความคิดความเห็นของผู้ที่ไม่เข้าใจครับท่านอาจารย์ครับทีนี้กับผมก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์จากที่ได้ฟังเมื่อวานที่กล่าวถึงว่าฟังพระธรรมไม่เข้าใจจะได้ไม่ไปทำอะไรที่ผิดที่ไม่ทำให้เข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงท่านอาจารย์ครับความสำคัญของปัญญาเนี่ยครับมีตั้งแต่ขั้นการฟังจริงๆครับท่านอาจารย์ครับว่าทำให้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรก็จะไม่ไปทำในสิ่งที่ผิดครับ
0: ถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
3: ท่านอาจารย์ครับพูดถึงขณะนี้ก็มีนั่งแล้วทำไมจะต้องไปนั่งอีกทำไมฟังที่นี่ก็มีที่นั่งนะมีการฟังพระธรรมด้วยแสดงว่าไม่ได้สนใจเรื่องการเข้าใจธรรมะแต่ว่าสนใจเรื่องการนั่งการนั่งแล้วจะรู้ธรรมะ

0: แต่ไม่ได้สนใจพระธรรมแต่ไปสนใจเรื่องนั่ง
1: แล้วยังต้องมีวิธีนั่งด้วยใช่ไหมคะ
2: ครับตามแต่ละสำนักที่จะกำหนดขึ้นมาครับ
1: แล้วก็มีวิธีเดินด้วย
2: มีครับ
1: ไม่มีในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2: ครับกราบท่านอาจารย์ครับถ้าได้ศึกษาแล้วก็ได้ค่อยๆไตร่ตรองในเหตุในผลในความเป็นจริงก็พอที่จะเข้าใจได้ครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่าแม้ว่าพระธรรมเนี่ยครับจะเป็นเรื่องยากละเอียดลึกซึ้งแต่ถ้าหากว่ามีความตั้งใจมีความสนใจใฝ่ใจที่จะศึกษาจริงๆก็ความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นอย่างแน่นอนครับก็พอดีก็มีข้อความหนึ่งที่ผู้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงในส่วนนี้ที่ถามท่านอาจารย์ว่าความยากจะทำให้ผู้คนถอยห่างจากพระพุทธศาสนาหรือไม่ครับซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยว่าผู้นั้นต้องการที่จะเข้าใจหรือเปล่าถ้าถอยห่างแสดงว่าไม่ต้องการที่จะเข้าใจธรรมะ
3: ขอกลับเรียนถามท่านอาจารย์ว่าห้องกรรมฐานเนี่ยหนูก็ไปสร้างไว้แล้วแล้วคนเห็นผิดเนี่ยเขาก็เข้าไปปฏิบัติประพฤติผิดอย่างนี้แล้วจะเป็นโทษอะไรหรือไม่ตรงนั้นนะคะ
1: ค่ะความเห็นผิดเป็นโทษแน่นอน
3: แต่ทีนี้หนูรู้ว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเราศึกษาถูกก็พ้นจากความเห็นผิดได้แต่ทีนี้ตรงที่ว่าเราสร้างวัตถุไปแล้วตรงนั้นน่ะเราจะมีหนทางแก้ไขยังไง
1: เหมือนพระที่บวชแล้วก็อาบัติใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับคฤหัสถ์จะทำยังไงก็ศึกษาธรรมะให้เข้าใจจริงๆค่ะแล้วก็รู้ว่าถูกคืออย่างไรผิดคืออย่างไรต่อไปค่ะไม่ใช่เราทั้งหมดค่ะความเห็นผิดก็ทำให้เป็นอย่างนั้นแต่เมื่อมีความเห็นถูกแล้วก็จะไม่ทำสิ่งที่ผิดอย่างนั้นอีกต่อไป
3: อย่างนี้ที่สร้างไปแล้วก็แล้วกันไป
1: จะทำยังไงคะจะปลงอาบัตินะฮะได้ไงคะไม่ทราบคุณธิดารัตน์มีความเห็นว่าไงคะ
4: ค่ะก็เหมือนกับของที่สละไปแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ต้องไปคิดถึง
1: คงไม่ได้ไปสอนเขาให้ไปปฏิบัติใช่ไหมคะเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วที่เขาไปปฏิบัติเขาก็ไปเองตามความเห็นผิดของเขาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ไปยับยั้งไม่ให้เขาไปก็ไม่ได้ถึงไม่มีห้องเขาก็ไปอยู่บนภูเขา
3: คือที่นี่พอกล่าวถึงเรื่องไปห้องปฏิบัติหรือไปปฏิบัติหนูก็จะคิดถึงเรือนกรรมฐานที่สร้างไว้ว่าโอ้โหเปิดโอกาสให้ผู้ได้เข้าไปประพฤติผิด
1: แต่เข้าไปเพราะความเห็นผิดของเขาค่ะไม่ใช่คุณบุตรกรชักชวนเขาว่าฉันสร้างสำนักปฏิบัติห้องหนึ่งเรือนหนึ่งนะคะคุณไปปฏิบัติที่บ้านที่ดิฉันสร้างไว้ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นที่เขาไปใครก็ไม่รู้ทั้งหมดที่มีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจึงได้กล่าวถึงสำนักปฏิบัติเป็นการทำลายพระศาสนาเพื่อคนจะได้เข้าใจถูกต้องเหมือนบอกทางแก่คนหลงค่ะคุณคำปันมีความเห็นว่าไงคะจะไปเอาคืนหรือเปล่า
2: ครับท่านอาจารย์ครับก็ค่อยๆสะสมความเข้าใจแน่นอนครับว่าเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วย่อมไม่มีเจตนาย่อมไม่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นไปประพฤติปฏิบัติผิดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเข้าใจนะครับแต่ถ้าหากว่าแต่ละคนที่สะสมมาที่จะมีความประพฤติอย่างไรก็ตามความเป็นไปของผู้นั้นนะครับแต่สำหรับผู้ที่เข้าใจธรรมะนะครับมีจุดประสงค์ที่สำคัญก็คือมีความมุ่งหวังมีความปรารถนาดีที่จะให้ทุกคนได้เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงไม่มีเจตนาที่จะมุ่งร้ายต่อผู้อื่นเลย
1: ค่ะคุณบุษกรอยากจะทำอะไรสักอย่างที่รู้ว่าทำไปแล้วผิดใช่ไหมคะก็ไปหาคนที่เขากำลังปฏิบัติบอกเขาให้รู้ว่านี่ไม่ใช่หนทางปฏิบัติ
3: คือพูดไปแล้วเขาจะไม่ค่อยเชื่อท่านอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นเขาไปเพราะเขาเห็นผิดไม่ใช่เราชักชวนไปเราก็ได้แก้ไขแล้วคือว่าไปหาเขาเล่าความจริงให้ฟัง
3: แบกนะบุคคลเหล่านี้เขาจะไม่ฟัง
1: ค่ะไม่ฟังก็ไม่ต้องไปรู้แล้วว่าเขาไม่ฟังรู้แล้วว่าเขาต้องการไปรู้แล้วว่าเป็นความคิดเห็นของเขาเองเพราะเราได้บอกแล้ว
2: เป็นประโยชน์นะครับที่ได้ฟังความจริงเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับแน่นอนว่าเพราะมีความเข้าใจที่ถูกต้องอันเนื่องมาจากได้อาศัยพระธรรมที่พ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็สามารถที่จะละทิ้งในสิ่งที่ผิดได้แล้วก็มีความมั่นคงจริงใจที่จะศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับว่าพอมีความเข้าใจแล้วย่อมไม่มีความประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นมีความประพฤติปฏิบัติผิดเพราะว่าความประพฤติเช่นนั้นไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะครับมีแต่จะเพิ่มโทษเพิ่มอกุศลเพิ่มความติดข้องเพิ่มความเห็นผิดให้มากขึ้นแต่เพราะอาศัยความเข้าใจถูกเห็นถูกไม่ว่าจะพบใครก็จะมีการเกื้อกูลให้มีความสนใจที่จะศึกษาพระธรรมให้เข้าใจอย่างถูกต้องตามไปด้วยนี่ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งตนเองแล้วก็แก่ผู้อื่นสำหรับผู้ที่เข้าใจธรรมะตามความเป็นจริงครับ
5: ท่านอาจารย์เคยบอกว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยควรที่จะศึกษาทีละคำเพราะถึงจะศึกษามากคำหลายเรื่องหลายคำก็จริงแต่ถ้าเป็นการศึกษาที่รู้ชื่อรู้เรื่องราวแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจความจริงในขณะนี้เนี่ยการศึกษานั้นก็เปล่าประโยชน์ครับ
1: ค่ะทีละคำจริงไหมคะเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังฟังทีละคำถูกต้องไหมคะแต่ว่าฟังแล้วเข้าใจกี่คำไม่ฟังเนี่ยฟังทีละหลายหลายคำไม่ได้หรอกใช่ไหมคะทุกคนก็ฟังทีละคำทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ก็ทีละคำแต่ว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยค่ะมีคำไหนบ้างที่เข้าใจต้องเข้าใจจริงๆนะคะถ้าเข้าใจจริงๆแล้วเปลี่ยนได้ไหมคะ
5: เข้าใจจริงๆแล้วเปลี่ยนไม่ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะคำเดียวคำเดียวจริงๆค่ะธรรมะคืออะไร
5: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริงครับ
1: ค่ะแล้วก็เป็นเราหรือเปล่าเป็นใครหรือเปล่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าและถ้าไม่เกิดขึ้นจะมีไหม
5: ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ไม่มีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้ว่าขณะนี้นะคะทุกอย่างที่ปรากฏว่ามีต้องเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดไม่มีแน่ทุกอย่างเลยค่ะไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวถูกต้องไหมคะนี่คือจะเข้าใจคำเดียวไงคะนี่คือจะเข้าใจคำว่าธรรมะคำเดียวให้ชัดเจนให้ถูกต้องจนกระทั่งสามารถถึงความเป็นพระอรหันต์ได้เพราะว่าทุกอย่างแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งทางนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าศึกษาทีละคำก็รู้ความเป็นธรรมะทั้งหมดเช่นธรรมะคำเดียวนี่นะคะต้องพูดถึงสิ่งที่มีจริงถ้าไม่มีจริงเสียเวลาพูดไหมคะ
5: เสียเวลาครับ
1: ค่ะเพราะฉันพูดเรื่องสิ่งที่มีจริงเคยรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงหรือเปล่า
5: ก่อนศึกษาก็ไม่เคยรู้เลยฮะ
1: ค่ะถ้าไม่ได้มีการฟังพระธรรมจากการตรัสรู้และทรงแสดงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครก็รู้ไม่ได้ใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: หรือใครคิดเองได้ว่าธรรมะเดี๋ยวนี้คือสิ่งที่กำลังปรากฏจริงๆมีจริงๆทุกอย่างที่มีจริงคำว่ามีจริงก็คือว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในคำว่าธรรมะ
5: และเหตุใดการศึกษาหลายๆคำหลายๆเรื่องหลายเรื่องราวเนี่ยจึงไม่เป็นเหตุให้เข้าใจความจริงในขนาดนี
1: ้ก็ทีละคำทั้งนั้นนะคะตอนนี้เข้าใจคำว่าธรรมะแล้วนะคะ
5: ครับ
1: ต่อไปธรรมะที่มีเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ไม่รู้ใครรู้
5: ต้องเป็นผู้มีปัญญามากนะฮะ
1: ใครคะ
5: ก็เช่นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
1: พระเจ้าเราฟังคำของใคร
5: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
1: แล้วเราจะค้านคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหม
5: ก็ไม่กล้าค้านแน่นอนฮะ
1: เพราะอะไร
5: เพราะว่าเป็นความจริงที่เกิดจากการตรัสรู้ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้ากี่ชาติก็ตามนะคะได้ฟังคำนี้ไม่ลืมทุกชาติเพิ่มขึ้นเข้าใจเพิ่มขึ้นในสิ่งที่มีจริงว่าสิ่งนี้แหละไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อะไรเลยยากแสนยากที่จะละทิ้งความเคยชินนะคะที่สะสมมานานมากว่าสิ่งที่มีเนี่ยเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนไม่เห็นดับไปเลยสักอย่างเดียวแต่วันนี้คือคนที่ไม่ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่ได้ไตร่ตรองแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าความจริงนี้นะคะวันหนึ่งผู้ที่เห็นคุณของพระธรรมเท่านั้นที่จะค่อยๆสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงตามที่พระองค์ทรงแสดงและได้ทรงตรัสรู้คนอื่นรู้ตามได้จึงเป็นสาวกแต่ไม่ใช่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือฟังธรรมะและผู้ที่อบรมเจริญปัญญาไม่ท้อถอยเลย พราะรู้ว่าสิ่งนี้มีแน่ๆเป็นอย่างนี้แน่ๆแต่ขณะนี้ยังไม่รู้ก็ต้องฟังต่อไปซึ่งยากที่สุดค่ะเพราะเหตุว่าเดี๋ยวนี้นะคะถ้ากล่าวถึงขันธ์ 5มาอีกคำแล้วใช่ไหมคะเป็นธรรมะหรือเปล่า
5: ขันธ์ 5ก็เป็นธรรมะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นจะมีอะไรพ้นจากธรรมะไหม
5: ไม่มีครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้มีไหม
5: มีครับ
1: ค่ะปรากฏเป็นที่ตั้งของการยึดถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: อุปาทานะยึดมั่นเหลือเกินว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเมื่อไหร่นะคะจะค่อยๆ คลายความยึดมั่น
6: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

0: สละอะไรได้บ้างการสละต้องด้วยปัญญาที่ไม่ใช่เราเริ่มจากการสละแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆจนกว่าที่จะเป็นการละของบรรพชิตที่ต้องสละทุกอย่างแบบคฤหัสถ์จากการสนทนาปฐมอปริหานิยสูตรที่มสพ18มีนาคม2560
1: เสียสละคำนี้ลึกซึ้งแค่ไหนสละกิเลสสละความติดข้องเพราะรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นไปในสังสารวัฏไม่รู้จบแม้สิ่งเล็กสิ่งน้อยอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นผู้มีปัญญาไม่ละโอกาสที่จะพิจารณาว่าสามารถสละได้ไหมแล้วก็ยังต้องไม่ใช่ได้ความเป็นเราต้องรู้จริงๆว่าขณะนั้นไม่ใช่เราแค่สละอาหารสักมื้อหนึ่งไม่เอามื้อใหญ่เอามื้อเล็กๆเพราะว่าบางคนมื้อค่ำไม่บริโภคมื้อบ่ายหลังเที่ยงหิวอร่อยถูกเชื้อเชิญขยันขยอสักคำหนึ่งแค่คำเดียวสละไหมแล้วยังไงคะบรรพชิตแค่นี้ค่ะจากคฤหัสถ์ธรรมดามากมายกว่านี้มากชีวิตคฤหัสถ์ถ้าจะขัดเกลากิเลสไม่ต้องบอกใครสละเองสิคะนิดๆหน่อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าของซึ่งคนอื่นชอบให้ได้ไหมเราก็ชอบเหมือนกันแต่ให้ได้ไหมยังไม่ต้องสละหมดเลยค่ะทรัพย์สินเงินทองอะไรแค่หนึ่งเดียวลองดูไหวไหมแล้วยังไงคะจะไปเป็นบรรพชิตสละหมดทุกอย่างทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงทั้งหลายทั้งหมดเลยเพื่ออุทิศชีวิตแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์
2: ท่านอาจารย์กล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาที่จะเห็นว่าการบริโภคที่เพียงที่จะให้อัตภาพเป็นไปที่จะไม่โภคเช่นหลังวิกาลเนี่ยคือยังไงครับปัญญาที่จะเห็นตรงนั้นเป็นยังไงครับท่านอาจารย์
1: ค่ะรู้ว่าติดข้องหรือเปล่าที่จะบริโภค
2: ก็ยังติดข้องอยู
1: ่สละมั้ยนิดเดียวติดข้องตรงนั้นยังมีเยอะที่ไม่ได้สละแค่นิดเดียวตรงนั้นน่ะคำนึงสละแม้คำเดียวก็ไม่บริโภค
2: ครับถ้าอร่อยก็ยากจะสละได
1: ้จะสละทรัพย์สมบัติของคฤหัสถ์คิดดูว่าไม่ใช่แค่คำข้าวหรืออาหารหนึ่งคำสละกว่านั้นเท่าไหร่คฤหัสถ์จึงเคารพกราบไหว้ในพระภิกษุผู้รู้จักตนเองตามความเป็นจริงจึงขอดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยขอบรรพชาอุปสมบทเพื่อที่จะประพฤติตามไม่ใช่เพื่อที่จะไม่ประพฤติตามก็ต้องเข้าใจความถูกต้องว่าภิกษุคือใครไม่ใช่ใครก็อยากบวชและเป็นภิกษุนั่นไม่ใช
2: ่คฤหัสถ์เนี่ยเต็มไปด้วยความพอใจเป็นความกล้าหาญที่จะสละได้
1: และยิ่งกว่าอาหารนะคะนี่แค่คำเดียวนะคำเดียวจริงๆยังไม่ได้และสิ่งที่มากกว่านั้นผูกพันมากกว่านั้นสละได้ไหมธรรมะไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นเรื่องจริงและเรื่องตรงที่จะต้องเห็นกิเลสตามความเป็นจริงว่ามากมายมหาศาลเหมือนสิ่งที่อยู่ใต้มหาสมุทรถูกปกปิดไว้มองไม่เห็นเลยเพียงแค่อะไรโผล่ขึ้นมาจึงเห็นลองไม่โผล่สิเห็นไหมเราไม่มีอาหารที่ชอบสิโลภะจะปรากฏไหมเราไม่มีคำหยาบคายจะโกรธไหมเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างมีเพียบมากมายหนาหนักแน่นเน่าเหม็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในจิตแต่เพราะเหตุว่าเป็นธาตุรู้ไม่มีกลิ่นไม่มีรูปร่างก็มองไม่เห็นว่ามากมายระดับไหนแล้วก็ไม่สะอาดระดับไหนก็ประมาทที่จะไม่ประมาทจริงๆก่อนอื่นสะสมมาอย่างไรรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ฝืนยิ่งกว่านั้นก็คือว่าไม่ใช่เรายิ่งกว่าการเพียงแค่สละคำนั้นวันนั้นไม่แต่ยังเป็นเราสละอะไรจะยากกว่าสละความเป็นเราต้องเป็นปัญญาจริงๆค่ะได้ฟังบ่อยมากธรรมะทั้งหลายไม่ใช่เราปัญญาแค่ไหนกับอาหารกำลังอยู่ตรงหน้าตอนบ่ายหนึ่งคำปัญญาแค่ไหนกว่าจะรู้ว่าแม้โลภะขนาดนั้นก็ไม่ใช่เราถ้าจะบริโภคก็ไม่ใช่เราจะไม่ก็ไม่ใช่เราเราหมดเลยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทุกวันในสังสารวัฏความเข้าใจขณะนี้เกิดท่ามกลางอกุศลคิดดู กว่าจะเจริญกว่าจะเติบโตกว่าจะไม่ใช่เราจริงๆต้องอาศัยความมั่นคงซึ่งเป็นบารมี10ขาดไม่ได้สักบารมีเดียวแม้แต่เนคขมะไม่ต้องไกลอาหารคำเดียว
2: เนคขมะคือสละทุกอย่างครับแต่ว่าแม้ในชีวิตประจำวันคือสละเล็กๆน้อยๆก็ยังยาก
1: ยังไม่รู้ความหมายของคำว่าสละก็จะสละใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วสละได้ทุกวันแม้แต่สละเวลาแห่งความเพลิดเพลินฟังธรรมะก็สละก็ไม่รู้ความดีที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งสละทั้งนั้นจึงได้กล่าวว่ากุศลทั้งหมดเป็นเนคขมะ

0: พราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเขลามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัดจึงไม่ใช่สัตว์บุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัย
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุกินบริหารวนเขต
2: ปักกินนกะธรรมตอนที่1689สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่12มกราคมพุทธศักราช2553
3: ผู้ที่ทรงตรัสรู้รู้ความจริงว่าเป็นธาตุหรือสิ่งที่มีจริงอย่างหนึ่งมีจริงๆค่ะแต่จะปรากฏก็ต่อเมื่อสามารถมีจักขุปสาทะอยู่กลางตาที่เราเรียกว่าตาเนี่ยนะคะความจริงเป็นรูปพิเศษที่ต่างกับรูปอื่นต่างกับรูปแข็งต่างกับรูปหวานต่างกับรูปเสียงเพราะว่ารูปนี้ที่อยู่กลางตาเนี่ยสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นกระทบอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะต้องมีตาและเราก็พูดว่าคนตาบอดมองอะไรไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ใช่คนตาบอดก็สามารถที่จะเห็นเมื่อไหร่คะเมื่อจิตซึ่งอาศัยการกระทบกันของสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้นะคะกับตาคือจักขุปสาทะแล้วก็มีธาตุที่สามารถที่จะอาศัยตาและสิ่งที่ปรากฏนี่ค่ะเกิดขึ้นกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะนี่คือธรรมะต้องเดี๋ยวนี้นะคะจะเข้าใจธรรมะเวลาพูดถึงเห็นเนี่ยทำไมเราไม่เข้าใจเพราะเราคิดเรื่องอื่นค่ะแต่กำลังมีเห็นไม่คิดเรื่องอื่นเลยนะคะมีเห็นตรงเห็นเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นนั่นคือการเริ่มต้นที่จะรู้ความจริงของธรรมะซึ่งไม่ง่ายที่จะทำให้สามารถที่จะรู้เฉพาะเห็นจริงๆที่กำลังเห็นแต่ว่าถ้ามีการเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนะคะก็จะรู้ว่าแม้กำลังเห็นอย่างนี้ค่ะคิดเรื่องอื่นก็ไม่ใช่กำลังเข้าใจสิ่งที่กำลังเห็นต่อเมื่อไหร่นะคะเห็นแล้วฟังเรื่องเห็นและกำลังเริ่มเข้าใจขณะที่เห็นจริงๆนั่นคือการศึกษาธรรมะที่แท้จริง
4: ท่านอาจารย์ก็ย้ำเสมอว่าธรรมะเนี่ยมีลักษณะแต่ว่าการที่ต้องกล่าวชื่อเนี่ยก็เพื่อให้รู้ว่าลักษณะต่างๆกันเช่นเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาได้ยินไม่ใช่เห็นประมาณว่าอย่างนี้ว่าลักษณะต่างๆของธรรมะเนี่ยก็ต้องใช้ชื่อใช้คำมาอธิบายเพื่อเข้าใจแต่ในหมู่ผู้ศึกษารวมทั้งตัวดิฉันเองด้วยเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปติดในชื่อในพยัญชนะเนี่ยก็จะข้ามลักษณะของสภาพธรรมที่ปรากฏให้รู้ไปเลยดูเหมือนว่าตรงนี้จะค่อนข้างเป็นปัญหาเครื่องกั้นที่ทำให้ไม่น้อมไปสู่ที่จะเข้าใจลักษณะสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏ
3: ทราบไหมคะว่าเพราะอะไรต้องมีเหตุค่ะสภาพธรรมะเกิดระดับแต่ว่าไม่เคยรู้ค่ะในลักษณะที่มีจริงๆที่เพียงปรากฏแล้วก็ชินต่อการที่คิดทุกคนเนี่ยค่ะคิดพอเห็นแล้วก็คิดมีไหมคะที่เห็นแล้วไม่คิดได้ยินแล้วก็คิดมีไหมคะที่ได้ยินแล้วไม่คิดมีใครบอกว่าไม่คิดบ้างคะไม่มีเลยนะคะแสดงเห็นว่าเราอยู่ในโลกของความคิดมานานแสนนานโดยไม่รู้สภาพธรรมะที่ทำให้เกิดคิดค่ะถ้าไม่มีการเห็นจะคิดถึงอะไรแต่พอเห็นแล้วนะคะคิดถึงอะไรคิดถึงสิ่งที่เห็นก่อนโดยเราไม่รู้สึกตัวเลยนะคะมิฉะนั้นเราจะไม่รู้ว่าขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแต่ไม่ใช่มีเฉพาะสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นค่ะมีคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏเร็วสุดที่จะประมาณได้ทำให้เข้าใจว่ากำลังเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเห็นดอกไม้คิดหรือเปล่าคะเห็นคนถ้าไม่คิดดอกไม้กับคนเนี่ยต่างกันไหมคะเพราะว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏสีต่างๆสีดำสีเหลืองสีเขียวสีแดงที่ไหนก็มี ช่ไหมคะแต่ว่าสีดำสีเหลืองสีเขียวสีแดงพร้อมกับรูปร่างสันฐานทำให้เกิดความคิดว่าดำนี่เป็นคิ้วดำนั่นเป็นไมโครโฟนหรือว่าดำนี่เป็นแว่นตาก็แล้วแต่ความคิดทั้งที่เป็นสีเดียวกันแต่ความคิดและความจำซึ่งเริ่มตั้งแต่เกิดขณะที่เพิ่งเกิดเนี่ยจำสิ่งที่ปรากฏทางตาว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่ได้แต่มีเห็นแต่พอบ่อยๆเข้าจำได้ไหมคะเริ่มจำได้แล้วว่าเห็นอะไรแต่ยังเรียกไม่ได้เลยยังพูดไม่ได้แต่จำได้ก่อนว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่ายิ่งโตก็ยิ่งรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องก็ยิ่งมากเด็กๆ กับเราเนี่ยเปิดวิทยุก็ได้ยินเรื่องเดียวกันนะคะผู้ใหญ่เรื่องมากกว่าเด็กไหมคะเด็กไม่รู้เลยค่ะว่าเขาพูดเรื่องอะไรเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการทำอาหารหรือว่าวิชาการต่างๆเด็กก็ไม่รู้นะคะเพียงแต่ได้ยินแล้วก็ผ่านหูไปแต่ว่าคนที่โตแล้วเนี่ยค่ะความจำก็มากความคิดก็มากเพราะฉะนั้นเรื่องก็มากด้วยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าที่ว่าเป็นเราเนี่ยที่จริงก็คือเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุที่มีจริงๆแต่ในความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับว่ามีแล้วแต่ตามความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมสภาพธรรมะใดๆก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขณะนี้นะคะถามว่าเห็นไหมตอบว่าไงคะค่ะถามว่าคิดหรือเปล่าก็คิดแต่คิดต้องไม่ใช่เห็นเพราะว่าถึงแม้ไม่เห็นก็ยังคิดได้เพราะจำสิ่งที่เคยเห็นและแต่ว่าจะจำสิ่งที่ปรากฏทางตานะคะก็คิดเป็นเรื่องต่างๆรูปร่างต่างๆสันฐานต่างๆอย่างคนที่วาดรูปเนี่ยค่ะเขาจะคิดเรื่องอะไรคะก็ต้องคิดถึงสีรูปร่างต่างๆใช่ไหมคะที่เคยเห็นพอคนที่ได้ยินเสียงจำเป็นนักดนตรีเขาจะคิดเรื่องการวาดรูปไหมคะเขาก็ไม่คิดเขาก็คิดถึงเรื่องเสียงต่างๆนะคะดนตรีต่างๆไม่มีวันจบค่ะจะต้องมีนักดนตรีแล้วก็มีเสียงไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีการได้ยินเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็มาจากการเห็นก็ทำให้คิดเรื่องรูปร่างสันฐานต่างๆทางหูก็ได้ยินเสียงทางจมูกก็ได้กลิ่นพอได้กลิ่นแล้วก็มีผู้ปรุงน้ำหอมกลิ่นต่างๆอีกเป็นไปตามกลิ่นที่มีพอได้รสอาหารหลากหลายมากมายนานาชาตินานารสนะคะก็มาจากความคิดค่ะเรื่องของรสทางกายก็มีการกระทบสัมผัสนะคะมีการปรุงแต่งรูปร่างลักษณะความเย็นความร้อนของบ้านของห้องสารพัดอย่างทางใจก็ทั้งหมดนะคะคิดนึกหมดด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะกล่าวถึงขณะแรกของจิตที่เกิดในโลกนี้ชาตินี้ที่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยต้องต่างกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะไม่มีชีวิตคือไม่มีจิตไม่มีสภาพรู้ไม่มีธาตุรู้อย่างเราเห็นดอกไม้นะคะดอกไม้คิดอะไรไม่ได้ไม่รู้ได้ซ้ำว่าตัวเองเป็นดอกไม้นะคะมีแต่แข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนแล้วก็มีกลิ่นถ้าจะชิมก็มีรสด้วยนี่ก็เป็นแต่เพียงสิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีธาตุรู้ที่เราใช้คำว่าไม่มีวิญญาณเพราะคำว่าวิญญาณหรือคำว่าจิตหรือคำว่าธาตุรู้เนี่ยความหมายเดียวกันซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ในขณะนี้ค่ะมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่รู้อะไรแข็งรู้อะไรไหมคะถ้ามีใครกระทบแข็งเจ็บไหมคะแข็งโกรธไหมเพราะแข็งไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เสียงเพราะนะคะคนจะชมว่าเสียงเพราะเสียงรู้สึกปลาบเริ่มยินดีไหมคะเพราะเสียงไม่รู้อะไรเลยใครจะติว่าเสียงไม่เพราะนะคะเสียงก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเสียงก็ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ค่ะมีลักษณะที่ต่างกันเป็นสองอย่างใหญ่ๆคือสภาพอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่ว่าอีกสภาพหนึ่งซึ่งถ้าโลกมีแต่เพียงสิ่งที่มีทั้งนั้นเลยเย็นก็มีร้อนก็มีรสก็มีกลิ่นก็มีเสียงก็มีแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรเลยนะคะก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้มีแต่เฉพาะธาตุที่เป็นรูปธรรมที่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้ยังมีอีกธาตุหนึ่งบังคับไม่ให้เกิดได้ไหมเมื่อมีปัจจัยจะเกิดธาตุชนิดนี้ต่างกับรูปธาตุซึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยนะคะเ พราะว่าธาตุนี้ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะมองก็ไม่เห็นจับต้องก็ไม่ได้แต่เมื่อเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่รู้ไม่ได้เลยขณะนี้ก็มีธาตุนั้นนะคะคือเห็นเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ว่ามีอะไรกำลังปรากฏให้เห็นเพราะกำลังเห็นสิ่งนั้นแต่เมื่อเห็นเกิดแล้วจะบอกว่าไม่เห็นเนี่ยไม่ใช่คนที่ตรงแต่เมื่อเห็นเกิดแล้วนะคะก็เห็นกำลังมีจริงๆขณะนี้แล้วเห็นอะไรคะก็เห็นสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเท่านั้นเองค่ะจะเห็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเห็นเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่เห็นกำลังเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้โดยไม่ต้องเรียกอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะมีธาตุสองอย่างคือรูปธาตุไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยที่ตัวมีไหมคะกระทบแข็งรู้อะไรไหมคะแข็งที่ไหนไหนในโลกกี่โลกแข็งรู้อะไรไม่ได้เลยนี่คือธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นแข็งมีจริงเกิดเมื่อไรที่ไหนไม่ใช่สภาพรู้แต่ที่จะรู้ว่าแข็งมีเพราะมีธาตุรู้ที่เกิดขึ้นรู้แข็งขณะนั้นไม่ได้รู้เสียงเพราะเสียงไม่ได้แข็งขณะนั้นไม่ได้รู้สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่ลักษณะของแข็งเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เองพิสูจน์ความเป็นธรรมะได้แข็งมีจริงๆเมื่อไรคะเมื่อมีสภาพที่กำลังรู้เฉพาะแข็งตรงแข็งไม่ใช่พูดเปล่าๆพูดลอยๆว่าแข็งมีแล้วก็มีสภาพที่รู้แข็งแต่ในขณะที่แข็งปรากฏแข็งนะคะปรากฏไม่ใช่คิดถึงแข็งแข็งที่ปรากฏเพราะมีสภาพหรือธาตุที่กำลังรู้แข็งเพราะฉะนั้นลักษณะนั้นก็คือชีวิตประจำวันเป็นนามธาตุหรือนามธรรมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีนะคะว่าสิ่งที่มีต่างกันเป็นสองอย่างประเภทใหญ่ๆคือสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นเป็นรูปธรรมและสภาพรู้นะคะไม่ว่าจะเห็นหรือได้ยินหรือคิดนึกหรือสุขหรือทุกข์หรือจำทั้งหมดนี่ค่ะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะรีบร้อนนะคะแล้วก็ข้ามไปไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนแต่ว่ากำลังศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องจิตแต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าขณะนี้อะไรเป็นจิตไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะถ้าอย่างนั้นไม่ชื่อว่าศึกษาธรรมะเพราะเหตุว่าไม่รู้จักธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะจริงๆอยู่ที่ไหนในขณะไหนถ้าจะพูดถึงคำเยอะๆมากเนี่ยนะคะโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจได้ไหมแต่ถ้าเราได้ยินคำไหนแล้วก็เข้าใจคำนั้นขึ้นเราก็จะเข้าใจต่อไปอีกถูกต้องเพราะว่ามีพื้นฐานที่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่รู้จักจิตนะคะได้ยินชื่อก็ไม่มีความหมายอะไรแต่ถ้าเราเริ่มเข้าใจจิตนะคะเวลาที่พูดถึงจิตประเภทต่างๆคือกิจหน้าที่ของจิตเนี่ยแต่ละประเภทก็ต่างๆกันไปเราก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นว่าจิตหลากหลายมากค่ะมีปัจจัยเกิดและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแต่ก็เป็นจิตที่เกิดอีกแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกแต่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดจิตขณะต่อไปนี่คือเรากำลังเริ่มจะเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้และคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยไม่ได้หมายความเฉพาะเกิดและดับเท่านั้นนะคะยังไม่กลับมาอีกเลยจากที่ไม่มีแล้วเกิดมีแล้วไม่มีอีกเลยค่ะเช่นเสียงเมื่อกี้นี้นะคะก่อนที่เสียงจะเกิดขึ้นให้รู้ว่าเสียงนั้นมีก่อนนั้นนะคะก็ไม่มีเสียงนั้นเวลาที่มีเสียงนั้นเกิดแล้วก็ดับไปและเสียงนั้นไม่กลับมาอีกเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเห็นแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกได้ยินเกิดแล้วดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือความหมายของธรรมะที่จะทำให้คลายการที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรามานานแสนนานนะคะเพราะเหตุว่าเข้าใจความละเอียดของธรรมะยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องจิตเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใครจะรู้ได้ง่ายๆแม้ว่ากำลังมีจิตต้องฟังแล้วก็รู้ความต่างของนามธรรมเพราะเมื่อกี้นี้เราพูดถึงธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ว่ามีลักษณะต่างกันเป็นสองอย่างคือธรรมะอย่างหนึ่งไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยใช้คำว่ารูปธรรมแต่ต่อไปก็จะมีความหมายอื่นของรูปธรรมอีกแต่การศึกษาธรรมะนี่ต้องตามลำดับจริงๆนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยน ถ้าหมายความถึงลักษณะที่เป็นธรรมะที่เป็นธาตุที่ไม่รู้อะไรไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นมองไม่เห็นนะคะแต่เพราะไม่รู้อะไรไม่สามารถจะรู้ได้ก็เป็นธรรมะที่เป็นรูปธรรมนี่คือพื้นฐานขั้นต้นแต่ที่โลกวุ่นวายเดือดร้อนเนี่ยเพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่ธาตุที่เป็นรูปธรรมยังมีธาตุรู้ธาตุคิดธาตุจำธาตุสุขธาตุทุกข์นะคะเกิดขึ้นเวลาที่มีปัจจัยจะเกิดจึงเกิดได้แต่ถ้าไม่มีปัจจัยที่จะทำให้เกิดเนี่ยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุรู้นี่ค่ะก็ใช้คำว่านามธาตุหรือนามธรรมนามธาตุหรือนามธรรมนี่นะคะมีสองอย่างเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้สิ่งเดียวกันเพราะเป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่กำลังเห็นนะคะถามว่าเห็นไหมตอบว่าเห็นนะคะไม่ใช่คำอะไรเลยก็ได้แต่ถามว่าชอบไหมไม่ได้ถามว่าเห็นนะคะแต่เปลี่ยนคำถามเป็นชอบไหมจะตอบว่าไงคะตอบได้ค่ะชอบหรือไม่ชอบชอบก็จริงเป็นธรรมะอย่างหนึ่งไม่ชอบก็จริงก็เป็นธรรมะอีกอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยนะคะแสดงถึงธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างจริงๆในขณะที่เห็นหมายความว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะและขณะที่เห็นเนี่ยไม่ต้องไปนึกคิดเหมือนเวลาที่ไม่เห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องย้อนมาคิดว่าเห็นอะไรอย่างถ้าจะคิดถึงเสื้อตัวหนึ่งกำลังเห็นเนี่ยไม่สงสัยเลยเห็นจริงๆแต่พอไม่เห็นแล้วเอ๊ะสีอะไรนะคะปกยังไงมีกระเป๋าหรือเปล่าแขนเป็นยังไงก็เริ่มคิดเพราะไม่ได้เห็นเพราะฉะนั้นขณะเห็นเนี่ยเป็นขณะที่มีสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นจริงๆโดยที่ไม่ต้องคิดเลยก็ปรากฏแล้วขณะนี้กำลังปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นการรู้แจ้งสภาพที่ปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นเป็นลักษณะของธาตุที่ใช้คำว่าจิตตะในภาษาบาลีนะคะธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏพอเสียงปรากฏทุกคนที่มีเสียงนั้นนะคะกำลังได้ยินเสียงนั้นเปลี่ยนเสียงนั้นให้ต่างๆกันไปได้ไหมให้คนนี้ได้ยินอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งได้ยินอย่างได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเสียงนั้นเป็นเสียงที่ทุกคนได้ยินต้องเป็นเสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะแล้วก็หลากหลายด้วยแต่ปรากฏเมื่อไหร่คะเมื่อจิตได้ยินเกิดให้นึกถึงเสียงที่ไม่ได้ยินเนี่ยนึกไปเถอะก็ไม่ใช่เสียงที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเนี่ยไม่ใช่ขณะที่คิดนะคะแต่กำลังรู้แจ้งเสียงที่กำลังปรากฏให้ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นแล้วเสียงนั้นก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยและจิตที่ได้ยินก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นสภาพที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งคือเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะเป็นจิตมีลักษณะของสภาพที่ปรากฏกับจิตนั้นโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยเหนียวเหนอะหนะลื่นพวกนี้ค่ะไม่ต้องเรียกลักษณะนั้นปรากฏแล้วทางกายก็เป็นธรรมะแล้วก็เป็นจิตเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ลักษณะนั้นได้รู้แจ้งแจ่มแจ้งในความเป็นลักษณะนั้นซึ่งไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนี่คือหน้าที่ของจิตนะคะซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏเมื่อจิตเป็นสภาพรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ในภาษาบาลีไม่ได้ใช้ภาษาไทยว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะคะแต่ใช้คำว่าอารัมมณะหรืออาลัมพนะซึ่งคนไทยพูดสั้นๆว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้และสิ่งที่ถูกรู้อะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนะคะที่จิตกำลังรู้เป็นอารมณ์ของจิตด้วยเหตุนี้นะคะเมื่อจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์คือสิ่งที่ปรากฏก็มีคำเรียกจิตหลายอย่างเรียกมณะก็ได้เรียกหทยะก็ได้เรียกปันดระก็ได้โดยคำภาษาบาลีนี่ค่ะจะมีความหมายที่ต่างออกไปซึ่งแสดงลักษณะของจิตเพิ่มขึ้นนะคะเช่นถ้าใช้คำว่าปันดระหมายความถึงผ่องใสตัวจิตเองนะคะเป็นกุศลเป็นอกุศลไม่ได้เลยนะคะเป็นธาตุที่รู้แจ้งอารมณ์แต่จะเป็นกุศลหรืออกุศลตามนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมจิตและดับพร้อมจิตซึ่งใช้คำว่าเจตสิกในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะมีจริงๆนะคะ นามธรรมมีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกจิตไม่จำจิตไม่รู้สึกจิตไม่อะไรเลยค่ะมีหน้าที่อย่างเดียวคือเห็นเป็นใหญ่เป็นประธานในขณะนี้ที่กำลังเห็นเช่นถามว่าเห็นไหมเห็นคือจิตไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏได้ยินไหมได้ยินก็เป็นจิตนะคะกำลังรู้แจ้งเสียงแต่ชอบหรือไม่ชอบนะคะสุขหรือทุกข์หรือว่าสภาพธรรมะอื่นในชีวิตที่เราพูดถึงนะคะฉลาดหรือว่าไม่รู้หรือว่าอิจฉาริษยาหรือว่าเมตตาทั้งหมดนะคะไม่ใช่จิตแต่เป็นสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตจึงเป็นเจตสิกะนะคะธาตุซึ่งเกิดในจิตเกิดพร้อมจิตเจตสิกที่ดีก็มีนะคะเจตสิกที่ไม่ดีก็มีอย่างโลภะความติดข้องมากๆเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุจริตกรรมไม่ได้มีความพอเพียงหรือว่าพอใจในสิ่งที่มีตามมีตามได้เลยใช่ไหมคะอยากจะได้เกินสิ่งที่มีไม่พอใจในสิ่งที่มีเป็นเหตุให้เกิดทุจริตได้เพราะฉะนั้นอกุศลธรรมคืออกุศลเจตสิกมีนะคะเป็นธรรมะฝ่ายไม่ดีเกิดกับจิตขณะไหนจิตนั้นก็เป็นอกุศลจิตถ้าเป็นสภาพธรรมะที่ดีงามโสภณะเจตสิกเกิดกับจิตจิตขณะนั้นก็เป็นโสภณะจิตเราหรือเปล่าคะหรือเป็นธาตุที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันแต่ว่าควรจะรู้ความต่างคือจิตเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ด้วยเหตุนี้ตัวจิตเฉพาะจิตเป็นปันดระผ่องใสไม่นับไม่เนื่องกับเจตสิกเพราะไม่กล่าวถึงเจตสิกกล่าวถึงแต่ลักษณะของจิตเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงอกุศลและจิตเฉพาะตัวจิตนี่ค่ะเป็นปันดระแต่ไม่ผ่องใสเพราะเหตุว่ามีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยจึงเป็นอกุศลและจิตนี่ก็คือการที่เราจะเข้าใจธรรมะคือจิตนะคะแล้วชื่อเนี่ยยังมีอีกใช่ไหมคะเฉพาะชื่อจิตยังเป็นทั้งมณะปันดระหรือว่าหัตถยะเพราะเป็นสภาพที่เป็นภายในหัตถยะนี่นะคะในที่สุดของแต่ละคนแต่ละชีวิตเนี่ยอยู่ที่ไหนในที่สุดเลยค่ะรูปที่ตัวเนี่ยในหรือยังรูปแม้อยู่ที่ตัวนะคะก็มีทั้งภายในและภายนอกแต่ว่านะคะจิตนี่ค่ะไม่มีอะไรจะในยิ่งกว่านั้นลึกที่สุดของความลึกที่เป็นภายในก็คือจิตแม้เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยนะคะก็เกิดกับจิตแต่ตัวจิตเนี่ยค่ะเป็นหัตถยะเป็นภายในจริงๆนี่ก็แสดงว่าสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราไม่ได้รู้ความละเอียดแล้วเราก็ข้ามไปได้ยินชื่อก็อยากจะรู้แล้วว่าชื่อนั้นเป็นอะไรนะคะแต่ธรรมะไม่ใช่ให้ไปจำชื่อหรือว่าให้รู้หน้าที่ของชื่อต่างๆว่าสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตต่างกันยังไงอะไรเกิดก่อนเมื่อไรทางไหนพวกนั้นไม่ใช่เลยนะคะแต่ไม่ว่าเราจะศึกษาโดยการที่ฟังเรื่องราวแล้วก็ค่อยๆเข้าใจตัวจิตว่าเรื่องราวทั้งหมดในพระไตรปิฎกนะคะก็กล่าวถึงความจริงของสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทั้งหมดประเภทต่างๆนั่นเองนะคะอย่างจิตเห็นเนี่ยในอดีตชาติก่อนๆมีไหมคะชาติหน้าจะมีไหมและเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นเพราะฉะนั้นจิตเห็นก็ไม่เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มรู้จักจิตละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริงไม่ใช่เพียงแต่จำชื่อเท่านั้นเพราะเหตุว่าไม่ได้ฟังธรรมะเพื่อจำเรื่องราวบางคนชอบเรื่องราวมากเลยค่ะชอบฟังธรรมะนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะประวัติของท่านพระสารีบุตรประวัติของท่านพระมหาโมคคัลลานะเรื่องราวที่เมืองสาวัตถีอย่างเรื่องราวของพาราณสีก็เราก็ไปชอบเรื่องราวแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ค่ะไม่ใช่ทรงแสดงพระธรรมเพื่อเรื่องราวแต่แสดงให้รู้ความจริงว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้สิ่งที่มีปัจจัยเกิดไม่ให้เกิดเป็นอะไรเกิดเมื่อไรเกิดอย่างไรนะคะก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจากชาติโน้นๆจนกระทั่งถึงชาตินี้แล้วก็ยังถึงชาติต่อๆไปด้วยฟังเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจธรรมะค่ะว่าไม่ใช่เราแต่ถ้าเราไปฟังเรื่องราวนะคะชาติหน้าเราก็ลืมแล้วค่ะไม่ต้องชาติหน้าประเดี๋ยวก็ลืมใครเล่าเรื่องยาวๆให้ฟังเนี่ยจำได้หมดไหมคะยากนะคะคนที่จะจำเรื่องยาวๆได้อย่างละเอียดค่ะแต่ว่าบางคนเป็นอย่างนั้นแต่ก็แค่เรื่องราว วันหนึ่งก็ต้องลืมหรือถึงไม่ลืมขณะที่ไม่คิดถึงเรื่องราวก็ไม่มีละเรื่องราวนั้นก็ไม่มีจะมีชั่วขณะที่คิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจุดประสงค์นะคะไม่ใช่จำคำไม่ใช่จำเรื่องแต่จุดประสงค์เพื่อรู้ว่าขณะนี้ธรรมะที่มีจริงๆเนี่ยค่ะเป็นธรรมะซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพียงชั่วคราวซึ่งแสนสั้นจนกว่าเราจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วก็ฟังเพื่อจะรู้ว่าที่เข้าใจก็คือเข้าใจธรรมะที่กำลังมีขณะนี้นั่นเองฟังจนตายอาจจะไม่เข้าใจอย่างนี
1: ้มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาครอบครัวจงสิทธินันทันตแพทย์ธงชัยนาคพันธ์คุณมาดีแก้วทานังคุณนภาจันทรางสุและคุณขจีรัตน์แก้วทานังผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 17:00 น.ถึง 17:30 น.อุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณแม่ปาหนันบารมีธรรมและคุณบรรยงจงจิตนันและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.คุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปาหนันบารมีธรรมแพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญอุทิศกุศลแด่คุณพ่ออนงศรีสังคุณวิทวัตเสวกาพาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณปู่สงวนเสวกาพาณิชย์คุณย่าไสหุนแซงโง่และคุณยายขนึงนิดเหมพนมคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธตันติวัฒน์พาณิชย์อุทิศกุศลแด่คุณพ่อสว่างและคุณแม่ยุพินมณีไพโรจน
2: ์ปกิณกะธรรมตอนที่1690สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะจังหวัดเชียงใหม่วันที่12มกราคมพุทธศักราช 2553
3: เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะแล้วก็ฟังเพื่อจะรู้ว่าที่เข้าใจก็คือเข้าใจธรรมะที่กำลังมีขณะนี้นั่นเองฟังจนตายอาจจะไม่เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเกิดอีกสะสมบุญที่ได้ฟังมาแล้วนะคะเป็นปัจจัยทำให้มีศรัทธาที่จะฟังอีกค่ะแล้วเมื่อวานนี้เราฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนวันก่อนๆโน้น40ปีนะคะความเข้าใจที่ได้ฟัง40ปีกับวันนี้มากขึ้นแค่ไหนหรือว่าก็คล้ายๆเก่านะคะแต่ก็เพิ่มขึ้นเพราะว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าใจได้โดยง่ายเลยค่ะทั้งๆที่มีเป็นสิ่งที่ยากจนกระทั่งทุกคนที่ศึกษาวิชาการทั้งหมดทุกวิชาพูดอย่างเดียวกันว่าไม่มีอะไรยากเท่าธรรมะเพราะเหตุว่าเป็นการตรัสรู้ความจริงของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะเป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์นายแพทย์นักก่อสร้างนะคะจะไม่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะคิดเรื่องต่างๆจากเห็นบ้างได้ยินบ้างแต่ไม่รู้สภาพธรรมะที่เห็นได้ยินและคิดว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะไม่ใช่เพียงจำชื่อจำเรื่องแต่ให้รู้ความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะที่กำลังฟังความจริงจนกว่าจะรู้ความจริงว่าเป็นธรรมะ
5: อาจารย์ครับมันมีคำอยู่ว่าชีวิตประมวลมาซึ่งกรรมทั้งปวงสะสมมาทุกอย่างถ่ายทอดมาสู่จิตดวงใหม่ก็คือปฏิสนธิจิตตรงนี้เองครับที่คำถามที่ว่าเพราะฉะนั้นคนที่มีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันดำเนินชีวิตก็คือถ่ายทอดไปจากดวงหนึ่งไปสู่ดวงหนึ่งก็คือเหมือนกับถูกกำหนดไว้แล้วนะครับ
3: จิตที่เกิดเนี่ยค่ะหลากหลายมากไหมคะ เกิดในนรกได้ไหมเกิดบนสวรรค์ได้ไหมเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมเกิดเป็นมนุษย์พิการได้ไหมเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่สนใจธรรมะเลยได้ไหมเกิดแล้วก็มีความสุขสบายไปวันวันหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรได้เงินได้ทองมามากมายนะคะแต่ใจไม่สงบไม่ดีเงินทองที่ได้มาเนี่ยช่วยอะไรได้หรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าเหมือนจะมีอะไรนะคะที่กำหนดแต่ว่าธรรมะเป็นธรรมะค่ะธรรมะที่เป็นฝ่ายดีมีธรรมะที่เป็นฝ่ายไม่ดีก็มีไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต่างกับเกิดเป็นนกเกิดเป็นแมวเกิดเป็นปลาถึงแม้ว่าจะอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีโอกาสจะเข้าใจเสียงที่ได้ยินนะคะว่ามีความหมายหรือว่าเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจะไปเข้าใจอะไรที่ไม่ปรากฏค่ะกับสิ่งที่ปรากฏแล้วแล้วก็ไม่เข้าใจเลยและก็จะไม่มีวันเข้าใจถ้าขณะนี้ไม่ได้กำลังเริ่มที่จะเข้าใจก็จะไม่ถึงวันที่สามารถที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆทุกขณะได้เพราะฉะนั้นแม้การเกิดเลือกได้ไหมคะอะไรกำหนดคะไม่ใช่ใครไม่ใช่คนเพราะเหตุว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้ทำแล้วเลือกไม่ได้เลยค่ะทุกคนไม่อยากจะเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตอสุรกายนะคะอย่างน้อยก็เกิดเป็นมนุษย์และมากกว่านั้นก็คืออย่าพิการบ้าใบ้บอดหนวกยิ่งกว่านั้นอีกก็ขอให้มีสติปัญญาสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เพราะว่าปัญญาที่เราเข้าใจนะคะไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงถ้าใครก็ตามบอกว่าคนนั้นมีปัญญาเขาเรียนเก่งเขาคิดอะไรอะไรได้ที่คนอื่นคิดไม่ได้นะคะอาจจะสร้างเครื่องมืออะไรต่างอะไรที่คนอื่นก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้แต่ไม่ใช่ปัญญาที่รู้ความจริงขณะนี้ที่ก่อนจะคิดเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะจำนึกถึงวิชาการต่างๆต้องมีเห็นก่อนต้องมีได้ยินต้องมีได้กลิ่นต้องมีลิ้มรสต้องมีชีวิตจริงๆทุกขณะคนที่มีวิชาทางโลกที่คนอื่นเข้าใจว่าเก่งมากฉลาดมากเนี่ยไม่มีความสุขได้ไหมฆ่าตัวตายได้ไหมเบียดเบียนคนอื่นได้ไหมเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่ปัญญาแน่นอนนะคะเพราะปัญญาจะไม่นำมาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือว่ากุศลกรรมกุศลธรรมทั้งหลายนะคะจะไม่นำมาซึ่งทุกข์โทษภัยใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกับอกุศลกรรมทั้งหลายหรือว่าอกุศลธรรมไม่สามารถจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆสักอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ประณีตที่ปรากฏให้เห็นทางตาหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือสิ่งที่กระทบกายเพราะฉะนั้นต้องมีความมั่นคงนะคะในเรื่องสภาพธรรมะที่เป็นเหตุและผลไม่ใช่ใครจะไปกำหนดค่ะแต่เมื่อกุศลธรรมเกิดเป็นปัจจัยให้จิตนั้นนะคะเป็นไปในการกุศลแล้วก็ผลก็คือว่านำมาซึ่งสิ่งต่างๆเราเกิดมาเนี่ยเราหวังหรือเปล่าว่าเราจะได้สุขได้ทุกข์

เห็นกลิ่นรสอะไรนะคะแต่มีศรัทธาที่จะได้ฟังความจริงได้ฟังธรรมะแต่ในขณะที่กำลังฟังเนี่ยค่ะจิตที่เป็นกุศลต่างกันหรือเหมือนกันหรือมีระดับที่ต่างๆกันไปนี่เป็นเหตุนะคะเพราะฉะนั้นผลหลากหลายมากค่ะด้วยเหตุนี้แม้ปฏิสนธิจิตจะเป็นผลของกุศลกรรมอาจจะเป็นผลของทานหรือผลของศีลหรือเป็นผลของการฟังธรรมะเข้าใจก็ได้ที่ทำให้เกิดเป็นมนุษย์นะคะแต่ว่าความหลากหลายของกรรมที่ได้ทำแล้วประมวลมาซึ่งจะทำให้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยค่ะมีอะไรที่เกิดขึ้นเป็นไปทั้งในทางฝ่ายที่เป็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมก็จะไม่มีใครเลยนะคะที่มีแต่กุศลกรรมอย่างเดียวหรือว่าก็ไม่มีใครที่มีแต่เฉพาะอกุศลกรรมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาที่มีผลของอกุศลกรรมเกิดขึ้นใครทำใครกำหนดคะก็รู้เองใช่ไหมคะเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วทั้งนั้นค่ะถ้าจะตอบคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราตอบได้ใช่ไหมคะเพราะต้องเป็นเราจะเป็นคนอื่นได้ยังไงทำกรรมมาจะให้คนอื่นได้รับผลได้ไหมก็ต้องเป็นคนที่ทำนั่นแหละที่ได้รับผลต้องไม่ลืมว่าธรรมะค่ะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจธรรมะได้ก็คือว่าขณะนี้ไม่ว่าทุกคำถามเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องที่สามารถจะเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนี้อย่างคำถามเรื่องโทสะเมื่อกี้นี้ค่ะโทสะปรากฏให้รู้บ้างหรือเปล่ากำลังพูดเรื่องโทสะและมีตัวโทสะที่กำลังปรากฏหรือเปล่าแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีโทสะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจะมีเรื่องราวมากมายของสภาพธรรมะแต่ตัวธรรมะจริงๆเนี่ยค่ะเมื่อไหร่จะรู้ว่าลักษณะนั้นที่เป็นลักษณะนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เราพอพูดแล้วเข้าใจใช่ไหมคะเราเข้าใจก็เป็นเราอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าใจก็เป็นความเห็นถูกต้องซึ่งเกิดในขณะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะชื่อทั้งหลายเนี่ยก็เป็นธรรมะซึ่งมีจริงๆในขณะนั้นแล้วเมื่อไหร่จะรู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการศึกษากว่าจะเข้าใจถูกต้องว่าเป็นธรรมะเนี่ยค่ะก็ไม่เร็วเลยเพราะว่าเรามัวแต่คิดถึงเรื่องของธรรมะในขณะที่ตัวธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วต่อจากโทสะก็เรื่องโลภะซึ่งรู้ยากกว่าโทสะเพราะเหตุว่าโทสะเนี่ยค่ะผิดปกติเกิดมานะคะวันนี้เห็นปกติก็เป็นโลภะธรรมดาจนไม่รู้สึกแต่พอเกิดความขุ่นข้องหรือความขุ่นใจนิดหนึ่งลักษณะนั้นต่างจากปกติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต่างนะคะนานๆเกิดขึ้นปรากฏก็ยังรู้ว่าไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเวลาธรรมดาโลภะเกิดเนี่ยจะไม่รู้ว่าลักษณะนั้นเป็นธรรมะชนิดหนึ่งแต่พอโทสะเกิดก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนะคะแต่เป็นเราซึ่งผิดจากเดิมคือแทนที่จะสบายใจธรรมดาก็กลายเป็นขุ่นใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะก็เป็นธรรมะก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดแล้วก็มีจริงๆนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าขณะนั้นเป็นธรรมะตามที่ได้ฟังเรื่องธรรมะโลภะเป็นธรรมะโทสะเป็นธรรมะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นธรรมะฟังจนจำได้นะคะพูดตามได้แต่ขณะนี้ค่ะไม่ได้รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตรงตามที่เข้าใจเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยประโยชน์จริงๆนะคะก็คือว่าสามารถที่จะสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกทีละเล็กทีละน้อยแม้เพียงขั้นคิดนะคะก็ขาดไม่ได้เลยเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและวันนี้ก็เห็นแล้วก็เห็นมาแล้วมีใครรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้บ้างคะตอนที่พูดทุกคนก็เข้าใจและขณะนี้ก็มีสิ่งที่ปรากฏจริงๆแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏให้เห็นได้แต่ถ้าไม่ได้ยินคำนี้ก็ลืมแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าเนี่ยค่ะทุกอย่างแม้ขณะนี้กว่าจะเข้าใจลึกซึ้งจดเยื่อในกระดูกคือไม่ลืมว่าขณะนี้นะคะเป็นธรรมะที่ปรากฏให้เห็นได้แล้วลองคิดดูสิคะคิดเรื่องอื่นมากมายนะคะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่สิ่งที่กำลังปรากฏทางตาจริงๆขณะนี้

0: เมื่อไหร่จะเริ่มแม้แต่คิดแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าเห็นเมื่อไหร่นะคะก็รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ชื่อปิดบังไว้ทั้งหมดทำให้เรานึกถึงแต่คำอย่างเห็นเนี่ยค่ะกำลังเห็นมีจริงๆกำลังเห็นนะคะรู้ที่เห็นเข้าใจที่เห็นว่าขณะเนี้ยเป็นธรรมะเป็นสภาพที่สามารถเห็นและกำลังเห็นด้วยแค่นี้ค่ะแต่ละทางก็เป็นสิ่งที่ยากนะคะแล้วก็ลึกซึ้งต้องอาศัยความอดทนและความมั่นคงจริงๆในเมื่อสิ่งที่มีจริงเป็นสัจจะสามารถรู้ได้แน่นอนก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะได้เพียงในครั้งเดียวที่ได้ยินว่าเป็นธรรมะลืมแล้วนะคะว่าเป็นธรรมะก็เป็นอย่างนี้ค่ะจนกว่าจะมั่นคงตั้งแต่เกิดจนตายพ้นรูปไหมพ้นนามไหมไม่พ้นเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความเกี่ยวข้องของนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยค่ะเราจะคิดเป็นเรื่องตามที่ได้กล่าวถึงนะคะสามนัยยะคือเกี่ยวข้องโดยเป็นที่เกิดขณะนี้ไม่ได้ปรากฏที่เกิดนะคะเกี่ยวข้องโดยการที่เป็นทวารขณะนี้ก็ไม่ได้ปรากฏแต่ว่าขณะนี้เห็นอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เนี่ยค่ะปกติธรรมดาของภพภูมิที่มีทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยจะไม่พ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสซึ่งขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้นะคะพระเซนก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ต้องไปจำคำแต่ทันทีที่ได้ยินเนี่ยระลึกได้เลยความเกี่ยวข้องก็คือว่ากำลังเห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อว่ารูปธรรมและสภาพที่กำลังเห็นก็ไม่จำเป็นต้องเรียกชื่อว่าเห็นแต่มีแล้วค่ะทั้งสองอย่างคือมีทั้งเห็นแล้วก็มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นด้วยเกี่ยวข้องกันไหมคะจะเห็นอื่นได้ไหมนอกจากรูปพอเสียงปรากฏนะคะจิตก็ได้ยินเสียงที่เกิดกระทบกับโสตประสาทะเพราะฉะนั้นชีวิตตามความเป็นจริงนะคะไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทุกวันไม่พ้นจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นปรากฏให้ได้ยินปรากฏให้รู้เป็นกลิ่นนั้นๆปรากฏรสต่างๆกำลังปรากฏลักษณะที่แข็งด้วยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าพ้นไม่ได้เลยค่ะไม่มีใครพ้นรูปและเมื่อมีรูปและมีสภาพรู้จะให้ติดข้องในอะไรก็ต้องติดข้องในรูปใช่ไหมคะในภพภูมิเนี้ยปราศจากรูปไม่ได้เลยทุกวันมีรูปปรากฏให้ติดข้องเมื่อรูปใดปรากฏก็มีความติดข้องในรูปที่พอใจแต่ว่าถ้ารูปนั้นเป็นรูปที่ไม่น่าพอใจนะคะก็ขุ่นใจแต่ก็ไม่พ้นจากไม่พอใจในรูปหรือว่าพอใจในรูปนั่นเองเพราะฉะนั้นความเกี่ยวข้องที่ปรากฏจริงๆในขณะนี้คือการเป็นอารมณ์คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้ถ้าเราจะไม่คิดถึงเรื่องราวนะคะแต่ว่าเข้าใจเฉพาะสภาพธรรมะที่ปรากฏแต่ละอย่างขณะนี้กำลังมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นโดยการศึกษาทราบว่าเป็นรูปธรรมเพราะว่าปรากฏนะคะแล้วมีความไม่รู้และพอใจก็เหมือนกับที่คำถามที่ว่าพูดถึงโลภะพูดถึงโทสะและก็ต้องพูดถึงโมหะด้วยเมื่อไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะนั้นก็เป็นเหตุให้มีความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏลืมนะคะติดข้องในสิ่งที่ชั่วคราวที่สุดคือเพียงปรากฏให้เห็นและความจริงก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะจึงไม่เผินและไม่ฟังด้วยความเป็นเรานะคะที่ต้องการรู้เรื่องเราโกรธเราโลภต่อไปเราจะเป็นยังไงต่างๆเหล่านี้ค่ะก็เป็นตัวตนที่กำลังฟังเพื่อความเป็นตัวตนคิดว่าต่อไปเราจะโกรธมากขึ้นไหมหรือว่าเราจะดีขึ้นยังไงแต่ไม่ได้ละความไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเป็นธรรมะที่มีจริงๆทุกขณะทุกวันทุกกาลระลึกได้เมื่อไหร่เริ่มเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏมิฉะนั้นจะไม่มีการตั้งต้นเลย ถ้าฟังธรรมะเรื่องนามธรรมและรูปธรรมเรื่องเห็นเพื่ออะไรคะเพื่อเข้าใจความจริงว่าขณะนี้เป็นธรรมะจนกว่าค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็เวลาที่มีความเข้าใจว่าเป็นธรรมะขณะนั้นก็รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้นะคะฟังแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าน่าเบื่อซ้ำไปซ้ำมาอยากจะมีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมดาอย่างนี้แต่เมื่อสิ่งนี้มีแล้วเป็นปกติอย่างนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้ยังไม่รู้นะคะแล้วจะรู้อะไรได้นอกจากเพียงคิดว่าอยากจะรู้อย่างนั้นอยากจะรู้อย่างนี้อยากจะรู้อนาคตว่าเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าชาติหน้าเป็นยังไงหรือว่าก่อนจะตายเนี่ยเป็นยังไงนะคะจะตายโดยวิธีไหนในบ้านนอกบ้านหรือว่าบนอากาศหรือในน้ำหรืออะไรก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะเป็นเพียงคิดอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่ายังไม่เกิดแล้วจะรู้ได้ยังไงแต่สิ่งที่เกิดแล้วทำไมไม่รู้แต่ละคนเนี่ยค่ะอยากจะทราบว่าสะสมอัธยาศัยนะคะทั้งกุศลและกุศลมามากน้อยเพียงไรเนี่ยมีทางจะรู้ได้ไหมถ้าไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อใดสภาพธรรมะใดเกิดเมื่อนั้นก็ปรากฏชัดถึงการสะสมว่ามีปัจจัยที่จะทำให้ขณะนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลประเภทไหนๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะคะจะไม่ชอบอกุศลค่ะเพราะว่าไม่อยากให้เรามีอกุศลแต่ว่าไม่ได้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าอกุศลเกิดขึ้นให้รู้ว่ายังมีอยู่ยังไม่ได้ดับค่ะแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่สามารถที่จะรู้ว่าขณะนั้นไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธรรมะที่มีลักษณะที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยที่ได้สะสมมาเพราะฉะนั้นเวลาที่อกุศลเกิดขึ้นเนี่ยมีประโยชน์ไหมคะเมื่อไหร่คะเมื่อเข้าใจถูกใช่ไหมคะแต่ถ้าอกุศลเกิดแล้วไม่อยากให้อกุศลนั้นเกิดเลยเพิ่มอกุศลอีกประเภทหนึ่งเข้าไปแล้วคือไม่อยากไม่ชอบอกุศลนั้นนะคะเวลาที่มีความสุขความพอใจเกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้มีความสุขมากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เป็นสุขนะคะก็ยังเป็นปัจจัยที่จะทำให้มีความติดข้องแล้วก็เพิ่มความติดข้องขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจธรรมะค่ะไม่มีอะไรเลยที่จะมีค่าในชีวิตที่เกิดมาแล้วซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะที่ได้มาสู่การฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่โดยบังเอิญแต่การมาแสดงถึงปัจจัยที่ได้สะสมมาแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่มีการสะสมมาจะมาสู่ที่นี่ไหมจะฟังแล้วก็ค่อยๆพิจารณาและรู้ว่าความไม่รู้เนี่ยค่ะมากมายไม่ต้องมีใครบอกใช่ไหมคะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะคิดก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะวันหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะแต่ก็ยังมีการฟังซึ่งกำลังเริ่มที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นก็เป็นความอดทนอย่างยิ่งนะคะในเมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ถ้าเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยจะหายช้าหรือว่าจะหายเร็วแล้วก็เป็นธาตุของโลภะนะคะสภาพที่น่าชื่นใจน่าพอใจมานานแสนนานในสังสารวัฏนะคะมีทางที่จะพ้นได้ไหมใช่คนหนึ่งก็สายหน้าอีกคนหนึ่งก็พยักหน้าค่ะมีทางไหมคะมีค่ะแต่เร็วไหมค่ะเป็นธาตุมานานแสนนานนะคะนานมากกล่าวได้เลยค่ะว่าบางทีก็มีคำกล่าวว่าโลภะมาทางอากาศมองไม่เห็นตัวบางทีก็กล่าวว่าโลภะนี่นะคะเป็นอากาศที่แทรกอยู่ในระหว่างกลาปะกลุ่มของรูปที่เล็กที่สุดทุกกลุ่มในกลีบดอกไม้นี่ค่ะต้องมีอากาศธาตุแทรกขั้นนะคะแยกออกได้เป็นส่วนที่เล็กที่สุดแล้วโลภะนะคะทุกวาระที่เห็นเนี่ยติดข้องละเหมือนไหมกับอากาศที่แทรกขั้นอยู่ทุกกลาปะของการเห็นการได้ยินในขณะนี้การเห็นขณะนี้นะคะเกิดดับนับไม่ถ้วนก็ลองคิดถึงโลภะว่าจะมากแค่ไหนแล้วจะพ้นจากโลภะเนี่ยได้ยังไงถ้าไม่ใช่ปัญญาไม่มีทางเลยค่ะ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดความติดข้องและเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลทุกประเภทเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ลักษณะของธรรมะจริงๆนะคะเพียงแต่พูดเรื่องธรรมะเอ่ยเรื่องธรรมะทั้งๆที่ขณะนี้ก็เป็นธรรมะทุกอย่างแม้แต่ที่ว่านะคะนามธรรมและรูปธรรมเกี่ยวข้องกันอย่างไรไม่ใช่ให้เป็นนึกตอบขณะนี้เห็นเพราะฉะนั้นไม่ปราศจากรูปคือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ได้ยินนะคะก็ไม่ได้ปราศจากเสียงที่ทำให้จิตได้ยินเกิดขณะที่ได้กลิ่นก็ไม่ได้ปราศจากกลิ่นที่ทำให้จิตเกิดขึ้นรู้กลิ่นนั้นเพราะฉะนั้นนามธรรมและรูปธรรมเนี่ยไม่ได้แยกกันไปเลยโดยการปรากฏเป็นอารมณ์นี่ขั้นธรรมดาที่สามารถที่จะเข้าใจได้แต่ละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าก็ต้องมีรูปอื่นอีกที่ทำให้สิ่งนี้ปรากฏได้เพราะถ้าเป็นสิ่งที่สามารถกระทบตาแต่ถ้าไม่มีตาไม่มีจักขุประสาทะนะคะรูปนี้ก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เพิ่มการเห็นปัจจัยที่ทำให้แม้ขณะนี้ซึ่งเป็นเพียงขณะที่สั้นมากเกิดมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับแต่ยังต้องอาศัยรูปที่มองไม่เห็นคือจักขุประสาทรูปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าต้องเกี่ยวข้องกันไหมคะโดยเป็นอารมณ์ประการหนึ่งและก็โดยเป็นทางที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นรู้ตามรูปที่กระทบทางนั้นๆขณะนี้ทุกคนมีตาและทุกคนก็รู้ว่าเมื่อมีตาจึงมีการเห็นเพราะฉะนั้นแม้จักขุประสาทะไม่มีการที่จะปรากฏให้เห็นได้เลยเห็นขณะใดเป็นรูปที่สามารถจะปรากฏให้เห็นได้เท่านั้นเองแต่จักขุประสาทะไม่ใช่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเป็นสีสันวรรณะต่างๆแต่เป็นรูปที่มีลักษณะพิเศษนะคะมีจริงๆค่ะเพราะว่าสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏและจิตเห็นเกิดขึ้นกำลังเห็นนี่คือพูดถึงธรรมะนะคะและคำตอบก็จะมากับทุกเรื่องไม่ว่าจะถามเรื่องความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของนามธรรมและรูปธรรมก็คือเดี๋ยวนี้มีรูปปรากฏนะคะแต่ต้องมีนามเกิดขึ้นเห็นและรูปนี้จะปรากฏได้ก็ต้องมีรูปซึ่งอาศัยเป็นทางที่จะทำให้จิตเกิดขึ้นเห็นได้ถ้าไม่มีรูปนั้นจิตเห็นก็เกิดไม่ได้และสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เกิดไม่ได้นี่คือชั่วขณะที่แสนสั้นขณะที่เห็นแต่เห็นเนี่ยนะคะดับแล้วก็ยังมีการคิดนึกซึ่งต้องมีรูปอื่นซึ่งเป็นที่เกิดของจิตเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะก็จะเข้าใจแล้วก็รู้ลักษณะของธรรมะตามกำลังของปัญญาที่สามารถที่จะเข้าใจได้ทีละเล็กทีละน้อยค่ะแต่ว่าก็ต้องอาศัยการที่ฟังแล้วก็รู้ถึงความเป็นอนัตตานะคะจุดประสงค์คือให้รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะอีกนานไหมคะกว่าจะรู้ว่าเป็นธรรมะค่ะถ้าสามารถรู้ได้เดี๋ยวนี้จริงๆนะคะก็ต้องอบรมมานานแสนนานจึงสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองค่ะขณะนี้ยังรู้ไม่ได้แต่เริ่มเข้าใจแล้วและถ้ามีความอดทนนะคะทำไมคนอื่นรู้แล้วได้ใน 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นมาจากปัญญาที่มีความเห็นถูกเข้าใจถูกค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อย
1: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78เขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศล

0: นิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่860
2: ซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่าการที่จะระลึกถึงส่วนต่างๆของกายในวันหนึ่งวันหนึ่งตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะมีบ่อยไหมคะแล้วก็ยากไหมทั้งๆที่มีส่วนต่างๆของกายปรากฏอยู่เป็นประจำการที่สติไม่ค่อยจะเกิดระลึกถึงส่วนต่างๆของกายโดยความเป็นปฏิกูลหรือว่าโดยนัยยะของการเจริญสติปัฏฐานซึ่งเป็นวิปัสสนานั้นก็เป็นเพราะเหตุว่าแม้ว่าจะมองเห็นว่าที่กายเนี่ยค่ะมีส่วนต่างๆปรากฏแต่ก็ยังมีความสำคัญทุกอย่างในส่วนต่างๆของกายที่ประชุมรวมกันในสักกายะคือการประชุมของส่วนต่างๆของกายของปุถุชนซึ่งข้อความในปะปัญจสุทนีอัตถกถามัชฌิมนิกายมูลปัณณาสมูลปริยายสูตรมีข้อความว่าความสำคัญทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นในสักกายะของปุถุชนเพราะว่าไม่รู้สักกายะตามความเป็นจริงว่ารูปที่ต้องแตกทำลายน่ารังเกียจนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เขาก็ย่อมยึดถือด้วยอำนาจกำหนดหมายโดยความเป็นของงามและเป็นสุขวันนี้ทั้งวันเนี่ยค่ะจะคิดถึงส่วนต่างๆของกายด้วยอำนาจกำหนดหมายโดยความเป็นของงามนี่แน่นอนเป็นประจำวันเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะของผู้เขาเพราะฉะนั้นจึงมีการกำหนดหมายด้วยอำนาจแห่งตัณหาด้วยอำนาจของความพอใจในส่วนต่างๆของกายเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟซึ่งตามธรรมดานะคะทุกคนย่อมเห็นว่าไฟเนี่ยค่ะเป็นของร้อนเข้าใกล้ไม่ได้อันตรายต้องเกิดความทุกข์เพราะจะต้องถูกไฟไหม้แต่แมลงเม่าทำไมบินเข้ากองไฟด้วยความต้องการด้วยความยินดีด้วยความปรารถนาฉันใดส่วนต่างๆของกายนะคะซึ่งประชุมรวมกันเป็นรูปที่ต้องแตกทำลายน่ารังเกียจนี้เป็นทุกข์แต่ผู้เขาไม่เห็นเพราะฉะนั้นจึงยึดถือด้วยอำนาจกำหนดหมายโดยความเป็นของเที่ยงและเป็นสุขทั้งที่ควรจะเห็นจริงๆว่าเป็นทุกข์เพราะว่าต้องบริหารทุกส่วนของกายและเมื่อมีความยินดีพอใจในสักกายะในส่วนต่างๆนี้แล้วในร่างกายนี้แล้วก็ย่อมติดในนิจจสัญญาคือเห็นว่าไม่ใช่สภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเมื่อเห็นว่าเที่ยงก็ย่อมจะมีความกำหนดหมายด้วยอำนาจของมานะเหมือนสุนัขกำหนดหมายหลุมคูดว่าเป็นของเราหรือว่าพอใจในสภาพที่เป็นปฏิกูลนั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องสืบต่อไปถึงการเห็นสักกายะว่าเป็นตนเมื่อมีการกำหนดหมายด้วยอำนาจความยินดีซึ่งเป็นตัณหาด้วยอำนาจของมานะแล้วก็ย่อมมีความกำหนดหมายด้วยอำนาจของความเป็นตัวตนด้วยอำนาจของทิฏฐิเหมือนการกำหนดภาพที่ปรากฏในกระจกมีไหมคะภาพในกระจกเราหรือเปล่าคะในกระจกค่ะทั้งที่ทุกคนรู้ว่าไม่มีตัวเราอยู่ในกระจกแต่เวลาที่เห็นกระจกเนี่ยค่ะทุกครั้งเคยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าคะว่าไม่ใช่เราที่อยู่ในกระจกนั้นไม่ใช่เราเคยคิดอย่างนั้นไหมคะสำหรับคนที่มีความเห็นผิดก็เช่นเดียวกันนะคะเห็นสักกายะทั้งหมดและก็ยึดถือว่าเป็นตนเห็นตนในตนเหมือนการกำหนดภาพที่ปรากฏในกระจกนี่เป็นการยึดถือที่เหนียวแน่นมากค่ะแม้ไม่มีตัวตนในกระจกก็ยึดถือว่าเป็นเราในกระจก พราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่ในกระจกที่กำลังนั่งอยู่ที่นี่นะคะก็ยิ่งต้องเป็นเราเพราะฉะนั้นการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราเนี่ยค่ะก็ย่อมจะมากมายเหนียวแน่นมั่นคงแน่นแฟนมากยากแก่การที่จะละคำว่ามัญญนาหมายถึงการสำคัญการกำหนดหมายเป็นชื่อของบ่วงมานที่ละเอียดสุขุมบ่วงมานอันละเอียดสุขุมนั้นมีลักษณะหย่อนแก้ได้ยากเปลี่ยนได้ยากจึงผูกมัดปุถุชนไว้ถึงแม้ว่าจะดิ้นรนมากเท่าไหร่ก็ไม่พ้นสักกายะไปได้เหมือนสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเครื่องผูกที่เหนียวแน่นซึ่งไม่สามารถจะพ้นจากหลักซึ่งฝังไว้อย่างมั่นคงได้ยากเหลือเกินนะคะที่จะเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเหนียวแน่นเหลือเกินไม่ว่าจากทางตาไปถึงทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถึงส่วนต่างๆที่ปรากฏก็ยังคงผูกพันไว้ด้วยความเป็นตัวตนอย่างยิ่งมันลิโนสักกายะย่อมเบียดเบียนอยู่เป็นนิดด้วยชาติชราและความทุกข์ทั้งหลายมีโรคเป็นต้นการที่ท่านทั้งหลายตามเห็นสักกายะโดยความเป็นอัตตาสะคือโดยเป็นสภาพที่ไม่น่าชื่นใจโดยความเป็นเพทะคือโดยสภาพที่แตกทำลายโดยความเป็นอนัตตาคือโดยสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนเรากล่าวว่าอันนั้นเป็นความเจริญของท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะลองคิดเปรียบเทียบดูว่าเห็นส่วนต่างๆของกายสักกายะที่ประชุมรวมกันโดยอำนาจอย่างคนเขาหรือว่าอย่างผู้ที่เป็นความเจริญคือเห็นโดยเป็นสภาพที่เป็นอัตตาตะไม่น่าชื่นใจโดยสภาพที่เป็นเพทะแตกทำลายโดยสภาพที่เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเมื่อเป็นความยากเหลือเกินนะคะสำหรับทุกท่านที่จะเห็นกายตามความเป็นจริงได้ทั้งโดยนัยยะของสมถะและโดยนัยยะของสติปัฏฐานท่านพระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายจึงได้อนุเคราะห์เกื้อกูลแสดงการที่จะพิจารณาส่วนต่างๆของกายเพื่อที่จะให้เกิดความสงบจากโลภะโทสะโมหะซึ่งจะขอกล่าวถึงข้อความในสัมโมหวิโนทนีท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะรู้สึกเบื่อค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนต่างๆของกายอย่างละเอียดแต่ด้วยการที่เห็นพระคุณของท่านอรรถกถาจารย์ซึ่งท่านได้กรุณาสงเคราะห์บุคคลในรุ่นหลังที่จะให้เกิดความสงบโดยการพิจารณาสภาพของส่วนต่างๆที่กายจึงขอกล่าวถึงข้อความในอรรถกถาตอนนี้สำหรับส่วนต่างๆของกายที่จะระลึกมีอาการ32อย่างเริ่มด้วย1คือเกศาผมทั้งหลายก่อนซึ่งข้อความในอรรถกถามีว่าสีของผมทั้งหลายโดยปกติดำมีสีเหมือนลูกประคำดีกว่าสดไม่ทราบนะคะท่านที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักรูปประคำดีกว่าสดก็ระลึกถึงเท่าที่ท่านสามารถจะระลึกได้คือสีโดยปกติดำโดยสันฐานยาวกลมโดยทิศเกิดแล้วในทิศเบื้องบนคือที่ศีรษะโดยโอกาสกำหนดด้วยจรหูทั้งสองข้างคือที่อยู่หรือว่าที่เกิดของผมก็กำหนดด้วยจรหูทั้งสองข้างข้างหน้ากำหนดด้วยหน้าผากเป็นที่สุดข้างหลังกำหนดด้วยคอต่อหนังสดหุ้มกระโหลกศีรษะเป็นโอกาสที่ตั้งของผมทั้งหลายคำว่าโดยปริเฉทะความว่าเกศาทั้งหลายเบื้องต่ำท่านกำหนดด้วยรากของตนที่เข้าไปตั้งอยู่ในหนังหุ้มศีรษะมีปลายประมาณเท่าปลายเมล็ดข้าวเปลือกเบื้องบนกำหนดด้วยอากาศ เบื้องขวางกำหนดด้วยผมด้วยกันแต่ละเส้นเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ชิดกันเบื้องบนก็กำหนดด้วยอากาศเบื้องขวางกำหนดด้วยผมด้วยกันคือกำหนดอย่างนี้ว่าผมสองเส้นรวมเป็นเส้นเดียวกันย่อมไม่มีดังนี้เรียกว่าสัพพาคะปริเฉทะความที่ผมทั้งหลายยังไม่ปะปนกันกับโกฏฐาตุที่เหลืออย่างนี้ว่าเกสาไม่ใช่โลมาโกฏฐาตุคือส่วนต่างๆแต่ละส่วนแต่ละส่วนโลมาไม่ใช่เกสาลักษณะไม่เหมือนกันนะคะขนที่กายกับผมที่บนศีรษะเพราะฉะนั้นก็เป็นแต่ละส่วนดังนี้กำหนดอย่างนี้ว่าที่ว่าเกสาทั้งหลายเป็นโกฏฐาตุส่วนหนึ่งดังนี้เรียกว่าวิสภาคะปริเฉทนี้เป็นการกำหนดผมทั้งหลายโดยสีเป็นต้นสงบไหมคะแค่นี้ค่ะยากจริงๆนะคะโดยนัยยะของสมถภาวนาที่จะให้เกิดความสงบจากโลภะโทสะเพราะฉะนั้นสำหรับข้อความในอรรถกถาจะมีข้อความที่แสดงว่าแม้พระอรหันต์ท่านนั้นก็เป็นสุขวิปัสสกะเช่นเดียวกับรูปอื่นๆคือบรรลุอริยสัจธรรมด้วยปัญญาไม่ใช่บรรลุพร้อมด้วยความสงบขั้นฌานต่างๆข้อความต่อไปโดยนัยยะของสมถภาวนามีว่าส่วนกำหนดโดยปฏิกูละ5อย่างด้วยสามารถแห่งสีเป็นต้นของผมทั้งหลายถึงทราบดังต่อไปนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเกสาทั้งหลายเหล่านี้เป็นของปฏิกูลแม้โดยสีแม้โดยสันฐานแม้โดยกลิ่นแม้โดยที่อยู่แม้โดยโอกาสก็เป็นของปฏิกูลด้วยว่ามนุษย์ทั้งหลายเห็นอะไรๆมีสีเหมือนเกสาในภาชนะแห่งข้าวยาคูหรือว่าในภาชนะแห่งพัดแม้อันเป็นของที่ชอบใจย่อมรังเกียจโดยการกล่าวว่าสิ่งนี้เจือด้วยผมจงนำมันออกไปจะสวยก็อยู่เฉพาะบนศีรษะนะคะแต่ว่าเวลาที่ไปตกอยู่ในที่อื่นโดยเฉพาะในภาชนะแห่งพัดคือในที่ใส่อาหารแล้วไม่มีใครพอใจเพราะฉะนั้นก็ต้องนำออกไปเกสาทั้งหลายเป็นของปฏิกูลโดยสีอย่างนี้นี่เป็นตอนกลางวันนะคะที่มองเห็นชัดถนัดว่าเป็นเส้นผมในอาหารก็เกิดความรังเกียจแต่เวลาที่บริโภคในเวลากลางคืนไม่เห็นชัดแต่เพียงถูกต้องเส้นปอหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีสันฐานเหมือนผมก็ย่อมรังเกียจฉันนั้นนั่นแหละไม่มีความต้องการที่จะให้อยู่ในอาหารเลยผมทั้งหลายเป็นของปฏิกูลโดยสันฐานอย่างนี้อันหนึ่งกลิ่นของผมทั้งหลายอันเว้นจากการตกแต่งมีการทาด้วยน้ำมันและอบด้วยดอกไม้เป็นต้นย่อมเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งกลิ่นของผมทั้งหลายที่เข้าใส่ไปในไฟมีกลิ่นน่ารังเกียจยิ่งกว่านั้นเวลานี้ไม่ได้กลิ่นอย่างนั้นใช่ไหมคะทำให้รู้สึกว่าไม่น่ารังเกียจเลยแต่การที่จะให้เกิดความสงบจากความยินดีพอใจต้องระลึกถึงแม้ในขณะที่ผมทั้งหลายที่เข้าใส่ไปในไฟมีกลิ่นน่ารังเกียจยิ่งกว่านั้นอันที่จริงว่าโดยสีและสันฐานเกสาทั้งหลายไม่พึงเห็นเป็นของปฏิกูลก็ได้แต่เมื่อว่าโดยกลิ่นพึงเป็นของปฏิกูลโดยแท้เหมือนอย่างว่าอุจจาระของเด็กอ่อนโดยมีสีเหมือนขมิ้นแม้โดยสันฐานก็มีสันฐานเหมือนแล่งขมิ้นหรือแท่งขมิ้นและซากสุนัขดำที่ขึ้นของอันเขาทิ้งแล้วในที่กองขยะโดยสีมีสีเหมือนฝนตาลสุกโดยสันฐานมีสันฐานกลมเหมือนตะโพนที่เขาปล่อยทิ้งไว้เพราะฉะนั้นสิ่งแม้ทั้งสองเมื่อว่าโดยสีและสันฐานก็ไม่พึงเป็นของปฏิกูลแต่เมื่อว่าโดยกลิ่นพึงเป็นของปฏิกูลได้ฉันใดแม่เกสาทั้งหลายก็พึงเป็นฉันนั้น นอกจากนั้นยังอุปมาต่อไปที่จะให้เกิดความสงบจากการที่จะพอใจในเรื่องของผมโดยมีข้ออุปมาว่าเหมือนอย่างว่าผักสำหรับแกงทั้งหลายอันเกิดแล้วในที่อันไม่สะอาดโดยการไหลไปแห่งน้ำคร่ำย่อมเป็นของน่ารังเกียจย่อมเป็นของไม่น่าบริโภคแก่มนุษย์ชาวนครทั้งหลายฉันใดแม้ผมทั้งหลายก็ฉันนั้นย่อมเป็นของน่ารังเกียจอย่างยิ่งเพราะเกิดแล้วด้วยการไหลไปแห่งน้ำหนองน้ำเลือดน้ำดีและน้ำเสมหะเป็นต้นเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นของปฏิกูลโดยที่อยู่แห่งผมทั้งหลายมีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องผมโดยนัยยะของการเจริญสมถภาวนาที่จะให้สงบยากหรือง่ายคะฟังแล้วไม่สงบเลยหรือเปล่าคะพิจารณาหรือเปล่าคะถึงพิจารณาก็ยากที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะสงบหรือยังหรือว่าสงบหรือเปล่าถ้าไม่ประกอบด้วยสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะที่ท่านพระอัจฉริกถาทั้งหลายท่านอนุเคราะห์ด้วยการแสดงความปฏิกูลต่างๆนานาประการแต่ก็ยากที่จะเกิดความสงบได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยเป็นสุขวิปัสสกะจึงมีมากกว่าผู้ที่ได้พร้อมกับฌานจิตคือบรรลุฌานด้วยสำหรับเรื่องของผมข้อความในอรรถกถาก็ยังมีต่อไปนะคะแต่ก็จะขอข้ามไปถึงโลมาคือขนซึ่งเป็นกฎธาตุที่สองคือส่วนที่สองที่มีอยู่ที่กายซึ่งปกติก็ไม่ค่อยจะมีใครพิจารณาถึงความเป็นปฏิกูลของขนซึ่งมีอยู่ที่ร่างกายข้อความในอรรถกถามีว่าโลมาสีโดยปกติไม่ดำสนิทเหมือนเกสาทั้งหลายแต่มีสีดำปนเหลืองโดยสันฐานก็ไม่เหมือนกันคือโดยสันฐานปลายเรียวโค้งปลายโอนเหมือนรากตาลโดยทิศเกิดในทิศทั้งสองโดยโอกาสเว้นโอกาสเป็นที่ตั้งแห่งผมทั้งหลายและพื้นฝ่ามือและเท้าโดยมากเกิดในหนังหุ้มสรีระที่เหลือโดยปริเฉดเบื้องล่างปรากฏด้วยรากของตนอันเข้าไปตั้งอยู่ในหนังหุ้มสรีระมีประมาณลิกขาหนึ่งเบื้องบนกำหนดด้วยอากาศเบื้องขวางกำหนดแต่ละเส้นคือว่าขนสองเส้นรวมเป็นเส้นเดียวกันไม่มีนี่เป็นสภาคะปริเฉดแห่งขนเหล่านั้นแต่วิสภาคะปริเฉดเช่นกับเกสานั่นแหละสำหรับอาการต่อไปของกายคือเล็บภาษาบาลีว่านขาพิจารณาด้วยก็ได้นะคะในขณะที่เห็นคำว่านขาเป็นชื่อแห่งแผ่นเล็บ20เล็บเหล่านั้นแม้ทั้งปวงโดยสีมีสีขาวโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนเกล็ดปลาโดยทิศเกิดแล้วในทิศทั้งสองคือเล็บเท้าเกิดแล้วในทิศเบื้องต่ำเล็บมือเกิดแล้วในทิศเบื้องบนโดยโอกาสคือที่ตั้งอยู่เฉพาะแล้วที่หลังปลายนิ้วทั้งหลายโดยปริเฉดกำหนดในทิศทั้งสองด้วยเนื้อปลายนิ้วทั้งหลายและด้วยเนื้อหลังนิ้วข้างในและปลายกำหนดด้วยอากาศเบื้องขวางกำหนดแต่ละอันคือเล็บทั้งสองรวมเป็นอันเดียวกันไม่มีนี่เป็นสภาคะปริเฉดแห่งเล็บเหล่านั้นถ้าจะพิจารณาเล็บก็ต้องดูค่ะให้เห็นเป็นปฏิกูลจริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วไม่งามโดยสันฐานก็มีสันฐานเพียงเหมือนกับเกล็ดปลาเพราะฉะนั้นที่ว่าสวยสักเท่าไหร่นะคะก็คือเกล็ดปลาที่ติดอยู่ที่ปลายนิ้วอาการต่อไปอาการที่4คือฝันภาษาบาลีว่าทันตามีข้อความว่าคำว่าทันตาฝันทั้งหลายได้แก่กระดูกฝัน32ซี่ของผู้ที่มีฝันบริบูรณ์ฟันแม้เหล่านั้นโดยสีมีสีขาวโดยสันฐานมีสันฐานไม่ใช่น้อยคือแต่ละซี่นั้นมีรูปร่างไม่เหมือนกัน จริงอยู่บรรดาฟันเหล่านั้นฟันสี่ซี่ในท่ามกลางแห่งแถวฟันเบื้องล่างก่อนมีสันฐานเหมือนเมล็ดฟักที่เข้าปักเรียงลำดับที่ก้อนดินเหนียวในข้างทั้งสองแห่งฟันเหล่านั้นฟันแต่ละซี่แต่ละซี่มีรากเดียวปลายเดียวมีสันฐานเหมือนดอกมะลิตูมถัดจากนั้นไปแต่ละซี่มีสองรากมีสองปลายถัดจากนั้นไปฟันสองซี่มีรากสามปลายสามถัดจากนั้นไปข้างละสองซี่มีรากสี่ปลายสี่ดังนี้แม้ในแถวเบื้องบนก็ในยะนี้นั่นแหละโดยทิศเกิดแล้วในทิศเบื้องบนโดยโอกาสตั้งอยู่เฉพาะแล้วที่กระดูกกรามทั้งสองโดยปริเฉดเบื้องล่างกำหนดด้วยพื้นรากของตนอันตั้งอยู่ที่กระดูกกรามเบื้องบนกำหนดด้วยอากาศเบื้องขวางกำหนดแต่ละซี่คือฟันสองซี่รวมเป็นซี่เดียวกันไม่มีนี่เป็นสภาวะปริเฉดแห่งฟันเหล่านั้นแต่วิสภาวะปริเฉดเป็นเช่นกับเกสานั่นแหละสำหรับอาการต่อไปนะคะของกายคือหนังภาษาบาลีว่าตัจโจมีคำอธิบายว่าคำว่าตัจโจได้แก่หนังหุ้มสรีระทั้งสิ้นอธิบายว่าเบื้องบนคือข้างบนของผิวหนังมีสีดำสีคล้ำและสีเหลืองที่ปรากฏที่ว่าผิวหนังทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือว่าสีเหลืองหรือว่าสีคล้ำผิวหนังนั้นเมื่อลอกออกแม้จากสรีระทั้งสิ้นย่อมมีประมาณเท่าเมล็ดพุทราแต่เมื่อว่าโดยสีหนังมีสีขาวอย่างเดียวความที่หนังนั้นเป็นสีขาวนั้นย่อมปรากฏเพราะผิวถลอกด้วยการกระทบเปลวไฟและการประหารด้วยเครื่องประหารเป็นต้นโดยสันฐานมีสันฐานเหมือนสรีระเขียวคือหนังเนี่ยค่ะหุ้มร่างกายอยู่เพราะฉะนั้นโดยสันฐานของหนังก็ย่อมมีรูปร่างหรือสันฐานเหมือนกับร่างกายของแต่ละคนนี่เป็นเนื้อความย่อในคำว่าโดยสันฐานนั้นแต่เมื่อว่าโดยพิสดารพึงทราบว่าหนังแต่ละส่วนเนี่ยค่ะก็มีสันฐานต่างๆที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นปฏิกูลหรือว่าเป็นความไม่งามคือหนังนิ้วเท้ามีสันฐานเหมือนรังไหมหนังหลังเท้ามีสันฐานเหมือนรองเท้าหุ้มเท้า
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนานายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิตครอบครัวจงจิตนันคุณอนบหอมจันทร์คุณอุดรเปรมเจริญคุณป้อมมณีมณีไพโรธและบุตรชายคุณปัญญาสิทธิ์ตันติวัฒน์พาณิชย์แพทย์หญิงพัชนีโชคสุขสำราญคุณนพดลและคุณวันนีแซ่โง่และคุณวิชัยเฟื่องฟูนวกิจผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.และอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.คุณพ่อบุญหนาและคุณแม่บุญเหนืออักษรวิไลคุณแม่ปิยมาศแซ่จิวคุณกุลวิไลและคุณจุไรรัตน์สุทธิลักษณวณิชย์และคุณนิพพิธาภักดีธนากุล
1: ครั้งที่861
2: โดยสันฐานมีสันฐานเหมือนสรีระเขียวคือหนังเนี่ยค่ะหุ้มร่างกายอยู่เพราะฉะนั้นโดยสันฐานของหนังก็ย่อมมีรูปร่างหรือสันฐานเหมือนกับร่างกายของแต่ละคนนี่เป็นเนื้อความย่อในคำว่าโดยสันฐานนั้นแต่เมื่อว่าโดยพิสดารพึงทราบว่า หนังแต่ละส่วนเนี่ยค่ะก็มีสันฐานต่างๆที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเป็นปฏิกูลหรือว่าเป็นความไม่งามคือหนังนิ้วเท้ามีสันฐานเหมือนรังไหมหนังหลังเท้ามีสันฐานเหมือนรองเท้าหุ้มเท้าหนังแข้งมีสันฐานเหมือนใบตาลห่อพัดคือใบตาลที่ห่ออาหารหนังขาอ่อนมีสันฐานเหมือนไถ่ยาวเต็มด้วยข้าวสารหนังสะโพกมีสันฐานเหมือนแผ่นผ้ากรองน้ำเต็มด้วยน้ำหนังหลังมีสันฐานเหมือนหนังหุ้มโลดหนังท้องมีสันฐานเหมือนหนังหุ้มรางถิ่นหนังอกโดยมากมีสันฐานสี่เหลี่ยมหนังแขนทั้งสองมีสันฐานเหมือนหนึ่งหนังหุ้มแล่งธนูหนังหลังมือมีสันฐานเหมือนฝักมีดหรือมีสันฐานเหมือนถุงโล่หนังนิ้วมือมีสันฐานเหมือนฝักกุญแจหนังคอมีสันฐานเหมือนเสื้อปิดคอหนังหน้ามีช่องน้อยช่องใหญ่มีสันฐานเหมือนรังตะกแตนหนังศีรษะมีสันฐานเหมือนขลกบาดอันหนึ่งพระโยคาวจรผู้กำหนดหนังเป็นอารมณ์นี่เรื่องของสมถะภาวนาซึ่งเป็นเรื่องยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะบรรลุถึงฌานจิตหรือว่าอยากจะให้จิตสงบแล้วก็จะพิจารณาถึงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งมีโดยไม่ต้องไปแสวงหากสิณหรือว่าไม่ต้องไปแสวงหาอสุภะก็จะได้ทราบว่าการที่จะให้จิตสงบโดยพิจารณาหนังท่านปฏิบัติกันอย่างไรอันหนึ่งพระโยคาวจรผู้กำหนดหนังเป็นอารมณ์พึงส่งญาณไปที่หน้าตั้งแต่ริมฝีปากบนขึ้นไปแล้วกำหนดหนังหุ้มหน้าก่อนเป็นครั้งแรกถัดจากนั้นพึงกำหนดหนังที่กระดูกหน้าผากจากนั้นพึงส่งญาณไปในระหว่างกะโหลกศีรษะขณะนี้นะคะถ้าท่านผู้ใดจะระลึกตามไปด้วยแล้วกำหนดหนังศีรษะโดยการแยกหนังกับกะโหลกศีรษะที่เป็นอันเดียวกันออกเหมือนสอดมือเข้าไปในระหว่างบาทกับถลกบาทแต่นั้นพึงกำหนดหนังคอจากนั้นก็พึงกำหนดหนังมือขวาโดยอนุโลมและปฏิโลมลำดับนั้นก็พึงกำหนดหนังมือซ้ายโดยนัยยะนั้นนั่นแหละแต่นั้นก็พึงกำหนดหนังหลังครั้นกำหนดหนังนั้นแล้วก็กำหนดหนังเท้าขวาโดยอนุโลมและปฏิโลมลำดับนั้นก็พึงกำหนดหนังเท้าซ้ายโดยนัยยะนั้นนั่นแหละแต่นั้นพึงกำหนดหนังท้องน้อยหน้าท้องทรวงอกและที่คอโดยลำดับนั่นเทียวที่นั้นพึงกำหนดหนังใต้คางถัดจากหนังคอขึ้นมาถึงริมฝีปากล่างเป็นที่สุดตั้งแต่เบื้องบนริมฝีปากขึ้นไปตลอดจนถึงศีรษะและลงไปตลอดจนกระทั่งถึงเท้าแล้วก็ขึ้นมาข้างหน้าจนกระทั่งถึงหน้าท้องทรวงอกที่คอใต้คางริมฝีปากล่างเป็นที่สุดจึงสำเร็จเมื่อพระโยคาวจรกำหนดหนังใหญ่ๆอยู่อย่างนี้แม้หนังเล็กๆก็ย่อมปรากฏโดยทิศเกิดแล้วในทิศทั้งสองโดยโอกาสพุ่มสรีระทั้งสิ้นอยู่โดยปริเขตเบื้องล่างกำหนดด้วยพื้นที่ตั้งอยู่เบื้องบนกำหนดด้วยอากาศที่ทำอย่างนี้นะคะก็เพื่อที่จะถอดออกทั้งหมดให้เป็นการพิจารณาหนังจริงๆว่าถ้าจะลอกหนังออกแล้วก็ต้องตั้งต้นจากเบื้องบนริมฝีปากแล้วก็ค่อยๆถลกออกไปทางข้างหลังแล้วก็ย้อนกลับมาข้างหน้าจนถึงเบื้องล่างของริมฝีปากก็จะเห็นความเป็นปฏิกูลของหนังโดยตลอดจะมีใครเจริญอย่างนี้ไหมคะเรื่องของสมถะภาวนาเป็นเรื่องยากสติระลึกทันทีที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจที่กำลังคิดหรือที่กำลังฟังหรือที่กำลัง แล้วแต่นะคะจิตขณะนั้นจะเป็นอย่างไรก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนนั่นเป็นจุดประสงค์สูงสุดเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะได้ปฐมฌานจากการระลึกถึงส่วนต่างๆของกายก็ไม่รู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนในขณะที่เป็นปฐมฌานหรือในขณะที่เห็นในขณะที่ได้ยินในขณะที่ได้กลิ่นในขณะที่ลิ้มรสในขณะที่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายตามปกติเพราะว่าลองคิดดูนะคะกว่าฌานจิตจะเกิดนี่ยังไม่ถึงอะไรเลยค่ะถึงแม้ว่าจะคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้โดยอนุโลมโดยปฏิโลมความสงบของจิตจะเกิดขึ้นหรือไม่และก็จะสงบได้ถึงแค่ไหนก็ยังไม่ถึงฌานจิตเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะอบรมเจริญสมถภาวนาก่อนเพื่อที่จะให้สงบ

ราะเหตุใดเพราะเหตุว่าเมื่อตื่นขึ้นใจของท่านก็มุ่งไปที่ความสงบลืมที่กำลังเห็นที่กำลังได้ยินที่กำลังได้กลิ่นที่กำลังลิ้มรสที่กำลังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสที่กำลังคิดนึกตามปกติแล้วเมื่อไรสติปัฏฐานจะเกิดขึ้นพิจารณารู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในชาตินี้นะคะมีโอกาสได้เข้าใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานแต่ยังไม่รู้ลักษณะสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นควรทำอย่างไรถ้าเป็นในชาติที่ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะอบรมเจริญความเข้าใจในการเจริญสติปัฏฐานให้ยิ่งขึ้นในชาตินั้นก็ควรจะเป็นโอกาสของการเจริญกุศลขั้นอื่นๆรวมทั้งกุศลที่เป็นความสงบของจิตด้วยแต่ว่าถ้าเป็นในภพชาติที่มีโอกาสที่จะได้ฟังเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานและเข้าใจและเป็นเรื่องที่จะต้องอบรมอีกมากแต่ว่าไปเสียเวลาเสียโอกาสโดยการที่เพียงแต่จะตั้งใจที่จะปักไปในการเจริญความสงบซึ่งไม่อาจจะถึงฌานจิตในชาตินั้นก็เป็นได้และก็จะทำให้จิตเนี่ยค่ะปักไปอยู่เฉพาะในเรื่องของความสงบลืมที่จะพิจารณาสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจริงไหมคะสำหรับท่านซึ่งเคยติดในเรื่องของสมาธิจะเห็นได้ว่ามีความต้องการที่จะให้จิตจดจ้องอยู่ที่อารมณ์เดียวเพราะเข้าใจว่าขณะนั้นสงบและก็ไม่สนใจที่จะเกิดสติระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏแล้วตามความเป็นจริงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งรู้ยากและควรจะอบรมในภพชาติที่สามารถที่จะกระทำได้สำหรับอาการที่กายอาการที่6คือชิ้นเนื้อภาษาบาลีว่ามังสังได้แก่ชิ้นเนื้อ900เนื้อนั้นแม้ทั้งปวงโดยสีมีสีแดงเช่นกับดอกทองกวาวอยู่ในตัวเนี่ยค่ะทั้งหมดโดยสันฐานเนื้อปลีน่องคือแข้งมีสันฐานเหมือนข้าวห่อด้วยใบตาลเนื้อขาอ่อนมีสันฐานเหมือนลูกหินบดเนื้อสะโพกมีสันฐานเหมือนขอบเตาเนื้อหลังมีสันฐานเหมือนแผ่นงบตาลเนื้อสี่ข้างทั้งสองมีสันฐานเหมือนการฉาบทาด้วยดินเหนียวบางๆในท้องยุ้งข้าวเนื้อขันทั้งสองมีสันฐานเหมือนก้อนดินเหนียวอันเข้าผูกแขวนไว้เนื้อแขนทั้งสองมีสันฐานเหมือนหนูใหญ่อันเข้าถลกหนังกระทำให้เป็นสองตอนตั้งไว้แล้วเมื่อพระโยคาวจรกำหนดเนื้อหยาบๆอย่างนี้แม้เนื้อละเอียดก็ย่อมปรากฏว่าโดยทิศเกิดแล้วในทิศทั้งสองว่าโดยโอกาสตั้งฉาบทากระดูกมีประมาณ310ท่อนสำหรับชิ้นเนื้อว่าโดยปริเฉดเบื้องล่างกำหนดด้วยพื้นที่ตั้งอยู่ที่ร่างแห่งกระดูกเบื้องบนกำหนดด้วยหนังเบื้องขวางกำหนดซึ่งกันและกันแต่ละชิ้นนี่เป็นสภาวะปริเฉดของเนื้อนั้นอาการต่อไปคืออาการของกายอาการที่7คือN ภาษาบาลีว่านหารูได้แก่ N 900 N แม้ทั้งหมดเมื่อว่าโดยสีมีสีขาวว่าโดยสันฐานมีสันฐานต่างๆก็บรรดาN 900เหล่านี้N ใหญ่60ที่รึงรัดกายอย่างลงแล้วอย่างนี้คือN ใหญ่รัดสรีระตั้งแต่ส่วนเบื้องบนแห่งคออย่างลงแล้วข้างหน้าหทัย5เส้นอย่างลงแล้วข้างหลังหทัยคือข้างหลังหัวใจ5เส้นข้างขวา5เส้นข้างซ้าย5เส้นแม้รึงรัดมือข้างขวาอย่างลงแล้วข้างหน้ามือ5เส้นข้างหลังมือ5เส้นแม้รึงรัดมือข้างซ้ายก็ฉันนั้นแม้รึงรัดเท้าข้างขวาอย่างลงแล้วข้างหน้าเท้า5เส้นข้างหลังเท้า5เส้นแม้รึงรัดเท้าซ้าย

0: ก็ฉันนั้นเอ็นทั้งหมดนี้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งสรีระถ้าไม่มีเอ็นผูกไว้นี่จะเป็นยังไงคะร่างกายเนี่ยคะก็ต้องไม่เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยแต่ที่เห็นว่าทรงอยู่เป็นปกติดีก็เพราะเหตุว่ามีเอ็นรัดเนื้อและกระดูกไว้ซึ่งจะขาดแตกทำลายลงเมื่อไหร่ได้ทั้งสิ้นเมื่อนั้นร่างกายนี้ก็ย่อมกระจัดกระจายเป็นส่วนต่างๆไม่ควบคุมประชุมรวมกันที่จะให้เห็นว่างามหรือว่าเที่ยงหรือว่าเป็นสุขเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าต้องอาศัยการประชุมของส่วนต่างๆของกายจริงๆที่จะให้เห็นว่าเป็นสภาพซึ่งเป็นตัวตนหรือว่าเป็นเราเอ็นเหล่านั้นแม้ทั้งหมดมีสันฐานเหมือนหมู่ต้นคล้าคือลักษณะเหมือนต้นกกก็เอ็นเหล่าอื่นปกครองสรีระรูปะเทศนั้นๆตั้งอยู่คือเอ็นเนี่ยค่ะก็แบ่งเป็นพวกๆนะคะพวกใหญ่เรียกว่ากุณฑราคือเอ็นใหญ่ที่เป็นรากแล้วก็พวกที่เล็กลงมาก็มีที่เป็นสันฐานเหมือนเส้นได้เอ็นเหล่าอื่นที่เล็กกว่านั้นก็มีสันฐานเหมือนเส้นได้หยาบแล้วก็ที่เล็กลงไปกว่านั้นก็มีสันฐานเหมือนตีนนกเรียกว่าเอ็นที่ศีรษะก็มีสันฐานเหมือนตาข่ายร่างแห่คลุมศีรษะทารกเอ็นหลังมีสันฐานเหมือนอ้วนเปียกที่เขาตากไว้ในแดดเอ็นที่เหลือทั้งหลายตามอวัยวะใหญ่น้อยนั้นมีสันฐานเหมือนเสื้อตาข่ายที่ใส่ในสรีระและต่อจากนั้นก็ว่าโดยทิศคือเกิดแล้วในทิศทั้งสองว่าโดยโอกาสตั้งติดกระดูกทั้งหลายในสรีระทั้งสิ้นแล้วก็เบื้องล่างกำหนดโดยพื้นที่ตั้งเบื้องบนกระดูก300ท่อนเบื้องบนกำหนดโดยประเทศที่ตั้งอยู่จดเนื้อและหนังเบื้องบนเบื้องขวางกำหนดซึ่งกันและกันแต่ละอย่างก็เป็นสภาคะปริเฉทแห่งเอ็นเหล่านั้นประการที่8ส่วนของกายอาการที่8คือกระดูกภาษาบาลีว่าอัฐิสงบบ้างไหมคะตอนนี้ถึงกระดูกอยากทราบจริงๆค่ะว่าสงบบ้างหรือเปล่าหรือยังไม่สงบเลยยากไหมคะสมถภาวนาอย่าลืมถึงความยากเพราะว่าหลายท่านเนี่ยค่ะคิดว่าเมื่อไม่ใช่วิปัสสนาแล้วก็เป็นสมถะแต่ไม่จริงนะคะขึ้นอยู่กับกุศลจิตที่เกิดในขณะนั้นพร้อมสัมปชัญญะที่จะรู้ว่าพิจารณาถูกต้องไหมพิจารณาโดยนัยยะอย่างไรถ้าเพียงท่องคือบริกรรมว่าผมขนเล็บฟันหนังจะโดยภาษาไทยหรือว่าโดยภาษาบาลีก็ตามซึ่งการที่จะให้จิตสงบเนี่ยค่ะท่านต้องเริ่มจากการท่องเป็นวันวันเป็นเดือนเดือนกว่าจะคล่องไม่ลืมอาการ32นี้โดยลำดับพร้อมกันนั้นก็จะต้องนึกถึงส่วนต่างๆอาการต่างๆแต่ละลักษณะโดยลำดับจนกว่าจะคล่องจริงๆและก็การที่ระลึกเนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงท่องเฉยๆแล้วก็คิดว่าคล่องแล้วแต่เวลาที่ระลึกถึงสภาพอาการที่ปรากฏจริงๆของส่วนต่างๆจะต้องรู้ด้วยว่าขณะนั้นนะคะระลึกด้วยจิตที่สงบหรือเปล่าซึ่งนี่จะต้องเป็นปัญญาขั้นสัมปชัญญะในขั้นของสมถะที่สามารถจะรู้ความต่างกันของจิตที่สงบและจิตที่ไม่สงบนี่เป็นเพียงแต่เบื้องต้น
1: การเจริญสมถะภาวนาเนี่ยนะฮะมีบริกรรมมีนิมิตอยู่3นิมิตนะฮะคือบริกรรมนิมิตกับทุกขานิมิตแล้วก็ปฏิภาคนิมิตนี่ถ้าการเจริญกายคตาสตินี่นะฮะบริกรรมนิมิตคือว่าการคิดถึงผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็คิดถึงลักษณะของผมโดยกลิ่นโดยสีโดยสันฐานต่างๆเนี่ยชื่อว่าบริกรรมนิมิตใช่ไหมครับ
0: ขอกล่าวถึงวิธีที่ท่านใช้ปฏิบัติในครั้งก่อนนะคะในอรรถกถามีข้อความว่าต้องทำการสาธยายก่อนโดยการท่อง ในหมวด5แรกคือในปัจจปัญจกะกรรมฐานคือการบริกรรมเพียงเฉพาะ5คือเริ่มด้วยผมขนเล็บฟันหนังนั่งทำการสาธยายตลอดกึ่งเดือนทีเดียวเฉพาะ5อย่างเนี่ยค่ะคือโดยอนุโลมตลอด5วันผมขนเล็บฟันหนังตลอด5วันโดยปฏิโลมคือหนังแล้วก็ทวนไปจนถึงผมตลอด5วันแล้วก็โดยอนุโลมและปฏิโลมตลอด5วันต่อจากนั้นก็จะต้องไปถึงวรรคปัญจกะกรรมฐานคือหมวด5ต่อๆไปจนครบทั้ง10ตลอดกึ่งเดือนและก็ต่อไปอีกเรื่อยๆขณะนั้นก็เป็นแต่เพียงการสาธยายเท่านั้นเองในการทำการสาธยายตลอด6เดือนนั้นโอทขาดคือส่วนต่างๆย่อมปรากฏแก่ภิกษุผู้มีอุปนิสัยถึงพร้อมแล้วผู้มีปัญญาผู้กำลังเรียนกรรมฐานนั้นนั่นแหละแต่ว่าย่อมไม่ปรากฏแก่ภิกษุบางพวกไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าพอนึกถึงแล้วก็จะมีนิมิตเกิดขึ้นทันทีนะ
1: ก็ไอ้สาธยายที่ท่องนั่นนะฮะแล้วเมื่อท่องไปเนี่ยนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นไอ้นั่นเรียกว่าอุคหานิมิตใช่ไหมครับ
0: สำหรับส่วนต่างๆนี่แหละค่ะจะปรากฏทีละอย่างที่จะเป็นอุคหานิมิตไม่ใช่ทั้ง5อย่าง
1: ครับทีนี้ที่ปรากฏขึ้นมาอย่างหนึ่งอย่างใดนะฮะที่ปรากฏนั่นเรียกว่าอุคหานิมิตใช่ไหมครับ
0: ถ้าปรากฏพร้อมกับจิตที่สงบมั่นคงแล้วนะคะเป็นอุคหานิมิตแต่ว่าถ้ายังไม่มั่นคงก็เป็นบริกรรมนิมิตเพราะว่าปรากฏบ้างไม่ปรากฏบ้าง
1: แล้วบริกรรมนิมิตนี่หมายถึงขณะที่สาธยายขณะนั้นเรียกว่าบริกรรมนิมิตใช่ไหม
0: ค่ะแล้วก็น้อมนึกถึงส่วนต่างๆด้วยแต่ตัวนิมิตจริงๆยังไม่ปรากฏเพราะว่าบางทีนะคะแทนที่จะปรากฏเป็นนิมิตกับปรากฏเป็นวันนะคือเป็นสีไม่ใช่หมายความว่าพอบริกรรมถึงผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ลักษณะของส่วนหนึ่งส่วนใดจะปรากฏบางทีไม่ปรากฏเลยค่ะมีแต่วันนะคือสีปรากฏเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้นั้นนะคะท่านมีการสะสมมาที่จะสงบโดยการระลึกถึงวันนะกสินเพราะฉะนั้นคำว่าวันนะกสินไม่ได้หมายความแต่เฉพาะเอาสีต่างๆมาทำเป็นวงแล้วก็ให้ระลึกด้วยความสงบแต่แม้ในขณะที่ระลึกถึงส่วนต่างๆของกายน้อมไปที่จะให้เกิดนิมิตในอาการหนึ่งอาการใดแต่ว่าอาการหนึ่งอาการใดไม่ปรากฏเป็นนิมิตขึ้นมาเลยมีแต่เพียงสีเท่านั้นปรากฏเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้นั้นนะคะต้องเปลี่ยนเป็นวันนะกสินเพราะเหตุว่าจิตสงบเพราะอัธยาศัยที่ได้สะสมมาที่จะสงบด้วยการระลึกถึงสี
1: แล้วทีนี้นายเมื่อท่องไปจนกระทั่งคล่องปากชำนาญแล้วนะฮะแล้วทีนี้ก็เลยมาคิดถึงว่าหนังสมมติว่าพิจารณาหนังนะฮะว่าหนังเนี่ยหนังหน้าแข้งเหมือนอะไรหนังหน้าท้องเหมือนอะไรอะไรในขณะที่คิดขณะนั้นยังเป็นบริกรรมนิมิตหรือเปล่า
0: ค่ะเป็นบริกรรมนิมิตค่ะ
1: ขณะที่คิดทั้งหมดเป็นบริกรรมนิมิตนะฮะแล้วทีนี้นายเมื่อไปถึงเมตตาของวิหารนี่นะฮะก็คือขณะที่คิดถึงว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขจงไม่มีทุกข์อะไรพวกนี้นะฮะก็เป็นบริกรรมนิมิตด้วยใช่ไหมฮะ
0: ขณะนั้นต้องเป็นบริกรรมค่ะและสำหรับพรหมวิหาร4นะคะเป็นกรรมฐานที่ไม่มีนิมิต
1: ครับพรหมวิหาร4ไม่มีนิมิตแต่ว่าเขาก็มีเครื่องหมายฮะที่ว่าจะต้องมีปฏิภาคนิมิตถ้าไม่มีปฏิภาคนิมิตและปฐมฌานเกิดขึ้นไม่ได้
0: ไม่ได้หมายความว่าสำหรับทุกกรรมฐานต้องมีปฏิภาคนิมิตค่ะกรรมฐานที่เป็นสมถะ40สมถะภาวนา40บางกรรมฐานไม่มีนิมิต
1: ใช่ครับแต่ว่า
0: เพราะฉะนั้นปฏิภาคนิมิตก็ไม่มี
1: แต่ว่าพรหมวิหารนี่เจริญได้สูงสุดได้ถึงปัญจมฌานเนี่ยฮะ
0: สำหรับอุเบกขาพรหมวิหารถึงปัญจมฌานค่ะ
1: ครับครับใช่แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พรหมวิหารทั้งสี่เนี่ยมันจะต้องถึงปฐมฌานทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่ได้ปฐมฌานแล้วต้องผ่านปฏิภาคนิมิตฮะถ้าไม่มีปฏิภาคนิมิตแล้วจะถึงปฐมฌานไม่ได
2: ้ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพเพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมท

มะไม่ใช่สำหรับทุกคนพระธรรมเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เห็นคุณค่าเพราะมีเหตุปัจจัยที่ได้สะสมความเข้าใจในพระธรรมมาแล้วไม่ใช่บังเอิญดังนั้นเมื่อได้อนุเคราะห์แนะนำผู้อื่นให้ได้ฟังพระธรรมแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจถ้าเขาไม่สนใจจะฟังแต่ผู้ที่เห็นประโยชน์ก็จะฟังพระธรรมต่อไปเพื่อความเข้าใจในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราจากการสนทนาธรรมที่ The Vintage Hotel เขาใหญ่10 มกราคม 2561

0: ทุกคนเนี่ยต้องเป็นคนที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นค่ะใครก็ตามนะคะที่เขาไม่สนใจธรรมะเราจะไปฝืนไปให้เขาเข้าใจเขาไม่สนใจกลับทำความเดือดร้อนใจให้เขาแล้วก็อาจจะเดือดร้อนใจไปบ่อยๆถ้าเราพูดถึงบ่อยๆใช่ไหมคะแค่ถามว่าสนใจจะฟังไหมถ้าสนใจก็มีอะไรที่จะให้ฟังให้อ่านแต่ถ้าไม่สนใจก็เอาไปให้เขาเขาก็ไม่ฟังเขาก็ไม่อ่านแล้วเราก็มานั่งเสียดายว่าเราเอาไปให้แล้วก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่ต้องสำหรับคนที่เห็นคุณค่ามีโอกาสได้ยินได้ฟังเพราะว่าทุกคนที่ได้ฟังวันนี้นะคะไม่ใช่บังเอิญไม่มีการที่จะบังเอิญได้ฟังแม้แต่คนกลางถนนในรถหรือที่ไหนก็ตามแต่มีโอกาสได้ฟังธรรมะไม่ใช่บังเอิญแต่ต้องมีเหตุปัจจัยที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยค่ะต้องมั่นคงจริงๆว่าธรรมะไม่ใช่เราไม่ใช่ใครและเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยเท่านั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเกิดไม่ได้ใครลองทำให้ไฟเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้สิคะได้ไหมคะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีใครทำอะไรได้เลยแต่มีปัจจัยที่จะให้สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นจึงเกิดได้แค่นี้เองทุกคำที่ได้ฟังเลยค่ะต้องมั่นคงว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่กำลังมีให้รู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยเกิดเพราะอะไรเพื่อที่จะได้ละคลายความเป็นเราเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราโน่นก็เป็นโน่นนี่ก็เป็นนั่นก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่อย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจนะคะกลายเป็นเดือดร้อนไปหมดไม่ว่าใครจะทำอะไรแต่ถ้ามีความเข้าใจธรรมะไม่เดือดร้อนเลยค่ะใครจะคิดยังไงใครจะว่ายังไงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทั้งหมดสำหรับเรานะคะซึ่งมีโอกาสได้สะสมการได้เข้าใจธรรมะมาแล้วจึงมีโอกาสได้ฟังและรู้ด้วยค่ะว่าฟังแค่นี้ไม่พอใครคิดว่าพอแล้วคะไม่พอแล้วจะฟังต่อไปอีกไหมเห็นไหมคะบังคับได้ไหมเพราะว่าบางคนตอนเด็กเนี่ยได้ฟังแต่ว่าพอโตขึ้นหายไปสักพักหนึ่งก็กลับมาเอาหายไปอีกก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้นะคะเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ค่ะมีการเกิดขึ้นเป็นไปสืบต่อมานานแสนนานกว่าจะถึงวันนี้และเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้และเดี๋ยวนี้ก็หมดไปอีกหมดไปอีกหมดไปอีกจนข้างหน้าก็แสนโกรธกับก็ยังคงเป็นอย่างนี้จนกว่าจะมีการได้ยินได้ฟังคำที่สามารถจะทำให้เข้าใจว่าธรรมะในภาษาบาลีคือสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นใครจะไปสำนักไหนจะไปปฏิบัติอะไรก็ตามแต่นะคะเขาเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะเข้าใจอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นนะคะน้อยมากสั้นมากสุดที่จะประมาณได้แค่เห็นเนี่ยจะเป็นคนหลายคนนั่งอยู่เต็มห้องนี้ได้ไหมไม่ได้เห็นขณะเดียวเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งอย่างต่างกันไปเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเสาเป็นอะไรจิตเกิดดับนับไม่ถ้วนเพราะว่าธาตุรู้มีถ้าธาตุรู้ไม่มีเดี๋ยวนี้จะไม่มีใครในห้องนี้เลยมีโต๊ะมีเก้าอี้มีดอกไม้มีกระดานมีไฟฟ้ามีอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ไม่มีคนเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยนะคะเป็นนามธรรมเป็นนามธาตุซึ่งใครก็ไปบันดาลให้เกิดไม่ได้เลยและขณะเดียวกันก็ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะนะคะกว่าจิตของคนที่ฟังธรรมะเนี่ยจะค่อยๆน้อมไปเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่อื่นไกลเลยค่ะเดี๋ยวนี้แต่ว่าถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้เนี่ยแสนนานประมาณไม่ได้เลยจนแม้แต่พูดคำว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรจนกว่าจะได้ฟังธรรมะจึงจะเข้าใจว่าที่เราฟังทั้งหมดเนี่ยคือฟังให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปทำอะไรเลยมีแล้วเดี๋ยวนี้แต่ไม่เคยเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ฟังเพื่อที่จะให้เข้าใจสิ่งที่มีแล้วเดี๋ยวนี้ยากนะคะเพราะเหตุว่าดับแล้วที่มีแล้วเดี๋ยวนี้แสนสั้นค่ะหมดละมีใหม่อีกละได้ยินดับไปละเมื่อกี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเดี๋ยวนี้ได้ยินไม่รู้ดับแล้วเห็นเมื่อกี้นี้เห็นแล้วดับแล้วไม่รู้คิดเมื่อกี้นี้คิดแล้วดับแล้วไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นอย่างนี้มานานนะคะจนกระทั่งเข้าใจความเป็นธรรมะว่าไม่ใช่เราถูกต้องไหมคะคือทุกคำเนี่ยไม่ใช่ให้เชื่อเลยใครจะไปสำนักปฏิบัติใครจะไม่ฟังธรรมะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุปัจจัยที่เกิดแล้ว พราะฉะนั้นการสะสมของแต่ละคนเนี่ยค่ะก็หลากหลายมากแม้แต่กำลังฟังเดี๋ยวนี้เข้าใจแค่ไหนคิดอะไรก็กว่าจะมาได้ยินได้ฟังอีกคำหนึ่งอ้าวเมื่อกี้นี้คิดเรื่องอื่นไปละนี่ก็คือความจริงทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่าเป็นธรรมะคำเดียวตั้งแต่ต้นจนถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์เพราะรู้ว่าเป็นธรรมะทุกอย่างเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยไม่ต้องไปห่วงกังวลนะคะตราบใดที่แม้ตั้ง20ปีแล้วไม่เห็นรู้อะไร50ปีก็ไม่รู้อะไรใครนะคะไม่รู้มัวแต่จิตคิดถึงความเป็นเราด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งถ้าจะสนทนาก็คือว่าบูชาคุณว่าแต่ละคำเนี่ยค่ะถ้าไม่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังเลยนะคะในสังสารวัฏจะไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นกำลังนั่งอยู่อย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งถือยึดมั่นมานานแสนนานด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะด้วยความเคารพคือแต่ละคำฟังเพื่อเข้าใจไม่ต้องกังวลค่ะใครจะได้ฟังไม่ฟังยังไงก็ตามแต่นะคะถ้าเขาสนใจเราพร้อมเพราะฉะนั้นแม้แต่เวลานี้ค่ะประเทศไทยเองก็มีทั้งฝ่ายที่ฟังธรรมะและไม่ฟังธรรมะฟังคนอื่นไม่ใช่ฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นความคิดต่างก็มีมากก็เป็นเรื่องที่เป็นธรรมะทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสนใจที่เราจะไปแก้ไขอะไรนะคะเพราะเหตุว่าขอให้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นทุกคำที่เรามีความหวังดีกับใครเราก็จะพูดเพื่อให้เขาเข้าใจธรรมะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักธรรมะเลยแค่ได้ยินธรรมะก็ไปหาธรรมะทำไมไม่ฟังล่ะว่าคำนี้คืออะไรแต่ไปหาอะไรก็ไม่รู้พระเชนก็สำหรับผู้ที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะเคารพอย่างยิ่งในพระรัตนตรัยไม่มีกิจอื่นที่จะต้องไปสนใจคำของคนที่เขาไม่เข้าใจธรรมะเขาไม่สนใจที่จะเข้าใจธรรมะด้วยเพราะเหตุว่าถ้าสนใจที่จะเข้าใจก็พุทธบริษัทร่วมแรงร่วมใจกันดำรงรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยวิธีเดียวเข้าใจธรรมะถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะมีความอดทนที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาได้สามารถได้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเพราะว่าแต่ละชาติที่เกิดมาจะสั้นจะยาวแค่ไหนไม่มีใครรู้ได้แต่ประโยชน์สูงสุดของการเกิดมาก็คือได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมี
1: สนทนาธรรมที่โรงแรมดีอิมเพรสจังหวัดน่านวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2561
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาว่ามีความสำคัญอย่างไรและที่กล่าวถึงว่าพระพุทธศาสนากำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนั้นวิกฤตอย่างไรครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ในสองประเด็นต่อเนื่องครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะความเข้าใจนะคะต้องเกิดจากการไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังเราจะใช้เวลานานสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ประโยชน์จริงๆก็คือว่าไม่ใช่เพียงฟังแต่ว่าไตร่ตรองและเข้าใจจนถึงที่สุดเช่นคำว่าพระพุทธศาสนาฟังเผินนะคะเหมือนกับว่าทุกคนรู้จักแต่ว่าศาสนาคือคำสอนและมีคำว่าพุทธศาสนาแต่คำว่าพุทธะนี่ค่ะลึกซึ้งแค่ไหนเพราะเหตุว่าเป็นผู้ที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะซึ่งถูกปกปิดไว้ในสังสารวัฏต้องใช้คำนี้เลยค่ะเราจะไม่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมและไม่เข้าใจถึงความลึกซึ้งว่าประมาทในคำแต่ละคำไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคำเกิดจากการที่ได้ทรงตรัสรู้รู้มีหลายอย่างนะคะรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้คิดว่าสูงสุดแล้วแต่ว่าแม้เทวดาและพรหมก็ยังต้องมาทูลถามปัญหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าไม่มีผู้ใดเปรียบได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยนะคะฟังด้วยความเคารพด้วยความไม่เผินเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่ารู้จักพระพุทธศาสนายังไงคะสวดมนต์รู้จักหรือยังไหว้พระเวียนเทียนพอถึงวันสำคัญก็สวดมนต์ไหว้พระเวียนเทียน นั่นเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าแสดงว่าผู้นั้นนะคะรู้จักพุทธศาสนาหรือเปล่าเพราะว่าศาสนาเป็นคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีไม่ใช่เพียงให้ใครมาเวียนเทียนหรือว่ามาสวดมนต์หรือว่ามากราบไหว้แต่ทุกคำเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกซึ่งไม่สามารถที่จะรู้ความจริงได้ถ้าไม่ได้ฟังคำที่เกิดจากการตรัสรู้ของพระองค์พระชนพุทธะนะคะเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดใครที่มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เข้าใจแต่ละคำเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นรัตนะที่ประเสริฐเพราะเหตุว่าอานุภาพหรือเตชะหรือเดชของแต่ละคำซึ่งเป็นพระธรรมนะคะสามารถจะทำให้เข้าใจสิ่งซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนในสังสารวัฏคิดดูนะคะเคยเข้าใจอะไรมาบ้างตั้งแต่เกิดจนตายแต่พอฟังพระธรรมแต่ละคำนะคะต้องฟังแล้วก็ไตร่ตรองนะคะเพื่อเป็นความเข้าใจของตนเองนี่คือมรดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบให้กับพุทธบริษัทผู้ที่เห็นคุณค่าของพระธรรมที่จะศึกษาด้วยความเคารพมิฉะนั้นแล้วนะคะก็เข้าใจว่าพระพุทธศาสนาเพียงสวดมนต์และก็เวียนเทียนพอถึงวันสำคัญเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็แค่นี้เองนะคะทั้งวันแต่ว่าตามความเป็นจริงค่ะแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งอย่างยิ่งตามพระปัญญาคุณที่ทรงบำเพ็ญเพื่อที่จะตรัสรู้ความจริงเพราะฉะนั้นทุกคำนะคะที่จะได้ฟังขอให้ไตร่ตรองแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ซักถามจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆค่ะคุ้มค่าแก่การที่ฟังแต่ละคำพระฉันขอเริ่มต้นนะคะด้วยคำว่ารัตนะสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพุทธรัตนะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะแก้วแหวนเงินทองใดๆก็ไม่มีค่าเท่ากับพระปัญญาคุณซึ่งทำให้พระองค์บริสุทธิ์จากความไม่รู้ทั้งหมดนะคะดับกิเลสได้และมีพระมหากรุณาที่จะอนุเคราะห์ให้คนอื่นได้รู้ตามด้วยถ้าไม่ทรงมีพระมหากรุณานะคะแต่ละคนเนี่ยจะไม่ได้ยินคำที่ตรัสเลยแม้แต่คำเดียวและก็จะเห็นความลึกซึ้งจริงๆว่าถ้าไม่มีการได้ฟังนะคะไม่สามารถที่จะรู้ความจริงใดๆได้ตั้งแต่เกิดจนตายทุกคนก็ได้ยินคำว่าธรรมะมานานบอกได้ไหมคะธรรมะคืออะไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะถ้าจะเป็นความรู้นะคะก็ต้องตั้งต้นว่าคืออะไรก่อนที่จะรู้ความลึกซึ้งของคำนั้นมากขึ้นมากขึ้นก็ต้องตั้งต้นก่อนครั้งแรกว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไร
3: ผมสะดวกจันทเสนกราบท่านอาจารย์สุจินทร์ธรรมะจากการฟังท่านก็บอกว่าเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงก็มีอยู่สองอย่างหลักใหญ่ๆก็คือว่าสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ถูกเห็นนี่พูดเฉพาะช่องทางตาสิ่งที่เห็นเนี่ยจะเรียกว่าจิตก็ได้วิญญาณก็ได้ธาตุรู้ก็ได้ไปเห็นสิ่งที่ถูกเห็นนี่คือหลักความจริงที่ปรากฏผมไม่สงสัยหรอกว่าชาวพุทธส่วนใหญ่ทำไมจึงมีแต่การเวียนเทียนการสวดมนต์แม้แต่พระที่บวชเองตามวัดต่างๆท่านไม่ได้สอนเหมือนท่านอาจารย์สุจินท่านทำแต่พิธีกรรมเนี่ยมันวิกฤตขนาดไหนเพราะเหตุว่าท่านไม่รู้แล้วท่านจะสอนยังไง
0: ค่ะก็ขออนุโมทนานะคะที่มีผู้ที่รู้ทางที่จะทนุบำรุงพระศาสนาว่าไม่ใช่เวียนเทียนหรือว่าไม่ใช่สวดมนต์แต่เป็นการเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศเพื่อที่จะให้คนที่ฟังเนี่ยค่ะเกิดความเข้าใจของตนเองนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่ใช่ว่าฟังแล้วไม่เข้าใจต้องถามคนอื่นแต่ว่าฟังแล้วก็ไตร่ตรองเข้าใจเมื่อไหร่เริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและรู้ว่าเพียงแค่คำเดียวนะคะก็ต่างกับคำอื่นๆเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงไม่เปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าความเข้าใจต้องละเอียดขึ้นเดี๋ยวนี้คิดหรือเปล่าว่ากำลังมีสิ่งที่มีจริงซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทุกอย่างที่มีจริงต่างกับที่เราเคยคิดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ถามนะคะว่าเดี๋ยวนี้ค่ะอะไรมีจริง ตอบเองได้แล้วใช่ไหมคะจากคำที่บอกว่าทุกสิ่งที่มีจริงภาษาบาลีใช้คำว่าธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงและทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริงตั้งแต่ตรัสรู้จนใกล้ที่จะปรินิพพานเป็นเรื่องสิ่งที่มีจริงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะอะไรมีจริงถ้าไม่ตอบไม่คิดก็ไม่รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรและทรงแสดงอะไรแต่ถ้าเริ่มนะคะก็จะเป็นความเข้าใจของตัวเองซึ่งจะทำให้สามารถเข้าใจสิ่งซึ่งมีตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยเมื่อกี้นี้พูดถึงเห็นมีจริงๆแน่เวลาที่ได้ฟังธรรมะไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะแต่กำลังฟังที่พูดความจริงของสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเห็นเดี๋ยวนี้กำลังเห็นไม่ใช่เรื่องเห็นนะคะเท่านั้นแต่มีเห็นให้รู้ว่ารู้หรือเปล่าว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นถ้าเห็นไม่เกิดจะมีเห็นไหมแค่นี้ค่ะต้องไตร่ตรองแล้วเพื่อที่จะได้เข้าใจความจริงของเห็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไปนะคะเห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมคะใครทำให้เห็นเกิดมีใครทำให้เห็นเกิดได้ไหมคะกำลังเห็นอย่างนี้เห็นแล้วด้วยได้ยินใครทำให้ได้ยินเกิดคิดใครทำให้คิดเกิดจำก็มีใครทำให้จำเกิดไม่รู้สักอย่างว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะมีเพื่อให้เข้าใจความจริงแต่ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็เข้าใจผิดเข้าใจว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดเราจำขั้นเริ่มต้นยากไหมคะเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่เคยรู้เลยซึ่งเคยเป็นเราทั้งหมดเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งต้องแต่ละหนึ่งจริงๆค่ะเพราะว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่ได้ยินขณะที่ได้ยินถ้าเป็นเราได้ยินได้ยินหมดละเราอยู่ไหนก็ไม่มีเราเลยเพราะฉะนั้นจากคำนี้นะคะก็จะนำไปสู่ความเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงและยั่งยืนเพราะจากการที่ทรงตรัสรู้นะคะจะนำไปสู่การเข้าใจความจริงที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาฟังชินหูคิดยังไงคะคิดว่าเกิดแล้วต้องตายหรือว่าเกิดแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าความจริงนะคะละเอียดกว่านั้นคือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาประมาทไม่ได้เลยสิ่งนั้นแหละที่เกิดนั่นแหละมีความดับเป็นธรรมดาแสดงว่าขณะนี้ถ้าเข้าใจประโยคนี้นะคะเห็นเกิดแล้วดับได้ยินไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นขณะได้ยินไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นได้ยินก็ต้องเกิดขึ้นแล้วก็ดับมีอะไรในชีวิตแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งตั้งแต่เกิดจนถึงเดี๋ยวนี้ในขณะนี้เองซึ่งเกิดแล้วไม่ดับบ้างนี่คือสิ่งที่ต้องฟังนะคะจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงมิฉะนั้นแล้วไม่สามารถจะถึงปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปฏิปติธรรมะเพราะเหตุว่าความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะมีสามระดับขั้นปริยัติได้ยินบ่อยๆนะคะตามวัดวาก็จะมีตึกมีอาคารปริยัติธรรมแต่ปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์ฟังหมายความว่าไงคะเข้าใจด้วยไม่ใช่แค่ได้ยินเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ฟังคำว่าธรรมะเข้าใจระดับไหนสามารถที่จะรู้ไหมว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มพิจารณาไตร่ตรองว่าไม่เที่ยงอนิจจังสิ่งที่ไม่เที่ยงจะนำความสุขที่แท้จริงมาให้ได้หรือจนกระทั่งสามารถที่จะประจักษ์จริงๆนะคะปัญญาถึงระดับที่สามารถถึงเฉพาะเห็นที่กำลังเกิดดับได้ยินที่กำลังเกิดดับทั้งหมดต้องมาจากการฟังและมีความเข้าใจรอบรู้อย่างมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะการฟังธรรมะเข้าใจธรรมะรู้แจ้งธรรมะไม่ต้องไปที่ไหนเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่ากำลังมีธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่กำลังมีธรรมะเนี่ยค่ะก่อนฟังไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะแต่เดี๋ยวนี้นะคะ พิจารณาไตรตรองทุกขณะเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดและกระดับไปสืบต่ออย่างเร็วสุดที่จะประมาณได้จึงยากแก่การที่จะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงนะคะไม่มีเราแต่มีสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นก็บางคนสงสัยนะฮะความต่างกันของไม่มีเรากับไม่ใช่เราเนี่ยเป็นยังไงก็ธรรมดาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นไม่มีเราแต่มีสิ่งที่กำลังปรากฏจะพูดสลับกลับกันยังไงก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นความเข้าใจจริงๆนี่คือขั้นแรกที่จะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่สองคำสามคำสี่คำแต่ที่ทรงแสดงไว้45พรรษานะคะมากเพื่ออะไรคะเพื่อความเข้าใจจนกระทั่งสามารถที่จะรู้ความจริงได
3: ้กราบท่านอาจารย์สุจินต์ก็อยากจะสนทนาว่าเพราะไม่รู้คำว่าปฏิบัติเนี่ยคือการเข้าถึงเข้าใจว่าไม่ต้องไปทำคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปเดินจงกรมหรือไปนั่งสมาธิโดยไม่รู้อะไรเพราะความไม่เข้าใจคำว่าปฏิบัติจึงไปทำวิกฤตที่กึ่งพุทธกาลนี้จึงมีสำนักปฏิบัติ
0: ค่ะทำให้ทุกคนเข้าใจความหมายของคำว่าวิกฤตพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะเพราะไม่รู้แล้วทำด้วยเหตุนี้นะคะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธศาสนาทั้งหมดนะคะไม่ใช่ให้ไม่รู้แต่ทุกคำเนี่ยค่ะทำให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นแล้วก็แต่ละคำด้วยเช่นคำว่าปริยัติธรรมธรรมะซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ซึ่งผู้ที่เคารพต้องฟังไม่ใช่ฟังคำของคนอื่นแต่ฟังและไตรตรองนะคะเข้าใจขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจนรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่เปลี่ยนรอบรู้คือมั่นคงเพราะคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้เพราะเหตุว่าตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดแล้วจะเปลี่ยนได้ยังไงสิ่งนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าธรรมะนะคะเดี๋ยวนี้เองทั้งหมดที่มีจริงเป็นธรรมะเห็นเป็นธรรมะได้ยินเป็นธรรมะมั่นใจไหมคะว่าไม่ใช่เรานั่นคือรอบรู้หรือยังถ้ายังไม่รอบรู้นะคะก็ยังคงมีตัวเราจะไปต้องการทำสิ่งนั้นหวังสิ่งนี้คิดว่าจะสำเร็จได้ด้วยการทำด้วยความเป็นตัวตนแต่แต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะต้องมั่นคงเป็นสัจจญาณะหมายความเป็นปัญญาที่รู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้เองสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยเกิดแล้วดับนี่คือเริ่มมั่นคงนะคะจนกระทั่งจะไปที่ไหนนะคะด้วยความไม่รู้นอกจากพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าฟังแล้วยังไม่ประจักษ์การเกิดดับเพราะเหตุว่าเป็นปัญญาเพียงขั้นรู้ด้วยความเข้าใจว่าขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกิดระดับไม่เที่ยงนี่คือปริยัตินะคะหรือสัจญาณถ้าไม่มีปริยัติปฏิปติที่เราใช้ภาษาไทยว่าปฏิบัติเกิดไม่ได้เลยเอาความไม่รู้ไปปฏิบัติแล้วจะรู้อะไรเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิกฤตนะคะแล้วก็สัจญาณเนี่ยค่ะเมื่อมีความมั่นคงแล้วนะคะไม่มีเราใช่ไหมคะแล้วอะไรปฏิบัติต้องรู้ตั้งแต่ขั้นฟังว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรานะคะแต่เป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลเช่นสติพร้อมกับปัญญาที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฟังจนกระทั่งไม่สงสัยในเห็นในได้ยินที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่ปฏิปฏิเนี่ยที่ปฏิบัติในภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องเกิดจากความเข้าใจขั้นปริยัติเพราะฉะนั้นจะได้ยินคำว่าสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะและสติถ้าเป็นสติคือสภาพที่ระลึกเป็นไปในกุศลที่มานั่งฟังเนี่ยนะคะเพราะสติรู้ว่าถ้าฟังแล้วก็จะได้เข้าใจสิ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเข้าใจขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาในขณะที่ฟังแล้วเข้าใจเพียงขั้นต้นรู้เลยค่ะ หนทางที่จะรู้ความจริงมีหนทางเดียวคือฟังเข้าใจต้องเป็นความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะจึงจะเป็นปัจจัยให้สติอีกระดับหนึ่งคือสติปัฏฐานหรือจะใช้คำว่าสติสัมปชัญญะเพราะประกอบด้วยปัญญาเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามปกติทีละหนึ่งโดยไม่ใช่เรารู้ด้วยว่าขณะนั้นค่ะเป็นอนัตตาไม่ได้หวังไม่ได้ต้องการเพราะรู้ว่าจะไปทำสติได้ยังไงและจะไปทำปัญญาได้ยังไงในเมื่อไม่มีเหตุที่จะให้เกิดไม่ได้ด้วยเหตุนี้ต้องมีความมั่นคงนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุที่จะให้เกิดสิ่งนั้นถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างมั่นคงในปริยัติปฏิปฏิหรือกิจญาณเกิดไม่ได้เลยกว่าจะถึงปฏิเวทะเดี๋ยวนี้เกิดดับประจักษ์กับปัญญาที่เริ่มเข้าใจจนละคลายการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราตามลำดับขั้นกว่าจะถึงความเป็นพระอริยบุคคลรู้แจ้งอริยสัจจะที่มีอยู่ในตำราเรียนนะคะแต่เรียนแต่ชื่อแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรเลยนั่นก็คือวิกฤตทำอะไรก็ตามนะคะด้วยความไม่รู้นำไปสู่ความเห็นผิดความเข้าใจผิดก็เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะความเข้าใจคำสอนที่ถูกต้องจึงเป็นการทนุบำรุงรักษาพระศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไปได้หนทางเดียวค่ะ
4: อยากจะขอความกระจ่างว่าคำว่าพระคือใครแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระวินัยอย่างไรครับ
2: ครับชาวพุทธก็ได้ยินคำว่าพระก็มาจากคำว่าวระซึ่งเป็นผู้ประเสริฐนะครับมีคำว่าภิกษุด้วยก็คือพระภิกษุนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของภิกษุนะครับก็คือผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะเป็นผู้ที่เห็นทุกข์ในสังสารวัฏตามความเป็นจริงและอีกความหมายหนึ่งก็คือผู้ที่มีความละอายในอกุศลยิ่งกว่าชีวิตของคฤหัสถ์ท่านจึงสละชีวิตของคฤหัสถ์มุ่งสู่เพศที่สูงยิ่งก็คือเพศบรรพชิตที่จะต้องศึกษาธรรมะอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตที่จะต้องมีความประพฤติคล้อยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับเงินและทองพระภิกษุที่บวชในพระธรรมวินัยก็จะต้องมีความประพฤติคล้อยตามพระองค์ก็คือไม่รับเงินไม่รับทองรวมถึงไม่ยินดีด้วยนะครับแสดงถึงชีวิตของพระภิกษุในพระธรรมวินัยจริงๆนะครับที่มีความเข้าใจธรรมะแล้วก็ขัดเกลากิเลสของตนเองแล้วพระภิกษุเกี่ยวเนื่องกับพระวินัยอย่างไรนะครับพระวินัยนะครับเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อนำออกซึ่งกิเลสเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสจะเห็นได้เลยนะครับว่าสิกขาบทคือบทที่จะต้องศึกษาและน้อมประพฤติตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทั้งหมดเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่ออยู่ผาสุกของพระภิกษุในพระธรรมวินัยพระภิกษุทุกรูปทุกยุคทุกสมัยจะต้องศึกษาแล้วก็มีความเคารพในพระวินัยไม่มีการล่วงละเมิดพระวินัยแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี่นะครับคือความสอดคล้องความเกี่ยวเนื่องกันแต่ถ้าภิกษุใดก็ตามที่ไม่ละอายที่ไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีการล่วงละเมิดผิดพระวินัยก็เป็นโทษสำหรับภิกษุรูปนั้นครับ
0: ทุกคำต้องละเอียดนะคะเห็นพระก็คิดว่าเป็นภิกษุแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะต้องรู้ว่าก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระภิกษุอย่างนี้ตามพระธรรมวินัยหรือเปล่าก็ไม่มีใช่ไหมคะแต่เมื่อมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วผู้ที่ฟังพระธรรมเลยค่ะก็เหมือนอย่างขณะนี้แต่ว่าอัธยาศัยต่างกันคือผู้ที่เห็นโทษของการที่จะมีชีวิตอย่างคฤหัสถ์นะคะสะดวกสบายทุกอย่างจะร้องเพลงจะรับประทานอาหารจะทำอะไรได้หมดนะคะมีวงสาคนาญาติมีเพื่อนฝูงมิตรสหายกับการที่จะสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากไหนมาจากการได้ฟังพระธรรมถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังพระธรรมเลยเนี่ยจะเป็นภิกษุไหมก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าภิกษุคือผู้ที่เห็นภัยเพ พราะรู้ภัยว่าภัยคือเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะใครเห็นบ้างว่าเป็นภัยไม่มีทางที่จะเห็นได้เลยนะคะจนกว่าจะมีความเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่ฟังเนี่ยหลากหลายอัธยาศัยในครั้งพุทธกาลเหมือนเดี๋ยวนี้ไหมคะไม่ว่าในกาลไหนการฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแต่ละคนเนี่ยค่ะเข้าใจกันคนละระดับหรืออาจจะเข้าใจผิดบ้างถูกบ้างก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ฟังด้วยดีด้วยการที่จะเข้าใจจริงๆท่องแท้ในแต่ละคำเช่นภิกษุถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่ทรงแสดงพระธรรมก็ไม่มีภิกษุในพระธรรมวินัยแต่ฟังแล้วสิคะปัญญาที่เริ่มเข้าใจความจริงว่าสามารถที่จะสละเพศคฤหัสถ์รู้ตนเองนะคะไม่ใช่ใครมาบอกว่าให้บวชให้เต็มจำนวนร้อยหนึ่งพันหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะแต่เป็นผู้ที่รู้จักตัวเองเห็นว่าสามารถที่จะดำเนินรอยตามพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสละเพศคฤหัสถ์คำว่าเพศคฤหัสถ์หมายความว่าผู้นั้นจะทำอย่างคฤหัสถ์ไม่ได้อีกต่อไปเช่นหุงหาอาหารก็ไม่ได้หัวเราะเล่นก็ไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้นะคะนี่คือผู้ที่จะประพฤติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะรู้ตนเองนะคะว่าจะขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตต้องขออุปสมบทไม่ใช่ไปบวชได้ตามใจชอบใครที่นึกอยากจะบวชก็ไปเอาผ้ากาสาวพัดมาใส่เนี่ยไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าผู้นั้นจะต้องรู้นะคะว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่สูงยิ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครนึกบทแต่ต้องได้รับอนุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติพระวินัยทุกข้อด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นแต่ละคำแม้พระวินัยเองก็เกิดจากปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รู้โทษซึ่งคนอื่นไม่รู้ว่าโทษแม้เพียงเล็กน้อยที่ชาวโลกเห็นว่าเล็กน้อยเนี่ยค่ะแท้ที่จริงนำมาซึ่งโทษใหญ่ในภายหลังประมาทไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ได้ฟังธรรมะก็รู้อัธยาศัยที่ต่างกันเมื่อมีผู้ที่ขอบวชเป็นพระภิกษุคนที่เป็นคฤหัสถ์กราบไหว้ในอุปนิสัยที่สามารถสละเพศคฤหัสถ์เพราะเหตุว่าตนเองทำไม่ได้แต่พระภิกษุทำได้แต่ต้องเป็นภิกษุในธรรมวินัยไม่ใช่ว่าไม่ฟังพระธรรมไม่รู้จักพระธรรมนะคะแล้วบวชเพราะฉะนั้นในยุคนี้ค่ะไม่รู้จะทำอะไรก็บวชใช่ไหมบางคนป่วยไข้ได้เจ็บอยากหายโรคก็บวชบางคนสารพัดเหตุไม่มีอะไรเลยก็บวชแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเป็นการบวชสละเพศคฤหัสถ์สู่เพศบรรพชิตเพื่อที่จะขัดเกลากิเลสเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยหรือเปล่านี่ก็แสดงเห็นว่าเราต้องรู้จักจริงๆนะคะว่าภิกษุคือใครเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์เนี่ยค่ะควรอย่างยิ่งนะคะที่จะได้เข้าใจความต่างของเพศคฤหัสถ์กับบรรพชิตมิฉะนั้นแล้วก็จะคิดว่าผู้ที่ใส่ผ้าต่างจากคฤหัสถ์ที่ใช้คำว่าครองจีวรเนี่ยเข้าใจธรรมะรู้ธรรมะแต่รู้ไหมว่าบวชเพราะอะไรเพราะฉะนั้นลองถามแต่ละท่านนะคะที่จะบวชว่าบวชเพราะอะไรถ้าไม่เข้าใจธรรมะสมควรไหมที่จะบวชหรือว่าการบวชง่ายมากไม่ต้องเข้าใจธรรมะก็บวชได้แล้วบวชแล้วทำอะไรไม่ได้ทำอย่างที่เป็นภิกษุในพระธรรมวินัยเพราะว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนะคะไม่มีกิจของคฤหัสถ์อีกต่อไปตั้งแต่ตื่นจนหลับกระทำกิจของภิกษุสองอย่างคือคันธธุระหมายความถึงศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมเพราะได้ฟังแล้วหรือว่าไม่พอค่ะเท่านั้นไม่พอยังจะต้องเข้าใจอีกมากนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อปัญญาจะถึงการประจักษ์แจ้งความจริงตามที่ได้ฟังทุกคำเช่นเดี๋ยวนี้นะคะเราพูดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดต้องมีการประจักษ์การเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาปัญญาต้องถึงการประจักษ์แจ้งการเกิดดับนี่คือจุดประสงค์ของการบวชไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างคฤหัสถ์แล้วก็ฟังธรรมะนะคะเพราะว่าคฤหัสถ์ที่สะสมการเห็นประโยชน์ของพระธรรมเนี่ยค่ะก็ฟังธรรมะตามโอกาสอย่างบางท่านเนี่ยตั้งแต่เช้านะคะบ่ายเย็นค่ำ คฤหัสถ์สามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมโดยไม่บวชนะคะเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีดับกิเลสเพิ่มขึ้นเป็นพระอนาคามีละคลายความยินดีติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจบรรลุความเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่เมื่อนั้นไม่เป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะเห็นศรัทธามั่นคงที่จะขัดเกลากิเลสที่จะศึกษาให้เข้าใจเพราะเหตุว่าถ้าไม่เข้าใจไม่มีอะไรจะขัดเกลากิเลสได้เลยค่ะแต่ต้องความเข้าใจต่างหากความเข้าใจนั่นแหละทำกิจของความเข้าใจไม่มีเราแต่ว่าเป็นปัญญาความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องตั้งแต่ขั้นปริยัตินะคะจนกระทั่งมีปัจจัยที่จะทำให้สติสัมปชัญญะอีกระดับหนึ่งเกิดขึ้นจึงชื่อว่าปฏิปัตติจนกว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นพระธรรมสำหรับพุทธบริษัทที่ไม่ได้มอบหมายว่าเฉพาะภิกษุคฤหัสถ์ไม่ควรที่จะศึกษาถ้าอย่างนั้นจะเป็นพุทธบริษัทได้อย่างไรเพราะเหตุว่าพุทธบริษัทเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมถึงความเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่จึงเป็นคฤหัสถ์ต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะลองคิดเพศบรรพชิตคือภิกษุเป็นเพศของพระอรหันต์ใช่ไหมซึ่งก่อนนั้นนะคะสามารถจะขัดเกลากิเลสดับกิเลสจนถึงความเป็นพระอนาคามีโดยไม่ต้องบวชได้ท่านจิตตะคฤหบดีเป็นต้นในครั้งพุทธกาลท่านอนาถบิณฑิกะทุกคนคงได้ยินบ่อยๆนะคะผู้เลิศในทางให้ทานหรือแม้หมอชีวกโกมารพัทก็เป็นคฤหัสถ์และเป็นพระโสดาบันรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะรู้ประมาณว่าท่านสามารถที่จะมีชีวิตที่ขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์นะคะแล้วก็ทำกิจของคฤหัสถ์ที่จะดำรงพระศาสนาโดยการที่เข้าใจทั้งพระธรรมวินัยในครั้งโน้นนะคะเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุทุกรูปไม่เว้นเลยต้องประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ภิกษุใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามคฤหัสถ์นั่นแหละเพ่งโทษติเตียนโพนธนาข้อความนี้มีในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเพ่งโทษคือให้รู้ว่านั่นเป็นโทษติเตียนคือให้รู้ว่าภิกษุทำไม่ได้โพนธนาคือกระจายข่าวให้รู้ทั่วกันพระชนพระธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองพระชนถ้าไม่มีการเข้าใจว่าภิกษุคือใครนะคะจะรู้ไหมว่านั่นเป็นภิกษุหรือไม่ใช่ภิกษุเพราะฉะนั้นบวชเพื่อคันธุระศึกษาพระธรรมนะคะขัดเกลากิเลสโดยความเข้าใจนั่นแหละต่างหากที่ค่อยๆขัดเกลากิเลสตามระดับขั้นของปัญญามิฉะนั้นไม่ใช่ภิกษุในธรรมวินัยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่จะบวชต้องถามบวชทำไมคะจะบวชกันหรือเปล่าคะคะที่บวชมาแล้วบวชกันเยอะเลยใช่ไหมคะแต่ถามว่าทำไมบวชคำตอบยังไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยคิดว่าบวชแล้วจะเข้าใจหรือแต่ว่าบวชแล้วก็ปรากฏว่ากี่วันก็ตามแต่นะคะก็ไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรปริยัติคืออะไรปฏิบัติคืออะไรปฏิเวทะคืออะไรสัจญาณคืออะไรกิจญาณคืออะไรกตญาณคืออะไรจึงมีสำนักปฏิบัติเพราะผู้ไม่รู้ว่าธรรมดาเนี่ยค่ะไม่ใช่ตัวตนจะไปสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจธรรมะตามลำดับต่างหากที่สามารถที่จะเกิดขึ้นโดยความเป็นอนัตตาเพราะว่าธรรมะทุกอย่างนะคะไม่มีใครสามารถไปทำให้เกิดขึ้นได้เลยจะไปสำนักปฏิบัติทำได้หรือทำเห็นเดี๋ยวนี้สิทำได้ยินเดี๋ยวนี้สิถ้าทำไม่ได้และจะไปทำสติปัญญาให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะคะชาวพุทธต้องเป็นผู้ที่ไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็ซักถามสนทนาเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแม้ในครั้งพุทธกาลนะคะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านยังสนทนาธรรมเพราะท่านไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องตระหนักนะคะว่าถ้าเป็นชาวพุทธโดยไม่รู้จักพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้จักพระรัตนตรัยเพราะว่าภิกษุที่บวชและไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรรม ไม่ใช่สังฆรัตนะแต่ไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือคฤหัสถ์ก็ตามที่อบรมปัญญาจนกระทั่งเป็นพระอริยบุคคลต่างหากที่เป็นสังฆรัตนะพระฉันก็มีภิกษุบุคคลแล้วก็มีสงฆ์หมายความถึงหมู่ของภิกษุถ้าเป็นภิกษุบุคคลทำผิดสงฆ์ไม่ได้ทำผิดแต่ภิกษุนั้นเฉพาะคนนั้นกระทำผิดพระวินัยโทษเป็นของบุคคลนั้นเพราะฉะนั้นภิกษุทุกรูปนะคะต้องศึกษาธรรมะและเข้าใจพระวินัยเพราะว่าพระวินัยขัดเกลากิเลสซึ่งต่างกับการขัดเกลากิเลสของเพศ

0: ญารู้คุณของพระรัตนตรัยแล้วก็สามารถที่จะขัดเกลากิเลสในเพศคฤหัสถ์โดยประพฤติตามสิกขาบททุกข้อเพียงเล็กน้อยนะคะสิกขาบทที่ชาวบ้านเข้าใจว่าเล็กๆน้อยๆภิกษุที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเห็นว่าเป็นโทษใหญ่เพราะฉะนั้นมีการสำนึกว่าเราได้ล่วงสิกขาบทคือทำผิดพระวินัยเพราะฉะนั้นจะต้องนะคะสำนึกผิดปลงอาบัติหมายความว่ากระทำคืนให้รู้ว่าได้กระทำผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องกลับเข้ามาสู่ความเป็นภิกษุร่วมกับภิกษุอื่นๆได้โดยต้องปลงอาบัติตามพระวินัยไม่ใช่ว่านึกอยากจะทำอะไรก็ได้อย่างบางขั้นไม่เข้าใจนะคะก็บอกว่าเงินทองรับมาได้แล้วก็ให้คนอื่นไม่เข้าใจเลยค่ะแม้แต่รับขณะนั้นมีจิตยินดีหรือเปล่าเป็นคฤหัสถ์หรือว่าเป็นพระภิกษุเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่จะดำรงพระพุทธศาสนาได้นะคะก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจพระธรรมและพระวินัยซึ่งขณะนี้ค่ะเริ่มรู้หรือยังคะว่าเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนจะดำรงพระศาสนากันทั่วบ้านทั่วเมืองแต่ไม่รู้จักพระศาสนาแล้วจะดำรงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นที่จะดำรงพระศาสนาได้นะคะไม่ใช่วัดวาอารามไม่ใช่อิฐหินปูนทรายไม่ใช่ประเพณีต่างๆแต่ว่าต้องเป็นความเข้าใจพระธรรมเท่านั้นจึงสามารถที่จะดำรงพระศาสนาไว้ได้เพราะว่าศาสนาคือคำสอนพุทธคือผู้ที่ทรงตรัสรู้จะดำรงคำสอนซึ่งพระองค์ได้ประทานให้พุทธบริษัทก็ต่อเมื่อพุทธบริษัทได้เข้าใจคำสอนนั้นจึงสามารถที่จะดำรงไว้ได้ต้องรู้จักภิกษุค่ะมิฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าใครเป็นภิกษุใครไม่ใช่ภิกษุการสนทนาธรรมเนี่ยค่ะเป็นมงคลเพราะเหตุว่านำมาซึ่งความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะว่าต่างคนต่างฟังต่างคนต่างคิดพระสูตรบ้างพระวินัยบ้างพระอภิธรรมบ้างก็สมควรที่จะนำทั้งสามปิฎกมาให้กระจ่างสอดคล้องกันทั้งสามปิฎกไม่ขัดแย้งกันเลยถ้าเห็นพระภิกษุรับเงินและทองเป็นไงคะผิดไหมแต่ก่อนนี้ไม่รู้เดี๋ยวนี้ผิดหรือเปล่าต้องตรงบารมีสิบนะคะมีสัจจะบารมีถ้าไม่มีความตรงไม่ได้สาระจากพระธรรมคิดเองแล้วเป็นใครไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิกขาบททั้งหมดพระองค์ทรงบัญญัติด้วยพระปัญญาคุณจะเพิกถอนจะคิดเองอย่างนั้นหรือคนนั้นกล่าวหรือเปล่าว่าตนเองเป็นภิกษุบวชเพื่ออุทิศพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเป็นสาวกผู้ฟังพระธรรมและขัดเกลากิเลสเพราะฉะนั้นต้องประพฤติตามถ้าไม่ประพฤติตามก็ลบหลู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์ทั้งหมดด้วย
1: กราบเรียนท่านอาจารย์อีกครั้งจากการศึกษาธรรมหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าไม่แน่อาจจะบวชได้อยากจะสนทนา
0: ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจความต่างของบรรพชิตกับคฤหัสถ์จะเรื่องย้อมผมจะเรื่องแต่งตัวจะเรื่องเสื้อผ้าจะเรื่องตัดผมหรืออะไรทั้งหมดนะคะให้รู้ว่าคฤหัสถ์เป็นใครใช่ไหมคะต่างอัธยาศัยมีใครบ้างคะที่ไม่ชอบสิ่งที่สวยๆงามๆดอกไม้ก็ยังต้องชอบใช่ไหมคะเสียงก็ต้องชอบดนตรีต่างๆกลิ่นก็ต้องชอบรสก็ต้องชอบสัมผัสก็ต้องอากาศกำลังสบายไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปเพราะฉะนั้นผู้ที่จะละความติดข้องนะคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเป็นผู้ที่ตรงและจริงใจเป็นคุณธรรมของพระอนาคามีบุคคลไม่ใช่พระโสดาบันเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่ากิเลสเนี่ยละยากมากเพราะลึกมากไม่ใช่ปลอมไม่ใช่ว่าจะฟังธรรมะต้องนุ่งขาวห่มขาวไม่มีในครั้งพุทธกาลทำไมต้องมีเหตุผลทำไมต้องนุ่งขาวห่มขาวนุ่งขาวห่มขาวและเข้าใจธรรมะเหรอหรือว่าจะรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็เปล่าแต่เห็นความต่างอย่างมากนะคะความตรงและความจริงใจในสังสารวัฏที่สะสมมารู้ไหมว่าธรรมะที่เกิดขึ้นเพียงหนึ่งดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยหาอีก

0: ไม่ได้ในสังสารวัฏแต่สิ่งที่เป็นกุศลและอกุศลนะคะความชอบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะสะสมอยู่ตลอดเวลาทำให้แต่ละบุคคลเนี่ยต่างอัธยาศัยบางคนก็ไม่แต่งตัวเลยนะคะไม่สนใจผมไม่สนใจอะไรเลยแต่ต้องนอนให้หลับสบายๆใช่ไหมคะต้องมีหมอนเฉพาะที่จะทำให้นุ่มแต่ละหนึ่งนะคะนี่คือปุถุชนเพราะฉะนั้นให้ทราบความลึกของกิเลส ที่สะสมมาเนี่ยนะคะต่างอัธยาศัยเป็นเพศคฤหัสถ์แต่ฟังธรรมะเข้าใจธรรมะในเพศของตนของตนได้วิสาขามิคารมานดาท่านก็มีอัธยาศัยท่านก็ยังมีเครื่องประดับที่สวยงามแต่ท่านก็ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยตามความเป็นจริงคือไม่ลวงไม่หลอกใครในสิ่งภายนอกแต่ต้องรู้จริงๆว่าปัญญาเป็นสิ่งภายในที่ใครก็รู้ไม่ได้ถ้าไม่มีการสนทนากันเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าเราจะขัดกิเลสแบบเราพยายามที่จะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ฝืนอัธยาศัยหรือว่าแม้ขณะนั้นก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ว่าสะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นใครก็บังคับให้ใครเป็นอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งแต่ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่จะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะความชอบอาหารเนี่ยค่ะบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบเค็มบางคนชอบหวานไปบอกให้เขาชอบอย่างเดียวกันได้ไหม
1: ไม่ได้
0: แต่เขาสามารถเข้าใจธรรมะได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะเพราะรู้ว่าขณะนั้นหวานก็เป็นธรรมะเค็มก็เป็นธรรมะข้อสำคัญที่สุดกว่าจะเข้าใจว่าเป็นธรรมะโดยละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเนี่ยต้องถึงระดับไหนต้องเป็นปัญญานะคะไม่ใช่ว่ามีใครสามารถจะไปเข้าห้องปฏิบัติ10วัน30วันหรือปีหนึ่งแล้วก็จะเป็นพระโสดาบันได้แต่ต้องรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาเพราะฉะนั้นทุกคำของพระองค์เนี่ยค่ะนำไปสู่ความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงไม่ใช่เรื่องลวงหรือเรื่องหลอกทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามอัธยาศัยใดๆที่สะสมมาก็ตามถ้าเห็นประโยชน์ของการฟังธรรมผู้นั้นได้ประโยชน์และก็เป็นผู้ที่ตรงด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่มั่นคงในสัจจะในความจริงซึ่งตรงต่อความจริงเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องรู้ความต่างกันของเพศคฤหัสถ์และบรรพชิตเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงทั้งหมดเลยนะคะจะตำหนิใครเนี่ยตำหนิพระภิกษุที่ละเมิดสิกขาบทหรือจะตำหนิคฤหัสถ์ซึ่งเขามีชีวิตอย่างคฤหัสถ
1: ์ขออนุญาตสนทนาเรื่องการเกิดดับเกิดดับอย่างไรที่บอกว่าไม่เที่ยงไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของใครที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
0: ค่ะฟังต่อไปแล้วจะรู้ในขณะที่เริ่มฟังเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรู้ได้นะคะแม้แต่เพียงว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะต้องฟังตามลำดับขั้นปริยัตินะคะจริงไหม
1: จริงครับ
0: ก็ลองถามแต่ละคนตามลำดับก่อนนะคะไม่ข้ามขั้นเพราะพระธรรมลึกซึ้งมากด้วยเหตุนี้ก็เดี๋ยวนี้ทุกคนเข้าใจหมดทุกคนไหมว่าทุกอย่างที่มีจริงเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะหมายความว่าเป็นธรรมะเป็นอื่นไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นดอกไม้เป็นต๊ะเป็นอะไรไม่ได้เป็นธรรมะเห็นไหมคะต้องลึกซึ้งในคำนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเป็นไปตามลำดับมิฉะนั้นเราจะผิวเผินนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ถูกต้อง
1: อย่างกรณีดูลมหายใจนะท่านบอกว่าให้ดูลมหายใจ
0: ท่านไหน
1: ท่านทั้งหลายที่
0: ท่านทั้งหลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่า
1: ไม่ได้เป็นแต่ว่าสำนักต่างๆบอกว่าให้ดูลมเข้าดูลมออกก็รู้
0: เพราะฉะนั้นจะเชื่อใคร
1: ก็เชื่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้ดูลมหายใจ
1: แต่ว่าท่านทั้งหลายสำนักต่างๆก็สอนอย่างนี
0: ้ผิดหรือถูก
1: ก็ผิด
0: ผิดก็ต้องผิดแล้วเราจะทำสิ่งที่ผิดหรือคะ
1: ไม่ทำผมเองไม่ทำ
0: ด้วยเหตุนี้ค่ะธรรมะละเอียดมากมีผู้ที่ไม่รู้และบวชเนี่ยมากมายแต่เมื่อรู้แล้วเห็นไหมคะรู้แล้วเนี่ยจะทำเหมือนอย่างที่ไม่รู้ไหมนี่คือความตรงและความจริงใจแต่เมื่อรู้แล้วให้คนอื่นได้รู้ได้เข้าใจถูกต้องว่าอะไรผิดอะไรถูกนั่นคือการตอบแทนการตอบแทนคุณไม่ใช่ให้เขาทำผิดกันต่อๆไป แล้วก็อ้างว่าเนี่ยเพราะสถานที่นั้นมีคุณสำนักนี้มีคุณก็จะทำสิ่งที่ชักชวนให้คนอื่นผิดแต่คุณคือความดีคือความถูกต้องเพราะฉะนั้นแทนคุณด้วยความดีและความถูกต้องไม่ใช่ว่าไปแทนเพราะว่าเขาให้เราทำผิดเราก็ทำผิดอย่างคนที่มีการว่าจ้างหรือมีคุณต่อกันนะคะคนนั้นก็รู้ว่าผิดแต่ก็ทำเพราะคิดว่าต้องตอบแทนบุญคุณนั่นผิดนะคะจะตอบแทนคุณคุณต้องเป็นความดีไม่อย่างนั้นไม่ใช่ตอบแทนค่ะกลับหวังร้ายให้โทษกับคนนั้นพระชนธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเป็นคนตรงความตรงความถูกต้องทำให้กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องจะแทนคุณมารดาบิดาก็ทำความดีนะคะเป็นลูกที่ดีไม่ทุจริตดูแลท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีเนี่ยไม่ใช่ไปบวชแล้วไม่รู้อะไรแทนคุณตรงไหนตรงที่เสียเงินไหมคะบวช
1: เสียครับ
0: ค่ะและในครั้งพุทธกาลบวชคืออะไรเสียเงินหรือเปล่าไม่เสียแต่มีศรัทธามั่นคงที่จะไม่เป็นคฤหัสถ์อีกต่อไปแล้วก็จะประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่ได้ทรงบัญญัติไว้ด้วยความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครทรงอนุญาตให้บวชเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระองค์พระองค์บัญญัติสิกขาบทใดแล้วไม่ประพฤติตามเคารพเหรอตอบแทนคุณก็ต้องตรงและจริงใจทุกอย่างที่เป็นความถูกต้อง
1: มีบางสถานที่เนี่ยวัดร้างอยากจะให้พระมาอยู่แม้พระจะฉันสามมื้อก็ยอมเพื่อจะให้มีผ้าเหลือง
0: ทำลายพระธรรมวินัยหรือเปล่า
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ทำลายพระธรรมวินัยเพราะรู้เท่านั้นจึงสามารถที่จะดำรงพระธรรมวินัยไว้ได้เพราะฉะนั้นวิกฤตอย่างยิ่งเพราะไม่รู้นะคะก็ควรที่จะตื่นขึ้นรู้ว่าไม่รู้แล้วก็ทำสิ่งที่รู้ละความไม่รู้มิเช่นก็วิกฤตจนกระทั่งต่อไปก็ยิ่งวิกฤตกว่านี้ไม่ใช่แต่วิกฤตพระพุทธศาสนานะคะประเทศชาติก็วิกฤตเพราะเหตุว่าสูญเสียเงินจากการที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นไปตามพระธรรมวินัยเท่าไหร่มีหมู่บ้านศีลห้าใช่ไหมคะ
1: มีหมู่บ้านศีลห้า
0: แล้วทำไมถึงมีขโมยขโจรเต็มบ้านเต็มเมืองทุจริตในทุกวงการแล้วหมู่บ้านศีลห้าเงินเท่าไหร่ประโยชน์ได้อะไรบ้างในครั้งพุทธกาลมีหมู่บ้านศีลห้าไหมพระเซนผู้ไม่เข้าใจใช่ไหมจึงคิดจะให้มีหมู่บ้านศีลห้าทั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงให้มีหมู่บ้านศีลห้าศีลห้าสำหรับโลกทุกคนที่เข้าใจพระธรรมแล้วเป็นไปได้หรือที่จะมีบ้านที่มีศีลห้าถ้าเขาไม่ได้เข้าใจพระธรรมวินัยและเป็นหมู่บ้านด้วยคนกี่คนในบ้านคนกี่คนในหมู่บ้าน
1: มีตัวชี้วัดด้วยนะมีการประเมิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่การทนุบำรุงพระศาสนานะคะแต่เป็นการทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นเรื่องไม่จริง
1: ประเมินเพื่อจะได้รางวัล
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเพื่อได้รางวัลหรือเพื่อละความไม่รู
1: ้ก็ที่ถูกก็เพื่อละความไม่รู้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำตรงกันข้ามเลยนั่นก็คือวิกฤตแล้วก็ทำลายพระพุทธศาสนาด้วยต้องตรงค่ะเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจใช่ไหมคะใครรักษาศีลห้าได้ตลอดชีวิตตลอดสังสารวัฏพระโสดาบันบุคคลจากความเข้าใจค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปเป็นพระโสดาบันแต่ความเข้าใจนั้นแหละทำให้ละคลายกิเลสที่สามารถกระทำทุจริตต่างๆได้แต่ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจนะคะเห็นแก่ตัวไม่มีตัวสักนิดหนึ่งมีแต่ธรรมะก็ไม่รู้และธรรมะก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็ไม่กลับมาอีกด้วยเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวแล้วชาตินี้จะสะสมอะไรคะความดีหรือความชั่วความเข้าใจธรรมะหรือความไม่รู้ต่อไป
2: เรียนถามท่านอาจารย์การปกครองสงฆ์ล้อตามระบบราชการตั้งแต่มีเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคหนเหนือใต้ทำให้มีการวิ่งเต้นเข้าสู่ตำแหน่งเหมือนพลเรือนการกำหนดให้มีสำนักศักดิ์ตั้งแต่ชั้นพระครูราชเทพพรมพระราชาคณะสมเด็จพระราชาคณะกำหนดชั้นของพัทยศโดยไม่คำนึงถึงพรรษาตามหลักพระพุทธองค์จึงเห็นพระผู้ใหญ่ก้มกราบพระเด็ก ที่มีสำนักศักดิ์สูงกว่า
3: ครับผม
0: ค่ะเป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะไตร่ตรองและตรงต่อความจริงและความเข้าใจถูกเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจผิดหรือไม่รู้แก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทุกคนด้วยเคารพใครสูงสุด
3: พระพุทธเจ้าครับ
0: พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคำของคนอื่นกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าควรเคารพคำไหน
3: คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าอย่างไรในครั้งพุทธกาลพระภิกษุทุกรูปไม่เว้นเลยไม่ว่าใครจะพรรษามากน้อยอย่างไรก็ตามจะบวชนานหรืออย่างไรก็ตามทั้งหมดต้องมีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาจะเป็นอื่นไม่ได้เลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสำหรับศาสนาจักรศาสนานะคะ
3: ครับ
0: ไม่มีตำแหน่งไม่มียศถาบรรดาศักดิ์พระองค์ทรงประกาศท่านพระสารีบุตรเป็นเอตทัคคะตามคุณธรรมของท่านที่สะสมมาที่จะเป็นอัครสาวกผู้เลิศทางปัญญาไม่ใช่ชื่ออื่นตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ตามคุณธรรมที่มีให้เป็นที่รู้กันว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยค่ะใครมีปัญหาอะไรก็จะได้เข้าใจได้ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะเหตุว่าพระภิกษุก็มากหน้าหลายตาอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจท่านใดเป็นผู้เลิศในทางปัญญาก็ทรงประกาศตามความเป็นจริงนะคะแต่ไม่มีสมณะศักดิ์เพราะเป็นเรื่องละเพราะฉะนั้นในทางฝ่ายศาสนาจักรคือในทางฝ่ายพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องละและก็ทุกรูปไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องมีพระธรรมวินัยเป็นศาสดานั่นคือศาสนาจักรแต่สำหรับฝ่ายอาณาจักรก็เป็นเรื่องของประเทศชาติแล้วแต่บุคคลนั้นนะคะจะเคารพยกย่องให้ฐานันดรใครต่างๆก็เป็นเรื่องของฝ่ายอาณาจักรซึ่งทางฝ่ายพุทธจักรนะคะท่านก็รู้ว่าท่านไม่ได้มีความที่จะต้องไปสำคัญตนอย่างนั้นอย่างนั้นว่าท่านเป็นใครท่านก็เป็นเพียงพระภิกษุผู้เห็นภายในสังสารวัฏเหมือนภิกษุอื่นๆแล้วก็ศึกษาพระธรรมที่จะรู้ว่าดีแค่ไหนควรเคารพแค่ไหนก็คือว่าเข้าใจพระธรรมแค่ไหนและประพฤติตามพระธรรมวินัยแค่ไหนนี่คือทางฝ่ายศาสนาเพราะฉะนั้นก็แยกกันไม่เกี่ยวกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายจะอนุเคราะห์ที่จะเป็นพุทธบริษัทที่เข้าใจพระธรรมเหมือนในครั้งพุทธกาลค่ะพุทธบริษัทเช่นท่านอนาถบิณฑิกะเป็นต้นนะคะท่านก็ทำหน้าที่ของคฤหัสถ์ที่เป็นพุทธบริษัทดูแลพระภิกษุพระภิกษุต้องการสิ่งใดพุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์ก็มอบสิ่งที่สมควรแก่การที่จะดำรงเพศภิกษุเช่นจีวรนะคะไม่มากกว่านั้นมีกำหนดไว้ด้วยตามพระวินัยว่าเท่าไหร่มากกว่านั้นก็ไม่ได้ถ้ามีผู้ถวายก็ต้องมีพระวินัยที่บัญญัติไว้ว่าจะเก็บไว้ได้กี่วันหลังจากนั้นต้องทำอะไรเพื่อละคลายความยึดถือว่าเป็นเราหรือว่าเป็นของเราเพราะว่าธรรมวินัยทั้งหมดนะคะเป็นเรื่องละเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระภิกษุเนี่ยชาวบ้านจะยกย่องอย่างไรก็ตามท่านก็ต้องรู้ว่าท่านก็คือผู้ที่ขัดเกลากิเลสในเพศบรรพชิตไม่ได้หลงไปตามสิ่งที่คนอื่นเข้าใจเพราะว่าความจริงก็ต้องเป็นความจริงแต่ทางฝ่ายพุทธบริษัทจะอนุเคราะห์ก็ต่อเมื่อได้เข้าใจพระธรรมวินัยเช่นเรื่องรับเงินทองเนี่ยค่ะไม่ได้มีการอนุญาตให้ภิกษุรับขอเชิญคุณคำปันค่ะ
4: กราบท่านอาจารย์ครับก็เป็นพระวินัยบัญญัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติด้วยพระองค์เองนะครับอันเนื่องมาจากมีพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นบัญญัติก็คือพระอุปนัทสากยบุตรซึ่งเป็นผู้รับเงินคารวาสตำหนิติเตียนเลยว่าเป็นพระภิกษุในพระธรรมวินัยเชื้อสายพระสมณะสากยบุตรมารับเงินเหมือนอย่างคฤหัสถ์ได้อย่างไรก็เพ่งโทษติเตียนโพนธนาอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับเพ่งโทษก็คือชี้ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นโทษติเตียนก็คือเป็นพระภิกษุแล้วมีความประพฤติอย่างนี้ได้อย่างไรโพนธนาก็คือกระจายความจริงให้รู้โดยทั่วกันเป็นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์แล้วก็ทรงสอบถามพฤติกรรมของพระภิกษุรูปนี้ว่ากระทำอย่างนี้จริงหรือไม่พระองค์ทรงตำหนิแล้วก็ทรงบัญญัติเป็นสิกขาบทว่าภิกษุใดรับเองก็ดีให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีในเงินและทองที่ผู้อื่นเก็บไว้ให้เพื่อตน เป็นอาบัตินิสสกิยปาจิตติครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาพระวินัยนะคะคิดเองเนี่ยผิดแม้ในครั้งพุทธกาลก็ต้องมีพระภิกษุซึ่งเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางพระวินัยคือท่านพระอุบาลีท่านพระสารีบุตรเลิศในทางปัญญาแต่ท่านไม่ได้เลิศในทางวินัยเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นนะคะความละเอียดลึกซึ้งของพระวินัยแค่สองสามข้อไม่พอค่ะต้องอ่านถึงความละเอียดปลีกย่อยออกไปอีกจึงสามารถที่จะรู้ถึงความบริสุทธิ์ของผู้ที่เป็นเพศภิกษุได้ด้วยเหตุนี้นะคะไม่ใช่ว่าไม่จับและไม่รับแต่ว่าให้เขาส่งเงินนั้นเข้าบัญชีธนาคารเป็นเจ้าของไม่ได้เลยนะคะไม่ใช่ว่ารับกับมือไม่ได้แต่ให้เขาส่งเข้าบัญชีธนาคารได้นั่นผิดค่ะเพราะเหตุว่าไม่รับและไม่ยินดีในเงินและทองแม้ไม่รับแต่ต้องไม่ยินดีด้วยเพราะว่าเงินและทองสำหรับคฤหัสถ์สละแล้วจึงบวชต้องตรงต้องมั่นคงมิฉะนั้นก็ไม่ได้สาระจากพระธรรมและเป็นโทษกับตนเองด้วยเพราะว่าชาวบ้านมีศรัทธานะคะพระภิกษุอยู่ได้ไม่มีเงินเลยค่ะแต่ว่าสามารถที่จะอยู่ถึงความเป็นพระอริยะบุคคลประกาศพระศาสนาไม่เดือดร้อนเลยเพราะฉะนั้นศาสนาจักรมีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาถ้าทางอาณาจักรจะเอื้อเฟื้อก็ต้องเป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมวินัยใครทำผิดจนถึงกับผิดกฎหมายเป็นพระภิกษุหรือในเมื่อพระวินัยละเอียดกว่านั้นมากแม้แต่เพียงยินดีในเงินและทองก็ผิดละไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามพระวินัยแล้วถึงกับถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้โดยประการใดๆทั้งสิ้นจะโดยยักยอกจะโดยเงินทอนนี่จะโดยอะไรก็ตามแต่นะคะก็หมายความว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เอื้อเฟื้อพระธรรมวินัยโดยการที่ว่าผู้นั้นประพฤติผิดในฐานะของผู้ประพฤติผิดก็ต้องเป็นเหมือนบุคคลผู้กระทำผิดทั้งหลาย
5: กราบเรียนท่านอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็ต้องการให้ชีวิตเราดีต้องการให้เกิดมงคลนะครับไปสะเดาะเคราะห์นะฮะไปทำสิ่งที่คิดว่าเป็นมงคลการที่จะให้ชีวิตมีมงคลเนี่ยคืออย่างไร
0: ค่ะเวลาใช้คำว่าเคราะห์เนี่ยคิดถึงเคราะห์ร้ายใช่ไหมคะไม่ดีต้องมีเหตุให้เกิดหรือเปล่าไม่ได้คำนึงถึงเหตุเลยนะคะว่าอะไรเป็นเหตุให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าเพียงการไปกราบไปไหว้ไปขออะไรก็แล้วแต่ก็จะหมดเคราะห์นั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะคำสอนของพระองค์แสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องอาศัยปัจจัยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราพูดเรื่องกรรมบ่อยๆใช่ไหมคะการกระทำมีทั้งดีและชั่วถ้าต้องการผลที่ดีจะทำกรรมอะไรก็ต้องทำกรรมดีแล้วไปไหว้ต้นไม้ได้กรรมดีหรือเปล่าไปขอตะกรุดกรรมดีหรือเปล่าเป็นแต่ความคิดหวังเชื่อลอยๆนะคะแล้วลองคิดดูสิคะว่าผ้ายันเนี่ยก็เป็นผ้าไม่ใช่เหรอแล้วจะเกิดเป็นผ้ายันขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่มั่นคงในเหตุและผลนะคะแม้แต่เกิดมาต่างกันแม้แต่เป็นคนด้วยกันเนี่ยก็เชื้อชาติประเทศถิ่นต่างๆกันไปนะคะยังเกิดเป็นนกเป็นปลาเป็นงูเป็นช้างก็เกิดทั้งนั้นแหละแต่ต่างกันต้องมีเหตุเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ที่ตรงไปตรงมาตั้งแต่ต้นนะคะเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นใครจะทำอะไรเราได้นอกจากกรรมที่ได้ทำไว้ถ้ามีคนที่ทำร้ายเรานะคะเราคิดว่าเราบาดเจ็บเพราะเขาแต่ความจริงไม่ใช่เลยค่ะถ้าเราไม่ได้กระทำกรรมที่จะทำให้ผลนั้นเกิดขึ้นกับเราเขายิงผิดก็ได้ทั้งที่ตั้งใจจะยิงเราหรือถ้าเป็นกรรมที่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงคนนั้นแต่ถูกเราก็เพราะว่าเขาคนที่จะถูกยิงเนี่ยไม่ได้ทำกรรมที่จะได้รับผลแต่เราต่างหากผลนี้เกิดขึ้นจากเหตุในอดีตเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกนะคะจะมีข้อความว่ากรรมเป็นสภาพที่ปกปิดขณะนี้เป็นกุศลกรรมที่เข้าใจเหตุและผลและความถูกต้องจะนำมาซึ่งผลแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าผลอะไรเมื่อไรแต่ให้ทราบว่าผลของเหตุคือกรรมที่ดีทำให้เกิดดีเป็นมนุษย์ มีโอกาสได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีปัญญาสะสมมาที่จะเห็นประโยชน์ที่จะไตร่ตรองเข้าใจทำให้เจริญขึ้นในทางที่ถูกในทางที่ดีนี่คือมงคลพระชนทั้งหมดนี่ค่ะต้องมาจากเหตุและเกิดมาแล้วเกิดดีนะคะเป็นคนยังต่างกันไปอีกแต่ละวันแม้แต่พี่น้องกี่คนก็ตามแต่คนหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่ไหนคะไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่ที่อื่นเห็นอะไรทำอะไรหลากหลายไปมากนะคะสุขทุกข์ต่างกันตามเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉันให้ทราบว่านะคะผลของกรรมเนี่ยคืออะไรเมื่อไหร่อย่างคร่าวๆเป็นเครื่องสะดุดใจให้รู้ว่านี่แหละเป็นผลของกรรมก็คือเกิดเป็นผลของกรรมเกิดแล้วต้องเห็นเป็นผลของกรรมเพราะว่าทุกคนอยากเห็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยเพชรนินจินดาเงินทองต่างๆแต่เลือกไม่ได้แล้วแต่กรรมมีตาเห็นมีหูสำหรับให้จิตได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัส5อย่างนี่แหละเป็นผลของกรรมบาดเจ็บไม่มีใครทำให้เลยนะคะเป็นโรคร้ายต่างๆวันนี้ไม่เป็นพรุ่งนี้เป็นก็ได้แขนขาครบถ้วนพรุ่งนี้เหลือบางส่วนก็ได้ใช่ไหมคะก็แล้วแต่ทั้งหมดนี่ค่ะไม่มีใครสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าเพราะกรรมเป็นสภาพที่ปกปิดกรรมที่ได้ทำแล้วในแสนโกรธกลับยังสามารถที่จะให้ผลนะคะคือทำให้เกิดแล้วยังเห็นยังได้ยินยังได้กลิ่นยังลิ้มรสยังรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเท่านั้นนอกจากนั้นเป็นการสะสมดีหรือชั่วเพราะฉะนั้นเห็นด้วยกันนะคะเพชรนิลจินดาสวยงามมากพระอรหันต์ท่านไม่มีความติดข้องแต่คนอื่นอยากได้พอใจจนถึงกับกระทำทุจริตก็ได้ตามการสะสมพระเจ้าก็ต้องแยกนะคะชีวิตตั้งแต่เกิดส่วนหนึ่งเป็นผลของกรรมคือเกิดแล้วต่างๆกันไปยังเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบกายสุขทุกข์ต่างๆตามเหตุที่ได้กระทำไว้แต่หลังจากนั้นแล้วนะคะเป็นการสะสมกุศลและอกุศลซึ่งพอเห็นแล้วเกิดได้ทันทีรู้ไหมว่าพอเห็นแล้วอกุศลก็เกิดแล้วถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่รู้เลยค่ะคิดว่าไม่เห็นทำอะไรนี่ก็นั่งเฉยๆแต่ทรงแสดงความละเอียดยิ่งของธรรมะนะคะทุกขณะที่ปกปิดไม่เปิดเผยจึงไม่สามารถที่จะรู้ได้จนกว่าจะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆน้อมไปมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะและธรรมะนั้นก็ไม่ใช่เราก
4: ราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความเป็นผู้ตรงเนี่ยครับว่าจะมีส่วนสำคัญอย่างไรกับการที่จะช่วยกันดำรงรักษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์ครับ
0: ค่ะก็ตรงต่อความจริงของทุกคำที่ได้ฟังนะคะเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะก็ต้องตรงละจะไปหาที่ไหนล่ะก็เดี๋ยวนี้ก็กำลังมีธรรมะเพราะฉันไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะฉันฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยค่ะแต่เพื่อเข้าใจเพราะรู้ว่าไม่เคยเข้าใจแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เราไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เราคงเคยได้ยินคำสองคำนะคะอวิชชาวิชชาแปลว่ารู้หมายความถึงเข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจตามความเป็นจริงก็อวิชชาแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราพูดว่าอวิชชาแต่เราไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรใช่ไหมคะอวิชชาก็คือไม่รู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้และวิชชาก็คือรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้แล้วมีใครเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เข้าใจความจริงในขณะนี้ได้พึ่งตัวเองไม่ได้แน่ใช่ไหมคะเพราะพึ่งยังไงก็ไม่รู้คิดยังไงก็ไม่รู้ว่าเห็นขณะนี้ไม่ใช่เราแล้วก็เกิดแล้วด้วยกำลังเกิดด้วยดับไปแล้วด้วยเกิดอีกด้วยแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะผ่านไปด้วยความไม่รู้เพราะฉะนั้นทั้งชีวิตถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงนะคะด้วยเหตุนี้จึงเกิดแล้วเกิดอีกในสังสารวัฏไม่จบมีใครจะไม่ให้มีพรุ่งนี้ได้ไหมมีใครจะไม่ให้มีขณะต่อไปได้ไหมและมีใครรู้ว่าขณะต่อไปจะเป็นอะไรก่อนรับประทานอาหารเนี่ยค่ะไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรบ้างใช่ไหมคะไม่รู้ก่อนแน่ๆแต่พอเห็นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราไม่ได้เตรียมแต่สิ่งนี้ก็เกิดมีแล้วเพราะเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ย เหมือนเป็นคำเบาๆสบายๆนะคะแต่เป็นคำจริงซึ่งกว่าจะมั่นคงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะไม่มีเราแล้วมีอะไรก็มีสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งจนกว่าจะเข้าใจว่าธรรมะไม่ใช่เรานั่นจึงจะเป็นความถูกต้องเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงวันนั้นนะคะที่สามารถจะรู้ว่าไม่ใช่เราจริงๆและคำที่ได้ฟังทุกคำเนี่ยกำลังประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะเกิดดับนั่นคือความหมายของตรัสรู้ถ้ารู้เรื่องอื่นรู้ธรรมดารู้นิดๆหน่อยๆรู้ว่าขณะนี้ไม่ใช่เราเป็นเห็นดับแล้วเป็นได้ยินดับแล้วยังไม่ถึงการประจักษ์แจ้งก็ยังไม่ใช่ตรัสรู้ตรัสรู้ต้องประจักษ์แจ้งความจริงตรงตามที่ได้ฟังและจะรู้ได้นะคะสิ่งที่ได้ฟังเป็นความจริงที่สามารถรู้จริงๆได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราเป็นตัวตนซึ่งไม่รู้แล้วก็ไปพยายามทำเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการที่ไม่รู้มาก่อนเลยพอได้ฟังก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าฟังมากขึ้นกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงได้เหมือนอย่างที่พระสาวกทั้งหลายได้ประจักษ์แจ้งความจริงแล้วก่อนจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็เหมือนอย่างนี้ค่ะคือมีโอกาสได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะมั่นคงขึ้นแต่ทุกขณะที่เข้าใจนะคะเป็นประโยชน
6: ์เรียนท่านอาจารย์สุจินเราจะใช้ชีวิตอย่างไรกับการทำงานหรือว่าใช้ชีวิตในครอบครัวที่จะไม่ให้เรานี่มีความทุกข์ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะพระอรหันต์มีทุกข์ไหมคะ
6: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีทุกข์ใจแต่มีทุกข์กายเพราะตราบใดที่มีกายก็ยังมีเหตุที่จะให้เกิดทุกข์คือกรรมเก่าหรืออดีตกรรมที่ได้กระทำไว้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ประชวรก่อนที่จะดับขันธปรินิพพานเพราะเหตุว่ามีกรรมที่ได้กระทำไว้เพราะฉะนั้นเราอยากไม่มีทุกข์อะไร
6: อยากให้เรานี่มีความอดทนขึ้นให้มากกว่านี้ว่าเราควรจะทำอย่างไรดี
0: ค่ะเราหรือว่าธรรมะคะ
6: ที่คิดอยู่ก็เป็นตัวเรา
0: ค่ะและความจริงล่ะคะ
6: ความจริงมันเป็นอนัตตาใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องมั่นคงในการที่จะรู้จริงๆว่าไม่มีเราจึงจะค่อยๆหมดทุกข์ไปได้เพราะเหตุว่าไม่รู้แล้วก็ยึดถือว่าเป็นเราแต่ว่าความจริงก็คือสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับตลอดเวลาถ้ารู้จริงๆนะคะในปัจจัยที่ทำให้เกิดแต่ละอย่างเนี่ยค่
6: ะ
0: ต้องอาศัยหลายอย่างสิ่งหนึ่งสิ่งใดจึงจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีตาแต่ไม่มีอะไรมากระทบตาจะเห็นไหมคะ
6: ไม่เห็นค่ะไม่เห็น
0: ไม่เห็นใช่ไหม
6: คะ
0: ถ้ามีสิ่งที่สามารถกระทบตาได้แต่ไม่มีปัจจัยที่ตาจะเกิดขึ้นสิ่งนั้นจะปรากฏว่ามีได้ไหม
6: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะและถึงแม้ว่ามีตาและก็มีสิ่งที่กระทบกันแต่ทั้งสองอย่างไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่มีธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้จะมีอะไรปรากฏอย่างที่กำลังปรากฏทางตาหรือเปล่า
6: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเป็นทุกข์ไหมคะ
6: ไม่ทุกข์ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ทุกข์ก็เพราะไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงก็คือว่าไม่มีเราแต่ทุกอย่างที่มีเนี่ยใครเข้าไปทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยถ้าคิดอย่างนี้จะเดือดร้อนไหมเพราะว่าสิ่งที่เกิดก็ดับแล้วด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะหมดทุกข์จริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยปัญญาความเข้าใจถูกตามความเป็นจริงค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะทำให้รู้ว่าไม่มีเราและไม่มีอะไรที่จะไปทำอะไรไปอยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครได้เลยทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งนั้นต้องเกิดตามปัจจัยที่อุปการะเกื้อกูลอุดหนุนให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นอาหารกลางวันอร่อยไหมคะ
6: อร่อยค่ะ
0: อร่อยมากไหมคะหรือน้อยมีตั้งหลายอย่างอร่อยไม่เท่ากันตามปัจจัยที่จะต้องเป็นแต่ละหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้ต้องเป็นรสที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นนะคะเป็นเปรี้ยวเค็มจืดหรืออะไรก็แล้วแต่และขณะที่กำลังรู้ก็ตามอัธยาศัยอีกว่าใครชอบรสไหนบังคับให้เหมือนกันก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการสะสมแต่ละขณะในแสนโกรธกลับมาแล้วที่จะเป็นคนนี้ยืนอยู่ตรงนี้คิดอย่างนี้แล้วก็เห็นอย่างนี้ทุกอย่างนะคะถ้าเข้าใจในความเป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ไม่มีใครไปบังคับบัญชาหรือทำให้เกิดได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเพื่อให้รู้ความจริงว่าไม่มีเราและสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแสนสั้นดับก็ไม่รู้เกิดก็ไม่รู้ก็ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงยั่งยืนแต่ถ้ารู้ความจริงแล้วนะคะทุกเกิดและทุกก็ดับสุขเกิดสุขก็ดับเห็นเกิดเห็นก็ดับทุกอย่างชั่วคราว
6: ก็เหมือนกับว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหม
0: คะก็ได้ยินคำนี้มานานแต่ไม่รู้ว่าอะไรใช่ไหมคะแต่สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ทั้งหมดค่ะอะไรก็ตามที่ปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดเกิดแล้วต้องดับเพราะฉะนั้นปัญญาที่อบรมแล้วเนี่ยค่ะสามารถที่จะรู้ความจริงประจักษ์แจ้งได้เป็นการตรัสรู้ไม่ใช่แค่ฟังเข้าใจมั่นใจมั่นคงในปัญญาเพราะในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดปัญญาประเสริฐสุดการที่สามารถเข้าใจความจริงถึงที่สุดประเสริฐกว่าอยู่ไปโดยไม่รู้อะไรแล้วก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคนไม่รู้เนี่ยจะหมดทุกข์ได้ไหมแต่คนที่รู้ค่อยๆละทุกข์ตามลำดับจนถึงเป็นพระอรหันต์ไม่มีทุกข์ใจเลยนะคะแต่ตราบใดที่ยังไม่ปรินิพพานก็มีปัจจัยที่จะทำให้ทุกข์กายเกิดขึ้นได้จะหาทางอื่นให้หมดทุกข์ไหมคะหรือว่ารู้ว่าหนทางเดียวคือเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ
6: หาทางหมดทุกข์ของดิฉันก็คือเราไม่ยึดมั่นถือมั่นค่ะ
0: ได้ไหมคะ
6: พยายามทำอยู่ค่ะ
0: ใครทำ
6: ตัวเอง
0: แล้วมีใครเป็นที่พึ่งหรือเปล่า
6: ที่พึ่งนี้ก็คือธรรมะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เหรอคะ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: แต่ต้องเป็นความเข้าใจธรรมะถ้าไม่เข้าใจธรรมะนะคะทำยังไงก็ไม่สำเร็จก็เป็นตัวตนเป็นเราตราบใดที่ยังไม่รู้ความจริงก็ต้องเป็นทุกข์พบยาที่จะรักษาโรคยังคะเป็นโรคกันทุกคนหรือเปล่าและก็เป็นทุกข์เพราะโรคและพยายามหาทางรักษาโรคแต่ถ้าไม่พบยาก็รักษาโรคไม่ได้พระเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบดุจแพทย์พระธรรมเปรียบดุจยาเฉพาะผู้กินจึงจะรักษาได้แต่ผู้ไม่กินยาต่อให้ยาอยู่ตรงหน้านี่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาโรคได
6: ้แต่ก็พยายามใช้ธรรมะคืออริยสัจ4ค
0: ่
6: ะ
0: อริยสัจ4ใครใช้ได้
6: อริยสัจ4จะมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมคะ
0: และจะใช้คำไหน
6: ทุกข์นี่คือสิ่งที่ทนได้ยากใช่ไหม
0: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
6: ขณะนี้ไม่มีค่ะ
0: ค่ะก็แปลว่ายังไม่รู้จักทุกข์สิ่งที่ไม่มีนะคะแล้วก็เกิดมีชั่วคราวแสนสั้นแล้วก็ดับไปไม่กลับมาอีกเลยเป็นทุกข์ไหมดียังไงก็แค่เกิดมาปรากฏแล้วก็หมดไปและหาอีกไม่ได้เลยนั่นดียังไงถ้าไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจน่าเพลิดเพลินคือความหมายของทุกข์เพราะไม่มีใครชอบทุกข์ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นทุกขอริยสัจจะไม่ใช่ทุกข์อย่างที่เรารู้แต่ต้องเป็นทุกข์ของสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจริงหรือเปล่าไม่ใช่ให้เราเชื่อนะคะแต่ค่อยๆพิจารณาไตร่ตรองถ้าไม่เป็นความเข้าใจของเราเองนะคะไม่มีทางที่จะดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นใช้อะไรได้ไหมคะใช้ปัญญาได้ไหม
6: ได้ค่ะ
0: ปัญญาอยู่ไหน
6: ปัญญานี่ก็คือจะคิดอย่างไรให้เราไม่มีทุกข์
0: ค่ะเมื่อกี้บอกว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเลยหายไปเลยนะคะที่พึ่งเหมือนไม่ต้องมีแต่เราเองทั้งหมด
6: บางครั้งมันก็สับสนนะคะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะต้องสับสนแน่นอนจนกว่าจะเข้าใจทุกคำและทีละคำแล้วรอบรู้ในคำนั้นไม่เปลี่ยนอย่างขณะนี้ค่ะสิ่งที่มีจริงนี่แหละไม่ใช่เราเกิดแล้วแต่ละหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยได้ยินไม่ใช่เห็นอาศัยเหตุปัจจัยที่ต่างกันไม่มีใครไปทำได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นใช้อะไรไม่ได้ใช้ปัญญาได้ยังไงไม่มีปัญญาถึงมีปัญญาก็ใช้ปัญญาไม่ได้เพราะปัญญาเกิดแล้วก็ดับไหนใครไหนใช้แต่ความเข้าใจถูกต้องเกิดก็ไม่ใช่เราแล้วก็ดับด้วยแล้วก็เกิดอีกเมื่อเช้านี้พอเข้าใจสิ่งที่เราได้สนทนากันแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ความเข้าใจเดี๋ยวนี้แต่ความเข้าใจเดี๋ยวนี้สืบต่อมาจากความเข้าใจเมื่อเช้านี้เพราะฉะนั้นการที่เริ่มเข้าใจนะคะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ความเข้าใจที่เป็นความเข้าใจเดียวกับที่เข้าใจแต่ว่าสะสมสืบต่อเหมือนความโกรธใช่ไหมคะความโกรธเมื่อวานนี้ก็ไม่ใช่ความโกรธวันนี้แต่ตราบใดยังมีการที่ขุ่นเคืองใจสะสมอยู่เพราะไม่รู้ก็จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ขุ่นเคืองใจไม่พอใจโกรธอีกได
6: ้คือเหมือนที่ตนต่อว่าแล้วเราต้องนิ่งเราต้องอดทนต่อคำ
0: ไม่ค่ะเพราะเขาไม่รู
6: ้ค่ะเพราะเขาไม่รู
0: ้ค่ะแล้วไปโกรธอะไรกับความไม่รู้นะคะความไม่รู้เนี่ยน่าสงสารหรือว่าน่าโกรธสงสารที่นี่หมายความว่าเห็นใจและเข้าใจด้วยว่าต้องเป็นอย่างนี้ความไม่รู้จะเป็นความรู้ไม่ได้ความโกรธจะเป็นความไม่โกรธไม่ได้และปัญญานำไปในกิจทั้งปวงโกรธดีหรือไม่โกรธดี
6: ไม่โกรธค่ะ
0: ไม่โกรธดีก็ไม่โกรธสิคะจะไปโกรธทำไมใช่ไหมคะถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่เราแต่เป็นปัญญานำไปจริงๆในกิจทั้งปวงที่ดีที่ถูกต้องที่เป็นกุศลถือเอาแต่สิ่งที่ควรและเป็นประโยชน์และทิ้งสิ่งที่ไม่ควรและไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะไม่มีทางรู้เลยนะคะว่าอะไรดีอะไรชั่วแค่ไหนจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงทั้งหมดนี่แหละค่ะคือที่พึ่งไม่ใช่เราคิดเองเราทำเองเมื่อกี้นี้ใช้คำว่าปฏิบัติธรรมะใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
0: คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเพื่อเข้าใจไม่เหมือนกับว่าถามแล้วก็ให้ไปปฏิบัติแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยนั่นคือไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นก่อนเองนะคะเราพูดคำที่เราไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเช่นคำว่าปฏิบัติธรรมะธรรมะคืออะไรปฏิบัติคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่นะคะมีความเคารพมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วไม่เข้าใจก็คือยังไม่มีพระองค์เป็นที่พึ่งแต่ที่พึ่งคือสามารถทำให้จากไม่รู้เลยเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นความรู้ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าปฏิบัติคืออะไรจะรู้ว่าธรรมะคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ไปปฏิบัติธรรมะแต่ก็ไม่เข้าใจอะไรเลยที่สอนให้ไม่เข้าใจทั้งหมดไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสอนให้ทำแต่ไม่ได้ให้เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริงถ้าพยายามศึกษาต้องรู้จุดประสงค์เพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อให้เราหมดทุกข์ไม่โกรธอีกหรือทำยังไงจะดีอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเพื่อตัวเรา ไม่ได้เพื่อเข้าใจถูกต้องตามคำที่พระองค์ทรงแสดงพระองค์ทรงแสดงธรรมะคือสิ่งที่มีจริงและเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจสิ่งที่มีจริงค่ะแล้วปัญญาก็ทำกิจของปัญญารู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดถ้าเป็นปัญญาจริงๆไม่ทำสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นที่ผิดกันเพราะขาดปัญญาไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความมานะริษยาทั้งหมดที่ไม่ดีนะคะเพราะขณะนั้นไม่ใช่ปัญญาเพราะฉะนั้นโลกนะคะวิกฤตเพราะขาดปัญญาเพราะฉันฟังธรรมะเพื่ออะไรคะ
6: ขัดเกลาค่ะ
0: เพื่อเข้าใจถูกต้อง
6: ขัดเกลา
0: และความเข้าใจนั้นขัดเกลาเขาไม่ใช่เรารู้เลยค่ะไม่มีเราแต่มีความเข้าใจสองอย่างถูกอย่างหนึ่งผิดอย่างหนึ่งถ้าเข้าใจถูกก็ใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเข้าใจผิดก็มิจฉาทิฏฐิหนทางผิดก็คือมิจฉามรรคหนทางถูกก็คือสัมมามรรคทรงแสดงไว้ทั้งสองอย่างแต่ไม่รู้เลยสักอย่างเดียวนะคะก็ไปทำเพราะไม่รู้ก็ต้องเป็นมิจฉามรรคสนใจจะปฏิบัติไหมคะ
6: สนใจค่ะ
0: มิจฉามรรคค่ะจะเป็นสัมมามรรคไม่ได้ถ้ายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจพอเข้าใจแล้วอยู่ตรงนี้เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเพิ่มขึ้นตามลำดับนั่นคือหนทางที่จะนำไปสู่การประจักษ์แจ้งทุกคำที่ได้ฟังเมื่อเป็นความจริงเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับนะคะขั้นต้นเบื้องต้นคือฟังต้องเข้าใจก่อนถ้าไม่มีความเข้าใจจะเกิดปัญญาอีกระดับหนึ่งไม่ได้จนถึงแทงตลอดประจักษ์แจ้งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการฟังเพื่อละความเป็นตัวตนที่หวังที่ไปทำเพราะต้องการ
6: จะฟังจากวิทยุแล้วก็ลองปฏิบัติกับตัวเอง
0: ปฏิบัติด้วยตัวเองทำยังไง
6: ก็พยายามปล่อยวางค่ะไม่ยึดมั่นถือมั่น
0: ตอนนี้นะคะคำที่พูดแล้วนะคะลองไตร่ตรองผิดหรือถูกพยายามปล่อยวางผิดหรือถูกฟังเผินๆเหมือนดีใช่ไหมคะคนนี้หวังดีคิดดีนะคะพยายามปล่อยวางหารู้ไม่ว่าปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เพราะไม่รู้ความไม่รู้จะไม่ทำให้ปล่อยวางเลยค่ะความรู้เท่านั้นที่จะค่อยๆละคือปล่อยวางเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราเห็นใช่ไหมคะปล่อยวางสิไม่ใช่เราปล่อยวางยังไงกำลังเห็นเนี่ยไม่ใช่เราถ้ายังเป็นเราก็ไม่ได้ปล่อยวางความเป็นเราที่เห็นเลยกำลังโกรธปล่อยวางสิคะได้ไหมไม่ต้องปล่อยวางโกรธก็ดับแล้วแต่ไม่รู้ไปพยายามปล่อยวางอะไรเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะจากการเริ่มเข้าใจถูกว่าถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังมีทุกขณะไม่ว่าที่ไหนได้เลยด้วยเหตุนี้นะคะประเทศที่สมควรคือที่ที่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้ฟังและเข้าใจบนรถยนต์ก็ได้รถไฟก็ได้ที่บ้านก็ได้ในสวนสาธารณะก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวต่างประเทศอยู่แสนไกลนะคะแต่เขาก็ได้ยินได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเข้าใจนั่นก็คือประเทศที่สมควรเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยคำซึ่งเป็นเหมือนศาสดาแทนพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นกัลยาณมิตรนะคะมิตรที่ดีคำว่ามิตรที่ดีคือหวังดีพร้อมที่จะเกื้อกูลทำประโยชน์กับบุคคลอื่นไม่คิดร้ายไม่หวังร้ายไม่แข่งดีไม่ทำอะไรที่เป็นโทษแก่คนอื่นเพราะฉะนั้นมิตรแท้คือผู้ที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้ได้เราทุกคนที่อยู่ที่นี่นี่นะคะเป็นมิตรแท้หวังดีต่อกันพยายามให้ความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าอย่างอื่นเพราะว่าให้อย่างอื่นนะคะก็ได้ชั่วคราวให้ดอกไม้สวยๆเย็นนี้ก็ต้องทิ้งไปละแต่ถ้าให้ความเข้าใจนะคะความเข้าใจเนี่ยจะค่อยๆเข้าใจขึ้นเมื่อรู้ประโยชน์และไม่ขาดการฟังเพราะอะไรคะออกจากห้องนี้ก็ลืมหมดละธรรมะที่ได้ฟังเร็วยิ่งกว่านั้นอีกกำลังนั่งอยู่ตรงนี้ก็คิดเรื่องอื่นห้ามไม่ได้เพราะว่าสะสมมาที่จะติดข้องในรูปที่ปรากฏเป็นสิ่งต่างๆตามความคิดนึกแต่ความจริงก็เพียงปรากฏให้เห็นแต่การคิดถึงรูปร่างสันฐานของสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะนำมาซึ่งเรื่องราวทั้งโลกทุกประเทศเหตุการณ์ต่างๆจากเห็นยังได้ยินอีกแค่เสียงใช่ไหมคะเสียงเป็นเสียงแต่ว่ากว่าแต่ละคนจะเข้าใจความหมายของเสียงในแต่ละเสียงในภาษาของตนเกิดมาเนี่ยเข้าใจทันทีหรือเปล่าต้องฟังตั้งนานใช่ไหมคะกี่วันแล้วคะกี่เดือนค่อยๆคุ้นกับเสียงในภาษาที่ได้ยินบ่อยๆจนกระทั่งรู้ว่าเสียงนั้นหมายความถึงอะไรเพราะฉะนั้นเสียงนำมาซึ่งเรื่องราวต่างๆมากมายมหาศาลใช่ไหมคะเดือดร้อนกันเพราะเสียงใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็แสดงให้รู้ว่าถ้ามีความเข้าใจจริงๆนะคะจะรู้ว่ากว่าจะละทุกข์อย่างที่ต้องการเนี่ยไม่ใช่มีใครไปทำให้ทุกข์ไม่เกิดได้นอกจากปัญญาที่เห็นโทษตามลำดับขั้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะค่อยๆลดน้อยลงแต่จะเป็นเราทำเราใช้เราคิดเองเนี่ยเป็นไปไม่ได้ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงไม่ใช่เราเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแม้แต่ความคิดหรืออะไรก็ตามทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีจริงๆเป็นธรรมะทั้งหมดความเข้าใจเป็นธรรมะไหมคะ
6: เป็นค่ะ
0: ไม่ใช่เรานะคะถ้าตอบว่าเป็นธรรมะคือไม่ใช่เราหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยความไม่เข้าใจเป็นธรรมะไหม
6: เป็นค่ะ
0: เป็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรจะปฏิบัติธรรมะได้ไหม
6: ไม่ได้ค่ะ
0: เพราะยังไม่รู้เลยว่าปฏิบัติธรรมะคืออะไรพระเจ้าต้องทุกคำนะคะปฏิปฏิไม่ใช่ปริยัติเพราะว่าความเข้าใจธรรมะเนี่ยมีสามขั้นคือขั้นแรกที่สุดต้องฟังก่อนใช่ไหมคะแต่ฟังและไตร่ตรองเข้าใจมั่นคงขึ้นเป เป็นสัจจะญาณะปัญญาที่ตรงต่อความเป็นจริงไม่เปลี่ยนเช่นอะไรก็ตามที่มีจริงเป็นธรรมะทั้งหมดดีก็เป็นธรรมะชั่วก็เป็นธรรมะโกรธก็เป็นธรรมะไม่โกรธก็เป็นธรรมะทุกอย่างหมดเลยแล้วเมื่อไหร่จะรู้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยนะคะไม่รู้เลยว่าเป็นธรรมะจึงเป็นเราหาวิธีที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ลืมว่าถ้าเข้าใจจริงๆมั่นคงจริงๆรอบรู้จริงๆเป็นสัจจญาณก็รู้ว่าไม่มีเราที่จะไปทำอะไรแต่ว่าเป็นกิจหน้าที่ของธรรมะแต่ละอย่างซึ่งทำแทนกันไม่ได้อย่างความเห็นถูกเนี่ยจะไปทำหน้าที่ของความไม่รู้ก็ไม่ได้ความไม่ติดข้องจะไปทำหน้าที่ของความติดข้องก็ไม่ได้ความไม่โกรธจะไปโกรธก็ไม่ได้เพราะลักษณะนั้นเกิดขึ้นนะคะไม่โกรธจะให้เป็นโกรธก็ไม่ได้เพราะฉันมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าไม่มีเราไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งถ้ายิ่งเข้าใจความเป็นธรรมะมากเท่าไหร่ความเข้าใจนั้นต่างหากที่ค่อยๆละความเป็นเราไม่ใช่ละวางเสียปลงเสียโดยไม่มีความเข้าใจอะไรเลยต้องรู้เหตุด้วยนะคะว่าที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะเข้าใจและที่ไม่เป็นอย่างนั้นก็เพราะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นปฏิปักษ์ติธรรมะเนี่ยต้องมีความเข้าใจธรรมะก่อนรู้ว่าปัญญารู้อะไรปัญญารู้สิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะเกิดแล้วก็ดับถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเกิดและดับอะไรเกิดดับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไปทำแต่สิ่งที่มีอยู่แล้วนี่ค่ะถูกปกปิดด้วยความไม่รู้มานานมากแม้ว่าได้ฟังว่าเป็นธรรมะก็ยังไม่สามารถจะปล่อยวางได้เพราะความรู้ขั้นนี้ไม่พอนะคะคือขั้นปริยัติแต่ถ้าไม่มีการฟังให้เข้าใจขั้นนี้ปฏิปติก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีการไปปฏิบัติที่ไหนเลยทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวนี้ที่เข้าใจธรรมะปฏิบัติหน้าที่ของธรรมะเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติผิดหรือถูก
6: ผิดค่ะ
0: ถ้าผิดก็คือผิดผิดเพราะอะไรต้องมีเหตุผลไม่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นทำไมต้องไปเดินเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดินรู้ได้ไหมมีธรรมะหรือเปล่าม
6: ีค่ะ
0: ค่ะกำลังเดินก็มีธรรมะเหมือนกับที่นั่งใช่ไหมมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึกและทำไมต้องไปเดินและต้องไปเดินอะใครเดินใครอยากเดินถ้าไม่อยากเดินจะเดินไหม
6: ไม่เดิน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราก่อนนะคะแล้วถึงจะถึงปฏิปัตติธรรมะได
7: ้ผมกรมศิลป์นิ่งวัชชานะครับผมก็ปฏิบัติมาผมก็กว่าจะเข้าใจแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเนาะอย่างสมถะเนี่ยวิปัสสนาอย่างเงี้ยต้องทำความเข้าใจต้องทำให้แจ้งนะ
0: การฟังนะคะแล้วก็รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วก็เป็นผู้ที่ตรงในพระไตรปิฎกจะมีคำว่าเมื่อฟังธรรมะเข้าใจผู้ที่เข้าใจนะคะอาจหาญร่าเริงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งใดถูกนะคะแล้วพูดสิ่งที่ถูกให้คนอื่นได้เข้าใจถูกเนี่ยเป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษเลยเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยนะคะที่เข้าใจแล้วก็คงจะพูดธรรมะให้คนอื่นได้เข้าใจตามสมควรถ้าเห็นว่าคนอื่นเนี่ยสนใจที่จะเข้าใจพร้อมที่จะฟังนะคะก็ให้ได้เขาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องนี่ก็จะทำให้พระศาสนาดำรงอยู่เพราะเหตุว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงประกาศพระศาสนาและเมื่อมีผู้ที่บรรลุถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะก็ทรงส่งพระภิกษุอรหันต์นั้นไปประกาศพระศาสนาด้วยเพราะฉะนั้นพระธรรมของพระองค์เนี่ยค่ะยิ่งพูดยิ่งประกาศให้คนเข้าใจก็ยิ่งรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นมิตรนะคะหวังดีกับทุกคนเนี่ยค่ะก็คือพูดคำจริงที่เป็นประโยชน์ที่จะให้เขาเข้าใจว่านั่นคือประโยชน์สูงสุดในชีวิตเหมือนก็อยู่ด้วยกันตั้งหลายคนนะคะแต่ถ้าเข้าใจธรรมะแล้วไม่มีใครเลยค่ะถ้าไม่คิดมีแต่เพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปกว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะจะต้องมีสิ่งนั้นแหละเกิดดับสืบต่อปรากฏลักษณะให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นเราจุดก้านธูปหนึ่งดอกนะคะแกว่งให้เป็นวงกลมไม่ได้เห็นหนึ่งนะคะเห็นวงกลมเลยฉันใดแม้เห็นดอกกุหลาบสักดอกเดียวหรือใบไม้สักใบเดียวนะคะกว่าจะเห็นซ้ำจนปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้สภาพจำไม่ใช่เรานะคะ ธรรมะหลากหลายมากแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดถึงความต่างกันของแต่ละหนึ่งว่าจำนะคะไม่ใช่โกรธจำเป็นจำเกิดแล้วจำเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นธาตุรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏว่าชัดเจนเลยเสียงที่กำลังได้ยินต้องชัดเจนกว่าเสียงที่ไม่ได้ยินแต่คิดใช่ไหมคะหรือว่าเสียงนั้นดับไปแล้วก็พยายามไปคิดถึงเสียงนั้นก็ไม่ชัดเจนเท่ากับขณะที่คิดเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าที่เสียงเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ชัดอย่างนี้ก็เพราะมีธาตุรู้ซึ่งเราใช้คำว่าจิตเกิดขึ้นรู้แจ้งในสิ่งที่จิตกำลังรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีสิ่งที่เกิดดับสืบต่อปรากฏนะคะสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตคือสภาพจำภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะภาษาไทยเขาเอาเสียงว่าเจตสิกนะคะเป็นสภาพรู้แต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานอย่างจิตแต่เกิดกับจิตอาศัยจิตเกิดอาศัยกันและกันเกิดขึ้นขาดกันไม่ได้เลยเพราะปรุงแต่งให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเจตสิกซึ่งจำเกิดขึ้นจำพระฉันจริงจำได้เดี๋ยวนี้ค่ะที่จำได้เนี่ยไม่ใช่เราและไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกที่จำนี่คือทั้งหมดที่เคยเข้าใจว่าเป็นเรานะคะกว่าจะเข้าใจรอบรู้ในขั้นปริยัติก่อนจะถึงปฏิบัติถ้าไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงนะคะไม่มีปัจจัยที่จะให้สติสัมปชัญญะซึ่งรู้ขึ้นในสิ่งที่ปรากฏตามความเป็นจริงในความเป็นธรรมะทีละเล็กทีละน้อยได้ด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะเนี่ยค่ะพอเข้าใจนะคะรู้ความต่างของขณะที่ไม่เข้าใจกับเข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจมากร่าเริงอาจหาญจะเกรงกลัวอะไรในสิ่งที่ถูกต้องและก็เป็นประโยชน์ด้วยเพราะฉะนั้นชาวพุทธทุกคนนะคะที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะก็กล้าที่จะพูดสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์กับคนอื่นพระฉันขอถามว่าคนที่ไปสำนักปฏิบัติเพราะไม่รู้ถูกต้องไหมค่ะถูกต้องนะคะเพราะฉันเวลานี้มีสำนักปฏิบัติใครไปสำนักปฏิบัติเพราะไม่รู้ถูกต้องไหมค่ะพระฉันก็เป็นที่ชัดเจนนะคะว่าถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดเพราะว่าเราหวังดีนะคะเราก็จะต้องไม่ให้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อเขาทำเราก็ทำแต่ได้ยังไงเขาชวนให้เราไม่รู้เราก็ไม่รู้ไปด้วยอย่างนั้นจะถูกหรือเพราะฉะนั้นแต่ละคำแต่ละประโยคที่สนทนาถามกลับไปกลับมานะฮะก็เพื่อที่จะดูให้ชัดเจนว่าความเข้าใจมั่นคงหรือยังถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องไปสำนักปฏิบัติไหมคะไม่ไปไม่มีทางไปเลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จะรู้ได้ต่อเมื่อฟังไตร่ตรองค่อยๆเข้าใจขึ้น
5: ผมเองก็เหมือนจะเห็นใจท่านผู้ที่ท่านยังเข้าใจผิดอยู่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่ท่านต้องไปสำนักปฏิบัติแต่ถ้าเขายังสนใจที่จะศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องควบคู่ไปด้วยเนี่ยก็ค่อยๆให้เขาได้เข้าใจขึ้นแต่ท่านอาจารย์ก็ตอบว่าถ้าอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะเก็บเอาไว้ทำไมครับท่านอาจารย
0: ์ค่ะถ้ารู้จริงๆนะคะจะทิ้งไหมสิ่งที่ผิดแต่เพราะรู้ไม่จริงก็ยังคงมีความคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นคนที่มั่นคงจริงๆนะคะไม่เป็นประโยชน์แล้วทำทำไมอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะทำลายความเห็นถูกทำลายประเทศชาติด้วยหรือเปล่าทำลายพระพุทธศาสนาด้วยหรือเปล่าต้องคิดให้ละเอียดคนที่ไปสำนักปฏิบัติทำให้คนอื่นหลงผิดว่าพระพุทธศาสนาคือสำนักปฏิบัติซึ่งเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเข้าใจว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองเนี่ยถูกหรือผิดถ้ารุ่งเรืองจะมีทุจริตทุกหนทุกแห่งไหมคะเป็นไปได้ยังไงนั่นก็แสดงให้เห็นว่าไม่รุ่งเรืองแน่จะกล่าวว่าพระพุทธศาสนารุ่งเรืองตรงไหนวัดวาอารามไม่ได้ทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองเพราะฉะนั้นต้องรู้นะคะพุทธศาสนาเป็นเรื่องละไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิ้นโดยเฉพาะผู้ที่บวชเป็นพระภิกษุหมายความว่าสละเพศคฤหัสถ์ต้องตรงหน้าที่อื่นทั้งหมดการบำรุงวัดวาอารามนะคะหรือว่าวัฒนธรรมประเพณีอะไรทั้งหมดเป็นเรื่องของคฤหัสถ์ไม่เกี่ยวข้องกับพระภิกษุ ต้องแยกกันเพราะว่าพระภิกษุถ้าจะทำอย่างนั้นก็กลับมาเป็นคฤหัสถ์อีกจะไปสร้างโรงพยาบาลก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุจะสร้างวัดก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุหน้าที่ของพระภิกษุคือคฤหัสถ์มีเวลาศึกษาธรรมะน้อยกว่าแต่ว่าพระภิกษุเนี่ยตั้งแ

0: เรียนท่านอาจารย์ครับเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องวิกฤตในพุทธศาสนามากครับการที่ทางมูลนิธิได้มาเผยแพร่เรื่องนี้ก็น่าจะได้เข้าถึงหูของผู้บริหารหรือระดับอาจารย์บ้างครับขอบคุณครับ
1: ความเห็นผิดมีมากทุกเรื่องทุกประเด็นก็ว่าได้เพราะว่าโดยมากนี่นะคะผู้ใหญ่จะคิดห่วงเยาวชนเอะอะก็เยาวชนนะคะสอนเยาวชนให้เป็นคนดีสอนเยาวชนให้เข้าใจธรรมะแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วใครจะสอนเยาวชนเมื่อผู้ใหญ่ไม่รู้นะคะก็เข้าใจว่าที่สอนนั่นน่ะถูกต้องเพราะเหตุว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่เยาวชนนะคะแต่ผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่ตรงนะคะว่าที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องนะคะต้องเข้าใจจริงๆถึงเหตุมิฉะนั้นก็แก้ไม่ได้แล้วก็ทำลายสิ่งที่ถูกต้องโดยรู้เท่าไม่ถึงการเช่นหลักสูตรของเด็กนักเรียนเนี่ยพูดเรื่องอริยสัจธรรมผู้ใหญ่รู้ไหมถ้าผู้ใหญ่ไม่รู้ละเอาอะไรไปให้เด็กรู้ได้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยค่ะมิฉะนั้นจะกลายเป็นว่าเด็กรู้แต่ผู้ใหญ่ไม่รู้แต่ความจริงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าความรู้ของเด็กมาจากใครก็ต้องมาจากผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่นั่นแหละสนใจธรรมะเห็นประโยชน์ของธรรมะรู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดแล้วก็แก้ไขหรือเปล่าถ้ายังไม่แก้ไขด้วยความเข้าใจนะคะก็ต้องผิดเช่นสำนักปฏิบัติทำลายพระพุทธศาสนาใครคิดบ้างเพราะว่าคำไม่จริงทั้งหมดทำลายคำจริงไม่ได้เกิดปัญญาอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วสนับสนุนให้ไปสำนักปฏิบัติให้ไปไม่รู้แล้วก็เสียเงินเสียทองด้วยทำลายเงินทองของประเทศชาติและก็ยังทำลายความเห็นถูกด้วยทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะและก็รู้จริงๆว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ถูกควรทำทำทันทีค่ะจะรีรออะไรเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเราก็จะมีโอกาสที่เห็นบ้างได้ยินบ้างเหมือนเดิมแต่เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ที่นี่เห็นแต่ได้พูดในสิ่งที่มีประโยชน์และฟังก็ฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นแทนที่จะฟังเรื่องอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทุกขณะที่สามารถที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้องนะคะดีกว่าฟังอย่างอื่นพอมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วปัญญานั่นแหละนำไปสู่การที่ให้คนอื่นได้เข้าใจถูกต้องด้วยซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและพระศาสนาซึ่งวิกฤตเพราะไม่รู้เงินทองสูญไปเท่าไหร่คะจากการที่ภิกษุซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินและทองเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่คฤหัสถ์ไม่ได้รับการอนุญาตจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยว่าไม่รับแต่มีเงินได้ก็ไม่ใช่นะคะไม่ยินดีในเงินและทองด้วยประการใดๆจึงสามารถที่จะสละความติดข้องได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่ารับล่อเล็กๆน้อยๆแอบแฝงตรงนี้ตรงนั้นนะคะแต่ต้องตรงจริงๆว่าพระภิกษุต้องไม่รับไม่ใช่ว่าไม่จับรับคือเป็นของตนใช่ไหมจะจับหรือไม่จับก็เป็นของเราใช่ไหมใครจะรักษาไว้ให้ก็ยังเป็นของเราใช่ไหมนั่นคือรับเงินแต่ถ้าไม่รับก็คือว่าไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่บวชไม่มีเงินถ้าทายกหรืออุบาสกอุบาสิกาใครที่จะถวายสิ่งที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ให้กับพระภิกษุเพราะรู้พระวินัยแล้วก็มอบให้กับผู้ที่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรนะคะและก็พระภิกษุนั้นต้องไม่ยึดและไม่ยินดีว่านั่นเงินของเราต่อให้เขาจะถวายสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ไม่ใช่เงินของพระภิกษุพระภิกษุไม่มีเงินเงินนั้นสำหรับเพื่อที่จะใช้เพื่อปัจจัยคือสิ่งที่ดำเนินชีวิตโดยเป็นจีวรหรือว่ายารักษาโรคหรือว่าอาหารสิ่งที่จำเป็นที่ทรงบัญญัติไว้เท่านั้นนี่คือการเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์เดียวที่สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้โดยการทั้งทรงแสดงธรรมะและทรงแสดงวินัยอย่างละเอียดยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นภิกษุใดที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุนั้นจะประพฤติตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ด้วยความเคารพและด้วยความสบายใจแต่ถ้าภิกษุใดเดือดร้อนนะคะอยากจะมีเงินมีทองนั่นไม่ใช่ภิกษุในพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นถ้าคฤหัสถ์ส่งเสริมเพราะไม่รู้นะคะก็เท่ากับเป็นการทำลายพระภิกษุและพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะคะถ้าต้องการที่จะให้

0: พระศาสนาดำรงอยู่ดำรงอยู่ด้วยความเข้าใจธรรมะเท่านั้นถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะไม่สามารถจะดำรงพระศาสนาไว้ได้
1: เรียนอาจารย์จริยานะครับการรับเงินรับทองของภิกษุเนี่ยนะครับอาจารย์จะมีข้อเสนอหรือมีแนวทางอะไรในการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการร่างกฎหมายที่จะให้เหมาะสมขึ้นหรือการดำเนินการของภาครัฐหรือภาคประชาชนเนี่ยครับที่จะเพื่อเฟื้อพระธรรมวินัยในข้อนี้นะครับอาจารย
2: ์ในทางกฎระเบียบของทางราชการเอามาจับไม่ได้เลยค่ะเป็นเรื่องของพระธรรมวินัยและผู้ที่จะตระหนักถึงพระธรรมวินัยก็คือตัวภิกษุเองแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนต้องศึกษาพระธรรมให้เข้าใจเพื่อจะรู้หน้าที่ของเราว่าเราไม่ควรให้เงินกับพระเพราะนั้นถ้าคฤหัสถ์ตระหนักว่าหน้าที่ของเราศึกษาพระธรรมให้เข้าใจรู้ว่าภิกษุรับและยินดีในเงินและทองไม่ได้คฤหัสถ์ตระหนักตรงนี้แล้วก็เท่ากับช่วยภิกษุอีกด้านหนึ่งในกรณีที่ภิกษุท่านไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของท่านถ้าคฤหัสถ์ไม่นำเงินไปให้ท่านก็จะหมดปัญหาไปค่ะ
0: ถ้าคฤหัสถ์เข้าใจจริงๆเนี่ยค่ะจะให้เงินทองพระภิกษุไหมคะ
2: คงไม่ให้อะค่ะท่านอาจารย์คะ
0: พระฉันอยู่ที่ความเข้าใจนะคะถ้ายังไม่เข้าใจก็ให้อยู่นั่นแหละแต่ถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ก็เท่ากับอนุเคราะห์ภิกษุไม่ให้ผิดพระวินัยซึ่งเป็นโทษหนักมากจะต้องสละเงินจึงจะสามารถปลงอาบัติได้แล้วก็ถ้ายังไม่ได้ปลงอาบัตินะคะใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ถ้าจากโลกนี้ไปโดยที่ยังไม่ได้ปลงอาบัติก็ไปสู่อบายภูมิแล้วเราจะให้ผู้ที่เราเห็นอย่างเนี้ยไปสู่อบายภูมิหรือนี่ก็เป็นข้อหนึ่งและในขณะเดียวกันนะคะก็ทำลายพระศาสนาด้วยเพราะการกระทำของพุทธบริษัทที่ไม่เข้าใจจึงได้ถวายเงินแก่พระภิกษุเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่แต่ละบุคคลค่ะจะทำลายพระพุทธศาสนาหรือว่าจะทำให้พระศาสนาดำรงต่อไปด้วยความเข้าใจเท่านั้นถ้าไม่มีความเข้าใจนะคะทุกอย่างเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาบางท่านบอกว่าแล้วพระจะอยู่ยังไงพระในครั้งพุทธกาลคิดดูนะคะเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันแล้วแต่อยู่ได้ตลอดมาโดยไม่รับเงินและทองและก็น่าจะถามนะคะคำถามที่จะตอบไหมคนที่จะบวชถามว่าถ้าคิดว่าพระภิกษุรับเงินทองได้และจะรับจะบวชไหมนี่ข้อที่หนึ่งถ้าบวชแล้วรับเงินทองไม่ได้ไม่รับเงินทองจะบวชไหมนั่นคือคนที่เข้าใจถูกต้อง
3: นอนง่ายพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นประดุจพี่เลี้ยงที่คอยอุปการะเกื้อกูลให้ผู้ที่ยังไม่รู้ความจริงซึ่งเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายที่ยังไม่รู้ความหยิบเศษไม้เศษกระเบื้องเข้าปากได้ค่อยๆรู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏขณะนี้จนกว่าจะประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นพระอริยบุคคลที่พ้นภัยจากความไม่รู้โดยลำดับจากการสนทนากามสูตรที่มสพ.27 มกราคม 2561

0: การที่จะคลายจากความติดข้องในกามและในพระสูตรนี้ท่านมุ่งถึงความเป็นพระโสดาบันจะละเอียดอย่างไรครับ
1: ก็เป็นเด็กอ่อนนะยังไม่โตเลยแล้วก็จะไปรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ยังไงคะไม่มีทางเป็นไปได้เลยลองอ่านและพิจารณาอีกครั้งหนึ่งให้รู้ว่าทุกคนเป็นเด็กอ่อนแน่นอนค่ะ
0: ดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงาย
1: เป็นไหมคะทุกคนยังไม่มีเรี่ยวมีแรงยังไม่ได้ลุกขึ้นทำกิจการงานที่สมควรเลยโตแล้วก็อย่างหนึ่งนี่ถึงขนาดเด็กอ่อนคิดดูกันแล้วกันในธรรมวินัย
0: เปรียบเหมือนเด็กอ่อนนอนหงายพึงเอาชิ้นไม้หรือชิ้นกระเบื้องใส่เข้าไปในปาก
1: ทุกวันทำอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกทางลิ้นทางกายก็คือสภาพของเด็กอ่อนที่ไม่รู้ความจริงว่านั่นคืออันตรายแต่ก็ทำไปเพราะเด็กอ่อน
0: เพราะความพลั้งเผลอของพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพึงสนใจในเด็กนั้นทันทีรีบนำเอาชิ้นไม้หรือชิ้นกระเบื้องออกโดยเร็ว
1: ใครคะพี่เลี้ยงรู้คุณไหมพระอรหันตสัมมาสัมเจ้าทรงดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะทำอะไรก็ทรงแสดงพระธรรมให้พิจารณาให้ไตรตรองให้เข้าใจขณะนี้ค่ะทางตากำลังเห็นก็เป็นเด็กอ่อนพี่เลี้ยงคือพระอรหันตสัมมาสัมเจ้าก็ทรงแสดงให้รู้ว่าควรที่จะละความติดข้องเพราะความไม่รู
0: ้พี่เลี้ยงพึงสนใจในเด็กนั้นทันทีรีบนำชิ้นไม้หรือชิ้นกระเบื้องออกโดยเร็ว
1: แล้วถ้าไม่มีพี่เลี้ยงนะคะก็อยู่ไปอย่างนี้แหละไม่มีใครคอยดูแล
0: เด็กอ่อนนอนหงายนั้นก็คว้าหยิบชิ้นอะไรต่ออะไรใส่ปากแล้วก็ได้รับทุกโทษอย่างนั้นไปเพราะไม่มีผู้ดูแลนะฮะผู้ที่จะช่วยเหลือเลยนะครับถ้าไม่สามารถนำออกโดยเร็วได้พึงเอามือซ้ายจับงอนิ้วมือข้างขวาแล้วแยงเข้าไปนำออกมาทั้งที่มีโลหิตข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าจะมีความลำบากแก่เด็กเราไม่กล่าวว่าไม่มีความลำบากและพี่เลี้ยงผู้หวังประโยชน์มุ่งความสุขอนุเคราะห์พึงกระทำอย่างนั้นด้วยความอนุเคราะห์สำหรับเด็กอ่อนนอนหงายครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็ทำทุกหนทางที่จะให้คนที่ไม่รู้อะไรได้เริ่มเข้าใจถูกโดยประการต่างๆไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆพระธรรมเทศนาใดๆก็เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง
0: ท่านอาจารย์ครับอะไรเป็นชิ้นไม้ชิ้นกระเบื้องที่เด็กอ่อนเนี่ยหยิบเข้าปากครับ
1: เห็นไหมได้ยินไหม
0: มีเห็นมีได้ยินได้กลิ่นมีรสกระทบสัมผัสคิดนึกต่างๆครับเป็นชิ้นกระเบื้อง
1: ยังจะไปหาอะไรอื่นอีกก็ขณะนี้ก็ไม่รู้ความจริงว่าขณะเห็นแล้วติดข้องหรือเปล่าก็เพียงอุปมาให้รู้ฐานะตามความเป็นจริงว่าคนที่ไม่รู้เปรียบเหมือนอะไรกำลังของคนที่มีที่เติบโตแล้วกับกำลังของเด็กอ่อนลองเทียบกันดูเกิดมาในสังสารวัฏตลอดเวลาที่ไม่รู้ความจริงก็เหมือนเด็กอ่อนแต่ว่าจะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลไหมหรือว่าปล่อยปละละเลยไปตลอดชาติก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องมานั่งคิดแต่ละคำเป็นไม้เป็นอะไรอย่างนั้นก็คือสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เองอุปมาโทษคืออย่างนั้น
0: โทษคือ
1: ไม่ว่าเห็นก็ไม่รู้ความจริงติดข้องนำมาซึ่งกิเลสอื่นๆมากมายเช่นความขุ่นเคืองใจก็เกิดเพราะความติดข้องก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่ไม่รู้ความจริง
0: ต่อไปนะครับแต่เมื่อใดเด็กนั้นเจริญวัยมีความสามารถเมื่อนั้นพี่เลี้ยงก็วางใจในเด็กนั้นได้ว่าบัดนี้เด็กมีความสามารถรักษาตนได้แล้วไม่ควรพลั้งพลาดฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเป็นผู้ที่เราต้องรักษาเธอตลอดเวลาที่เธอยังไม่กระทำด้วยศรัทธาด้วยหิริด้วยโอตตัปปะด้วยวิริยะไม่กระทำด้วยปัญญาในกุศลธรรมแต่เมื่อใดภิกษุกระทำด้วยศรัทธาข้อความละนะครับหิริโอตตัปปะวิริยะและกระทำด้วยปัญญาในกุศลธรรมเมื่อนั้นเราก็ย่อมวางใจในเธอได้ว่าบัดนี้ภิกษุมีความสามารถรักษาตนได้แล้ว ไม่ประมาท
1: ก็เพียงฟังไม่ลืมว่าฐานะของเราผู้ที่ยังไม่ได้เข้าใจอริยสัจธรรมเหมือนเด็กอ่อนสำนึกแค่นี้คำเดียวยังเป็นเด็กอ่อนกว่าจะเติบโตพี่เลี้ยงที่คอยดูแลก็ดูแลให้ค่อยๆเจริญขึ้นด้วยการที่ดูแลรักษาแต่ว่าอะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่จะทำให้เติบโตขึ้นไม่ใช่เพียงกายทุกคนที่เป็นเด็กก็โตขึ้นตามธรรมดาแต่ว่าเด็กที่จากการไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะแค่ไหนแล้วจะค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีตามความเป็นจริงได้จนกระทั่งสามารถที่พระองค์จะรู้ว่าคนนี้ไม่มีความเห็นผิดที่จะหลงผิดไปที่จะไม่รู้ว่าต่อไปเมื่อมีความเข้าใจแล้วการที่จะอบรมเจริญปัญญาจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้ก็ต้องต่างกับคนซึ่งไม่รู้เลยฟังก็ยากฟังแล้วก็ยังเข้าใจผิดคิดว่าจะต้องเป็นตัวเราแค่นี้ค่ะจะต้องเป็นตัวเรากับการฟังรู้ว่าไม่มีเราคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือความจริงคือเป็นธรรมะเด็กอ่อนมีความเป็นเรานานเท่าไหร่กว่าจะค่อยๆรู้จนกระทั่งสามารถเข้าใจได้ว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะในขั้นปริยัติฟังแล้วรอบรู้จริงๆแล้วก็จากการฟังรอบรู้ก็รู้ว่ายังไม่ใช่ปฏิปัติเพียงแค่ฟังจะฟังเรื่องเห็นขณะนี้เกิดระดับก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าเห็นต้องเกิดเพราะปัจจัยและสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าทั้งหมดก็คือธรรมะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแม้แต่เกิดมาก็ต้องมีเหตุที่จะให้เกิดทุกอย่างไม่มีเราสักอย่างเดียวถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้มั่นคงก็รู้ว่ายังไม่ได้ประจักษ์สภาพที่เรากำลังพูดถึงว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วดับเมื่อความจริงคือเห็นเกิดแล้วดับเพียงขั้นเข้าใจปริยัติไม่พอความเข้าใจที่มั่นคงว่านั่นคือขั้นฟังทำให้มีสัจจญาณความมั่นคงว่าการที่จะเข้าใจธรรมะก็คือเข้าใจธรรมะที่กำลังปรากฏนี่แหละจะเข้าใจอื่นได้ยังไงมั่นคงไหมคะกำลังได้ยินก็เข้าใจได้ยินที่เกิดขึ้นได้ยินนั่นแหละและเสียงที่ปรากฏเพราะว่าขณะนั้นไม่มีอย่างอื่นจิตเกิดขึ้นทีละหนึ่งขณะขณะที่ได้ยินจะมีอื่นไม่ได้เลยนอกจากได้ยินมีภวังค์ได้ไหมคะดำรงภพชาติก่อนได้ยินไม่ได้มีการที่จะชอบไม่ชอบในขณะที่เพียงได้ยินได้ไหมก็ไม่ได้นี่คือการฟังจนกระทั่งมีความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำอะไรได้เลยแต่ค่อยๆเข้าใจขึ้นว่าทั้งหมดเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งอาศัยกันและการเกิดขึ้นฟังอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่ก็คือเด็กอ่อนจนกว่าจะมีความเข้าใจที่มั่นคงเติบโตขึ้นพี่เลี้ยงเขาไว้วางใจได้ว่าไม่เข้าใจผิดสามารถที่จะมีปริยัติคือสัจญาณนำไปสู่ปฏิปติการที่ค่อยๆคุ้นกับเห็นได้ยินแต่เรื่องเห็นได้ยินมานานด้วยคุ้นกับเห็นเดี๋ยวนี้หรือเปล่าพี่เลี้ยงก็ต้องคอยประคับประคองจนกระทั่งด้วยพระธรรมเท่านั้นค่ะไม่ใช่อย่างอื่นเลยแม้พระองค์ปรินิพพานแล้วพระธรรมที่ยังได้ฟังกันอยู่ก็สามารถที่จะทำให้รู้จักความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเห็นพระคุณว่าการที่จะรู้จักธรรมะไม่ใช่เพียงแค่ฟังเรื่องของธรรมะแต่ตัวธรรมะเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยรู้จักยังไม่เคยคุ้นกับสภาพที่เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราทั้งที่กำลังฟังไม่รู้เลยว่ามีความเป็นเราที่ยังไม่ได้ละคลายแต่เริ่มมีความเข้าใจขึ้น
0: คิดว่าเข้าใจการศึกษาธรรมะที่เป็นประโยชน์ก็คือเพื่อความเข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงขณะนี้ไม่ใช่การรู้เรื่องราวของธรรมะในส่วนต่างๆแล้วคิดว่าเข้าใจจากการสนทนาธรรมที่บ้านทันตแพทย์หญิงวิภากรพงศ์วรานนท์12 มกราคม 2561

0: จะเห็นได้นะคะว่าอยู่ที่เข้าใจแต่ถ้าเราเป็นเรื่องราวมากมายเราเข้าใจละว่าอ่ะคุณวิชัยเริ่มตั้งแต่ต้นเข้าใจไปหมดถ้าเราวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะตลอดชีวิตเราก็อยู่ตรงนี้คือตรงนั้นก็เข้าใจตรงนี้ก็เข้าใจสูตรนี้ว่าอย่างนี้เข้าใจสูตรนั้นสัจธรรม7เข้าใจสูตรนี้สัจธรรม10เข้าใจสูตรนี้ปริยัติสัจธรรมเอาเข้าใจคิดว่าเข้าใจเราก็วนเวียนอยู่ตรงที่เราคิดว่าเข้าใจแต่ตัวเข้าใจธรรมะกว่าจะนำมาสู่การเข้าใจเดี๋ยวนี้ที่เราบอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
1: คิดว่าเข้าใจในเนื้อความเช่นคำนี้หมายถึงอะไรหรือว่าความเข้าใจหมายถึงอะไรแต่ว่าความรู้เหล่านั้นไม่ได้น้อมไปที่จะให้เข้าใจตัวจริงของธรรมะ
0: ก็เพราะว่าเราคิดว่าเราเข้าใจต้องเข้าใจระดับไหนจึงจะชื่อว่าบริบูรณ
1: ์คือบางครั้งการศึกษาธรรมะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มีคำเยอะแยะหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานอินทรีย์พละโพชฌงค์อย่างนี้ครับท่านอาจารย
0: ์ก็เข้าใจหมดอยู่ตรงนั้นเข้าใจไปเรื่อยๆเดี๋ยวสูตรนั้นมาแล้วก็เข้าใจสูตรนี้มาแล้วก็เข้าใจเราก็อยู่ตรงนั้นคือเราเข้าใจเรื่องของคำ
1: สิ่งเหล่านั้นไม่นำไปสู่ความเดี๋ยวนี้หรอครับ
0: ถ้ายังคงเป็นอย่างนี้เข้าใจเรื่องของคำจะนำไปไหม
1: ก็วนเวียนแต่ในเรื่องนั้นครับ
0: วนเวียนแต่ในเรื่องนั้น
2: เรียนเพื่อให้เข้าใจความเป็นธรรมะขณะนี้ที่ไม่ใช่เราแต่เหมือนกับอุปสรรคของผู้เรียนเนี่ยก็จะเยอะเรื่องราวก็ยากบางคนก็ไม่สามารถเข้าใจได้
0: เดี๋ยวก่อนนะคะทราบไหมว่าอุปสรรคคืออะไรถ้าไม่รู้ตอนนี้ก็แก้ไม่ได้
2: อุปสรรคก็คือความอยากรู้เร็วมาก
0: ความไม่รู้และความอยากรู้และความเป็นเราเพราะฉะนั้นคิดดูนะคะกว่าจะค่อยๆไม่ใช่เราเป็นความเข้าใจคำที่ได้ฟังจริงๆว่าเป็นธรรมะแล้วก็เข้าใจด้วยว่าคำนั้นน่ะกล่าวถึงธรรมะอะไรอย่างสัจธรรมเงี้ยพอได้ยินเข้าสัจธรรมกันทั้งนั้นเลยเราก็พลอยสัจธรรมไปกับเขาได้7เราก็ได้7เขาได้5เราก็ได้5เขาได้3เราก็ได้3พูดถึงอะไรเรารู้หมดเท่านั้นหรือไม่เข้าใจว่าฟังเพื่อเข้าใจเพื่อละความเป็นเราไม่ใช่ไปละความไม่รู้ว่าเรารู้น้อยเราจะได้รู้มากแต่ละความเป็นเราเพราะฉะนั้นพอฟังคำว่าธรรมะเนี่ยคิดดูท่านพระอัญญาโกณฑัญญะก็ฟังท่านพระสารีบุตรก็ฟังต่างกันละเข้าใจได้เร็วกับคนที่ต้องฟังอีกนานมากคำเดียวกันเพราะอะไรเพราะเข้าใจคำที่ได้ฟังเข้าใจตัวธรรมะเข้าใจเรื่องละแต่ว่าคนยุคเนี้ยเวลาฟังเนี่ยละหรือเปล่าที่จะรู้ว่าทรงแสดงเพื่อละให้เข้าใจเพื่อละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อละมีไหมเพราะฉะนั้นเพื่อละก็คือเรารู้ว่าละได้ยังไงในเมื่อความเป็นตัวตนเนี่ยมากมายมหาศาลความไม่รู้ก็มากมายมหาศาลและยังมีตัวตนกับโลภะที่ดึงชักพาไปทำอย่างโน้นอย่างนี้พ้นจากการที่จะเข้าใจธรรมะเพื่อละทั้งหมดเพื่อความเป็นตัวตนหมดเพราะฉะนั้นเรียนรู้เพื่อละสัตยธรรม7จะเท่าไหร่ก็สัตยธรรม7ไปแต่เดี๋ยวนี้รู้อะไร
3: คือมากมายหลายข้อธรรมเยอะแยะเนี่ยก็ค่อยๆเข้าใจไป
0: เพื่อรู้ว่าไม่ใช่เราเพื่อละรู้เพื่อละแล้วละอะไรละเห็นเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเรา
3: ตัวเนิ่นช้าที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าคิดว่าเข้าใจว่าอันนี้เราก็เข้าใจอันนี้เราเข้าใจอันนี้เข้าใจ
0: เป็นตัวเรา
3: อาจจะทำให้วนอยู่อย่างนั้น
0: แน่นอนค่ะก็เป็นตัวเราที่รู้
3: ในความคิดที่เป็นตัวเราเนี่ยนะครับนี่กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าการเข้าใจขั้นเรื่องราวเนี่ยก็เป็นปริยัติไม่ใช่หรือครับท่าน
0: ขอโทษนะคะปริยัติคือธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรานั่นคือปริยัติ
3: เพราะนั้นการคิดเรื่องธรรมะวนเวียนว่าเราเข้าใจเรื่องโน้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปริยัติอย่างนั้นหรือครับ
0: เข้าใจเดี๋ยวนี้ว่าฟังเพื่อละความเป็นเราจากเดี๋ยวนี้อย่างเดียวจะสัตยธรรมเท่าไหร่ก็ตามแต่ฟังเพื่อละความเป็นเราที่กำลังเป็นเราเดี๋ยวนี้
3: อย่างสัตยธรรม7เป็นเดี๋ยวนี้ยังไงครับท่านอาจารย
0: ์สัตยธรรมคืออะไรก็ต้องตั้งต้นใหม่ทุกที
3: ธรรมะที่สงบ
0: อะไรเป็นธรรมะที่สงบ
3: ปัญญาอย่างนี้ครับ
0: ปัญญาเข้าใจอะไร
3: ก็เข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังมีกำลังปรากฏ
0: เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่กำลังปรากฏเข้าใจแค่ไหน
3: ก็เข้าใจตั้งแต่ท่านฟังว่าเป็นสิ่งนั้นจริงๆที่มีที่ปรากฏ
0: เพราะฉะนั้นเหมือน20ปีก่อนไหม
3: ก็ค่อยๆเข้าใจขึ้น
0: ความค่อยๆเข้าใจขึ้นปรากฏไหมก็ยังเป็นคุณอรวรรณก็ยังเป็นดอกกุหลาบได้ยินมาว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนับประมาณไม่ได้ จนถึงสัตว์ธรรมต่างๆแต่ก็ยังเป็นดอกไม้เป็นคุณอรวรรณ
3: ก็ต้องเข้าใจความจริงเดี๋ยวนี้นั่นเอง
0: แน่นอนครับเพื่อให้รู้ว่าเราไม่เข้าใจมันนานเท่าไหร่ไม่ใช่ชาตินี้ชาติก่อนชาติโน้นสังสารวัฏความจริงถูกทับถมไว้ไม่เปิดเผยเลยเหมือนอยู่ในความมืดในเหวลึกด้วยไม่ใช่อยู่มืดธรรมดากว่าจะขึ้นมาได้มีแสงสว่างไหนล่ะถ้าไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะส่องไปถึงที่จะทำให้ค่อยๆพ้นจากความมืดได้พระเจ้าฟังแล้วเป็นปกติพระธรรมะไม่ใช่เราถ้าฝืนธรรมะผิดแค่นี้ก็ไม่รู้แล้ว

0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1069ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2559
2: เมื่อไหร่ล่ะคะจะค่อยๆ คลายความยึดมั่นในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าเพียงชั่วเกิดขึ้นปรากฏให้เห็นแล้วดับไปคำนี้ใครตรัสไว
3: ้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเปลี่ยนความจริงนี้ได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้เป็นธาตุธาตุแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งธรรมะนั่นเองเป็นธาตุอะไรอะไรทั้งอย่างนั่นเองเป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือศึกษาให้เข้าใจจริงๆนะคะไม่ใช่เพราะว่าพอรู้แล้วก็เกิดความอยากอยากจะให้หมดกิเลสอยากจะประจักษ์ความจริงซึ่งลืมไปค่ะว่าไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นที่สามารถจะประจักษ์ได้นะคะนอกจากปัญญาความเข้าใจถูกที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นและผู้นั้นเป็นผู้ตรงยังเป็นคุณนิรันดร์เมื่อ3เดือนก่อนตั้งแต่เกิดมาเมื่ออาทิตย์ก่อนจนเดี๋ยวนี้แต่ความจริงไม่มีเหลือเลยค่ะคุณนิรันดร์เมื่อวานนี้ไม่มีแต่มีธรรมะซึ่งเกิดวันนี้ดับเดี๋ยวนี้ทันทีที่เกิดเพราะฉะนั้นความจริงทั้งหมดนี่นะคะฟังไว้เข้าใจไว้สะสมไว้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นจะเป็นคุณนิรันดร์เพียงชาตินี้ชาติเดียวชาติก่อนไม่ใช่คุณนิรันดร์ก่อนชาตินั้นชาตินั้นไปนะคะก็ร่อนเร่พเนจรไปในสังสารวัฏเป็นใครก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยผ่านมาแล้วแสนโกฏกับยังไม่พอค่ะยังไม่หมดยังไม่หยุดตราบใดที่ยังมีเหตุที่จะให้ต้องเกิดและตายเกิดและตายเกิดและตายเปลี่ยนจากคุณนิรันดร์เป็นใครก็ไม่รู้เป็นนกหนูปูปลาเป็นเทวดาเป็นคนที่อยู่ในนรกเป็นเปรตได้หมดเลยโดยที่ไม่มีใครรู้เลยเป็นอย่างนี้แหละเรื่อยๆไม่มีวันจบนานมาแล้วแล้วก็ยังนานต่อไปอีกเป็นต่อในวัฏฏะคือออกจากวัฏฏะไม่ได้เลยเหนียวแน่นลึกมากลงไปทุกทีเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยนะคะทำให้รู้ว่าคุณประโยชน์สูงสุดอยู่ที่คำจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกนะคะด้วยพระมหากรุณาแสดงทุกอย่างเพราะว่าสัตว์โลกในมีอัธยาศัยต่างๆกันให้แต่ละคนเนี่ยค่ะได้เห็นประโยชน์ก่อนเห็นคุณของการฟังพระธรรมเพราะว่าขึ้นชื่อว่าธรรมะบางคนไม่อยากฟังปฏิเสธเลยอยากจะปฏิบัติไม่รู้คิดได้ยังไงใครไปบอกให้ทำเพราะนี่ขาดความเข้าใจในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนะคะเป็นธรรมรัตนะที่ทำให้ละความต้องการละความติดข้องละความไม่รู้ที่เคยยึดถือสภาพธรรมะว่าเที่ยงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มั่นคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปด้วยความเป็นอนัตตาเพราะการที่เข้าใจอย่างนี้นะคะเป็นปัญญาไม่ใช่คุณนิรันดร์ความเข้าใจถูกเป็นความเข้าใจถูกไม่ใช่ใครคนหนึ่งคนใดเลยทั้งสิ้นถ้าเกิดมาเข้าใจนะคะเล็กน้อยจะให้เป็นมากได้ยังไงและถ้าอบรมเจริญปัญญาเข้าใจมากแล้วจะกลับไปเป็นความไม่เข้าใจได้ยังไงทุกอย่างต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงในธรรมะจะมั่นคงในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะของพระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสดงธรรมะจะมั่นคงในการเป็นผู้ฟังต่อไปเพื่อจะถึงความเป็นรัตนะคือสังขรัตนะเช่นเดียวกับบุคคลในครั้งอดีตซึ่งเมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีพระพุทธรัตนะก็มีพระธรรมรัตนะทำให้เกิดสังขรัตนะทีละคำหรือเปล่าคะ
3: ทีละคำครับ
2: ค่ะ
3: งั้นที่ท่านอาจารย์บอกว่าการฟังทีละคำแต่ว่าฟังเพื่อเข้าใจความจริงเนี่ยเป็นประโยชน์ที่จะทำให้เข้าถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดง
2: ค่ะถ้าไม่ใช่คุณนิรันดร์ไม่ใช่ใครไม่ใช่ตัวเราที่อยากจะทำจนกระทั่งไปสำนักปฏิบัติไม่รู้อะไรเลยไปทำไมคะถามได้เลยค่ะคนที่ไปเนี่ยรู้อะไรหรือเปล่าถ้ารู้ไปไหมไม่ไปถ้ารู้แล้วไม่ไปเลยค่ะเพราะไปเพราะอยากถ้าไม่อยากจะไปไหมผิดตั้งแต่ต้นน่าจะได้อะไรกลับมา นอกจากความยินดีติดข้องพอใจคิดว่าได้คิดว่าสบายคิดว่าเป็นสุขแต่ความจริงไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำนะคะเป็นคำจริงเพื่อการละความติดข้องละความเป็นเราละความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยง
3: คำว่าพลัดพรากฮะ
2: พลัดพรากเหลือไหม
3: ครับ
2: เกิดแล้วตายหรือเปล่า
3: ใช่ครับ
2: ค่ะคนที่ตายก็พลัดพรากไปจากคนที่อยู
3: ่ครับ
2: ใช่ไหมคะทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเรื่องของความจากเป็นเรื่องของการจากไปนะคะซึ่งถูกปิดบังไว้ไม่ให้รู้ว่าแท้ที่จริงกำลังจากไปทุกขณะจากความเป็นคุณนิรันดร์ทีละเล็กทีละน้อยนะคะไปเรื่อยๆทุกขณะที่เห็นได้ยินจนกว่าจะจากไปถึงที่สุดคือเป็นคนอื่นทันทีก็พลาดพลาดจากความเป็นคนนี้คนที่เกิดใหม่ก็พลาดพลาดจากเพื่อนฝูงเก่าๆหมดเลยมีอะไรบ้างที่ไม่พลาดพลาดถ้าเข้าใจ
3: อาจารย์หมายถึงยังไงครับ
2: ค่ะเดี๋ยวนี้กำลังพลาดพลาดอยู่แล้วค่ะเห็นเกิดระดับไปเห็นไม่รู้จักใครเลยเห็นเกิดขึ้นเห็นระดับถูกต้องไหมคะได้ยินแค่ได้ยินเสียงเกิดขึ้นระดับไม่รู้จักใครเลยแต่ความเห็นผิดยึดถือว่าเป็นเราทั้งหมดเพราะเหตุว่าสภาพธรรมะเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะเร็วแล้วก็มากด้วยความเห็นผิดที่ยึดถือมานานแสนนานจำผิดมาตลอดว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเที่ยงเป็นเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งกำลังได้ยินขณะนี้ก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเห็นความยาวนานของการสะสมมาของความเห็นผิดนะคะก็จะต้องเป็นความยาวนานของความตรงต่อการที่จะค่อยๆเห็นถูกจนกระทั่งความเห็นผิดซึ่งสะสมมานานแสนนานเลยค่ะสามารถที่จะไม่เกิดอีกเลยเมื่อเช้านี้พลาดพลาดไปยังคะหรือยังอยู
3: ่พลาดพลาดไปแล้วครับ
2: ค่ะสักครู่เมื่อกี้นี่เองพลาดพลาดไปยัง
3: สักครู่ก็พลาดพลาดไปแล้วครับ
2: ค่ะขณะเมื่อกี้นี่ขณะเดียวเนี่ยพลาดพลาดไปยัง
3: ขณะเมื่อกี้ก็พลาดพลาดไปแล้วครับ
2: เพราะฉะนั้นพูดเพื่อเตือนให้รู้ว่าความจริงเป็นความจริงส่วนปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกจะมากน้อยยังไงนั่นก็เป็นเรื่องของธรรมะค่ะไม่ใช่เป็นเรื่องของใครที่อยากจะให้รู้ถูกมากๆเร็วๆแต่ว่ารู้ความจริงซึ่งความจริงเนี่ยไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยเกิดแล้วต่างหากเพราะฉะนั้นจะรู้ความจริงของอะไรก็ของสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏให้รู้ว่ามีแต่เวลาที่ไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็ยึดมั่นมากมายอุปาทานขันห้าเลยใช่ไหมคะรูปขันธ์นี่ก็ยึดมั่นแล้วความรู้สึกคุณนิรันดร์ก็คิดถึงว่าตอนบ่ายจะไปไหนทำอะไรตอนเช้าทำอะไรความรู้สึกตอนบ่ายกับตอนเช้าต่างกันยังไงยึดมั่นในความรู้สึกแต่จะถึงตอนบ่ายไหมคะ
3: อาจจะไม่ถึงตอนบ่ายก็ได
2: ้นี่คือผู้ไม่ประมาทจริงๆค่ะเพราะเหตุว่าธรรมะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่ได้เป็นอย่างอื่นเลยพูดเหมือนพูดเล่นแต่ความจริงเป็นความจริงซึ่งถูกปกปิดไว้ก็ทำให้ไม่มีใครรู้ว่าความจริงนั้นไม่น่ายินดีไม่น่าติดข้องเพราะเหตุว่าเพียงแค่เกิดให้รู้ว่ามีแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจะเป็นอย่างนั้นอีกไม่ได้เลยสักขณะเดียวพร้อมนะคะที่จะเข้าใจถูกตามความเป็นจริงซึ่งจะไม่มีวันที่จะเข้าใจได้ถ้าไม่ฟังพระธรรมไม่มีหนทางเลยค่ะในสังสารวัฏที่ผ่านมาแล้วไม่รู้ว่าได้เคยฟังกี่ครั้งแต่ต้องเคยฟังไม่อย่างนั้นจะไม่ฟังต่อไปเพราะเหตุว่าได้สะสมบุญไว้แต่ปางก่อนนะคะสิ่งที่มีค่าที่สุดคือความเข้าใจถูกต้องในสิ่งที่มีซึ่งไม่สามารถจะเข้าใจเองได้ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนุเคราะห์ถึง 45 พรรษาเช้าสายบ่ายค่ำยิ่งกว่าใครทั้งหมด
3: ท่านอาจารย์บอกว่าเพราะเราเนี่ยมีความเห็นผิดความไม่รู้จึงเห็นผิดว่าเราพัดพากจากบุคคลที่เรารักนะฮ
2: ะ
3: จริงๆแล้วไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่เรารักหรือตัวเราแต่เป็นสภาพธรรมะที่กำลังพัดพากอยู่ทุกขณะ
2: เกิดแล้วก็ดับไป
3: ความจริงของพระธรรมที่พระได้ทรงแสดงแบบนี้เนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจความจริงอย่างนี้เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์นะฮะเวลาที่พ่อแม่เราเสียญาติพี่น้องบุคคลที่เรารักเสีย
2: ก็นี่ไงเรายังอยู่เต็มที่เลยค่ะยังไม่ได้หายไปเลยแค่ฟังค่ะ
3: ยังไม่มีปัญญา
2: พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโศกเศร้าหรือเปล่า
3: ไม่โศกเศร้านะพระ
2: อรหันต์ไม่โศกเศร้าเพราะอะไร
3: เพราะท่านดับความเห็นผิดดับกิเลสหมดแล้วไม่มีเหลืออยู่เลย
2: ทำไมถึงดับได
3: ้เพราะทรงตรัสรู้ด้วยปัญญาเห็นแจ้ง
2: และคนอื่นนะคะนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยสาวกทั้งหลายเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
3: เป็นอย่าง
2: น
3: ี้ครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่กำลังฟังเข้าใจหรือเปล่า
3: ก็เข้าใจนะฮะ
2: ถ้าเข้าใจสะสมความเข้าใจต่อไปอีกค่ะถ้าไม่เข้าใจก็ฟังดีๆและก็รู้ว่าคำไหนเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำไหนเป็นคำของคนอื่นแล้วจะฟังคำของคนอื่นนะคะ
3: อาจารย์ครับเพราะเมื่อความจริงเนี่ยเป็นเห็นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็เป็นได้ยินได้กลิ่นได้รสเนี่ยก็มันความจริงก็คือธรรมะที่พัดพลากไปทุกขณ
2: ะ
3: แต่ว่าก็ไม่มีเราไม่มีคนที่เรารักเลยท
2: ี
3: น
2: ี้
3: เราจะทุกข์โศกไปทำไมล่ะครับ
2: มีเรากำลังพูดไงคะ
3: ใช่ฮะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นก็แค่พูด
3: แค่พูดไม่ใช่รู้ความจริงอย่างนี้ก็เป็นความจริงแบบเหมือนกับแค่เข้าใจธรรมดา
2: แค่พูดตาม
3: แค่พูดตาม
2: ที่เข้าใจเล็กๆน้อยๆ
3: งั้นผมก็เข้าใจผิดผมคิดว่าเมื่อฟังเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยเมื่อผมต้องพัดพากจากบุคคลที่ผมรักเนี่ยต่อไปผมไม่ทุกข์แล้ว
2: เก่งมากไม่ต้องรู้อะไรเลย
3: ก็แค่นี้เองครับอาจารย
2: ์ก็ความจริงแค่นี้แค่ฟังเนี่ยพอเลยค่ะ
3: ก็พอแล้ว
2: เดี๋ยวก่อนนะคะ
3: ครับ
2: บ่ายนี้จะทำอะไร
3: บ่ายนี้ก็อาจจะฟังธรรมะต่อฮะ
2: ค่ะอาจจะแล้วใช่ไหมคะ
3: ก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับอาจารย
2: ์ค่ะเพราะไม่รู้ค่ะว่าจริงๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะคะแต่ให้เห็นคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรเทียบได้เลยเมื่อมีความเข้าใจสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อน
3: แล้วเราจะฟังไปทำไมถ้าเราฟังในความจริงแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆจะฟังไปทำไม
2: เริ่มไม่เห็นประโยชน์ละเมื่อกี้นี่เห็นประโยชน์มาก
3: ก็ฟังความจริงเพื่อจะให้มันเป็นจริงอย่างนั้นเราก็ปฏิบัติตามนะ
2: เราจะปฏิบัติหรือว่าความจริงยังไม่เป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจมากกว่านี้เพราะไม่ใช่คุณนิรันดร์แต่เป็นความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
3: แล้วเราจะฟังเพื่ออะไรฮะถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น
2: เดี๋ยวก่อนนะคะเราคืออะไร
3: ก็ตัวเราอะฮะ
2: นั่นค่ะก็กลับมาหาความไม่รู้อีกแล้วอย่างเงี้ยจะไม่โศกเศร้าเสียใจเลยค่ะเพราะแค่ฟังแค่นี
3: ้ท่านอาจารย์ก็ยังไม่ตอบคำถามว่าฟังเพื่ออะไรที่จะความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
2: รู้ความจริงค่ะว่าบังคับบัญชาไม่ได้
3: เพื่อให้รู้ความจริงว่าบังคับบัญชาไม่ได้แค่นี้เองเหรอครับ
2: แค่นี
3: ้ใช่
2: เดี๋ยวนี้บังคับเห็นได้ป่ะ
3: ไม่ได้ครับ
2: นี่แค่ตอบใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: แต่เห็นเกิดและดับทำให้เห็นเกิดทำให้เห็นดับหรือเปล่าคุณนิรันดร์ทำให้เห็นเกิดและทำให้เห็นดับหรือเปล่า
3: ผมทำไม่ได้แน่นอนครับ
2: เพราะฉะนั้นบังคับบัญชาได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: ค่ะ
3: งั้นแสดงว่าเวลาที่คนที่ผมรักจากไปหรือว่าแม้แต่คนที่ผมรักยังไม่ได้จากแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้เห็นเขาผมก็มีความทุกข์ทรมานอย่างมากอันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าผมยังมีปัญญาที่เข้าใจความจริงอย่างนั้นแหละครับ
2: ความโศกเศร้ามีไหมคะ
3: มีครับ
2: ดับไหม
3: ดับครับ
2: ความดีใจมีไหม
3: มีครับ
2: เกิดและดับเป็นคุณนิรันดร์หรือเปล่า
3: ไม่ใช่ครับ
2: แต่นี่เป็นคุณนิรันดร์ตลอดเลยที่กล่าวเมื่อกี้นี้ผมเสียใจผมดีใจเนี่ยเพราะเข้าใจผิดบังคับไม่ได้ค่ะฟังอย่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ร้องไห้เป็นไปได้นะคะเพราะว่าพลาดพลาดไปแล้ว
3: ฟังอย่างนี้เดี๋ยวก็จะร้องไห้
2: เพราะฉะนั้นคำแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะทำให้ผู้ที่กล่าวและผู้ที่ฟังเนี่ยได้เริ่มเข้าใจความจริงถ้าจะร้องไห้ถึงคนที่จากไปก็เท่ากับร้องไห้กับสิ่งที่ไม่มีค่ะร้องไห้ถึงสิ่งที่ไม่มี
3: ไม่เข้าใจมาที่ไหนครับอาจารย์คร
2: ับ ค่ะก็จากไปแล้วยังเหลืออยู่เลยค่ะแล้วก็ไปนั่งร้องไห้ถึงใครมีใครหรือเปล่า
3: ไม่มี
2: ค่ะเพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าใจธรรมะโดยลึกซึ้งจนกระทั่งประจักษ์แจ้งจนรู้ว่าเป็นธรรมะทั้งหมดเลยนะคะจึงจะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเราได
3: ้คุณแม่ผมป่วยอย่างมากแล้วผมต้องดูแลเนี่ย
2: ถ้าตอนนั้นคุณนิรันดร์รู้ว่าเป็นธรรมะใช่ไหมคะ
3: ผมไม่รู้ว่าเป็นธรรมะค่ะ
2: ถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะจะเดือดร้อนไหม
3: ถ้ารู้ผมก็ไม่เดือดร้อนนะฮะ
2: เพราะฉะนั้นที่เดือดร้อนนั้นเพราะไม่รู้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: และยังไม่รู้ต่อไปอีกเพราะว่ากำลังเสียใจเรื่องอะไรก็เพราะไม่รู้กำลังดีใจเรื่องอะไรก็เพราะไม่รู้เป็นเรื่องไม่รู้และยึดถืออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นธรรมะต้องค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆรู้ว่าจริงค่อยๆรู้ว่าลึกซึ้งยากยิ่งต่อการที่จะเข้าใจสภาพธรรมะที่ปรากฏตามคำของผู้ที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วตรงกันข้ามเลย พราะฉันค่อยๆเปลี่ยนนิสัยนิสัยไม่รู้มาเป็นนิสัยค่อยๆเข้าใจขึ้น
3: นั้นก็แสดงว่าสิ่งที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าผมไม่ได้รู้ความจริง
2: ถูกต้องค่ะไม่อย่างนั้นจะต้องพึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะ
3: ถ้าผมมีแม่อีกผมก็จะเป็นอย่างนี้เหรอฮะ
2: แน่นอนค่ะ
3: แน่นอนเลยฮะ
2: ค่ะชาติก่อนแม่คนเก่าอยู่ไหน
3: ก็ไม่ทราบแล้วครับ
2: ชาติก่อนนี้ร้องไห้ถึงแม่คนเก่าซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ไหน
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะชาตินี้ก็เหมือนกันร้องแล้วคุณแม่อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วเพราะเราก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีจะมีเขาได้ยังไงนี่แค่หนึ่งขันนะคะแต่ถ้าพิจารณาถึงห้าขันแล้วก็ทั้งห้าขันเนี่ยยึดมั่นอุปาทานในแต่ละขันเนี่ยมันนานเท่าไหร่และกว่าจะค่อยๆเข้าใจแต่ละขันเพิ่มขึ้นจนกระทั่งไม่ใช่เราไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัติแล้วจะเข้าใจได
3: ้ผมเคยคิดก่อนหน้านี้ผมคิดว่าผมจะไม่มาที่นี่อีกแล้วฮะ
2: ผมก็เคยก็อะไรคะ
3: ผมมามองว่าเป็นความฝันของผมที่จะได้มาที่นี่ได้มาฟังได้มาเห็นท่านอาจารย์ได้มาฟังธรรมะท่านอาจารย์แล้วได้มาสนทนาท่านอาจารย์แล้วผมก็คิดว่าต่อไปแล้วผมจะไม่มาที่นี่อีกแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าผมทุกข์ทรมานมากๆเลยรู้สึก
2: ทำไมจะไม่มา
3: ผมเป็นคนไม่ดีฮะแล้วผมรู้สึกว่าอยู่ข้างนอกเนี่ยผมเป็นคนดีผมไม่ได้ไปลักทรัพย์ไม่ได้ผิดในกาไม่ได้
2: อยู่ข้างนอก
3: เพราะว่าที่นี่หวังสูงมาก
2: ค่ะ
3: ที่นี่ผมเป็นคนไม่ดีแน่ๆเพราะธรรมะนั้นละเอียดมาก
2: เพราะฉะนั้นทั้งหมดค่ะเป็นธรรมะกว่าจะถึงคำนี้บังคับไม่ได้เห็นไหมคะเลือกไม่ได้คิดว่ามาแล้วจะดีก็กลายเป็นมาแล้วไม่ดีอยู่ข้างนอกคิดว่าจะดีนะคะกลายเป็นไม่ดีเพราะไม่ได้ฟังธรรมะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างนี้ค่ะสำหรับทุกคนด้วยไม่ใช่เฉพาะคุณนิรันดร์ไม่รู้ตัวเลยแต่ละคนเนี่ยสะสมอะไรมามากน้อยแค่ไหนพร้อมที่จะเกิดในที่ทุกสถานในทุกกาลบังคับบัญชาไม่ได้นี่คือสิ่งที่ปัญญาจะต้องต่อสู้ก็ได้นะคะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะชนะที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแค่ธรรมะเกิดขึ้นระดับไปฟังชาตินี้ได้แค่นี้นะคะชาติต่อไปฟังอีกก็เป็นธรรมะค่ะไม่ใช่เราอยู่อย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆไม่ว่าสถานการณ์ใดๆเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดให้รู้ตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นขณะใดที่เข้าใจอย่างนี้ขณะนั้นเป็นสุขต้องในขณะนั้นนะคะที่เข้าใจอย่างนี้แต่ความเข้าใจอย่างนี้ยากเพราะว่าเคยสะสมความไม่รู้และความติดข้องและการเห็นผิดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมานานทุกคนเนี่ยค่ะเหมือนอยู่ที่นี่ด้วยกันนะคะแต่ความจริงต่างเห็นจิตเห็นของแต่ละคนก็ต่างเกิดดับจิตได้ยินจิตคิดในของแต่ละคนก็ต่างเกิดดับไม่มีใครเลยค่ะเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะทั้งหมดนี่คือประโยชน์ของการมาที่นี่ถ้าเข้าใจตรงนี้นะคะก็เป็นประโยชน์ที่จะสะสมต่อไป
3: ที่ผมเห็นท่านอาจารย์ครั้งนี้คือการเห็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับ
2: หมายความว่าไงคะยังอยู่นี่เมื่อกี้เห็นระดับตอนนี้เห็นอีกแล้วและเมื่อกี้นี้กระดับแล้วตอนนี้ก็เห็นอีกแล้วครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่แค่สั้นนิดเดียวแล้วก็ดับไปอาจหารร่าเริงค่ะที่จะรู้ว่าวันหนึ่งรู้ได้อย่างนี้แน่นอนวันนี้ยังรู้ไม่ได้ฟังไปแล้วก็ไม่มีคุณนิรันดร์ที่พยายามจะเข้าใจด้วยขณะที่ฟังเข้าใจเจตสิกและจิตเกิดดับหน้าที่ของเจตสิกที่เราศึกษามาแล้วค่ะทั้งวิริยะเจตสิกแล้วก็ศรัทธาเจตสิกสติเจตสิกหิริเจตสิกโอตปะเจตสิกทำหน้าที่ไม่มีใครเลยสักคนเดียวแต่ว่าไม่มีใครรู้ก็เข้าใจว่าเป็นเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นขณะใดที่เข้าใจขณะนั้นก็เป็นปัญญาเจตสิกนะคะที่เกิดพร้อมกับโสภณะเจตสิกทำกิจการงานเป็นสังขารขันธ์ค่ะปรุงแต่งจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้อาจจะมีความรู้ความเข้าใจน้อยนะคะแต่พอฟังปัญญาที่กำลังทำกิจขณะนี้พร้อมทั้งเจตสิกทุกอย่างที่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกำลังทำกิจหน้าที่นั้นจนกว่าเมื่อไหร่เปิดเผยว่าไม่มีเราเป็นจิตด้วยเจตสิกซึ่งสติสัมปชัญญะเท่านั้นนะคะที่จะถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งให้รู้ว่านั่นคือสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังอย่างสติได้ยินมานานมากนะคะแต่ว่าหลายคนค่ะอยากจะมีสติแต่ไม่คิดที่จะเข้าใจสติทั้งที่เดี๋ยวนี้ก็มีสติเพราะเหตุว่ายังไม่รู้ว่าปัญญาเนี่ยมีหลายระดับขั้น ปัญญาขั้นฟังรู้ว่าขณะนี้ไม่มีเราแต่มีจิตมีเจตสิกมีรูปนี่คือปัญญาขั้นฟังนะคะรอบรู้แค่ไหนมั่นคงแค่ไหนแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะคนอื่นรู้ไม่ได้เลยนอกจากตัวเองรู้แล้วดับไม่รู้อีกแล้วใช่ไหมคะสะสมความไม่รู้มามากก็ฟังต่อไปอีกนะคะสะสมความเห็นถูกต่อไปอีกแล้วก็ดับแล้วก็อกุศลทั้งหลายก็เกิดอีกแล้วเป็นอย่างนี้ไปจึงนานแสนนานกว่าปัญญาที่จะค่อยๆสะสมจนกระทั่งสามารถที่จะดับอกุศลได้ถ้าไม่มีใครสามารถที่จะดับอกุศลได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวก็จะไม่ทรงแสดงพระธรรมแต่เพราะรู้ว่ามีค่ะมีคนที่เห็นคุณเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะไม่ท้อถอยที่จะบำเพ็ญบารมีทั้งสิบวันหนึ่งก็เป็นพระอริยสาวก
3: ครับในช่วงต้นที่ท่านอาจารย์บอกว่าสภาพธรรมะเห็นเนี่ยกำลังพัดพรากไปทุกขณะทุกขณะแล้วการเห็นท่านอาจารย์ครั้งเนี้ยเป็นการเห็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมฮะ
2: ค่ะใครรู
3: ้ผู้มีปัญญารู้ฮะ
2: ค่ะเดี๋ยวเห็นอีก
3: แต่ว่าเห็นที่เห็นครั้งนี้ก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีก
2: ก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่เห็นใหม่ดับใหม่
3: อย่างนี้ผมก็ไม่ต้องทุกข์ใจแล้วเวลาที่ผมคิดว่าผมจะไม่มาที่นี่อีกแล้วก็ไม่ได้เห็น
2: คิดว่าบังคับบัญชาได้ถูกหรือผิด
3: ผิดครับ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเกินวิสัยที่ใครจะรู้ว่าอะไรจะเกิดต้องเข้าใจถึงอย่างนั้นค่ะว่าเกินวิสัย
3: เกินวิสัย
2: ค่ะเพราะอะไรก็ไม่รู้ยังไม่เกิดก็ไม่รู้เกิดเมื่อไหร่รู้เมื่อนั้นว่าไม่ได้ไปทำให้เกิดเองพอปัญญาเข้าใจขึ้นค่อยๆ อบรมค่อยๆรู้ความจริงว่าทุกขณะเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะแล้วก็นานกว่าจะเข้าใจถูกต้องเพราะว่าสะสมความไม่รู้มานานมากจะไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อกี้นี่ดับแล้วก็เห็นอีกแล้วก็ยังไม่สุดท้ายสักที
4: ผมขออนุญาตยกตัวอย่างเมื่อเช้านี้นิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ขณะที่ขับรถมาก่อนถึงมูลนิธิก็ได้เจออุบัติเหตุแล้วก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเขามีผ้าคลุมแล้วเรียบร้อยทันทีที่เห็นผ้าคลุมแล้วเรียบร้อยก็รู้ว่าลักษณะนั้นคืออะไรอันนี้เป็นลักษณะของจิตที่รู้แจ้งใช่ไหมครับ
2: ค่ะเดียวกันนะคะทีละคำ
4: คือว่าขณะที่ก่อนที่จะถึงผ้าคลุมมา
2: ค่ะแค่นี้ค่ะแค่เห็นเนี่ยรู้แจ้งไหมว่าเป็นผ้าย ังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นผ้าแต่เห็นแจ้งในสิ่งที่ปรากฏโดยยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไร
4: ใช่ครับ
2: และภายหลังจึงรู้ว่าผ้าคลุม
4: ใช่ครับ
2: เพราะฉะนั้นค่อยๆเข้าใจความที่ว่าอะไรอะไรก็ตามที่ปรากฏถ้าไม่มีจิตรู้แจ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีไม่ได้จะไปชอบจะไปชังอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นแต่พระจิตหน้าที่เดียวนะคะเกิดขึ้นรู้แต่รู้ต่างกับเจตสิกเพราะว่าเจตสิกก็รู้แต่ไม่ได้รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงแต่ว่าอาศัยจิตที่รู้แจ้งนั่นแหละเกิดขึ้นชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะแยกให้รู้นะคะความต่างของจิตและเจตสิกจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเท่านั้นค่ะกำลังง่วงจิตหรือเจตสิก
4: เป็นเจตสิกครับ
2: แยกกันไม่ออกใช่ไหมคะถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเพราะทั้งสองอย่างเป็นสภาพรู้ใครจะมานั่งแยกใช่ไหมคะแต่ว่าลักษณะของจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเท่านั้นลักษณะอื่นทั้งหมดเป็นเจตสิกมีสิ่งหนึ่งปรากฏและจิตก็รู้แจ้งสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่เกินกว่านั้นเลยค่ะเกินกว่านั้นคือเจตสิกที่เกิดพร้อมจิตแต่ไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นนะคะเวลาโกรธมีจิตรู้แจ้งไหมแต่ขณะนั้นไม่ได้ปรากฏใช่ไหมคะหนึ่งขณะแล้วแต่อะไรจะปรากฏโกรธปรากฏลักษณะของโกรธบอกชัดแต่ว่าโกรธอะไรที่กำลังปรากฏเนี่ยซึ่งจิตรู้แจ้งลักษณะจิตที่รู้แจ้งสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏ
1: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณพัฒนันแสนสุขคุณพิมพ์สิริคุณพิชิตพลและคุณพิชัยยุทธทองร่มโพคุณสิริพันธ์กล่อมสิทธิ์คุณปริญวุฒิ กุลพิเนศคุณนัชยาอิทธิพลกังวานคุณพิศวาสแสงหิรันคุณขจีรัตแก้วทานังคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ทันตแพทย์หญิงวโรชาโสคติยานุรักษ์และครอบครัวตุงคะเสรณีและคุณวรารัตน์พงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นอุทิศกุศลแด่คุณนิตยาจันสนิทคุณไพโรธโคสิทธิ์กุลจรคุณสุธิดาจีระวัฒนดีลกคุณกฤษณาวงวิพาทคุณกฤษพรอัครประภาสกุลและพันตำรวจเอกประภาสธรรมนันบิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่1070ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2559
2: หนึ่งขณะแล้วแต่อะไรจะปรากฏโกรธปรากฏลักษณะของโกรธบอกชัดแต่ว่าโกรธอะไรที่กำลังปรากฏเนี่ยซึ่งจิตรู้แจ้งลักษณะจิตที่รู้แจ้งสิ่งนั้นไม่ได้ปรากฏ
4: คือว่าขณะที่จิตเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่ลักษณะของโกรธ
2: ถูกต้องค่ะจิตรู้แจ้งเท่านั้นเองแต่เวลาโกรธเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นลักษณะอาการของจิตที่รู้แจ้งไม่ได้ปรากฏเลยเพราะโกรธกำลังปรากฏแต่โกรธปรากฏเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตที่รู้แจ้งสิ่งที่โกรธเกิดขึ้นโกรธ
4: ครับกราบขอบพระคุณครับ
5: ท่านอาจารย์เหมือนกับเจ็บมาค่ะท่านอาจารย์ขณะที่เจ็บเนี่ยก็เป็นความรู้สึก
2: ค่ะเวลาที่เจ็บต้องมีจิตที่รู้แจ้ง
5: ต้องมี
2: แต่ว่าลักษณะของจิตไม่ได้ปรากฏแต่ลักษณะของเจ็บปรากฏด้วยเหตุนี้นะคะจึงมีจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแยกกันแล้วใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
6: กราบท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์คะอย่างสติปัฏฐานนี้ก็มีเวทนานุปัสสนาแสดงว่าลักษณะของเวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกเนี่ยสามารถที่จะปรากฏชัดเจนในชีวิตประจำวันที่จะทำให้สติระลึกได้ใช่ไหมคะ
2: ปรากฏกับอะไร
6: ปรากฏกับปัญญา
2: ค่ะจึงมีคำว่าสติปัฏฐานเพราะว่าใครจะบังคับให้สติไปรู้ความรู้สึกก็ไม่ได้ขณะนั้นความรู้สึกก็เหมือนอย่างนี้ค่ะรูปปรากฏละใครก็บังคับบัญชาไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะนั้นนะคะความรู้สึกก็ปรากฏแล้วแต่ว่าความรู้สึกเวลาปรากฏเนี่ยจะปรากฏกับกุศลหรืออกุศลปรากฏกับความติดข้องก็ได
6: ้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เจ็บเนี่ยก็เป็นเราเจ็บไม่ได้เป็นลักษณะเจ็บอย่างเดียวซึ่งจะปรากฏ
2: เพราะอะไรคะ
6: ขณะนั้นไม่รู้อะค่ะ
2: ค่ะเพราะว่าสติสัมปชัญญะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ฐานหรือที่ตั้งของสติปัฏฐานที่จะรู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะด้วยเหตุนี้แม้แต่คำว่าสติปัฏฐานเนี่ยก็ไม่ใช่เราเป็นปัญญาคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นปัญญาทั้งหมดต่างระดับขั้นเท่านั้นเองใช้คำว่าสติคำเดียวถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะไม่มีทางได้ยินแล้วก็เรียกสติแล้วก็บอกว่าโน่นมีสตินี่มีสติก็ผิดทั้งนั้นเดินไม่หกล้มก็บอกว่าเป็นสติหรือว่ามีสติก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะเวลานี้เป็นอย่างนั้นแต่ถูกปิดบังไว้เหมือนอยู่ในความมืดยังไม่มีแสงสว่างของปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาที่สติสัมปชัญญะเกิดบังคับได้ไหมไม่ได้รู้อะไรบังคับก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะแต่สิ่งนั้นปรากฏโดยความเป็นอนัตตาเพราะสติสัมปชัญญะเกิดแล้วรู้เฉพาะสิ่งนั้นเวลานี้ค่ะมีจิตเจตสิกทั้งหมดเลยนะคะแต่ไม่มีอะไรที่ปรากฏให้รู้เฉพาะหรือถึงเฉพาะสิ่งนั้นเลยจนกว่าปัญญาเพิ่มขึ้น
5: ถ้าอาจารย์คะอย่างเห็นเนี่ยไม่ใช่คิดแน่นอนเพราะว่าเห็นเนี่ยจากการศึกษาเราก็ทราบว่าเห็นต้องเห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่คิดเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นทางใจก็มีเรื่องราวต่างๆให้คิดได้อย่างแม้แต่สภาพธรรมะที่คิดเนี่ยก็เป็นจิตด้วยแต่การที่คิดเนี่ยท่านอาจารย์ก็ต้องรู้แจ้งในอารมณ์นั้นด้วยเพราะว่าเป็นจิตเหมือนกัน
2: ค่ะธรรมะเปลี่ยนไม่ได้เลยนะคะ จากการทรงตรัสรู้ความจริง
5: ก็เหมือนกับท่านอาจารย์ถามว่าเห็นอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพียงแต่แค่เห็นเท่านั้นเองต้องมีคิดด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็บอกว่าเห็นดอกไม้เห็นคน
2: ค่ะเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงวาระที่จิตเกิดขึ้นตามลำดับแต่ละทวารแต่ละทางว่าเกิดเมื่อไหร่หมดสิ้นเมื่อไหร่มีภวังค์ขั้นแล้วก็มีมโนทวารวิถีแต่ว่าโดยนัยยะนี้นะคะไม่ได้แสดงในพระสูตรเพราะเหตุว่าเท่าที่รู้ได้ใช่ไหมอย่างเวลานี้ค่ะเห็นใครบอกได้ว่าทวารไหนบอกก็ผิด
5: แต่ก็พอจะบอกได้ว่าต้องมีสิ่งที่ปรากฏได้ทางตา
2: ถ้าพูดโดยการที่ฟังนะคะปริยัติเนี่ยรู้เลยว่าต้องมีรูปกระทบกับจักขุปัสสาทะซึ่งเป็นจักขุทวารเป็นปัจจัยให้กรรมทำให้จิตที่เป็นผลของกรรมเกิดขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็ดับแค่นี้ใครจะไปรู้แล้วก็ขณะนี้ค่ะเห็นเป็นอะไรไปหมดเลยทุกอย่างเร็วอย่างนั้นแต่ว่าตามความจริงต้องทีละหนึ่งนะคะดับไปก่อนแล้วมีภวังค์ขั้นวาระหนึ่งและมโนทวารวิถียังไม่ทันรู้เลยว่าเป็นอะไรแต่รู้สิ่งที่จิตรู้ทางปัญจทวารทีละทวารแทรกขั้นละเอียดมากค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่วิสัยที่เราจะไปพยายามด้วยความเป็นตัวตนนะคะแต่ฟังเพื่อละความเป็นเราแล้วก็จะรู้ว่าสติสัมปชัญญะเกิดแน่นอนเมื่อสิ่งนั้นกำลังปรากฏกับสติ
5: ท่านอาจารย์คะแล้วก็เพื่อความมั่นคงว่าเป็นธรรมะทั้งหมดด้วยเพราะว่าแม้แต่เห็นนี้ก็ไม่ใช่ได้ยินแน่นอนแต่สภาพธรรมะที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตเนี่ยรู้แจ้งในอารมณ์แม้แต่ขณะที่คิดเนี่ยท่านอาจารย์ก็ต้องมีเรื่องราวของสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็รู้แจ้งในสิ่งที่คิดใช่ไหมคะท่านอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจถูกนะคะว่าคิดไม่ใช่เห็น
5: ค่ะ
2: แต่จะรู้ลักษณะของจิตได้ไหมขณะนั้น
5: ต้องรู้ความเป็นธาตุรู้ค่ะ
2: ปัญญาระดับไหนรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้แต่ไม่ใช่ปัญญาขั้นฝันเหมือนอย่างเวลานี้ค่ะผัสสะเจตสิกต้องมีทุกขณะที่จิตเกิดใครไปรู้ผัสสะเจตสิกเพราะฉะนั้นแม้แต่จิตซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยนะคะก็แล้วแต่ว่าขณะนั้นนะคะจะปรากฏให้รู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเลือกไปมีจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือว่าจะไปเลือกความรู้สึกเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วแต่ขณะนั้นและขณะนั้นที่ปัญญารู้นะคะเพราะสติสัมปชัญญะเกิดปัญญาก็รู้ว่านั่นคือสติสัมปชัญญะที่เป็นสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็บอกได้ว่าไม่ใช่สติปัฏฐานไม่ใช่สติสัมปชัญญ
5: ะ
2: แต่เมื่อเกิดก็รู
7: ้ผมฟังคำถามและการสนทนาระหว่างคุณนิรันดร์กับท่านอาจารย์สุจินต์ผมก็มีความคิดถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ในทางโลกด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเมตตากรุณาตามฐานะของแต่ละคนแล้วโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเขาคือสิ่งที่เรารักหรือเราจะต้องไปรักแม้ไม่รักก็สามารถทำหน้าที่ได้และเมื่อทำหน้าที่ได้โดยไม่มีความรักความยึดมั่นติดพันเป็นตัวเราเป็นของของเราน่าจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งไหมครับท่านอาจารย์ครับ
2: ค่ะก็ส่วนใหญ่นะคะแต่ละชีวิตก็ต่างกันไปทุกชาติหลากหลายแม้ในชาตินี้เราก็เห็นความต่างของชีวิตของคุณนิรันดร์และก็ชีวิตของผู้ที่คุณจรัญพบว่าเขาไม่ได้โศกเศร้าเสียใจเขาปรนนิบัติรักษามารดาบิดาอย่างดีเวลาจากไปก็ไม่มีการที่จะแสดงความรู้สึกโศกเศร้าเป็นทุกข์เพราะคงจะรู้ว่าไม่มีประโยชน์อะไรตามการสะสมแต่ว่านะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือว่าจะดีกว่านั้นอีกไหมถ้าเขาสามารถเข้าใจในขณะที่เขากำลังดูแลพ่อแม่อย่างดีไม่ว่าในยามเจ็บป่วยหรือว่าไม่โศกเศร้าในยามจากไปด้วยการรู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เขาเพราะฉะนั้นก็เราจะเห็นได้นะคะถ้าเราจะมองเผินๆเป็นคนที่ดีพร้อมนะคะทุกยามไม่ว่ายามต้องรักษาพยาบาลหรือยามโศกเศร้าที่หรือยามที่พลัดพรากจากไปแต่ขาดอยู่ที่ว่าขณะนั้นนะคะไม่ได้เข้าใจลักษณะที่เป็นธรรมะชีวิตหลากหลายนะคะบางชีวิตก็สนุกสนานรื่นเริงไม่ทุกโศกกับ

0: กับเรื่องของอโลภะนะคะเพราะเหตุว่าแค่เห็นถ้าปัญญาไม่เกิดไม่ได้สะสมมาที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะขณะนั้นก็โลภะแล้วกามาสวะแล้วอวิชชาสวะแล้วทิฏฐาสวะแล้วมากมายเกินกว่าที่ใครจะไปหยั่งถึงความละเอียดของธรรมะซึ่งหลากหลายมากนะคะแต่ว่าไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงชาติไหนก็ตามแต่โอกาสที่จะได้รู้ว่าเป็นธรรมะอันนี้ค่ะเป็นหนทางที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากการที่เว้นชั่วนะคะแล้วทำความดีแต่ก็ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะเลยไม่มีหนทางเลยค่ะที่จะชำระจิตให้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ที่ได้สะสมการเห็นประโยชน์ของการเข้าใจธรรมะไม่ทอดทิ้งไม่ละเลยไม่ว่าในชาติไหนบางคนนะคะก็บอกว่าเคยฟังมาแล้วสัก10ปีแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็กลับมาฟังใหม่ใครก็ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ละคนก็มีปัจจัยที่สะสมมาที่จะต่างกันไปแต่ละหนึ่งแต่ยังไงก็ตามนะคะประโยชน์สูงสุดคือเข้าใจธรรมะ
1: ท่านอาจารย์คะเพราะฉะนั้นประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือความเข้าใจธรรมะถึงแม้ว่าเราอาจจะดีขั้นหนึ่งในชีวิตประจำวันก็คือเป็นผู้ที่กตัญญูแต่ขณะเดียวกันถ้าไม่รู้ธรรมะตามความเป็นจริงก็ยังเป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสอยู
0: ่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนหนึ่งดีมากเป็นคนดีมากแต่ไม่ฟังธรรมะแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะอีกคนหนึ่งดีบ้างไม่ดีบ้างตามปกติของการสะสมนะคะแล้วลองคิดดูค่ะเวลาที่อกุศลเกิดแล้วไม่รู้ว่าเป็นธรรมะกับเวลาที่อกุศลแม้เกิดก็ยังรู้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องต่างกันหรือแม้ในขณะที่เป็นกุศลนะคะไม่ใช่อกุศลมากมายเป็นกุศลความเข้าใจธรรมะขณะนี้ก็กำลังมีแต่ก็ไม่รู้ว่าแม้ความเข้าใจนั้นก็ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดมากที่สุดเลยนะคะที่ลึกซึ้งกว่าจะรู้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาของแต่ละคนจริงๆว่ากำลังชำระจิตซึ่งเต็มไปด้วยความไม่รู้ด้วยการฟังแล้วก็เข้าใจขึ้นตามลำดับ
1: แล้วก็สังสารวัฏก็ยืดยาวนะคะท่านอาจารย์ยังต้องท่องเที่ยวไปบางทีเราก็เหมือนกับว่าเราก็เป็นคนดีชาตินี้แต่อกุศลยังไม่มีกำลังเท่านั้นเอง
0: แต่ปัญญามีกำลังพอที่จะรู้ว่าอกุศลเป็นธรรมะและกุศลเป็นธรรมะขณะนั้นนะคะกำลังชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเป็นเรา
2: ท่านอาจารย์ครับก็ดูเหมือนคนก็จะคาดหวังกับคนที่ศึกษาสนใจพระธรรมเหมือนว่าจะต้องมีกุศลมากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนธรรมะขัดแย้งกันนะคะ
0: ค่ะก็ใครจะรู้ว่าสะสมอะไรมาในสังสารวัฏไม่ใช่ชาติเดียวใครจะรู้สะสมมาแต่อกุศลหรือว่าสะสมมาในการฟังธรรมะด้วยแต่อกุศลที่สะสมมาจะไปทิ้งที่ไหนคะองคุลิมานอย่างเงี้ยค่ะจะเอาอกุศลไปทิ้งที่ไหนฆ่าในยากนะคะฆ่าคนด้วยและยังตัดนิ้วอีกไม่ใช่ฆ่าเปล่าๆใช่ไหมคะฆ่าแล้วยังตัดนิ้วเอามาร้อยเป็นมาลัยคล้องคอทำได้สะสมมาหรือเปล่าถ้าไม่สะสมมาที่จะทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนและไม่มีปัจจัยที่จะทำให้ทำด้วยแต่ปัญญาสามารถที่จะสะสมมาถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจะยังไงอะคะคนไม่รู้เขาก็ชอบแค่ทำดีแค่กุศลแต่ไม่เห็นประโยชน์ของปัญญาว่าปัญญาสามารถที่จะเข้าใจถูกต้องทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอกุศลปรากฏหรือกุศลปรากฏ
2: ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ว่าพอศึกษาธรรมะก็ยังไงฮะอยากดูละครแต่งตัวสวยอะไรที่เป็นอกุศลมากมายเนี่ย
0: ถ้าคนไม่รู้ก็คิดอย่างนั้นค่ะแต่ถ้าคนรู้ก็รู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ที่ดับกามราคานุสัยความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต้องพระอนาคามีแล้วแต่ละคนเป็นใครยังไม่เป็นพระอนาคามีนะคะแต่ทำเพราะอยากหรือทำเพราะอัธยาศัยที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามความเข้าใจธรรมะนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาอาจจะสะสมมาโดยไม่เข้าใจธรรมะเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสแต่ว่าสะสมความเข้าใจถูกควรจะเป็นคนไหน
2: กราบเรียนท่านอาจารย์อย่างดิฉันเองเนี่ยเหมือนกับทางครอบครัวสามีก็นึกว่าเอ๊ะศึกษาธรรมะมาตั้งนานคือก่อนมาฟังท่านอาจารย์เนี่ยก็ไปปฏิบัติธรรมอะไรเคร่งครัด10กว่าปีแล้วก็มาฟังอีก10กว่าปีก็ประมาณเนี่ย30ปีได้ละก็จะมีชีวิตที่กินอยู่แบบนะแต่งตัวอะไรก็ฟุ่มเฟือยอย่างในขณะที่เขาเนี่ยไม่ได้สนใจธรรมะแต่ว่าชีวิตก็จะเรียบง่ายทั้ง

0: การแต่งตัวทั้งการกินอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเป็นความแตกต่างที่อธิบายยากอะท่านอาจารย์แล้วเขาก็จะแปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วทำไมสนใจธรรมะแต่ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อในขณะที่เขาเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจธรรมะแต่ชีวิตเขาจะเรียบง่ายเป็นอะไรที่เหมือนกับขัดแย้งกันมากๆเลยท่านอาจารย์
1: ค่ะเพราะเขาไม่เข้าใจธรรมะเท่านั้นเองถ้าเข้าใจแล้วเป็นอะไรก็เป็นทั้งนั้นแหละตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เราพยายามจะไปฝืนด้วยความเป็นเราเพิ่มความเป็นเราให้ละยากขึ้นมาอีกถ้าใครคิดที่จะขัดเรากิเลสนะคะลดละความฟุ่มเฟือยก็เพราะมีปัจจัยที่จะเป็นอย่างนั้นค่ะไม่ใช่เพราะมีความเป็นเราที่พยายามด้วยความเป็นตัวตนธรรมะจริงเป็นเรื่องที่ละเอียดมากว่าทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความเป็นเราที่ต้องการจะเป็นอย่างนั้นหรือทำเพราะเหตุว่ามีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าการสะสมมาที่สังขารขันธ์จะปรุงแต่งนะคะเอาความฟุ่มเฟือยนั้นไปใช้ในสิ่งอื่นที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ไม่มีใครสามารถที่จะไปบังคับบัญชาได้ค่ะเกิดแล้วทั้งนั้น
0: เพื่อนสนิทกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจธรรมะแต่ถ้าไปปฏิบัติธรรมก็คือต้องเรียบง่ายอยู่กินอยู่ง่ายแต่เขาก็จะรู้สึกอีกว่าธรรมะที่เนี่ยเขาใช้คำนี้เลยนะว่าไฮโซหมายถึงว่าคนมาศึกษาธรรมะที่เนี่ยไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่เหมือนก็จะห่างไกลจากกิเลสอ่ะแต่มีอะไรยังไงก็อยู่แบบเป็นจริง
1: เขาบอกเขาแค่คำเดียวแต่ก็เข้าใจธรรมะ
0: กราบเรียนท่านอาจารย์เข้าใจธรรมะแล้วมันเหมือนกับไม่ได้ขัดเกลาแล้วจะยังไง
1: ปัญญาแค่ไหนพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระอริยะบุคคลไว้กี่ประเภทและผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยะบุคคลก็ต้องไม่ใช่พระอริยะบุคคลประเภทนั้นๆที่เขาคิดว่าไม่มีความยินดีติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะคนไม่รู้คิดไปเถอะค่ะยังไงยังไงเขาก็คิดตามความไม่รู้แต่คนที่รู้ก็จะเห็นได้นะคะว่าชีวิตหลากหลายต่างกันจริงแม้แต่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นใครเป็นพระโสดาบันวันไหนเมื่อไรไม่ได้ไปทำตัวให้เป็นคนที่ละโลกหรืออะไรที่เขาคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นก็เล่าเรื่องวิสาขามิคารมันดาให้เขาฟังสิค่ะ
0: ชีวิตก็เป็นไปตามการสะสมว่าถ้าเรียนก็จะรู้ว่าส่วนหนึ่งก็รับผลของกรรมส่วนก็สะสมกรรมดีกรรมไม่ดีใหม
1: ่แล้วจะโกรธใครไหมโกรธเกิดขึ้นแน่แต่ก็ไม่นานเมื่อเข้าใจความจริงว่าไม่มีใครและการโกรธไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เราโกรธเขาเลยใช่ไหมคะน่าจะโกรธไปทำไมนี่แหละธรรมะธรรมะจริงๆเกิดแล้วจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆเห็นจริงๆว่าเป็นอย่างนี
0: ้ก็
1: เขาจะได้รู้จักธรรมะเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าอะไรทุกอย่างเป็นธรรมะมีจริงเกิดแล้วทั้งนั้นตามการสะสม
2: ดังนั้นนะคะถ้าเป็นคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงค่ะและจริงถึงที่สุดนะคะเป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกุศลธรรมก็มีอกุศลธรรมก็มีและธรรมะที่ไม่ใช่กุศลธรรมและอกุศลธรรมก็มีสะสมความเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงค่ะ
3: ขออนุญาตกับผมทำหน้าที่แพทย์มาก็ประมาณอย่างน้อยก็50ปีแล้วนะได้เจอพวกที่เสียชีวิตมาก็หลายๆด้วยกันนะครับเสียชีวิตโดยกระทันหันหรือพวกที่เป็นเลือดลางนะครับกินเวลานานนอนโรงพยาบาลนะฮะของผมเนี่ยพวกที่เสียโดยปัจจุบันเนี่ยพวกที่ศึกษาธรรมะหรือไม่ได้ศึกษาธรรมะก็มีความทำใจไม่ได้เสียใจโศกเศร้าบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าความเสียใจจะน้อยลงถ้าคนป่วยเนี่ยเสียชีวิตไปจากการป่วยเป็นระยะเวลานานๆนะฮะอยากจะ5ปี10ปีอะไรพวกเนี้ยจำมันเท่าน้อยลงฮะมีความเกี่ยวข้องกับธรรมะหรือเปล่าฮะ
1: ค่ะถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงนะคะว่าทุกอย่างที่เกิดต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าเป็นผู้ที่เราผูกพันมากความเสียใจต้องมากไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นถ้าเป็นผู้ที่เราผูกพันน้อยนะคะก็โศกเศร้าเสียใจน้อยไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นก็ยังมีเหตุอื่นอีกนะคะซึ่งอาศัยกันทำให้เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยที่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้อยากจะให้เสียใจมากก็ไม่มากอยากจะให้เสียใจน้อยก็ไม่น้อยก็แล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละขณะจิตค่ะต้องมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นบางครั้งบางคนคิดว่าเขาจะต้องโกรธมากเลยถ้าคนนี้พูดอย่างนั้นทำอย่างนั้นแต่ถึงเวลาจริงๆไม่โกรธ และใครจะรู้ล่ะคะว่าจะโกรธระดับไหนหรือจะไม่โกรธต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเฉพาะในขณะนั้นจริง
4: ๆก็มีข้อความจากพระสูตรเมื่อวานนะคือสุดสูสาสูตรซึ่งแสดงถึงธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสตามลำดับขั้นประการที่สำคัญก็คือเมื่อมีการแสดงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วฟังด้วยดีเพราะว่าการฟังด้วยดีก็จะทำให้เข้าใจในคำที่ได้ฟังความเข้าใจถูกเห็นถูกก็จะค่อยๆเจริญขึ้นในช่วงแรกครับท่านอาจารย์ครับก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าจริงๆแล้วการศึกษาพระธรรมผู้ที่มาศึกษาเนี่ยก็เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ของการที่จะได้ฟังความจริงแต่ในเบื้องต้นถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครแล้วก็ทรงตรัสรู้อะไรและทรงแสดงอะไรนี่ก็จะไม่รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์เป็นเบื้องต้นสำหรับความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็การประกาศความจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านอาจารย์ครับ
1: ค่ะคนที่ไม่เคยฟังธรรมะเลยนะคะถ้าได้ฟังพระธรรมเนี่ยค่ะก็จะรู้ว่าไม่รู้สิ่งที่ได้ยินในขณะนี้เลยตั้งแต่เกิดจนตายแม้ว่าจะได้ยินคำที่คุ้นหูเช่นคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ยินกันตั้งแต่เด็กแต่ว่ากราบไหว้นะคะนมัสการแต่ไม่ได้คิดเลยว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรและทรงแสดงธรรมะอะไรให้คนอื่นได้เข้าใจตามด้วยนี่เป็นสิ่งซึ่งควรที่จะได้เข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าเมื่อนับถือใครไม่ใช่นับถือตามกันจะดีจะช่วยยังไงก็นับถือตามกันนั่นไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าการที่จะนับถือก็คือนับถือในคุณความดีและเมื่อได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อนี้ไม่เหมือนชื่ออื่นใช่ไหมคะชื่ออื่นไม่ว่าชื่ออะไรก็เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกแต่ว่าชื่อนี้เฉพาะบุคคลเดียวเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่ประเสริฐไม่เหมือนใครเลยต้องพิเศษอัศจรรย์อย่างยิ่งนะคะคือผู้ที่สามารถที่จะเป็นถึงพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพกราบไหว้สักการะของคนที่ได้มีโอกาสได้รู้จักความดีนะคะที่ไม่เหมือนใครเลยเพราะเหตุว่าได้ทรงตรัสรู้ความจริงยิ่งกว่าใครทั้งหมดเพราะฉะนั้นเพียงฟังแค่นี้ค่ะและเราก็เผินมาตลอดชาติตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดมากี่ชาติมาแล้วอาจจะเป็นได้แต่สำหรับชาตินี้บางคนนะคะก็ยังคงได้ยินได้ฟังต่อไปไม่ว่านอกวัดหรือในวัดหรือที่ไหนที่ไหนก็จะเห็นพระพุทธรูปแล้วก็คิดว่านี่คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไม่พอเพราะว่าไม่รู้เลยค่ะก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละแล้วยังไงแล้วสอนอะไรแล้วตรัสรู้อะไรพระเชนผู้ที่ได้สะสมมานะคะที่จะเห็นคุณความดีของผู้ที่เรานับถือนะคะต้องศึกษาว่าดีอย่างไรมากน้อยแค่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะจึงเริ่มฟังคำที่จะรู้ว่าคำนั้นนะคะเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเป็นคำของคนอื่นที่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นคำที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วไม่รู้จักด้วยเช่นธรรมะค่ะได้ยินคุ้นหูนะคะและบางคนก็ไปแสวงหาธรรมะในที่ต่างๆแต่เดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมเนี่ยค่ะแต่ละคำเราจะไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเลยเพียงแต่ว่าไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาแสดงความละเอียดว่าสิ่งที่เป็นธรรมะเดี๋ยวนี้ตรงไหนที่เป็นธรรมะอะไรเป็นธรรมะแต่ถ้าจะเข้าใจคำว่าธรรมะในภาษาไทยนะคะก็คือว่าสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเกิดมาจริงเห็นก็จริงได้ยินก็จริงคิดก็จริงโกรธก็จริงแล้วไม่เคยรู้เลยค่ะว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งยั่งยืนเพียงแต่ว่าปรากฏเหมือนกับว่าไม่ได้ดับไปเลยนี่คือความต่างกันของผู้ที่ยังไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพที่จะเข้าใจยิ่งขึ้นไม่ใช่พระธรรมและพระธรรมคืออะไรแต่พระธรรมก็คือสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แหละเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยยากไหมคะมีก็ยังไม่รู้ ว่าเป็นธรรมะนะคะเพราะเหตุว่าหาก็ไม่เจ
5: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้

ยากการที่จะละความไม่รู้ต้องอาศัยปัญญาตั้งแต่ขั้นการฟังเข้าใจเดี๋ยวนี้และยิ่งเพิ่มความเข้าใจขึ้นก็จะยิ่งเห็นถึงความยากยิ่งที่จะรู้และละความไม่รู้ได้จริงๆจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.14 มกราคม 2561

0: ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่เราเป็นการละตลอดทาง
1: ฟังท่านอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยก็มีปัจจัยของการคิดถึงสิ่งที่ปรากฏยังสงสัยว่าเอ๊ะขนาดนั้นนะครับเป็นการเข้าใจลักษณะหรือเป็นการแค่คิดถึงสิ่งที่ปรากฏครับ
0: ต้องสงสัยไปตลอดวิจิกิจฉานุสัยมีที่จะต้องสงสัยไปเรื่อยๆกว่าจะละไม่ใช่คำพูดธรรมดาละเสียเป็นไปได้ยังไงกว่าจะละนั้นปัญญาระดับไหนวิจิกิจฉาเกิดละไม่เหลืออะไรเลยทั้งสิ้นที่จะยังคงเป็นเราหรือเป็นตัวตนแค่สงสัยเกิดแค่ธรรมะที่สงสัย
1: ความเข้าใจในขณะนั้นไม่เพียงพอเลยยิ่งอบรมใส่ก็ยังไม่พอต่อการที่จะเข้าใจขึ้นอีกต้องเข้าใจขึ้นอีกเรื่อยๆ
0: เพราะฉะนั้นฟังเท่านั้นค่ะทำอะไรได้เพราะความเข้าใจตรงนั้นเท่านั้นที่ละความไม่รู้แล้ววันหนึ่งเกิดกี่ครั้งระดับไหน ก็เป็นเรื่องอดทน เรื่องเข้าใจความหมายของคำว่าบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปัญญานะคะละเดี๋ยวนี้ทั้งหมดเลย
2: ละเดี๋ยวนี
0: ้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏอะไรสักอย่าง
2: แล้วจะไปละ
0: แล้วจะไปละได้ยังไงต้องอาศัยการฟังเข้าใจความเข้าใจขั้นนี้เห็นความยากขั้นนี้ถ้าความเข้าใจมากกว่านี้ความยากจะยิ่งกว่านี้ไหม
2: ท่านอาจารย์หมายความว่ายิ่งเข้าใจยิ่งเห็นความยากเหรอ
0: เพราะฉะนั้นฟังนะคะ
2: ครับ
0: ความเข้าใจขั้นนี้ยังกล่าวว่ายากแค่นี้นี่คือความเข้าใจขั้นนี้ถ้าเข้าใจมากกว่านี้จะยิ่งยากกว่านี้ไหม
2: ถ้าจะให้เธอตรงข้ามกับทางโลกเข้าใจมากก็จะคลายความยากลงไป
0: ค่ะปัญญาที่มีมากเห็นอะไร
2: ปัญญาที่มีมากก็เห็นความจริงนะฮะ
0: เห็นความละเอียดลึกซึ้งขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นกว่าปัญญาที่จะตามที่จะเข้าใจที่จะรู้ความจริงยิ่งยากไหม
2: เราจะมากไปถึงไหนครับท่านอาจารย
0: ์สามารถดับกิเลสได
2: ้สามารถดับกิเลสได้
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะทำไม
2: เพื่อเข้าใจ
0: เพราะมีกิเลสมากใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ยิ่งมีปัญญามากก็จะเห็นถึงความยากของการที่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาก
0: อยู่บนฝั่งมหาสมุทรเล็กไหม
1: เล็กครับ
0: ลองลงไปลึกลงไปอีกหรือเปล่า
1: คือยิ่งเข้าใจความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยน้อมพระทัยที่จะไม่แสดงเพราะความลึกซึ้งของธรรมะปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: บำเพ็ญมานานเท่าไหร่จนถึงเวลาที่ได้ตรัสรู้ความลึกซึ้งอย่างยิ่ง
1: งั้นแต่ละบุคคลเนี่ยเข้าใจแค่ไหนก็เห็นความลึกซึ้งระดับของปัญญาของแต่ละคนเท่านั้น
0: เท่าที่จะเห็น
2: ยิ่งเข้าใจก็ยิ่งรู้ว่ายากยิ่งค่อยๆเริ่มเห็นในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่มขึ้นตามระดับปัญญาที่รู้ว่าธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงนั้นลุ่มลึก
0: เพราะฉะนั้นใครบริบูรณ์ด้วยศรัทธา
2: โสดาบัน
0: ใ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่869ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2556
2: บุญที่ได้สะสมไว้แต่ปางก่อนทำให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังและได้เข้าใจต่อไปว่าจากที่เคยไม่รู้เลยว่าเห็นกับได้ยินเนี่ยพร้อมกันไม่ได้สภาพธรรมะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเห็นจะไปได้ยินไม่ได้สภาพธรรมะอย่างหนึ่งอาศัยเหตุปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้ยินเพราะฉะนั้นเสียงจึงปรากฏเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะเสียงกับสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ได้ปรากฏพร้อมกันเลยต้องค่อยๆเข้าใจกว่าจะละความไม่รู้และการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะต้องรู้เลยค่ะการฟังเนี่ยต้องฟังจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจขึ้นยากแสนยากเพราะเหตุว่าสภาพรู้ไม่มีรูปร่างถ้าพูดถึงเสียงเนี่ยคนพอตอบได้ใช่ไหมคะว่าเสียงนี่ไงกำลังได้ยินเสียงเป็นอย่างนี้เสียงสูงตอบได้เสียงต่ำตอบได้เสียงแหลมตอบได้เสียงทุ้มตอบได้เพราะเสียงมีลักษณะอย่างนั้นที่พอปรากฏให้รู้ได้แต่ธาตุรู้เนี่ยค่ะน่าอัศจรรย์ไม่มีรูปใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นแต่เกิดขึ้นรู้ไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้อย่างหนึ่งอย่างใดเช่นขณะที่กำลังเห็นเนี่ยรู้อะไรคะไม่ใช่รู้อย่างที่เราคิดว่าต้องไปรู้เรื่องราวอะไรนะคะแต่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะไม่เป็นอย่างอื่นเลยนี่คือเห็นกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นยังไม่ได้มีการคิดถึงรูปร่างสันฐานว่าเห็นอะไรแต่ว่าต้องมีสิ่งหนึ่งซึ่งปรากฏให้เห็นจริงๆเดี๋ยวนี้การฟังซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้นะคะก็เหมือนกับการย่ำเท้าไม่รู้ตัวนะคะว่าขณะที่กำลังย่ำเท้าแต่ละครั้งเนี่ยค่อยๆกระเถิบไปทีละน้อยแต่ว่ากระเถิบยากเพราะว่าเหนียวแน่นมากตรึงไว้มากจนกว่าจะรู้เองค่ะว่ากว่าจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจความหมายของคำว่าค่อยๆเข้าใจก็คือว่าถ้าเข้าใจแล้วนะคะอุปมาเหมือนคนที่มีความชำนาญในเสียงกลองในเสียงพิณถึงแม้ว่าไม่ได้ยินนานแสนนานแต่เพราะความชำนาญมากเสียงกลองปรากฏไม่สงสัยเลยค่ะนี่กลองเสียงพิณปรากฏไม่สงสัยเลยว่านี่พิณแต่ถ้าคนไม่รู้จักทั้งสองเสียงนะคะเอ๊ะนี่เสียงอะไรใช่ไหมคะก็ปะปนกันหรือเสียงบางเสียงอาจจะคล้ายกันมากเครื่องดนตรีบางอย่างนี่ก็คล้ายกันก็แยกไม่ได้แต่ผู้ที่ชำนาญสามารถจะแยกได้เพราะความรู้ความเข้าใจความละเอียดของความจริงแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะขณะนี้เหมือนซ้ำไม่พูดเรื่องอื่นแต่ถ้าเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นก็จะต่อไปถึงเรื่องอื่นทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วก็จะมีคำใหม่คำยากในภาษาบาลีซึ่งเข้าใจแล้วในภาษาไทยเพียงแต่ไม่ได้ยกบาลีขึ้นมาบอกว่านี่คือคำนี้ในภาษาบาลีหรือภาษามัคคีเท่านั้นเองค่ะอย่างเมื่อกี้นี้นะคะที่พูดถึงเห็นต้องในขณะที่สิ่งที่กระทบตายังไม่ดับจึงจะเห็นได้ถ้าดับไปแล้วเห็นได้ไหมคะไม่ได้จากขูปสาทะรูปพิเศษเฉพาะที่อยู่ตรงกลางตาซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานสามารถกระทบเฉพาะสิ่งที่ปรากฏนะคะถ้ารูปนั้นดับไปแล้วจะทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะสิ่งที่กระทบจากขุปสาทะยังไม่ดับตัวจากขุปสาทะก็ยังไม่ดับธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นที่ใช้คำว่าจิตนะคะกับเจตสิกคือนามธาตุอีกชนิดหนึ่งซึ่งเกิดพร้อมจิตเป็นปัจจัยอาศัยกันและกันให้จิตเกิดขึ้นต้องเกิดพร้อมกันทุกครั้งในขณะนั้นก็ยังไม่ดับจึงเป็นจิตที่กำลังเห็นแล้วดับทั้งหมดนี้ใช้คำว่าอายตนะห มายความว่าที่ประชุมที่รวมของสภาพธรรมะที่ยังไม่ดับไปทำให้เกิดการปรากฏเป็นเห็นหนึ่งขณะแล้วดับทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เช่นเดียวกันนี่คือถ้าเราเข้าใจเบื้องต้นแล้วนะคะเราค่อยๆต่อไปทีละเล็กทีละน้อยด้วยความเข้าใจจริงๆในความละเอียดในความลึกซึ้งซึ่งต้องเป็นผู้ตรงค่ะว่ากว่าจะเข้าใจแม้แต่ธาตุรู้ซึ่งกำลังเห็นเนี่ยแต่เคยเป็นเราเห็นมานานมากแล้วยังไงแล้วเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าเกิดขึ้นเห็นแล้วดับเพราะฉะนั้นเป็นขณะนี้เองนะคะตรงเลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรตรงเห็นที่เห็นนี่แหละค่ะคือธาตุรู้กว่าจะไม่มีตัวตนไปพยายามทำโน่นทำนี่นะคะพยายามอย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้จักธาตุรู้ก็เสียเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วจะไม่รู้จักธาตุรู้โดยการพยายามไปทำอะไรขึ้นมารู้แต่ความเข้าใจจากการฟังรู้ไม่ต้องทำแต่ไม่คุ้นเคยกับธาตุรู้ก็เลยไม่รู้ว่าธาตุรู้เนี่ยเป็นยังไงแต่เวลานี้ที่กำลังเห็นเนี่ยถ้าสามารถเข้าใจได้นะคะในการที่กำลังเห็นขณะนั้นก็จะรู้ว่าก็เป็นลักษณะของนามธาตุหรือธาตุรู
3: ้ท่านอาจารย์ครับธาตุรู้เนี่ยมหัศจรรย์เนี่ยทำไมถึงกล่าวว่าธาตุรู้มหัศจรรย
2: ์ค่ะถ้าไม่มีธาตุรู้อะไรจะปรากฏไหม
3: ไม่มีอะไรปรากฏ
2: ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวุ่นวายกันทั้งโลกไม่ว่าจะกี่โลกนะคะทั้งในนรกบนสวรรค์หรือที่ไหนที่ใดๆก็ตามเพราะมีธาตุรู้ไม่มีธาตุรู้ซะเลยดีไหมคะ
3: ยังอยากจะมีธาตุรู้อยู
2: ่ค่ะเพราะฉะนั้นก็มีต่อไปและก็จะไม่รู้จักคำว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องรู้ใดๆเลยไม่มีอะไรปรากฏให้กระทบกระเทือนให้หวั่นไหวให้เดือดร้อนให้เกิดแล้วเกิดเล่าสุขบ้างทุกข์บ้างไปเรื่อยๆไม่รู้จบข้อสำคัญคือหยุดยั้งไม่ได้เลยค่ะเมื่อเหตุยังมีก็ต้องไปต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะประโยชน์อะไรแต่พอคิดว่าเป็นเราเป็นเขาประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงเป็นธาตุซึ่งเกิดขึ้นทำกิจการงานและดับไปแล้วไม่กลับมาอีกแล้วก็ไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครเกิดมาทำไมใช่ไหมคะกว่าปัญญาจะถึงระดับที่รู้จริงนะคะก็จะรู้ว่าถ้าไม่ได้เริ่มเข้าใจสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้นะคะได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่เรื่องได้ยินแต่คำพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พูดแต่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแต่พึ่งเมื่อไหร่ไม่ได้พึ่งเลยค่ะเพราะพุทธะเป็นปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไม่มีความเห็นถูกไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่พระธรรมที่ทรงแสดง
0: ครับคำว่าอารมณ์นี่ก็เป็นคำไทยแล้วนะครับบาลีก็มีใช้อยู่สองคำนะครับคือคำว่าอารัมมณะกับอารัมภณะผู้ที่ได้ฟังพระธรรมก็จะคุ้นกับคำนี้อยู่ตลอดนะครับเวลาที่มีการกล่าวถึงคำนี้นะครับซึ่งก็มีความหมายนะครับว่าหมายถึงสิ่งที่จิตรู้สิ่งใดก็ตามนะครับที่ถูกจิตรู้สิ่งนั้นแหละครับเรียกว่าอารมณ์อย่างเช่นขณะที่เห็นนะครับสิ่งที่ถูกเห็นก็คือสีนั่นแหละเป็นอารมณ์ของจิตเห็นนี่นะครับนี่คือเป็นตัวอย่างที่กล่าวถึงคำว่าอารมณ์ซึ่งเมื่อจิตเกิดขึ้นนะครับจะไม่ไปที่อื่นเลยนอกจากไปสู่สิ่งที่จิตรู้ก็คือมีความหมายว่าอารมณ์นั่นเองนะครับ
2: ค่ะเมื่อกี้นี้เราก็ได้ฟังธรรมะค่อนข้างจะตามลำดับพอสมควรนะคะว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามจะเกิดโดยไม่อาศัยสิ่งที่ทำให้เกิดไม่ได้เกิดลอยๆตามลำพังไม่ได้เลยไม่ว่าอะไรที่กำลังปรากฏทั้งนั้นนะคะจะต้องมีสภาพธรรมะที่อาศัยสนับสนุนเกื้อกูลทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้นะคะที่กล่าวแล้วก็คือว่าเห็นต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดเห็นหลายอย่างใช่ไหมคะเช่นจักขุปสาทะแล้วก็สิ่งที่สามารถกระทบตาแล้วก็มีจิตและเจตสิกในขณะนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพอได้ยินอย่างนี้ก็รู้ว่าทุกอย่างเนี่ยค่ะต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นที่จะไม่อาศัยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดนั้นเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคำว่าอารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้ พราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมคะเกิดมารู้แล้วไม่มีสิ่งที่ถูกรู้จะเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่จิตกำลังรู้ไม่เลือกเลยแม้นิพพานหรือแม้อะไรก็ตามแต่ที่จิตรู้นะคะขณะนั้นจิตมีสิ่งนั้นเฉพาะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์พูดอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเติมคำว่าปัจจัยลงไปได้เลยถ้าไม่มีสิ่งที่ถูกรู้จิตเกิดได้ไหมไม่มีสิ่งที่กระทบตาให้เห็นจิตเห็นเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเห็นจะปราศจากสิ่งซึ่งกระทบตาปรากฏให้เห็นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จิตรู้นะคะใช้คำว่าอารมณ์เติมคำว่าปัจจัยลงไปก็เป็นอารมณปัจจัยเดี๋ยวนี้ทางตานะคะอะไรเป็นอารมณปัจจัยก็สิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจภาษาไทยภาษาของเราที่คุ้นหูตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ทำให้ไม่มีอะไรมาขัดขวางแต่ถ้าใช้คำภาษาอื่นทันทีเนี่ยเอ๊ะอะไรหมายความว่าอะไรอย่างบางคนเนี่ยธรรมะคืออะไรก็เพราะว่าไม่รู้ว่าธรรมะคือเดี๋ยวนี้แหละสิ่งที่กำลังมีจริงๆนี่แหละแต่พอได้ยินแล้วได้ยินคำนี้ไม่รู้จักก็ถามว่าธรรมะคืออะไรพอได้ยินอย่างนี้นะคะเราก็จะเข้าใจได้ว่าทุกอย่างอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้ธรรมะอีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละเป็นปัจจัยปราศจากสิ่งนั้นไม่ได้โกรธมีไหมคะเกิดเองได้ไหมถ้าไม่มีจิตโกรธได้ไหมและถ้าไม่มีอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจโกรธได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะโกรธเนี่ยค่ะเป็นเหตุหนึ่งซึ่งทำให้จิตปกติไม่โกรธเกิดเป็นจิตที่ประกอบด้วยความโกรธเพราะฉะนั้นโกรธนี้นะคะเป็นเหตุปัจจัยเป็นโทสะเหตุเพราะว่าเหตุจริงๆเนี่ยจะมีเหตุทางฝ่ายอกุศลนะคะโลภะเจตสิกหนึ่งโทสะเจตสิกหนึ่งโมหะเจตสิกหนึ่งคุ้นหูใช่ไหมคะเอาสิ่งที่เราคุ้นแล้วเนี่ยค่ะมาพูดให้เข้าใจเท่านั้นเองนะคะโดยความละเอียดขึ้นโดยความเป็นธรรมะนี่เป็นเหตุทางฝ่ายไม่ดีถ้าเหตุทางฝ่ายดีก็เป็นเจตสิกสภาพธรรมะซึ่งปรุงแต่งจิตทำให้จิตเปลี่ยนสภาพจากประเภทหนึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่งถ้าขณะนั้นนะคะเจตสิกที่ไม่โลภคืออโลภะเจตสิกขณะนั้นไม่โกรธคืออโทสะเจตสิกเกิดขณะนั้นปัญญาคืออโมหะเจตสิกเกิดนะคะเป็นเหตุให้จิตประกอบด้วยสภาพที่เป็นเหตุหนึ่งเหตุใดหรือว่าสองเหตุหรือว่าสามเหตุก็แล้วแต่ประเภทของจิตนะคะเพราะฉันก็เข้าใจสภาพธรรมะที่เป็นโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุว่าเป็นเหตุปัจจัยเพราะฉันจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดการฟังธรรมะคือเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นก็สามารถจะมีความละเอียดที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยแท้ที่จริงก็เป็นจิตประเภทต่างๆจิตโกรธหรือเราโกรธความจริงนะคะจิตประกอบด้วยเจตสิกที่เป็นเหตุโกรธไม่ใช่เหตุอื่นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็คือการฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็คิดเองแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วค่อยๆ คลายความไม่รู้ว่าไม่มีเราตรงกับที่ทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาใครเปลี่ยนแปลงความจริงนี้ได้ต้องเข้าใจนะคะว่าอนัตตาก็คือไม่ใช่อัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเป็นแต่ละหนึ่งที่ละเอียดยิบที่เกิดขึ้นแล้วดับไปถ้าไม่เกิดก็ไม่ปรากฏเวลานี้เห็นดอกไม้ทั้งดอกแยกออกให้ละเอียดยิบได้เพราะเหตุว่ามีอากาศธาตุแทรกอยู่ที่ละเอียดถึงที่สุดก็คือไม่ใช่รูปเดียวต้องอาศัยกันเกิดขึ้นนะคะต้องมีสิ่งที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคือธาตุเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวซึมซาบหรือเกาะกลุ่มจริงๆแล้วก็คุ้นหูกันทั้งนั้นนะคะเกือบจะไม่ต้องพูดอะไรนะคะแต่ก็พูดประกอบให้เห็นความลึกซึ้งว่าถ้าอยากจะเข้าใจธรรมะลึกซึ้งต้องเข้าใจสิ่งที่กำลังมีที่กำลังปรากฏและเข้าใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในภาษาของตนก่อนนะคะแล้วถึงจะรู้ว่าถ้าเป็นอีกภาษาหนึ่งก็ตรงกันเช่นถ้าลักษณะใดก็ตามที่อ่อนหรือแข็งภาษาไทยนะคะอ่อนแข็งภาษาบาลีก็เป็นปัทวีแล้วก็เป็นธาตุเนี่ยค่ะก็คือว่าอยากรู้ละเอียดก็ฟังต่อไป ก็จะละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ค่อยๆเข้าใจแล้วก็กว่าจะละดับการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งซึ่งเพียงเกิดขึ้นและดับไปก็จะทำให้มีธรรมะเป็นสรณะนะคะธรรมังสรณังคัจฉามิมิฉะนั้นแล้วพูดแล้วก็ไม่ได้อาศัยเลยไม่ได้พึ่งเลยเพียงแต่พึ่งว่าอาศัยแต่ความจริงถ้าไม่มีปัญญาไม่ใช่พระพุทธศาสนาก
3: ราบท่านอาจารย์ครับความตรงนะฮะก็คือความเป็นเหตุเป็นผลท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวมานานแล้วนะฮะแต่ก็ยังเป็นประโยชน์เมื่อเรามีความพิจารณาว่าถ้าไม่เป็นผู้ตรงเนี่ยจะไม่ได้รับสาระอะไรจากพระธรรมนะครับท่านอาจารย
2: ์ค่ะมีสองคำนะคะไม่ใช่คำเดียวคือเหตุคำหนึ่งแล้วก็ผลคำหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวถึงเหตุก็หมายความว่านำมาซึ่งผลหรือสามารถที่จะทำให้ผลเกิดขึ้นได้ส่วนผลไม่ใช่เหตุนะคะเกิดเป็นผลแล้วก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะให้เกิดอะไรต่อไปด้วยเหตุนี้นะคะธรรมะไม่ลืมค่ะศึกษาให้เข้าใจเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นแล้วก็ชื่อทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อกรรมหรือชื่ออะไรก็ตามแต่นะคะเราใช้คำว่ากรรมรู้จักกรรมไหมคะพูดแล้วแต่กรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นความละเอียดก็คือว่ากรรมมีจริงๆกรรมเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นกรรมจะเป็นเราได้ไหมเป็นเขาได้ไหมเป็นใครได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงที่เราใช้คำว่ากรรมเนี่ยนะคะก็คือสภาพธรรมะที่จงใจตั้งใจเท่าที่เราสามารถจะเข้าใจได้แต่ว่าความละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าที่เราใช้คำว่าจงใจตั้งใจขวนขวายกระทำกิจเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคำนะคะแสดงให้เห็นความละเอียดว่าไม่ใช่แต่เฉพาะจงใจเท่านั้นแต่เราจะรู้ไหมคะว่าขณะนี้ค่ะสภาพธรรมะหนึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าเจตนาภาษาไทยใช้คำว่าจงใจตั้งใจนะคะแต่ภาษาบาลีใช้คำว่าเจตนาหมายความถึงสิ่งที่มีจริงประเภทหนึ่งไม่ใช่จิตเป็นสภาพรู้ต้องเกิดกับจิตสภาพธรรมะใดๆก็ตามที่เกิดกับจิตเกิดในจิตแล้วนะคะเป็นเจตสิกภาษาบาลีก็เป็นเจตสิกกะออกเสียงต่างกันนิดหน่อยคือต้องออกเสียงคำสุดท้ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเจตนาความจงใจตั้งใจไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกขณะและทุกประเภทนี่ละเอียดแล้วค่ะเราไม่รู้เลยว่าในขณะที่เห็นเพียงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วกระดับเนี่ยมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยแล้วนี่เป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าไม่มีเราไม่ใช่เราไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นที่สามารถจะรู้ได้ก็คือความตั้งใจหรือความจงใจนะคะที่ดีภาษาบาลีใช้คำว่ากุศลกุศลกุศลและเจตนาถ้าเป็นฝ่ายความจงใจตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีนะคะก็เป็นอกุศลเจตนาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีกรรมไหมคะเพราะเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกประเภทแต่กรรมที่พอจะรู้ได้เข้าใจได้คือฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีกรรมอะไรคะเดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่ามีก็ต้องบอกถูกใช่ค่ะไม่ใช่กรรมลอยลอยหรือกรรมเฉยๆกรรมอะไรคะนั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นไปไหนทำอะไร
3: จงใจที่จะฟังธรรมะและเข้าใจธรรมะ
2: ค่ะมีความตั้งใจที่จะมาที่จะฟังที่ยังไม่ออกไปข้างนอกยังนั่งอยู่นะคะเพื่อที่จะฟังต่อไปเพราะฉะนั้นเจตนาเนี่ยค่ะก็เป็นสภาพที่มีจริงๆแต่ว่ารู้ยากที่รู้ได้พอจะเข้าใจได้ก็กุศลและเจตนาหรืออกุศลและเจตนาแต่ก็ยังละเอียดมากนะคะเพราะเหตุว่าสภาพของจิตเนี่ยค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วมากเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยเข้าใจอย่างหยาบก่อนแล้วจึงจะเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะคะการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจถูกเพื่อเห็นถูกเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ไม่ต้องใช้คำว่ากุศลเจตนาได้ไหมไม่ได้เบียดเบียนใครเลยแต่กำลังชำระความไม่ดีของจิตซึ่งเกิดจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นขณะนั้นจะเป็นอกุศลไม่ได้เลยบางคนนะคะแม้เป็นกุศลก็ไม่รู้ว่าเป็นกุศลถามว่าเป็นกุศลไหมทำอย่างนี้เป็นกุศลไหมหรือว่าทำอย่างนั้นเป็นกุศลไหมหมายความว่าไม่รู้อะไรเลยเพียงอยากจะได้กุศลหรืออยากจะเป็นกุศลก็ถามเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะเป็นโดยไม่มีความเข้าใจ ขณะนั้นนะคะเป็นอกุศลเจตนาที่ว่าไม่ได้เข้าใจแต่ต้องการผลโดยการไม่รู้เหตุนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากให้รู้ว่ากรรมนี้จะให้ผลไหมในเมื่อเป็นเหตุกรรมเป็นเหตุและผลของกรรมภาษาบาลีใช้คำว่าวิปากะภาษาไทยก็วิบากเราก็ได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็เข้าใจว่าลำบากได้ยินทีไรลืมภาษาบาลีวิบากก็กลายเป็นลำบากไปทุกทีนะคะแต่ว่าพอเข้าใจภาษาบาลีแล้วก็แบ่งได้ภาษาไทยลำบากไม่ใช่คำว่าวิบากแต่ขณะใดก็ตามที่เป็นผลของกรรมเป็นวิปากะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุมีสองกุศลกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดผลของกรรมที่ดีคือกุศลวิปากะหรือกุศลวิบากถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีก็ทำให้เกิดอกุศลวิบากได้รับบ้างหรือเปล่าคะผลของกรรมค่ะถ้าไม่รู้ไม่เห็นให้ผลสักทีทำไปแล้วก็ไม่เห็นให้ผลสักทีก็คิดอยู่อย่างนั้นนะคะหารู้ไม่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครไม่มีขณะไหนเลยนะคะที่วันนี้จะไม่มีผลของกรรมแต่ว่าต้องรู้ค่ะตามความเป็นจริงว่าครึ่งหนึ่งนะคะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเป็นผลของกรรมแต่อีกครึ่งหนึ่งเป็นกรรมที่จะให้ผลข้างหน้าด้วยเหตุนี้จึงต้องรู้ชัดว่าขณะไหนเป็นกรรมขณะไหนเป็นผลของกรรมมิฉะนั้นก็สับสนขณะนี้นะคะคนที่ศึกษาแล้วตอบได้เลยว่าอะไรเป็นผลของกรรมแต่ถ้ามาฟังเป็นครั้งแรกเนี่ยค่ะกรรมให้ผลเมื่อไหร่กรรมให้ผลตั้งแต่ขณะแรกที่เกิดถ้าเป็นผลของอกุศลนะคะไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นเทพเกิดในนรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่เห็นนรกแต่เหตุมีไม่เห็นเปรตแต่เหตุมีเห็นแต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังดีนะคะพอที่จะให้รู้ให้เข้าใจถูกต้องว่าต้องมาจากเหตุที่ต่างกันคือถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะต้องเป็นผลของอกุศลกรรมและถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นผลของกุศลกรรมทำไมเพราะอะไรสัตว์ก็เห็นมนุษย์ก็เห็นแล้วทำไมว่าเกิดเป็นสัตว์เป็นผลของอกุศลกรรมจริงจิตขณะแรกต้องเป็นผลของอกุศลกรรมแต่เห็นไม่ดีขณะไหนไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หรือเทพหรือใครก็ตามหรือพรหมก็ตามขณะนั้นต้องเป็นผลของอกุศลกรรมพรหมที่มาโลกมนุษย์นะคะมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทูลถามปัญหาต่างๆจะมีโอกาสไหมที่อกุศลกรรมจะทำให้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะเหตุว่าไม่ใช่พรหมจริงๆไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แต่เป็นธาตุหรือเป็นจิตซึ่งเป็นเหตุและเป็นผลเพราะฉะนั้นที่เราเข้าใจและบัญญัติสมมุติตามรูปร่างนะคะเป็นคนเป็นนกเป็นงูเป็นเทพเป็นพรหมก็ตามแต่รูปส่วนรูปแต่ธรรมะเป็นธรรมะเห็นเป็นเห็นไม่ว่าจะเกิดที่ไหนเปลี่ยนไม่ได้เลยปลาเห็นในน้ำเห็นได้ไหมคะบนบกเห็นได้บนอากาศก็มีเห็นเหมือนกันนี่แสดงความตรงนะคะว่าธรรมะเป็นสิ่งซึ่งไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เลยแต่ต้องเข้าใจถูกค่ะการให้ผลของกรรมเริ่มตั้งแต่ขณะแรกพอจะรู้ใช่ไหมคะต่างกันเป็นผลของกุศลและผลของอกุศลแม้กุศลเช่นเดี๋ยวนี้ต้องกลับมาสู่เดี๋ยวนี้ความเข้าใจจากการฟังมากไหมอกุศลที่เกิดสลับมีไหมมากไหมและจะให้ชาติต่อไปเนี่ยให้ผลอย่างเดียวกันเท่ากันได้ไหมเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่เกิดแล้วเป็นผลของกุศลกรรมก็ยังเป็นจิตที่ประกอบด้วยปัญญาหรือไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจะมีคนส่วนมากนะคะมีทรัพย์สินเงินทองมากมีทุกอย่างเพียบพร้อมสุขสำราญแต่ไม่เข้าใจสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะที่บางคนก็เพราะผลของกรรมเนี่ยค่ะก็ทำให้ทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนนะคะแต่ก็สามารถที่จะเห็นถูกเข้าใจถูกรู้ความจริงของสภาพธรรมะได้เพราะอะไรคะเหตุกับผลต้องตรงกันถ้าเป็นอกุศลแม้ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์นะคะแต่ถึงเวลาที่อกุศลจะให้ผลก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยปวดศีรษะท้องเสียเป็นลมถูกมีดบาดหรืออะไรก็แล้วแต่ขณะนั้นใครทำให้คะเขาทำให้เราหรือเปล่าคะ ศัตรูตัวร้ายมาทำร้ายเราหรือเปล่าคะเปล่าเลยค่ะไม่มีใครสามารถจะทำได้ถ้าขณะนั้นไม่ถึงวาระที่อกุศลกรรมจะให้ผลแคล้วคลาดไปหมดภัยทั้งหลายแต่เวลาที่กุศลกรรมให้ผลนะคะแม้ว่าจะมีชีวิตที่ลำบากทุกข์ยากแต่ก็ยังสามารถที่กรรมที่ได้กระทำแล้วฝ่ายดีเนี่ยเป็นวาระที่จะให้ผลก็เกิดได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะฉะนั้นให้ทราบว่านอกจากเกิดแล้วต้องเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสนะคะให้ทราบว่าขณะนั้นๆเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นก็พอจะรู้นะคะพอรู้ว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมแล้วที่เหลือเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลส่วนใหญ่นะคะไม่พูดถึงกิริยาจิตก็เป็นเรื่องที่ศึกษาได้เข้าใจได้ละเอียดเพิ่มเติมขึ้นนะคะได้รู้จักพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจริง
1: ๆพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่870ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่15กันยายนพุทธศักราช2556
4: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ถึงอารมณ์นั้นคืออะไรแล้วก็เป็นธรรมะอย่างไรแล้วตัณหาที่สร้างไปในอารมณ์ท่านอาจารย์คะในชีวิตประจำวันเป็นอย่างไรกราบเรียนค่ะ
2: ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจจุดประสงค์ของการฟังสำคัญที่สุดค่ะไม่ใช่ฟังชื่อไม่ใช่ฟังเรื่องไม่ใช่ใครบอกว่าอะไรแต่ว่าฟังเพราะรู้ว่าขณะนี้นะคะมีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นตามความเป็นจริงตั้งแต่เกิดมาเนี่ยค่ะมีทุกสิ่งที่ปรากฏในแต่ละวันนะคะซึ่งถ้าไม่คิดก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าขณะนั้นน่ะเป็นธรรมะพอได้ยินคำว่าธรรมะทุกคนก็ไปหาธรรมะแต่ไม่ได้เข้าใจนะคะว่าในภาษามัคคีธรรมะหมายความถึงสิ่งที่มีจริงผู้ฟังธรรมะคือเพราะรู้ว่าไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงเลยแล้วก็มีผู้ที่ตรัสรู้ความจริงทุกอย่างของสิ่งที่กำลังมีจริงในขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้นะคะให้เข้าใจขึ้นในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นในครั้งที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะเป็นภาษาที่ชาวเมืองนั้นใช้คือภาษามัคคีของเราไม่ได้รู้จักภาษานั้นเลยนะคะถ้าพูดก็ไม่เข้าใจเลยแต่ว่ามีสิ่งที่สามารถที่จะเข้าใจได้ในภาษาไทยเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าการฟังธรรมะเพื่อเข้าใจความจริงนะคะในชีวิตทุกขณะซึ่งมีจริงๆเดี๋ยวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นความคิดการไตร่ตรองของผู้ฟังค่ะไม่ใช่ว่าฟังตามคำนี้แปลว่าอย่างนั้นคำนั้นแปลว่าอย่างนี้นะคะแต่ให้ทราบว่าเดี๋ยวนี้นะคะทำไมฟังสิ่งที่มีขณะนี้เช่นเห็นบ้างได้ยินบ้างคิดนึกบ้างก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังเพื่อที่จะได้บรรลุมรรคผลแต่ฟังเพราะไม่รู้เลยในสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็มีการสนทนาธรรมกับชาวต่างประเทศมีผู้ขอให้เริ่มต้นธรรมะตั้งแต่ต้นเป็นความจริงค่ะมีเห็นเดี๋ยวนี้แล้วก็เราพูดถึงเห็นเมื่อวันก่อนเมื่อเดือนก่อนปีก่อนแต่ก็ยังไม่ได้เข้าใจเห็นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะเพราะขาดการไตร่ตรองพิจารณามุ่งแต่เพื่อที่จะได้ยินคำพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอะไรสูตรนี้หมายความว่าอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรแต่ไม่ได้รู้ความประสงค์จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพระธรรมที่ทรงแสดงที่ไหนเมื่อไหร่ก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีโดยที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ดีใจค่ะที่จะได้ตั้งต้นอีกเพราะรู้ว่าพูดไป1ปีแต่ยังไม่ได้ตั้งต้นที่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏจริงๆนะคะจนกว่ามีปัจจัยพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะนี้ตรงตามที่ทรงแสดงทุกอย่างแต่ไม่ได้แสดงเรื่องอื่นให้ไปจำให้ไปคิดนะคะแสดงให้เข้าใจความจริงที่กำลังมีจริงในขณะนี้ซึ่งทุกคนก็รู้ตัวเองใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคนอื่นมาบอกเราว่าเรารู้แค่นั้นเรารู้แค่นี้แต่ความเป็นผู้ตรงเนี่ยค่ะเห็นขณะนี้ ได้ฟังว่าเห็นเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเป็นเราหรือทุกอย่างเนี่ยจะนำไปสู่ความจริงที่ว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรียกชื่อว่าธรรมะเดี๋ยวเป็นธรรมะนะคะแต่ลักษณะที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีจริงที่ยังไม่ได้เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเข้าใจขึ้นแล้วก็จะรู้ความต่างของการฟังนะคะว่าฟังครั้งแรกเนี่ยไม่ได้เข้าใจเท่าไหร่หรอกบางคนก็บอกว่าตั้ง10ปีกว่าจะรู้ว่าเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นธรรมะไปหาธรรมะนะคะเมื่อไม่รู้จักธรรมะแต่ถ้ารู้จักธรรมะอยู่ไหนคะเดี๋ยวนี้นี่เองค่ะที่นี่เองไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะก็คือว่าเข้าใจธรรมะในภาษาของตนขณะนี้ถ้าไม่มีเห็นไม่มีได้ยินไม่มีได้กลิ่นไม่มีคิดนึกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจะมีเราไหมมั่นคงไหมคะสำคัญอยู่ที่ความมั่นคงค่ะว่าฟังก็เข้าใจหรอกแต่ว่าความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะคะจะไม่รู้เลยว่ากำลังค่อยๆมั่นคงขึ้นที่จะเข้าใจถูกต้องว่าศึกษาธรรมะคืออะไรศึกษาให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้แล้ววันหนึ่งนะคะก็ขณะที่ฟังเนี่ยไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องราวหรือเรื่องอื่นแต่พูดถึงคำไหนก็รู้ว่าขณะนั้นน่ะเป็นสิ่งที่กำลังกล่าวถึงเช่นพอพูดถึงเห็นเนี่ยคิดถึงอะไรคะยังไม่ถึงเห็นแต่ว่าพูดถึงเห็นแล้วก็ไม่ไปไหนวิตักกะเจตสิกหรือจะใช้คำอะไรก็ตามแต่ซึ่งไม่จำเป็นต้องไปรู้ก่อนนะคะแต่รู้เท่าที่จะรู้ได้ว่าทั้งที่พูดเรื่องเห็นแล้วก็เห็นต้องเกิดถ้าเห็นไม่เกิดก็ไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นพูดให้เข้าใจความจริงว่าเห็นขณะนี้เกิดแล้วโดยที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเป็นธรรมะซึ่งยังไม่รู้จึงต้องฟังจนกว่าจะรู้ความจริงซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทรงแสดงความจริงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมั่นคงหรือยังคะกำลังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในห้องนี้หรือว่าไปที่ไหนก็ตามแต่นะคะไม่เคยขาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยที่เวียดนามค่ะก็มีเด็กอายุ5ขวบเขาก็ตามคุณแม่คุณพ่อไปฟังธรรมะนะคะแต่วิธีฟังของเขาไม่ใช่มานั่งที่เก้าอี้นะคะเขาก็เดินไปเดินมานะคะแล้วก็ตามประสาเด็กค่ะแต่ทุกคำตอบของเขามาจากความเข้าใจแม่อยากให้ไปโรงเรียนนะคะเขาตอบว่าที่นี่ก็มีเห็นที่โรงเรียนก็มีเห็นที่นี่ก็มีได้ยินที่โรงเรียนก็ได้ยินเหมือนกันหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนี่คือความเข้าใจและพอมีคำถามตอบได้เลยตามความเข้าใจไม่ต้องไปพลิกหนังสืออาศัยตำรานะฮะแต่ว่าบอกว่าที่นี่ก็มีเห็นที่โรงเรียนก็มีเห็นที่ไหนๆก็มีได้ยินที่นี่ก็ไม่ได้ยินก็เหมือนกันนี่คือคำตอบของเด็ก5ขวบซึ่งไม่ต้องให้พ่อแม่สอนเลยนะคะแล้วเขาก็เอาดอกไม้มาให้เดฮันดอกหนึ่งแล้วก็เขาก็บอกพ่อแม่ถ้าเขามีดอกไม้3ดอกตอนนี้เขามีดอกเดียวใช่ไหมเขาก็จะให้แม่หนึ่งดอกพ่อหนึ่งดอกแล้วก็เดชันหนึ่งดอกแล้วแม่ก็ถามว่าก็ถ้ามีดอกเดียวจะให้ใครให้อาจารย์ เพราะอาจารย์สอนธรรมะมีเหตุผลค่ะไม่ใช่ว่าให้เพราะชอบหรือว่าให้เพราะคุ้นเคยหรืออะไรนะฮะแต่เหตุผลของเขาจะมีกับคำตอบที่ถูกถามทันทีไม่ต้องคิดด้วยแล้วก็รู้เหตุผลด้วยอย่างให้เดชันเพราะอาจารย์สอนธรรมะและชื่อของเขาถ้าแปลเป็นภาษาไทยหมายความว่ารัตนจิตค่ะเขาเห็นคุณตาตกยุงแล้วก็ดื่มเบียร์เขาบอกคุณตาว่าคุณตาไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกคุณตานะคะแล้วก็คุณลุงป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเขาคิดถึงคุณลุงที่ป่วยถ้าคุณลุงได้มาฟังธรรมะก็ดีเห็นไหมคะนี่คือความคิดของเด็กที่รู้ว่าธรรมะมีประโยชน์แล้วก็คนป่วยซึ่งไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะถ้าได้มีโอกาสได้ฟังธรรมะก็ดีนี่ก็เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับชื่อแต่เกี่ยวกับความจริงที่เข้าใจเบื้องต้นคือในเหตุและในผลไม่ใช่ว่าพูดโดยไม่มีเหตุผลเลยนะคะหรือทำโดยไม่มีเหตุผลแต่ไม่ว่าคำพูดนั้นจะพูดไปอย่างก็มีเหตุผลด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะก็มีเห็นมีได้ยินเห เห็นได้ยินคิดได้นานแสนนานมาแล้วในสังสารวัฏแต่โอกาสที่จะค่อยๆเข้าใจค่ะเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเช่นขณะนี้เห็นเกิดจึงมีเห็นแล้วเห็นก็ดับไปจึง

ไม่ใช่อะไรเลยทั้งสิ้นก็ต้องอาศัยนะคะที่เข้าใจเดี๋ยวนี้แล้วไม่ลืมค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยที่จะมั่นคงนะคะและโดยเฉพาะคือว่าความเป็นอนัตตาของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเข้าใจคำนี้จริงๆจะไปหวังไหมว่าฟังธรรมะเพื่ออย่างนั้นหรือฟังธรรมะเพื่ออย่างนี้เพราะเหตุว่าเป็นเรื่องของธรรมะทั้งหมดไม่เข้าใจเพราะไม่เคยได้ฟังนานมากแล้วก็เวลาเข้าใจนิดๆหน่อยๆนะคะและเข้าใจว่าเราไม่ได้เข้าใจแต่ธาตุชนิดหนึ่งธรรมะชนิดหนึ่งนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับความไม่รู้เพราะไม่เคยฟังแต่เมื่อได้ยินได้ฟังคำวาจาสัจจะของผู้ที่ทรงตรัสรู้นะคะก็มีความเข้าใจขึ้นแต่ก็ลืมบ่อยเพราะว่าฟังน้อยมากถ้าเทียบกับสังสารวัฏเกินกว่า4อสงไขยแสนกับถ้าจะนับชั่วโมงนะคะของการฟังในชาตินี้ก็น้อยกว่าเยอะแต่ว่าไม่สำคัญค่ะขึ้นอยู่กับว่าสะสมมามากเท่าไหร่เห็นประโยชน์ที่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าถ้ามีความเข้าใจขณะนั้นไม่ติดข้องต้องรู้เลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกวันทุกวันที่ไม่มีความเข้าใจเนี่ยน่าจะเอาความติดข้องไปทิ้งที่ไหนทั้งหมดมาจากเพราะไม่รู้และไม่รู้ก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของอวิชชามีนะคะธรรมะกำลังปรากฏก็ไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปหาอวิชชาที่ไหนเลยค่ะและขณะที่กำลังเข้าใจขึ้นนะคะเพราะอาศัยการฟังและถ้าฟังน้อยและไม่ฟังต่อไปจะเข้าใจอีกไหมก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยเหตุนี้นะคะประโยชน์ที่แท้จริงของการฟังคือไม่หวังที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่หวังแม้แต่จะเป็นคนดีขึ้นเพราะยังเป็นเราแต่ความจริงแล้วนะหวังที่จะศึกษาธรรมะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะประโยชน์ก็คือว่าเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็เป็นหน้าที่ของปัญญาที่เข้าใจค่ะก็จะทำหน้าที่ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าเป็นเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะได้ยินคำว่าจิตเป็นสิ่งที่กำลังมีขณะนี้หรือเปล่าได้ยินคำว่าจิตรู้ว่าจิตเป็นสภาพธรรมะเป็นธาตุรู้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าเข้าใจหมดไม่ลืมเลยใครถามว่าจิตคืออะไรตอบได้จิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นนามธาตุเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะจิตเกิดขึ้นรู้เขาตอบได้หมดแต่ว่าเดี๋ยวนี้จิตอะไรกำลังมีลักษณะอย่างไรเช่นจิตเห็นเดี๋ยวนี้นะคะรู้จักแล้วค่ะแต่ก่อนได้ยินคำว่าจิตก็ไม่รู้ว่าความละเอียดของจิตซึ่งไม่ใช่เราเลยมีมากมายหลายประเภทตามสภาพธรรมะที่เกิดร่วมกันเพราะว่าเฉพาะจิตนี่นะคะเป็นธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งไม่ทำอื่นเลยไม่โกรธไม่รักไม่ชังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะจิตอะไรเยอะหลายประเภทใช่ไหมคะค่อยๆศึกษาค่อยๆเข้าใจว่าจิตคืออย่างนี้ไม่ใช่สภาพธรรมะซึ่งเป็นนามธรรมซึ่งเกิดพร้อมจิตธรรมะใดๆก็ตามที่ปรากฏต้องอาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดได้ไม่ใช่เกิดได้เพราะความปรารถนาเพราะความหวังเพราะความต้องการนะคะจะได้มั่นคงในความหมายของคำว่าอนัตตาเริ่มจากอนัตตาคือไม่ใช่เราและไม่ใช่ของเราแต่มีจริงๆนานมาแล้วก็มีเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยเมื่อเป็นธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นนะคะต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เข้าใจก่อนใช่ไหมคะแน่นอนใช่ไหมคะธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ตอนนี้ชื่อก็จะตามมาเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงอะไรเพราะเหตุว่าธรรมะทั้งวันธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายมากมายนะคะแล้วจะรู้ธรรมะไหนต้องทีละเล็กทีละน้อยโดยการรู้ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นรู้ไม่มีโลกไม่มีอะไรปรากฏเลยไม่เดือดร้อนไม่มีปัญหาไม่รักไม่ชังดีไหมคะแต่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครธาตุรู้ต้องเกิดเมื่อมีปัจจัยและกำลังเกิดดับด้วยในขณะนี้เมื่อเป็นธาตุรู้นะคะที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะว่าสภาพธรรมะจะเกิดขึ้นเพียงลำพังอย่างเดียวไม่ได้สภาพธรรมะที่เป็นนามธาตุไม่มีรูปร่างใดๆเจือปนเลยและก็เป็นธาตุรู้ด้วยที่เกิดขึ้นธาตุรู้ที่เกิดพร้อมกันนะคะธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานคือจิตส่วนธาตุที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมจิตและจิตก็ต้องอาศัยธาตุนั้นด้วยนะคะธาตุนั้นก็ต้องอาศัยธาตุนั้นด้วยเกิดพร้อมกัน

0: ภาษาบาลีก็คือสหชาตะเป็นปัจจัยให้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะให้ไม่พร้อมได้ไหมเพราะฉะนั้นนามธาตุสองอย่างอย่างหนึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะคือจิตอย่างอื่นที่ไม่ใช่ที่เป็นใหญ่เป็นประธานเรียกว่าเจตสิกภาษาบาลีก็คือเจตสิกกะจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันอาศัยกันและกันขาดกันไม่ได้เลยนะคะรู้สิ่งเดียวกันเพราะเป็นธาตุรู้ด้วยกันเมื่อเกิดพร้อมกันเป็นธาตุรู้จะให้ไปรู้ต่างกันได้ไหมนี่คือเหตุผลใช่ไหมคะจิตธาตุรู้เจตสิกธาตุรู้อาศัยกันและกันเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้ก็ต้องรู้สิ่งเดียวกันทั้งจิตและเจตสิกแต่ต่างกันเพราะว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้นะคะส่วนโลภะเกิดกับจิตบางครั้งบางคราวก็เป็นเจตสิกโทสะเกิดบางครั้งบางคราวเมื่อไหร่ที่เกิดก็ต้องเกิดกับจิตธรรมะอื่นนอกจากจิตที่เกิดพร้อมกันเป็นนามธาตุด้วยนะคะก็คือเจตสิกพอพูดถึงโกรธภาษาไทยรู้เลยใช่ไหมคะไม่เห็นอะไรไม่รู้อะไรแล้วโกรธได้ไหมแม้แต่คิดขณะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่จิตกำลังรู้เรื่องที่คิดมิฉะนั้นเรื่องก็ไม่มีเมื่อจิตไม่คิดเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ต้องมีสิ่งที่จิตรู้และก็รู้ในสิ่งที่ไม่น่าพอใจนะคะจึงเป็นปัจจัยให้เจตสิกซึ่งไม่พอใจเกิดร่วมด้วยเนี่ยค่ะคือชีวิตประจำวันนะคะศึกษาเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงว่าไม่ใช่เราสภาพธรรมะเปลี่ยนไม่ได้จิตจะเป็นเจตสิกไม่ได้ความติดข้องจะเป็นความไม่พอใจไม่ได้ปัญญาจะเป็นอวิชชาไม่ได้จิตเป็นสภาพที่เป็นปันดระค่ะจิตเท่านั้นไม่ได้ผ่องใสแบบที่ว่ามีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยหรือว่าไม่ได้เป็นอกุศลเพราะมีอกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นตัวจิตจริงๆเท่านั้นนะคะไม่ดีไม่ชั่วนะคะแต่ดีชั่วเพราะเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกันและเมื่อใดก็ตามซึ่งธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เข้าใจอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสภาษามัคคธีว่าสิ่งที่จิตรู้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเป็นอารมณ์ของจิตภาษาบาลีก็เป็นอารมณะเมื่อมีจิตต้องมีอารมณ์เมื่อมีธาตุรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ธาตุรู้นะคะถ้าไม่มีใครบอกถ้าไม่ฟังพระธรรมจะรู้ไหมคะว่าธาตุรู้เกิดขึ้นขณะแรกต่างกับขณะหลังๆไม่ใช่จิตเดียวกันเลยเพราะว่าความจริงจิตนะคะมีอายุที่สั้นมากเร็วสุดที่จะประมาณได้จิตเท่าไหร่เลยคะที่เห็นเป็นดอกไม้เป็นคนเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ก็แสดงว่าจิตเกิดดับเร็วไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงได้เลยว่าขณะแรกนะคะเป็นใครรู้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะจิตต้องรู้แม้ว่าขณะนั้นเป็นจิตขณะแรกก็ไม่รู้ว่าจิตรู้อะไรแต่จิตเกิดแล้วเป็นธาตุรู้ก็ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้ถ้าจะมีคนบอกว่าเกิดขึ้นขณะแรกไม่รู้อะไรใช่ไหมคะแต่มีจิตเพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรก็เพราะเหตุว่าสิ่งที่จิตรู้ไม่ได้ปรากฏแต่มีจิตเพราะฉะนั้นจิตนี่มีมากมายหลายประเภทนะคะซึ่งถ้าศึกษาแล้วก็จะต้องเข้าใจโดยไม่เปลี่ยนแปลงว่าจิตไม่ว่าขณะไหนเมื่อไหร่ขณะแรกหรือขณะที่จากโลกนี้ไปคือขณะสุดท้ายจิตก็ต้องเป็นสภาพรู้แต่รู้อะไรเป็นเรื่องละเอียดค่ะที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้โดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงความจริงที่ไม่เปลี่ยนเมื่อธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แต่ถ้าขณะนั้นไม่ใช่เห็นไม่ได้อาศัยตาตายังไม่มีนะคะขณะแรกที่เกิดในครรภ์ขณะใดที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะไม่คิดได้ด้วยยังมีจิตไหมเพราะยังไม่ตายเพราะฉะนั้นมีจิตนะคะซึ่งอารมณ์ของจิตนั้นไม่ได้ปรากฏเพราะเหตุว่าไม่ใช่สิ่งที่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นไม่ปรากฏเช่นขณะที่นอนหลับสนิทไม่มีใครรู้เหมือนขณะแรกนะคะไม่รู้เลยว่าเป็นใครเกิดมาเนี่ยค่ะจะทันรู้ไหมว่าคนเกิดหรือสัตว์เกิดหรืออะไรเกิดไม่สามารถจะรู้ได้เลยนะคะเช่นเดียวกับขณะที่หลับสนิท จิตยังเกิดดับสืบต่อดำรงภพชาติยังไม่จากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็ต้องมีอารมณ์ที่จิตรู้เพราะจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ของจิตขณะนั้นนะคะเหมือนกับปฏิสนธิขณะแรกเพราะอารมณ์ไม่ปรากฏแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วค่ะเห็นหรือได้ยินจึงรู้ว่าไม่ได้ตายยังอยู่แต่ถ้าจะตายระหว่างหลับแน่นอนค่ะเกิดใหม่ละเป็นบุคคลใหม่โดยสิ้นเชิงจะรู้ไหมว่าก่อนนั้นน่ะก่อนขณะแรกของปฏิสนธิของชาติหน้าน่ะเป็นอะไรมาทั้งหมดในชาตินั้นหายไปหมดเพราะเหตุว่าขณะนั้นนะคะจากบุคคลนี้เป็นบุคคลอื่นทันทีเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะทรงแสดงเรื่องของจิตนะคะแต่ก็ยังมีจิตมากมายหลายประเภทซึ่งถ้าไม่ทรงแสดงเนี่ยจะไม่คลายการยึดถือว่าไม่ใช่เราเป็นแต่เพียงธาตุรู้ซึ่งเกิดขึ้นเป็นไปและก็ไม่มีทางที่จะยุติการเกิดขึ้นเป็นไปเกิดระดับของจิตนะคะจนกว่าจะถึงจิตสุดท้ายของพระอรหันต์เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะตายแล้วเกิดใครก็ตามค่ะที่จากโลกนี้ไปแล้วเกิดแล้วแต่เป็นอะไรเราก็เหมือนกันทุกคนใช่ไหมคะมีปัญญาระดับไหนถ้ายังไม่ถึงความเป็นพระโสดาบันนะคะเกิดแล้วไปอบายภูมิก็ได้นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตามกรรมที่ได้กระทำแล้วไม่ใช่เฉพาะในชาตินี้นะแม้ชาติก่อนๆปฏิสนธิของชาติหน้าก็ประมวลไว้ซึ่งกรรมที่สามารถจะเป็นปัจจัยให้ผลของกรรมเกิดขึ้นในชาติหนึ่งชาติหนึ่งนี่ก็คือไม่ใช่เรานะคะเมื่อไหร่จะมั่นใจมั่นคงว่าเป็นธรรมะก็คือว่าต้องฟังต่อไป
1: เราอาจจะเสียใจนะคะเวลาที่คนที่รักตายหรือว่าสูญสิ้นจากการเป็นบุคคลนี้แต่ถ้าเราศึกษาธรรมะต้องเข้าใจนะคะตามความเป็นจริงทันทีที่ตายไปปฏิสนธิเป็นบุคคลใหม่จุติจิตดับปฏิสนธิเป็นคนใหม่เพราะฉะนั้นเขาเกิดแล้วแต่ที่สำคัญคือเกิดเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ถึงตัวเราเองก็ตามนะคะมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วจะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ายังเป็นผู้ที่มีความไม่รู้ก็ย่อมไม่รู้เป็นธรรมดาค่ะ
0: แลกกรรมได้ไหมคะเอากรรมของเราไปให้คนที่เราเคารพนับถือเนี่ยเพื่อเขาจะได้เกิดดีๆไม่มีทางเลยใช่ไหมคะนี่คือเข้าใจความเป็นอนัตตาต้องมั่นคงจริงๆค่ะว่าธรรมะทั้งหลายธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาด้วยเพราะฉะนั้นทำอะไรกันดีคะชาตินี้ทำดีแล้วก็ศึกษาพระธรรมเพราะเหตุว่าถึงจะทำดีสักเท่าไหร่แต่ไม่เข้าใจธรรมะนะคะก็ยังคงเป็นเราและเวลาที่เป็นเราเนี่ยเห็นผิดหรือเห็นถูกไม่ใช่เราสักหน่อยก็เป็นเราไปหมดนี่ค่ะก็แสดงถึงความเห็นผิดแล้วและก็มีความติดข้องด้วยนะคะในความเห็นนั้นใครบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อเพราะเหตุว่ามีความยึดมั่นในความเห็นนั้นเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่านะคะที่ชีวิตดำเนินไปเรื่อยๆไม่รู้จบตราบใดที่ยังมีความติดข้องซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าโลภะ
1: จุดประสงค์ของการศึกษาพระธรรมไม่ว่าในพระสูตรในพระภิธรรมก็ไม่พ้นชีวิตประจำวันแล้วก็มีจริงในขณะนี้ค่ะ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโม

ปรากฏดีกับปัญญาสภาพธรรมะปรากฏกับความไม่รู้อยู่เป็นปกติแต่ไม่ได้ปรากฏด้วยดีกับปัญญาที่เข้าใจสภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริงดังนั้นความเข้าใจตั้งแต่ขั้นการฟังจะเป็นปัจจัยให้อารักขาจิตไปจนกว่าสภาพธรรมะจะปรากฏตามความเป็นจริงกับปัญญาจึงจะเป็นอารมณ์ของบิดาจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.21 มกราคม 2561

0: รูปเป็นของสาธารณะทั่วไปกับทุกคนเสียงกลิ่นรสแต่คำที่ได้ฟังที่เราใช้คำว่าอุปนิสยโคจรอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอารมณ์ของใครแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยเป็นอารมณ์ของใครเป็นอารมณ์ของพระบิดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นลูกทุกคนนะคะที่จะได้ยินได้ฟังเนี่ยก็รู้ว่าคำนี้เป็นคำของใครเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวซึ่งทรงเป็นพระบิดามิฉะนั้นจะไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจธรรมะได้เลยเพราะฉะนั้นอุปนิสยโคจรเป็นอารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งได้ตรัสรู้จนกระทั่งทรงแสดงธรรม
1: ก็ยากมากที่จะเข้าใจเพราะว่ายากจริง
0: ๆถ้าใครคิดว่าง่ายก็ผิดเลยคิดว่าง่ายเป็นไปได้ยังไงอะไรง่ายเห็นเดี๋ยวนี้เกิดดับได้ยินเกิดดับเห็นประกอบด้วยนามขันธ์สี่ง่ายเลยค่ะไม่ใช่มีแต่จิตที่เห็นยังมีความรู้สึกยังมีความจำยังมีเจตสิกอื่นที่เกิดปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่กลับมาอีกเลยง่ายหรือ
1: ยากมากค่ะท่านอาจารย์
2: เพราะฉะนั้นกำลังกล่าวว่าไม่ใช่เราเนี่ยมีอะไรปรากฏให้รู้บ้างว่าไม่ใช่เรา
3: คือไม่ได้มีอะไรปรากฏพูดตามไปงั้นนะฮะจากว่าไม่ใช่เรา
0: ทั้งที่ก็มีปรากฏแต่ก็แค่พูดตามแค่แข็งอารมณ์นะฮะเป็นอารมณ์ของบิดาหรือยังหรือว่าคนทั่วไปก็รู้แข็ง
1: คนทั่วไป
0: เพราะฉะนั้นขณะนั้นแข็งปรากฏกับจิตอะไรสำหรับคนทั่วไป
1: ก็กายวิญญาณที่รู้แข็งนะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อปรากฏแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมคะ
1: ไม่เข้าใจ
0: เพราะฉะนั้นปรากฏกับความไม่รู้เพราะว่าจะต้องไม่รู้ไม่เข้าใจแข็งแน่ๆเลยแข็งกำลังปรากฏรู้แข็งนั้นหนึ่งละแล้วกำลังไม่รู้ไม่เข้าใจแข็งมีไหม
1: มีค่ะ
0: ก็มีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของบิดาก็คือให้รู้ความจริงของสิ่งที่มีทั้งหมดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแข็งหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นแข็งธรรมดาปรากฏกับอวิชชาถ้าเราไม่พูดถึงธาตุที่กำลังรู้แข็งนะคะกายวิญญาณไม่พูดถึงแข็งนี่แหละกำลังปรากฏกับอวิชชาแล้วเมื่อไหร่แข็งจะปรากฏกับวิชชาอย่างเดียวกันเลยแข็งเป็นแข็งเป็นอื่นไม่ได้แต่แข็งนั้นปรากฏกับอวิชชาเสมอมาเพราะไม่รู้ความจริงจนกว่าแข็งนั้นจะปรากฏกับปัญญาหรือวิชชานั่นคืออารมณ์ของบิดาเพราะฉะนั้นจากแข็งซึ่งปรากฏกับอวิชชานะคะฟังไปเมื่อไรไม่ได้หวังขณะนั้นแข็งก็ปรากฏดีต่างแล้วใช่ไหมคะเวลานี้เห็นก็มีได้ยินก็มีแข็งก็มีคิดเลยไม่ได้ปรากฏดีสักอย่างเดียวเพราะอะไรคะดับไปโดยไม่รู้เลยอะไรบ้างก็ไม่รู้แค่เห็นแล้วก็เป็นคนนั้นคนนี้ไปละถ้าไม่มีปัญญาเลยคะไม่เข้าใจจะเข้าใจคำว่าปรากฏดีไหมในพระไตรปิฎกก็ไม่เห็นความต่างของขณะที่ปรากฏกับอวิชชาในชีวิตประจำวันกับเริ่มปรากฏกับปัญญาต่างกันแล้วค่ะแม้แต่เป็นแข็งก็ต่างกัน
4: ความต่างกันของแข็งที่ปรากฏกับอวิชชากับแข็งที่ปรากฏกับปัญญาค่ะ
0: ค่ะแข็งปรากฏกับอวิชชาก็ดับไปก็ไม่รู้อะไรตลอดไปจะเป็นความไม่รู้ว่าแข็งนั้นเกิดแล้วดับแล้วแค่แข็งเป็นอะไรได
4: ้พี่ถามว่าแล้วแข็งปรากฏกับปัญญาเป็นอย่างไรคะ
0: แข็งเป็นแข็งขณะนั้นเป็นอื่นได้ไหมคะ
4: ไม่ได้แน่นอน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นแข็งเป็นสิ่งที่มีจริงธรรมะหรือเปล่าแข็งเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นปากกาดินสอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขณะที่เริ่มแข็งลักษณะที่แข็งปรากฏดีกับสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเรียกชื่ออะไรเลยทั้งสิ้นใช่ไหมคะและไม่ต้องบอกว่าสติคืออะไรเมื่อไหร่ก็พูดไปแต่ว่าจริงๆแล้วเด็กก็ต้องเข้าใจแม้แต่คำที่ทรงพระมหากรุณาแสดงไว้ว่าปรากฏดีต้องต่างกับขณะที่ปรากฏกับอวิชชาปรากฏกับอวิชชาเลยไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้นหมดไปแล้วนี่ค่ะมีคนตั้งหลายคนนั่งอยู่ในห้องนี้ไม่ได้ปรากฏดีว่าเป็นเพียงแค่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นปกติด้วยเพราะฉะนั้นจากปกติธรรมดาและอวิชชาไม่รู้จนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นจนกระทั่งปรากฏดีนะคะคนนั้นจะรู้ไหมว่าขณะนั้นน่ะสติสัมปชัญญะคืออย่างไรเพราะเหตุว่าปัญญาต้องมีไม่อย่างนั้นสภาพนั้นปรากฏดีไม่ได้เหมือนเดิม
3: รู้ในลักษณะสภาพธรรมนั้นสภาพธรรมนั้นก็เปิดเผยลักษณะตามนั้นที่ให้ปัญญารู้ตามความเป็นจริงจึงเป็นการปรากฏดี
0: น้อยมากไหม
3: น้อย
0: กว่าจะเติบโตเจริญขึ้นจนกระทั่งเป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนา
3: แม้ฟังธรรมะอย่างนี้ก็ยังมีความอยากให้ปรากฏดีโลภะก็แทรกๆเต็มไปหมดท่าน
0: แล้วจะทำยังไง
3: ก็เป็นเรื่องของตัวตนที่คิดไป
0: เพราะฉะนั้นถ้าปัญญาไม่เกิดก็เป็นเราไปตลอดความอยากก็เป็นเราแต่ปัญญาสามารถจะรู้ทุกอย่าง
3: ท่านจะครับความอยากปรากฏด้วยดีกับปัญญา
0: ว่าเป็นธรรมะเป็นความอยากไม่ว่าระดับไหนปัญญาสามารถเห็นว่าไม่ใช่เราแต่เป็นลักษณะนั้นนั้นนี่คือปัญญาที่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ฟังน้อยนะคะปัญญาก็น้อยความอยากเกิดรู้ได้เลยปัญญาไม่พอที่จะรู้ว่าขณะนั้นเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีจริงเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นปัญญาต้องมีความเข้าใจต่อไปว่าทำอะไรไม่ได้เกิดแล้วเป็นอย่างนั้นตามปัจจัยจะให้เป็นอย่างอื่นได้อย่างไรไม่มีการเป็นตัวตนที่จะไปพยายามทำอะไรเพราะมีความเข้าใจในขณะนั้นอย่างที่คุณนพกล่าวนะคะถึงยังไงโลภะก็เกิดมีกำลังแรงกล้าแต่อุปนิสัยโคจรสามารถที่จะถึงการอารักขาไหมตรงนั้นต่างหากที่จะรู้ว่าอารักขาเมื่อไรคือไม่ใช่หวังหรือไปทำอย่างอื่นแต่อารักขาให้รู้ให้เข้าใจถูกต้องว่านั่นคือสภาพธรรมะเท่านั้นเองไม่ใช่คิดว่าแล้วจะทำยังไงถ้าจะทำยังไงคือไม่ได้อารักขาในขณะนั้นเพราะฉะนั้นปัญญาจะอารักขาตามลำดับขั้นจนถึงการรู้แจ้งอริยสัจธรรม
3: ปัญญาเข้าใจถูกขั้นการฟังกับปัญญาที่ระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมะอารักขาต่างระดับกันยังไง
0: เดี๋ยวนี้มีธรรมะ
3: มีครับ
0: นะคะสามารถจะค่อยๆเข้าใจได้ไม่ไปสำนักปฏิบัติก็อารักขาแล้วแล้วก็สามารถที่จะอารักขาให้อยู่ในหนทางที่ถูกนะคะจนกระทั่งเป็นอุปนิพันธะไม่พ้นไปจากการที่จะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตา

0: สนทนาธรรมที่บัฟฟาโลรีสอร์ทอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามวันที่30เมษายนพุทธศักราช2561
1: สิ่งแรกนะคะที่น่าสนทนาก็คือว่าให้เห็นประโยชน์ของแต่ละหนึ่งขณะในชีวิตเพราะว่าชีวิตจริงๆในการก็ประกอบด้วยหนึ่งขณะถ้าไม่มีหนึ่งขณะก็ไม่มีชีวิตนะคะแต่ละหนึ่งขณะเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นการที่มีชีวิตอยู่แล้วก็จะจากโลกนี้ไปวันไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะนี่ค่ะเป็นประโยชน์และมีค่าต่อเมื่อได้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏก่อนอื่นนะคะพอได้ยินคำว่าพระพุทธศาสนาและคนไทยนี่ค่ะก็มีความเคารพอย่างยิ่งในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการที่พอตื่นทุกคนก็กราบไหว้นะคะบางคนก่อนนอนก็กราบไหว้แต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอย่างไรด้วยเหตุนี้นะคะการฟังคำของพระองค์แต่ละคำนะคะจะทำให้รู้จักพระองค์มากขึ้นในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่านะคะมีสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ก็กำลังมีแต่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเปิดเผยความจริงของสิ่งที่มีจากคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังและไม่มีโอกาสเข้าใจเหมือนอยู่ในที่มืดสนิทนะคะหรือว่าอยู่ในความฝันมีทุกอย่างแต่พอตื่นขึ้นก็ไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกคำของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นการที่ใครก็ตามจะเข้าใจและรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นนะคะก็ต่อเมื่อฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วเข้าใจสำคัญที่สุดคือเข้าใจค่ะจะฟังมากจะฟังน้อยนะคะไม่ใช่ไปจำชื่ออายตนะขันธ์ธาตุไม่จำเป็นเลยนะคะแต่ว่ามีความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นว่าเราขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าไม่รู้ความจริงเลยแล้วก็ค่อยๆฟังจนกว่าจะค่อยๆเข้าใจเมื่อนั้นก็จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิกฤตทั้งหมดของประเทศไทยเวลานี้นะคะที่เราเห็นไม่ว่าจะที่ไหนในประเทศไทยทั้งหมดเกิดจากความไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาแล้วก็อ้างและเข้าใจผิดว่านั่นคือพระพุทธศาสนาเช่นการสร้างวัดเป็นพระพุทธศาสนาได้อย่างไรในเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วทรงแสดงพระธรรมเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินเรื่องการเรียรายสร้างวัดนี่นะคะแต่ไม่ได้ให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เลยและจุดประสงค์ก็ไม่ใช่เพื่อให้เข้าใจด้วยนะคะเพียงแค่สร้างวัดพระสงฆ์ก็ไม่ตรงกับจุดประสงค์ของการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าเพื่อให้เราเข้าใจสิ่งที่มีจะมากจะน้อยก็คือว่าจากการไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็รู้ว่าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนแต่ละหนึ่งขณะที่เข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นนะคะเป็นการดำรงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมื่ออย่างอื่นนะคะไม่สามารถที่จะรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยวัดวาอารามนะคะก็เป็นอิฐเป็นปูนในครั้งอดีตก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของพระภิกษุผู้สงบผู้ขัดเกลากิเลสนะคะผู้ไม่ใช่คฤหัสถ์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพฤติกรรมทางกายทางวาจาชีวิตความเป็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยต้องไม่ใช่อย่างคฤหัสถ์ยากไหมที่จะละอาคารบ้านเรือนจะไปอยู่ที่ไหนคะเนี่ยออกจากบ้านเนี่ยนะคะน่ากลัวไหมใช่ไหมคะแต่ว่าในครั้งโน้นนะคะไม่ใช่ทุกคนฟังธรรมะแล้วออกจากบ้านแต่รู้ว่าการฟังธรรมะให้เข้าใจต่างหากที่จะทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่อยากบวชแล้วก็บวชแล้วก็จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแต่จากการฟังคำของพระองค์แล้วเข้าใจทำให้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เข้าใจนะคะจะดำรงพระศาสนาต่อๆไปแต่ถ้าไม่มีใครเข้าใจเลยนะคะวัดวาอารามอิฐหินปูนทรายก็ไม่สามารถที่จะเป็นพระพุทธศาสนาได้ด้วยเหตุนี้สำคัญที่สุดนะคะก็คือว่าได้ฟังคำและรู้จริงๆว่า ตราบใดที่มีผู้ที่ยังเข้าใจธรรมะตราบนั้นพระศาสนาก็ดำรงอยู่ต่อไปและก็จะสืบทอดไปด้วยแต่ว่าพระศาสนาเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งมากใครจะคิดนะคะว่าสิ่งที่มีแล้วเราไม่รู้เนี่ยลึกซึ้งแค่ไหนเห็นเป็นธรรมดาเห็นและรู้ว่าอะไรก็เป็นธรรมดาแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงนะคะซึ่งไม่มีใครคิดถึงเลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเพียงปรากฏแต่ละคำเนี่ยต้องลึกซึ้งใช่ไหมคะเพียงปรากฏเวลาที่เห็นเนี่ยมีใครรู้สึกแข็งบ้างคะนี่คือถ้าเราไม่คิดนะคะเราจะไม่เข้าใจเราจะไปจำคำอายตนะขันธาตุธรรมใหม่ในเมื่อไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆนะคะซึ่งพิสูจน์ได้ว่าถ้าเข้าใจแล้วก็คือว่าเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ไตร่ตรองบางคนนะคะเป็นชาวพุทธที่ไม่คิดเลยค่ะเขาบอกก็ทำตามที่เขาบอกและเชื่อนะคะเชื่อสนิทเลยแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเหตุมีผลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจสิ่งที่มีนะคะนั่นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกำลังมีแล้วไม่เข้าใจกับกำลังมีแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นซึ่งคิดเองไม่ได้เลยแต่ต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเป็นผู้คิดนะคะคือไตร่ตรองเพื่อจะเป็นปัญญาของตนเองถ้าฟังแล้วถามว่าอย่างนี้ใช่ไหมคิดหรือเปล่าไตร่ตรองหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่านะคะแทนที่จะถูกไหมใช่ไหมก็ที่พูดนั่นน่ะจริงหรือเปล่ามาจากไหนเข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเริ่มคิดทุกคำที่ได้ยินนะคะง่ายๆธรรมดากำลังปรากฏเพราะฉะนั้นลองคิดขณะที่เห็นเนี่ยแข็งปรากฏไหม
2: ไม่ปรากฏค่ะ
1: ไม่ปรากฏแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเท่านั้นสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งนั้นมีจริงๆหรือเปล่ามีจริงต่อเมื่อปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่เห็นนะคะมีสิ่งที่ปรากฏจริงและเห็นก็จริงแต่เวลาที่เห็นแข็งไม่ได้ปรากฏเลยแต่เวลาที่แข็งปรากฏนะคะขณะนั้นผู้ที่รู้ความจริงและตรงต่อความเป็นจริงว่าขณะนั้นอย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นมีเนี่ยนะคะเรารับรองได้ว่ามีเมื่อไหร่ต้องปรากฏถ้าไม่ปรากฏจะบอกว่ามีได้ไหมเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าแข็งมีเมื่อไหร่คะเมื่อกำลังกระทบแข็งและแข็งปรากฏแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นเวลาแข็งไม่ปรากฏนะคะถ้ามีปัจจัยที่จะให้เกิดแข็งแข็งก็ต้องเกิดแต่ก็ดับแต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นการเกิดดับของสภาพธรรมะเร็วมากนี่เริ่มจากการเห็นพระปัญญาคุณนะคะว่าทรงตรัสรู้ความจริงทุกคำซึ่งต้องไตร่ตรองฟัง10ปีฟัง20ปีรู้จักคำว่าขันธ์รู้จักคำว่าอายตนะรู้จักคำว่าปัจจัยแต่ไม่เข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏแล้วจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นจุดประสงค์จริงๆนะคะเพื่อให้คุ้นเคยให้รู้จักและเข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้นะคะเริ่มฟังขณะนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะใครทำให้เห็นเกิดมีใครสักคนไหม
3: ไม่มี
1: ไม่มีทางเลยค่ะที่จะทำได้นี่เริ่มเห็นความน่าอัศจรรย์ที่ใครก็ทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นไม่ได้เลยต้องไม่ลืมนะคะทุกคำที่ฟังเนี่ยต้องมั่นคงไม่มีใครสักคนที่สามารถจะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นได้เห็นแล้วทุกคนเห็นแล้วไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดได้ยินก็เกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้ได้ยินเกิดคิดก็เกิดแล้วไม่มีใครไปทำให้คิดเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีนะคะไม่มีใครไปทำให้เกิดเลยแต่เมื่อมีปัจจัยที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเกิดยับยั้งไม่ให้เกิดไม่ได้เลยเช่นเดี๋ยวนี้เห็นแล้วไม่มีใครยับยั้งให้เห็นอย่าให้เกิดใช่ไหมคะเพราะเหตุว่ามีตาถ้าไม่มีตาก็เห็นไม่ได้แน่นอนไม่มีเห็นแล้วก็มีสิ่งที่กำลังกระทบตาแล้วปรากฏด้วยสิ่งนี้แหละที่ปรากฏเนี่ยต้องกระทบตาถ้าไม่กระทบตาอยู่ข้างหลังไม่ปรากฏเลยอยู่นอกห้องก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นแม้แต่ชีวิตหนึ่งขณะซึ่งเป็นความจริงนะคะ มีจริงๆทุกชาติตั้งแต่เกิดก็ไม่เคยรู้เลยว่าแท้ที่จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดโดยไม่มีใครทำให้เกิดนะคะตราบใดที่มีปัจจัยก็ยังต้องเกิดห้ามไม่ให้ขณะต่อไปเกิดไม่ได้เลยค่ะต้องมีปัจจัยให้เกิดจนกว่าจะถึงขณะที่เกิดอีกต่อไปไม่ได้หมดปัจจัยที่จะทำให้เกิดคือจากโลกนี้ไปแต่ก็นะคะถ้าไม่รู้ความจริงว่าถึงจากไปแล้วทันทีที่จิตขณะสุดท้ายเกิดขึ้นระดับไปก็มีจิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อเหมือนเมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้แต่ว่าไม่ใช่เราอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นเราได้เท่าที่กรรมทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนถึงขณะสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนนะคะพ้นสภาพความเป็นบุคคลนี้โดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นคนนี้จะไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏใครคิดว่าตายแล้วจะมีคนนี้อีกไหมคะไม่มีนะคะแต่มีคนใหม่เหมือนชาติก่อนเนี่ยเรามาจากไหนก็ไม่รู้แต่ก็มีคนเนี้ยเกิดขึ้นละเป็นอย่างนี้แต่ก็จะเป็นคนนี้อยู่ได้เพียงชาติเดียวเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมก็คือว่าให้เข้าใจมากกว่านี้อีกนะคะเราคิดว่ามีเราชาตินี้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าไม่ใช่เราสิ่งที่มีนะคะแต่ไม่ใช่เราและสิ่งนั้นก็ไม่ได้อยู่อำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำใดที่ตรัสแล้วคำนั้นใครก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ตลอดชีวิตของแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยหลากหลายมากตามการสะสมเป็นแต่ละหนึ่งซ้ำกันไหมคะนั่งรับประทานอาหารด้วยกันเนี่ยคิดคนละอย่างใช่ไหมคะบางคนก็โหระบางคนก็โกรธบางคนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นบังคับได้ไหมว่าให้เป็นอย่างนั้นเกิดแล้วทั้งนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วทั้งนั้นแต่ไม่เคยรู้ว่าไม่มีใครไปทำเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงใช้คำว่าธรรมะมีจริงๆแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจได้ยินคำอื่นต่อไปอีกก็รู้ว่าทั้งหมดไม่พ้นจากธรรมะและเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นบางคนนะคะฟังแล้วลืมพออ่านพระสูตรเป็นคนนั้นคนนี้แต่ว่าคนนั้นคนนี้ก็เป็นธรรมะคนก็ต้องเห็นก็ต้องได้ยินเหมือนเดี๋ยวนี้เลยก็ต้องคิดก็ต้องสุขก็ต้องทุกข์แต่ว่าเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าเป็นเรื่องราวในครั้งพุทธกาลนะคะก็เป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว 2,500 กว่าปีแล้วคิดหรือว่าขณะนี้จะไม่เป็นเมื่อ 2,000 กว่าปีอีกข้างหน้าอีกข้างหน้าเดี๋ยวนี้ก็คือ 2,000 กว่าปีเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าความรู้ความเข้าใจมีไหมตราบใดที่ยังไม่ได้ยินคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่มีทางที่จะหลงผิดเข้าใจว่ามีเราทั้งที่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดระดับไปทันทีเร็วเกินกว่าที่ใครจะคิดถึงดับแล้วคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏใหม่ดับแล้วคิดถึงสิ่งที่กำลังปรากฏใหม่จำเมื่อวานนี้ได้ไหมคะเมื่อวานนี้มีแน่ๆหมดแล้วแค่จำก็ไม่หวัดไม่ไหวแต่ถ้าคิดถึงหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะกว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ทั้งวันเนี่ยจะมากสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่พ้นจากเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นอย่างนี้นะคะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำมาซ้ำไปไม่เกินกว่าเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วเราเมื่อวานอยู่ไหนเพราะฉะนั้นกำลังฟังเดี๋ยวนี้วันนี้นะคะมีเห็นมีได้ยินมีกลิ่นมีรสมีคิดนึกพรุ่งนี้เราวันนี้อยู่ไหนหรือแม้แต่เมื่อกี้นี้ตอนเช้าเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จนะคะเราที่กำลังรับประทานอาหารเมื่อเช้านี้อยู่ไหนเพราะฉะนั้นจะไม่เหลือเลยค่ะสักหนึ่งขณะเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดขึ้นและเป็นไปยากที่ใครจะรู้ได้นะคะหยุดยั้งไม่ได้เลยค่ะเร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งจนกระทั่งรอบรู้มั่นคงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เราแม้มีจริงนะคะก็เพียงแค่มีชั่วคราวเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทั้งหมดนะคะไม่ใช่เป็นหนักใจว่าเราจำชื่อไม่ได้เราไม่เข้าใจชื่อแต่ว่าทุกคำนะคะเข้าใจในภาษาของตนเมื่อเข้าใจแล้วนะคะเราก็ใช้คำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส ให้เข้าใจว่าเป็นคำที่พระองค์ตรัสไว้แล้วอีกภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะถ้าเราจะพูดภาษาอื่นภาษามัคคีซึ่งเป็นภาษาที่ชาวมคธพูดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในภาษานั้นกับคนที่เข้าใจภาษานั้นก็เหมือนกับเราทุกอย่างแปลออกมาแล้วก็ตรงกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นภาษาก็เป็นเพียงสิ่งนะคะซึ่งเป็นเสียงที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมดให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นในแต่ละภาษาแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีไม่ว่าในภาษาใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเราฟังเพื่อเราจะได้ไม่ลืมว่าที่ชีวิตที่เราว่าสำคัญเนี่ยก็อยู่เพียงแค่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วก็เพราะไม่รู้ก็นำมาซึ่งเหตุการณ์ต่างๆนะคะซึ่งเพราะไม่รู้จนกว่าจะรู้
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแต่ละขณะเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างไรคะ
1: ค่ะไม่รู้กับรู้แค่นี้ค่ะคิดออกไหมว่าอะไรมีประโยชน
2: ์รู้ต้องเป็นประโยชน์ค่ะ
1: แล้วจะรู้ได้ยังไงนั่งอยู่อย่างนี้มีสิ่งที่มีจริงรอบตัวหมดเลยแล้วจะรู้ได้ยังไง
2: การฟังพระธรรมท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวต้องคิดแล้วก็ไต่ตรองด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ได้ฟังนะคะเป็นคำของผู้ที่บำเพ็ญบารมีที่จะรู้ความจริงและเมื่อตรัสรู้แล้วตรัสคำจริงนั้นให้คนอื่นค่อยเข้าใจเพราะว่ากว่าพระองค์จะตรัสรู้ก็นานมากเพราะฉะนั้นความจริงที่กำลังมีขณะนี้รู้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อค่อยๆเข้าใจแล้วเปลี่ยนไม่ได้แต่รู้ว่าจากการที่เพียงฟังเข้าใจนี่ค่ะจะค่อยๆถึงการประจักษ์แจ้งสามารถที่จะรู้ความจริงได้นะคะแต่ต้องมั่นคงเช่นเห็นก่อนเห็นไม่มีเห็นใครไปทำให้เห็นเกิดไม่มีแต่เห็นเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วไม่ใช่ไปทำให้เกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ผิดนะคะเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าสำนักปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วปัญญาก็จะเกิดและปัญญารู้อะไรในเมื่อกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยปัญญารู้อะไรปัญญาเป็นความเข้าใจถูกในสิ่งที่มีไปสำนักปฏิบัติเพื่อรู้อะไรถ้าจะรู้เห็นจะรู้ได้อย่างไรในเมื่อเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้และจะไปรู้ได้อย่างไรนี่ก็ต้องเป็นเหตุเป็นผลแล้วนะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่มาฟังแล้วต้องไตร่ตรองว่าขณะนี้นะคะทรงแสดงความจริงให้ทุกคนประจักษ์หมายความว่าเมื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเห็นเดี๋ยวนี้สามารถปรากฏการเกิดดับตรงกับคำที่ว่าไม่มีใครไปทำเพราะฉะนั้นในครั้งพุทธกาลนะคะคนที่ฟังพระธรรมก็มากมายนะคะแต่ใจของแต่ละคนเนี่ยก็ต่างกันตามการสะสมบางคนฟังแล้วคิดเรื่องอื่นห้ามได้ไหมคะไม่ได้แต่ให้รู้ว่าขณะนั้นก็เป็นธรรมะไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าที่คิดเรื่องอื่นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ไปห้ามก็อีกนานเท่าไหร่เพราะว่าแม้แต่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ชัดเจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราอีกนานเท่าไหร่แต่ว่านะคะต้องเริ่มจากว่าปัญญาเข้าใจสิ่งที่มีกำลังมีด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะได้ฟังพระธรรมเมื่อไหร่ก็กำลังพูดถึงสิ่งที่มีเพราะฉะนั้นคนนั้นเป็นผู้ที่ตรงค่ะเข้าใจสิ่งที่มีแค่ไหนขณะนี้สิ่งที่มีเกิดและดับตลอดเวลาใช้คำตลอดเวลานะคะเพราะว่าเป็นแต่ละหนึ่งขณะ
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจสิ่งที่กำลังมีถ้าหากเปรียบเทียบกับที่ว่าจะต้องไปทำด้วยความเป็นเราเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีสิคะ
1: ค่ะก็หลงทางไปเลยเข้าใจว่าชีวิตดำรงอยู่นะคะเพียงแค่หนึ่งขณะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้นะคะก็เป็นชีวิตที่เราเข้าใจว่าเป็นเราแต่ถ้าไม่มีขณะนี้จะมีเราไหมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นขณะที่เห็นมีจริงๆไม่ต้องทำอะไรมากเลยนอกจากเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะว่าเราไม่ได้ทำเห็นให้เกิดขึ้นและเห็นก็ดับไปด้วยขณะที่ได้ยินไม่มีเห็นเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ย กล่าวถึงสิ่งที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อกันไม่ขาดสายเลยเพื่อให้รู้แน่ว่าจริงๆแล้วไม่มีเราแต่มีธรรมะพอจะมั่นคงไหมคะว่าเป็นธรรมะฟังธรรมะเดี๋ยวนี้มีธรรมะไหมคะ
0: มีครับ
1: ค่ะแข็งก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะได้ยินก็เป็นธรรมะจำก็เป็นธรรมะทุกอย่างที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะเป็นธรรมะนี่คือถ้าฟังแล้วสามารถเข้าใจอย่างนี้จริงๆนะคะเป็นการเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความไม่มีเราขณะที่ได้ยินมีแข็งไหมคะ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีขณะที่แข็งปรากฏมีเห็นไหม
0: ไม่มีครับ
1: ค่ะก็ต้องมั่นคงอย่างนี้หนึ่งขณะจริงๆแล้วมารวมกันสืบต่อกันก็ได้เป็นเราเกิดจนกระทั่งแต่ละวันจนถึงเราตายแต่ความจริงก็เป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อไม่ขาดสายไม่ยากใช่ไหมคะแต่ต้องรู้จริงเท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะขณะนี้ที่กำลังเห็นก็ไม่ได้รู้การเห็นเกิดดับแต่เมื่อเข้าใจขึ้นนะคะวันหนึ่งผู้ที่ฟังนะคะไม่มีใครรู้ว่าใครจะได้เป็นพระอริยสาวกไม่บอกล่วงหน้าเลยนะคะแต่ว่าตนเองเป็นผู้ที่ตรงเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเลยเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แล้วก็ไม่ต้องหวังแล้วก็ไม่ต้องคอยด้วยเพราะใครจะรู้ว่าต่อไปจะเห็นหรือจะคิดเมื่อต่อไปจะเห็นหรือจะคิดยังไม่รู้ต่อไปจะประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะเมื่อมีเหตุที่จะให้ประจักษ์แจ้งก็ต้องประจักษ์แจ้งยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจมั่นคงในคำว่าอนัตตาเพราะฉะนั้นพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทั้งหลายทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปประโยคนี้นะคะจะนำไปสู่การเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นถ้าไม่มั่นคงในประโยคนี้ก็เป็นเราแล้วก็เที่ยงไม่มีการเกิดดับแต่ธรรมะไม่ใช่เราเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีจริงๆและก็เกิดขึ้นและดับไปไม่มีใครไปทำให้เกิดดับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะประจักษ์ความจริงนะคะเมื่อค่อยๆรู้และละคลายความเป็นเราโดยไม่หวังค่ะพระหวังอย่างไรขออย่างไรถ้าเหตุไม่สมควรนะคะก็เป็นไปไม่ได้ไม่รู้เลยเนี่ยแล้วก็หวังจะไปประจักษ์แจ้งการเกิดดับรู้แจ้งอริยสัจธรรมดับกิเลสได้ไหมคะไปสำนักนั้นสำนักนี้คิดว่าจะรู้ได้หรือ
2: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะว่าถ้าเข้าใจสิ่งที่กำลังมีอันนั้นก็เป็นการเริ่มต้นในความที่จะรู้ถึงความไม่ใช่เราซึ่งจะเห็นได้ว่านั่นก็คือปัญญาแต่ถ้าจะไปทำอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่าจะไปทำเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นเราหรือเปล่าคะที่จะไปทำก็ไปปิดบังความจริงของสิ่งที่กำลังมีค่ะ
1: ค่ะและธรรมะไม่ต้องรีบร้อนไปไกลนะคะแต่ว่าต้องเป็นความเข้าใจเวลาบอกว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาถ้าเขาถามว่าธรรมะอะไรถ้าตอบไม่ได้พูดคำนี้ได้เลยค่ะพูดไปทำไมอ่ะค่ะพูดแล้วคนพูดก็ไม่รู้คนฟังจะรู้ได้ยังไงเพราะแม้แต่ประโยคว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาพูดแล้วต้องเข้าใจจริงๆนะคะตอบได้ธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะคืออะไรก่อนเห็นไหมคะ
0: ครับ
1: จะพูดคำนี้ก็ต้องเข้าใจคำนี้ธรรมะคืออะไรทบทวนกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะกำลังมีแล้วก็ลืมแล้วก็คิดเรื่องอื่นแต่พูดถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ธรรมะคืออะไร
0: ธรรมะคือสิ่งที่มีจริง
1: เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
0: มีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นธรรมะ
0: เสียงเป็นธรรมะ
1: ค่ะตอบได้เร็วขึ้นเลยชัดเจนด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ใครไปทำให้เสียงเกิดหรือเปล่าเสียงที่เกิดระดับไหมคะ
0: ดับครับ
1: ไปหาที่ไหนเจอไหม
0: ไม่เจอครับ
1: ไม่มีอีกเลยในสังสารวัฏคิดดูแค่มีชั่วขณะที่แสนสั้นแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกใครเขาว่านะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาหมายความว่าเราเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาอาจจะถามว่าและอะไรเป็นธรรมะยังไม่รู้จักธรรมะเลยเราก็บอกเขาว่าสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้แหละใช่ไหมคะแล้วก็ถามว่าอะไรล่ะก็เขาบอกได้ว่าอะไรจริงเสียงจริงไหมเห็นจริงไหมนี่แหละคือธรรมะทั้งหมดเป็นอนัตตาเพราะว่าเกิดแล้วปรากฏแล้วโดยที่ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นก็มั่นคงอย่างนี้นะคะฟังต่อไปภาษาไหนก็ได้ฟังภาษาไทยก่อนแล้วค่อยๆเข้าใจว่าภาษาบาลีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัส คืออะไรภาษาไทยเราพูดว่าเห็นและพูดว่าตาใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าตากับเห็นเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือเปล่า
3: ตาก็เป็นธรรมะครับ
1: ค่ะก็ถูกต้องละใช่ไหมคะเนี่ยค่ะคือบันไดที่จะเข้าไปสู่ความเข้าใจความจริงว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจอย่างนี้นะคะเราจะไม่ไปสู่ความเห็นผิดคุณปัญญาทำให้ตาเกิดได้ไหมคะ
3: ไม่ได้ครับ
1: โกรธมีจริงไหมคะ
3: มีจริงครับ
1: เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นธรรมะครับ
1: เป็นเสียงหรือเปล่า
3: โกรธไม่ได้เป็นเสียงครับ
1: ค่ะประโยชน์จริงๆนะคะความหวังดีเนี่ยก็คือขอให้มีความเข้าใจจริงๆเท่านี้พอไม่ว่าเราจะพูดธรรมะที่ไหนเมื่อไหร่นะคะเราไม่พูดให้เขาฟังคำเยอะๆปฏิจจสมุปบาทอะไรไม่ต้องพูดค่ะแค่ธรรมดาธรรมดาที่เป็นธรรมะเนี่ยไม่ใช่ให้จำแต่เข้าใจเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคนเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ว่าเข้าใจจริงๆระดับไหนถ้าไม่มีการสนทนากันไม่มีทางเลยนะคะคุณปัญญาพูดได้ทุกอย่างธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาแต่ถ้าสนทนากันจะรู้ได้เลยว่าที่คุณปัญญาพูดนะคะความเข้าใจมั่นคงระดับไหนประโยคนี้จำได้แต่ยังไม่พอทุกคำที่ได้ฟังจำได้แต่ยังไม่พอเพราะฉะนั้นจำได้แล้วต้องเข้าใจด้วยและความเข้าใจก็ยังไม่พอจนกว่าจะถึงการประจักษ์แจ้งความจริงเมื่อนั้นนะคะมั่นคงว่าผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เพราะว่าทุกคำที่เราได้ฟังเนี่ยมาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดมีไหมคะ
3: มีครับ
1: คิดเห็นไหม
3: ไม่เห็นครับ
1: ค่ะคิดเป็นเสียงหรือเปล่า
3: ไม่ครับ
1: ค่ะไม่ใช่เสียงที่กระทบหูนะคะแต่ละเอียดกว่านั้นคือเป็นความจำเสียงใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: แต่ละคำเนี่ยค่ะคือธรรมะเนี่ยค่อยๆลึกนะคะค่อยๆชัดเจนในความไม่ใช่เราฟังไปกี่ชาติไม่สำคัญเลยนะคะแต่ว่าเข้าใจขึ้นแค่ไหนก็เป็นผู้ตรงด้วยเวลานี้ที่ไม่มีเสียงเลยมีเห็นแล้วมีคิดไหม
3: คิดครับ

0: ักษณะที่รวมกันของสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นต่างกันโดยสีทำให้มีรูปร่างสันฐานต่างกันเราไปทำหรือว่านี่เป็นธรรมะ
1: เป็นธรรมะครับ
0: ค่ะเป็นอนัตตาหรือเปล่าคะ
1: อนัตตาครับ
0: ค่ะสีสันวรรณะรู้อะไรหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะเสียงรู้อะไรหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับ
0: ค่ะคิดรู้อะไรหรือเปล่า
1: คิดรู้ครับ
0: ค่ะคิดคือรู้ค่ะ
1: ร
0: ู้เรื่องที่คิด
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ว่าจะคิดถึงอะไรถ้าไม่คิดเป็นคำก็คิดเป็นสีสันวรรณะต่างๆถูกต้องไหมคะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้รับประทานอะไรคะ
1: ข้าวครับ
0: จำได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: จำเป็นธรรมะนะคะ
1: ครับ
0: บังคับไม่ให้จำได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นจำเป็นเห็นหรือเปล่า
1: เห็นแล้วจำครับ
0: จำกับเห็นไม่ใช่อย่างเดียวกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยละเอียดมากแม้กำลังจำนะคะก็ไม่ใช่เราเป็นสภาพที่จำเคยลืมไหมคะ
1: ลืมครับ
0: ลืมเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะครับ
0: ขณะนั้นมีจำหรือเปล่าม
1: ีครับ
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทั้งหมดใช่ไหมคะแค่ประโยคเดียวแต่กว่าประโยคนี้จะเป็นความจริงทั้งหมดในชีวิต
2: ท่านอาจารย์คะจิตตชลูกกับกรรมชลูก
0: ค่ะธรรมะไม่ใช่ว่าพอเปิดพระไตรปิฎกพบคำอะไรอยากเข้าใจคำนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าความเข้าใจจะเข้าใจจริงๆต่อเมื่อตามลำดับ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะได้ยินคำว่ารูป
2: ค่ะ
0: ภาษาบาลีเป็นรูปะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะแต่คืออะไรก่อนเพราะฉะนั้นทุกคำต้องตั้งต้นว่าคืออะไร
2: รูปคือสิ่งที่ไม่รู้อะไร
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีรูปไหมคะ
2: มีค่ะท่านอาจารย์
0: รูปใดไม่ปรากฏรูปนั้นมีไหม
2: ก็มีแต่ไม่รู้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรูปใดที่ไม่ปรากฏนะคะมีปัจจัยที่จะให้รูปนั้นเกิดรูปนั้นต้องเกิดค่ะแต่ไม่ปรากฏแต่รูปที่เกิดแล้วดับทันที
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะที่เป็นรูปเนี่ยให้รู้ว่ารูปนี้แหละก็เหมือนรูปอื่นๆที่กำลังเกิดดับแต่รูปอื่นที่มีปัจจัยเกิดดับไม่ปรากฏแต่รูปนี้ที่กำลังเกิดดับปรากฏเพียงหนึ่งที่เป็นเหมือนรูปทั่วๆไปนะคะคือกำลังเกิดดับเป็นปกติทุกคนมีตาตาเกิดขึ้นตาดับไหมคะ
2: ตาก็ต้องดับ
0: ค่ะกำลังดับอยู่หรือเปล่า
2: ดับ
0: กำลังเกิดอยู่หรือเปล่า
2: เกิด
0: เห็นไหมคะกำลังเกิดดับแต่ว่าไม่รู้ทั้งที่ตามีเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามีด้วยแต่ว่าถ้าปรากฏว่ามีเนี่ยต่อเมื่อเพียงฟังเห็นไหมคะความลึกซึ้งก็คือว่าแล้วตาจริงๆที่เป็นรูปเนี่ยปรากฏหรือเปล่าเราไม่ต้องไปถึงไหนเลยนะคะค่อยๆเข้าใจทีละคำแม้แต่คำว่ารูปตาเป็นรูปธรรมตาไม่รู้อะไรเดี๋ยวนี้ก็มีตาแต่ตาเนี่ยปรากฏหรือเปล่า
2: ตาปรากฏค่ะแต่ไม่รู้
0: อะไรปรากฏคะเดี๋ยวนี
2: ้สิ่งที่ปรากฏทางตา
0: แต่ไม่ใช่ตาตาปรากฏให้เห็นได้ไหม
2: ตาปรากฏให้เห็นไม่ได
0: ้ค่ะนี่คือสิ่งที่เห็นนะก็คือสิ่งที่สามารถกระทบตาเป็นสีสันวรรณะต่างๆเท่านั้นแข็งกระทบตาไม่ได้เสียงกระทบตาไม่ได้อะไรอะไรก็กระทบตาไม่ได้มีอย่างเดียวที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้นที่กระทบตาได้เพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วก็ไม่ลืมค่ะหมายความว่ารูปมีเยอะนะคะแต่รูปที่ปรากฏในชีวิตประจำวันมีเพียง7รูป
2: 7รูป
0: เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะคะรูปมีมากกว่านี้เช่นตาก็มีหูก็มีแต่ไม่ปรากฏที่ปรากฏจริงๆในชีวิตประจำวันมี7 1รูปทางตากำลังปรากฏไม่ต้องเรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมมีจริงใช่ไหมก็เป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรแต่ถูกรู้ถูกเห็นเป็นรูปหนึ่งรูปนี้อยู่ไหน
2: ดับไปแล้ว
0: ค่ะแต่ว่าเวลาที่มีปรากฏเนี่ยรูปนั้นปรากฏหรืออยู่ที่ไหน
2: เห็นถึงจะปรากฏเธอรูปนี้
0: ค่ะเข้าใจแค่นี้ใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเห็นอะไร
2: เห็นดอกไม
0: ้เห็นดอกไม้นะคะจับดอกไม้เนี่ยอะไรปรากฏ
2: แข็ง
0: หลับตานะคะจับดอกไม้อะไรปรากฏ
2: ก็คือหลับตาก็คือแข็ง
0: ค่ะลืมตา
2: ลืมตา
0: อะไรปรากฏ
2: ก็มีสิ่งที่ปรากฏทางตาดอกไม้
0: เพราะฉะนั้นสีสันวรรณะที่

0: ดอกไม้ที่แข็งปรากฏแต่สภาพแข็งไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นทั้งหมดได้ค่อยๆฟังจนกระทั่งไม่ใช่เรากว่าจะขณะนี้ไม่มีใครเลยทั้งสิ้นเป็นธรรมะทั้งหมดไม่ต้องห่วงนะคะท่านที่ได้ฟังคำที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพยากรณ์สุเมธดาบทว่าอีกสี่อสงไขยแสนกับจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมณะโคดมคนที่ได้ฟังปราบปลื้มดีใจว่ากว่าท่านจะได้รู้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยจะได้ฟังคำของผู้ที่ได้ตรัสรู้เห็นไหมคะยาวนานเท่าไหร่รู้ว่าเป็นความจริงถ้าไม่มีการประจักษ์จริงๆนะคะยังรวมกันจริงๆก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่เพียงหนึ่งที่ปกติเนี่ยรวมกันต้องแยกออกจึงจะไม่รวมกันจึงจะไม่เป็นสิ่งนั้นอีกต่อไปถ้าแยกดอกไม้นะคะออกเป็นกลีบๆและยังกลีบนั้นก็ฉีกให้ละเอียดยิบก็ไม่มีดอกไม้เลยแต่เป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งที่เข้าใจว่าเป็นตึกรามบ้านช่องเป็นช้อนเป็นคนเป็นอะไรทั้งหมดนะคะเป็นรูปที่เกิดดับมีอากาศธาตุแทรกขั้นจึงสามารถที่จะแตกย่อยได้ถ้าไม่มีอากาศธาตุแทรกขั้นไม่มีความว่างเปล่าแทรกขั้นก็แยกไม่ได้แล้วนี่หรือเป็นเราแต่พอไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะนี่ตัวเราแต่ตัวเราตรงไหนล่ะแข็งเกิดและดับแล้วทั้งหมดพิสูจน์ได้เพราะรูปที่ปรากฏจริงๆในชีวิตประจำวันต้องไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตาหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสต่างๆหนึ่งนะคะและที่กายก็กระทบเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างตึงไหวบ้างเพราะฉะนั้นเป็นเจ็ดรูปคือทางตาหนึ่งรูปกำลังเห็นรูปที่ปรากฏทางหูหนึ่งรูปกำลังได้ยินเสียงถ้ามีกลิ่นปรากฏนะคะก็ได้กลิ่นอีกหนึ่งรูปเป็นสามถ้ากำลังลิ้มรสรสก็ปรากฏรสอะไรก็ไม่ว่าแต่ปรากฏเป็นรสนะคะก็เป็นสีทางกายเนี่ยเย็นร้อนไม่ใช่อ่อนแข็งเพราะฉะนั้นเย็นร้อนหนึ่งรูปเป็นเตโชธาตุนะคะแล้วก็อ่อนหรือแข็งหนึ่งรูปเป็นปฐวีธาตุแล้วก็ตึงไหวหนึ่งรูปเป็นวายโยธาตุแต่ธาตุที่เกาะกลุ่มรูปทั้งสี่ให้รวมกันไม่แยกจากกันนะคะก็คืออาโปธาตุไม่สามารถกระทบสัมผัสได้เลยเพราะฉะนั้นที่ปรากฏในชีวิตประจำวันจริงๆแม้รูปอื่นมีนะคะแต่ก็ไม่ปรากฏปรากฏเพียงเจ็ดรูปตอนนี้ก็จะนับก็ได้ไม่นับก็ได้จะจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่เข้าใจว่าเป็นรูปธรรมพอเข้าใจจริงๆและครบค่ะเจ็ดรูปเนี่ยไม่ต้องไปท่องไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเมื่อมีสิ่งใดปรากฏก็รู้ในความเป็นสิ่งนั้นเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราจุดประสงค์จริงๆของการฟังธรรมะเพื่อรู้ความจริงว่าไม่มีเราเพราะฉะนั้นขณะนี้นะคะกว่าจะเข้าใจแต่ละรูปต้องเข้าใจรูปที่ปรากฏจึงจะเห็นการเกิดขึ้นและดับไป
1: ท่านอาจารย์คะที่กล่าวถึงจิตตชรูปนะคะ
0: เมื่อกี้เป็นรูปอะไรคะ
1: ที่ท่านอาจารย์กล่าวมาทั้งหมดนี่ก็คือเป็นมหาภูตรูป
0: ค่ะแล้วก็เป็นรูปอะไรเกิดจากอะไร
1: รูปก็จะมีสมุฏฐานที่เกิดคือเกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตตุแล้วก็เกิดจากอาหารอีกอย่างสี่อย่าง
0: อันนี้ไปจำไว้ก็ไม่เป็นไรนะคะจำแต่ต้องเข้าใจด้วยเพราะเหตุว่าต้องเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดเองไม่ได้
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แม้แต่รูปซึ่งไม่ใช่สภาพรู้เนี่ยแต่ละหนึ่งรูปซึ่งเกิดดับรูปนั้นเกิดจากสมุฏฐานคือธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปนั้นเกิดได้คืออะไรเพราะฉะนั้นรูปนะคะที่เกิดจากกรรมอาหารทำให้เกิดรูปนั้นไม่ได
1: ้
0: อุตุความเย็นความร้อนทำให้เกิดรูปนั้นไม่ได
1: ้
0: จิตก็ทำให้เกิดรูปนั้นไม่ได้เฉพาะกรรมที่ได้กระทำแล้วเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นทีละหนึ่งเนี่ยจะชัดเจนแล้วก็มั่นคงด้วยนะคะขณะนี้มีตาแน่ๆแต่ก็ไม่มีใครไปทำให้ตาเกิดขึ้น
1: ใช
0: ่แต่รู้ว่านะคะกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดตาเป็นรูปพิเศษมีเฉพาะที่เดียวนะคะที่กลางตาไม่ใช่ตาดำตาขาวข้างซ้ายข้างขวานะคะแต่ว่าตรงกลางตาซึ่งมองไม่เห็นเนี่ยมีอยู่ รูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏกว่าจะรู้ความจริงว่าเห็นเดี๋ยวนี้สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นเนี่ยกระทบกับตาเพราะฉะนั้นเรายังไม่พูดถึงว่ารูปที่กระทบตาเกิดจากอะไรนะคะแต่เอาตาก่อนเนี่ยนะคะเด็กบางคนเกิดมาตาบอดตั้งแต่เกิดบางคนก็อยู่มานานตาถึงบอดใช่ไหมคะอาจจะประสบอุบัติเหตุอะไรก็ได้แต่แสดงเห็นว่านะคะไม่มีใครไปทำให้ตาเกิดได้แต่กรรมที่ได้กระทำแล้วในสังสารวัฏเป็นปัจจัยให้เกิดตาตานี่เหมือนกันไหมคะบางคนตาดำเป็นสีน้ำตาล
1: ใช่
0: บางคนตาดำเป็นสีฟ้าบางคนตาดำก็เป็นสีเทา
1: ค่ะ
0: ตามกรรมที่ได้กระทำแล้วพ่อแม่มีลูกเนี่ยตาอาจจะคนละสีก็ได้ไม่สามารถจะทำให้ตาของใครเป็นอย่างใดเลยนะคะแต่ว่ากรรมนั้นได้กระทำให้เป็นอย่างนั้นตัวจักขุประสาทรูปนะคะมองไม่เห็นแต่ที่จักขุประสาทรูปอยู่หรือเกิดขึ้นต้องมีรูปรวมกันสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะจะไม่มีเพียงหนึ่งไม่ว่าอะไรทั้งหมดอย่างเสียงเนี่ยค่ะเราคิดว่าเราได้ยินแต่เสียงแต่หารู้ไหมว่าเสียงนั้นต้องมีรูปอื่นที่รวมอยู่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่เมื่อกระทบหูเพียงรูปเดียวปรากฏคือเสียงเพราะฉะนั้นแต่ละรูปแต่ละรูปนี่นะคะจะต้องมีรูปที่เกิดรวมกันหลากหลายเป็น8รูป
1: ค่ะ
0: อย่างน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นที่ตาเนี่ยก็ต้องมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินคืออ่อนหรือแข็งธาตุไฟเย็นหรือร้อนธาตุลมตึงหรือไหวธาตุน้ำก็เกาะกลุ่มยังไม่พอนะคะยังมีสิ่งที่สามารถกระทบตาอีกหนึ่งรูปสีสันวรรณะต่างๆแล้วก็ยังมีกลิ่นเวลาที่กระทบจมูกเนี่ยเราบอกได้ว่ากลิ่นกุ้งกลิ่นปลาหรือว่ากลิ่นดอกไม้ต้องมีธาตุที่แข็งเย็นร้อนอ่อนแข็งมหาภูตรูปสี่แล้วก็มีรูปนี้รวมอยู่ด้วยแล้วก็มีสีสันวรรณะรวมอยู่ด้วยแต่สีกระทบตาแล้วก็กลิ่นกระทบจมูกแล้วก็รสกระทบลิ้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุด8รูปคือธาตุดินน้ำไฟลม4สีกระทบตาสิ่งที่กำลังกระทบตาขณะนี้นะคะแล้วก็อะไรต่อไปคะกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นและเย็นหรือร้อนอ่อนหรือแข็งกระทบกายประสาททั้งหมดนี่นะคะตาเนี่ยไม่ใช่แข็งไม่ใช่ธาตุดินธาตุดินเป็นธาตุดินแต่ตาเป็นรูปที่เกิดโดยอาศัยเกิดกับธาตุดินแต่ว่าสามารถที่จะกระทบกับสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นรูปใดๆก็ตามที่มีลักษณะพิเศษจากเย็นร้อนอ่อนแข็งสามารถกระทบทำให้เกิดจิตได้นะคะใช้คำว่าปะสาทรูปแข็งเท่านั้นเนี่ยกระทบแข็งได้ไหม
1: ก็กระทบได้แต่ว่าไม่รู้ไม่มีจิตเกิด
0: ก็กระทบไปแต่ไม่รู้อะไรไม่มีสภาพรู้เกิดขึ้นใช่ไหมคะเนี่ยดอกไม้เนี่ยก็วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็วางอยู่ตั้งนานละโต๊ะก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่ามีดอกไม้อยู่และดอกไม้ก็ไม่รู้ว่ากระทบโต๊ะก็อยู่ไปแต่ว่าเมื่อมีกายะประสาทที่ซึมซาบอยู่ทั่วตัวกระทบแข็งจึงมีสภาพที่กำลังรู้แข็งที่กระทบเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งมีอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ฟังให้ค่อยๆเข้าใจขึ้นวันเดียวเข้าใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าฟังต่อไปรู้ว่าสามารถจะเข้าใจขึ้นอีกได้เข้าใจขึ้นเมื่อไหร่ก็ค่อยๆละความไม่รู้ละคลายความเป็นเราซึ่งเข้าใจผิดเป็นเหตุให้มีการกระทำที่เป็นไปด้วยกำลังของกิเลสมากมายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆรู้ความจริงขึ้นแล้วก็จะค่อยๆละความเป็นเราความไม่ดีที่เกิดจากความไม่รู้ทั้งหลายก็ค่อยๆลดน้อยลงเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องละเอียดเพราะเป็นการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละอย่างเนี่ยต้องฟังนานแต่เริ่มเข้าใจว่าที่ตัวเนี่ยมีรูปพิเศษ5รูปซึ่งสามารถกระทบกับรูปภายนอกใช่ไหมคะอย่างขณะเนี่ยสิ่งที่กำลังปรากฏต่างๆอยู่เนี่ยกระทบตาไม่กระทบแขนเพราะฉะนั้นจักขุคือตาในภาษาบาลีภาษาทะคือรูปนะคะซึ่งสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นใช้คำว่าจักขุปสาทรูปเป็นปัจจัยให้จิตเห็นเกิดขึ้นเห็นภาษาบาลีง่ายมากเลยค่ะจักขุวิญญาณ ถ้าจักขุเป็นรูปแต่จักขุวิญญาณเป็นจิตเพราะว่าเป็นสภาพรู้แต่จิตนั้นอาศัยตานะคะภาษาบาลีก็ใช้คำว่าจักขุวิญญาณแต่คนไทยไม่บอกว่าขณะนี้กำลังอาศัยตาเกิดขึ้นรู้แต่เราบอกว่าเห็นความหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นเห็นขณะนี้เป็นสภาพรู้นะคะซึ่งอาศัยรูปที่กระทบจักขุประสาทะซึ่งเกิดจากกรรมและจิตเห็นก็เกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับไปฟังเท่าไหร่ก็ต้องค่อยๆละเอียดขึ้นค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะดูเหมือนกับว่าฟังก็ยังยากแต่ให้รู้ว่าที่จะรู้จริงๆจะยากกว่านี้อีกเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นความรู้จริงๆไม่รู้อื่นค่ะรู้อย่างนี้แหละทั้งๆที่มีตากันมาตั้งแต่เกิดเนี่ยแต่แค่ตาอย่างเดียวที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็มีจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องฟังแล้วฟังอีกฟังยังไงก็ไม่ผิดไปจากความจริงได้นะคะขณะนี้คือตามีถูกต้องไหมคะเป็นธรรมะไม่มีใครทำให้เกิดแต่มีกรรมที่ได้กระทำแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดเพราะเหตุว่ากรรมเนี่ยค่ะทำให้รูปนี้เป็นรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะตาที่เราเรียกว่าตาเนี่ยหาซิว่าตาอยู่ไหนตาเป็นรูปที่มองไม่เห็นอยู่กลางตาแต่ว่าลักษณะพิเศษก็คือว่าเป็นปัสสาทะเพราะสามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นได้อุปมาเหมือนกับกระจกเงาปัสสาทะแปลว่าใสนะคะต่างจากแข็งถ้าเราผ่านกำแพงทึบเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเราผ่านกระจกมีเงาปรากฏในกระจกเพราะฉะนั้นรูปนี้ต้องพิเศษไม่ใช่แข็งไม่ใช่ร้อนแต่เป็นอีกรูปหนึ่งนะคะซึ่งมีอ่อนมีแข็งเกิดร่วมกันแต่ต้องต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นเฉพาะตาเนี่ยเกิดจากกรรมบางคนตาบอดบางคนตาไม่บอดถึงเวลาที่กรรมจะทำให้ตาบอดตาก็ต้องบอดใช่ไหมคะไม่บอดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปนี้มีจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครด้วยเป็นธรรมะขณะใดที่เห็นเพราะมีรูปนี้ถ้าไม่มีจักขุคือตาประสาทรูปเห็นเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพียงแค่นี้ค่ะให้เห็นความที่ว่าไม่มีใครสามารถบังคับบัญชาได้เลยแม้เห็นก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาแต่ลืมคิดใช่ไหมคะเห็นอะไรพอใจหรือไม่พอใจเริ่มแสวงหาทุกเรื่องราวในโลกมาจากเห็นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวอะไรทั้งหมดมาจากเห็นเพราะฉะนั้นไม่รู้จักเลยว่าเห็นเนี่ยก็ไม่ใช่เรานะคะเห็นเพียงแค่เกิดขึ้นกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นแล้วก็ดับไปหมดเลยไม่ยั่งยืนไปหาที่ไหนอีกก็ไม่ได้ฟังจนกว่าจะมั่นคงว่าไม่ใช่เราในขณะที่กำลังเห็นถึงกำลังเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จักเห็นแล้วก็ไม่รู้จักตาแต่ให้ฟังให้รู้ว่าตามีจึงเห็นมีแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่ใช่เราแล้วก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นทั่วตัวเนี่ยเป็นธรรมะหมดเลยนะคะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับตานี่ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมคะหนึ่งละกำลังเห็นเนี่ยทำไงจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นไหมคะอยากจะรู้นะไปพยายามรู้ให้เกิดให้ดับให้ได้แต่ถ้าไม่มีความเข้าใจไม่มีทางเพราะความเข้าใจนี่แหละค่ะค่อยๆ คลายความเป็นเราเมื่อระลึกได้และรู้ว่าเพียงชั่วหนึ่งขณะซึ่งอาศัยตาเกิดขึ้นเพียงแค่ไม่มีตาโลกที่เป็นสีสันวัฒนะต่างๆก็ไม่ปรากฏยังสงสัยในรูปหนึ่งรูปนี่ไหมคะมีจริงๆเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐานกำลังเกิดดับและก็เมื่อไหร่ที่กรรมไม่ทำให้รูปนี้เกิดไม่มีการเห็นอีกต่อไปใครก็ทำให้รูปนี้เกิดไม่ได้กำลังนอนหลับมีตาไหมคะมีเห็นไหมไม่เห็นเพราะฉะนั้นกรรมให้รูปเกิดทุกขณะจิตถ้าศึกษาธรรมะต่อไปนะคะจิตเกิดดับหนึ่งขณะเนี่ยไม่ต้องไปคิดเลยเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่ารูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยเกิดทุกอนุขณะของจิตมีคำเพิ่มมาแล้วนะคะมีจิตแล้วก็อนุขณะทำไมถึงกล่าวถึงอนุขณะเพราะรูปบางรูปเกิดพร้อมกับขณะที่เป็นอนุขณะแรกคืออุปาทขณะเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งขณะนี่นะคะสั้นมากแต่ขณะเกิดไม่ใช่ขณะดับใช่ไหม เพราะฉะนั้นขณะเกิดใช้คำว่าอุปาทขณะภาษาบาลีนิดหน่อยจำก็ได้ไม่จำก็ได้นะคะขณะรูปเกิดดับแต่ว่าขณะที่เกิดไม่ใช่ขณะที่ดับเพราะฉะนั้นภาษาบาลีขณะเกิดใช้คำว่าอุปาทขณะขณะที่ดับไม่ใช่ขณะที่เกิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นขณะที่ดับใช้คำว่าพังคขณะเริ่มเห็นจิตเกิดดับนะคะอุปาทขณะกับพังคขณะและระหว่างที่จิตยังไม่ดับล่ะก็ต้องมีใช่ไหมเกิดแล้วแต่ยังไม่ดับเนี่ยค่ะเร็วสักเท่าไหร่ก็ตามแต่พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ความละเอียดเพื่อที่จะได้เข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราแต่ปัญญาของพระองค์มากมายมหาศาลกว่านี้นะคะประมาณไม่ได้เลยเพียงแต่แต่ละคำที่ตรัสจากการที่ได้ตรัสรู้เนี่ยเราเริ่มเข้าใจแค่ไหนว่าแม้แต่รูปขณะเกิดกับขณะดับก็ต่างกันจึงมีขณะเกิดอุปาทขณะนะคะขณะดับเป็นพังคขณะขณะที่เกิดแล้วยังไม่ดับเป็นถิติขณะสามอนุขณะของจิตหนึ่งขณะกรรมเป็นปัจจัยให้รูปที่เกิดจากกรรมเกิดทุกอนุขณะของจิตพอถึงรูปอื่นนะคะซึ่งเกิดจากจิตจะไม่เป็นอย่างนี้แหละนี่คือความต่างกันของธรรมะซึ่งไม่เคยรู้นะคะถูกปิดบังไว้เพราะฉะนั้นความยึดถือว่าเป็นเราเนี่ยมากมายมหาศาลค่ะค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจค่อยๆละความไม่รู้จนกว่าความไม่รู้ไม่ปิดบังการเกิดดับของสภาพธรรมะขณะนี้วันหนึ่งวันใดก็โดยความเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่ไปทำนะคะแต่ว่าความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉันจะพูดถึงอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเข้าใจเพิ่มขึ้นตามีมองไม่เห็นเกิดจากกรรมเกิดทุกอนุขณะของจิตแล้วก็ไม่มีใครบังคับบัญชาได้ไม่ว่าจะหลับหรือจะตื่นนะคะถึงแม้จิตไม่เกิดกรรมก็ยังทำให้รูปเกิดน่าอัศจรรย์ไหมนี่คือความต่างกันของรูปซึ่งใครก็จะกล่าวไม่ได้เลยบอกไม่ได้เลยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ละเอียดจนกระทั่งถ้าไม่มีคำเหล่านี้เราจะละความยึดถือว่าเป็นเราได้ไหมเนี่ยไม่มีทางเลยก็ยังคงยึดมั่นในความเป็นเราแต่นี่ทรงแสดงว่ารูปใดที่เกิดจากกรรมรูปนั้นเกิดทุกอนุขณะของจิตทั้งอุปาทขณะทิฏฐิขณะพังคขณะและแม้ไม่มีจิตกรรมก็สามารถที่จะทำให้รูปเกิดได้เพราะฉะนั้นกรรมเป็นปัจจัยให้จิตซึ่งเป็นผลของกรรมเกิดพร้อมกับรูปเพราะฉะนั้นรูปซึ่งเกิดจากกรรมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปไม่ว่าขณะไหนก็ตามนะคะกรรมก็ทำให้รูปเกิดแต่เราเปรียบให้เห็นว่าแม้ในจิตหนึ่งขณะซึ่งเป็นขณะแรกอุปาทขณะก็มีรูปซึ่งเกิดจากกรรมยังไม่ดับขณะที่เป็นถิติขณะก็มีอีกรูปหนึ่งที่เกิดจากกรรมยังไม่ดับและขณะพังคขณะขณะที่ดับก็มีรูปที่เกิดจากกรรมยังไม่ดับรูปทุกรูปมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะเพราะฉะนั้นแม้หนึ่งจิตนะคะแต่ว่าขณะอุปาทะมีรูปหนึ่งเกิดขณะทิฏฐิขณะมีรูปหนึ่งเกิดขณะพังคขณะมีรูปหนึ่งเกิดทยอยกันดับตามอายุของจิตบังคับบัญชาไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นจะค่อยๆเข้าใจขึ้นพอได้ยินว่ากรรมมัชฌรูปพูดคำนี้ก็คือว่าจิตซึ่งเป็นวิบากเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นพร้อมกับรูปเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเกิดขณะแรกของชาตินี้มีวิบากจิตซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งพร้อมกับรูปซึ่งเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปนะคะทุกอนุขณะของจิตก็ต้องมีกรรมเกิดขึ้นถึงแม้ไม่มีจิตนะคะแต่เราก็รู้ว่าต้องมีกรรมทำให้เกิดเอาจิตออกไปก็ทุกอนุขณะ
1: จักขุภาษาทรูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยฮะอันนี้ก็คือเกิดทุก
0: ตอนเกิดขณะแรกยังไม่มีจักขุภาษาทรูปมีกลุ่มของรูปที่เราใช้คำว่ากลาปะนะคะสามกลุ่มหรือสามกลาปะไม่ใช่ตาตายังไม่เกิดต้องหลังจะเกิดแล้วเรารู้ว่ารูปเนี่ยค่ะเกิดเองไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะแต่ว่ามีธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปเกิดเราใช้คำว่าสมุฏฐานต่างกันเป็นสี่อย่างคือรูปบางรูปเกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานจิตก็ทำให้เกิดรูปนั้นไม่ได้จิตจะไปทำให้เกิดตาไม่ได้เกิดหูไม่ได้อุตตุคือความเย็นความร้อนก็ทำให้เกิดตาไม่ได้อาหารก็ทำให้เกิดไม่ได้หมอจะไปพยายามรักษาใช้ยาประเภทใดๆก็ตามแต่นะคะก็ไม่ทำให้จักขุประสาทรูปเกิดได้ กรรมเท่านั้นที่ทำให้จักขุประสาทรูปเกิดถ้ากรรมไม่ทำให้จักขุประสาทรูปเกิดนะคะตาบอดทันทีตาบอดคือไม่เกิดอีกเลยจนกว่ากรรมใดจะทำให้เกิดรักษาตาหายก็กรรมนั้นแหละทำให้รูปนั้นเกิดอีกไม่ใช่หมอไม่ใช่ยา
1: ค่ะแต่โดยปกติอะฮะเมื่อจิตเห็นเกิดเนี่ยก็เกิดที่จักขุประสาทรูป
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าจักขุประสาทรูปเกิดโดยที่จิตเห็นไม่เกิดเราก็ไม่ได้เห็นใช่ไหมคะ
0: ไม่เห็นสิคะแต่กรรมทำให้เกิด
1: กรรมทำให้เกิด
0: จะบอกว่าไม่มีไม่ได้ค่ะกำลังหลับนี่แหละจะหลับจะตื่นก็จนกว่าจะตายไปนะคะกรรมที่ทำให้คนนี้ในชาติเนี้ยก็ทำให้จักขุประสาทรูปเกิดแต่กรรมอื่นที่จะไม่ให้เกิดประสาทรูปมีให้ผลเมื่อไหร่จักขุประสาทรูปก็ไม่เกิดอีกเป็นคนตาบอดไปทันทีจะตาดีอีกก็ไม่ใช่หมอไม่ใช่ยานะคะแต่กรรมเป็นปัจจัยให้จักขุประสาทรูปเกิดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยเราฟังตั้งแต่ต้นเข้าใจให้มั่นคงจึงสามารถที่จะเข้าใจคำอื่นๆนะคะธรรมะอื่นๆตามลำดับขั้นถ้าเราจะกล่าวถึงกรรมวัชรูปทันทียังไม่รู้เลยธาตุรู้เป็นยังไงธาตุที่ไม่ใช่ธาตุรู้เป็นอะไรมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการฟังธรรมะนะคะได้ยินคำไหนขอให้เข้าใจคำนั้นเช่นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตารูปไม่ใช่สภาพรู้แต่ธาตุรู้มีสองอย่างคือจิตกับเจตสิกต้องต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นรูปต่างกันเป็นกี่ประเภทนะคะโดยอะไรเป็นสมุฏฐานให้เกิดรูปนั้นๆก็ต้องเข้าใจค่ะค่อยๆเข้าใจขึ้นเพื่อไม่ใช่เราจนกว่าค่อยๆ คลายความเป็นเราสิ่งที่ปิดสนิทแน่นมานานจะคลายออกได้ยังไงจะดับไปทันทีได้หรือจะประจักษ์แจ้งการเกิดดับทันทีได้หรือเพราะไม่ใช่เรานะคะแต่ต้องเป็นความเห็นถูกความเข้าใจถูกที่ค่อยๆละความไม่รู้และความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงค่ะวันไหนจะรู้ความจริงต้องมีวันที่รู้แน่อย่างพระอริยสาวกทั้งหลายท่านบำเพ็ญบารมีมาก่อนจะรู้นานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครจะไปประจักษ์แจ้งความจริงโดยไม่มีความเข้าใจเป็นไปไม่ได้เลย
1: ท่านอาจารย์คะแล้วรูปที่เกิดจากจิตเนี่ยค่ะในชีวิตประจำวันเนี่ยจะมีบ้างหรือเปล่า
0: ค่ะเวลาพูดมีเสียงใช่ไหม
1: มีค่ะ
0: เสียงอะไร
1: ก็เสียงที่เปล่งออกมาค่ะ
0: เปล่งมาได้ยังไง
1: ก็ต้องคิดก่อน
0: ค่ะอะไรคิด
1: จิต
0: ก็จิตเพราะฉะนั้นเสียงที่เปล่งออกมาก็เป็นรูปที่เกิดจากจิตที่คิด
1: แต่เกิดแค่ขณะแรกของจิต
0: เท่านั้นเองค่ะ
1: เท่านั้นเอง
0: เกิดพร้อมกันเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหรือว่าจิตไปทำให้รูปเกิดหรือจิตสั่งให้รูปเกิดเนี่ยไม่ถูกต้อง
1: ท่านอาจารย์คะแต่จิตเห็นเนี่ยจะไม่มีจิตตชรูปใช่ไหมคะไม่ได้เกิดเพราะว่ามันจะเกิดกับจิตที่คิดเท่านั้น
0: นี่คือการฟังไม่รอบครอบ
1: ค่ะ
0: ถ้ารอบครอบคือหนึ่งเป็นหนึ่ง
1: หนึ่งเป็นหนึ่ง
0: เป็นอะไรไม่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นกรรมมัชรูปเป็นจิตตัดชรูปได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นรูปที่เกิดจากกรรมคือธรรมะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เดี๋ยวนี้เองนะคะแต่ว่ายากแล้วก็ต้องเข้าใจและต้องบ่อยๆและต้องมั่นคง
2: กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินที่เคารพไม่เข้าใจที่ท่านอาจารย์กล่าวว่ารูปที่เกิดจากกรรมก็สามารถเกิดได้แม้ไม่มีจิต
0: ค่ะคำไหนที่พูดแล้วไม่เปลี่ยน
2: คือทราบว่ากรรมเนี่ย
0: ค่ะ
2: เขาเป็นสมุฏฐานให้เกิดรูปโดยไม่เกี่ยวกับจิตแต่ก็ทราบอีกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรมจะเกิดได้เนี่ยก็จะต้องเป็นชีวิตที่มีจิตนะคะท่านอาจารย์แล้วตรงนี้เลยฟังไม่เข้าใจ
0: เพราะว่าเราไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยครบถ้วนนิโรธสมาบัติขณะนั้นนะคะต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาระดับไหนที่นายในการที่ไม่มีอะไรนะคะก็เกิดดับแล้วก็ไม่ใช่เราด้วยเวลานี้เราอยากเกิดดับใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าถ้าเห็นโทษจริงๆว่าไม่มีเราเป็นแต่ธรรมะที่เกิดดับนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานระดับขั้นที่ถึงอรูปฌานและก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นพระอนาคามีและพระอรหันต์ สามารถดับจิตเจตสิกดีไหมคะเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็หยุดเกิดดับเกิดดับใช่ไม่ต้องเกิดดับเกิดดับแต่ยังไม่ตายเพราะกรรมยังไม่ให้สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเมื่อกรรมยังไม่ให้สิ้นสุดนะคะแม้เป็นพระอรหันต์ก็ยังปรินิพพานไม่ได้ต้องกรรมนั้นให้ผลสิ้นสุดเมื่อไหร่จึงจะปรินิพพานแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่ได้ฌานสมาบัติฌานสมาบัตินี่อย่าคิดว่าง่ายนะคะไม่ต้องไปคิดเลยค่ะถ้าไม่มีปัญญาจริงๆนะคะแม้ปฐมฌานยังไม่ได้เพราะฉะนั้นฌานก็มีหลายระดับขั้นจากรูปฌานจนถึงอรูปฌานสูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานและผู้นั้นแม้พระโสดาบันก็ไม่สามารถที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้ไม่มีกำลังของปัญญาและสมาธิพอที่จะดับจิตและเจตสิกชั่วคราวตามกำลังของฌานสมาบัติด้วยเหตุนี้นะคะจิตเจตสิกที่เกิดเป็นประจำอย่างนี้ค่ะสำหรับผู้ที่เป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ได้ฌานสูงสุดนะคะสามารถที่จะดับจิตเจตสิกไม่เกิดตามกำหนดเวลาไม่สามารถที่จะดับต่อไปได้เพียงแค่ชั่วคราวนะคะไม่เกิน7วันเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นนะคะรูปที่เกิดจากกรรมก็ยังคงเกิดเหมือนเดิมถ้าเอาจิตออกเราอาศัยจิตเป็นเครื่องวัดว่ากรรมทำให้รูปเกิดเนี่ยได้ทีได้บ่อยระดับไหนแต่ถึงแม้ว่าไม่มีจิตก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่ด้วยเหตุนี้นะคะรูปที่เกิดจากกรรมต้องต่างจากรูปอื่นเพราะเหตุว่ารูปที่เกิดจากกรรมนะคะทุกกลาปะหรือทุกกลุ่มคำว่ากลาปะหรือกลุ่มเนี่ยหมายความถึงรูปที่ละเอียดที่สุดที่แยกจากนั้นอีกไม่ได้แล้วจะมีรวมกัน8รูปหรือ9รูปหรือ10รูปก็แล้วแต่แต่ละ1กลาปะว่ารูปนั้นเกิดจากอะไรถ้ารูปที่เกิดจากกรรมก็จะต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมเป็นรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานใช่ค่ะว่ามหาภูตะและมีรูปที่ต้องเกิดทุกครั้งกับดินน้ำไฟลมจะขาดไม่ได้เลยก็คือสีสิ่งที่กำลังกระทบตานะคะ1กลิ่น1รส1แล้วก็โอชารูปคือรูปที่ทำให้เกิดรูปเพราะว่ารูปที่เกิดจากกรรมเนี่ยดับแล้วก็เร็วมากเลยค่ะไม่สามารถที่จะเพียงพอที่จะให้ชีวิตดำรงอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีรูปที่เกิดจากอาหารด้วยนะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะรูปเกิดจากสมุฏฐานใดก็ตามแต่ละกลุ่มที่ละเอียดยิบแยกออกไม่ได้อีกชื่อว่ากลาปะหนึ่งประกอบด้วยรูปกี่รูปแล้วแต่ถ้าเป็นรูปที่เกิดจากกรรมต้องมีชีวิตตินดริยะรูปอีกหนึ่งรูปเป็นรูปที่ทำให้ทรงชีวิตดำรงชีวิตเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมนี่นะคะจะต่างกับรูปซึ่งแข็งก็ไม่ใช่แข็งอย่างต้นไม้หรือก้อนอิฐเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะกระทบกับไส้เดือนงูคนนกอะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากกรรมขณะนั้นก็จะต้องเป็นชีวิตตินริยะรูปที่ทำให้รูปนั้นต่างจากรูปที่ไม่มีชีวิตด้วยเหตุนี้นะคะเราเห็นรูปปั้นใช่ไหมคะตอนนี้เหมือนตัวจริงเลยแทบจะไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมแต่ไม่มีชีวิตเพราะฉะนั้นก็ไม่มีชีวิตตินดริยะรูปที่ทำให้เป็นรูปที่มีชีวิตถึงจะเหมือนยังไงก็แค่เป็นรูปปั้นเพราะขาดชีวิตตินดริยะรูปคนตายนะคะมีใครรู้บ้างนอนอยู่เงี้ยค่ะถ้าไม่มีเครื่องที่จะแสดงให้รู้ว่าเขาตายเนี่ยจะรู้ไหมแต่จะรู้หรือไม่รู้นะคะทันทีที่จุติจิตดับรูปที่เกิดจากกรรมดับแล้วไม่เกิด17ขณะเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดจากกรรมที่เกิดแล้วก่อนจุติจิต17ขณะดับพร้อมจุติจิตใครรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ให้เห็นว่าไม่ใช่เราคำสอนของพระองค์ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ให้มายึดมั่นว่ามีเราแต่กรรมชรูปก็ไม่ใช่เราทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงแสดงโดยละเอียดคือทรงแสดงความเป็นไปของสิ่งที่มีนะคะจนถึงสมุฏฐานว่าสิ่งนั้นเกิดจากอะไรเพราะฉะนั้นปริยัติหมายความว่ารอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่ไม่รู้อะไรแล้วก็ไปสำนักปฏิบัตินี่ก็แสดงเห็นว่าย่ำยีคำสอนของพระพุทธศาสนาทำให้ลบเลือนเพราะเหตุว่าไม่ได้มีความเคารพจริงๆว่าแต่ละคำที่ได้ยินเนี่ยเป็นปัญญาที่สามารถเข้าใจในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่หลงทางแต่ถ้าไม่เข้าใจนะคะโลภะและความไม่รู้ก็พาไปสู่ความไม่รู้
2: ถ้ายังไม่รู้ตัวเป็นโรคเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะคิดไปหาหมอรักษาประเด็นที่สนทนาคือเหมือน อะไรจึงจะทำให้รู้ว่ากำลังเป็นโรคอยู่นะไม่ใช่สุขสบายดีอย่างที่เป็นอยู่เนี่ย
0: ถ้าไม่มีคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้ได้ไหมคนเราเกิดมาเนี่ยสนใจกันคนละอย่างใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่เหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่ได้ยินคำว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ๊ะใครนะฮะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยนะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นน่าสนใจไหมคะรู้อะไรหลับหรือเปล่าและตื่นได้ยังไงและเป็นพระอรหันต์คือผู้ดับกิเลสอย่างน้อยที่สุดก็เข้าใจว่ากิเลสไม่ดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยสามารถที่หมดสิ้นไปได้ไม่เหลือเลยเนี่ยน่าสนใจไหม
2: ขึ้นอยู่กับการสะสมจริงถ้าไม่ใช่เพราะสะสมมาที่จะฟังคำพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทางที่จะรู้ว
0: ่าคุณอรวรรณเข้าใจคำว่าธรรมะไหม
2: ก่อนฟังคำไม่เข้าใจ
0: ค่ะและเดี๋ยวนี้เข้าใจไหม
2: ว่าเป็นสิ่งที่มีจริง
0: ค่ะเปลี่ยนแปลงได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นรู้จักคำว่าธาตุไหมธาตุ
2: ก็เป็นสิ่งที่มีจริงเหมือนกันแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่ง
0: สิ่งที่มีจริงนั้นมีลักษณะที่ใครก็เปลี่ยนลักษณะนั้นไม่ได
2: ้ค่ะ
0: แข็งเป็นธรรมะหรือเปล่า
2: แข็งเป็นธรรมะเพราะมีจริง
0: เปลี่ยนแข็งให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ธาตุที่ไม่สนใจเข้าใจธรรมะเปลี่ยนได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วจะไปเปลี่ยนได้ยังไง
2: โอ้ท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเกิดมาพร้อมกับความไม่รู
0: ้ค่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่หลากหลายสิค่ะถ้าเราไปคิดว่าเป็นเราเป็นคนนั้นคนนี้ชาติต่างๆแต่ความจริงเป็นธรรมะทั้งหมดซึ่งหลากหลายสุดที่จะประมาณได
2: ้ค่ะ
0: ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะของแต่ละธาตุซึ่งเกิดเป็นอย่างนั้น
2: อุปสรรคอันหนึ่งก็คือมันเป็นศัพท์ภาษาบาลีที่เข้าใจยากที่จะเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราขณะนี้ค่ะ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงอยากจะไปรู้ศัพท์ที่ยากในเมื่อขณะนี้ก็มีสิ่งที่มีจริงๆที่ควรจะเข้าใจด้วยภาษาของตนแล้วทำไมจะอยากไปรู้ศัพท์ยากๆเห็นไหมคะโลภะพ้นกรงของโลภะไหม
2: ไม่พ้น
0: กว้างใหญ่เหลือเกินไม่ชอบอย่างนี้ก็ชอบอย่างนั้น
2: กลับเรียนท่านอาจารย์ถึงแม้ว่าจะฟังภาษาไทยแต่ถ้าฟังจริงๆเนี่ยก็จะต้องมีคำบาลีผสมตลอด
0: แล้วเข้าใจภาษาบาลีไหม
2: สามารถเข้าใจได
0: ้ค่ะถ้าสามารถก็ฟังเข้าใจแต่ถ้าไม่สามารถล่ะ
2: ก็รู้เท่าที่จำเป็น
0: ก็เข้าใจภาษาของตนแล้วก็รู้ว่าภาษาบาลีว่าอะไรถ้าสนใจ
2: ค่ะ
0: สิ่งที่มีจริงนะคะภาษาไทยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเข้าใจได้ใช่ไหม
2: เข้าใจได้ค่ะ
0: และสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปเข้าใจได้ไหม
2: เข้าใจได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะพูดคำภาษาไทยหรือภาษาไหนก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงมากมายเยอะแยะใช่ไหมคะแค่จริงนิดเดียวแล้วก็หมดไปหมดไปแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับหลากหลายมากรวมประเภทใหญ่ๆใช้คำว่าขันเห็นไหมคะได้ยินคำว่าขันและได้ยินคำว่าห้าใช่ไหมคะทำไมไม่ได้ยินขันแปดขันร้อยยี่สิบหรือขันเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าขันห้าแล้วขันห้านี่คืออะไรในเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเกิดดับทุกอย่างที่เกิดดับเป็นขันแต่มากมายแล้วประมาณที่จะกล่าวได้ก็ปรับรวมเป็นประเภทซะห้าให้รู้ว่าที่กล่าวโดยประเภทห้าเนี่ยตามความติดข้องซึ่งไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมคะเช่นติดข้องในสิ่งที่เป็นรูปธรรมรูปเกิดดับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นรูปเป็นรูปขันธ์หนึ่งละใช่ไหมคะสำคัญยังไงคะเกิดมาในโลกซึ่งมีแต่รูปสีสันวรรณะมีเสียงมีกลิ่นมีรสนะคะมีสิ่งที่กระทบสัมผัสเราเกิดมาอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะคะมีแต่ความต้องการและแสวงหาสิ่งเหล่านี้มีใครบ้างที่ไม่ชอบเห็นสิ่งที่สวยๆเสียงเพราะๆเครื่องประดับต่างๆเห็นไหมคะจะได้เห็นว่าเราติดรูปมั่นคงแค่ไหนเพราะฉะนั้นอุปาทานขันธ์จำแนกธรรมะที่เป็นที่ติดข้องประเภทหนึ่งก็คือว่าเราติดข้องในรูปทุกรูปไม่เว้นเลยเพราะฉะนั้นนอกจากคำว่าขันธ์หมายความถึงสภาพธรรมะทุกอย่างที่เกิดดับอะไรทั้งหมดค่ะไม่เว้นเลยเกิดดับเป็นขันธ์หมดแต่ถ้าพูดถึงการติดข้องก็สามารถจำแนกให้รู้สึกตัวให้เข้าใจถูกต้องนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราติดข้องในอะไรไปตลาดเนี่ยต้องการอะไรบางคนก็ไปซื้อดอกไ บางคนก็ไปซื้อผลไม้บางคนก็ไปซื้ออาหารบางคนก็ไปซื้อเสื้อผ้าล้วนแต่เป็นรูปที่ต้องการทั้งนั้นเลยเกิดมาในการติดข้องในรูปธรรมซึ่งเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดดับแต่ไม่รู้ความจริงนะคะก็เยื่อใหญ่มากเงินทองทรัพย์สินทั้งหมดนี่ค่ะมีเพื่ออะไรทรัพย์สินเงินทองนะคะเป็นกระดาษเปล่าๆไม่มีใครต้องการแต่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเมื่อต้องการรูปก็เอากระดาษนั่นแหละไปแสวงหาได้มาซึ่งรูปใช่ไหมคะเราก็เรียกว่าเงินและทองจะในรูปแบบใดก็ตามแต่สามารถที่จะได้สิ่งที่ต้องการจากสิ่งนั้นซึ่งถ้าไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์เลยทิ้งไปเลยไม่มีใครต้องการไม่มีความหมายแต่สิ่งที่ต้องการจริงๆในชีวิตก็ไม่พ้นจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าอุปาทานะที่ยึดถืออย่างมั่นคงไม่มีใครปฏิเสธได้เลยนะคะรู้ไหมว่าใครไม่ติดข้องค่ะเป็นผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงนะคะเป็นพระอริยะบุคคลขั้นพระอนาคามีบุคคลแม้พระโสดาบันก็ยังไม่สามารถที่จะละความติดข้องในรูปขันธ์ได้นะคะเพราะเหตุว่าเพียงแค่รู้ว่าไม่ใช่เราแต่ความติดข้องในสังสารวัฏที่มีมานานมากเนี่ยจะหมดไปทันทีไม่ได้แม้แต่ว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงแต่สิ่งนั้นน่าพอใจก็ยังเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นติดข้องอยู่ด้วยเหตุนี้นะคะพระโสดาบันยังคงติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะมีความรู้ประจักษ์แจ้งนิพพานดับกิเลสที่หนาแน่นนะคะให้เบาบางลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นพระสกทาคามีบุคคลไม่มีใครไปแกล้งทำเป็นอย่างนั้นหรือจงใจจะทำนะคะแต่ว่าความจริงต้องเป็นความจริงว่าเป็นอุปนิสัยที่มีกำลังเพราะได้รู้ความจริงถึงความเป็นพระอนาคามีเมื่อไหร่นะคะก็ไม่ติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังติดข้องในภพในชาติในความเป็นต่อไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะคะก็เหมือนคนที่ต้องอยู่ในโลกเหมือนคนที่ลูกจ้างที่ทำงานจนกว่าจะถึงเวลาเลิกงานแต่ก็ต้องทำอยู่เพราะเหตุว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องเป็นไป
3: กราบท่านอาจารย์และท่านวิทยากรทุกท่านค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วตาเนี่ยเสียไปข้างใดข้างหนึ่งแต่ทันทีวิทยาการสมัยใหม่เนี่ยสามารถที่เปลี่ยนดวงตาได้ค่ะ
0: คำใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นคำที่ทรงตรัสรู้ความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนไม่ได้เลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดเนี่ยต้องดับจิตเกิดดับเร็วมากแต่ว่ารูปนะคะที่มีจริงๆทุกประเภทเนี่ยจะมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ17ขณะหมายความว่าเกิดพร้อมจิตใดนะคะนับไป17ขณะจิตดับรูปนั้นดับทันไหมคะนับได้ไหมเนี่ย
3: นับไม่ได้ค่ะ
0: นับไม่ได้แต่รู้ได้ว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงยั่งยืนเลยและสิ่งที่เกิดนี่ค่ะต้องมีปัจจัยถ้าคนตายแล้วนะคะเขามีจักขุประสาทไหมเห็นไหมคะต้องรู้แน่นอนว่ามีแต่รูปใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีตัวประสาทซึ่งตัวประสาทเนี่ยต้องเกิดจากกรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเอาตาใครไม่เอาตาใครไม่มีตาใครเลยก็ตามแต่นะคะแต่ว่าถึงเวลาที่สามารถจะมีตาเกิดขึ้นต้องเพราะกรรมหนึ่งเป็นปัจจัยทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้มีความเข้าใจที่มั่นคงว่าจากขูปสาทะเนี่ยใครก็ทำให้เกิดไม่ได้เลยจิตก็ทำไม่ได้อุตุนะคะความเย็นความร้อนหรือว่าอาหารที่กลืนกินเข้าไปอะไรอะไรก็ไม่สามารถที่จะทำให้จากขูปสาทะเกิดได้นอกจากกรรมเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะขณะนี้มีเห็นและขณะนี้มีได้ยินดับไปก็ไม่รู้เกิดก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเอาตาอะไรมาใส่ของใครหรือไม่ใส่ก็ตามแต่นะคะถ้าจักขุประสาทะไม่เกิดเพราะไม่ใช่กรรมของคนนั้นจักขุประสาทะก็พยายามไปเถอะก็ไม่มีแต่ถ้ามีเกิดขึ้นคิดว่าเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นะคะแต่สมุฏฐานที่แท้จริงก็คือว่ากรรมเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นอย่างอื่นเป็นแต่เพียงส่วนประกอบ
3: แต่ว่าทางวิทยาศาสตร์นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเรา
0: ก็ช่างเขาเถอ
3: ะ
0: เขาจะรู้ไหมว่าขณะนี้รูปเกิดจากกรรมรูปเกิดจากจิตรูปเกิดจากอุตุรูปเกิดจากอาหารเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่รูปที่เกิดจากกรรมก็เป็นรูปที่เกิดจากจิต ถ้าไม่ใช่รูปที่เกิดจากกรรมไม่ใช่รูปที่เกิดจากจิตก็เป็นรูปที่เกิดจากอุตุเพราะฉะนั้นเราก็คิดได้ใช่ไหมคะว่าคนตายแล้วเนี่ยรูปที่ตัวคนตายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตาหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ก็เป็นรูปที่เกิดจากอุตุมีแต่จะเน่าเปื่อยผุพังแต่ว่าไม่สามารถที่จะเป็นประสาทะที่จะเอาไปใส่ตาของคนอื่นได้เลยเพียงแต่ว่าเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองที่เป็นอุตุที่เหมาะสมนะคะที่จะทำให้รูปอื่นที่เกิดจากอุตุสามารถที่จะเป็นไปได้แต่ต้องมีกรรมเท่านั้นที่ทำให้ประสาทรูปเกิดเพราะฉะนั้นจะไปเพียรพยายามกันสักเท่าไหร่ถ้าไม่มีกรรมที่จะทำให้ประสาทรูปเกิดก็ไม่สามารถที่จะมีประสาทรูปได้เกิดมานี่มีตัวไหม
4: มีค่ะ
0: มีนะคะรู้ไหมว่าที่ว่าตัวเนี่ยคืออะไรเห็นไหมคะนี่คือก่อนฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่รู้เลยเป็นตัวของเราแต่ถ้าฟังพระธรรมก็คือว่าแต่ละรูปเนี่ยค่ะมีอากาศธาตุแทรกขั้นแตกทำลายได้ละเอียดยิบนะคะแต่ก็มีเหตุที่จะให้เกิดอยู่ตลอดเวลาทำให้ไม่ประจักษ์แจ้งรูปใดที่เกิดรูปนั้นดับเพราะฉะนั้นเราก็จำไว้แม้ว่ารูปนั้นไม่ปรากฏก็เข้าใจว่ามีเพราะฉะนั้นความจำวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสิ่งที่เกิดแล้วดับไปแล้วก็ยังหลงเข้าใจว่ายังมีอยู่แต่ลองพิจารณานะคะรูปที่ตัวทั้งหมดเนี่ยเกิดจากกรรมก็มีเกิดจากอุตุความเย็นความร้อนก็มีเกิดจากอาหารก็มีเกิดจากจิตก็มีแล้วรวมกันอยู่หมดใครจะแยกออกนะคะถ้าเราจะทำแกงสักชนิดหนึ่งเครื่องปรุงต้องมีอะไรบ้างคะพริกกะปิหอมกระเทียมข่าตะไคร้นะคะโขลกตำให้ละเอียดยิบกลืนเข้าเป็นเนื้อเดียวแยกออกไหมว่ากระเทียมอยู่ไหนพริกอยู่ไหนเกลืออยู่ไหนทุกอย่างอยู่ไหนแต่ต้องอยู่ตรงนั้นแหละมีหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าตรงใดก็ตามที่มีรูปนะคะแม้เป็นรูปที่เกิดจากสมุฏฐานใดก็ตามแต่ก็ครบทั้ง4สมุฏฐานไม่ได้ขาดสมุฏฐาน1สมุฏฐานใดเลยนะคะแต่ไม่รู้เช่นกระทบสัมผัสกายมีธาตุที่ปรากฏอ่อนได้แข็งเกิดดับก็ไม่รู้รวมกันก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นแหละมีทั้งที่เกิดจากกรรมมีทั้งที่เกิดจากจิตมีทั้งที่เกิดจากอุตุมีทั้งที่เกิดจากอาหารเหมือนน้ำแกงก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นอะไรแต่ก็มีครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะประมาณได้เลยเพราะว่าทรงตรัสรู้นะคะว่าแต่ละหนึ่งกลาปะหรือกลุ่มที่เล็กที่สุดเนี่ยเฉพาะกลุ่มนั้นเกิดจากอะไรและมีกี่รูปด้วยเช่นที่ตานะคะกระทบสัมผัสแข็งแข็งก็ตรงอื่นก็มีใช่ไหมคะแต่ที่ตาเนี่ยมีจักขุประสาทะตรงอื่นไม่มีจักขุประสาทะถ้ากระทบที่แขนก็มีมหาภูตรูปมีสีมีกลิ่นมีรสและกระรูปนั้นก็เกิดจากกรรมได้เกิดจากจิตได้เกิดจากอุตุได้เกิดจากอาหารได้เพราะว่าที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่กระทบเนี่ยความจริงมีรูปตั้งเท่าไหร่ที่รวมกันละเอียดมากตราบใดที่ปัญญาไม่ถึงการประจักษ์แจ้งตราบนั้นก็เข้าใจว่าเป็นชิ้นเดียวกันเป็นส่วนเดียวกันแต่ความจริงส่วนประกอบเนี่ยหลากหลายและแต่ละหนึ่งก็เกิดดับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ประจักษ์อย่างนั้นจริงๆนะคะก็ต้องเป็นเราไปตลอดจนกว่าปัญญาจะค่อยๆรู้ความจริงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่อย่างนั้นก็ไม่มีพระสาวกมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประจักษ์แจ้งความจริงแต่จากการที่เราได้ฟังนะคะทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยนะคะไม่ใช่ไปจำไปท่องแต่เริ่มมีการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแน่นอนจากการฟังเนี่ยค่อยๆเพิ่มความเป็นธรรมะยิ่งขึ้นปัญญาคือความเข้าใจถูกเนี่ยกำลังทำหน้าที่ค่อยๆละคลายถ้าไม่มีความรู้นะคะไม่มีทางที่จะละคลายความเป็นตัวตนได้เลยตัวตนไปพยายามจะละคลายเนี่ยไม่มีทางสำเร็จแต่ต้องเป็นความเข้าใจและความเข้าใจมากหรือน้อยก็ทำหน้าที่ตามลำดับถ้าปัญญานิดเดียวเนี่ยจะไปประจักษ์แจ้งแล้วจะไปละคลายการยึดถือสภาพธรรมะได้ไหมคะแข็งก็แข็งอย่างนี้จับทีไรก็แข็งเห็นก็เห็นอย่างนี้แล้วเราก็พูดเรื่องเห็นพูดแล้วพูดอีกแต่การเกิดดับของเห็นก็ยังไม่ปรากฏเพราะปัญญายังไม่ถึงขั้นที่จะประจักษ์แจ้งพระเชนทรงแสดงขั้นของปัญญาไว้มากมายนะคะตั้งแต่ขณะที่เริ่มฟังถ้าฟังไม่เข้าใจไม่มีทางเหมือนกันที่จะละกิเลสฟังเข้าใจยังไม่พอค่ะต้องรู้ว่า ค่อยๆรู้ว่าไม่ใช่เราในขณะไหนคะเห็นเดี๋ยวนี้มีใครบ้างคะที่จะเริ่มเข้าใจเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่เป็นขั้นต้นจากการฟังที่รอบรู้ว่าไม่ว่าขณะไหนก็ตามมีสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไปแต่ลักษณะที่เกิดดับยังไม่ปรากฏจนกว่าจะแยกนะคะเป็นแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นกำลังเห็นเนี่ยต้องมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยและเห็นก็ไม่ใช่เราเห็นค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งถึงเวลาที่สภาพธรรมะจะปรากฏในความเป็นเห็นไม่ใช่เราในความเป็นสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ใครทั้งสิ้นคอยไหวไหม
3: ก็ต้องคอย
0: หรือไม่ไหวจริงค่ะก็ไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้เลยนอกจากท้อถอยเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็หมดหนทางที่จะเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังวันนี้นะคะเข้าใจวันนี้จะสะสมเป็นปัจจัยให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังอีก 2,000 ปีเนี่ยจากแต่ละชาติจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าชาติต่อไปมีโอกาสได้ฟังเพิ่มเติมนะคะเพราะเหตุว่าชาติเนี่ยจะได้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะเข้าใจเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็สามารถได้ยินได้ฟังและก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยอย่างมั่นคงนะคะว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถรู้ความจริงได้จากการที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครไปทำให้เกิดแล้วทั้งนั้นเพราะฉันไม่ต้องไปทำอะไรแต่เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ใครทำอะไรได้เห็นไหมคะไม่มีใครไปทำอะไรได้ก็ยังหลงไม่รู้แล้วพยายามไปทำก็ผิดเพราะฉันคำสอนทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยไม่ให้เข้าใจผิดไม่ให้หลงผิดไม่ให้ปฏิบัติผิดถ้าหลงผิดนะคะห่างไกลจากพระสัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ประทับอยู่พระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ตามแต่ที่ตรัสรู้และถ้าผู้ใดมีโอกาสได้อยู่ใกล้แต่ไม่ได้สะสมมานะคะก็ไม่คิดที่จะได้ฟังธรรมเหมือนยุคนี้สมัยนี้พระธรรมก็ยังมีใช่ไหมคะแต่ก็มีคนที่ไม่คิดจะฟังธรรม
3: กราบขอบคุณค่ะ
5: กราบท่านวิทยากรครับลักษณะของการไปสำนักปฏิบัติเนี่ยมีการสั่งสอนที่ไม่ได้ไปสอดคล้องกับพระธรรมที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นลักษณะคล้ายๆกับการจดจ้องจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได
0: ้ก็ต้องพิจารณานะคะเป็นคนที่ต่อไปนี้ก็ช่างคิดแล้วค่ะแต่ไม่ได้คิดเรื่องอื่นนะคะคิดเข้าใจคำที่ได้ฟังดีกว่าคิดอย่างอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะให้เข้าใจหรือให้ดู
5: ผมว่าให้เข้าใจมากกว่า
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องดูใช่ไหมคะดูไม่เข้าใจแน่ดูไปสิคะเข้าใจอะไรแต่ว่าคำที่ได้ฟังพูดถึงสิ่งที่มีที่กำลังปรากฏเช่นเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะเห็นมีเห็นแน่นอน
5: มีครับ
0: ใครทำให้เห็นเกิดขึ้น
5: ไม่มี
0: ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นควรเข้าใจเห็นที่เกิดให้ถูกต้องว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเกิดแล้วด้วยตามเหตุตามปัจจัยด้วยถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีตาไม่เห็นแน่ๆไม่มีสิ่งที่กระทบตาข้างหลังเนี่ยกระทบตาไม่ได้เพราะอยู่ข้างหลังจะมากระทบตาที่อยู่ข้างหน้าได้ยังไงก็ไม่ปรากฏว่ามีแต่ขณะใดก็ตามมีสิ่งใดปรากฏนะคะสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าสิ่งนั้นต้องกระทบตาใช่ไหมแค่นี้ค่ะกระทบตาแล้วนะคะสิ่งที่กระทบตาไม่เห็นตาก็ไม่เห็นมีธรรมะคือไม่ใช่เราแต่อาศัยการกระทบของสิ่งที่กระทบกันได้คือสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นกับตาเนี่ยทำให้เกิดธาตุอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับค่อยๆเข้าใจแต่ไม่ใช่ไปดูเพราะเหตุว่าเราดูใช่ไหมคะ
5: เราดูฮะ
0: ผิดไม่เลยคะเราไม่ได้เข้าใจเลยว่าธรรมะอะไรที่เริ่มเข้าใจสิ่งที่ปรากฏที่ใช้คำว่าปฏิปติแม้แต่คำก็ต้องเข้าใจให้ถูกต้องขณะที่ฟังอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ปฏิปติซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติ
5: ครับ
0: เพราะอะไรจึงไม่ใช่ปฏิปติไม่ใช่ปฏิบัติเพราะเหตุว่าเพียงจะเริ่มฟังเรื่องเห็นแล้วก็ค่อยๆมีความเข้าใจว่าเห็นไม่ใช่เราเห็นให้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วก็ดับ เพราะฉะนั้นจะไปทำให้เห็นเกิดขึ้นจะไปดูเห็นไม่ได้แต่เมื่อเห็นกำลังมีนี้แหละค่อยๆเข้าใจจนกว่าสามารถที่จะเข้าใจขึ้นละความเป็นเราเพราะเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นไม่มีความไม่รู้และความเป็นเราปิดกั้นเห็นจึงปรากฏกับปัญญาที่ค่อยๆละคลายการยึดถือว่าเห็นเป็นเราคนเนี่ยได้ยินคำเยอะนะคะละวางง่ายจังใช่ไหมคะ
5: ครับ
0: ละวางใช่ละยังไงวางยังไงกำลังเห็นเป็นตัวตนจะละเป็นตัวตนจะวางได้หรือละอะไรวางอะไรก็ยังไม่รู้ค่ะเพียงบอกให้ละวางก็จะละวางละคุณวีระจะละวางอะไรถ้าได้ยินคนบอกว่าให้ละวาง
5: เป็นการเหมือนนึกคิดว่าอ๋อก็นี่มันเป็นโทษเพราะฉะนั้นก็
0: อะไรเป็นโทษ
5: สมมติว่าสุราเมรัยเนี่ยเป็นเรื่องของโทษเราก็เลยละวางที่จะไม่เสพสุราอย่างเนี้ยที่ว่าง
0: ดเว้นการดื่มสุรา
5: ครับ
0: แต่ละวางอะไรดื่มสุราเนี่ยต้องยินดีที่จะดื่มใช่ไหม
5: มีความต้องการที่จะดื่ม
0: มีความต้องการเพราะฉะนั้นจะไม่ดื่มเนี่ยต้องเป็นผู้ที่จริงใจโดยรู้จริงๆว่านะคะดื่มเพราะต้องการดื่มเพราะฉะนั้นละวางเนี่ยเขาให้ละวางอะไร
5: ระวังตัวตนที่จะต้องการจะดื่ม
0: แค่ไม่ดื่มก็เป็นเราไม่ดื่มไม่เห็นละวางอะไร
5: เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นโทษแล้วเราจะละเว้นหรืองดเว้นอะไร
0: ก็เป็นเราอยู่นั่นแหละไม่ได้ละวางอะไร
5: คำสอนของศีล5เห็นชัดเจนว่าสอนไม่ได้ครบถ้วนใช่ไหมครับ
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องศีลว่าเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นเราหรือเปล่า
5: ศีลเป็นศีล
0: ค่ะไม่ใช่เรา
5: ไม่ใช่เรา
0: เพราะฉะนั้นละวางอะไร
5: ก็ละวางความไม่รู้
0: ไม่รู้อะไร
5: ก็ไม่รู้ความเป็นจริง
0: ของอะไร
5: ของสภาพที่เกิดขึ้น
0: สภาพอะไรกำลังเกิดปรากฏ
5: สภาพเห็นหรือสภาพได้ยิน
0: เพราะฉะนั้นเห็นกำลังมีนะคะเป็นเราเห็นละวางความเห็นผิดที่ไม่รู้ความจริงของเห็นไหวไหมคะพูดง่ายมากใช่ไหมคะละวางเสียอย่างเงี้ยถ้าใครสอนง่ายๆนั่นหรือจะเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นตัวเขาทั้งนั้นเลยไม่ได้ละวางความเป็นเราเห็นเราได้ยินเราคิดเราละวางเพราะฉะนั้นธรรมะต้องละเอียดและก็ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะต้องเป็นความเข้าใจจริงๆถึงจะค่อยๆละความไม่รู้ได้ถ้าตราบใดที่ไม่ใช่ความเข้าใจก็เป็นความไม่รู้อยู่นั่นแหละละวางความเป็นเราจากอะไรล่ะกำลังเห็นเดี๋ยวนี้เมื่อไหร่จะละวางว่าไม่ใช่เราเห็นต้องอาศัยพระธรรมที่ทำให้เข้าใจขึ้นความเข้าใจค่อยๆกว่าจะละวางต้องมากแค่ไหนต้องรู้ลักษณะที่ไม่ใช่เราใช่ไหมจึงจะละวางความเป็นเราได้ตราบใดที่สภาพที่ไม่ใช่เรายังไม่ปรากฏก็ยังสงสัยหรือว่ายึดมั่นว่าเป็นเราความไม่รู้มีจริงไหมคะ
5: มีจริงครับ
0: ค่ะแล้วจะละวางยังไง
5: ก็ต้องรู้ถึงจะละวางได้
0: เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดเว้นไม่ได้เลยเลือกไม่ได้ไม่ใช่เจาะจงลมหายใจไม่ใช่เจาะจงที่อิริยาบถนั่นคือเราหมดเลยเมื่อความเป็นเรามีอยู่จึงเลือกแล้วก็ไม่รู้ความจริงว่าไม่ใช่ธรรมะเพราะฉะนั้นสำนักปฏิบัติไม่เข้าใจว่าปฏิบัติคืออะไรแล้วปฏิบัติก็คือทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าม
5: ันเหมือนกับมีขั้นตอนว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเข้าใจเพียงเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยๆเข้าใจมากขึ้นมากขึ้น
0: ค่ะถึงกว่าจะเป็นคุณวีระตรงนี้ก็ต้องมีคุณวีระตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องจากการฟังค่อยๆเข้าใจขึ้นกว่าจะถึงระดับขั้นที่ละวางเข้าใจพระพุทธพจน์ต่างกับที่เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะไม่ว่าวิชาการใดๆทั้งสิ้น
5: ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจพระพุทธพจน์เนี่ยเข้าใจทั่วถึงมั่นคงจริงๆหรือยังว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะแค่นี้ค่ะไม่ต้องไปไหนเลยถ้าไม่มีความมั่นคงนะคะก็เป็นเราอยู่ร่ำไปเดี๋ยวก็เป็นเราเดี๋ยวก็เป็นเราเห็นเดี๋ยวนี้เป็นเราใช่ไหม
5: ใช่อยู่
0: เดี๋ยวนี้คิดก็เป็นเราใช่ไหม
5: ยังเป็นอยู่
0: ทุกอย่างก็เป็นเราเพราะฉะนั้นเพียงแค่ปริยัตินะคะฟังพระพุทธพจน์แล้วเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นยังไม่รอบรู้อย่างมั่นคงก็ยังไม่เป็นปัจจัยที่จะให้ปฏิปัตติซึ่งเป็นปัญญาอีกขั้นหนึ่งเกิดขึ้นสามารถจะเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏ โดยความเป็นอนัตตาไม่มีใครไปทำอะไรเลยแต่ความเข้าใจนั้นค่อยๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งเข้าใจสิ่งที่กำลังได้ยินได้ฟัง
5: ยังไงก็เป็นเราอยู่
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอัตตาคือผิด
5: ครับ
0: ถ้าเป็นอนัตตาคือรู้ว่า

0: ไรมากเท่าไหร่ประโยชน์อยู่ที่ตรงเข้าใจความจริงข้อนี้พระเจ้าไม่รีบร้อนที่จะไปละกิเลสเพราะเหตุว่าจะเป็นหนทางผิดเพราะว่าคิดว่าเราละก็มีความเป็นตัวตนแต่ถ้าเข้าใจว่าปัญญาความเข้าใจถูกค่อยๆละความเข้าใจผิดเห็นนี่ไม่ใช่เราแค่นี้ค่ะฟังแล้วมั่นคงไหมไม่มีใครไปทำให้เห็นเกิดขึ้นได้เห็นมีจริงๆทุกอย่างที่กำลังปรากฏมีจริงแต่ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ละอย่างหลากหลายมากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะ 45 พรรษาทุกวันทุกคำเนี่ยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีซ้ำแล้วซ้ำอีกเห็นไม่ใช่เราได้ยินไม่ใช่เราได้กลิ่นไม่ใช่เราไม่ใช่ให้ไปท่องแต่เริ่มพิจารณาความจริงว่าเป็นอย่างนั้นทีละเล็กทีละน้อย
1: คือตรงนี้เห็นว่ามันเป็นความหนามากเลยที่ว่าจะเข้าไปถึงจุดที่ว่าเป็นความจริงอ
0: ่
1: ะ
0: แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นใคร
1: ร
0: เรายิ่งเห็นความหนาของกิเลสมากเท่าไหร่ก็เห็นพระปัญญาที่ทรงประจักษ์แจ้งความจริงจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสและก็ทรงแสดงธรรมะด้วยวิริยะต้องมีแน่ๆใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ด้วยพระมหากรุณาด้วยความอดทนด้วยความเป็นมิตรคือเมตตาด้วยบารมีทั้งหมดนี่ค่ะเพื่อเราจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้ฟังธรรมะนะคะก็คือเป็นผู้ที่เห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มเข้าใจขึ้นเป็นหนทางเดียวเพราะว่าแม้เข้าใจก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวก็เป็นเราเดี๋ยวก็เข้าใจเพราะฉะนั้นกว่าจะสะสมความเข้าใจมั่นคงขึ้นค่อยๆรู้ความจริงนะคะว่าไม่ใช่เราก็จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะปฏิปฏิเริ่มรู้ตรงลักษณะที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตาว่าเราไม่ได้เลือกเราไม่ได้หวัง
1: เริ่มรู้ถึงเฉพาะที่มันไม่ใช่เราเนี่ย
0: คุณวีระกำลังกระทบแข็ง
1: ใช่ครับ
0: ก่อนฟังก็กระทบแข็ง
1: กระทบครับ
0: แต่ฟังแล้วเริ่มรู้ว่าแข็งเป็นสิ่งที่มีจริง
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเข้าใจกว่านี้นะคะก็คือว่าใครก็เปลี่ยนแข็งไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉันก็รู้ว่าขณะที่แข็งปรากฏเท่านั้นที่แข็งมีจริงๆกำลังเห็นแข็งหายไปไหน
1: ก็เห็นอยู
0: ่กำลังได้ยินแข็งหายไปไหนเราแค่คิดว่าหายไปแต่ความจริงดับแล้วค่ะแล้วก็เกิดอีกตามเหตุตามปัจจัยแต่ไม่ปรากฏเพราะไม่มีธาตุรู้ที่กำลังรู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นธาตุรู้เกิดทั้งวันรู้ไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายโดยไม่มีใครรู้เลยว่านั่นไม่ใช่เราแต่เป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธรรมะซึ่งใช้คำว่าจิตและเจตสิกซึ่งเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้แม้เวลานี้ก็หลากหลายมากจิตเป็นใหญ่เป็นประธานและเจตสิกแต่ละหนึ่งก็เป็นสภาพธรรมะที่เว้นจากเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วนะคะที่ปรากฏก็เป็นเจตสิกทั้งหมดแต่พระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยมากกว่านี้มากแต่ปรากฏไหม
1: ไม
0: ่ก่อนจิตเห็นมีจิตใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: และจิตก่อนจิตเห็นปรากฏหรือเปล่า
1: ไม่ได้ปรากฏ
0: ค่ะพอจิตเห็นเกิดระดับไปมีจิตอื่นเกิดต่อจากจิตเห็นและจิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นปรากฏหรือเปล่า
1: ไม่ได้ปรากฏ
0: ค่ะก็เห็นแค่เนี่ยทั้งวันเกิดมาก็มีเห็นมีได้ยินมีได้กลิ่นมีลิ้มรสมีรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสแล้วก็มีคิดนึกคิดนึกถึงอะไรก็คิดนึกถึงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นเสียงที่ได้ยินคิดนึกตามสิ่งที่ปรากฏแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏอีกมาก
1: ครับ
0: พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงทำไมอะคะให้เรารู้ว่าแม้แต่จิตเห็นเกิดขึ้นเนี่ยแค่หนึ่งขณะจิตก่อนเห็นไม่เห็นหลังจากที่จิตเห็นดับจิตที่เกิดต่อก็ไม่เห็นแต่ว่ารู้ว่าเห็นเป็นอย่างนี้สิ่งที่ปรากฏเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้ทำทัศนกิจเพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยนะคะว่าธาตุรู้หรือสภาพรู้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วต้องมีหน้าที่ทำกิจเฉพาะของตนของตนโดยเราไม่รู้เลยค่ะตื่นเป็นเราหรือเปล่า
1: ตื่นที่จริงก็เป็นเรื่องของธรรมะ
0: ทำหน้าที่แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ทำหน้าที่เห็นหรือทำหน้าที่ได้ยินเราก็บอกว่าตื่น
1: ครับ
0: ตอนไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกมีจิตไหม
1: ตอนนั้นก็มีคิด
0: เกิดขึ้นทำหน้าที่อะไรหรือเปล่า
1: ทำหน้าที่อย่างอื่น
0: ทำหน้าที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรส

0: ไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกทำหน้าที่ดำรงภพชาติยังมีอยู่ยังเป็นอยู่ยังไม่จากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นทำกิจแต่ละหนึ่งกิจโดยเราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นการรู้ว่าไม่ใช่เราก็ทรงแสดงความละเอียดว่าแต่ละหนึ่งจิตเนี่ยมีหน้าที่มีลักษณะเฉพาะของตนของตนไม่สับสนไม่ปะปนกันเลยเพื่ออะไรคะไม่มีเราเลยถ้ามีความเข้าใจละเอียดขึ้นและทรงแสดงด้วยว่าจิตหนึ่งขณะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่เพราะอะไร
1: คือกลายเป็นว่าเป็นเราไปสรุปตัวเองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรา
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรากำลังฟังปริยัติแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นได้ยินแล้วก็คิดแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าใจเนี่ยเป็นปัญญาซึ่งเกิดจากการได้ยินได้ฟังแล้วก็คิด
1: ฉะนั้นในเรื่องของการจงใจที่จะไปละเป็นเราทั้งนั้น
0: ไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาตลอดจนถึงความเป็นพระอรหันต์จะไม่พ้นจากธรรมะไม่ใช่เราใช่ไหมคะเป็นอนัตตา
1: ครับ
0: แต่ละหนึ่งก็คือมีปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไม่มีใครไปทำให้ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่มีตัวตนแต่เป็นธรรมะทั้งหมดคือจิตเจตสิกรูปไม่ว่าจะหลับจะตื่นจะเห็นจะได้ยินจะรักจะชังจะทุกข์จะสุขทั้งหมดในชีวิตเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูป
1: ความหลงผิดหรือความเข้าใจผิดเนี่ยมันช่างซับซ้อนลึกซึ้งเหลือเกิน
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ชาตินี้ไม่ใช่แค่ชาตินี้กี่ชาติมานับไม่ถ้วนเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอดีตชาติก่อนที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความไม่รู้ที่เรามีก็มากมายอย่างนั้นแหละ
1: มากกว่าความอดทนหรือความพยายามเป็นทางที่จะไปให้เกิดปัญญาร่วม
0: ความพยายามมีจริงๆไหมคะ
1: มีครับ
0: เป็นอะไร
1: เป็นเจตสิก
0: เห็นไหมคะเรากล่าวได้แต่ไม่ปรากฏกำลังพูดเนี่ยมีความพยายามไห
1: ม
0: วิริยะเจตสิกก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นธรรมะที่ไม่ปรากฏเนี่ยมากกว่าที่ปรากฏเท่าไหร่มองเห็นทะเลนะคะข้างใต้มีอะไรบ้าง
1: ก็มองไม่เห็นนะใต้ทะเลนั่นก็จะมีอะไรมั้ย
0: เดี๋ยวนี้ปรากฏเพียงแค่เห็นไม่รู้ว่าก่อนเห็นมีอะไรหลังเห็นมีอะไรปรากฏแต่ว่าได้ยินก่อนนั้นก็ไม่รู้ว่ามีอะไรกำลังหลับก็ยังไม่รู้ว่ามีอะไรทั้งหมดอยู่ในความมืดซึ่งไม่รู
1: ้เราจะรู้ได้ก็เฉพาะขณะนั้นเท่านั้นเอง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธะเนี่ยคือผู้ตื่น
1: ครับ
0: คุณวีระลองคิดดูนะคะถ้าขณะนี้ไม่รู้อะไรเลยเหมือนหลับไหม
1: เหมือนหลับ
0: ไม่ตื่นเลยเพราะอะไรคะถ้าหลับไม่รู้ว่ามีอะไรหลับไปเรื่อยๆจะรู้ไหมว่ากำลังหลับ
1: ก็จะไม่รู้อะไรทั้งสิ้น
0: หลับไปเถอะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าหลับใช่ไหมคะต่อเมื่อไหร่ตื่นถึงจะรู้ว่าไม่ใช่หลับเพราะฉะนั้นความไม่รู้ทุกชาติทุกชาติทุกชาติเนี่ยก็เหมือนหลับแต่รู้เมื่อไหร่ก็เหมือนตื่นจากความหลับเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าพุทธะผู้ตื่นจากกิเลสจากความไม่รู้ผู้เบิกบานผู้ดับกิเลสได้เพราะรู้เพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้เมื่อไหร่ก็เหมือนหลับค่ะเพราะอะไรคะในหลับเนี่ยมีฝันมีทุกอย่างเหมือนจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มีทุกอย่างเหมือนจริงแต่ความจริงมีอะไรมีสิ่งที่แค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: ขณะนี้มีทุกอย่างเหมือนจริงก็เหมือนหลับก็ฝันถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้
0: เหมือนมีจริงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็เหมือนมีจริงแต่ความจริงไม่มีแค่เป็นธรรมะที่เกิดดับเหมือนฝันเลย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ตื่นอยู่ตราบใดนะคะก็เหมือนคนที่ฝันไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าฝัน
1: ครับ
0: ยังไม่ตื่นจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่ฝันตื่นเมื่อไหร่ถึงจะรู้ว่าที่ตื่นนั่นแหละไม่ใช่ฝันฝันว่ามีราวชาตินั้นชาตินี
1: ้โอ
0: ้แต่พอตื่นขึ้นจึงรู้ว่าไม่มีค่ะมีแต่ธรรมะแต่ละหนึ่ง
1: น่าสงสารตัวเอง
0: ซึ่งเกิดดับขณะนี้มีคุณวีระก็เหมือนฝันพอรู้ความจริงไม่มีคุณวีระเลยค่ะมีเห็นซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีได้ยินแล้วก็มีคิดเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีคุณวีระ พราะฉะนั้นมีคุณวิระเมื่อไหร่ก็คือฝันว่ามีแต่ความจริงก็เป็นธรรมะทั้งหมด
1: ท่านอาจารย์พูดหมายความถึงว่าขณะที่ฝันว่ามีหรือว่านึกว่ามีเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันไม่มีอะไร
0: ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตราบใดที่ยังมีตราบนั้นละกิเลสไม่ได
1: ้อ๋อครับ
0: ทุกคำต้องฟังไตรตรองพิจารณาเพราะฉะนั้นจะรู้ว่าไม่มีเมื่อไหร่ค่ะเมื่อก่อนนั้นไม่มีแล้วก็เกิดขึ้นมีแล้วหามีไม่ในสังสารวัฏจึงรู้ว่าไม่มีค่ะเพียงแค่เกิดขึ้นนิดเดียวปรากฏว่ามีเพียงแค่เล็กน้อยแสนสั้นแต่ต้องเป็นปัญญาที่ประจักษ์จริงๆนะคะจึงรู้ว่าไม่มีแล้วก็รู้ว่าทั้งหมดในสังสารวัฏเนี่ยหลงติดข้องในสิ่งที่ความจริงไม่มีแต่หลงเข้าใจว่ามีอยู่ตลอดทุกชาติชาตินี้มีอย่างเนี้ย
1: จริงด้วย
0: เหมือนชาติก่อนใช่ไหมคะก็เป็นอย่างนี้เห็นได้ยินบ้างอะไรบ้างแต่ชาติก่อนอยู่ไหน
1: ไม่มีแล้ว
0: แล้วก็ชาติหน้านะคะ
1: ก็ยังไม่มี
0: รู้เลยว่าไม่มีชาติที่กำลังเป็นเดี๋ยวนี้เพราะว่าหมดแล้วแต่ต้องถึงชาติหน้าแต่ถ้ายังไม่ถึงชาติหน้าก็คิดว่ามีจริงๆเนี่ยคุณวีระกลับไปหาคนที่เคยเป็นในชาติก่อนได้ไหมก่อนจะเป็นคุณวีระ
1: ก็ไม่มีแล้วชนนั้นเป็น
0: ถ้าประจักษ์แจ้งจริงๆนะคะในการเกิดดับของแต่ละหนึ่งชัดเจนไม่ใช่คุณวีระทั้งตัวทั้งชาติแต่ละหนึ่งเนี่ยค่ะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเมื่อนั้นก็เข้าใจพระปัญญาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าการที่จะพูดคำว่าอนัตตาการที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราไม่มีเราไม่ใช่ของเราก็ต้องด้วยปัญญาที่ประจักษ์ความจริงแต่ฟังไว้ก่อน
1: ครับ
0: เข้าใจทีละเล็กทีละน้อยไว้ก่อนจนกว่าจะเข้าใจขึ้นว่าความจริงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได
1: ้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มากครับ
2: ท่านอาจารย์คะถ้าไม่มีปัญญานี่จะไม่เห็นธรรมะตามความเป็นจริงเลย
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ผู้ตื่น
0: เพราะฉะนั้นเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมว่าแต่ละคำที่พระองค์ตรัสกว่าเราจะเข้าใจได้จริงๆเนี่ยคุณของการที่สามารถเข้าใจคำนั้นได้จากคำของพระองค์เนี่ยมากมายมหาศาลแค่ไหนแล้วถ้าเข้าใจผิดคือทำลายคำสอนของพระองค์ไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะแล้วก็เห็นคุณแล้วก็หน้าที่ก็คือว่าสิ่งใดผิดก็ต้องเพ่งโทษติเตียนโผนธนาให้รู้ทั่วกันว่าสิ่งนั้นผิดเพื่อประโยชน์เขาจะได้ไม่ผิด
2: กับเรียนท่านอาจารย์ค่ะถ้าหากเป็นผู้ตื่นนี้ก็คือตื่นจากความที่รู้ว่าเป็นธรรมะเพราะว่าธรรมะก็เป็นสิ่งที่มีจริงและแน่นอนสิ่งเหล่านี้เกิดแล้วต้องดับไป
0: ค่ะถ้ากำลังนอนหลับและฝันจะรู้ไหมว่าฝันไม่มีทางรู้เลยค่ะไม่มีทางเหมือนจริงใช่ไหมคะตลอดไปพอตื่นเมื่อไหร่จึงรู้ว่าฝันไม่มีเพราะฉะนั้นกำลังไม่รู้ก็คือฝันว่ามีจนกว่าจะรู้ว่าความจริงเราจริงๆไม่มีมีแต่ธรรมะ
2: เพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวถึงกันว่าปล่อยวางหรือว่าละวางที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจตอนต้นเนี่ยว่านั้นการละวางหรือปล่อยวางก็คือปล่อยวางจากการที่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะนั่น
0: เห็นเป็นเราปล่อยวางไม่ใช่เราถ้ายังเป็นเราวางหรือเปล่าไม่ได้วางเลยก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นเราแต่นี่วางจากการที่หลงผิดว่าเป็นเราทั้งหมดทุกวันทุกอย่างด้วย
2: ดังนั้นขนาดนี้เองก็ยึดถือนะคะสิ่งที่มีจริงว่าเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังไม่ปล่อยวางเลยค่ะ
0: ก็ฝันว่าเป็นเราแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าปล่อยวางไม่ใช่เราแต่เป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจากการฟังให้เข้าใจก็หมดหนทางที่จะปล่อยวางก็ฝันเรื่อยไปในสังสารวัฏไม่ตื่น
3: คำกล่าวที่ว่าปรมัตถธรรมในชีวิตประจำวันบทบังบัญญัติแล้วอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะแล้วบัญญัติบทบังเห็นยังไงล่ะคะท่านอาจารย์มัน
0: ค่ะถ้าเห็นเกิดระดับจะมีคนมีสิ่งที่ปรากฏเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไหมเพราะแค่เห็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นกว่าจะเป็นคุณเบนเนี่ยนะคะลองแยกออกไปสิคะแตกละเอียดได้ใช่ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
0: แต่พอมารวมกันเป็นคิ้วเป็นตาเป็นผมเป็นรูปร่างเป็นสันฐาน สภาพจำเพราะไม่ประจักษ์การเกิดดับก็ยึดถือว่าสิ่งนั้นไม่ได้ดับไปเลยมีจริงๆแต่ความจริงนะคะสิ่งใดที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่กลับมาอีกเลยสิ่งที่เห็นก็คือการเกิดดับสืบต่อของสิ่งที่มีจริงๆที่ปรากฏให้เห็นทางตาแต่ขณะนี้ไม่รู้ว่าแต่ละหนึ่งเกิดแล้วดับแล้วลวงไหมคะให้เห็นว่ายังนั่งอยู่ตรงนี้ยังเป็นคนเนี้ยยังเป็นโต๊ะอย่างนี
3: ้ค่ะสมมติว่าดิฉันเห็นอาจารย์ธีรพันธ์เป็นรูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
3: ก็เห็นนะคะแล้วบัญญัติมัน
0: ถ้าไม่มีสิ่งที่ปรากฏทางตาจะมีคุณธีรพันธ์ให้เห็นไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาเนี่ยเพียงแค่หนึ่งเดียวจะเป็นคุณธีรพันธ์ไหม
3: ไม่เป็น
0: กว่าจะเป็นคุณธีรพันธ์เนี่ยเห็นไหมคะอะไรบ้างกว่าจะเป็นคุณธีรพันธ์มีคิ้วมีตามีผมมีเสื้อมีทุกอย่างถ้าเห็นหนึ่งจะเป็นคุณธีรพันธ์ไหม
3: ไม่เป็น
0: แต่พอรวมกันแล้วเป็นคุณธีรพันธ์จำได้รูปร่างสันฐานพอไม่ใช่คุณธีรพันธ์ก็เห็นคุณสงบเห็นไหมคะทำไมรู้ว่าเป็นคุณสงบไม่ใช่คุณธีรพันธ
3: ์
0: ต้องเห็นตั้งเท่าไหร่กว่าจะเป็นคุณสงบต้องเห็นตั้งเท่าไหร่กว่าจะเป็นคุณกุลวิไลพระเจ้าเห็นหนึ่งขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาต้องเกิดจึงกระทบตาและตาก็ต้องเกิดด้วยถ้าไม่มีตาเกิดขึ้นสิ่งนี้ก็กระทบตาไม่ได้เห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้พระเจ้าแต่ละหนึ่งนี่นะคะเล็กน้อยแค่ไหนเป็นแต่ละหนึ่งแล้วก็เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แต่พระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถที่จะประจักษ์สิ่งที่เกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เป็นแต่ละหนึ่งและแต่ละหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยอะไรอย่างแค่ตาเนี่ยจักขุประสาทรูปเนี่ยต้องมีรูปที่เป็นใหญ่เป็นประธานธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจึงจะมีสีสันวรรณะปรากฏเมื่อกระทบตาได้ทุกอย่างแค่แต่ละหนึ่ง
3: แต่ทีนี้หมายความว่าบัญญัติที่ปิดบังปรมัตถ์เนี่ยค่ะท่านอาจารย์ว่าม
0: ีใครคะ
3: อาจารย์ธีรพันธ์ค่ะ
0: เห็นไหมคะความจริงเป็นหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็น
3: หมายความว่าชื่ออาจารย์ธีรพันธ์เนี่ยบทบัง
0: แค่จำว่าเป็นสิ่งหนึ่งเสียใดก็คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วเพราะความจริงแค่เป็นสิ่งที่แค่ปรากฏหลับตาแล้วไม่มีแต่สิ่งนี้ดับก่อนหลับตา
3: ถึงไม่หลับตา
0: ก็ดับค่ะและทรงแสดงไว้ว่านะฮะจิตเห็นหนึ่งขณะเกิดขึ้นแต่จิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นรูปนั้นยังไม่ดับเพราะฉะนั้นจิตที่เกิดต่อก็รู้รูปนั้นเพราะจิตเห็นได้เกิดขึ้นเห็นเพราะฉะนั้นสัญญาความจำซึ่งสืบต่อและมีสิ่งนั้นปรากฏให้จำไว้และก็ไม่รู้ว่าดับไปแล้วด้วยเพราะมีสิ่งอื่นเกิดสืบต่อก็เหมือนกับว่ามีเพียงสิ่งเดียวที่ยั่งยืน
3: เพราะว่าจำ
0: เพราะจำ
3: เพราะฉะนั้นถ้าอธิบายว่าบัญญัติปิดบังปรมัตถ์ก็คือจำไว้ว่าเนี่ยเป็นอาจารย์ธีรพันธ์คือชื่ออาจารย์ธีรพันธ์ที่บทบังสภาพปรมัตถ์ที่ประกอบกันเป็นอาจารย์ธีรพันธ์
0: ถ้าไม่รู้จักชื่อก็ยังคงเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือคน
3: สิ่งใด
0: หรือดอกไม้หรือโต๊ะหรือเก้าอี้นะคะเพราะจิตเกิดขึ้นเห็นนับไม่ถ้วนทำให้สิ่งที่ปรากฏเนี่ยรวมกันเป็นนิมิตะปรากฏเป็นสันฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สภาพที่จำเนี่ยค่อยๆจำว่าเป็นสิ่งนั้นจำว่าเป็นโต๊ะจำว่าเป็นดอกไม้จำว่าเป็นคนจำว่าเป็นเก้าอี้นี่คือสภาพจำเพราะไม่รู้ความจริงว่าสภาพธรรมะเกิดดับแต่จำต่อกันจนกระทั่งเหมือนไม่ดับเลย
3: ถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเลยนี่ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น
0: ก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่านะคะคุณเบนจะไม่ให้แข็งเกิดขึ้นเป็นแข็งได้ไหม
3: อ๋อไม่ได้แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นจะไม่ให้สภาพจำเกิดขึ้นจำได้ไหม
3: ไม่ได้ค่ะ
0: เนี่ยค่ะคำว่าอนัตตาเนี่ยรวมทุกอย่างซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจะให้จำเป็นกลิ่นได้ไหมจำก็ต้องเป็นจำกลิ่นก็ต้องเป็นกลิ่นเพราะฉะนั้นทุกอย่างหมดค่ะเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือความหมายของธรรมะซึ่งเป็นปรมัตถธรรมมีลักษณะซึ่งใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้จึงใช้คำว่าธาตุหรือธาตุทรงไว้ซึ่งลักษณะนั้นๆของตนไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนแปลงได
3: ้พ ราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราเห็นดอกไม้นี่ก็คือบัญญัติ
0: ทั้งหมดเลย
3: ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยไม่เว้น
0: อยู่ในโลกของบัญญัติ
3: เพราะฉะนั้นในโลกของบัญญัติใจที่ฝันเมื่อกี้ที่พูดกันก็คือก็เหมือนกันนะคะ
0: ทั้งหมดเลยค่ะเพราะไม่รู้ความจริงแต่ละหนึ่งว่าไม่มีดอกไม้ก็ไม่มีถ้าไม่มีสภาพธรรมะที่เกิดดับรวมกันจนปรากฏเป็นนิมิตะสีสันต่างๆทำให้รู้ว่าดอกกุหลาบไม่ใช่ใบกุหลาบ
3: ท่านอาจารย์คะใครๆก็ได้ยินคำว่าขันห้าแต่ทำไมจากขันห้าเนี่ยทำไมถึงมีอะไรที่มันมากมายนะคะเกินที่จะเชื่อว่ามาจากขันห้านะคะท่านอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นขันคืออะไรมีจริงหรือเปล่าเป็นธรรมะหรือเปล่าม
3: ีจริงค่ะเป็นสภาพธรรมะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเยอะไหมแล้วส
3: ิ่
0: งที่ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกนับประมาณได้ไหมเพราะเท่าไหร
3: ่ประมาณไม่ได้
0: คือแต่ละหนึ่งคือหนึ่งจะประมาณได้ยังไงใช่ไหมคะมากมายจนกระทั่งว่าประมวลได้เป็นประเภทใหญ่ๆใหญ่ยังไงคะสภาพใดก็ตามที่เกิดไม่ใช่สภาพรู้ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นประเภทหนึ่งใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: ต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยเด็ดขาดว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่มีแต่อีกสภาพหนึ่งนะคะเกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้แต่ไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นมีไหม
3: มีค่ะ
0: เพราะฉะนั้นโดยประเภทใหญ่ๆแม้ว่าธรรมะแต่ละหนึ่งนับไม่ถ้วนประมาณไม่ได้แต่ก็จำแนกเป็นประเภทว่าธรรมะประเภทที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้เป็นรูปธรรมแต่ถ้ามีแต่รูปธรรมโลกก็ไม่ปรากฏอะไรก็ไม่ปรากฏเพราะไม่มีสภาพรู้แต่จะไม่ให้สภาพรู้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นมีธรรมะซึ่งเป็นสภาพรู้นะคะเกิดขึ้นต้องรู้รู้อะไรคะก็รู้สิ่งที่มีเพราะฉะนั้นเมื่อมีรูปกระทบตาจะไม่เห็นคือรู้สิ่งนั้นหรือในเมื่อเป็นรูปที่สามารถกระทบกับตาไม่ให้ตาเกิดก็ไม่ได้ไม่ให้สีสันวรรณะกระทบก็ไม่ได้กระทบแล้วเดี๋ยวนี้เห็นแล้วด้วยแล้วก็หมดแล้วด้วยแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นพอฟังธรรมะนะคะเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำจริงค่ะวาจาสัจจะพระเชนคุณธีรพันธ์เป็นธรรมะหรือเปล่า
3: เป็นค่ะ
0: ธรรมะอะไร
3: เยอะแยะมากมายนะคะท่านอาจารย์เป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้ก็เป็นธรรมะ
0: ประมวลแล้วเป็นอะไร
3: เป็นจิตเจตสิกรูป
0: ค่ะเป็นรูปธรรมกับนามธรรมสอง
3: ใช่ค่ะสอง
0: ใช่ไหมคะแต่นามธรรมมีสองอย่างแยกออกเป็นจิตเจตสิกคุณธีรพันธ์มีจิตไหม
3: มีค่ะ
0: มีเจตสิกไหม
3: มีค่ะ
0: มีรูปไหม
3: มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคุณธีรพันธ์ถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปจะมีคุณธีรพันธ์ไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความจริงเป็นคุณธีรพันธ์หรือเป็นจิตเจตสิกรูป
3: เป็นจิตเจตสิกรูป
0: เพราะฉะนั้นเกิดดับหรือเปล่าคะ
3: เกิดดับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์ธีรพันธ์เป็นแค่จิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นคนอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกันอย่างนี้
0: ธรรมะหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมนั้นเปลี่ยนไม่ได้รูปเป็นรูปจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกเจตสิกแต่ละหนึ่งนะคะหลากหลายมากเป็น52ประเภทแต่52ประเภทเนี่ยประมาณระดับของความเป็นธรรมะมากหรือน้อยของธรรมนั้นๆไม่ได้เลยตั้งแต่มีความพอใจโดยไม่รู้ตัวเลยจนกระทั่งเป็นความพอใจที่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะ
3: ต่างค่ะ
0: เพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะที่มีจริงนะคะเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงละความยึดถือไม่ได้รู้ว่าธรรมะคืออะไรนะคะและอะไรเป็นธรรมะให้มั่นคงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราก็คุ้มกับการที่จะนั่งฟังทั้งเช้าทั้งบ่ายเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะฟังเรื่องอะไรก็ไม่พ้นจากนี่แหละคือสิ่งที่มีจริงนี่แหละค่อยๆเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นไม่ใช่ไปนั่งจำชื่อค่ะแต่เข้าใจทุกคำที่ได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะได้ยินคำไหนเช่นคำว่าขันต่อไปนี้รู้แล้วนะคะก็ธรรมะนั่นเองที่เกิดดับเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดดับเป็นขันทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นเราก็คือขันใช่ไหมและประเภทใหญ่ๆก็คือนามขันกับรูปขันแต่ว่านามขันธ์เนี่ยตามการยึดถือนะคะ ต่างกันเป็นสี่เพราะฉะนั้นเป็นรูปขันธ์หนึ่งนามขันธ์สี่จึงเป็นขันธ์ห้าตามความยึดถือเพราะฉะนั้นยึดถือรูปธรรมเนี่ยไม่สงสัยแล้วใช่ไหมคะทั้งตัวเนี่ยติดข้องมากเป็นรูปขันธ์เวลาที่เราเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเรามีความรู้สึกในสิ่งนั้นแน่ๆบางทีก็ไม่ค่อยสนใจก็เฉยๆใช่ไหมคะแต่บางครั้งก็ชอบและบางครั้งก็ไม่ชอบชอบมีจริงไหมไม่ชอบมีจริงไหมเฉยๆมีจริงไหมเจ็บไข้ได้ป่วยทุกกายมีไหมเวลาไม่ทุกกายแต่สบายกายมีไหมเป็นความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่รูปใช่ไหมเพราะรู้สึกจึงเป็นนามธรรมเป็นเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เท่านั้นวันหนึ่งวันหนึ่งที่จะรู้ว่าจิตเมื่อไหร่ก็คือขณะเห็นขณะได้ยินขณะได้กลิ่นขณะลิ้มรสขณะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสขณะคิดนึกนอกจากนั้นแล้วนามธรรมอื่นเป็นเจตสิกทั้งหมดจำมีจริงไหมคะเป็นเราหรือเปล่าเป็นธรรมะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นขันธ์หรือเปล่าความรู้สึกสำคัญไหมคะเกิดมาเนี่ยความรู้สึกสำคัญไหมคะ
4: สำคัญ
0: มีแต่คนต้องการสุขใช่ไหมคะทำไมมีโรงแรมที่สบายใช่ไหมคะจะได้เป็นสุขใช่ไหมคะนอนสบายทุกอย่างหมดเพราะฉะนั้นเวทนาความรู้สึกเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ติดข้องอย่างมากยึดมั่นอย่างมากแสวงหาอย่างมากเกิดมาแล้วมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ต้องการแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขซึ่งเป็นเจตสิกไม่ใช่เราเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้สึกอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นเดี๋ยวนี้ถ้าถามรู้สึกยังไงคะลองตอบสิถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่เป็นทุกข์กายทุกข์ใจสุขกายสุขใจก็เฉยแม้แต่คำตอบว่าเฉยๆก็เป็นความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าอะทุกขมสุขเวทนาไม่สุขไม่ทุกข์เป็นภาษาบาลีเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยพอเข้าใจแล้วก็เพิ่มความจำได้ใช่ไหมคะว่าเราเรียกว่าอุเบกขาความไม่หวั่นไหวมีหลายอย่างไม่ใช่แต่เฉพาะความรู้สึกอย่างเดียวยังมีอย่างอื่นอีกด้วยแต่ว่าสำหรับความรู้สึกเนี่ยถ้าจะให้ตรงหรือชัดก็คืออทุกขมสุขเวทนาแต่ถ้ายาวไปก็เรียกอุเบกขาคือไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเป็นเราหรือเปล่าคะต้องการไหมสุขเพราะฉะนั้นเกิดมาแล้วเนี่ยค่ะเห็นก็ต้องการเห็นสิ่งที่นำความสุขมาให้รสอาหารก็ต้องการรสอาหารที่นำความสุขมาให้ของหวานของข้าวสารพัดจะปรุงแต่งเพราะฉะนั้นการที่จำแนกธรรมะทั้งหมดมากมายเนี่ยนะคะเป็นขันธ์ห้าก็เพื่อให้เข้าใจขึ้นว่าสิ่งที่สำคัญที่เป็นที่ตั้งของความยึดถือคือรูปธรรมที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปขันธ์เป็นอุปาทานขันธ์เพราะฉะนั้นรวมคำว่ารูปะอุปาทานะกับขันธ์ก็เป็นคำเดียวว่ารูปูปาทานขันธ์จะจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่รูปซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือความยึดถือเนี่ยค่ะภาษาบาลีคืออุปาทานนะเพราะฉะนั้นรูปซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดถือก็เป็นรูปูปาทานะและก็เป็นขันธ์คือเกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นเรียกรูปขันธ์ก็ได้เรียกรูปธรรมก็ได้เรียกรูปูปาทานขันธ์ก็ได้เพราะว่าใครบ้างไม่ยึดถือในรูปยึดถือในรูปเพราะรูปนำความรู้สึกเป็นสุขมาให้เพราะฉะนั้นเรายึดถือในความรู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยค่ะสำคัญมากเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นด้วยรวมกับคำว่าอุปาทานรวมกับคำว่าขันธ์ก็เป็นเวทนูปาทานขันธ์ภาษาบาลีไม่ยากแต่สำหรับชาวมคธนะคะสำหรับเราถ้าเข้าใจแล้วก็จำได้ไม่พูดก็ได้แต่พูดก็รู้พอใครพูดถึงรูปขันธ์เราก็รู้พอใครพูดถึงเวทนาขันธ์เราก็รู้เวลาพูดถึงอุปาทานขันธ์เราก็รู้แต่ต้องเข้าใจนะคะไม่ใช่ไปท่องแล้วก็ไปจำโดยไม่เข้าใจนั่นไม่มีประโยชน์จำได้ใช่ไหมคะเวลาสุขเนี่ยสุขเพราะอะไรชอบข้าวเหนียวทุเรียนไหมสุขใช่ไหมคะสภาพที่จำเลยค่ะจำรสสภาพที่จำกลิ่น สภาพที่จำสีสันวนะจำหมดเลยแต่ไม่ใช่จิตนะคะเป็นเจตสิกต้องไม่ลืมว่าจิตเห็นแต่เห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบจำหรืออะไรก็ตามแต่เป็นเจตสิกทั้งหมดเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทค่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าขณะนี้เจตสิกอะไรปรากฏเจตสิกที่เกิดดับโดยไม่ปรากฏเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีว่าสภาพจำเนี่ยมีแน่ๆจำว่านี่ใครใช่ไหมคะจำว่าเป็นเราจำด้วยว่านั่นอะไรนี่อะไรจำหมดเลยทุกอย่างและก็ยึดถือมั่นคงใช่ไหมคะนี่ต้องเป็นคุณกุลวิไลเนี่ยจำมั่นเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการยึดถือด้วยการจำภาษาบาลีไม่ใช้คำว่าจำนะคะแต่ใช้คำว่าสัญญาเจตสิกเป็นสภาพที่จำภาษาไทยเราก็ว่าสัญญากันจะได้ไม่ลืมถึงกับทำสัญญาเพื่อไม่ให้ลืมด้วยแต่ว่าสัญญาก็เป็นสภาพจำไม่ต้องไปทำสัญญาก็จำละเพราะว่าสภาพนี้เกิดขึ้นถ้าไม่ให้เกิดก็ไม่ได้นะคะเกิดแล้วทำหน้าที่อื่นก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วจำเพราะฉะนั้นจำไม่ใช่เราค่ะจำเป็นธรรมะจำเป็นนามธรรมเป็นธาตุรู้จำไม่ใช่จิตแต่เกิดกับจิตทุกขณะเลยเพราะฉะนั้นยึดมั่นเพราะจำด้วยเหตุนี้สภาพที่จำก็เป็นเราจำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสัญญาที่เป็นอุปาทานขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สองเจตสิกเลยนะคะเจตสิกทั้งหมดมี52ประเภทที่เหลือเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นพอบอกว่าสังขารขันธ์เนี่ยคนฟังเข้าใจค่ะเจตสิกไม่ใช่เรา50ประเภทไม่ใช่ให้ท่องนะคะแต่ให้เข้าใจขันห้ารูปขันหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งเจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันอีกหนึ่งขันคือวิญญาณขันครบค่ะ5เกิดพร้อมกันทั้ง5ขันในภูมิที่มีรูปธรรมจิตต้องเกิดที่รูปไม่ได้เกิดนอกรูปเลยเพราะฉะนั้นจะบอกว่าวิญญาณล่องลอยได้ไหมคะวิญญาณไม่ได้ไปไหนค่ะวิญญาณเป็นอีกคำหนึ่งของจิตหมายความถึงสภาพที่รู้ทางตาก็ใช้คำว่าจักขุวิญญาณรู้ทางหูก็ใช้คำว่าโสตวิญญาณรู้ทางจมูกภาษาบาลีเรียกว่าคานะนะคะเพราะฉะนั้นจิตที่กำลังได้กลิ่นก็เป็นคานะวิญญาณพอพูดคำว่าโสตวิญญาณต้องไม่ใช่เราแต่ว่าความเข้าใจไม่พอพูดไปก็ยังเป็นเราใช่ไหมคะจนกว่าจะมั่นคงว่าเมื่อพูดแล้วความเข้าใจระดับไหนเพราะฉะนั้นทุกคำเนี่ยก็แสดงความจริงว่าเป็นผู้ที่ตรงพูดได้แต่เข้าใจแค่ไหนความเข้าใจแค่นั้นยังไม่พอที่จะละกิเลสนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจขึ้นได้โดยไม่ท้อถอยและก็โดยไม่ใช่ความเป็นเราแต่รู้ว่าการที่มีคำว่าอารมณ์ของบิดาอารมณ์นี้เป็นคำใหม่แล้วใช่ไหมคะจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยภาษาบาลีใช้คำว่าอารัมมณะแต่คนไทยพูดสั้นๆว่าอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งที่ถูกรู้นั้นคืออารมณ์จิตเกิดขึ้นโดยไม่รู้อารมณ์ได้ไหมไม่ได้จะมีอารมณ์โดยไม่มีจิตได้ไหมเพราะฉะนั้นเสียงที่ไม่เป็นอารมณ์มีไหมเสียงที่ไม่ได้ยินเยอะเลยค่ะไม่ใช่อารมณ์แต่เสียงที่กำลังปรากฏเท่านั้นที่เป็นสัทธารมณ์เป็นเราหรือเปล่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเปล่าฟังธรรมะเพื่อให้มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคำว่าขันธ์อะไรก็ตามจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็หมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับนั่นคือความหมายของคำว่าขันธ์รูปก็เกิดแล้วดับไม่ว่ารูปอะไรทั้งหมดเสียงก็เกิดระดับกลิ่นก็เกิดระดับรูปทุกอย่างเกิดระดับเป็นรูปขันธ์เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงขันธ์นะคะก็หมายความทุกอย่างที่มีที่ปรากฏเนี่ยเพราะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ที่ดับไปแต่ความจริงนะคะเกิดก็ไม่รู้ดับก็ไม่รู้รู้ว่ามี
4: ครับรู้ว่า
0: ความไม่รู้มีแค่ไหนคะเห็นไหมคะกว่าจะรู้ว่าสิ่งที่มีเนี่ยเกิดแล้วต้องมีปัจจัยให้เกิดด้วยเกิดตามใจชอบก็ไม่ได้ต้องเป็นไปตามปัจจัย พราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะเกิดเป็นไปตามปัจจัยแล้วก็ดับเป็นขันธ์ทั้งหมดเลยกำลังได้ยินเห็นไหมคะต้องรู้สิ่งที่หนีต้องค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงจะกล่าวว่าไม่ใช่เราเพราะความจริงไม่ใช่เราเนี่ยกว่าจะรู้ได้เนี่ยไม่ง่ายเลยต้องเป็นความเข้าใจจริงๆตามลำดับตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าคืออะไรได้ยินมีจริงที่กำลังรู้เสียงได้ยินเนี่ยค่ะคือรู้ว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมีลักษณะยังไงเสียงกลองไม่ต้องเรียกกลองก็เป็นเสียงหนึ่งเสียงระฆังไม่ต้องเรียกว่าเสียงระฆังก็เป็นอีกเสียงหนึ่งเพราะฉะนั้นสภาพที่ได้ยินเสียงไม่มีหน้าที่อะไรเลยทั้งสิ้นค่ะแค่เกิดขึ้นได้ยินคือรู้เฉพาะเสียงที่ปรากฏไม่ต้องบอกว่าเสียงดนตรีประเภทไหนหรือเสียงใครเฉพาะเสียงแท้ๆเสียงจริงๆที่กำลังได้ยินเพราะฉะนั้นได้ยินเป็นธาตุรู้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเสียงชัดเจนบางคนก็คิดว่าพอพูดว่าโสตวิญญาณจะเข้าใจดีเลยค่ะแต่ได้ยินกับโสตวิญญาณเนี่ยอะไรจะเข้าใจมากกว่ากันตัวธรรมะนะคะไม่ใช่ชื่อต้องได้ยินเพราะฉะนั้นตราบใดที่เราตอบได้ว่าโสตวิญญาณยังไม่ชัดเจนเท่ากับได้ยินนี่แหละมีจริงๆแต่ไม่ใช่เราเพราะว่าขณะนั้นไปจำชื่อว่าโสตวิญญาณใช่ไหมคะแต่พอบอกว่าได้ยินเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดถึงคำแต่กำลังนึกถึงขณะที่กำลังได้ยินเนี่ยมีสภาพที่ได้ยินจริงๆนั่นแหละไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไม่ใช่เราได้ยินเกิดเพราะมีเสียงกระทบหูและได้ยินก็กำลังได้ยินเสียงที่กระทบหูเท่านั้นเหมือนรสนะคะกระทบลิ้นหวานเนี่ยค่ะไปบอกคนอื่นว่าหวานแค่ไหนเนี่ยหวานน้ำตาลหรือว่าหวานอะไรก็ตั้งหลายหวานนะคะต่างๆกันไปปรากฏกับจิตที่กำลังลิ้นรสเท่านั้นค่ะไม่สามารถที่จะไปพรรณนาให้คนอื่นได้รู้รสนั้นเท่ากับขณะที่จิตกำลังลิ้นรสนั้นเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ทำหน้าที่อื่นเลยภาษาบาลีก็ใช้คำว่าวิญญาณนะแต่เนื่องจากเป็นสภาพที่เกิดดับทุกอย่างที่เกิดดับใช้คำว่าขันหมายความว่านะคะขันที่ดับเป็นอดีตขันที่ยังไม่เกิดแต่จะเกิดเป็นอนาคตแต่ขันธ์ที่กำลังมีขณะนี้เป็นปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเกิดดับจึงเป็นอดีตเมื่อล่วงลับไปแล้วหมดสิ้นไปแล้วและเป็นอนาคตเมื่อยังไม่เกิดแต่จะเกิดขณะกำลังปัจจุบันคือไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตแต่ทุกอย่างที่เกิดดับต้องเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตจึงใช้คำว่าขันธ์และยังมีภายในภายนอกอีกใช่ไหมคะมีหยาบมีละเอียดอีกก็คือหมายความถึงสภาพที่เกิดเนี่ยแต่ละหนึ่งเนี่ยไม่ซ้ำไม่เหมือนกันหลากหลายมากประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นก็รวมประเภทเป็นรูปขันธ์และจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏกับจิตซึ่งขณะนั้นก็ต้องมีเจตสิกเกิดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันแต่เจตสิกไม่ใช่จิตนะคะเจตสิกหลากหลายเป็น52ประเภทความรู้สึกก็เป็นเจตสิกชนิดหนึ่งคือไม่ใช่เราทั้งหมดคือไม่ใช่เราเพียงเข้าใจขันธ์นะคะก็จะนำไปสู่การเข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราแต่ต้องเริ่มต้นและเข้าใจจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะไม่ใช่จำนะคะแต่เข้าใจแล้วจำด้วยไม่ต้องท่องเพราะจำเกิดพร้อมกับเข้าใจมีเข้าใจผิดไหมคะ
4: มีครับ
0: เป็นธรรมะหรือเปล่า
4: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
4: อกุศลครับ
0: ถ้าเข้าใจผิดเป็นขันธ์อะไร
4: เข้าใจผิดเป็นสังขารขันธ์ครับ
0: ค่ะไม่ใช่เวทนาขันธ์ไม่ใช่วิญญาณขันธ์ไม่ใช่รูปขันธ์ไม่ใช่สัญญาขันธ์แต่เข้าใจผิดเป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นต้องชัดเจนนะคะจำอย่างเดียวเป็นสัญญาขันธ์ไม่ว่าจะจำอะไรทั้งนั้นจำชื่อจำก็เป็นสัญญาขันธ์จำเรื่องจำอะไรทั้งหมดนะคะสภาพที่จำเนี่ยเป็น
4: สัญญา
0: สัญญาขันไม่ใช่เราถ้าเป็นความรู้สึกไม่ว่าความรู้สึกใดๆทั้งหมดเลยนะคะจะสุขจะทุกข์จะเฉยๆก็ไม่ใช่เราแต่เป็นอีกเจตสิกหนึ่ง
4: เป็นเวทนา
0: เรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเวทนาขันเราก็เข้าใจว่าหมายความถึงความรู้สึกส่วนไม่ชอบมีจริงไหม
4: มีจริงครับ
0: เกิดหรือเปล่า
4: เกิดครับ
0: ดับหรือเปล่า
4: ดับครับ
0: เป็นขันธ์หรือเปล่า
4: เป็นขันธ์ครับ
0: เป็นขันธ์อะไร
4: สังขารขันธ์ป่ะครับ
0: สังขารขันธ์เว้นจากเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์และที่เหลือทั้งหมดนะคะเป็นสังขารขันธ
4: ์ครับ
0: จิตเป็นสภาพรู้
4: จิตเป็นสภาพรู้
0: เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้เพราะฉะนั้นทางตาขณะนี้เห็นเนี่ยเป็นใหญ่เป็นประธานรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏให้เป็นอย่างนี้เวลาลิ้มรสก็รสเป็นอย่างนี้เวลาได้ยินเสียงก็เสียงที่ได้ยินเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏให้รู้จะหวานจะเค็มสักเท่าไหร่นะคะจิตก็รู้แจ้งในลักษณะนั้นสภาพที่รู้แจ้งเนี่ยค่ะเป็นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งถ้าไม่มีจิตเกิดขึ้นรู้นะคะชอบไม่ชอบก็เกิดไม่ได้จำก็เกิดไม่ได้รู้สึกก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่สภาพธรรมะอื่นซึ่งเกิดกับจิตนะคะก็จำในสิ่งที่จิตเห็นชอบในสิ่งที่จิตเห็นหรือไม่ชอบในสิ่งที่จิตเห็นก็แล้วแต่ไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏละเอียดไหมคะธรรมะ
4: ละเอียดครับ
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะไม่ใช่เราต้องเข้าใจค่ะไม่ใช่จำแต่ต้องเข้าใจค่อยๆเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นระหว่างนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยจะชัดเจนในเรื่องชื่อแต่ว่าไม่ใช่เพียงชื่อนะคะต้องเข้าใจชื่อนั้นๆด้วย อย่างคำว่ารูปใช้คำว่ารูปหมายความถึงอะไรคะ
4: รูปสิ่งที่ปรากฏ
0: สิ่งที่มีจริง
4: ใช่ครับ
0: แต่ไม่รู้อะไร
4: ใช่ครับ
0: อันนี้ฟังแล้วไม่เปลี่ยนค่ะ
4: ครับ
0: มั่นคงถามกันได้เลยนะคะว่ารูปขณะนี้เป็นรูปอะไรปรากฏทางไหนมีรูปปรากฏไหมคะ
4: มีครับ
0: รูปอะไร
4: เป็นเสียงปรากฏ
0: รูปเสียงถ้าไม่มีจิตที่ได้ยินเสียงปรากฏได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นได้ยินเสียง
4: ครับ
0: เสียงจริงปรากฏว่ามีเสียงนั้นในขณะที่ธาตุรู้คือจิตเกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นธาตุรู้นี่มีแน่ๆใช่ไหมคะ
4: แน่ครับ
0: ภาษาบาลีใช้คำว่าวิญญาณธาตุคือจิตเป็นขันธ์หรือเปล่า
4: เป็นขันธ์ครับ
0: ขันธ์อะไร
4: วิญญาณขันธ์ครับ
0: วิญญาณขันธ์แค่นี้ค่ะจะใช้คำว่าจิตก็ได้จะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้จะใช้คำว่ามโนก็ได้มนัสก็ได้หัตถยะก็ได้ปันตระก็ได้แต่รู้จักทีละชื่อไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นอีกชื่อหนึ่งของจิตก็คือวิญญาณนะเหมือนกันเลยต้องเป็นจิตซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่ได้ฟังแล้วเนี่ยสัญญาสภาพจำกำลังจำแต่ว่าเพราะไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่ได้ยินนะคะจำเรื่องอื่นไว้เยอะมากแต่สิ่งที่ได้ยินเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นก็จำได้เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าฟังแล้วเข้าใจนะคะจำสิ่งที่เข้าใจเพิ่มขึ้นเห็นดอกกุหลาบกับคิดถึงดอกกุหลาบเนี่ยต่างกันไหม
4: ต่างกันครับ
0: ต่างกันเพราะคิดถึงไม่ใช่เห็น
4: ใช่คิดถึง
0: แต่จำ
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสภาพเห็นเป็นจิตคือรู้แจ้งไม่เหมือนกำลังไม่เห็นแต่คิดถึงเพราะจำได้นี่คือความต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยมีสิ่งที่ปรากฏกระทบตาจริงๆเห็นสิ่งนั้นจริงๆจึงใช้คำว่าเห็นแต่ไม่เห็นแล้วยังจำได้ถูกต้องไหมคะ
4: ครับ
0: แต่ไม่เหมือนที่เห็นเลยไม่ครบไม่ละเอียดไม่ชัดเจนใช่ไหมคะแต่เห็นเนี่ยไม่ต้องเรียกอะไรเลยชัดเจนหมดทุกกลีบแต่ถ้าไม่เห็นถามว่าดอกกุหลาบมีกี่กลีบเห็นไหมคะไม่เหมือนกับเห็นเพราะฉะนั้นเห็นความละเอียดว่าเห็นเป็นเห็นเมื่อมีสิ่งที่กระทบตาเท่านั้นแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้กระทบตาจะไม่เห็นแต่คิดถึงสิ่งที่เคยเห็นแล้วได้แต่ไม่ใช่เห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมะทั้งหมดนะคะต่างกันเป็นแต่ละหนึ่งขณะสืบเนื่องกันกี่ชาติมาแล้วก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่มีจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจได้ชาติไหนก็ได้ที่มีการได้ยินได้ฟังคำจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะก็พิจารณาจนกระทั่งเข้าใจว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะคือจุดประสงค์ของการที่ว่าฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อเข้าใจถูกเข้าใจจริงๆไม่ใช่ไปจำแต่เข้าใจเพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยทำให้เราสับสนได้ใช่ไหมคะอย่างเห็นอย่างเงี้ยเป็นภาษาไทยได้ยินก็เป็นภาษาไทยแต่ได้ยินคืออะไรล่ะได้ยินก็มีเสียงไงกำลังรู้เสียงกำลังได้ยินเฉพาะเสียงนั้น และเห็นล่ะก็คือมีสิ่งที่กระทบตาปรากฏให้เห็นจริงๆหลับตาแล้วก็ไม่ใช่เห็นละเพราะฉะนั้นลืมตาเป็นเห็นสิ่งที่ปรากฏจริงๆหลับตาก็ไม่ใช่เห็นสิ่งที่เมื่อลืมตาจึงปรากฏแต่ละอย่างนะคะก็เป็นแต่ละหนึ่งซึ่งถ้าเข้าใจความละเอียดนะคะเราก็จะเคารพมั่นคงในคำที่ได้ฟังซึ่งเป็นคำจริงว่าเปลี่ยนไม่ได้แต่เข้าใจขึ้นจนกว่าจะมั่นคงว่าเข้าใจจริงๆเข้าใจเป็นธรรมะหรือเปล่า
4: ธรรมะครับ
0: นามธรรมหรือรูปธรรม
4: นามธรรมครับ
0: จิตหรือเจตสิก
4: เจตสิกครับ
0: ค่ะขันอะไร
4: สังขารขันครับ
0: ค่ะอันนี้ตอบชื่อนะคะแต่อย่าเพิ่งพอใจเพราะว่าบางคนนี่นะคะพอบอกเด็กๆนะคะนามธรรมรูปธรรมเด็กจำได้เลยค่ะชื่อก็จำได้แยกได้หมดแต่ความเข้าใจต่างหากที่จะมั่นคงระดับไหนเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครสามารถที่จะบอกได้จากการเพียงคำถามและคำตอบนะคะแต่คนตอบรู้ได้เมื่อเข้าใจแค่ไหนและคนถามก็รู้ได้ถ้าถามให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นก็จะรู้ว่าความเข้าใจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่ประโยชน์ที่สุดนะคะก็คือมีโอกาสได้ฟังวาจาสัจจะซึ่งสามารถจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องละคลายความยึดถือสภาพธรรมะซึ่งเกิดจากความไม่รู
2: ้ได้ยินเป็นธรรมะอะไรคะ
4: จิตป่ะครับจิต
0: ค่ะไม่ใช่ดาวแต่เริ่มเข้าใจว่านะคะตลอดชีวิตต้องมีจิตซึ่งเกิดดับไม่ซ้ำกันเลยเป็นแต่ละหนึ่งเห็นเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เห็นเดี๋ยวนี้นั่นคือความหมายของขันธ์คือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดดับเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ใช่ค่ะว่ารู้แจ้งเพราะเหตุว่าถ้าไม่เห็นเนี่ยจะบอกสักเท่าไหร่ก็ไม่แจ้งไม่เหมือนกำลังเห็นใช่ไหมคะอย่างดอกกุหลาบเนี่ยมีตั้งหลายชนิดบอกว่าดอกกุหลาบก็แค่จะคิดถึงดอกกุหลาบไหนเท่านั้นเองแต่ไม่แจ้งเหมือนกำลังเห็นเพราะฉันจึงใช้คำว่าธาตุรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏเวลานี้มีสิ่งที่ปรากฏทางตาใช้คำว่าเห็นแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเห็นคืออะไรแต่ต่อไปนี้ใช้คำว่าเห็นแล้วก็เข้าใจได้ว่าขณะที่สิ่งนั้นกำลังปรากฏชัดเจนกับเห็นที่กำลังเห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงนะคะรู้แจ้งในสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะทางตาทางหูจิตรู้แจ้งในเสียงที่ได้ยินใช่ไหมคะพอไม่ได้ยินแล้วจะแจ้งไหมเนี่ยไม่เหมือนเลยคิดถึงเสียงก็ไม่เหมือนกำลังได้ยินเสียงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจิตที่รู้แจ้งเสียงเป็นธาตุรู
4: ้
0: เพราะอาศัยหูกับเสียงจึงใช้คำว่าโสตวิญญาณภาษาไทยก็ได้ยินค่ะเพราะฉะนั้นเราพูดในภาษาไทยว่าได้ยินเนี่ยมีจริงได้ยินคืออะไรก็ขณะที่เสียงหนึ่งเสียงใดปรากฏให้ได้ยินเฉพาะเสียงนั้นเป็นอารมณ์ของจิตที่ได้ยินเพื่อจะรู้ว่าจิตไม่ใช่เจตสิกเพราะฉะนั้นวันหนึ่งวันหนึ่งนี้นะคะจิตเกิดดับตลอดเวลาพร้อมเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยโดยไม่มีการปรากฏให้รู้เลยจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเริ่มเข้าใจทีละคำชัดเจนขึ้นละเอียดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปริยัติคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์ไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินค่ะแต่เข้าใจลึกซึ้งมั่นคงในความเป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่เราจนกระทั่งสามารถที่จะทำให้เกิดปฏิปติปัญญาอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฟังรู้เรื่องนะคะแต่กำลังเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้เลยโดยความเป็นอนัตตาว่าไม่ใช่เราไปพยายามแต่มีปัจจัยที่จะเกิดเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยก็รู้ระดับของความเข้าใจว่าแค่ไหนเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ตรงเป็นเรื่องที่จริงที่บุคคลนั้นจะรู้เองเข้าใจเองนะคะแต่ประมาทไม่ได้เลยว่าอย่าไปสนใจคิดจะจำแต่ชื่อแต่ตัวจริงเนี่ยกำลังมีอย่างเห็นเนี่ยเป็นตัวจริงๆเลยที่กำลังเห็นจะเรียกอะไรก็ช่างจะเป็นวิญญาณจะเป็นขันธ์จะเป็นอะไรก็คือเห็นที่กำลังเห็นเนี่ยมีจริงแต่แสดงความต่างนะคะว่าต่างกับขณะที่คิดไม่ใช่ขณะที่เห็นหรือขณะที่จำก็ไม่ใช่ขณะที่เห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเป็นธรรมะถ้าฟังแล้วนะคะสามารถที่จะรู้ว่าเป็นขันธ์ไหนแต่ก่อนอื่นคือเป็นธรรมะก่อนมีจริงๆก่อนแล้วค่อยๆรู้ว่าสภาพนั้นรู้หรือไม่รู้อะไรถ้าไม่รู้ก็เป็นรูปขันธ์ไม่ต้องเรียกว่ารูปขันธ์ก็เป็นรูปขันธ์ พราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่ารูปเนี่ยทุกคนที่นี่รู้เลยใช่ไหมคะหรือไม่รู
4: ้
0: พอได้ยินคำว่าขันธ์ทุกคนก็รู้ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่รู้เพราะฉะนั้นรูปขันธ์ทุกคนก็รู้นามขันธ์ทุกคนก็รู้นามขันธ์มีเท่าไหร่จากการฟังก็คือว่ากำลังเข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ไม่ใช่แค่ฟังชื่อค่ะแต่เข้าใจสิ่งที่มีจริงในขณะนี้และขณะอื่นนะคะเข้าใจไหมค่ะพอไม่ได้ฟังก็ลืมหมด ก็ฟังใหม่จำได้อีกเข้าใจขึ้นอีกแล้วก็ลืมอีกแล้วก็ฟังอีกเข้าใจอีกเป็นธรรมดาเพราะความไม่รู้สะสมมามากค่ะจะให้เป็นความรู้ทุกอย่างทันทีไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็รู้ว่าขณะไหนรู้ขณะไหนเข้าใจขณะไหนไม่เข้าใจ
5: กราบท่านอาจารย์ก็เข้าใจขันขึ้นมาเยอะแต่สมัยก่อนเนี่ยหนูไม่เข้าใจค่ะคือว่าพระก็จะบอกว่ากระเย็บกระทง5กระทงแล้วก็เอาของใส่ไปแล้วก็ให้ไปไว้ทางสามแพ่งอะแต่วันเนี้ยพอเข้าใจขันบ้างแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความเข้าใจกำลังมีมากหรือว่าน้อยลงน้อยลงสำหรับคนทั่วไปนะคะที่เข้าใจว่านับถือพระพุทธศาสนา
5: แต่
0: ถ้าไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาก็ไม่ชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจและเข้าใจผิดว่าเป็นพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็เสื่อมในที่สุดก็อันตรธานเพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะดำรงไว้ซึ่งคำสอนก็คือเข้าใจไม่ใช่ขันธ์ 5ก็ไปวางไว้ที่3แพร่งใช่มั้ยคะ
5: ไม่รู้ค่ะตอนนั้น
0: เพราะฉะนั้นหนทางเดียวนะคะที่จะรู้ว่าภิกษุคือผู้ที่เข้าใจธรรมะและกล่าวธรรมะไม่ใช่เป็นคนที่ทำลายคำสอนโดยไม่ให้ได้เข้าใจอะไรเลยและให้เข้าใจผิด
6: ธรรมที่บ้านคุณสมบูรณ์พดุงไทยธรรมหนองมนจังหวัดชลบุรีวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2561
0: ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะชาวพุทธเนี่ยจะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าคิดว่าง่ายคิดว่าต้องไปทำอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะแต่ว่าถ้ามีความเข้าใจก็คือว่าเดี๋ยวนี้ต้องเป็นขณะนี้ที่มีจริงนะคะซึ่งคนธรรมดาที่ไม่ได้ฟังธรรมะเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่านี่แหละเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายทุกชาติที่ไม่มีใครรู้จักเลยเพราะเหตุว่าถ้าไม่เคยฟังธรรมะก็เป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงสิ่งที่กำลังเห็นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงซึ่งลึกซึ้งยากเป็นธรรมดาปกติอย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นนะคะที่ต่างกันก็คือว่าเป็นความเข้าใจในสิ่งที่มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่เราเห็นเนี่ยถามดูนะคะเข้าใจเห็นไหมใช่ไหมคะก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะรู้ว่าเห็นทุกวันทุกวันที่ไม่เคยเข้าใจมาทุกชาติความจริงก็คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประจักษ์แจ้งความจริงนะคะแล้วก็เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้ฟังธรรมะด้วยความเคารพจริงๆว่ากว่าจะได้ฟังแต่ละคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนานเท่าไหร่แต่ละชาติแต่ละขณะไม่ว่าใครจะทำอะไรถ้าสามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีนะคะทีละเล็กทีละน้อยวันหนึ่งก็สามารถที่จะประจักษ์ความจริงได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ประมาทและไม่ต้องไปทำอะไรนะคะแต่เข้าใจฟังเพื่อเข้าใจต้องบอกว่าต้องไปทำอย่างนี้ไหมถ้าจะต้องอย่างโน้นไหมจะต้องอย่างนี้ไหมก็คือว่ามีความไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าสิ่งที่มีนี่นะคะแต่ไม่รู้แล้วก็เมื่อฟังแล้วก็เริ่มค่อยๆเข้าใจทีละคำอย่างละเอียดแล้วก็อย่างมั่นคงว่าขณะนี้สิ่งที่มีจริงเนี่ยสามารถที่จะรู้ความจริงตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอีกนานไหม
7: แม้แต่คำว่าสิ่งที่มีจริงเนี่ยกว่าจะไม่ใช่เรายากแสนยากมีความรู้สึกว่าใจมันเหมือนแบบว่าวูบลงไปนิดนึงกับคำว่ายากแสนยาก
0: สมปัญญามานะคะยากแสนยากเนี่ยจริงแล้วก็ไม่หวั่นไหวด้วยไม่วูบไม่อะไรหมดใช่ไหมคะเพราะว่าไม่หวั่นไหวจะรู้ว่ายากแล้วก็เป็นคนตรงที่จะเดี๋ยวนี้ไม่มีใคร มีแต่เพียงสิ่งที่สามารถปรากฏและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่กระทบตาถ้าไม่กระทบตาก็ไม่ปรากฏไม่มีทางจะปรากฏเลยอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่กระทบตาไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏขณะนี้นะคะคือสิ่งที่สามารถจะกระทบตาได้กำลังกระทบอยู่แล้วก็มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งนี้จึงปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏทางตาจริงๆนะคะจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากเป็นสิ่งที่มีใครก็ไปบังคับให้เกิดไม่ได้มีตามเหตุตามปัจจัยสิ่งนี้กระทบอื่นไม่ได้เลยนอกจากกระทบตากระทบแข็งกระทบโต๊ะกระทบอะไรไม่ได้เลยกระทบเพียงตาและตาก็มีจริงๆนะคะเป็นสิ่งซึ่งกำลังกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏมีใครที่ไหนแต่ตาเกิดขึ้นมาได้ยังไงต้องมีเหตุปัจจัยที่จะเป็นตาต้องมีเหตุปัจจัยที่จะเป็นสิ่งที่กระทบตาและธาตุรู้ก็มีค่ะไปนั่งสงสัยว่ามายังไงนะไม่อยากให้มีเลยเป็นต้นไม้ใบหญ้าก็ดีหรอกได้ไม่ต้องเห็นไม่ต้องคิดไม่ต้องจำไม่ต้องอะไรนะคะแต่ก็มีเนี่ยใครจะไปห้ามสิ่งที่มีเพราะเหตุปัจจัยได้เมื่อมีแล้วก็เพียงแต่เข้าใจให้ถูกต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าแท้ที่จริงเนี่ยแสนโกรธกลับมาแล้วก็ไม่มีเราไม่ใช่จะเพิ่งไม่มีเราชาตินี้แต่ว่าถูกปกปิดไว้ด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่เข้าใจนะคะก็ยึดถือมาตลอดด้วยความไม่รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ปรากฏการเกิดดับคิดไว้อย่างยืนจนกว่าจะจากโลกนี้ไปนะคะแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรละแล้วก็เกิดใหม่ปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้อะไรอีกไปเรื่อยๆด้วยเหตุนี้เวลาที่ได้ฟังคำจริงก็เป็นผู้ที่สมควรนะคะที่จะได้ประโยชน์โดยการที่ว่าไม่ใช่เชื่อตามพูดตามนะคะแต่เข้าใจเริ่มเข้าใจเห็นว่าเห็นอย่างนี้ธรรมดาอย่างนี้ยากแสนยากที่จะไม่ใช่ใครเลยทั้งสิ้นไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่เก้าอี้สิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ใช่อะไรเลยเป็นแค่สิ่งที่มีจริงเมื่อปรากฏเมื่อเห็นถ้าไม่เห็นไม่ปรากฏไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งคิดดูนะคะนี่แค่ตาแล้วหูล่ะแล้วจมูกลิ้นกายล่ะและใจล่ะและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาทั้งหมดล่ะก็เป็นธรรมะทั้งหมดนี่จริงจะเป็นพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเข้าใจ
8: อาจารย์ครับธรรมะทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับอีกเลยเราฟังอย่างนี้บ่อยๆนะฮะแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าใจอย่างนี้จริงๆเลยฮะแล้วอย่างไรฮะเราจะเข้าใจได้อย่างนี้จริงๆ
0: เพราะฉะนั้นฟังธรรมะต้องฟังทีละคำเมื่อกี้นี้พูดเรื่องเห็นเข้าใจไหมคะ
8: เพราะยังไม่เข้าใจ
0: กำลังเห็นต้องเกิดถ้าไม่มีเหตุปัจจัยให้เกิดเป็นเห็นจะเกิดได้ไหม
8: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นขณะนี้เห็นเกิดแล้วแล้วก็ที่ไม่รู้เพราะว่าถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมก็คือว่าเห็นขณะนี้เกิดเห็นแล้วดับจะเป็นใครไม่ได้เลยมีแต่สิ่งที่สามารถกระทบตาเห็นก็เห็นสิ่งนั้นแหละเพราะฉะนั้นกว่าจะเป็นคนนะคิดดูกันละกันกี่เห็นเป็นดอกไม้อีกกี่เห็นเป็นผ้าปุตโตมีลายดอกไม้อีกกี่เห็นเพราะฉะนั้นการเห็นเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้เพียงแค่ลืมตาเหมือนเห็นและรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนี่ก็แสดงถึงการไม่รู้ความจริงซึ่งยากที่จะรู้แต่ค่อยๆพิจารณานะคะค่อยๆเข้าใจชีวิตคุณนิรันดร์ในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ไหม
8: ไม่ได้เลยครับ
0: เป็นใคร
8: ก็ไม่ทราบครับ
0: แต่ก็ต้องเห็นใช่ไหม
8: ก็ต้องเห็นคร
0: ับ แล้วก็ต้องคิดใช่ไหมต
8: ้
0: องสุขต้องทุกข์พอถึงชาตินี้ก็เหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์คนละอย่างสิ่งต่างๆที่ผ่านไปจะไม่มีการกลับมาได้เลยสักขณะเดียวนี่คือความจริงนะคะกว่าจะพ้นความติดข้องเพราะเหตุว่าติดข้องมานานและออกจากความติดข้องไม่ได้ด้วยติดข้องยังไงคะเห็นดอกไม้ติดข้องไหม
8: ติดข้องแล้วครับ
0: แค่นี้แต่ว่าที่ติดข้องยิ่งกว่านี้ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเกิดใหม่ก็ติดข้องอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้ไม่เห็นโทษเห็นภัยเลยนะคะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมถึงฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นโทษเห็นภัยได้ทันทีค่ะแค่เริ่มเข้าใจเปรียบเทียบกับการที่เคยติดข้องมานานแสนนานเนี่ยกับเพิ่งเริ่มเข้าใจและเข้าใจทีละหนึ่งด้วยแต่ชีวิตไม่ใช่มีเพียงหนึ่งขณะเห็นไหมคะ เราพูดถึงเห็นหนึ่งขณะเรายังไม่รู้ความจริงเลยและเห็นกี่ขณะและอย่างอื่นอีกกี่ขณะแสดงว่าความไม่รู้มากมายเพราะฉะนั้นหนทางเดียวคือไม่มีเราที่จะไปเร่งรัดที่จะไปรีบเข้าใจ

0: ความติดข้องได้เลยนะคะความติดข้องนี่มีตั้งแต่ปุถุชนหนาแน่นมากหมดเลยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็มีกำลังติดข้องด้วยก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความมากมายมหาศาลของความไม่รู้กับกิเลสเนี่ยมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่รีบร้อนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะรีบร้อนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแล้วจะรีบร้อนไปทำไมก็เห็นชอบอยู่ในโลกนี้ใช่ไหมคะชอบอาหารอร่อยชอบดอกไม้สวยชอบทุกอย่างแล้วจะรีบร้อนไปทำไมใช่ไหมคะถึงรีบร้อนก็คือโลภะไม่พ้นเพราะฉะนั้นบ่วงของโลภะนะคะสภาพธรรมะที่แยบยลแล้วก็ไม่เปิดเผยมีอยู่ก็ไม่มีใครรู้แต่อยู่ด้วยตลอดเวลาเป็นนายด้วยเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์เป็นทุกอย่างที่ทำให้ทำตามหมดลืมตาขึ้นมาเนี่ยคุณนิรันดร์ทำอะไร
1: ล้างหน้าแปรงสีฟัน
0: นั่นแหละเห็นไหมโลภะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ไม่รู้เลยไม่ใช่คุณนิรันดร์เลยสักขณะเดียวแต่กว่าจะรู้ว่าราบใดที่ยังเป็นเรานะคะไม่มีทางละแต่พอไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วจะเดือดร้อนเลยค่ะทีละเล็กทีละน้อยก็เป็นสภาพธรรมะนะคะจนกระทั่งเมื่อไม่ใช่เราแล้วเกิดมาทำไมละสิ่งที่ไม่ใช่เราอะเริ่มค่อยๆเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจะข้ามไปหาปัญญาทันทีอย่างใหญ่อย่างมากเห็นโทษเห็นภัยอย่างที่ผู้ที่สะสมมาได้เห็นแล้วนี่นะคะก็ต้องต่างกันเพราะฉะนั้นฟังให้รู้ว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นจะสนใจที่จะรู้ความจริงหรือไม่ช่วยไม่ได้แต่ละคนจริงก็จริงไปบางคนก็บอกนะคะหนาแน่นปานนั้นที่ความไม่รู้เนี่ยทำให้จริงก็จริงไปฉันก็เกิดมาแล้วฉันก็สบายสนุกสนานแล้วฉันก็ตายไปก็จริงก็จริงไปแต่ว่าจริงที่ว่าไม่ใช่อย่างที่เขาคิดไม่ใช่เพียงแค่คำว่าไม่ใช่เราต้องไม่ใช่เราทั้งหมดที่มีที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายและไม่ใช่ชาติเดียวด้วยเพราะว่าติดมานานมากไม่รู้มานานมากนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่เริ่มรู้ความเป็นปกติที่สะสมมาไม่ใช่ไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าไปทำเพียงนิดเดียวก็คือเรานั่นแหละอยากใช่ไหมจะทำอะไรก็อยากใช่ไหมไม่อยากจะทำเลยเพราะฉะนั้นแม้จะอยากทำก็ไม่รู้ตัวไม่รู้ไปหมดค่ะเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจอย่างเดียวเท่านั้นค่ะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะไม่มีเราสภาพธรรมะที่เข้าใจต่างหากละที่กำลังละความไม่รู
1: ้เริ่มต้นก็คือฟังเพื่อเข้าใจไปก่อน
0: เพื่อให้รู้ว่าไม่รู้อะไรและสิ่งนั้นแหละจากไม่รู้เป็นรู้ขึ้น
1: ยังไม่ต้องไปคิดว่าจะไปละอะไรกิเลสอะไรต่าง
0: ๆละได้ไงอะคะใครละ
1: ฟังพระธรรมก็คือจะเย็นๆก็ช้าๆแล้วก็มีความ
0: เข้าใจค่ะฟังเพื่อเข้าใจและบังคับไม่ได้ด้วยว่าเข้าใจจะมากหรือจะน้อยหรือแค่ไหนบังคับก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างที่เกิดต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยคำว่าตามเหตุตามปัจจัยหมายความว่าอะไรเกินกว่าเหตุปัจจัยก็ไม่ได้น้อยกว่าเหตุปัจจัยก็ไม่ได้ต้องตามเหตุตามปัจจัยฟังแค่นี้เข้าใจไหมนี่เริ่มต้นถ้าไม่เข้าใจก็ยังไม่ได้เริ่มต้น
1: พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าปัญญาเท่านั้นประเสริฐสุดนี่ก็คือตรงต่อความจริง
0: ถูกต้องค่ะเข้าใจขึ้นจากไม่รู้เลยและใครจะทำให้เข้าใจได้คิดดูสิไปหาครูบาอาจารย์ไปสำนักปฏิบัติไปนั่งไปยืนไปเดินเนี่ยรู้ไหม
1: ไม่รู้ครับ
0: แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำน่าอัศจรรย์
1: น่าอัศจรรย์ครับ
0: สามารถทำให้เข้าใจสิ่งที่มีที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนแล้วถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่มีทางที่จะเข้าใจเพราะฉะนั้นคำนั่นแหละน่าอัศจรรย์คำของใครผู้ที่ตรัสรู้ความจริงจึงกล่าวความจริงได้นะคะถึงที่สุดคือเปลี่ยนไม่ได้เลยสักคำ
1: คำที่ทำให้ผู้ฟังได้เข้าใจความจริง
0: ต้องค่ะ
1: ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อน
0: ใช่ไม่เคยรู้ว่าเห็นเนี่ยไม่ใช่เราไม่เคยรู้ว่าเห็นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
1: เรายึดสิ่งต่างๆความเบื่อความติดข้องทุกอย่างว่าเป็นเราทั้งหมดเลยแล้วเราก็เดือดร้อนใจ
0: ก็ไม่รู้ไงคะเหตุมาจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นจะแก้ก็ต้อง

0: ตรงเหตุคือรู้ค่อยๆเข้าใจขึ้น
1: แก้ที่ต้นเหตุของ
0: แน่นอนค่ะ
2: ค่ะมอนจะขอกล่าวพระสูตรพระสูตรนึงนะคะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปแม้มีทุกข์โทมนัสมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เธอย่อมถึงฐานะอันน่าสรรเสริญที่ชอบแก่เหตุ5ประการในปัจจุบัน5ประการเป็นไฉนคือเธอมีศรัทธาในกุศลธรรม1มีหิริในกุศลธรรม1มีโอตตัปปะในกุศลธรรม1มีความเพียรในกุศลธรรม1มีปัญญาในกุศลธรรม1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุหรือภิกษุณีบางรูปแม้มีทุกข์โทมนัสมีหน้านองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เธอย่อมถึงฐานะอันน่าสรรเสริญที่น่าชอบแก่เหตุ5ประการนี้แลในปัจจุบัน
0: ฟังแล้วลืมหมดเลย5ข้อ
2: เ
0: ห็นไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเรียงทีละข้อก็ได้แล้วแต่ว่าขณะนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นที่จะทำให้เข้าใจได้ข้อที่หนึ่งคืออะไรคะ
2: มีศรัทธาในกุศลธรรม
0: ค่ะการฟังธรรมะดีไหม
3: ตอบได
0: ้เวลาที่ไม่ฟังธรรมะมีมากกว่าไหมเห็นไหมคะทั้งที่รู้ว่าดีเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าให้เราไปฝืนพยายามจะฟังให้24ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนก็ไม่ใช่นั่นคือโลภะด้วยความเป็นเราเพราะฉะนั้นความเข้าใจธรรมะเนี่ยสำคัญที่สุดคือไม่ใช่เราเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจะฟังธรรมะขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าจะไม่ฟังธรรมะขณะนั้นเป็นเราหรือเปล่าขณะที่รู้ว่าถ้าขณะใดไม่ฟังธรรมะขณะนั้นก็เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละใช่ไหมและขณะที่ฟังก็เป็นขณะที่มีโอกาสที่จะได้เข้าใจธรรมะแต่ก่อนนะฮะทุกคนก็รู้สึกว่ารักษาสุขภาพมากเลยนะคะแต่พอฟังธรรมะแล้วเนี่ยอะไรประโยชน์กว่ามีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านก็เป็นหวัดก็นอนไม่หลับก็ฟังธรรมะด้วยความเบิกบานใจเพราะรู้ว่าระหว่างที่นอนไม่หลับได้เข้าใจธรรมะถ้าท่านหลับไปเสียก็ไม่ได้เข้าใจและใครจะรู้ว่าโอกาสที่จะได้ฟังจะมีหรือไม่มีเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ได้เพราะฉะนั้นคนที่เห็นประโยชน์อย่างยิ่งข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะ
2: เธอมีศรัทธาในกุศลธรรมหนึ่ง
0: แต่ละข้อนี้เป็นเรื่องเข้าใจประโยชน์ว่ากุศลธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามก็ห้ามไม่ได้ที่จะเป็นอกุศลใช่ไหมคะแต่เมื่อมีศรัทธาเห็นคุณรู้ประโยชน์จริงๆก็เพิ่มมากขึ้นในการที่จะได้เข้าใจธรรมะ
2: ส่วนข้อที่สองก็คือมีหิริในกุศลธรรมหนึ่ง
0: ค่ะมีหิริความละอายที่จะไม่ทำอกุศลเพราะฉะนั้นชีวิตตามความเป็นจริงนะคะมากมายเต็มไปด้วยอกุศลไม่ใช่เราต้องไม่ลืมนะคะถ้าเป็นเรานี่จะเดือดร้อนมากเลยใช่ไหมคะยิ่งฟังยิ่งเดือดร้อนจะทำยังไงจะตายอยู่แล้วแวดล้อมด้วยอกุศลหมดนี่แต่ปัญญาเห็นไหมคะประเสริฐกว่าเพราะรู้ว่าไม่ใช่เราและปัญญานั่นแหละทำให้ไม่ประมาทด้วยเหตุนี้นะคะเวลาที่อกุศลเกิดหมายความว่าไม่ละอายในอกุศลนั้นและเรามีอกุศลทุกวันแสดงความไม่ละอายในอกุศลที่กำลังเกิดในขณะนั้นรับประทานอาหารอร่อยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลปกติธรรมดาอร่อยใช่ไหมคะชอบเป็นอกุศลละอายหรือเปล่าเห็นระดับของความละอายไหมว่ากว่าจะถึงความละอายในอกุศลแม้แต่ในขณะที่บริโภคอาหารที่อร่อยแล้วก็ติดข้องยากไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นผู้ที่เห็นภัยจริงๆนะคะสามารถที่จะรู้ว่าอกุศลเนี่ยล้อมรอบทุกวันทุกขณะไม่ว่าจะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและผู้นั้นสะสมอัธยาศัยที่จะละอายในอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยจึงมีศรัทธาที่จะขอบวชเพื่อที่จะอบรมปัญญาขัดเกลากิเลสโดยการที่จะ ชีวิตทั้งหมดนะคะอุทิศเพื่อการเข้าใจพระธรรมเพราะถ้าไม่เข้าใจพระธรรมละกิเลสไม่ได้ขัดเกลากิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพระภิกษุนะคะเป็นลัทธิผู้ละอายแต่สำหรับเราขณะที่อกุศลเกิดหรือใครก็ตามแต่ขณะนั้นต้องไม่ละอายด้วยเหตุนี้จึงมีอหิริกะเจตสิกสภาพที่ไม่ละอายเกิดเดี๋ยวนั้นขณะนั้นพอใจทันทีในสิ่งที่มีปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะฮะเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ได้รู้ตัวดีค่ะไม่สามารถที่จะออกจากบ้านใช่เปล่าออกไปแล้วไปไหนไปนอนที่ไหนไปทำอะไรสละหมดทรัพย์สินเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นความละอายไม่เท่ากับภิกษุผู้ที่จะขัดเกลากิเลสเพราะละอายมากกว่าคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่เราใช่ไหมคะขณะใดที่เป็นอกุศลก็รู้ว่าขณะนั้นน่ะความไม่ละอายเกิดในระดับที่เป็นความพอใจขณะนั้นหรือในระดับที่เป็นโทสะความไม่พอใจขุ่นคืนในขณะนั้นทั้งหมดคือไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าเป็นเราที่ละอายเป็นเราที่นั่นก็คือว่าก็เป็นเราไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังเป็นเราก็ไม่ละอายในความเป็นเราเพราะฉะนั้นทุกอย่างหมดค่ะต้องเข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแล้วก็เป็นปกติด้วย
2: ต่อไปข้อ3นะคะโอตตัปปะในกุศลธรรม
0: ก็เหมือนกันมีหิริมีโอตตัปปะ
2: มีความเพียรในกุศลธรรม
0: ค่ะก็รู้ตัวเองกำลังเนี้ยเพียรละเห็นไหมคะเพียรฟังธรรมะไม่ใช่เราเลย
2: มีปัญญาในกุศลธรรม
0: เข้าใจเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่เราอีกก็เป็นปัญญาความเข้าใจที่เกิดจากการฟัง
2: สรุปว่าทุกอย่างก็ไม่ใช่เราจริงๆเลยนะคะที่
0: ค่อยๆเข้าใจขณะที่มีความเข้าใจขั้นฟังนะคะจะนำไปสู่ขั้นเข้าใจสภาพธรรมะเดี๋ยวนี้ทีละหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะทั้งหมดเนี่ยผ่านไปหมดไปโดยไม่รู้เลยแข็งมีไหมคะไม่รู้ผ่านไปแล้วเห็นมีไหมไม่รู้ผ่านไปแล้วได้ยินมีไหมคิดมีไหมทุกอย่างผ่านไปหมดโดยไม่รู
1: ้กราบเรียนท่านอาจารย์สุจินอยากจะถามท่านอาจารย์ว่าจิตนี้ไม่สามารถบังคับบัญชาได้แต่เราฝึกถ้าเกิดมีอะไรที่จะทำให้ผมโมโหผมจะไม่โมโหก็ได้ครับผมอดทนมาต้องนานแล้วครับ
0: คุณประสงค์รู้ว่าโกรธไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็พยายามฝึกที่จะไม่โกรธ
1: ใช่ครับ
0: แต่ขณะนั้นก็เป็นเราที่ฝึกที่จะไม่โกรธ
1: ใช่ครับ
0: แต่เพราะรู้ว่าโกรธไม่ดีก็มีความพยายามความพยายามมีจริงไหมคะ
1: ผมว่าก็มีจริงครับเพราะผมพยายามอยู่ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความพยายามมีจริงนะคะแต่ก็ยังเป็นคุณประสงค์ที่พยายาม
1: แล้วต้องทำยังไงครับ
0: ไม่ใช่ต้องทำค่ะเข้าใจให้ถูกต้องว่าพยายามมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีแต่พยายามที่เกิดไม่ใช่คุณประสงค์โกรธก็ไม่ใช่คุณประสงค์โกรธเกิดละพยายามเกิดละที่จะไม่โกรธทั้งหมดไม่ใช่คุณประสงค์เพราะฉะนั้นคุณประสงค์มีความเข้าใจเพียงโทษของความไม่ดีคือความโกรธจึงฝึกฝนพยายามที่จะระงับมากมายได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามเพราะฉะนั้นความพยายามก็มีเกิดแล้วแต่ก็ไม่ใช่คุณประสงค์เพราะฉะนั้นความเข้าใจจริงๆก็คือว่าธรรมะในกว่าจะเข้าใจได้ว่าไม่ใช่เราต้องอาศัยปัญญาที่มั่นคงนะคะไม่ลืมว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งแข็งเป็นคุณประสงค์หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ผมครับ
0: ค่ะโกรธเป็นคุณประสงค์หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ผมครับ
0: ความพยายามเป็นคุณประสงค์หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ผมครับ
0: ค่ะนี่คือเริ่มจะเข้าใจแต่ก็ยังคงเป็นคุณประสงค์เพราะยังไม่ได้ประจักษ์จริงๆว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปใช่ไหมคะเมื่อไม่ประจักษ์อย่างนี้ก็ยังคงยึดถือสิ่งที่เกิดนั่นแหละว่าเป็นเราโดยเหตุนี้เราเห็นโทษของอกุศลเราพยายามฝึกทำทุกอย่างแล้วแต่จะคิดอะไรก็ตามแต่ก็เป็นคุณประสงค์เพราะฉะนั้นเห็นโทษของอกุศลขณะนั้นนะคะเป็นธรรมะแต่ก็เป็นตัวคุณประสงค์ที่เห็นโทษเพราะไม่รู้ว่าขณะนั้นเป็นธรรมะ
1: แล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้าเราฝึกความเคยชิน ไม่โมโหไม่หงุดหงิดไม่รำคาญ
0: เพราะฉะนั้นก็เห็นโทษใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นก็ฝึกไปแต่ด้วยความเป็นเราเป็นคุณประสงค์ที่ฝึกทั้งที่ขณะที่กำลังฝึกก็ไม่ใช่คุณประสงค์
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีความยึดถือการฝึกขณะนั้นว่าเป็นเราจนกว่าจะเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรา
4: เรียนท่านอาจารย์สุจินด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ได้บรรยายไปเมื่อสักครู่ก็พอจะเข้าใจนิดนึงแต่ถึงตอนนี้นะดิฉัน60กว่าแล้วดิฉันอยากจะทราบว่าดิฉันจะเดินทางแบบไหนที่จะเอาชีวิตรอดพ้นจากวัฏฏะคือมันจะเดินไม่ถูกมันงงไปหมดนะคะเรียนถามด้วยความเคารพค่ะ
0: อยู่ในสังสารวัฏนี่มานานเท่าไหร่ถ้ายังคงไม่รู้อย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราเป็นตัวตนที่จะหาทางออกเนี่ยไม่พบหรอกเพราะว่าไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนผู้ที่ได้ตรัสรู้ความจริงที่ออกแล้วพ้นแล้วก็ได้แสดงความจริงให้รู้ว่าหนทางที่จะพ้นจากสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยได้อย่างไรพระชนเราต้องฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมคะ45พรรษานานไหมที่ทรงแสดง
4: นานมากค่ะ
0: กี่คำนับไม่ถ้วนใช่ไหมคะแล้วเราจะไม่เข้าใจแต่พยายามเป็นตัวตนที่จะทำเนี่ยได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ค่ะต้องเป็นคนตรงมากค่ะถ้าไม่ตรงจะไม่ได้สาระเลยจากการที่เราได้ฟังคำอะไรก็ตามแต่ตรงคือคำนั้นพูดถูกหรือผิดจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้นะคะเราก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ผู้ที่รู้พ้นแล้วจากการที่เรารู้ว่าเราจะต้องอยู่อีกนานเท่าไหร่ก็คือว่าบุคคลที่พ้นแล้วเนี่ยท่านได้ฟังธรรมะและเข้าใจมาก่อนที่จะพ้นเนี่ยนานเท่าไหร่ไม่ใช่วันสองวันไม่ใช่เราจะไปสำนักปฏิบัติแล้วก็ไปนั่งทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอฟังและรู้เลยค่ะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถ้าไม่ได้ฟังคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงนะคะก็คือไม่เข้าใจอะไรทุกวันเหมือนเดิมต่อไปแต่พอฟังแล้วนะคะเริ่มไตร่ตรองเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีเกิดแล้วด้วยใครทำเห็นเนี่ยเห็นละเกิดละได้ยินเนี่ยเกิดได้ยินละเราทำให้เห็นเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้
0: เราทำให้ได้ยินเกิดได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: เราเลือกเกิดได้ไหม
4: ไม่ค่ะ
0: เราเลือกที่จะตายได้ไหม
4: ไม่ค่ะ
0: แสดงเห็นว่าไม่มีเราแต่ว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างทั้งหมดเลยแต่ละหนึ่งนะคะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเพราะไม่มีใครเลยแต่มีธรรมะคือสิ่งที่มีจริงซึ่งเปลี่ยนไม่ได้ถ้าใช้คำว่าสิ่งที่มีจริงนะคะแข็งเนี่ยเปลี่ยนแข็งให้เป็นเสียงได้ไหมแข็งก็ต้องเป็นแข็งเสียงก็ต้องเป็นเสียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปลี่ยนแข็งให้เป็นเสียงได้ไหมไม่ได้เพราะตรัสรู้จึงทรงแสดงว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาธรรมะแต่ละหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีลักษณะเฉพาะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเพราะไม่รู้จึงเข้าใจว่าเราเห็นแต่ความจริงเห็นไม่ใช่เราถ้าไม่มีตาบอดก็ไม่เห็นหูหนวกก็ไม่ได้ยินทุกอย่างที่เกิดนั้นทำไมเราคิดไม่เหมือนกันสะสมมาต่างๆกันไปก็คิดต่างๆกันไปแต่ก็ไม่ใช่เราคิดเกิดขึ้นแล้วหมดไปวันนี้คิดอย่างนี้วันอื่นคิดอีกอย่างนึงก็ได้แต่ละขณะไม่กลับไปอีกเลยเมื่อวานนี้อยู่ไหนคะ
4: ไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะ
0: ค่ะให้ขณะที่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะกลับมาได้ไหม
4: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีทางเลยแม้เดี๋ยวนี้ก็ไม่กลับมาเพราะฉะนั้นเริ่มเข้าใจความจริงนะคะไม่มีอะไรที่จะกลับมาได้เลยเห็นก็กลับมาไม่ได้เห็นดับไปแล้วดับไปเลยได้ยินก็กลับมาไม่ได้ได้ยินแล้วก็ดับไปไม่กลับอีกเลยทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปค่อยๆละคลายความเป็นเราซึ่งยึดถือมานานนะคะเพราะความจริงไม่มีเราแต่มีธรรมะซึ่งเกิดดับ
4: ค่ะดิฉันก็เข้าใจคำของพระพุทธองค์ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยค่ะแต่ดิฉันก็ยังบอกเป็นเราอยู่เนี่ยว่า
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าค่อยๆไตร่ตรองค่อยๆ คิดค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นต้องไม่มีเราแน่เห็นเป็นเราหรือเปล่าเป็นไหมคะ
4: ตอนนี้ดิฉันก็ยังเป็นตัวเราอยู่อย่างนี้ยังไม
0: ่แต่ถ้าเห็นไม่เกิดเราอยู่ไหน
4: ไม่ทราบค่ะ
0: เห็นไหมคะขณะนี้ที่เห็นเป็นเราแล้วถ้าเห็นไม่เกิดล่ะเราอยู่ไหนมีเราหรือเปล่า
4: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อเกิดขึ้นก็เข้าใจว่าเป็นเราแต่ถ้าไม่เกิดจะเป็นเราได้ยังไงในเมื่อไม่มีและความจริงเกิดแล้วก็ดับไปแล้วด้วยไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยต้องฟังจนกว่าจะเป็นความเข้าใจที่มั่นคงในแต่ละคำว่าธรรมะเป็นธรรมะแข็งเป็นแข็งแข็งจะเป็นเราไม่ได้แข็งจะเป็นโต๊ะก็ไม่ได้แข็งเป็นเก้าอี้ไม่ได้เพราะแข็งต้องเป็นแข็งค่อยๆเข้าใจค่ะเพราะเรารู้ว่าเราสะสมความไม่รู้มานานมากแล้วจะหมดไปได้ยังไงเร็ว
4: ๆและดิฉันจะสร้างเหตุและปัจจัยอย่างไรที่จะทำให้ดิฉันเนี่ยรู้และก็เข้าใจคำของพระพุทธองค์
0: ถ้าไม่ฟังจะเข้าใจไหมคะ
4: ไม่ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะเข้าใจเมื่อไหร่
4: ก็ทุกวันนี้ดิฉันก็ต้องการจะเข้าใจอะค่ะ
0: นั่นสิคะแล้วจะเข้าใจได้ยังไง
4: ก็ต้องเรียนรู
0: ้วิธีเรียนดีนี่
4: ก็คือฟังจากผู้ที่ถ่ายทอดจากพระพุทธองค์มา
0: เพราะฉะนั้นฟังคำและไตร่ตรองว่าคำนั้นถูกต้องไหมคำไหนเป็นคำจริงคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้มากแค่ยังแค่นี้
4: เข้าใจนิดเดียวนะ
0: นั่นแหละค่ะจนกว่าจะเข้าใจทั่วหมดไม่สงสัยซึ่งเป็นไปได้ต่อเมื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเท่านี้ไม่พอเพราะฉะนั้นฟังแค่วันนี้พอไหมคะ
4: ไม่ค่ะ
0: จะเข้าใจได้อีกไหม
4: ก็ต้องการจะเข้าใจมากขึ้นนะคะ
0: และจะทำยังไงถึงจะเข้าใจได้มากขึ้น
4: เคยฟังของท่านอาจารย์มาเมื่อหลายปีแล้วก็ฟังทุกวันพยายามจะเข้าใจอะค่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะ
0: เพราะเป็นเราพยายามแต่ขณะนั้นฟังนะคะทุกคำเข้าใจไม่ใช่เราพยายามเดี๋ยวนี้ก็พยายามเกิดตลอดเวลาแต่พยายามผิดหรือพยายามถูก
4: พยายามผิดค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่เข้าใจ
4: เพราะทุกวันนี้ดิฉันเหมือนว่าโอ้ยโลกนี้มันช่างทุกข์เหลือเกินอะไรมองไปตรงไหนรวมทั้งตัวเราเองรวมทั้งใครรอบข้างมีแต่คนมีทุกข์เนาะ
0: นี่เพราะไม่รู้ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เพราะฉันเริ่มรู้จักว่าโลกคืออะไรไม่เว้นเลยค่ะพูดเหมือนรู้จักโลกโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แต่ว่าโลกคืออะไรเห็นไหมคะถ้าไม่ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่ตรัสไว้เราจะรู้จักโลกไหมถึงแทนที่เราพูดว่าโลกนี้ยุ่งมากทุกข์มากแต่ว่าโลกคืออะไรแต่ละคำเนี่ยนะคะพูดคำที่ไม่รู้จักตั้งแต่เกิดจนตายจนกว่าเมื่อไหร่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เริ่มรู้จักคำที่เราพูดเรื่องโลกก็รู้จักว่าโลกคืออะไร
4: เพราะคำว่าโลกเหมือนเราสมมติขึ้นมา
0: แล้วคืออะไรนะคะสมมติจากอะไร มีจริงๆหรือเปล่านี่ค่ะคือการสนทนาธรรมเพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องที่เราสนทนาเราไม่สนทนาเรื่องอื่นเลยเราสนทนาเรื่องอะไรก็เพื่อเข้าใจเรื่องนั้นตอนนี้เราจะสนทนาเรื่องโลกเพราะเราพูดคำว่าโลกเยอะบ่อยแต่รู้จักโลกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนี่คือการสนทนาให้รู้ว่าโลกคืออะไรต้องเป็นคนที่รู้จักโลกจึงจะบอกได้ว่าโลกคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักโลกไหมคะ
4: รู้จักค่ะ
0: จึงได้ตรัสเรื่องโลกแต่ถ้าไม่รู้จักก็ไม่พูดหรือพูดด้วยความไม่รู้จักผลนั้นไม่ใช่พุทธะตอนนี้รู้จักโลกหรือยัง
4: ก็พอจะเข้าใจอะค่ะ
0: ว่า
4: โลกนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป
0: ค่ะอันนี้ถึงจะเริ่มฟังใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแค่นี้ไม่พอนะคะอะไรล่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ค่ะคือความเข้าใจที่จะเป็นปัญญาถ้าไม่เข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้จะกล่าวว่าปัญญาไม่ได้เลยต้องเกิดจากการไตร่ตรองด้วยเมื่อกี้บอกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นโลกใช่ไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ว่าเนี่ยคืออะไร
4: คือสิ่งที่เราเห็นด้วยตา
0: เพราะฉะนั้นตาเป็นโลกหรือเปล่า
4: เป็น
0: เพราะอะไร
4: เพราะเกิดแล้วก็ดับไป
0: ถูกต้องขณะนี้ตาเกิดดับหรือเปล่า
4: เกิดดับค่ะ
0: รู้หรือยัง ข้าใจท่านฟังเห็นไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปนี่คือความต่างกันเราฟังคำเราเริ่มเข้าใจว่าจริงแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งแต่พระองค์ทรงแสดงหนทางให้ประจักษ์แจ้งได้ด้วยแต่ไม่ใช่เรานะคะปัญญาความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นจนกระทั่งความไม่รู้ค่อยๆลดน้อยลงไปสภาพธรรมะก็ปรากฏตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงคือเห็นเกิดระดับแต่เวลานี้ไม่มีปัญญาระดับประจักษ์แจ้งเห็นเกิดระดับแต่มีปัญญาขั้นฟังและเข้าใจถูกต้องว่าเห็นนี่ต้องเกิดระดับใครว่าเห็นไม่เกิดบ้างใครว่าเห็นเกิดแล้วไม่ดับบ้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เพียงเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่มีจริงซึ่งถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะสามารถประจักษ์ว่าเห็นเกิดดับได้ไหม
4: ไม่ได้
0: ก็ต้องตามลำดับว่าขั้นฟังเนี่ยจะนำไปสู่ปัญญาที่สามารถรู้แจ้งสิ่งที่ได้ยินได้ฟังทุกอย่างแต่ไม่ใช่เรานะคะเป็นปัญญาความเข้าใจถูกต้องเพิ่มขึ้นละความไม่รู้ไปทีละเล็กทีละน้อยรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือยังคะพระองค์รู้จักโลกหรือเปล่าร
4: ู้จักค่ะ
0: ค่ะจึงแสดงเรื่องโลกให้เราได้เข้าใจด้วยว่าโลกคืออะไรก็ตามสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นโลกถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะหมายความว่าดาวก็ไม่มีพระอาทิตย์ก็ไม่มีพระจันทร์ก็มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทั้งสิ้นมีโลกไหมคะ
4: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแต่พอสิ่งใดสิ่งใดเกิดนั่นแหละโลกแต่เวลานี้นะคะสิ่งที่มีปัจจัยจะเกิดเนี่ยมากมายมหาศาลจนเป็นโลกเต็มโลกไปเลยใช่ไหมคะแต่ละหนึ่งเกิดแล้วก็ดับอยู่ตลอดเวลา
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปัญญาสามารถประจักษ์แจ้งโลกได้พระพระองค์ทรงแสดงหนทางแต่หนทางนั้นไม่ใช่ไปสำนักปฏิบัติแล้วไปได้ยินคำว่าทำดีแต่ก็ไม่เข้าใจอะไรจริงๆแล้วก็คงจะมีหลายอย่างที่จะทำให้เข้าใจขึ้นนะคะแต่ต้องเป็นคนที่ละเอียดและก็รอบคอบแล้วก็ลึกซึ้งที่คิดว่าเข้าใจแล้วเนี่ยความจริงเนี่ยเข้าใจแค่ไหนเห็นไหมคะถ้าเราไม่ใช่คนละเอียดเราก็คิดว่าเราเข้าใจแล้วแต่ถ้าให้เป็นความละเอียดเนี่ยจากการสนทนาที่กล่าวแล้วนะคะก็คือว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: กล่าวแล้วอย่างนี้นะคะ
4: ค่ะ
0: ค่ะหมายความว่าทุกข์ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขาหักหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: แต่คำว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ความหมายที่ลึกกว่านั้นมีไหมเห็นไหมคะนี่คือเราพูดแล้วพูดหมดทุกเรื่องแต่ความเข้าใจจริงๆที่จะมั่นคงที่จะเป็นการที่ว่าได้ยินเมื่อไหร่เราก็เข้าใจได้ทันทีเนี่ยนะคะอย่างนี้เราพูดถึงที่เคยพูดมาใช่ไหมคะโลกนี้มีแต่ความทุกข์นี่ไม่ใช่ไม่พูดพูดเองด้วยแต่ว่าในความลึกซึ้งของคำว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์เนี่ยมีไหมเห็นไหมคะว่าคนพูดพูดความเข้าใจต่างกันต่างระดับด้วยเพราะฉะนั้นที่พูดว่าโลกนี้มีทุกข์ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างที่พูดนะคะอะไรอะไรก็ทุกข์เดี๋ยวขาหักก็ได้ยินแต่คำว่าขาหักก็ต้องเป็นทุกข์นะ
4: คะ
0: และลึกซึ้งกว่านี้ได้ไหมโลกนี้มีแต่ทุกข์เป็นความจริงจริงกว่านี้อีกมีไหมที่จะใช้คำเดียวกันเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยมีโลกไหม
4: ไม่มี
0: ไม่มีเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดเป็นโลกละทุกอย่างที่มีในโลกเนี่ยเกิดทั้งนั้นเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเป็นโลกดับไหมสิ่งนั้นเที่ยงยั่งยืนหรือเปล่า
4: ดับค่ะ
0: แต่ว่าเกินกว่าที่เราคิดเร็วกว่านั้นมากเราบอกว่าดับเนี่ยอีกนานเลย
4: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: เหมือนเสียงก็ได้ยินเนี่ยนานเนี่ยก็จะดับแต่ความจริงเร็วยิ่งกว่านั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดมีขึ้นแล้วหายไปไม่กลับมาอีกเลยประโยชน์อะไรที่จะเกิดมาทำไมจะเป็นอะไรก็ตามแต่จะสุขจะทุกข์จะสนุกหรือจะอร่อยหรือจะอะไรก็ตามนะคะเกิดมาทำไมนี่เมื่อเกิดแล้วก็ดับไม่เหลือเลยมีประโยชน์ไหมเพราะว่าไม่ได้ยังยืนเลยเพราะฉะนั้นความหมายที่ว่าโลกเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ก็เพราะเหตุว่าเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปไม่ยั่งยืน
4: ค่ะ
0: เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องสุขต้องทุกข์ต้องรักต้องชังต้องสนุกสนานต้องเสียใจแล้วมีเกิดมาทำไมเกิดมาแค่นี้แล้วก็หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือเลยจะยับยั้งให้หยุดให้อยู่ให้คงที่ให้มีนานก็ไม่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดแล้วดับเร็วกว่าที่คิดอีกถ้าประจักษ์แจ้งอย่างนี้จริงๆจะรู้เลยว่าแล้วเกิดทำไมใช่ไหมคะในเมื่อเกิดแล้วหมดไป
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทุกข์ไหมที่ต้องเกิดแล้วก็ดับ
4: ทุกข
0: ์ไม่เกิดไม่ดับไม่ทุกข์ใช่ไหม
4: ใช่ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งเพราะเรารู้จักโลกและเข้าใจโลกว่าหมายความถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วไม่เหลือเลยไม่ทุกข์เหรอคะอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะคะก็เกิดมาแล้วก็ดับไปเราไม่ใช่ใครด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยค่ะเราต้องรู้ว่าคำพูดจากการที่ไม่ได้เข้าใจความจริงกับการที่พูดเพราะเข้าใจความจริงนะคะต้องต่างกันและนี่ขั้นฟังแต่ถ้าขั้นประจักษ์แจ้งล่ะชัดเจนไหมว่าประโยชน์อะไรที่จะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วกระดับไปและไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องรู้เลยค่ะว่าถ้าบุคคลนั้นไม่ได้ประจักษ์แจ้งความจริงอย่างนี้นะคะจะไม่มีคำสอนที่ละเอียดลึกซึ้งถึง 45 พรรษาถ้าพูดถึงโลกที่เกิดและดับจริงไหมถ้าไม่เกิดเลยจะมีอะไรดับไหม
4: ไม่มีค่ะ
0: แต่เกิดแล้วดับแน่นอนไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นโลกคือสิ่งที่เกิดถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีโลกไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดนั่นแหละเป็นโลกไม่เว้นเลยตาเป็นโลกหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: หูเป็นโลกหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
4: เพราะเกิดและดับค่ะ
0: เพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่แค่พูดนิดเดียวแต่ถ้าได้ประจักษ์แจ้งความจริงนะมากกว่านี้เท่าไหร่นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะไม่เคยได้ยินจากใครมาก่อน
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นนี่คือคำที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกคือการที่รวบรวมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดซึ่งเป็นพระธรรมและพระวินัยและต้องเข้าใจทุกคำด้วยแม้แต่ธรรมะคืออะไรวินัยคืออะไรนี่คือเริ่มเข้าใจสิ่งที่เราพูดนะคะตั้งแต่เกิดจนตายแต่ไม่รู้อะไรจนกว่าจะได้ฟังและเข้าใจขึ้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างหรือยัง
4: รู้จักบ้างค่ะ
0: เมื่อมีความเข้าใจว่านี่เป็นคำของพระองค์ถามอีกครั้งนะคะเห็นเนี่ยเกิดจริงๆหรือเปล่า
4: เกิดจริงค่ะ
0: ดับจริงๆหรือเปล่า
4: ดับจริงค่ะ
0: รู้ได้จริงๆไหม
4: รู้ได้จริงค่ะ
0: เดี๋ยวนี้รู้ได้ยัง
4: ก็เห็นจริงๆแล้วมันก็ผ่านไปอะค่ะ
0: เราคิดว่าผ่านใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: แต่เร็วยิ่งกว่านั้นอีกเพราะเห็นต้องไม่มีใครเลยในห้องนี้มีแต่สิ่งที่กระทบตา
4: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจริงเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มรู้จักพระพุทธศาสนาใช่ไหมคะไม่ใช่สวดมนต์ไม่ใช่เวียนเทียน
4: ค่ะ
0: ค่ะแต่เข้าใจคำที่พระองค์ตรัสไว้จากการที่พระองค์ทรงรู้ความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจด้วย
4: ที่เรียกว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอะดิฉันก็คิดว่าทำความดีแล้วมันก็คือหลุด
0: ไม่พอค่ะต้องหลุดพ้นจากความไม่รู้ความจริงว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะไม่อย่างนั้นไม่รู้จักคำว่าธรรมะได้แต่พูดว่าธรรมะแต่ไม่รู้จักว่าธรรมะคืออะไร
4: ขอกราบขอบพระคุณค่ะ
2: ท่านอาจารย์คะคำว่าความไม่เที่ยงกับการเกิดดับคือลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเที่ยงคืออะไรคะ
0: ชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมีใครพูดคำว่าเที่ยงบ้างทั้งวันจนถึงเดี๋ยวนี้มีใครพูดคำว่าเที่ยงบ้างมีไหมคะไม่พูดค่ะเพราะฉะนั้นคำนี้เราใช้บ่อยหรือเปล่ามีแต่ว่านาฬิกาเที่ยงตรงเนี่ยเราใช้คำนั้นใช่ไหมคะเท่านั้นเองแต่เราจะไม่ได้ไปคิดเลยว่าวันนี้ไม่เที่ยงนี่ไม่เคยมีใครคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะดอกไม้นี่ก็ไม่เที่ยงก็ไม่มีใครคิดเพราะฉะนั้นคำที่เราใช้ในภาษาหนึ่งเนี่ยก็มีความหมายธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้กล่าวถึงลักษณะที่มีจริงๆของธรรมะแต่ละหนึ่งเพราะฉะนั้นได้ยินคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ทั่วไปเพราะอะไร พราะเราไม่รู้จักว่าไม่เที่ยงแล้วเราจะพูดได้ยังไงในเมื่อเราไม่รู้จักใช่ไหมคะเราก็บอกโอ้ยมันแตกไปแล้วมันหมดไปแล้วก็แค่นั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปแต่เราจะไม่ใช้คำว่าไม่เที่ยงจนกระทั่งได้ฟังพระธรรมก็มีคำว่าอนิจจังนิจจังคือเที่ยงแน่นอนยั่งยืนแต่อนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ยั่งยืนถ้าไม่เที่ยงก่อนที่จะได้ฟังธรรมะเนี่ยบางครั้งบางคราวอย่างที่เวลาไปงานศพใช่ไหมคะแต่ความจริงฟังธรรมะแล้วไม่เที่ยงทุกขณะและทุกอย่างหมายความว่าสิ่งนั้นไม่ได้ยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วก็หมดไปนะคะเดี๋ยวนี้เองแต่ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะมีคำว่าตรัสรู้ไม่ใช่คิดไตร่ตรองนะคะเพราะว่าคิดไตร่ตรองเนี่ยใครๆก็คิดได้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์คิดได้แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพียงสภาพที่มีจริงที่เกิดขึ้นแล้วดับไปแต่ละหนึ่งก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดใช่ไหมคะอย่างเราบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์เนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเรานี่แหละสุขบ้างทุกข์บ้างหารู้ไม่ว่าแต่ละหนึ่งเช่นสุขก็ไม่ใช่เราทุกข์ก็ไม่ใช่เราไม่เที่ยงคือเพียงเกิดขึ้นปรากฏแล้วหมดไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็คือเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆเดี๋ยวนี้ในชีวิตประจำวันทุกขณะให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรและความจริงเนี่ยไม่ใช่แค่คิดแค่ฟังนะคะสามารถที่จะประจักษ์แจ้งจริงๆนั่นก็คือว่าทนต่อการที่จะพิสูจน์ให้รู้ความจริงคือด้วยปัญญาที่เข้าใจขึ้นแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจเลยและไปนั่งปฏิบัติสำนักปฏิบัติอย่างนี้และจะประจักษ์การเกิดดับได้ไหมบางคนนะคะฟังแล้วก็เมื่อกี้นี่ดับไปเลยค่ะเห็นไหมคะง่ายไหมคะเมื่อกี้นี่ดับไปเลยแล้วก็ดับไปเป็นคำๆด้วยพอฟังแล้วก็คล้อยหมดเลยแต่เป็นเราไม่ใช่เป็นความเข้าใจไม่ใช่เป็นความรู้จริงๆในแต่ละลักษณะซึ่งไม่เหมือนกันเลยและแต่ละลักษณะเนี่ยนะคะต่างกันหลากหลายจนประมาณไม่ได้ว่ามากเท่าไหร่จะนับจำนวนได้ยังไงเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประมวลธรรมะธรรมะหลากหลายมากนะคะแต่ถึงจะหลากหลายยังไงก็ต่างกันเป็นสองประเภทใหญ่ๆต่างกันจริงๆค่ะไม่มีทางที่จะเหมือนกันเลยเพราะเหตุว่าธรรมะอย่างหนึ่งนะคะมีจริงๆแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ฟังเพื่อไปจำให้ตอบให้ถูกไม่ใช่เลยนะคะแต่ว่าฟังเพื่อรู้ความจริงว่าเดี๋ยวนี้ธรรมะเป็นอย่างนี้ที่ไม่ใช่เราเพราะเป็นธรรมะอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงๆเกิดขึ้นปรากฏแต่ละหนึ่งหลากหลายมากลองกล่าวถึงธรรมะบ้างสิคะว่าอะไรเดี๋ยวนี้ที่เข้าใจจริงๆว่าเป็นธรรมะ
1: เห็นจริงครับ
0: เดี๋ยวนี้กำลังเห็นใช่ไหมคะ
1: ครับเห็นจริง
0: เพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะ
1: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นคุณประสงค์หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ผมครับ
0: เป็นเห็นของคุณประสงค์หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ครับเป็นเห็นของธาตุรู้ครับ
0: ค่ะเป็นเห็นของธาตุรู้หรือว่าเห็นเป็นธาตุรู้ไม่เป็นของใคร
1: เห็นเป็นธาตุรู้ไม่เป็นของใครครับ
0: ต้องละเอียดเห็นไหมคะแม้แต่การที่จะเข้าใจว่าเห็นแต่ก่อนนี้เคยเป็นเราเห็นหรือว่าเป็นของเราก็คือเห็นไม่ใช่เราและก็ไม่ใช่ของเราด้วยคุณประสงค์ทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหม
1: ทำให้เห็นเกิดขึ้นไม่ได้ครับ
0: ทำให้แข็งเกิดขึ้นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ทำให้หวานเกิดขึ้นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ทำให้โกรธเกิดขึ้นได้ไหม
1: เกิดขึ้นไม่ได้ครับ
0: และเวลาโกรธล่ะคะเป็นคุณประสงค์หรือเปล่า
1: เวลาโกรธไม่ใช่คุณประสงค์ครับ
0: เป็น
1: ธาตุรู้ที่โกรธครับ
0: เป็นธาตุรู้เป็นธรรมะนะคะ
1: เป็นธรรมะที่โกรธครับ
0: เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่มีจริงเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนในสากลจักรวาลทั้งหมดที่ใดๆก็ตามนะคะต้องเป็นหนึ่งคือเกิดเป็นสภาพธรรมะที่เป็นลักษณะอย่างนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยประเภทหนึ่งนะคะและอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าเกิดแล้วต้องรู้ค่ะไม่มีรูปร่างไม่มีกลิ่นไม่มีรสอะไรเลยแต่เกิดแล้วรู้สิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นขณะนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นธรรมะประเภทไหน
1: เป็นธาตุรู้ที่เห็นครับ
0: เดี๋ยวนี้ที่เห็นเริ่มรู้แล้วนะในขณะที่เห็นนี่คือการศึกษาธรรมะ นี่คือการเข้าใจธรรมะคือรู้ว่าอะไรเป็นธรรมะเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวนี้ที่เห็นนั่นแหละเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นขณะนี้คุณประสงค์เห็นไหม
1: เห็นครับ
0: ใครเห็น
1: ธาตุรู้เห็นครับ
0: ค่ะกำลังเห็นด้วยนะเดี๋ยวนี้ที่เห็นนะตรงเห็นเลย
1: ครับ
0: ค่ะได้ยินหรือเปล่าคะ
1: ได้ยินครับ
0: ได้ยินเป็นเห็นหรือเปล่า
1: ไม่เป็นครับ
0: ได้ยินเป็นอะไร
1: ธาตุรู้ได้ยินครับ
0: ธาตุรู้ที่ว่าได้ยินรู้อะไร
1: ธาตุรู้เสียงครับ
0: ค่ะเป็นธาตุรู้เสียงต่อไปนี้มีคุณประสงค์ไหมคะ
1: ต่อไปนี้ไม่มีคุณประสงค์ครับมีธาตุรู้มีจิตครับ
0: และตั้งแต่เกิดมามีคุณประสงค์ไหม
1: ตอนนั้นมีครับเพิ่งมาไม่มีครับ
0: ไม่มีคุณประสงค์ทุกกาละแต่เข้าใจผิด
1: เข้าใจผิดมานาน
0: เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ค่ะเป็นธรรมะแต่ก็ไม่รู้ไงคะเพราะฉะนั้นสัตว์โลกก็เข้าใจผิดจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเข้าใจผิดมีจริงๆหรือเปล่าม
1: ีจริงๆครับ
0: เป็นอะไรคะ
1: เป็นการเห็นผิดครับ
0: ค่ะเป็นอะไรอีก
1: เป็นอวิชชาครับ
0: การเห็นผิดกับอวิชชาไม่ใช่อย่างเดียวกันนี่คือความละเอียดอวิชชาได้ไม่รู้อย่างเดียวค่ะไม่คิดอะไรทั้งนั้นแหละไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละไม่รู้อย่างเดียวไม่รู้จริงๆนั่นคืออวิชชาความไม่รู้เป็นความไม่รู้คือหนึ่งความเห็นผิดคือความเห็นผิดหนึ่งปนกันไม่ได้ค่ะตอนนี้จะต้องแยกละเอียดยิบจนกระทั่งไม่มีเราแล้วก็เป็นธรรมะซึ่งเราไม่เคยรู้มาเลยว่าแต่ละหนึ่งเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเลยแล้วก็แยกกันเป็นแต่ละหนึ่งด้วย
1: ความเห็นผิดก็คิดว่ามีเรา
0: และตัวที่เห็นผิดนั้นเป็นอะไร
1: เป็นธรรมะครับที่เห็นผิดครับ
0: ธรรมะคืออะไรคะ
1: ธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงทุกอย่าง
0: ต้องไม่ลืมทุกคำที่พูดไม่ว่าจะถามเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องเป็นความเข้าใจที่มั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นความเห็นผิดเป็นอะไร
1: เป็นธรรมะครับ
0: และเป็นอะไรอีก
1: ผมไม่ทราบครับ
0: คุณประสงค์พูดเองนานแล้วในวันนี้เป็นธาตุรู้ใช่ไหม
1: อ๋อเป็นธาตุรู้ครับ
0: เห็นไหมคะ
1: ผมลืมไปครับ
0: เพราะฉะนั้นทำไมเราสนทนากันเพราะลืมกันบ่อยๆใช่ไหมคะถ้าออกไปจากห้องนี้เราก็ลืมหมดเลยนะคะไม่ได้คิดถึงอนัตตาไม่ได้คิดถึงธาตุรู้ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยเป็นเราไปจนกว่าจะมั่นคงใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้จึงฟังธรรมะเท่าที่มีโอกาสเพราะเห็นประโยชน์ว่าฟังเมื่อไหร่ก็เข้าใจเมื่อนั้นเข้าใจขึ้นมั่นคงขึ้น
1: ครับผมคิดว่าผมจะไม่ลืมนะผมลืมจริงครับ
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: เพราะบังคับบัญชาไม่ได้ครับ
0: ถูกต้องนะคะแล้วลืมเนี่ยมีจริงไหม
1: มีจริงครับ
0: เป็นอะไร
1: เป็นธรรมะครับ
0: เห็นไหมคะประโยชน์คือมีความเข้าใจที่มั่นคงแม้แต่เราเองนะคะได้ยินบ่อยๆก็จะได้เข้าใจขึ้นโดยไม่ต้องเตรียมตัวเพราะความเป็นอนัตตาถ้าวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเราไม่ได้คิดถึงลักษณะที่เป็นอนัตตาที่เป็นธรรมะบ่อยๆก็แสดงว่าความรู้ของเราเนี่ยยังไม่มากพอเพียงแค่รู้เมื่อฟังแต่ว่าการที่ฟังแล้วนี่นะคะจะลงไปถึงใจเนี่ยน้อยมากเพราะว่ามีสิ่งอื่นที่เข้ามาทับถมจนกระทั่งสิ่งที่เข้าใจในขณะนี้ลืมเพราะว่าสิ่งอื่นมากกว่าด้วยเหตุนี้เราถึงต้องเข้าใจว่าลืมก็จริงนี่ใช่ไหมคะเป็นธรรมะด้วยเพราะจริงใช่ไหมคะเป็นอนัตตาด้วยบังคับบัญชาไม่ได้แล้วเป็นอะไรอีก
1: เป็นธาตุรู้ครับ
0: ถูกต้องเห็นไหมคะคุณประสงค์เข้าใจขึ้นจากการที่ไม่ได้ฟังหรือเปล่าคะ
1: เข้าใจขึ้นครับ
0: ค่ะทบทวนดีไหมคะโลกคืออะไรคะ
1: โลกคือธรรมะครับ
0: ธรรมะมีหลายอย่างแต่ความหมายของโลกคืออะไร
1: คือโลกเกิดขึ้นนะครับ
0: โลกเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะครับ
0: เพราะฉะนั้นโลกคือธรรมะที่เกิดดับ
1: ที่เกิดดับครับ
0: ทุกอย่างที่เกิดดับเนื่องกับโลกเป็นโลกคือโลกียะที่เราใช้คำว่าโลกียะ
1: ครับ
0: หมายความว่าเป็นสภาพที่เนื่องกับโลกใช่ไหมคะคือเป็นสิ่งที่มีจริงแล้วก็เกิดดับแต่สภาพที่พ้นจากการเกิดดับคือโลกุตระมีไหมคะ
1: มีครับ
0: อะไรคะ
1: นิพพานใช่ไหมครับ
0: นี่แสดงว่าการฟังธรรมะของเราเนี่ยนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยโน่นบ้างมีบ้างแต่ไม่ได้เป็นความเข้าใจตามลำดับจริง เราจึงมีคำตอบอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีความเข้าใจชัดเจนตามลำดับเนี่ยเราก็จะตอบได้ตรงแล้วไม่มีคำว่าคงหรือหน้าหรือใช่ไหมหรือถูกไหมใช่ไหมคะเพราะว่าขณะนั้นเป็นความเข้าใจด้วยเหตุนี้การฟังธรรมะจึงต้องฟังทีละคำมีโลกะโลกิยะกับโลกุตระตรงกันข้ามกันถ้าโลกุตระคือพ้นจากโลกคือไม่เกิดและไม่ดับปัจจุบันขณะนี้มีแต่เกิดดับใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ถึงสภาพธรรมะที่พ้นจากการเกิดดับ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีสภาพธรรมะนั้นก็ดับกิเลสไม่ได้เพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เกิดสิ่งนั้นเป็นที่ยินดีพอใจถึงจะทุกข์ทรมานสักเท่าไหร่ก็ทนได้ใช่ไหมค่ะยังอยากจะมีชีวิตต่อไปรักษาเนื้อรักษาตัวกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามีความรักชีวิตมีความต้องการที่จะให้เป็นไปเพราะฉะนั้นธรรมะนี่ค่ะต้องเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ใช่ไปฝืนหรือไปพยายามให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้นะคะแต่มีความเข้าใจถูกต้องว่าถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆก็ไม่สามารถที่จะทิ้งสิ่งที่เราเคยไม่รู้และติดข้องเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความเข้าใจนะคะจากที่พึ่งคือพระรัตนตรัยไม่ใช่ให้กราบไหว้แต่ว่าให้ฟังให้ไตรตรองจนกระทั่งเป็นที่พึ่งจริงๆที่สามารถจะทำให้พ้นจากความไม่รู้และความเห็นผิดได้โดยเหตุนี้ทุกคำต้องชัดเจนถ้าชัดเจนแล้วไม่ลืมนะคะธรรมะต่างกันเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งเกิดเป็นจริงมีจริงมีลักษณะแต่ละอย่างแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมแต่ถ้าโลกนี้มีแต่รูปธรรมอะไรๆก็ไม่ปรากฏเลยใช่ไหมคะแต่ที่ปรากฏให้รู้ว่ามีได้ก็เพราะเหตุว่ามีธาตุรู้คำว่าธาตุหมายคำว่าสิ่งที่เกิดเป็นธรรมะนั้นไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะให้เป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นธาตุธาตุเนี่ยหมายความว่าใครเปลี่ยนลักษณะของธรรมะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นโลภะเป็นธรรมะหรือเปล่า
1: เป็นธรรมะครับ
0: เป็นธาตุหรือเปล่า
1: เป็นธาตุครับ
0: เป็นโลกหรือเปล่า
1: เป็นโลกครับ
0: ค่ะเนี่ยค่ะพอเรามีความเข้าใจแล้วก็ไม่มีการที่จะหลงลืมนะสอดคล้องทุกคำไม่ค้านกันเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีตัวตนไปพยายามให้รู้ความเกิดดับของขณะนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะต้องเข้าใจแต่ละคำด้วยนะคะแล้วก็ต้องทบทวนให้เข้าใจจริงๆมั่นคงค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้มีคุณประสงค์ไหมคะ
1: ไม่มีครับ
0: ค่ะมีอะไร
1: มีธาตุรู้ครับ
0: ค่ะกับ
1: จิตครับ
0: กับ
1: เจตสิกครับ
0: จิตเจตสิกเป็นธาตุรู้ค่ะ
1: เป็นธาตุรู้แล้วก
0: ็ธรรมะ
1: มากมาย
0: ธรรมะทุกอย่างหมดเลย
1: ธรรมะทุกอย่าง
0: แต่เยอะจนประมาณไม่ได้ใช่ไหมคะก็จำแนกเป็นสองประเภทใหญ่ๆที่ต่างกันจะเหมือนกันไม่ได้เลยเป็นสองอย่างคืออะไรยังไม่รู้ว่าค่ะรูปนามเห็นไหมคะแต่รูปนามที่คุณประสงค์พูดได้เหมือนจำไว้
1: จำฮะผมจำ
0: แต่ทีนี้ไม่เอาจำเอาเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นธรรมะภาษาบาลีไม่มีคำว่าทุกอย่างที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยนะคะเปลี่ยนไม่ได้เป็นธรรมะหรือเป็นธาตุเราจะพูดภาษาอะไรก็ได้ค่ะแข็งก็ต้องเป็นแข็งคนจีนจับคนลาวจับฝรั่งเศสจับเวียดนามจับแข็งเปลี่ยนไหมคะ
1: ไม่เปลี่ยนครับ
0: แข็งก็ยังคงเป็นแข็งแข็งรู้อะไรหรือเปล่า
1: แข็งไม่รู้ครับ
0: แล้วแข็งมีจริงๆไหมคะ
1: แข็งมีจริงครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อมีจริงก็เป็นสิ่งที่มีจริงแน่นอนถ้าเปลี่ยนจากคำว่ามีจริงเป็นธรรมะหรือเป็นธาตุก็ได้สองคำนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรูปธรรมมีจริงแต่ไม่รู้อะไรที่ตัวคุณประสงค์มีไหมคะรูปธรรม
1: ก็ตัวผมเนี่ยเป็นรูปธรรมครับ
0: นั่นแหละค่ะตรงไหนบ้างที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรม
1: ก็แข็ง
0: ค่ะแข็งไม่ใช่คุณประสงค์นะคะอะไรอีก
1: แล้วก็สี
0: ไม่ใช่คุณประสงค์นะคะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณประสงค์อ
0: ะไรอีก
1: เป็นสีเป็นแข็งเป็นอ่อน
0: ค่ะเห็นไหมคะการศึกษาธรรมะต้องเป็นปัญญาของเราเองมาจากไหนมาจากการฟังเข้าใจแค่ไหนก็ตอบตามที่เข้าใจถ้าเข้าใจจริงๆก็จะตอบได้อีกใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องถามใครแต่ก็ไม่ต้องฟังใครด้วยเพราะฉะนั้นตามีไหม
1: ตามีครับ
0: เป็นรูปหรือเป็นนาม
1: ผมก็ยังไม่ทราบว่าเป็นรูปเป็นนาม
0: นี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราลืมแล้วว่าสิ่งที่มีแต่ไม่รู้อะไรไม่สามารถจะรู้ได้เป็นรูปธรรมตากับเห็นนี่เหมือนกันไหมคะ
1: ตากับเห็นไม่เหมือนกันครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเห็นรู้หรือไม่รู
1: ้เห็นนี่รู้ครับ
0: ค่ะตารู้ไหม
1: ตาไม่รู้ครับ
0: ค่ะ พราะฉันตาเป็นรูปธรรม
1: อ๋อตานี่รูปธรรมนะครับแล้วหูรูปธรรม
0: อะไรอีก
1: จมูก
0: ค่ะตอนนี้ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะว่าที่ตัวคุณประสงค์ที่เข้าใจว่าเป็นเราเนี่ยก็คือนามธรรมกับรูปธรรม
1: ครับ
0: ตาเห็นไหม
1: ตาถ้าไม่มีจิตก็ไม่เห็นครับ
0: ตากับจิตไม่ใช่อย่างเดียวกัน
1: ไม่ใช่อย่างเดียว
0: ต้องแยกกันค่ะธรรมะเป็นธรรมะปะปนกันไม่ได้เลยปะปนกันตราบใดแปลว่าเราเข้าใจผิดยังคงเป็นเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องชัดเจนว่าตาเนี่ยไม่เห็นหรอก
1: ตาไม่เห็น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่เห็นต้องอาศัยตา
1: อาศัยตา
0: เกิดที่ตาด้วย
1: ครับ
0: เรารู้หรือเปล่าเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกไม่มีทางรู้เลยว่าเห็นเนี่ยเกิดที่ตาตาไหนคะตาดำตาขาวหรือตาอะไร
1: ทั้งโลกหรอครับตาทั้งโลก
0: ไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือความไม่ละเอียดด้วยเหตุนี้เราต้องฟังธรรมะต่อไปอีกเราคิดเองไม่ได้เลยทุกคนรู้จักตาเฉพาะตาขาวตาดำใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ตาที่มุ่งหมายที่นี่นะคะเป็นรูปพิเศษไม่อ่อนไม่แข็งไม่ขาวไม่ดำรูปพิเศษเนี่ยค่ะมองไม่เห็นหรอก
1: ครับ
0: แต่ว่าตรงจุดนี้แหละที่เกิดขึ้นสามารถกระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตากระทบแข็งไม่ได้กระทบเสียงไม่ได้รูปพิเศษนี้กระทบได้เฉพาะสิ่งที่สามารถปรากฏเดี๋ยวนี้แต่สิ่งนั้นต้องกระทบตาเพราะฉะนั้นรูปนี้เกิดขึ้นเพื่อกระทบตาเพื่อจิตเกิดขึ้นเห็นไม่มีความเป็นตัวตนเลยเป็นธรรมะทั้งหมดที่ต้องอาศัยกันและการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตที่เห็นเนี่ยค่ะต้องอาศัยรูปคือตากระทบกับสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะนี้ทั้งสองอย่างไม่รู้อะไรแต่เป็นปัจจัยให้เกิดธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นทำอย่างอื่นไม่ได้ค่ะนอกจากเกิดตรงนั้นเห็นตรงนั้นแล้วก็ดับไปไม่มีเราไม่ใช่เรา
1: คร
0: ับค่อยๆเข้าใจความเป็นนามธรรมและรูปธรรมทุกอย่างที่ได้ยินนะคะระลึกทันทีไตรตรองทันทีเป็นสภาพธรรมะประเภทไหนหิวมีไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นธรรมะอย่างหนึ่งมีแต่ไม่รู้อะไรธรรมะอีกอย่างหนึ่งเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นหิวเนี่ยเป็นธรรมะประเภทไหน
1: เป็นนามธรรมครับ
0: เป็นนามธรรมประเภทไหนจิตหรือเจตสิก
1: เจตสิกครับ
0: เจตสิกอะไร
1: เป็นธาตุรู้ว่าหิวครับ
0: ค่ะเป็นความรู้สึก
1: เป็นความรู้สึกว่าหิว
0: ค่ะความรู้สึกมีไม่เป็นไรเลยเกิดขึ้นรู้สึกเป็นทุกข์ใช่ไหมคะ
1: เป็นทุกข์ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นสภาพทุกข์อย่างหนึ่งที่อาศัยกายถ้าไม่มีกายจะหิวไหม
1: ไม่หิวครับ
0: ค่ะแล้วตัวกายเองหิวไหม
1: ไม่หิวคร
0: ับค่ะไม่หิวเพราะฉะนั้นหิวเป็นกายไม่ได้ธรรมะต้องเป็นหนึ่งคือเป็นจิตเจตสิกหรือเป็นรูปเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจความต่างนะคะอย่างมั่นคงและเราก็ไม่สับสนเพราะเหตุว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นค่ะแต่เจตสิกเนี่ยโกรธก็ใช่อาศัยเกิดกับจิตจิตรู้อะไรเจตสิกก็รู้สิ่งนั้นแต่ไม่ชอบสิ่งนั้นพอถึงจิตเห็นอะไรนะคะเจตสิกก็รู้สิ่งนั้นแต่ชอบสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นชอบก็ไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานนะคะบางครั้งจะนับรวมว่าเจตสิกทั้งหมดเนี่ยมี52แต่จิตเนี่ยเป็นสภาพที่รู้แจ้งในอารมณ์เพราะฉะนั้นบางครั้งจะเรียกรวมว่าธรรมะที่เป็นธาตุรู้53พอได้ยินคำว่า53เรารู้เลยเจตสิก52จิต1
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆฮะไม่ว่าจะพบคำอะไรความเข้าใจความหมายของคำนั้นเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้ว่าหมายความถึงอะไรถ้าบอกว่าธาตุรู้52หมายความถึงอะไรคะ
1: หมายถึงเจตสิกครับ
0: ค่ะเจตสิกแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะถ้าธาตุรู้53หมายความถึงอะไร
1: ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งก็คือจิตรู้อีกหนึ่ง
0: ค่ะและเจตสิก52
1: ก็เป็น53
0: ค่ะถ้าบอกว่าธาตุรู้89หมายความถึงอะไรหมายความว่าจิตที่เป็นธาตุรู้เนี่ยค่ะหลากหลายมากเพราะเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยตัวจิตเองเนี่ยเป็นอย่างเดียวคือรู้แจ้งไม่รักไม่ชังอะไรแต่หลากหลายต่างกันดีบ้างชั่วบ้างเพราะเจตสิกประเภทนั้นเกิดร่วมด้วยจึงทำให้จิตเนี่ยต่างกันโดยประเภทนะคะ89ประเภทแต่โดยขณะนับประมาณไม่ได้เลยอย่างโลภะเนี่ยก็มีหลายระดับโทสะก็มีหลายระดับใช่ไหมคะเพียงแค่เห็นสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยขุ่นใจแค่ขุ่นใจเป็นอะไรคะ
1: นามธรรมคร
0: ับ ใช่ค่ะต้องเอาคำที่เรารู้จนกระทั่งมั่นคง
1: เวลานี้เราพูดถึงนามธรรมกับรูปธรรมไม่ต้องไปพูดถึงอย่างอื่น
0: ถูกต้อง
1: ค
0: ่ะเพื่อที่จะได้เข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วค่อยเข้าใจไปทีละคำนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราไม่รู้จริงๆไม่เข้าใจจริงๆแต่ละคำในความเป็นธรรมนั้นๆเนี่ยต่อไปเราก็สับสนค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจแม้แต่คำว่าธรรมะสิ่งที่มีจริงไม่เว้นเลยเปลี่ยนลักษณะของธรรมะแต่ละอย่างให้เป็นอย่างอื่นได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: นั่นคือความหมายของปรมัตถธรรม
1: ปรมัต
0: ถ์มาจากคำว่าปรมภาษาบาลีนะคะภาษาไทยก็บรมอัตถะถ้าไม่มีลักษณะก็ไม่มีคำที่จะกล่าวถึงธรรมะนั้นได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งเนี่ยมีลักษณะต่างกันหลากหลายก็มีอัตถะคือคำที่ใช้อธิบายเพื่อให้เข้าใจความต่างกันเนี่ยมากด้วยเพราะฉะนั้นอัตถะก็คือลักษณะของธรรมะนั่นแหละซึ่งเป็นปรมัตถ์บรมใครเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยลองเปลี่ยนหวานให้เป็นเสียงสิใครทำได้
1: ไม่ได้คร
0: ับ ไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
1: ผมยังไม่ทราบว่าปรมัตถธรรมแปลว่าอะไรครับ
0: ปรมัตถ์ยิ่งใหญ
1: ่อ
0: ัตถะคือลักษณะของธรรมะซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถจะเปลี่ยนลักษณะนั้นได้เลย
1: ครับ
0: เปลี่ยนหวานให้เป็นเค็มได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะนั่นคือปรมัตถธรรม
1: คร
0: ับ ถ้าใครเปลี่ยนได้ก็ไม่ใช่ปรมละใช่ไหมคะแต่ว่าเพราะเหตุว่าไม่มีใครสามารถที่จะเปลี่ยนความเป็นสิ่งนั้นได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
1: ก็เป็นปรมัตถธรรมเพราะมันเปลี่ยนไม่ได
0: ้ถูกต้องเริ่มเข้าใจความหมายของปรมัตถธรรม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามีคนบอกว่าเขาจะฟังธรรมะแต่เขาไม่ศึกษาปรมัตถธรรมผิดหรือถูก
1: ผิดครับ
0: เพราะว่าธรรมะทั้งหมดเป็นปรมัตถธรรมมีธรรมะไหนล่ะไม่ใช่ปรมัตถธรรม
1: อย่างนี้ก็คนส่วนใหญ่เขาไม่มาศึกษาไม่มาฟังก็เสียโอกาสของเขาที่เกิดมาในชาตินี้ครับ
0: แน่นอนค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นใครและคนที่ได้ยินคำของพระองค์เนี่ยสามารถเข้าใจคำนั้นหรือถ้าไม่ไตรตรอง
1: ครับ
0: พระองค์ตรัสคำว่าธรรมะเราก็พูดคำว่าธรรมะปัญญาของเราที่พูดคำว่าธรรมะกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวคำเดียวกันเนี่ยปัญญาเท่ากันหรือเปล่า
1: ไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเข้าใจจริง
1: ๆครับ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะทุกอย่างเป็นปรมัตถธรรมหรือเปล่า
1: เป็นปรมัตถธรรมครับ
0: ลึกซึ้งไหมคะ
1: ลึกซึ้งครับ
0: ละเอียดไหม
1: ละเอียดครับ
0: เข้าใจยากไหม
1: เข้าใจยากมากครับ
0: ค่ะนั่นคืออภิธรรมะ
1: ครับ
0: ลึกซึ้งอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมะนั่นแหละทุกธรรมะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมะด้วยเพราะฉะนั้นจะไปแยกว่าเราเคยแต่ฟังธรรมะเราไม่เคยศึกษาพระอภิธรรมเพราะเราไม่รู้จักธรรมะ
1: สมมติวันเนี้ยเราต้องมีกรรมใดกรรมหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยตกทุกข์ลำบากถูกการแกล้งถูกทำร้ายหรือว่าจะต้องเสียหายเนี่ยแต่เราปิดประตูเช่นว่าจะทำอะไรที่ให้คนอื่นไม่พอใจเนี่ยเราไม่ทำเสียละไอ้กรรมอันเนี้ยมันจะถอยไปก่อนได้ไหมครับ
0: คุณประสงค์ต้องแยกกรรมกับผลของกรรม
1: ครับ
0: ตอนนี้คุณประสงค์กำลังปะปนกัน
1: ครับ
0: นะคะกรรมคือการกระทำด้วยความจงใจที่เป็นกุศลดีงามหรือที่ไม่ดีงามถ้าคุณประสงค์คิดดีตลอดเวลาเหตุที่ดีมีแล้วต้องให้ผลที่ดีแต่เราไม่รู้ว่าผลที่ดีคือเมื่อไหร่ผลที่ดีคือขณะแรกที่เกิดนี่ค่ะถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์ดีไหม
1: ดีครับ
0: เป็นผลของกรรมดี
1: ครับ
0: ถ้าเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานดีไหม
1: ไม่ดีครับ
0: ก็เป็นผลของกรรมไม่ดี
1: ครับ
0: เกิดแล้วกรรมไม่ได้ให้ผลเพียงแค่เกิดมาเปล่าๆนะคะยังต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสมีตาเพราะกรรมทำให้ตาเกิดขึ้นเพื่อที่จะรับผลของกรรมคือเห็นถ้าเป็นผลของอดีตกรรมที่ไม่ดีก็เห็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดไม่มีใครไปทำอะไรได้เลยค่ะจึงมั่นคงในความเป็นอนัตตาเป็นธรรมะซึ่งเป็นไปตามเหตุและผลเพราะฉะนี้เป็นส่วนของผลของกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยค่ะขณะเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้นรสรู้สิ่งที่กระทบกายเป็นผลของกรรมนอกจากนั้นแล้วไม่ใช่ผลของกรรมอย่างคร่าวๆนะคะคือเริ่มเป็นกุศลหรืออกุศลซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดผลตามกำลังของกุศลและอกุศลนั้นๆไม่มีใครทำเลยแต่เป็นกรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเป็นธรรมะไงคะไม่ใช่ใครธรรมะที่เป็นเหตุ วันหนึ่งถึงเวลาก็ให้ผลแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ให้ผลไม่ได้กรรมที่ทำแล้วเปลี่ยนได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะต้องให้ผลแน่แต่ไม่รู้ว่าวันไหนเวลาไหนแต่ต้องมั่นใจว่าผลที่เกิดนั้นมาจากเหตุ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นระหว่างนั้นนะคะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: วิบากซึ่งเป็นผลของกรรมเนี่ยมีแน่นอนขณะเห็น

0: ก่อนนั้นเลยต้องถึงเวลาของกรรมเพราะฉะนั้นมีความมั่นใจว่าเป็นธรรมะเลือกไม่ได้จะช้าหรือจะเร็วเนี่ยถูกไหมกับพยายามไปเร่งหรือไปทำให้ช้าลงเนี่ยถูกหรือ
1: ไม่ถูกคร
0: ับ แค่นี้เราก็ต้องเริ่มเป็นคนตรง
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่เป็นคนตรงจะไม่ได้สาระจากพระธรรมเลยค่ะไขว้เขวหมดพยายามจะไปรีบให้เกิดปัญญามีสำนักปฏิบัติคิดดูสิคะเป็นไปได้เหรอกำลังพยายามจะทำความดีไม่ให้อกุศลมาแต่ขณะนั้นก็หวังอ่ะ
1: หวังก็เป็นอกุศล
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นมีความมั่นคงว่าไม่ใช่เราไม่เดือดร้อนกรรมเป็นสภาพธรรมะที่ปกปิดผลของกรรมเกิดเห็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่ามาจากกรรมไหนชาติไหนเป็นผลของกรรมอะไรและขณะนี้ที่กำลังฟังธรรมะเป็นสภาพที่ปกปิดไม่รู้ว่าจะให้ผลเมื่อไหร่ทางไหนด้วย
2: ลักษณะของจิตที่เป็นใหญ่เป็นประธานมีความหมายอย่างไรจากการสนทนาธรรมที่แก่งกระจานคันทรีคลับ1 กุมภาพันธ์ 2561
0: ถ้าศึกษาเรื่องจิตเพื่อเราเนี่ยจะได้เข้าใจว่าจิตมีเท่าไหร่จะนำไปสู่การละมันเพราะฉะนั้นแม้ได้ยินคำว่าจิตรู้เลยว่าเดี๋ยวนี้มีก็ไม่รู้เพียงแค่เริ่มที่จะได้ยินได้ฟังเริ่มได้ยินได้ฟังกับการพิจารณาไตรตรองว่าสิ่งนี้กำลังมีต่างกันใช่ไหมฮะนั่นเริ่มได้ยินได้ฟังแต่ไม่ได้คิดเลยว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นคนที่ฟังนะรู้ว่ากำลังมีเดี๋ยวนี้เนี่ยฟังให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปฟังเพื่อตัวเราแต่ฟังเพื่อรู้ความจริงว่าสิ่งที่กำลังมีซึ่งไม่เคยปรากฏเลยอย่างจิตเนี่ยพูดกันไปคนนี้ใจดีจิตดีจิตมีเท่าไหร่แต่ลักษณะของจิตไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ปรากฏเดี๋ยวนี้ปรากฏเฉพาะสิ่งที่จิตกำลังรู้ตัวจิตแท้ๆนี่ยังไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นการที่ฟังและกว่าสภาพของจิตจะปรากฏโดยไม่สงสัยคำว่าไม่สงสัยเนี่ยต้องนานมากเลยเพราะว่าเคยไม่รู้ความจริงของจิตมานานเพราะฉะนั้นยังสงสัยเดี๋ยวนี้ทุกคนเนี่ยยังสงสัยว่าลักษณะของจิตแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงเป็นใหญ่เป็นประธานคำว่าใหญ่กับประธานเนี่ยมีความหมายแค่ไหนใช่ไหมคะเราคาดคะเนไม่ถูกถ้าลักษณะของจิตไม่ปรากฏว่าใหญ่ขนาดที่ว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากจิตขณะนั้นใหญ่จนกระทั่งไม่มีสิ่งอื่นที่จะปรากฏเพราะว่าลักษณะของจิตกำลังปรากฏ
3: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นในจิตตานุปัสสนาจิตมีราคะก็ย่อมรู้ชัดว่าจิตมีราคะ
0: ค่ะใช่แล้วไงตัวจิตก็ยังไม่รู้แล้วจะรู้ไหมว่าเดี๋ยวนี้จิตมีราคะหรือเปล่าอย่างเห็นอย่างเงี้ยมีราคะหรือเปล่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงใครจะบอกได้ว่าชั่วขณะเห็นไม่มีราคะไม่มีทางรู้อะไรสักอย่างเพราะว่าตัวจริงของธรรมะขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นราคะก็มีเกิดแล้วติดข้องแล้วในสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ไม่รู้อาสวะกามาสวะเกิดแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่รู้จักจิตเพราะฉะนั้นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งหมดแสดงจิตลักษณะนัยยะต่างๆตามความเป็นจริงให้รู้ว่านั่นคือธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานแต่หลากหลายถึงแม้จะมีสภาพธรรมะอื่นร่วมด้วยนะคะแต่ลักษณะอาการของธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานปรากฏเพราะฉะนั้นจิตที่กำลังเกิดขณะนี้เราจะรู้ไหมว่ามีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเท่าไหร่และมีอกุศลเจตสิกเกิดด้วยหรือว่ามีโสภณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยก็ไม่รู้เลยใช่ไหมแต่อาการของจิตเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตลักษณะใดทั้งสิ้นเราเลือกไม่ได้ว่าปัญญาจะรู้อะไรจิตไหนในภาวะความเป็นจิตแต่ให้รู้ว่าแม้จิตประเภทนั้นภาวะความเป็นจิตก็เป็นใหญ่ที่จะต้องเข้าใจในความเป็นจิตไม่งั้นเราจะไปเจาะจงหาจิตไหนฮะเพราะจิตเป็นใหญ่ทั้งหมดไม่ว่าหลับไม่ว่าตื่นไม่ว่าเห็นไม่ว่าได้ยินไม่ว่าโกรธก็มีจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานเพราะฉะนั้นที่จะดูเฉพาะจิตล้วนๆเนี่ยจิตต้องหลากหลายแต่ในจิตหลากหลายเนี่ยลักษณะของจิตปรากฏให้แม่นยำให้ถ่องแท้เพื่อที่จะคลายความเป็นเราถ้าตราบใดยังไม่ชัดเจนใช่ไหมฮะก็ยังสงสัยเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีจิตจิตเป็นยังไงจิตไหนล่ะจิตทั้งนั้นทุกขณะทุกขณะไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นปัญญาระดับไหนที่จะเข้าใจนะฮะไม่ใช่ไม่มีมีแต่ไม่เข้าใจในความ

0: ใหญ่เป็นประธานของสิ่งหนึ่งที่กำลังมีขณะนี้อย่างเราไม่ต้องเรียกชื่อก็ได้อย่างพอโกรธเกิดขึ้นเนี่ยขณะนั้นลักษณะของโกรธปรากฏไม่ใช่จิตเพราะฉะนั้นขณะนั้นความเป็นใหญ่ของจิตก็ไม่ได้ปรากฏเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานโดยชื่อแต่ชื่อนั้นมาจากไหนมาจากจิตปรากฏหรือเปล่าถ้าจิตไม่ปรากฏก็ไม่ใช่จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเท่านั้นเองแค่ให้รู้ว่าความรู้ต้องตรงต้องชัดไม่ว่าขณะไหนทั้งสิ้นก็มีจิตที่เกิดร่วมกับเจตสิกเพียงแค่เห็นดับเนี่ยคิดดูจิตเกิดต่อไม่ต้องพูดถึงไม่ได้ปรากฏเลยสัมปติชันนะสันติระนะโมทพนะแม้แต่กามาสวะภวาสวะก็ไม่ได้ปรากฏแต่เกิดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราพูดถึงสิ่งที่มีตลอดตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเมื่อคืนนี้หลับไปเช้านี้ตื่นขึ้นมาสภาพธรรมะก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปเจาะจงไม่ได้ถ้าเราเจาะจงความเป็นตัวตนที่ลึกไม่ปรากฏหรอกเราไปตลอดให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เพราะว่ามีโลภะมีความติดข้องอยู่ด้วยทุกสิ่งเนี่ยอยู่ในความมืดสนิทสนิทนะก็มันยังไม่เปิดเผยจะไม่ว่าสนิทได้ยังไงจนกว่าพระธรรมเนี่ยมีความสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่มีแต่ไม่เคยปรากฏให้เข้าใจเลยปรากฏก็ในลักษณะอื่นหมดเลยในลักษณะที่เป็นคนเป็นวัตถุเป็นสิ่งต่างๆเหมือนมายาที่ทำให้ไม่รู้ความจริงเหมือนคนที่หลับเวลานี้ก็เหมือนหลับถ้ายังไม่ตื่นขึ้นถ้ายังไม่รู้ลักษณะของจิตเจตสิกรูปก็ยังหลับก็หลับไปทุกชาติจนกว่ามีผู้ตื่นเราถึงจะเห็นความต่างกันของความรู้ความเข้าใจตัวธรรมะกับเรื่องราวของธรรมะใช่ไหมอย่างเราฟังธรรมะเนี่ยคนฟังด้วยกันเนี่ยต่างกันคนหนึ่งไม่รู้เลยเดินเข้ามาก็ฟังไอ้ฟังแล้วก็งงพูดเรื่องอะไรก็มีใช่ไหมแต่คนที่ฟังสามารถที่จะเข้าใจว่ากำลังพูดเรื่องนี้แต่คนที่ฟังแล้วสามารถที่จะเห็นประโยชน์จนกระทั่งว่าแม้คำที่ได้ยินเนี่ยก็ลึกแล้วก็สามารถที่จะถึงได้แต่ไม่ใช่เพียงแค่ด้วยกันฟังเล็กๆน้อยเพราะฉะนั้นก็มีความหลากหลายมากแต่ให้ทราบว่านะคะทั้งหมดเนี่ยปัญญาหรือความเห็นถูกความเข้าใจถูกสามารถที่จะเริ่มเกิดเมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วไตรตรองและเข้าใจแต่ความเข้าใจระดับนี้เป็นความเข้าใจเพียงเรื่องของสิ่งที่มีแต่ตัวธรรมะก็ยังเวลานี้เกิดดับทั้งจิตเจตสิกรูปไม่ได้ปรากฏเลยเพราะฉะนั้นคำของพระองค์ก็สอดคล้องกับความจริงเมื่อพระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงแต่สิ่งที่มีจริงเนี่ยยังไม่ได้ปรากฏตรัสเรื่องจิตจิตก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องเจตสิกเจตสิกก็ไม่ได้ปรากฏเรื่องรูปรูปก็ไม่ได้ปรากฏโดยความเป็นรูปแต่ปรากฏโดยความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด
1: สนทนาธรรมที่โรงแรมมีพรสวรรค์จังหวัดพิจิตรวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2561
0: เวลาก็มีไม่มากนะคะแต่ว่าเรื่องที่จะสนทนาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพราะเหตุว่าเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเพียงเราได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยค่ะเราคิดว่าเราเข้าใจแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะผู้ที่ตรัสคำนี้ค่ะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมีจนกระทั่งได้ตรัสรู้สามารถที่จะดับกิเลสได้หมดสิ้นนะคะไม่มีใครเปรียบได้เลยในพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาคุณทรงแสดงพระธรรม45พรรษาเพื่อประโยชน์สำหรับคนที่ในสังสารวัฏเนี่ยค่ะไม่เคยเข้าใจสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนนะคะก็มีสิ่งที่ปรากฏแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงที่ปรากฏทุกวันเพราะฉะนั้นเห็นความต่างกันนะคะพระองค์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่ธรรมดาเนี่ยค่ะทุกวันเห็นได้ยินได้กลิ่นเพราะว่าชีวิตก็ดำรงอยู่นะคะเพียงชั่วหนึ่งขณะจิตถ้าขาดขณะหนึ่งขณะใดชีวิตก็ดำรงอยู่ไม่ได้พระเชนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงตรัสรู้อื่นนะคะนอกจากสิ่งที่มีตั้งแต่เกิดจนตายพระเชนแต่ละคำนะคะผู้ที่ได้ฟังแล้วนะคะสามารถที่จะรู้ว่าสิ่งที่ได้ฟังไม่เหมือนที่เคยฟังจากคนอื่นมาก่อนเลยเมื่อเป็นคำของพระองค์แต่ละคำ
2: ช่นคำว่าธรรมะทุกคนเนี่ยเหมือนจะไม่สนใจเพราะว่าได้ยินบ่อยๆยุติธรรมบ้างอยุติธรรมบ้างธรรมะบ้างแต่ถ้าถามว่าธรรมะคืออะไรคำตอบของแต่ละคนเนี่ยค่ะที่ไม่เคยฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก่อนนะคะตอบไม่ถูกแน่นอนนะคะไม่ทราบนะคะวันนี้เป็นการสนทนาธรรมถ้าได้มีการแลกเปลี่ยนหรือว่าสอบถามสนทนากันนะคะก็จะต้องเป็นประโยชน์มากแสดงให้รู้ว่าความคิดของเราก่อนได้ฟังพระธรรมกับที่ได้ฟังธรรมะแล้วเนี่ยต้องแปลกไม่เหมือนเดิมมีตั้งหลายคนค่ะที่เริ่มสนใจธรรมะด้วยคำถามว่าธรรมะคืออะไรน่าคิดไหมคะเดี๋ยวนี้มีธรรมะหรือเปล่าธรรมะเป็นภาษาอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรมะเป็นภาษาไทยแต่ทรงแสดงธรรมะกับชาวมคธด้วยเหตุนี้จึงตรัสภาษามคธซึ่งทุกคำเนี่ยค่ะดำรงพระศาสนาไว้จึงใช้คำว่าปาละหรือปาลีเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าบาลีบาลีเนี่ยนะคะก็คือคำภาษามคธีของชาวมคธแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามค่ะธรรมะเป็นสิ่งที่สามารถเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนเพราะฉะนั้นเราได้ยินคำว่าธรรมะเนี่ยนะคะเราไม่ได้คิดเลยว่าในภาษาไทยเนี่ยคำนี้หมายความว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นภาษาของคนที่ใช้ภาษานี้อยู่ตลอดนะคะเหมือนกันเลยค่ะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงแค่นี้ค่ะไม่น่าที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงบำเพ็ญพระบารมีนานมากนะคะประมาณไม่ได้เลยเพื่อที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆเพราะฉะนั้นคำว่าสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยค่ะต้องมีจริงทุกกาลสมัยไม่เปลี่ยนเลยแม้ขณะนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าขณะนี้มีธรรมะไหมจากการที่ได้ฟังคำนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงถ้าไม่มีความจริงจะตรัสรู้อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทรงตรัสรู้เนี่ยแน่นอนต้องมีและมีจริงๆด้วยทุกกาลสมัยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ล้าสมัยอย่างบางคนคิดว่านะคะตั้ง 2,500 กว่าปีละสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้และทรงแสดงเนี่ยไม่ใช่ยุคนี้สมัยนี้นั่นคือผู้ที่ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าก่อนการตรัสรู้ขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรก็มีธรรมะค่ะเพราะฉะนั้นทุกชาติที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีก็มีธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็มีธรรมะที่จะรู้ความจริงเหมือนเราเกิดมานี่นะคะก็มีธรรมะที่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้เมื่อได้ไตร่ตรองประโยชน์ที่พระองค์ได้ทรงมอบให้พุทธบริษัทก็คือว่าความเข้าใจซึ่งไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยจะให้อะไรใครเนี่ยนะคะสมบัตินั้นก็หมดสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นเพชรนิลจินดาแก้วแหวนเงินทองเสื้อผ้าอาหารไม่ได้ดำรงอยู่เลยนะคะต้องหมดสิ้นไปแน่แต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะทำให้คนที่เข้าใจแล้วเนี่ยค่ะไม่หมดเพราะเหตุว่าสะสมสืบต่อไปจนกระทั่งสามารถไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะรู้ความจริงถึงความเป็นพระโสดาบันหรือถึงความเป็นพระอรหันต์เพียงประโยคที่ตรัสไม่มากแต่ว่าคนนั้นได้สะสมความเข้าใจมาแล้วแสดงว่าความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไปโรงเรียนนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียนวิชาอะไรเพื่อเข้าใจทุกอย่างนะคะต้องเข้าใจจะตัดเสื้อตัดไม่เป็นได้ไหมคะก็ไม่มีเสื้อทำอาหารก็ต้องไปเรียนเหมือนกันอยู่ในครัวก็ต้องรู้ว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ถูกให้เป็นเพราะฉะนั้นวิชาทุกวิชานะคะนำมาซึ่งความรู้แต่วิชาทั้งหมดนะคะเปรียบไม่ได้กับความรู้ที่ได้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีละคำเพราะเหตุว่าคำของพระองค์นะคะไม่เหมือนคำของคนอื่นต้องทีละคำเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคำนี้ไม่เปลี่ยนแน่นอนแต่ว่าความเข้าใจของแต่ละคนเนี่ยสามารถจะตอบได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้อะไรมีจริงในห้องนี้ก็มีจริงค่ะแต่อะไรล่ะคะที่มีจริงจะได้เปรียบเทียบ ความเข้าใจของเรานะคะกับการได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นมีจริงเพราะว่าทุกคนกำลังเห็นได้ยินก็มีจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินเมื่อกี้นี้อยู่ไหนหมดแล้วไม่กลับมาอีกเลยพระเชนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งนะคะที่ละเอียดอย่างยิ่งเช่นเห็นเนี่ยค่ะทุกคนเห็นเกิดมาก็เห็นแต่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเห็นคืออะไรไม่ใช่ให้เราไปนั่งนะคะปฏิบัติอะไรแต่จะเข้าใจเห็นเดี๋ยวนี้ไหมในเมื่อเกิดมาก็เห็นจนกว่าจะจากโลกนี้ไปจึงไม่เห็นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องเห็นอีกเกิดเมื่อไหร่จะเป็นอะไรก็ตามนะคะเป็นนกเป็นคนเป็นอะไรก็เห็นเพราะฉะนั้นเห็นมีจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีก็ใช้คำว่าเห็นเป็นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเพราะฉะนั้นภาษาไทยเริ่มต้นจากคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆไตร่ตรองนะคะก่อนเห็นมีเห็นไหมคะกำลังเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะแต่ไม่เคยรู้เลยคิดว่าเราเห็นแต่ว่าความจริงนะคะก่อนเห็นมีเห็นไหมคะก่อนเห็นต้องไม่มีเห็นถูกไหมคะแล้วก็ทำไมเห็นเกิดขึ้นเนี่ยค่ะไม่มีใครเคยคิดเลยแล้วเห็นขณะนี้นะคะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงจะไม่มีใครรู้เลยว่าเห็นขณะนี้ก็เหมือนเสียงเมื่อกี้เนี่ยค่ะแค่ปรากฏและเสียงหายไปไหนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีนะคะขณะนี้ไม่มีใครรู้ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีการดับไปเป็นธรรมดาเห็นเมื่อกี้นี้ไม่มีในขณะที่ได้ยินเพราะว่าได้ยินนะคะเสียงปรากฏคนละขณะละขณะเห็นเสียงไม่ได้ปรากฏแต่มีสิ่งที่กำลังเห็นขณะนี้ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาคิดทุกคนกำลังคิดนะคะขณะคิดไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ยินถูกต้องไหมคะทีละหนึ่งขณะซึ่งแตกย่อยละเอียดยิบคาดไม่ถึงเลยค่ะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกอย่างที่มีจริงตั้งแต่เกิดจนตายโดยประการทั้งปวงนะคะถึงที่สุดซึ่งเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้คนที่เกิดมาแล้วนะคะเห็นบ้างได้ยินบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างแต่ไม่รู้เลยว่าทำไมถึงได้เปลี่ยนไปเราคิดว่าเราเปลี่ยนไปทุกวันแต่ความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเปลี่ยนทุกขณะต่างกันแล้วใช่ไหมคะความคิดของคนทั่วไปกับการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนคะหมดแล้วไม่เหลือเลยเพราะหลับขณะหลับไม่มีอะไรปรากฏเลยเป็นใครอยู่ที่ไหนทั้งวันนั้นทำอะไรแต่พอตื่นนะคะเห็นได้ยินเหมือนเดิมเป็นเราแล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่เห็นจากเมื่อวานนี้เป็นวันนี้เพราะฉะนั้นพอถึงพรุ่งนี้วันนี้ก็ไม่มีแต่ขณะนี้กำลังมีจนกว่าจะหลับเมื่อไหร่นะคะวันนี้ทั้งวันก็ไม่มีแล้วแต่ก็ต้องตื่นอีกเป็นอย่างนี้คือชีวิตก็คือตื่นแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นแล้วก็หลับตอนหลับมีทรัพย์สมบัติมากไหมคะมีเพื่อนฝูงมีบ้านชื่ออะไรก็ยังไม่รู้เลยพี่น้องก็ยังไม่รู้เลยไม่ให้ตื่นได้ไหมต้องคิดค่ะเพราะเหตุว่าถ้าไตร่ตรองแล้วนะคะเป็นความเข้าใจของตนเองซึ่งเริ่มรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงเหลือเชื่อว่าขณะนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏต้องเกิดแต่เมื่อเกิดแล้วก็ดับทันทีก่อนที่จะปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะเพราะเหตุว่าถ้าเราเพียงหลับตาและลืมตาเนี่ยก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นคนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากมายอย่างนี้เลยแต่ลืมตาบ่อยๆจนกระทั่งสิ่งที่ปรากฏเนี่ยปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานต่างๆนะคะก็จำมีจริงไหมคะถ้ามีจริงจำเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะเนี่ยไม่ได้ฟังเรื่องอื่นเลยนะคะฟังเรื่องสิ่งที่มีที่ไม่เคยรู้และเข้าใจว่าเป็นเราแต่ทำไมเกิดมาต่างกันและทำไมจะจากโลกนี้ไปก็ไม่มีใครกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าใครจะจ จากไปวันไหนสิ่งที่มีจริงอย่างนี้แหละเพราะเหตุว่าเราจะได้ยินคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงบางคำโน่นบ้างนี่บ้างเช่นบางคนได้ยินคำว่าขันธ์บางคนได้ยินคำว่าธาตุบางคนได้ยินคำว่าอายตนะแต่เด็กนักเรียนจะได้ยินคำว่าอริยสัจธรรมเด็กนักเรียนนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยค่ะเพียงแต่ท่องจำว่าอริยสัจจะมี4ตามหนังสือที่บอกแต่ว่าอริยสัจจะคืออะไรและ4คืออะไรและเดี๋ยวนี้มีไหมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นการศึกษาโดยที่ไม่ให้ความเข้าใจจริงๆนี่นะคะก็ไร้ประโยชน์เพราะเหตุว่าฟังแล้วก็ลืมแต่ถ้าเป็นความเข้าใจจริงๆเนี่ยจะลืมไหมก็ไม่ลืมใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะจำทีละคำธรรมะคือสิ่งที่มีจริงค่ะเห็นมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะต้องเป็นเพราะอะไรคะเห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปเป็นได้ยินได้ยินเกิดขึ้นได้ยินแล้วก็ดับไปเป็นคิดเพราะฉะนั้นเห็นเป็นเห็นได้ยินเป็นได้ยินคิดเป็นคิดแต่ละหนึ่งขณะค่ะเกิดดับสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้จนไม่มีการประจักษ์ว่าเดี๋ยวนี้ที่เข้าใจว่ายังอยู่นะคะทั้งดอกไม้ทั้งโต๊ะทุกสิ่งทุกอย่างในห้องความจริงเนี่ยค่ะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาและใครจะคิดว่าแม้แต่ดอกไม้หรือโต๊ะหรือเก้าอี้หรือขวดหรือรูปอะไรก็ตามแม้แต่กระดาษสักชิ้นหนึ่งนะคะมีอากาศธาตุแทรกขั้นละเอียดยิบแม้แต่ตัวเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามีอากาศแทรกอยู่พร้อมที่จะแตกทำลายเมื่อไรก็ได้ไม่มีใครรู้เลยค่ะแขนจะขาดขาจะขาดเมื่อไรเป็นได้หมดนะคะแล้วก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าด้วยแต่ทั้งหมดเนี่ยมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นชาวพุทธนี่นะคะควรที่จะได้เข้าใจว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยค่ะทรงแสดงเหตุและผลเพราะเหตุว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าแม้แต่สิ่งนั้นก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นอาศัยกันและกันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะดับแล้วไม่กลับมาอีกขณะนี้ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยเป็นเห็นใหม่ตั้งแต่เข้ามาในห้องนี้จนถึงเดี๋ยวนี้และต่อไปนะคะกำลังเห็นอย่างเนี้ยเป็นเห็นใหม่เพราะว่าเห็นหมดได้ยินเกิดเพราะฉะนั้นได้ยินที่เกิดต่อจากเห็นคนละขณะกับเห็นพอได้ยินดับเห็นเกิดอีกละใครรู้บ้างคะว่าขณะนี้กำลังเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเห็นใหม่หลังจากที่ได้ยินแล้วไม่ใช่เห็นเก่าซึ่งเกิดก่อนได้ยินฟังดูน่าเบื่อไหมคะเรื่องของตัวเองแต่ไม่เคยรู้เลยนะคะเกิดมาต่างกันแม้แต่พี่น้องเนี่ยค่ะรูปร่างก็ต่างกันความคิดก็ต่างกันชื่อเสียงเกียรติยศก็ต่างกันลาภยศสรรเสริญเจ็บป่วยไข้สุขทุกข์ต่างกันหมดต้องมีเหตุถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะก็จะไม่รู้เลยว่าทำไมเหตุเป็นอย่างนั้นคนในบ้านเดียวกันมี5คนนะคะอยู่คนละที่ใช่ไหมคะคิดคนละอย่างแล้วก็ทำคนละอย่างด้วยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งนั้นแม้แต่ขณะเดี๋ยวนี้ค่ะแต่ละคนฟังแล้วก็คิดต่างกันเหมือนกันไม่ได้เลยนะคะตามการสะสมพระชนธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดถ้าใครต้องการที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็โดยการที่ฟังคำของพระองค์และก็ไตรตรองว่าพระองค์ทรงแสดงพระธรรมถึง 45 พรรษาต้องมากกว่านี้แน่เพียงแค่ได้ยินอย่างนี้ค่ะก็รู้ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความละเอียดอย่างยิ่งนะคะ 45 พรรษาทุกอย่างละเอียดแต่ว่าต้องไตรตรองนะคะเริ่มจากคำธรรมดาง่ายๆอย่างนี้ค่ะขณะนี้เห็นเกิดแล้วเป็นอะไรไม่เห็นหน้าถามเลยใช่ไหมคะเห็นกำลังเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นอะไรเป็นเราหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่มีจริงๆเพราะมีตาแล้วก็มีสิ่งที่กระทบตาได้ขณะนี้เห็นเกิดขึ้นเห็นแล้วดับไปห หูประสาทะนะคะรูปพิเศษภาษาบาลีใช้คำว่าใสกระจ่างสามารถที่จะกระทบสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนี้ค่ะสำหรับหูซึ่งเป็นประสาทะประสาทะทั้งหมดก็คือตาจากขู่ประสาทะรูปที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏสิ่งที่กำลังปรากฏกระทบหูไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังปรากฏนะคะได้ยินได้ไหมคะไม่มีทางได้ยินเลยค่ะปรากฏก็คือว่าแค่เห็นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะประสาทะก็เหมือนกับกระจกเงาใครผ่านไปเห็นเพราะกระทบกับกระจกเป็นประสาทะที่สามารถกระทบได้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบได้เช่นโสตะประสาทะภาษาบาลีใช้คำว่าโสตะนะคะภาษาไทยใช้คำว่าหูขณะนี้ค่ะต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีโต๊ะไม่มีโสตะประสาทะเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ของใครโสตะประสาทะก็เป็นรูปที่กระทบเสียงกระทบอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะทำให้มีการได้ยินเกิดขึ้นการได้ยินไม่ใช่ทั้งเสียงและไม่ใช่ทั้งหูทุกคนกำลังได้ยินแต่ไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เข้าใจว่าได้ยินก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่คำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาได้ยินแล้วผ่านไปใครพูดไม่สนใจเลยหรือว่าคำนี้น่าคิดนะคะเพราะเหตุว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตามีสองคำค่ะอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเหลือเชื่อไหมคะขณะนี้มีแต่สิ่งที่เป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นเพียงแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตั้งแต่เกิดเป็นอย่างนี้จนถึงขณะสุดท้ายซึ่งจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้จักสิ่งที่มีเข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ตายไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะไม่รู้ไม่เหมือนกับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งนะคะดับไปไม่กลับมาอีกเลยเป็นประโยชน์ไหมคะถ้าถามว่าเป็นประโยชน์ไหมตอบว่าเป็นยังต้องถามอีกว่าเป็นประโยชน์ยังไงคือการที่จะเข้าใจธรรมะได้นะคะต้องไม่จบหมายความว่าสามารถที่จะเข้าใจละเอียดจนกระทั่งมั่นคงขึ้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะบังคับบัญชาได้ไหมไม่ให้โกรธได้ไหมคะไม่ให้เบื่อได้ไหมไม่ให้ง่วงได้ไหมเบื่อมีจริงเกิดแล้วปรากฏก่อนเบื่อไม่มีเบื่อนะคะแต่พอหายเบื่อหมดไปละไม่กลับมาอีกเลยเป็นเบื่อใหม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะใหม่ตลอดเวลาโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าไม่มีการเกิดดับอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ตัวนะคะว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วก็ติดข้องในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเหมือนสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่ว่าความจริงทุกอย่างเนี่ยค่ะมีชั่วคราวที่ปรากฏจริงไหมคะเดี๋ยวนี้มีบ้านไหมกำลังเห็นเนี่ยจะเป็นบ้านไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเวลาคิดถึงบ้านไม่ใช่เห็นละเป็นคิดเพราะจำถ้าไม่จำเรื่องใดไว้นะคะก็ไม่คิดเรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คิดเนี่ยเพราะจำสิ่งที่เราเคยเห็นบ้างเคยได้ยินบ้างแต่ทั้งหมดนะคะเวลาไม่คิดก็ไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะประสาทะก็เหมือนกับกระจกเงาใครผ่านไปเห็นเพราะกระทบกับกระจกเป็นประสาทะที่สามารถกระทบได้ตาหูจมูกลิ้นกายก็สามารถกระทบกับสิ่งที่กระทบได้เช่นโสตะประสาทะภาษาบาลีใช้คำว่าโสตะนะคะภาษาไทยใช้คำว่าหูขณะนี้ค่ะต้องเกิดถ้าไม่เกิดไม่มีโต๊ะไม่มีโสตะประสาทะนกมีไหมคะพระเชนธรรมะเป็นธรรมะไม่ใช่ของใครโสตะประสาทะก็เป็นรูปที่กระทบเสียง กระทบอย่างอื่นไม่ได้เลยค่ะทำให้มีการได้ยินเกิดขึ้นการได้ยินไม่ใช่ทั้งเสียงและไม่ใช่ทั้งหูทุกคนกำลังได้ยินแต่ไม่รู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เข้าใจว่าได้ยินก็เป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะไม่ใช่ของใครและไม่ใช่ใครด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคำเนี่ยจะนำไปสู่คำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาได้ยินแล้วผ่านไปใครพูดไม่สนใจเลยหรือว่าคำนี้น่าคิดนะคะเพราะเหตุว่าอนัตตาหมายความว่าไม่ใช่อัตตามีสองคำค่ะอัตตาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอนัตตาไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเหลือเชื่อไหมคะขณะนี้มีแต่สิ่งที่เป็นหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นของใครเลยทั้งสิ้นเพียงแต่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตั้งแต่เกิดเป็นอย่างนี้จนถึงขณะสุดท้ายซึ่งจากโลกนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้รู้จักสิ่งที่มีเข้าใจว่าเราเกิดมาแล้วเราก็ตายไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ความจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะไม่รู้ไม่เหมือนกับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะเกิดเพราะเหตุปัจจัยหนึ่งนะคะดับไปไม่กลับมาอีกเลยเป็นประโยชน์ไหมคะถ้าถามว่าเป็นประโยชน์ไหมตอบว่าเป็นยังต้องถามอีกว่าเป็นประโยชน์ยังไงคือการที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยค่ะต้องไม่จบหมายความว่าสามารถที่จะเข้าใจละเอียดจนกระทั่งมั่นคงขึ้นธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งที่มีจริงเนี่ยค่ะบังคับบัญชาได้ไหมไม่ให้โกรธได้ไหมคะไม่ให้เบื่อได้ไหมไม่ให้ง่วงได้ไหมเบื่อมีจริงเกิดแล้วปรากฏก่อนเบื่อไม่มีเบื่อแต่พอหายเบื่อเบื่อหมดไปละไม่กลับมาอีกเลยเป็นเบื่อใหม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยค่ะใหม่ตลอดเวลาโดยไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าไม่มีการเกิดดับอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ตัวนะคะว่าเราเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วก็ติดข้องในความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเหมือนสิ่งนั้นยังมีอยู่แต่ว่าความจริงทุกอย่างเนี่ยค่ะมีชั่วคราวที่ปรากฏจริงไหมคะเดี๋ยวนี้มีบ้านไหมกำลังเห็นเนี่ยจะเป็นบ้านไหมคะไม่ใช่เดี๋ยวนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นและเวลาคิดถึงบ้านไม่ใช่เห็นละเป็นคิดเพราะจำถ้าไม่จำเรื่องใดไว้นะคะก็ไม่คิดเรื่องนั้นเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คิดเนี่ยเพราะจำสิ่งที่เราเคยเห็นบ้างเคยได้ยินบ้างแต่ทั้งหมดนะคะเวลาไม่คิดก็ไม่มีแต่ประโยชน์ของการที่เกิดมาแล้วมีโอกาสที่จะได้รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะไม่ใช่เพียงฟังคำของพระองค์แต่ว่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะให้เป็นความเข้าใจของผู้ฟังเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทรัพย์สมบัติใดๆเพราะเหตุว่าความเข้าใจอย่างเดี๋ยวนี้นะคะเงินทองซื้อไม่ได้จะเอาเงินสักเท่าไหร่ไปซื้อความรู้ความเข้าใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยต้องอาศัยการฟังและการไตร่ตรองเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้ามีการได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วก็มีความเข้าใจบ้างเห็นประโยชน์ก็จะสะสมสืบต่อไปเพราะฉะนั้นต้องไม่ลืมนะคะธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเคยเป็นเราแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็แตกย่อยออกได้ละเอียดยิบแต่ว่ามีสิ่งที่มีจริงสองอย่างนะคะอย่างสิ่งที่มีจริงซึ่งเกิดแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นเสียงเนี่ยค่ะมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงแต่ไม่ใช่เสียงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดในสากลจักรวาลไม่ว่าที่ไหนก็ตามแต่นะคะสิ่งหนึ่งมีปัจจัยต้องเกิดให้รู้ว่าสิ่งนั้นมีแต่สิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เช่นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาเป็นดอกไม้เป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ไม่รู้อะไรเลยเสียงก็กำลังปรากฏว่าเสียงมีจริงๆเสียงต้องเกิดถ้าได้ยินไม่เกิดได้ยินเสียงนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีถ้าขณะนี้กลิ่นปรากฏกลิ่นต้องเกิดแต่กลิ่นก็ไม่รู้อะไรด้วยเหตุนี้ถ้าโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตามมีแต่สิ่งซึ่งเกิดมีแต่ไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่รู้ว่ามีใช่ไหมคะ แต่ว่าที่ปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุว่ามีสภาพธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ว่าเป็นธาตุหรือเป็นธรรมะที่มีจริงซึ่งเกิดเมื่อไหร่ต้องรู้เมื่อนั้นแม้แต่คำว่ารู้เนี่ยค่ะก็ยากรู้คือเห็นขณะนี้นะคะเห็นขณะนี้รู้อะไรรู้ว่าสิ่งที่กำลังปรากฏเป็นอย่างนี้ทางตาไม่เป็นอย่างอื่นเวลาที่เสียงปรากฏนะคะสภาพรู้คือได้ยินก็เกิดขึ้นรู้ว่าเสียงนี่ค่ะเป็นเสียงนี้ไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นธาตุรู้มีจริงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นได้ยินบ้างเห็นบ้างคิดบ้างจำบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นโลกไม่ว่าจะโลกไหนก็ตามนะคะรวมกันแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ก็เป็นเพียงสองอย่างที่หลากหลายต่างกันคือเป็นสภาพธรรมะที่รู้กับเป็นสภาพธรรมะที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตนี่ค่ะก็คือสภาพรู้นะคะเห็นได้ยินคิดนึกแล้วก็มีรูปร่างหลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นนกมีชีวิตคนมีชีวิตปลามีชีวิตเพราะอะไรคะเพราะไม่ได้มีแต่สภาพรู้ซึ่งเป็นรูปร่างแต่มีธาตุรู้คือเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างคิดนึกบ้างเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเราก็พอที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทรงตรัสรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยชั่วคราวไม่ใช่ของใครและไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยค่ะสำหรับพูดตามเป็นเสียงต่างๆที่เราใช้คำว่าสวดทุกคนได้ยินคำว่าสวดมนต์รู้ไหมคะว่ามนต์คืออะไรและสวดคืออะไรมนต์เป็นภาษาไทยหรือเปล่าคะสวดมนต์สวดมนต์นะคะพระองค์ทรงแสดงธรรมะทั้งหมดแล้วเราก็เอาคำที่พระองค์ตรัสแสดงนั่นแหละมาท่องมาสวดแต่เข้าใจหรือเปล่าซึ่งการพูดกันนะคะแม้แต่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสนะคะไม่ใช่ตรัสว่างเปล่าลอยๆแต่ว่าตรัสให้คนที่กำลังฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจว่าพระองค์ตรัสว่าอย่างไรแล้วก็ไตร่ตรองว่าคำนั้นเป็นจริงแค่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะถ้าเราไม่เข้าใจคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเราก็เอาคำในภาษานั่นแหละมาสวดมาท่องมาจำแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะฉะนั้นจะไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์แต่ว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการรู้ว่าคำที่พระองค์ตรัสในภาษาบาลีเนี่ยนะคะภาษาอื่นๆเช่นภาษาไทยเนี่ยที่พูดกันทุกวันเนี่ยสามารถที่จะใช้คำเหล่านั้นได้ตรงกันเลยแต่เป็นอีกภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสามารถเข้าใจได้ในภาษาของตนของตนแต่ไม่ใช่ไปท่องค่ะท่องไม่มีทางเข้าใจเลยแต่ต้องรู้ว่าคำแต่ละคำนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงแสดงธรรมะไม่ใช่ให้คนไม่เข้าใจแล้วให้จำให้ท่องโดยไม่รู้เรื่องนะคะแต่ให้คนได้เข้าใจถูกต้องว่าคำของพระองค์เนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าเช่นธรรมะคือสิ่งที่มีจริงเห็นมีจริงเป็นธรรมะได้ยินมีจริงเป็นธรรมะเสียงมีจริงเป็นธรรมะและธรรมะก็ต่างกันเป็นสองอย่างประเภทใหญ่ๆคือธรรมะอย่างหนึ่งเกิดมีจริงแต่ไม่รู้อะไรส่วนธรรมะอีกอย่างหนึ่งนะคะเกิดแล้วต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ที่ว่าเป็นคนจึงมีทั้งธาตุหรือธรรมะที่เกิดขึ้นรู้เห็นได้ยินและมีรูปร่างตั้งแต่ศีรษะจดเท้าด้วยทั้งหมดเป็นธรรมะเพราะฉะนั้นหาธรรมะเจอหรือยังคะทุกหนทุกแห่งอะไรที่ปรากฏว่ามีจริงสิ่งนั้นเป็นธรรมะทั้งหมดแต่ก็ต่างกันเป็นรูปธรรมและนามธรรมเท่านี้พอที่จะเข้าใจคำที่เราสวดไหมคะไม่ทราบเป็นเรื่องใหม่หรือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือเปล่านะคะแต่ให้รู้ว่านี่แหละที่เข้าใจว่าเป็นเราวันหนึ่งก็ต้องจากไปไม่เหลือเลยไม่ว่าจะเป็นสมบัติหรือว่าร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าติดตามไปไม่ได้เลยค่ะเพียงมีปัจจัยเกิดและดับระหว่างที่ยังมีชีวิตในสังสารวัฏนะคะไม่เคยหยุดแต่ละชาติแต่ละชาติ สืบต่อเหมือนเมื่อวานนี้นะคะก็มีวันนี้เพราะฉะนั้นมีวันนี้พรุ่งนี้ก็มีแต่พรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันนี้และวันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่กลับมาอีกเลยค่ะเหมือนเดี๋ยวนี้นะคะแต่ละขณะไม่ได้กลับมาอีกเลยจนกว่าจะหลับเมื่อไหร่ไม่เหลือและก็ตื่นมาอีกก็เกิดอีกนะคะก็เป็นอย่างนี้เรื่อยไปพอหรือยังหรือว่ายังไม่พอก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะว่าพอหรือไม่พอก็ต้องมีตราบใดที่ยังไม่รู้เหตุปัจจัยยังไม่ถึงปรินิพพานนะคะก็จะต้องมีธรรมะคือการเกิดขึ้นและดับไปไม่สิ้นสุดไม่ทราบรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะทรงแสดงธรรมะทุกหนทุกแห่งสิ่งใดๆที่มีจริงเป็นสิ่งที่มีแต่ละหนึ่งค่ะพอรวมกันนะคะก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นดอกกุหลาบมีสีปรากฏให้เห็นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะหลับตาไม่ปรากฏเลยปรากฏไม่ได้ต้องเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏและเฉพาะเมื่อกระทบตาข้างหลังนี่ค่ะไม่มีใครรู้เลยว่ามีอะไรเพราะสิ่งนั้นไม่ได้กระทบตาแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่กระทบตานะคะเห็นละจะบอกว่าไม่เห็นได้ไหมไม่ได้นะคะเห็นหมดละจะบอกว่ายังเห็นต่อไปได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่ะเป็นคำจริงแต่ผู้ฟังเนี่ยต้องตรงจึงจะสามารถรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นที่ดับไปแล้วไปหาอีกสิคะว่าอยู่ที่ไหนเหมือนแสงไฟดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยได้ยินเมื่อกี้นี้ดับแล้วไม่กลับอีกเสียงเมื่อกี้นี้ก็หมดแล้วไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่ละหนึ่งนะคะก็เหมือนวันเวลาซึ่งไม่เคยย้อนกลับเลยผ่านไปผ่านไปผ่านไปใครรู้บ้างคะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นคะไม่ต้องพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวก็ได้จะคิดอะไรแค่เดี๋ยวหนึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนั้นน่ะจะเป็นอะไรจะเป็นได้ยินหรือจะเป็นคิดหรือจะเป็นเจ็บหรือจะเป็นคันหรือจะเป็นชอบหรือจะเป็นไม่ชอบแต่ละหนึ่งเป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดขึ้นนะคะไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ถ้าบังคับบัญชาได้ก็ไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องลำบากยากไร้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในถ้ำใช่ไหมคะแต่นี่ทุกอย่างนะคะมีใครสามารถที่จะให้เป็นอย่างที่คิดได้เลยเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคงไม่มีใครชอบสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะความไม่ดีมากมายแต่ก็มีทั่วโลกเพราะไม่รู้เหตุว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าใจเหตุก็ต้องมีผลที่เกิดเพราะเหตุนั้นถ้าเหตุไม่ดีผลดีไม่ได้ค่ะถ้าผลดีแล้วนะคะต้องมาจากเหตุที่ดีถ้าเหตุดีมีแล้วเป็นปัจจัยให้เกิดผลที่ดีด้วยเหตุนี้ชีวิตแต่ละหนึ่งชีวิตเนี่ยค่ะก็มีความหลากหลายมากตามเหตุปัจจัยที่สะสมมาถ้าไม่มีการทุจริตจะมีการติดคุกไหมคะก็ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าเหตุกับผลต้องตรงกันไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะมีคำตอบในพระพุทธศาสนาค่ะเพราะเหตุทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่มีปัจจัยเกิดขึ้นหลากหลายแต่ยังไงยังไงก็ตามนะคะก็ต้องมีธรรมะที่เกิดขึ้นไม่รู้อะไรซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่ารูปธรรมมาจากคำสองคำรวมกันนะคะรูปะคือสิ่งนั้นไม่สามารถจะรู้อะไรได้เลยเสียงเป็นรูปธรรมกลิ่นเป็นรูปธรรมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มรู้อะไรหรือเปล่าคะไม่รู้เป็นรูปธรรมแต่สภาพที่กำลังลิ้มรสหวานสภาพรู้รสเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าโลกใดทั้งสิ้นนะคะก็จะมีธรรมะที่ต่างกันเป็นประเภทใหญ่ๆสองอย่างคือประเภทหนึ่งเป็นรูปธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นนามธรรมรูปธรรมจะรู้อะไรไม่ได้เลยและนามธรรมเกิดขึ้นต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนลักษณะของสภาพธรรมะได้เลยและนามธรรมและรูปธรรมก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะคะอยู่ที่นี่แต่รู้หรือเปล่าว่าเป็นธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงว่าสิ่งนั้นต้องเกิดจึงมีเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปไม่กลับมาอีกจะจากโลกนี้ไปวันไหนรู้ไหมคะ ก่อนจะเข้าใจธรรมะจะบ้างดีไหมหรือว่าไม่เข้าใจเลยไม่มีโอกาสได้ฟังเลยว่าแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเลยทั้งสิ้นจะเกิดเมื่อไหร่จะตายเมื่อไหร่จะเห็นเมื่อไหร่จะคิดเมื่อไหร่จะสุขเมื่อไหร่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อไหร่มีเหตุที่ได้กระทำแล้วเพราะฉะนั้นจะหวั่นไหวไหมคะถ้าเป็นสิ่งที่ดีที่ได้กระทำแล้วต้องนำผลที่ดีมาให้และก็ถ้าไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีก็จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะรู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นที่จะนำผลที่ไม่ดีมาให้เปลี่ยนเหตุกับผลได้ไหมคะให้เหตุไม่ดีนำมาซึ่งผลดีได้ไหมหรือว่าผลดีให้นำเหตุดีนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีได้ไหมไม่มีทางเป็นไปได้เลยค่ะเกิดมาเป็นคนนะคะแค่ตาอย่างสีต่างกันเลยสีน้ำตาลก็มีสีฟ้าก็มีสีน้ำเงินก็มีใครทำมีเหตุที่ได้กระทำแล้วทั้งหมดค่ะแต่เมื่อไม่มีใครสามารถจะรู้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงที่ละเอียดถึงที่สุดโดยประการทั้งปวงแม้แต่ยิ้มหรือหัวเราะก็ต้องเกิดจากจิตเพราะฉะนั้นสภาพรู้หรือธาตุรู้เนี่ยนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าจิตตะคนไทยก็เรียกสั้นๆว่าจิตแต่มีหลายคำค่ะบางทีก็ใช้คำว่าวิญญาณนะบางทีก็ใช้คำว่ามโนมนัสหัตถยะเหมือนภาษาไทยเรานะคะคำเดียวก็มีความหมายหลายอย่างหรือสิ่งเดียวเราก็เรียกได้หลายอย่างแต่ก็เป็นสิ่งเดียวกันสตรีกุมารีพวกนี้ก็คือผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะก็ถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็จะรู้ว่าทำไมมีชื่อหลากหลายมีตั้งแต่โลภะความติดข้องเพลิดเพลินนันทิราคะสนุกสนานจนถึงสิเนหาเยื่อใหญ่ความผูกพันทั้งหมดนี่ค่ะก็เป็นสภาพธรรมะทั้งหมดเลยนะคะแต่ละอย่างแต่ละอย่างตามระดับขั้นซึ่งเกิดแล้วปรากฏไม่ต้องเรียกชื่อเลยชัดเจนเพราะว่ากำลังประจักษ์แจ้งรู้แจ้งด้วยเหตุนี้นะคะถามคนทั่วๆไปว่าจิตมีใช่ไหมใช่มีและจิตคืออะไรตอบหน่อยสิจะตอบว่ายังไงคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าสภาพรู้ซึ่งเป็นใหญ่ที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏดอกกุหลาบนี่สีอะไรคะชมพูอ่อนหรือชมพูแก่คะชมพูอ่อนจิตรู้แจ้งเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ให้เป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสภาพธรรมะที่รู้แจ้งเกิดขึ้นรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏนั่นคือลักษณะของจิตหลากหลายมากไหมคะรู้แจ้งเสียงก็อย่างหนึ่งรู้อื่นไม่ได้เลยรู้แจ้งกลิ่นก็อีกอย่างหนึ่งรู้แจ้งรสก็อีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ว่าเป็นคนก็คือธาตุรู้เกิดขึ้นนะคะหลากหลายมากในวันหนึ่งวันหนึ่งรู้ไปหมดนะคะกระจ่างแจ้งว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งแต่ว่าสภาพรู้นะคะภาษาบาลีใช้คำว่านามธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้นะคะมีรูปธรรมเป็นสิ่งที่มีจริงแต่ว่าไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่นามธรรมนี่ค่ะเป็นธาตุที่เกิดขึ้นและต้องรู้ถ้าไม่มีธาตุนี้โลกไม่ปรากฏอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏเลยแต่ใครก็ห้ามธาตุรู้ไม่ให้เกิดไม่ได้เลยใช่ไหมคะเกิดแล้วนี่เดี๋ยวนี้เห็นแล้วไม่ให้เห็นก็ไม่ได้คิดแล้วไม่ให้คิดก็ไม่ได้จำไม่ให้จำก็ไม่ได้ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็คือนามธรรมและรูปธรรมซึ่งแม้แต่ตานะคะก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลากหลายมากตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าและอย่างธาตุรู้ก็ยิ่งหลากหลายมากนะคะธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งใช้คำว่าจิตแต่มีธาตุรู้อื่นซึ่งเกิดกับจิตโกรธไม่ใช่จิตนะคะจิตแค่รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏรสมีหลายรสจิตรู้แจ้งแต่ละรสอธิบายยากไหมคะกำลังรับประทานอาหารเนี่ยถามว่าเค็มไหมคนหนึ่งก็ตอบว่าเค็มอีกคนก็บอกเค็มมากหรือเค็มน้อย ช่ไหมคะก็ยังตอบไม่ได้ว่าที่เข็มเดี๋ยวนี้บอกให้คนอื่นรู้ไหมว่าเข็มแค่ไหนก็ไม่ได้เพราะเหตุว่าต้องเป็นธาตุรู้คือจิตที่เกิดขึ้นลิ้มรสนั้นแต่ถามว่าแล้วชอบไหมล่ะรสเค็มนั่นน่ะตอบว่าไม่ชอบเพราะฉันมีสองอย่างนะคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ชอบหรือไม่ชอบเป็นธรรมะที่ไม่ใช่รู้แจ้งแต่เกิดกับจิตจิตรู้แจ้งสิ่งใดชอบสิ่งนั้นหรือไม่ชอบสิ่งนั้นสภาพธรรมะที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยค่ะภาษาบาลีใช้คำว่าเจตสิกะแต่คนไทยใช้คำว่าเจตสิกพระชนธรรมะ45พรรษาเริ่มเพิ่มขึ้นทีละคำสองคำเพื่อให้รู้ความจริงที่ถูกปกปิดไว้ในสังสารวัฏนานแสนนานนะคะถ้าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หลงว่าเป็นเราตั้งแต่เกิดจนตายแต่ว่าจะเป็นคนนี้ได้ชาตินี้ชาติเดียวก่อนเป็นคนนี้นะคะเป็นใครมาจากไหนและจากโลกนี้ไปแล้วหมายความว่าสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะกลับเป็นบุคคลนี้อีกไม่ได้เลยสักหนึ่งขณะจิตแต่คนต่อไปนะคะเหมือนเมื่อวานนี้กับวันนี้ค่ะคนนี้วันนี้ก็มาจากคนนี้เมื่อวานนี้ใช่ไหมเห็นอะไรจำอะไรคิดอะไรทำอะไรวันนี้ก็ทำต่อคิดต่อก็มาจากเมื่อวานนี้แต่ว่าพอสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้แล้วนะคะการกระทำดีหรือชั่วที่ได้ทำแล้วในสังสารวัฏเนี่ยค่ะสามารถที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าจะเกิดเป็นอะไรถ้าเป็นผลของกุศลกรรมนะคะก็เป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาหลายชั้นแยกไปตามกำลังของกุศลนั้นๆถ้าเป็นอกุศลที่ทำไว้ไม่เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานช้างมดงูเป็นผลของอกุศลกรรมทั้งสิ้นและก็ถ้าเป็นอกุศลกรรมที่หนักกว่านั้นนะคะก็เกิดในนรกมีจริงหรือเปล่าน่าคิดใช่ไหมคะก่อนมาสู่โลกนี้เนี่ยโลกนี้มีจริงหรือเปล่าไม่มีทางรู้แต่รู้เมื่อถึงโลกนี้เพราะฉะนั้นสงสัยเรื่องนรกนะคะพอถึงนรกหมดสงสัยเลยค่ะหรือว่าเทวดาก็หมดสงสัยอีกเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไมเป็นชื่อนี้ไม่เป็นชื่ออื่นทรงตรัสรู้โลกที่เราสวดมนต์ใช่ไหมคะโลกวิทูตรัสรู้ทุกโลกเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยค่ะเหมือนอยู่ใกล้แต่พอเข้าใจธรรมะนะคะยิ่งเข้าใจพระปัญญาที่พระองค์ทรงแสดงธรรมะจากการที่ทรงตรัสรู้กับเราซึ่งรู้หรือเปล่าแม้แต่ละคำที่ได้ยินน่ะพระองค์ตรัสอย่างนี้ทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ซึ่งลึกและละเอียดมากแต่ว่ากว่าจะได้เข้าใจและเข้าใจได้แค่ไหนเทียบกับปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสว่าธรรมะเราก็พูดคำว่าธรรมะแต่ปัญญาต่างกันแค่ไหนด้วยเหตุนี้นะคะจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเมื่อเข้าใจธรรมะตามที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเรียกชื่อเฉยๆว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไม่รู้เลยว่าพระองค์ตรัสอะไรและจะรู้จักพระองค์ไหมความลึกซึ้งของธรรมะแต่ละคำนะคะต่อเมื่อเข้าใจจึงเห็นความห่างไกลอย่างยิ่งนะคะของผู้ที่ฟังธรรมะกับไม่เคยฟังเลยฟังแล้วก็เข้าใจมากขึ้นเห็นประโยชน์แล้วก็ศึกษาตลอดชีวิตไม่จบเลยค่ะแต่ว่าเริ่มเข้าใจประโยชน์ของการที่ก่อนจากโลกนี้รู้ความจริงว่าโลกนี้เป็นอย่างนี้เป็นธรรมะทั้งหมดเลยไม่มีใครเลยทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับสืบต่อเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะหรือว่าสวดมนต์แต่ไม่รู้ว่าคำนั้นหมายความว่าอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เข้าใจธรรมะก็ยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่สามารถที่จะรู้จักได้นะคะมีการฟังธรรมะโดยความเคารพอย่างยิ่งคือทุกคำนะคะต้องละเอียดต้องไตรตรองต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าเขาว่าก็ทำตามเขาว่าแต่ถามได้เลยค่ะว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้น เคยได้ยินคำว่าสำนักปฏิบัติใช่ไหมคะเคยถามหรือเปล่าว่าปฏิบัติคืออะไรและสำนักคืออะไรหรือพอได้ยินก็ไปปฏิบัติแต่ไม่รู้เลยค่ะว่าปฏิบัติคืออะไรและจะมีประโยชน์ไหมถ้าไปทำอะไรที่ไม่รู้แต่ถ้ารู้ก่อนเนี่ยรู้เลยค่ะคนนั้นรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่ามีใครเคยได้ยินคำว่าปริยัติบ้างไหมคะปริยัติและได้ยินคำว่าปฏิปฏิและได้ยินคำว่าปฏิเวทะแค่ได้ยินใช่ไหมคะแต่ถ้าเข้าใจขึ้นนะคะจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่เรากล่าวว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งรัตนะที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงเหนือบุคคลใดทั้งสิ้นแม้เทวดาและพรหมก็มาเฝ้าทูลถามแม้แต่ถามว่าอะไรเป็นมงคลต่างคนต่างตอบนะคะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสิ่งที่เป็นมงคลที่เราสวดมงคลละสูตรแต่ว่าไม่ใช่ทรงแสดงธรรมะให้เราสวดนะคะแต่ให้เราเข้าใจแต่ละคำด้วยความเคารพอย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งของแต่ละคำพระเชนธรรมะเนี่ยค่ะสำหรับฟังเข้าใจเป็นปัญญาของตนเองนะคะแต่ถ้ามีคนบอกให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่ให้เราเข้าใจจะมีประโยชน์ไหมแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมด45พรรษาไม่ได้ตรัสให้ใครทำอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ให้รู้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครอะไรถูกไปทำด้วยความเป็นเราหรือรู้ว่าธรรมะทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาต้องตรงทุกคำเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะถ้ามีการไตร่ตรองและสอบถามก็จะได้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเป็นปัญญาของตนเองเช่นคำว่าปริยัติได้ยินบ่อยๆความหมายคือรอบรู้ในพระพุทธพจน์ถ้าได้ยินแค่นี้ค่ะรอบรู้หรือยังยังนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ใช่ปริยัติ
3: อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทอะค่ะ
2: ขอเชิญคุณคำปันให้คำแปลปฏิจจสมุปบาทด้วยค่ะ
1: คำว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกันและกันครับเพราะอาศัยเหตุปัจจัยสิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเป็นไปนี่คือความหมายครับ
2: แค่นี้ฟังมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นต้องมีปัจจัยแล้วมาสงสัยคำว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะเป็นคนละภาษาแต่ว่าถ้าเราเข้าใจก็คือเมื่อรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเกิดตามลำพังไม่ได้เลยค่ะอยู่ดีๆจะให้เกิดขึ้นมาลอยๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนะคะทุกคนชินหูใช่ไหมคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารจะไปสวดหรือว่าจะเข้าใจจะไปท่องหรือจะเข้าใจท่องไม่มีประโยชน์เลยแต่เข้าใจมีประโยชน์กว่าใช่ไหมคะอวิชชาความไม่รู้มีจริงหรือเปล่ามีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือการที่จะศึกษาธรรมะด้วยความเคารพด้วยการเห็นประโยชน์จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้อะไรคะเห็นไหมคะมีคำว่าอวิชชาไม่รู้ก็ต้องรู้อีกว่าไม่รู้อะไรไม่ใช่ไม่รู้เฉยๆไม่รู้ทุกอย่างว่าเป็นธรรมะเพราะว่าเป็นเราใช่ไหมคะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้แต่ไม่รู้เลยค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะสามารถที่จะถึงความเป็นพระอรหันต์ด้วยความเข้าใจแต่ไม่ใช่ด้วยความไม่รู้แล้วไปภาคเพียรทำอะไรด้วยความไม่รู้ไปนั่งสวดมนต์นานมากเลยทั้งวันทั้งเดือนแต่ว่าไม่เข้าใจคำที่สวดมีประโยชน์ไหมเพราะฉะนั้นนั่นแหละค่ะไม่รู้เพราะฉะนั้นเคยทำอะไรด้วยความไม่รู้ไหมคะเคยต่อไปนี้รู้แล้วค่ะว่าอวิชชาความไม่รู้เนี่ยมีอยู่จนกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงความจริงให้รู้และความรู้นั้นตรงกับอวิชชาคือไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นมีสองคำวิชากับอวิชชาอวิชชาไม่รู้เลยจริงๆค่ะ ว่าเดี๋ยวนี้สภาพธรรมะเนี่ยเกิดแล้วก็ดับแต่วิชาค่อยๆฟังไม่มีใครไปบังคับธรรมะได้เลยถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นยังไงเห็น

เห็นไหมคะค่อยๆขยายแต่ละคำที่ทรงแสดง45พรรษาเมื่อกี้เราพูดถึงธรรมะและพูดถึงธรรมะที่เป็นรูปธรรมกับธรรมะที่เป็นนามธรรมความจริงนับประมาณธรรมะไม่ได้เลยค่ะเพราะเหตุว่าเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยไม่ใช่ที่นี่เท่านั้นไม่ใช่ที่คนเดียวไม่ใช่ที่โต๊ะเดียวนะคะทางประเทศทางโลกไม่ว่าที่ไหนที่มีสภาพธรรมะใดเกิดขึ้นสภาพธรรมะนั้นดับหมดไม่กลับมาอีกด้วยเหตุนี้จึงหลากหลายมากแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้นะคะจึงต้องเข้าใจว่าธรรมะเนี่ยมี2 อย่างนามธรรมและรูปธรรมไม่รู้มีจริงๆใช่ไหมคะเป็นนามธรรมหรือรูปธรรมถ้าไม่รู้คือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้แจ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะไม่มีจิตแต่ไม่รู้ที่เป็นอวิชชาแม้เห็นก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เรานี่คืออวิชชาโต๊ะนี่ไม่รู้สึกไม่มีธาตุรู้ไม่สามารถที่จะรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เป็นรูปธรรมแต่ธาตุรู้เนี่ยค่ะที่เป็นใหญ่เป็นประธานเช่นเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึก6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้งแต่เกิดจนตายมีแค่นี้เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิ่นเดี๋ยวลิ้มรสเดี๋ยวรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสเดี๋ยวคิดนึกเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏให้รู้เพราะฉะนั้นจิตเป็นใหญ่เป็นประธานแต่มีเจตสิกนะคะนามธรรมซึ่งเกิดกับจิตซึ่งหลากหลายมากความติดข้องพอใจอยากได้เป็นเราหรือเปล่าคะตอนนี้ไม่ใช่เราค่ะแต่เป็นธรรมะเริ่มรู้จักธรรมะจะได้รู้ว่าธรรมะใดดีธรรมะใดชั่วถ้าเหตุดีผลก็ต้องดีด้วยเหตุนี้นะคะไม่รู้เป็นธรรมะแม้มีตาก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราแม้มีตากำลังมีสิ่งที่กระทบกายก็ไม่รู้เห็นเกิดขึ้นระดับไปก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งหมดนั่นนะคะคืออวิชชาแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นธรรมะเตชะที่ภาษาไทยใช้คำว่าเดชมาจากภาษาบาลีว่าเตชะสภาพธรรมะที่เผาหรือทำลายสิ่งที่ไม่รู้นะคะค่อยๆหมดไปด้วยคำของพระองค์เป็นอนุภาพหรือว่าเป็นเหมือนปาฏิหาริย์เลยค่ะอาเทศนาปาฏิหาริย์ที่สามารถที่จะทำให้คนฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจจากความไม่รู้มานานแสนนานในความมืดสนิทเป็นความเข้าใจขึ้นในสิ่งที่มีแม้เพียงแค่รู้ว่าเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตานี่ก็เป็นความเข้าใจถูกในเบื้องต้นนะคะแต่ว่าต้องมีความเข้าใจมากกว่านี้อีกเพราะเหตุว่าเห็นแล้วที่จะไม่ให้ชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เห็นเป็นไปได้ไหมไม่ได้ชอบเป็นโลภะเจตสิกไม่ชอบเป็นโทสะเจตสิกคนไทยก็ชินกับคำนี้มากนะคะคนนั้นโลภตัดสั้นๆแทนที่จะพูดโลภะก็บอกว่าโลภแต่โลภะมีหลายระดับละเอียดที่คนไม่รู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเดี๋ยวนี้ก็มีไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะคะเพราะไม่ได้ฟังพระธรรมแต่ว่าเมื่อฟังพระธรรมแล้วเนี่ยค่ะก็เริ่มเข้าใจตามลำดับที่ต้องการรู้เรื่องปฏิจจสมุปาทะเมื่อกี้นี้พอรู้แล้วใช่ไหมคะสิ่งที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีเห็นขณะนี้กำลังเห็นนะคะไม่มีใครรู้เลยว่าเห็นเกิดขึ้นได้ยังไงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นซึ่งเป็นจิตหนึ่งขณะจะเกิดขึ้นเห็นได้ต้องอาศัยเจตสิก7ประเภทเป็นปัจจัยพร้อมทั้งรูปจึงสามารถที่จะทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีตานะคะและก็ไม่มีเจตสิกใครทำให้เห็นเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะคือธรรมะนะคะมีอีกมากใน45พรรษาละเอียดจนกระทั่งทำให้เข้าใจขึ้นเมื่อเข้าใจถูกก็เป็นคนดีขึ้นเพราะเหตุว่ารู้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยนะคะมีโลภะทั้งนั้นเลยจริงไหมคะอาหารก็อร่อยอากาศกระทบร่างกายก็ต้องกำลังสบายดีไม่ร้อนเกินไปเสียงก็ต้องเพราะนะคะกลิ่นก็ต้องหอมอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆอวิชชาความไม่รู้เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารที่นี่นะคะเป็นกุศลหรืออกุศล

0: ซึ่งเป็นเหตุที่จะให้เกิดอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารมีสังขารแล้วก็ต้องเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรต่อไปอีกเรื่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรคะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้วิญญาณคืออะไรเห็นนี่แหละเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นวิญญาณเป็นอีกคำหนึ่งของจิตมโนก็อีกคำหนึ่งมโนทวารทางใจเดี๋ยวนี้เองนะคะเริ่มเข้าใจว่าเป็นธรรมะแล้วก็เมื่อมีอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารชอบเฉยๆเนี่ยค่ะเป็นโทษจริงแต่ว่าน้อยยังไม่ถึงกับไปอบายภูมิเพราะเหตุว่ายังไม่ได้กระทำทุจริตกรรมแต่เห็นได้เลยนะคะว่าถ้ามีมากๆเนี่ยเป็นมูลเหตุให้เกิดการฆ่าก็ได้แย่งชิงทรัพย์มรดกหรืออะไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้นด้วยความติดข้องด้วยความโลภสามารถกระทำทุจริตกรรมได้นะคะโดยไม่รู้ว่าการเบียดเบียนคนอื่นผลก็คือว่ามาสู่ตนเองในสมัยก่อนนะคะก็มีเด็กท้าทายกันใครจะยิงถูกตานกคิดดูสิคะนกจะเจ็บไหมไม่เคยคิดเลยแค่ความเพลิดเพลินหรือความสามารถว่าใครสามารถจะทำให้ยิงถูกตานกได้ยิงถูกจริงๆนะคะเจตนาไม่ใช่ของนกถูกต้องไหมคะความจงใจตั้งใจที่จะให้นกเจ็บตาเป็นของคนที่ทำเมื่อมีความต้องการอย่างนั้นผลนั้นก็เกิดแต่เกิดกับตนเองด้วยเหตุนี้นะคะบางคนก็เกิดมาตาบอดแต่กำเนิดเพราะเป็นผลของกรรมแต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะก็หลากหลายมากนะคะพรั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติวงศาคณาญาติเกียรติยศชื่อเสียงบางคนก็ตามกรรมลำบากต่างๆก็มากมายเพราะฉะนั้นเห็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลใครบังคับได้บ้างตระกูลนะคะลูกทุกคนที่เกิดมาตาบอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะแล้วก็มีปัจจัยมาตั้งแต่แสนโกฏกับไม่ใช่ว่าเราเกิดแค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่ที่จะหลากหลายอย่างนี้ได้ก็ต้องมาจากกรรมเล็กกรรมน้อยกรรมใหญ่ผสมผสานรวมกันนะคะทำให้แต่ละคนเนี่ยหลากหลายมากเพราะฉะนั้นแค่นี้พอไหมปฏิจจสมุปบาทะอวิชชาเพราะไม่รู้จึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารได้แก่กุศลกรรมและอกุศลกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อมีกุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นเหตุผลมีไหมคะมีต้องกล่าวโดยปฏิจจสมุปาทะไหมหรือเมื่อกี้เราก็ฟังแล้วเจตนาสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณพูดได้แต่ต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้มีวิญญาณไหมมีใครไม่มีวิญญาณบ้างคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนเกิดนั่นนะคะไม่ใช่เราเลยแต่เป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นจิตก็หลากหลายมากนะคะจิตที่เป็นเหตุก็มีจิตที่เป็นผลก็มีแค่นี้ไม่พอค่ะต้องรู้ละเอียดกว่านี้อีกเหตุมีเมื่อไหร่ตั้งแต่เกิดเป็นเหตุให้หลากหลายเกิดเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะเป็นคนชาติต่างๆแล้วก็เมื่อเกิดมาหลากหลายแล้วนะคะเกิดแล้วต้องเห็นไหมคะหรือเกิดแล้วไม่ต้องเห็นเกิดมาแค่เกิดมาเฉยๆไม่เห็นไม่ได้ใช่ไหมคะเกิดแล้วต้องเห็นเห็นนั่นแหละเป็นผลของกรรมเกิดมาแล้วก็ต้องได้ยินเพราะฉะนั้นได้ยินนั่นแหละเป็นผลของกรรมเกิดมาแล้วต้องได้กลิ่นยับยั้งไม่ได้เลยค่ะถ้ามีกลิ่นเดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็มีจิตได้กลิ่นเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เหตุและต้องรู้ผลไม่อย่างนั้นเราก็สับสนไปโทษคนโน้นคนนี้ว่าเขาทำให้ใช่ไหมคะแต่ความจริงใครก็ทำอะไรให้ใครไม่ได้เลยแต่ต้องเป็นผลที่เกิดจากเหตุที่ได้กระทำแล้วด้วยเหตุนี้นะคะผลของกรรมมีตั้งแต่เกิดมาหลากหลายและก่อนจะจากโลกนี้ไปก็มีเห็นบ้างได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างลิ้มรสบ้างรู้สิ่งที่กระทบกายบ้าง5ทางเป็นผลของกรรมมีตาสำหรับเห็นมีหูสำหรับได้ยินมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นลิ้มรสมีกายกระทบสิ่งที่สัมผัสเย็นร้อนนะคะถ้าเป็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกุศลกรรมถ้าสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเสียงไม่น่าพอใจนะคะก็เป็นผลของอกุศลกรรมใครทำให้หรือเปล่าคะ มีคนหนึ่งค่ะเขาขับรถไปเขาก็เปิดกระจกพอดีได้ยินคนจากรถคันอื่นนะคะเขาด่าเขาว่ารถอีกคันหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะว่าคนนี้เลยแต่ก็ได้ยินเพราะฉะนั้นให้รู้ได้เลยนะคะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะจะไม่โกรธใครเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรให้เราการกระทำของเขาต้องได้รับผลแต่สิ่งที่เราได้รับนี่แหละเป็นผลที่เราได้เคยทำไว้แต่ปางก่อนชาติไหนก็ไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีความไม่ดีที่ไปโกรธเคืองคนอื่นใช่ไหมคะเพราะรู้ในเหตุในผลแต่จะมีการอภัยให้เพราะรู้ว่าเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาก็ไม่ทำคนที่รู้ว่าอะไรไม่ดีจะทำไหมแต่ที่ทำกันทุกวันนี้นะคะเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เกิดการติดข้องพอใจหรือการไม่พอใจอกุศลทั้งหมดมีมากกว่าโลภะและโทสะนะคะอกุศลและเจตสิกมีทั้งหมด14ประเภทอยู่ที่ไหนคะของใครหรือเปล่าของจิตที่สะสมมาเกิดแล้วดับจริงนะคะแต่สะสมสืบต่อในจิตทุกขณะเพราะว่าจิตหนึ่งขณะเกิดและดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลยเดี๋ยวนี้ค่ะเราไม่รู้เลยว่านั่งอยู่ที่เนี้ยเหมือนเป็นคนนั้นคนนี้แต่เป็นธรรมะคือจิตเจตสิกและรูปซึ่งต้องเกิดตามเหตุตามปัจจัยเกิดแล้วต้องดับแต่ว่าไม่สิ้นสุดนะคะเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่จะให้เกิดดับสืบต่อจากชาติหนึ่งเป็นอีกชาติหนึ่งเป็นอีกชาติหนึ่งเช่นเดียวกับชาดกชีวิตของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดแล้วเกิดอีกนะคะแต่จะเป็นคนเก่าไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปได้เลยเพราะฉะนั้นรู้ได้เลยนะคะว่าเป็นคนนี้ชาตินี้ทำดีทำชั่วแค่ไหนชาติหน้าจะเป็นยังไงและยังกรรมเก่าที่ได้ทำไว้อีกมากมายนี่คือปฏิจจสมุปบาทะอวิชชาใช่ไหมคะก่อนฟังธรรมะเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือจิตขณะแรกนะคะใช้คำว่าปฏิสนธิจิตในภาษาไทยแต่ภาษาบาลีก็ออกเสียงว่าปฏิสันธิจิตเกิดสืบต่อจากจุติจิตของชาติก่อนตายแล้วเกิดทันทีค่ะไม่มีระหว่างขั้นเลยสงสัยว่าเอ๊ะคนนี้ตายแล้วไปไหนเหมือนเดี๋ยวนี้เลยนะคะจิตเกิดแล้วก็ดับถ้าจิตขณะนี้ยังไม่ดับจิตขณะต่อไปเกิดไม่ได้เพราะเหตุว่าจิตหนึ่งขณะต้องดับไปก่อนและการดับไปของจิตขณะนี้ขณะแรกนี่นะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ถ้าจิตนี้ยังไม่ดับจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยโดยปัจจัยซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะคะคำพีสุดท้ายของพระอภิธรรมปิฎกที่เราได้ยินเวลาเราไปงานศพใช่ไหมคะเหตุปัจจโยก็เหตุปัจจัยอารมณะปัจจโยตอนนี้รู้เรื่องแล้วสิคะอารมณะในภาษาบาลีนะคะภาษาไทยใช้คำว่าอารมณ์แต่ไม่ได้เข้าใจตามความหมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เพราะว่าเราขาดการศึกษาโดยละเอียดนะคะไม่ใช่ภาษาของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดมาตั้งแต่เกิดเราก็จับเอาความหมายบางความหมายไม่ครบถ้วนเพราะเราไม่ใช่คนที่ใช้ภาษานั้นเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจว่าวันนี้เราอารมณ์ดีใช่ไหมคะเขากำลังโกรธในอารมณ์ไม่ดีเลยวันนี้เขาอารมณ์ไม่ดีแต่อะไรเป็นเหตุเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจไม่ชอบใช่ไหมคะก็บอกว่าอารมณ์ไม่ดีแต่ต้องรู้ค่ะอารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้เพราะเหตุว่าจิตเป็นสภาพรู้ต้องมีสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เรียนธรรมะหลายคำนะคะในภาษาบาลีด้วยเช่นจิตตะเป็นภาษาบาลีใช้คำว่าวิญญาณะก็ได้มโนก็ได้มนัสก็ได้หทยะก็ได้เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งเท่านั้นนะคะไม่รักไม่ชังนั่นเป็นเจตสิกแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะเห็นเมื่อไหร่นั่นคือจิตได้ยินเมื่อไหร่นั่นคือจิตเสียงนั้นหลากหลายยังไงเผ็ดแค่ไหนหวานแค่ไหนจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งลิ้มรสส่วนชอบหรือไม่ชอบนั่นเป็นเจตสิกนะคะซึ่งเกิดกับจิตด้วยเหตุนี้นะคะการเกิดต้องเห็นต้องได้ยินต้องได้กลิ่นต้องลิ้มรสต้องรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกาย เป็นผลของกรรมเป็นจิตที่เป็นผลไม่ใช่จิตที่เป็นเหตุจิตที่เป็นเหตุก็คือกุศลและอกุศลถ้าเป็นฝ่ายดีเราก็เรียกว่ากุศลหรือกุศลนะคะหรือว่าใช้ปุญญะหมายความว่าขัดเกลาจิตก็ได้เพราะว่าความชั่วมีเยอะอกุศลมีแยะความไม่รู้ก็มากและเอาอะไรละก็ต้องเอาความรู้หรือว่าสภาพธรรมะที่ดีงามละด้วยเหตุนี้ทั้งหมดนี่ค่ะเป็นธรรมะพอเห็นใครทำไม่ดีนะคะธรรมะต่างหากที่สะสมมาที่เป็นอย่างนั้นและเขาจะต้องได้รับผลที่ไม่ดีด้วยจะเมตตาไหมจะเห็นใจไหมจะพยายามให้เขาเป็นคนดีไหมนี่ก็คือแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งความดีความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยค่ะมาจากความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมีประโยชน์ไหมคะการฟังพระธรรมและก็เริ่มเข้าใจแล้วก็รู้ด้วยว่าจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อเข้าใจคำของพระองค์เท่านั้นไม่ใช่ไปทำสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าพูดคำที่เราไม่เข้าใจอย่างปฏิจจสมุปาทะเป็นต้นเห็นไหมคะต่อไปนี้ทุกคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์เมื่อเข้าใจเดี๋ยวนี้เป็นปฏิจจสมุปาทะหรือเปล่าคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเหตุในอดีตสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณชาตินี้เกิดมาเป็นคนนี้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเป็นประโยชน์จากการสวดหรือเปล่าคะจำได้ได้ยินแต่ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพูดแล้วถ้าจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นนะคะก็คือเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปเราพูดถึงเมื่อกี้นี้เองเห็นไหมคะนามธรรมคือจิตและเจตสิกรูปมีจริงไม่ใช่สภาพรู้เกิดมาแล้วก็คือจิตเจตสิกรูปเพราะฉะนั้นวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามธรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะอาศัยกันและกันเกิดขึ้นคือทั้งจิตและเจตสิกเกิดขึ้นถ้าเป็นผลของกรรมปฏิสนธินี่ค่ะเป็นประเภทวิปากะคนไทยใช้คำว่าวิบากถ้าเหตุเป็นกุศลเช่นการฟังธรรมะในขณะนี้เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจใช่ไหมคะไม่เข้าใจเป็นอกุศลเข้าใจเป็นกุศลเพราะฉะนั้นขณะที่เข้าใจเนี่ยค่ะที่เป็นปัจจัยเป็นปฏิจจสมุปาทะใช่ไหมคะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารขณะนี้เป็นกุศลเจตนาฟังเข้าใจสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าเกิดอีกก็เกิดในภพภูมิที่ดีวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปคือเจตสิกและรูปเกิดพร้อมกันในขณะปฏิสนธิคือขณะที่เกิดละเอียดไหมคะแตกเป็นประโยชน์หรือเปล่ากับไม่รู้เลยก็แล้วแต่อัธยาศัยใช่ไหมครับไม่มีใครสามารถที่จะบังคับใครได้เลยค่ะแต่ผู้ที่ไปฟังธรรมะในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในที่ต่างๆเป็นผู้ที่ได้สะสมการฟังและการเห็นประโยชน์ของการฟังมาแล้วในขณะที่นะคะคนที่ไม่มาฟังแต่ไปสู่สำนักอื่นเช่นสำนักของเดรัจฉีเดรัจฉีคือผู้ที่มีความเห็นอย่างอื่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับไม่มาเฝ้าไม่มาฟังธรรมเพราะไม่เคยเห็นประโยชน์ของการฟังแต่ว่านะคะถ้ามีโอกาสมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ประทับนั่งที่หนึ่งที่ใดการฟังเข้าใจในวันนี้ก็จะเป็นปัจจัยทำให้ไปสู่สำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ฟังคำจากพระโอษฐ์ก็เป็นคำเดียวกันกับที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นการสะสมความรู้ความเข้าใจไว้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยค่ะต่อไปก็จะเห็นคุณค่ามากว่าเพราะไม่เข้าใจสัตว์โลกจึงทำกรรมที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างโดยไม่รู้ว่าจะให้ผลอย่างไรยังไม่ครบปฏิจจสมุปาทะทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเพียงแต่เหตุในอดีตอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดการกระทำในอดีตชาติก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณคือปฏิสนธิจิตพร้อมทั้งเจตสิกและรูปชีวิตประจำวันทั้งหมดค่ะปฏิจจสมุปาทะทั้งนั้นถ้าได้ยินเพียงชื่อสามารถจะเข้าใจอย่างนี้ไหมว่าปฏิจจสมุปาทะคือเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้มาจาก ชาติก่อนที่เป็นสังขารที่ได้กระทำกรรมว่าเราจะเห็นดีหรือเห็นไม่ดีเนี่ยเลือกไม่ได้เลยไม่อยากจะเห็นคนนอนตายกลางถนนเลยใช่ไหมคะใครจะอยากดูไม่อยากได้ยินเสียงร้องไห้เลยเขาต้องมีความทุกข์แสนสาหัสแต่ก็ต้องได้ยินเลือกไม่ได้เลยสักอย่างค่ะเพราะฉะนั้นให้ทราบว่าอะไรเป็นกรรมและอะไรเป็นผลของกรรมผลของกรรมคือเกิดแล้วต้องเห็นเป็นผลของกรรมได้ยินเป็นผลของกรรมได้กลิ่นเป็นผลของกรรมลิ้มรสเป็นผลของกรรมจะเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายเป็นผลของกรรมพ้นจากนี้แล้วไม่ใช่กรรมเป็นเหตุใหม่ที่จะให้เกิดผลต่อไปข้างหน้าคือเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างนี่แสดงอย่างคร่าวๆนะคะแต่ว่าพระอภิธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอภิคือลึกซึ้งอย่างยิ่งละเอียดอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นอภิธรรมถ้าไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าลึกแค่ไหนใช่ไหมคะเหมือนกระต่ายที่อยู่ที่มหาสมุทรรู้ไหมว่าน้ำลึกแค่ไหนข้อความในพระสูตรยิ่งลึกกว่านั้นค่ะจะงอยปากยุงจุ่มลงในมหาสมุทรนี่คือความรู้ของคนที่ฟังธรรมะกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระฉะนั้นถ้าเราไม่ฟังธรรมะเลยเราไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ไปทำอะไรก็ไม่รู้เลยไม่เข้าใจเลยปิดกั้นไม่ได้ฟังไม่ได้ให้เข้าใจคำที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วแม้แต่ปริยัติปฏิปฏิปฏิเวทะก็ต้องรู้นะคะปริยัติคือฟังพระพุทธพจน์แต่ไม่ใช่แค่ฟังนะคะรอบรู้ในพระพุทธพจน์ทีละคำตอนนี้รอบรู้คำว่าธรรมะหรือยังคะคำเดียวค่ะทุกอย่างที่มีจริงนะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเป็นธรรมะซึ่งต่างกันเป็นสองประเภทเป็นรูปธรรมกับนามธรรมนามธรรมก็เป็นสองอย่างคือจิตกับเจตสิกเดี๋ยวนี้เลยไม่พ้นไปเลยถ้าเข้าใจละเอียดขึ้นนะคะไม่ต้องไปท่องใช่ไหมคะ
1: กราบเรียนถามอาจารย์ครับที่อาจารย์บรรยายว่าการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเนี่ยเป็นวิบากกรรมแล้วทำอย่างไรที่จะให้หยุดวิบากกรรมอันนี้ไม่ให้สั่งสมต่อไปได้ครับ
0: ค่ะปฏิจจสุปาทะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีสังขารหยุดได้ไหมคะเมื่อมีสังขารก็ต้องมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณก็ต้องมีนามรูปหยุดได้ไหมคะถ้ามีอวิชชาแล้วหยุดไม่ได้เลยค่ะจนกว่าจะมีวิชชาที่ดับอวิชชาหมดเมื่อไหร่ก็จะไม่มีอะไรอะไรเกิดขึ้นเลยตรงไหมคะใครจะหยุดไม่ให้มีเดี๋ยวนี้บ้างเมื่อกี้หมดละสิ่งที่จะเกิดเป็นปัจจุบันละยับยั้งไม่ได้เลยค่ะจะไม่ให้มีอะไรค่ะ
1: ความคิดของผมเนี่ยหมายความว่าถ้าได้กลิ่นแล้วเกิดความชอบชอบมันก็สะสมเป็นวิบากที่ต้องชอบต่อไป
0: ยังไม่เป็นวิบากค่ะชอบสะสมเป็นอัธยาศัยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยชอบหลากหลายกันแม้แต่บางคนชอบสีเขียวบางคนชอบสีฟ้าเพราะสะสมมาต้องการสิ่งนั้นบ่อยๆชอบดนตรีชอบทำอาหารก็เพราะการสะสมมาเพราะฉะนั้นก็ทำให้สะสมเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นชอบหรือไม่ชอบยังไม่ใช่วิบากค่ะเป็นเหตุที่ค่อยๆสะสมจนกว่าจะกระทำกรรมทุกขณะละเอียดอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดไม่ใช่เพียงปัจจัยเดียวค่ะแม้แต่เห็นยังต้องอาศัยทั้งตาและสิ่งที่สามารถกระทบตาได้และต้องอาศัยกรรมที่ได้ทำแล้วนะคะว่าจิตประเภทไหนจะเกิดเป็นผลของกุศลหรือว่าเป็นผลของอกุศลเลือกไม่ได้เลยทั้งหมดนะคะต้องมั่นคงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาค่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาเกิดเมื่อมีปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยที่จะเกิดก็เกิดไม่ได้
2: เรียนถามค่ะอาจารย์ไม่รู้แจ้งคำว่าสักกายทิฏฐิแล้วก็ไม่เข้าใจคำว่าเราในเราเนี่ยนะคะอาจารย์ไม่มีความกระจ่างจริงๆค่ะ
0: ค่ะทิฏฐิเป็นภาษาบาลีนะคะแปลว่าความเห็นเพราะฉะนั้นความเห็นเนี่ยหลากหลายมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นอย่างหนึ่ง พวกเดรัจฉีเห็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นต่างคนก็ต่างความเห็นแต่ความเห็นไม่ตรงตามความเป็นจริงเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเพราะไม่ตรงตามความเป็นจริงถ้าเป็นความเห็นถูกต้องนะคะก็คือสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลเจตสิก1ในบรรดาอกุศลเจตสิก14นะคะและสัมมาทิฏฐิก็เป็นอีกคำหนึ่งของปัญญาเพราะว่าปัญญาเนี่ยเป็นความเห็นที่ถูกตั้งแต่เริ่มถูกจนกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงว่าขณะนี้นะคะเห็นเกิดและดับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจมั่นคงนะคะทีละคำไม่ใช่ว่าเขาบอกเขาให้ทำไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่มรดกที่ได้รับจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นความรู้ของเราเองนะคะที่เกิดจากการไตร่ตรองเพราะฉะนั้นก็ต้องไตร่ตรองแล้วถึงจะสามารถเข้าใจได
2: ้คำว่าเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะปฏิบัติต่อคำว่าเราเนี่ยมันอย่างไรอะคะ
0: ค่ะธรรมะตรงไปตรงมาเดี๋ยวนี้เห็นไหมคะกำลังเห็นหรือเปล่าก
2: ำลังเห็นถ้านึกถึงตาก็กำลังเห็นรูป
0: กำลังเห็นนะคะ
2: กำลังเห็นรูป
0: เป็นเราเห็นหรือเปล่า
2: เป็นสภาวะที่เห็นความรู้สึกว่า
0: หมายความว่าเดี๋ยวนี้รู้ว่าเห็นไม่ใช่เราใช่ไหมหรือว่าเห็นยังเป็นเราเห็นอยู่ต้องตรงไงคะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยิน
0: ค่ะเดี๋ยวนี้เราได้ยินหรือว่าได้ยินไม่ใช่เราตอบได้อย่างหนึ่งอย่างใดนะคะตามความเป็นจริง
2: ได้ยินเป็นได้ยินค่ะ
0: ได้ยินเป็นได้ยินไม่ใช่เรานั่นคือความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิแต่เป็นเราได้ยินมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเพราะได้ยินเกิดแล้วดับเป็นของใครอยู่ที่ไหนเอามาสิเอาได้ยินกลับมาเป็นของเราสิไม่มีทางเป็นไปได้เลยพระเจ้าจึงเข้าใจได้นะคะว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกตามความเป็นจริงของธรรมะมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่ตรงตามความเป็นจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดนะคะมีหลายอย่างดอกกุหลาบเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่แต่ดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าดอกกุหลาบไม่ใช่เรานะคะแต่ดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบหรือเปล่าดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบเห็นผิดใช้คำว่าอัตตานุทิฏฐิเห็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเห็นถูกคือไม่มีดอกกุหลาบในขณะที่เห็นมีแต่สิ่งที่กระทบตาแล้วปรากฏเป็นสีสันวรรณะต่างๆสีต่างๆนี่ไม่ใช่ดอกกุหลาบหรอกค่ะสีแดงจะเป็นดอกกุหลาบหรือเป็นผ้าพุทโธหรือเป็นน้ำเห็นไหมคะก็แค่สิ่งที่ปรากฏเป็นสีนั้นนี่คือจิตที่รู้แจ้งเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแสดงความละเอียดอย่างยิ่งให้ค่อยๆเข้าใจจนกระทั่งรอบรู้ในพระพุทธพจน์คือปริยัติก่อนจะปฏิปฏิถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจเลยนะคะจะไม่ถึงปัญญาระดับขั้นที่ใช้คำว่าปฏิปฏิเพราะทรงแสดงไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาจะมีใครไปปฏิบัติก็ผิดแล้วแต่ต้องปัญญาที่เข้าใจขึ้นสามารถที่จะค่อยๆรู้ตรงลักษณะที่กำลังเป็นอย่างนั้นทีละหนึ่งยังไม่ประจักษ์แจ้งการเกิดดับนะคะเพราะต้องเป็นปัญญาที่มากกว่านั้นอีกที่ละคลายความติดข้องสภาพธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังซึ่งไม่เคยคิดว่าจะปรากฏได้นะคะปรากฏกับปัญญาที่อบรมแล้วไม่ใช่ปรากฏเพราะเราไปอยากให้ปรากฏไม่รู้อะไรเลยไปนั่งทำจ้องอยู่ก็ไม่ปรากฏเพราะว่าปัญญาเป็นสภาพที่เข้าใจถูกตามความเป็นจริงนะคะสภาพธรรมะปรากฏกับปัญญาตามระดับขั้นขณะนี้ก็คือว่าฟังไว้นะคะสะสมไว้เพื่อที่จะรู้จริงๆในวันหนึ่งว่าขณะนี้ไม่มีใครเลยถ้าหลับตามีไหมคะมีใครสักคนไม่หลับตาละมีโต๊ะมีเก้าอี้ไหมคะหลับตาไม่มีจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นไม่ใช่เห็นคนเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นเฉพาะสิ่งที่กระทบตาได้คนกระทบตาไม่ได้หรอกค่ะแต่สิ่งที่มีอยู่ที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อ่อนหรือแข็งเย็นหรือร้อนตึงหรือไหวที่เราใช้คำว่ามหาภูตรูป ที่ใดมีมหาภูตรูปที่นั่นมีสิ่งที่กระทบตาได้ทุกคนเห็นอย่างนี้ใช่ไหมคะกระทบตาได้มีมหาภูตรูปอยู่ที่นี่แข็งพอไม่มีมหาภูตรูปสิ่งที่ปรากฏกระทบตาเมื่อกี้นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นะคะเป็นอีกรูปหนึ่งรูปทั้งหมดมี28รูปสิ่งที่กระทบตาได้เป็นรูปหนึ่งเสียงเป็นรูปหนึ่งกลิ่นเป็นรูปหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะแต่ละทางที่สามารถจะปรากฏให้รู้ได้นี่คือความเห็นถูกแต่ถ้ารวมกันแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคืออัตตานุทิฏฐินะคะแต่ถ้าสิ่งที่รวมกันแล้วเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ตรงนี้นี่เป็นสักกายทิฏฐิของเราหรือเรานี่เป็นเพียงสิ่งหนึ่งนี่ก็สิ่งหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งนี่เป็นเรานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนนะคะสักกายะคือที่ตัวเองนับถือเฉพาะนามธรรมรูปธรรมที่ตัวเองว่าเป็นเรานั่นสักกายะแต่คนอื่นก็เป็นคนน่ะก็เป็นอัตตานุทิฏฐิเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ไม่ใช่เราเราจะไปเป็นคนนั้นได้ไหมคะไม่ได้แต่ตรงเนี้ยสำคัญว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นสักกายะเป็นเราหรือของเราต้องอยู่ตรงนี้แต่ตรงอื่นทั้งหมดนอกนั้นเป็นอัตตาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะฉะนั้นอัตตามีทั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามแต่นะคะแก้วก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วแตกย่อยกระจายละเอียดยิบได้ก็เป็นแต่แข็งหรืออ่อนเย็นหรือร้อนละเอียดมากเลยค่ะไม่เป็นแก้วอีกต่อไปแต่พอรวมกันก็เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั่นคืออัตตานุทิฏฐิแต่แก้วไม่ใช่เราไม่ใช่สักกายะใช่ไหมคะที่ตรงนี้เท่านั้นที่ยึดถือว่าเป็นเราที่เป็นสักกายทิฏฐิแต่คนอื่นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็เป็นอัตตานุทิฏฐิผิดหรือถูกคะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นแก้วเนี่ยถูกหรือผิดคะผิดแล้วเห็นไหมคะเข้าใจคำว่ามิจฉาทิฏฐิชัดเจนแล้วอะไรที่ผิดจากความเป็นจริงทั้งหมดเป็นมิจฉาทิฏฐิเริ่มรู้จักแล้วใช่ไหมคะไม่รู้อะไรมากมายตั้งเท่าไหร่หลงเข้าใจผิดมานานแสนนานจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งซึ่งจะติดตามไปได้ทุกชาติในเมื่อสิ่งอื่นติดตามไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นกุศลและอกุศลแต่ละขณะที่เกิดนะคะดับแล้วก็จริงค่ะแต่สะสมสืบต่อในจิตขณะต่อไปทำให้แต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยต่างๆกัน
2: หน้าที่ของเราก็คือจบแค่ว่าอันนี้คือแก้วเราไม่ได้ปรุงแต่งต่อหรือทำให้เกิดปฏิจจสมุปบาทต่อว่าเอ้ยเราเห็นแก้วเราเห็นน้ำนะเราอยากกินนะเราก็หายนะแปลว่าเราเห็นแค่เห็นตรงนั้นก็คือจบอย่างนี้แปลว่าใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ไม่จบอะค่ะแก้วเนี่ยค่ะพอเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบไม่จบไม่มีจบค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงจนไม่มีความไม่รู้อีกต่อไปจบความไม่รู้ไม่เหลือเลยเมื่อไหร่ไม่ต้องมีอะไรอีกต่อไปทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างมีเมื่อไม่รู้ตอนนี้สำหรับทิฏฐิเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ
2: เข
0: ้
2: าใจ
0: ค่ะมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินะคะสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิค่ะความจริงทิฏฐิมีอีกเยอะนะคะเพราะว่าความเห็นนี่ค่ะมากมายหลายประเภทแต่ที่สำคัญก็คือมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิและที่เป็นสิ่งที่มีประจำแน่นอนก็คืออัตตานุทิฏฐิและสักกายทิฏฐิเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ผิดแล้วถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมถูกใช่ไหมคะเนี่ยแก้วเนี่ยใครก็ต้องเห็นว่าเป็นแก้วแต่ถ้าฟังพระธรรมคือถ้าไม่จำไว้จะมีแก้วไหมต้องจำรูปร่างสันฐานเพราะฉะนั้นสภาพที่จำเนี่ยมีจริงไหมคะเป็นอัตตาหรืออนัตตาเนี่ยค่ะเห็นไหมคะการสนทนาธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะชัดเจนกำลังจำอยู่ใช่ไหมคะมีจริงๆนะคะเป็นเราหรือเปล่าถ้าเป็นเราก็คือสักกายทิฏฐิยึดถือสภาพที่จำว่าเป็นเราทุกคำนะคะเป็นเรื่องที่ว่าถ้าไม่เผลอและไม่ลืมจะทำให้ที่ไหนก็สามารถที่จะระลึกได
1: ้ที่เด็กลงไปในถ้ำนะก็ไปทำพิธีขอขมาลาโทษกันบางคนบอกถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ทำให้คนไทยส่วนหนึ่งนะก็ไปเชื่อพิธีกรรมเหล่านั้นอยากเรียนถามอาจารย์ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าเป็นศีลปตะปามาสครับ
0: ค่ะ ข้อตัดสินก็คือว่าสิ่งนั้นตรงตามความเป็นจริงหรือเปล่าในพระไตรปิฎกมีการกระทำอย่างนี้ไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าซักถามนะคะจะมีคำตอบว่ายังไงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เชื่อเขาบอกก็เชื่อไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงต่อเหตุและผลตามความเป็นจริงลองคิดดูก็ได้ค่ะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ก็คือไม่ได้จะต้องสงสัยอะไรถ้าคิดว่าได้ก็คือเห็นผิดใช่ไหมค่ะก็ต้องยอมรับว่าผิดผิดก็คือผิดไม่อย่างนั้นเราจะรอดพ้นจากความเห็นผิดหรือถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะท่ามกลางความเห็นผิดความเห็นผิดมากมายค่ะเหมือนสมัยนี้นะคะเห็นผิดต่างๆก็ต้องว่าผิดใครว่าถูกบ้างคะถ้าใครว่าถูกแสดงเหตุผลถ้าว่าผิดก็แสดงเหตุผลได้เป็นไปได้หรือถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้ยังไงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เข้าใจสิ่งที่มีสิ่งใดเป็นเหตุสิ่งใดเป็นผลเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เข้าใจความจริงนะคะก็คิดไปต่างๆนานาแต่คนที่สะสมมาที่จะมั่นคงในเหตุและผลก็ไม่เชื่อในสิ่งซึ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลก็จะพ้นจากความเห็นผิดเมื่อกี้นี้พูดว่าถ้าไม่เชื่อก็ไม่ลบหลู่หรือไงคะ
1: คือในโลกโซเชียลพยายามชักจูงคนที่มันได้เห็นเนี่ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่คนที่จะคัดค้านมันก็เลยต้องเงียบไปอะไรเงี้ย
0: ค่ะความจริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมคะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องและมั่นคงก็จะไม่เปลี่ยนความจริงเพราะฉะนั้นลบหลู่คืออะไรคำพูดทุกคำนี่ค่ะต้องรู้ว่าคืออะไรถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ลบหลู่คืออะไรลบหลู่คือลบล้างคุณความดีของคนที่มีความดีนั่นคือลบหลู่แต่ถ้าสิ่งนั้นผิดจะให้ว่าถูกหรือสิ่งผิดก็ต้องผิดไม่ได้ไปลบหลู่อะไรแต่พูดความจริงสิ่งที่ผิดและเป็นถูกเนี่ยคนนั้นไม่ตรงไม่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผิดก็ต้องผิดค่ะสิ่งที่ถูกก็ต้องถูกและถ้ากล่าวให้รู้ว่าอะไรถูกและกล่าวให้รู้ว่าอะไรผิดลบหลู่หรือในเมื่อผิดก็ผิดน่ะแต่ลบหลู่คือลบล้างคุณความดีถ้าใครก็ตามมีคุณความดีนะคะและเรากล่าวร้ายให้คุณความดีเขาหมดไปนั่นคือลบหลู่แต่สิ่งที่ไม่ถูกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอกุศลหรือเปล่าพระองค์ทรงแสดงธรรมะที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์คือความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าคิดว่าอะไรถูกก็แสดงเหตุผลถ้าคิดว่าถูกต้องแสดงได้แต่ถ้าผิดคือเป็นไปไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความในพระไตรปิฎกก็ไม่มีใครทำให้เป็นอย่างนั้นได้เวลากรรมจะให้ผลเนี่ยใครช่วยได้คะนกกี่ตัวช่วยได้ไหมไม่มีทางที่จะช่วยได้เลยเวลาที่กรรมให้ผลยังเห็นเดี๋ยวนี้เนี่ยเกิดแล้วใครไม่ให้เห็นได
1: ้ผมสงสัยเพียงแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าเป็นศีลัพพตปามาสครับ
0: ค่ะมีสองคำนะคะมิจฉาทิฏฐิกับศีลัพพตปามาสขอเชิญคุณคำปันให้ความหมายภาษาบาลีด้วยค่ะ
3: คำว่าศีลัพพตปามาสนี่ครับมาจากคำว่าศีละคำหนึ่งก็คือความประพฤติเป็นไปพรตเนี่ยครับก็คือข้อที่ยึดถือเป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะครับแล้วก็ประมาสะก็คือการลูบคลำยึดถือนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันนะครับก็จะเป็นศีลัพพตปรมาสะก็คือการลูบคลำยึดถือในข้อประพฤติปฏิบัติที่ผิดครับท่านอาจารย์ครับนี่คือความหมายครับ
0: ก็ชัดเจนตรงตัวนะคะเพราะเหตุว่าเห็นผิดแล้วยังทำสิ่งที่ผิดด้วยเพราะว่าบางทีนะคะก็มีความเห็นผิดแต่ไม่ได้ทำใช่ไหมคะเห็นผิดในใจแต่ได้มีการกระทำตามความเห็นผิดเพราะฉะนั้นเมื่อมีการกระทำนะคะก็เป็นศีลัพพตปามาสะคำว่าศีลเนี่ยค่ะในภาษาบาลีนะคะศีลัหมายความถึงความประพฤติเป็นไปหรืออาการเป็นไปของจิตเพราะฉะนั้นจิตหลากหลายมากถ้าจิตเป็นอกุศล ข้อความในพระไตรปิฎกใช้คำว่าอกุศลศีลคนไทยจะไม่ได้ยินคำนี้เลยนะคะได้ยินแต่ศีลเป็นกุศลศีล5ศีล8เป็นต้นแต่ว่าความจริงศีลนี่ค่ะคือความประพฤติเป็นไปของจิตด้วยเหตุนี้ขณะใดที่จิตเป็นอกุศลนะคะขณะนั้นคืออกุศลศีลถ้าขณะใดเป็นกุศลก็เป็นกุศลศีลสำหรับพระอรหันต์ไม่มีทั้งกุศลและอกุศลเพราะเหตุว่าดับอกุศลแล้วก็ดับกุศลด้วยถ้ายังไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์นะคะก็ดับอกุศลแต่ยังดับไม่หมดเพราะฉะนั้นเหตุที่ดียังเป็นเหตุให้เกิดผลได้แต่ถ้าดับทั้งกุศลและอกุศลไม่มีเหตุที่จะให้เกิดอีกต่อไปพระชนพระอรหันต์เท่านั้นนะคะที่ศีลของท่านเป็นอภยากตศีลหมายความว่าไม่ใช่กุศลและอกุศลความประพฤติเป็นไปของจิตเนี่ยค่ะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นอภยากตะแล้วแต่ประเภทของจิตแต่สำหรับคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์นะคะก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นกุศลศีลหรือเป็นอกุศลศีลก็เป็นธรรมดาเป็นเรื่องของจิตที่เป็นไปแต่ใช้คำหลากหลายแสดงให้เห็นว่าจิตเกิดแล้วต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นผลซึ่งใช้คำว่าวิปากะอกุศลและกรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจิตที่เป็นอกุศลวิบากในภาษาไทยนะคะภาษาบาลีก็เป็นอกุศลวิปากะเห็นได้ยินเนี่ยค่ะเป็นผลของอกุศลก็ได้เป็นผลของกุศลก็ได้แล้วแต่ว่าเห็นอะไรถ้าเห็นสิ่งที่ดีก็เป็นผลของกุศลถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลเพราะฉะนั้นถ้ามีความเห็นผิดนะคะเรารู้ได้เลยค่ะการประพฤติใดๆที่ไม่ตรงตามเหตุผลเป็นศีลัพพตะประมาสะไม่ใช่แค่เห็นผิดนะคะยังประพฤติเป็นไปตามความเห็นผิดด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มีความเห็นถูกต้องสามารถรู้ได้เลยค่ะว่าอะไรเป็นศีลัพพตะประมาสะไหว้ต้นกล้วยลบหลู่อะไรเปล่าคะต้นกล้วยไม่ได้มีคุณอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไหว้ต้นกล้วยเนี่ยเป็นความเห็นผิดหรือเปล่าเป็นศีลัพพตะประมาสะหรือเปล่าค่ะก็การกระทำใดๆที่เป็นไปตามความเห็นผิดก็เป็นศีลัพพตะประมาสะแม้แต่การอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมนะคะที่เราใช้คำว่าอริยมรรคมีองค์8ถ้าผิดเป็นมิจฉามรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้ชัดเจนให้ไม่ประมาทกันไม่ให้มีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นต้องศึกษาละเอียดไตรตรองนะคะขณะใดเป็นสัมมามรรคขณะใดเป็นมิจฉามรรคนี่คือพระมหากรุณาที่ทรงแสดงไว้โดยประการทั้งปวงให้คนได้ไม่เข้าใจผิดไม่ประพฤติปฏิบัติผิดต้องตรงนะคะสิ่งที่ผิดก็คือผิดและช่วยให้คนอื่นรู้ว่าผิดดีไหมไม่งั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงอกุศลธรรมเลยค่ะเวลาฟังสวดงานศพกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรมาทรงแสดงไว้ครบถ้วนธรรมะที่เป็นกุศลธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่ทั้งอกุศลธรรมะอะไรคะไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลรูปเป็นกุศลได้ไหมคะรูปรักษาศีลได้ไหมเนี่ยโต๊ะเนี่ยสภาพไม่รู้เนี่ยจะรักษาศีลอะไรได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นอภยากตธรรมธรรมะที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลเห็นเป็นธรรมะประเภทไหนคะเนี่ยค่ะคือถ้าเราไตร่ตรองคิดเองนะคะจะไม่ลืมแต่ถ้าฟังคนอื่นเราไม่ได้คิดเองฟังแล้วก็ลืมได้ด้วยเหตุนี้กำลังเห็นอย่างนี้เป็นกุศลธรรมาหรืออกุศลธรรมาหรืออภยากตาธรรมาไม่ใช่ท่องเฉยๆแต่เข้าใจตอบได้ค่ะธรรมะที่เป็นเหตุคือกุศลและอกุศลธรรมะที่เป็นผลคืออกุศลวิบากเป็นผลของอกุศลกุศลวิบากเป็นผลของกุศลเพราะฉะนั้นมีธรรมะที่เป็นเหตุคือกุศลอกุศลมีธรรมะที่เป็นผลคือกุศลวิบากอกุศลวิบากเพราะฉะนั้นธรรมะอื่นใดที่ไม่ใช่กุศลและอกุศลนะคะเป็นอภยากตะเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยเป็นผลของกุศลและอกุศลไม่ใช่เป็นเหตุเพราะฉะนั้นเห็นเป็นอภยากตะธรรมไม่ยากเลยนะคะถ้าฟังแล้วก็เข้าใจ ไม่ต้องไปท่องด้วยค่ะตรงตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะกุศลธรรมหมายความว่าต้องเป็นเหตุที่ดีเป็นผลไม่ได้เป็นอกุศลไม่ได้อกุศลธรรมก็ต้องเป็นธรรมะที่ไม่ดีเป็นธรรมะที่ดีไม่ได้เป็นธรรมะที่เป็นผลของความไม่ดีไม่ได้ด้วยเหตุนี้นะคะจิตจึงจำแนกเป็นสี่ชาติขยายออกไปอีกพระมหากรุณาเพื่ออะไรคะเพื่อให้เข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นว่าไม่มีเราและไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะทั้งหมดยิ่งฟังเข้าใจเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งเป็นปริยัติรอบรู้ในพระพุทธพจน์ที่รู้ว่าไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรชัดเจนนะคะไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่เราเฉยๆแต่ไม่ใช่เราแล้วเป็นอะไรโดยนัยยะไหนก็ได้โดยนัยยะ3กุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภิญญากตาธรรมาก็ได้ต่อไปโดยธรรมะที่ประกอบด้วยเหตุก็มีไม่ประกอบด้วยเหตุก็มีก็ได้มากมายใน45พรรษาถ้าไม่เข้าใจธรรมะไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าฟังบ่อยๆนะคะชาติต่อไปได้ยินคำว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็รู้ว่าคืออะไรไม่ต้องถึงชาติหน้านะคะถ้าฟังต่อไปอีก10วันก็มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นจะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยังไงถ้าไม่ได้เข้าใจธรรมะ
4: ขอโอกาสสอบถามนะครับอาจารย์การเผยแพร่คำสอนของพระอาจารย์ท่านเผยแพร่โดยการนำเอาพระไตรปิฎกมาไล่ทีละพระสูตรแล้วก็อธิบายความหมายนี่ถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคำใดเป็นคำจริงคำนั้นเป็นคำของพระองค์ไม่ได้กล่าวเลยว่าใครพูดแต่ทุกคำที่จริงถูกต้องนะคะเป็นคำของพระองค์เพราะฉะนั้นเวลาฟังเนี่ยค่ะฟังคำถ้าเป็นคำที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงๆค่อยๆเข้าใจขึ้นรู้เลยนะคะว่านั่นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคำที่หยิบมายกมาอ้างแต่ว่าคนฟังไม่ได้เข้าใจไม่เป็นความเข้าใจของคนฟังเลยนะคะจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าถูกหรือผิดแต่ถ้าเป็นความเข้าใจตัดสินได้เลยค่ะคำนั้นถูกหรือผิดเช่นธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงถึงแม้ว่าจะได้ยินคำนี้จากใครก็ตามแต่นะคะถูกต้องไหมถ้าถูกต้องคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูปธรรมไม่ใช่ไม่มีนะคะธรรมะที่เกิดเพราะมีเหตุปัจจัยแต่ไม่รู้อะไรเป็นรูปธรรมมีจริงตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยค่ะสัมผัสกระทบตรงไหนแข็งแข็งไม่สามารถจะรู้อะไรได้แต่เวลาถูกกระทบแรงๆนะคะเจ็บไม่ใช่แข็งเจ็บเป็นสภาพรู้ซึ่งขณะนั้นเป็นความรู้สึกค่ะสภาพรู้เนี่ยมีหลายอย่างจำก็เป็นสภาพรู้รู้สึกก็เป็นสภาพรู้ชอบก็เป็นสภาพรู้ไม่ชอบก็เป็นสภาพรู้ถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องคำนั้นเป็นคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าฟังแล้วเนี่ยชัดเจนว่าคำไหนมีจริงๆและเข้าใจขึ้นถูกต้องคำนั้นเป็นคำของพระองค์พระเซนก็สามารถที่จะรู้ได้ใครกล่าวคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่กำลังมีแล้วก็ค่อยๆพิจารณาไตรตรองตรงตามความเป็นจริงนั่นคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนที่จะเลือกเป็นคนหรือเป็นบุคคลใช่ไหมคะ
4: ผมฟังมาระยะหนึ่งก็ได้ความรู้ประมาณว่าความจริงแล้วก็คือพระศาสดาบอกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ปรากฏเป็นตัวเราอยู่นะจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่เราครับ
0: ค่ะขันคืออะไร
4: ขันผมก็ยังไม่แน่ใจ
0: เห็นไหมคะ
4: ครับ
0: จะรู้ว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าก็ต่อเมื่อเข้าใจคำนั้นได้ยินคำไหนอย่าหยุดซักตลอดจนกระทั่งเป็นความแจ่มแจ้งนั่นคือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะทรงตรัสรู้พระเจ้าพอได้ยินคำไหนนะคะเรายังไม่ได้พูดคำนี้เลยใช่ไหมคะขันคืออะไรต้องตั้งต้นว่าคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทั้งปวงพระเจ้าขันมีจริงหรือเปล่าคะมีจริงนะคะขันเป็นธรรมะหรือเปล่าเป็นนะคะเห็นเป็นขันหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือเป็นปัญญาของผู้ฟังเองประโยชน์สูงสุดคือให้ไตรตรองให้เป็นความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ต้องสนทนากันนะคะให้เป็นความเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นเห็นเดี๋ยวนี้มีจริงใช่ไหมคะ กำลังเห็นเป็นขันหรือเปล่าทำไมว่าเป็นขันไม่ใช่ว่าถ้าเราเห็นรูปก็คือขันไม่ใช่นะคะแต่คำว่าขันเนี่ยต้องมีจริงๆไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีแล้วเราพูดแต่อะไรละที่เป็นขันและขันคืออะไรถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะไม่ชื่อว่าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำค่ะละเอียดขึ้นชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นไม่เปลี่ยนได้ยินคำไหนแล้วบอกว่าไม่รู้ไม่ได้นะคะพระทรงแสดงไว้โดยละเอียดด้วยเหตุนี้นะคะพอจะตอบได้ไหมขันคืออะไรขันมีจริงไหมคะ
4: ถ้าความเข้าใจคือมีจริงครับเพราะว่าเป็นธรรมะที่มีอยู่จริงใช่ไหม
0: ขันมีจริงนะคะเดี๋ยวนี้อะไรเป็นขันถามแล้วจะตอบเป็นชื่อมาหมดเลยแต่เข้าใจหรือเปล่าหรือว่าจำชื่อเพราะฉะนั้นก่อนอื่นขันคืออะไรขันมีจริงหรือเปล่าขันมีจริงใช่ไหมคะ
4: คือผมเองผมเชื่อว่ามีจริงครับผมรู้ในลักษณะที่ว่าผมรู้และจำเข้ามาครับกับรู้ด้วยไตรตรองเราเองเนี่ยผมคงยังอยู่อีกไกลครับผม
0: ได้ยินชื่อจำชื่อ
4: จำได้ครับ
0: แล้วก็พูดชื่อได้ดีไหมต้องเป็นคนตรงค่ะดีหรือไม่ดีคะไม่รู้ว่าอะไรได้จะจำใช่ไหมคะไม่รู้เลยว่าอะไรได้ยินน่ะได้ยินแล้วก็จำได้ด้วยแล้วก็พูดด้วยแต่ไม่รู้ว่าอะไรดีไหม
4: ถ้าดีหรือไม่ดีผมว่าอย่างน้อยก็ยังจำได้ว่ามีการบัญญัติไว้อย่างนี้โดย
0: เพราะอย่างนี้ก็ได
4: ้ค่ะครับผม
0: ทุกคนได้ยินคำว่าขันละ
4: ครับผม
0: ทุกคนได้ยินนะคะจำได้ใช่ไหมคะจำคำนี้ได้ใช่ไหมขันพูดได้ใช่ไหมคะขันเข้าใจไหมว่าขันคืออะไรและแค่ได้ยินแค่จำและพูดน่ะดีไหมนี่คือความเป็นคนตรงจะดีได้ยังไงพูดคำที่ไม่รู้จักไม่เข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดนะคะสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะใช้คำว่าเป็นธรรมะเนี่ยเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เราธรรมะต้องเป็นธรรมะธรรมะจะเป็นอะไรไม่ได้เลยเห็นมีจริงเป็นธรรมะหรือเปล่าเห็นมีจริงค่ะกำลังเห็นเป็นธรรมะเป็นเราหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องตรงใช่ไหมคะเห็นเกิดหรือเปล่าถ้าไม่เกิดไม่มีเห็นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นเกิดเห็นดับหรือเปล่าไม่ได้มีเห็นอยู่ตลอดเวลาก็แสดงว่าเห็นนั้นดับไปเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปหลากหลายมากเป็นอดีตที่ดับไปแล้วที่จะเกิดและยังไม่เกิดเป็นอนาคตแต่ต้องเกิดเป็นปัจจุบันที่หยาบก็มีที่ละเอียดก็มีที่ไกลก็มีที่ใกล้ก็มีที่ประณีตก็มีที่เลวทรามก็มีที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีนี่คือขันต้องเป็นอย่างนี้คือเป็นอดีตหรือเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตเพราะเกิดดับพระฉันแสดงให้เราเนี่ยมีความเข้าใจมั่นคงขึ้นว่าไม่ใช่เราโดยทรงแสดงว่ารูปขันเมื่อกี้เราพูดถึงรูปธรรมใช่ไหมคะจะใช้คำว่าขันก็ได้เพราะว่ารูปก็เกิดดับรูปเป็นธรรมะก็ใช้คำว่ารูปธรรมได้และรูปธรรมนั้นก็เกิดดับด้วยเพราะฉะนั้นรูปธรรมนั้นก็เป็นรูปขันถูกต้องไหมคะค่ะนามธรรมคือสภาพที่รู้ไม่ใช่รูปธรรมเกิดและก็ดับเพราะฉะนั้นนามธรรมนั่นแหละเป็นนามขันเลวก็มีประณีตก็มีหยาบก็มีละเอียดก็มีเพราะฉะนั้นทรงแสดงให้ละเอียดขึ้นว่าสิ่งที่เกิดดับหลากหลายนะคะทรงแสดงขันโดยการยึดมั่นจึงเติมคำว่าอุปาทานขันยึดมั่นในรูปใครบ้างไม่ยึดมั่นในรูปตั้งแต่ศีรษะจนเท้านี่เราละตัวเราละยึดมั่นในรูปเพราะฉะนั้นรูปที่ใดที่เป็นที่ยึดมั่นรูปนั้นก็เป็นรูปประขันภาษาบาลีก็มีคำรวมนะคะรูปที่เป็นอุปาทานขันรูปูปาทานขันเป็นคำรวมของคำว่ารูปอุปาทานและขันพอได้ยินคำนี้คนที่ฟังธรรมะเข้าใจก็รู้เลยว่าหมายความถึงอะไรเดี๋ยวนี้นะคะดอกไม้ที่เราเรียกคำว่าดอกไม้เนี่ยเป็นรูปขันหรือนามขัน
4: นี่เป็นรูปขันครับ
0: เป็นรูปขันนะคะเพราะฉะนั้นแยกใหญ่ก็คือว่าธรรมะที่เป็นรูปขันก็มีที่เป็นนามขันธ์ก็มีธรรมะที่ไม่รู้อะไรเลยซึ่งเป็นรูปธรรมทั้งหมด ไม่เว้นเลยนะคะเป็นรูปขันธ์ธรรมะที่เป็นนามธรรมที่เกิดดับทั้งหมดไม่เว้นเลยเป็นนามขันธ์แต่ว่าทรงแสดงความละเอียดว่าในบรรดาขันธ์ทั้งหมดนะคะที่เป็นที่ตั้งของความยึดถือเนี่ยรวมเป็น5ขันธ์รูปไม่ว่ารูปใดๆก็ตามเป็นที่ตั้งของความยึดถือทั้งหมดเป็นรูปขันธ์ติดข้องในรูปขันธ์มั้ยคะจึงมีคำว่ารูปูปาทานขันธ์รูปเป็นที่ยึดถือสำหรับนามขันธ์นะคะที่เป็นที่ยึดมั่นอย่างมากคือจิตและเจตสิกจำแนกออกเป็น4ขันธ์เพราะฉะนั้นขันธ์5เป็นรูป1ขันธ์เป็นนามธรรม4ขันธ์และจิตและเจตสิกอะไรล่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นความรู้สึกสำคัญไหมคะทุกอย่างยึดมั่นที่สุดคือความรู้สึกไม่มีใครต้องการทุกข์ต้องการสุขเพราะฉะนั้นอยากได้รูปสวยๆเพื่อความรู้สึกที่เป็นสุขใช่ไหมอยากรับประทานอาหารอร่อยเพื่อความรู้สึกเป็นสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นความรู้สึกเป็นที่ยึดถืออย่างยิ่งถ้าเห็นแล้วไม่มีความรู้สึกก็ไม่มีความหมายอะไรเอาไปทิ้งก็ได้เผาไฟก็ได้ไม่มีความรู้สึกใยดีอะไรเลยทั้งสิ้นแต่เพราะเหตุว่าความรู้สึกเนี่ยค่ะสำคัญมากในบรรดานามธรรมนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาเจตสิกหมายความถึงสภาพรู้สึกเป็นเจตสิกนะคะภาษาบาลีใช้คำว่าเวทนาแต่ภาษาไทยเราก็บอกความรู้สึกเดี๋ยวนี้มีไหมคะมีเป็นขันธ์หรือเปล่าเป็นอุปาทานขันธ์หรือเปล่าเป็นเนี่ยค่ะก็คือเข้าใจคำที่เราได้ยินทุกคำเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงๆให้เข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะนี่อะไรคะเนี่ยบอกได้เป็นอย่างๆเลยใช่ไหมคะเพราะจำใช่ไหมถ้าไม่จำจะบอกได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งวันเนี่ยค่ะรู้ไหมว่าจำทั้งวันเห็นไหมคะสภาพจำเป็นเจตสิกไม่ใช่เวทนาเจตสิกนะคะแต่ใช้คำว่าสัญญาเจตสิกที่กำลังจำเดี๋ยวนี้สภาพที่จำเป็นเราหรือเปล่าคะเนี่ยค่ะคือการฟังธรรมะสภาพที่จำมีจริงไหมคะเห็นไหมคะให้ไตร่ตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจของเราเองพอเข้าใจแล้วใครก็เปลี่ยนไม่ได้สิ่งอื่นยังขโมยเอาไปได้ลักเอาไปได้แต่ความเข้าใจที่เข้าใจแล้วใครก็เอาไปไม่ได้เป็นสมบัติของคนนั้นเพราะฉะนั้นความจำมีจริงๆไหมคะมีสภาพที่จำเป็นเราหรือเปล่าคะนี่แหละค่ะเมื่อกี้นี้พูดถึงสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิถ้าเข้าใจว่าเป็นเราก็ผิดใช่ไหมคะมีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเราอยู่ไหนไม่มีเราเลยค่ะและถ้าฟังบ่อยๆหลายชาติคำที่ได้ยินเนี่ยค่ะจะมั่นคงขึ้นเราติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพราะว่าจากไม่มีก็มีแล้วมหามีไม่หายไปเลยไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นเราติดข้องในสิ่งที่ไม่มีเพียงเกิดขึ้นมีปรากฏให้ติดข้องนิดเดียวนะคะเล็กน้อยมากแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยโง่หรือฉลาดถ้าจะใช้ภาษาบาลีก็อวิชชาหรือปัญญาที่ติดข้องในสิ่งที่ไม่มีและหลงติดข้องนะคะจนกว่าจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ก็รู้เลยว่าไม่มีแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแต่ไม่รู้แต่ถ้ารู้จริงๆนะคะค่อยๆเข้าใจขึ้นก็จะเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งจากปริยัติไปสู่ปฏิปฏิซึ่งคนไทยใช้คำว่าปฏิบัติแต่ปฏิบัติเนี่ยเป็นปัญญานะคะไม่ใช่เราปัญญาก็มีกิจของปัญญาสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งนะคะมีกิจหน้าที่แต่ละอย่างละเอียดมากเพราะฉะนั้นพูดคำไหนต้องเข้าใจค่ะแล้วจะนับถือใครคนที่ให้เข้าใจหรือคนที่ไม่ได้ให้เข้าใจเพียงแต่พูดชื่อให้จำให้พูดตามถ้ามีอะไรข้องใจก็เชิญนะคะเพราะเหตุว่าเป็นโอกาสที่จะได้พบกันซึ่งความจริงแล้วพบเพื่อไม่พบถูกต้องไหมคะเดี๋ยวก็ไม่พบละทุกอย่างค่ะเป็นความจริงเพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะฟังแล้วไม่อยากจะใช้คำนี้เลยนะคะอย่าลืมเพราะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะ ไม่อย่างนั้นไม่รู้จักพระพุทธเจ้าได้ยินคำว่าขันธ์ได้ยินคำว่านามธรรมรูปธรรมได้ยินคำว่าธรรมะได้ยินคำว่าเวทนาได้ยินคำว่าสัญญาคนไทยใช้ผิดเสมอนะคะอารมณ์ก็ใช้ผิดเวทนา

0: ็นขันเป็นขันอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นความรู้สึกก็เป็นเวทนาขันถ้าไม่มีความรู้สึกไม่รู้อะไรก็เป็นรูปขันเพราะฉะนั้นขันห้าก็คือสิ่งที่เกิดดับเป็นที่ตั้งของความยึดถือมีห้าอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งเป็นนามธรรมสี่นามธรรมก็ได้แก่เจตสิกและจิตเมื่อกี้นี้ลำดับขันห้าหมดแล้วใช่ไหมคะแต่ยังพูดถึงไม่หมดพูดถึงแค่รูปขันหนึ่งเวทนาขันหนึ่งสัญญาขันหนึ่งเดี๋ยวนี้นะคะทั้งวันจำทั้งวันเจตสิกนี้เกิดกับจิตทุกขณะจิตรู้อะไรสัญญาเจตสิกจำสิ่งนั้นแต่สัญญาเจตสิกไม่ใช่จิตเพราะจิตเพียงรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่เป็นอารมณ์แต่ว่ามีเจตสิกที่เกิดกับจิตนะคะหลากหลายมากจิตบางประเภทมีเจตสิกเกิดร่วมด้วย7ประเภทบางประเภทมีมากกว่านั้นถ้าเป็นอกุศลและเจตสิกนะคะก็เพิ่มถ้าเป็นโสภณะเจตสิกฝ่ายดีก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นจำแนกจิตให้หลากหลายเป็น89ประเภทโดยย่อหรือว่าโดยประเภทนะคะแต่เรามีไม่ครบเพราะอะไรไม่ใช่พระอรหันต์จะมีจิตของพระอรหันต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นมีจิตไม่ครบเพราะว่า89เป็นจำนวนรวมของจิตทั้งหมดในสากลจักรวาลโดยประเภทใหญ่ๆพระอรหันต์มีจิตครบไหมคะพระอรหันต์เห็นไหมคะพระอรหันต์ได้ยินไหมพระอรหันต์มีรูปขันธ์ไหมพระอรหันต์มีนามขันธ์ไหมทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นการที่ว่าถ้าฟังแล้วไม่ลืมนะคะก็คิดไตร่ตรองเพิ่มความเข้าใจมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเรียนวิชาอะไรนะคะครั้งเดียวไม่พอใช่ไหมคะพระสัทธรรมะก็เช่นเดียวกันค่ะฟังครั้งเดียวไม่พอถ้าเข้าใจอีกฟังอีกก็เข้าใจอีกแล้วก็ฟังอีกก็เข้าใจอีกมากกว่านี้อีกมากใน45พรรษาที่ทรงแสดงเป็นสิ่งที่ฟังแล้วเข้าใจได้ค่ะไม่ใช่เข้าใจไม่ได้แต่ไม่ใช่ท่องไม่ใช่จำไม่ใช่พูดชื่อ45พรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะยิ่งกว่าใครในวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะเช้าสายบ่ายค่ำก่อนเสด็จบิณฑบาตเห็นว่าใครมีอุปนิสัยที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจก็เสด็จไปอนุเคราะห์เพื่อให้เขาได้ยินคำที่ทำให้เขาเข้าใจได้หลังจากที่บิณฑบาตแล้วนะคะเสวยพระกยาหารแล้วก็ยังแสดงธรรมะภิกษุต่างถิ่นก็ไปเฝ้าถามปัญหาตอนเย็นอุบาสกอุบาสิกาก็ไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมตอนค่ำอุบาสกกลับไปแล้วภิกษุก็มีการสนทนากับพระองค์ตอนดึกเทวดาหรือพรหมก็มาเฝ้าเพราะฉะนั้นทรงพระมหากรุณายิ่งกว่าใครแล้วเราฟังธรรมะวันละกี่ครั้งหรือไม่ได้ฟังเลยใช่ไหมคะถ้าฟังนี้เข้าใจได้ค่ะแล้วก็เข้าใจขึ้นแล้วก็จะละความไม่รู้ละความติดข้องซึ่งเป็นเหตุให้จิตไม่ดีอกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นกระทำทุจริตกรรมซึ่งเป็นเหตุซึ่งคนอื่นไม่ได้ผลเลยนะคะนอกจากผู้กระทำกรรมนั้นเองได้ผลต้องไปไหว้ต้นกล้วยไหมคะถ้าเห็นใครไหว้ต้นกล้วยรู้เลยใช่ไหมคะไหว้ทำไมต้นกล้วยรู้ไหมว่าใครไหว้เพราะเป็นรูปธรรมพระเซนต้องไม่ลืมนะคะศีลคือความประพฤติเป็นไปของจิตขณะใดเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลขณะนั้นเป็นอกุศลศีลขณะใดเป็นกุศลก็เป็นกุศลศีลขณะใดไม่ใช่กุศลและอกุศลคืออัพยากตะศีลพระเซนคำใหม่นอกจากกุศลและอกุศลก็คืออัพยากตะไม่พยากรณ์เพราะเหตุว่าสภาพธรรมะนั้นไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลได้แก่รูปธรรมนะคะแล้วก็จิตซึ่งเป็นผลไม่ใช่จิตซึ่งเป็นเหตุและจิตของพระอรหันต์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้เกิดผลอีกต่อไปก็เป็นอัพยากตะ
1: อยากให้อาจารย์เมตตาอธิบายนิดนึงครับว่าคนเราตายไปเนี่ยถ้าเป็นผู้มีความโลภมากก็เป็นเปรตนะโกรธบ่อยโกรธมากก็สั่งสมเป็นสัตว์นรกอย่างนี้ครับเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่ครับ
0: ค่ะต้องมีความมั่นคงว่าจิตเกิดระดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยค่ะแต่เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดหลากหลายมากอกุศลหนึ่งขณะเกิด

0: เกิดดับไปเป็นปัจจัยให้อกุศลต่อไปเกิดซ้ำกันเจ็ดขณะในขณะที่เห็นขณะนี้เกิดดับไปจิตขณะต่อไปไม่ใช่จิตเห็นแต่เป็นจิตอื่นนะคะซึ่งเกิดสืบต่อรู้อารมณ์เดียวกันต้องเป็นเรื่องที่ละเอียดเพราะฉะนั้นจะพบอะไรจะเห็นอะไรนะคะต้องตามเหตุที่ได้กระทำแล้วบางเรื่องบางอย่างนะคะเราก็ต้องรู้เรื่องอื่นซะก่อนแล้วถึงจะเข้าใจได้ถ้าเราไปพูดถึงสิ่งที่เบื้องต้นยังไม่รู้นะคะจะไปรู้สิ่งนั้นก็ไม่ได้เรื่องภพภูมิกำเนิดต่างๆก็หลากหลายไปตามเหตุแล้วแต่กรรมด้วยแต่ต้องไม่ลืมสิ่งที่สำคัญนะคะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตามีความมั่นคงจนกระทั่งรู้จริงๆค่ะว่าทำอะไรไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นถ้าเหตุดีมีมากนะคะผลที่ดีก็ต้องมีมากในที่นี้นะคะหนึ่งขันมีไหมคะนี่ไงคะหนึ่งขันรูปขันอย่างเดียวไม่มีนามขันเลยเนี่ยค่ะกว่าเราจะมั่นคงโดยการที่ว่าธรรมะเนี่ยแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละขันรูปขันเป็นรูปขันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ความรู้สึกเวทนาขันก็เป็นความรู้สึกจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะเป็นจำจะเป็นอะไรไม่ได้เลยจะเป็นชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นหนึ่งจริงจริงจึงจะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะแยกออกไปแล้วเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งที่มารวมกันซึ่งถ้ามีความเข้าใจจริงๆในแต่ละหนึ่งนะคะก็จะมั่นคงขึ้นว่าไม่มีเราแต่ละหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นจะเป็นเราได้ยังไงอย่างเห็นก็เป็นเห็นไม่ใช่เราได้ยินก็เป็นได้ยินเกิดแล้วดับแล้วไม่ใช่เราแข็งอ่อนเกิดเป็นแข็งไม่เป็นอย่างอื่นดับแล้วเป็นเราก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เข้าใจว่าเป็นเราก็ยึดถือเห็นไหมคะอุปาทานขันทั้งห้าว่าเป็นเราคือยึดถือรูปตั้งแต่ศีรษะจนเท้าว่าเป็นเราหูเราแขนเราผมเรายึดถือนามธรรมคือจิตและเจตสิกนะคะเจตสิกทั้งหมดมี52เป็นเวทนาเจตสิกหนึ่งเป็นเวทนาขันเป็นสัญญาเจตสิกหนึ่งเป็นสัญญาขันเจตสิกที่เหลืออีก50เป็นสังขารขันสามขันแล้วใช่ไหมคะนามธรรมจิตทั้งหมดเป็นวิญญาณขันก็ครบขันห้าเพราะฉะนั้นได้ยินขันห้าฟังมาแล้วกี่ขันก็ต้องให้จบใช่ไหมคะขันห้าต้องเป็นแต่ละหนึ่งขันและแต่ว่าจะเป็นขันใดถ้าเป็นรูปเป็นนามขันไม่ได้เลยเป็นรูปขันนามขันนะคะคือจิตและเจตสิกจิตเป็นวิญญาณขันอีก3เป็นเจตสิกและเจตสิกที่สำคัญนี่ค่ะก็คือความรู้สึกกับความจำความรู้สึกเป็นเวทนาขันความจำเป็นสัญญาขันเจตสิกอื่นทั้งหมดเป็นสังขารขันก็ครบขันห้าดีกว่าท่องขันห้าจำชื่อขันห้าแต่ไม่รู้ว่าขันห้าคืออะไรใช่ไหมคะแต่เท่านี้ก็ยังไม่พออีกละเอียดกว่านั้นอีกเพื่อที่จะไม่ใช่เราเพราะว่าความเป็นเราเนี่ยค่ะเป็นมานานแสนนานในสังสารวัฏที่จะให้หมดความเป็นเราก็ต้องมีความรู้ทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มขึ้นจนกว่าจะประจักษ์แจ้งความจริงที่ได้ฟังนะคะว่าไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินแต่สามารถประจักษ์แจ้งได้จากปริยัติเป็นปฏิบัติเป็นปฏิเวทะนกมีกี่ขันคะไม่เอานกเอางูก็ได้ค่ะไม่เอางูเอาปลาก็ได้มีกี่ขัน5ขันนะคะรูปขันเป็นรูปขันนกก็มีเวทนาเจตสิกมีสัญญาเจตสิกและมีเจตสิกอื่นๆแล้วก็มีจิตซึ่งเป็นวิญญาณขันก็ครบ5ขันตาเป็นนกหรือว่าตาเป็นปลาหรือว่าตาเป็นคนทุกคนมีตาใช่ไหมคะและตาเนี่ยค่ะเป็นคนหรือว่าเป็นนกหรือเป็นงูหรือเป็นปลาตอบง่ายที่สุดนะคะตาเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นตาใช่ไหมคะรูปธรรมต้องเป็นรูปธรรมจะเป็นใครหรือจะเป็นของใครไม่ได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่สิ่งที่มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรูปร่างเลยนะคะแค่เห็นเนี่ยจะบอกได้ไหมว่าคนเห็นหรืองูเห็นหรือช้างเห็นถ้าไม่มีรูปร่างเลยบอกไม่ได้เลยแต่เห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเป็นธรรมะ ธรรมะประเภทไหนคะ1 2 5เห็นไหมคะกล่าวโดยนัยยะไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นอะไรคะเดี๋ยวนี้มีถ้าไม่ฟังไม่รู้นี่คือคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงให้คนอื่นได้เข้าใจในความเป็นธรรมะนะคะสิ่งที่มีจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยค่ะธรรมะที่มีจริงเปลี่ยนไม่ได้นะคะจึงมีอีกคำหนึ่งว่าปรมัตถธรรมมาจากคำว่าปรมใครก็เปลี่ยนไม่ได้ไม่ว่าใครทั้งสิ้นไม่ว่าเทวดาพรหมก็เปลี่ยนธรรมะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะเป็นปรมัตถธรรมทั้งที่ฟังแล้วเวลาจะถามตอบก็ยังต้องคิดลึกซึ้งใช่ไหมคะจึงมีอีกคำหนึ่งว่าอภิธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นปรมัตถธรรมและเป็นอภิธรรมกำลังเกิดดับไม่ประจักษ์แจ้งเพราะความลึกซึ้งอย่างยิ่งแต่ใครบอกได้ไหมคะว่าไม่เกิดไม่ดับเห็นเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าไม่เกิดก็ไม่มีเห็นแล้วก็ไม่ได้เห็นตลอดไปเพราะฉะนั้นความจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเว้นอะไรหรือเปล่าสิ่งที่เกิดไม่ดับมีไหมคะไม่มีแต่ยังไม่รู้ฟังเข้าใจแต่ยังไม่ประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นปัญญามีหลายระดับด้วยเหตุนี้นะคะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้างามในเบื้องต้นเป็นความจริงปฏิเสธไม่ได้งามในท่ามกลางงามในที่สุดคือประจักษ์แจ้งว่าทุกคำที่ได้ฟังเนี่ยเป็นความจริงที่สามารถจะประจักษ์แจ้งได้นะคะขณะใดที่ประจักษ์แจ้งด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องขณะนั้นเป็นวิปัสสนาอีกชื่อหนึ่งของปัญญาไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะคะแต่ปัญญาที่ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะตรงตามที่ได้ฟังทีละหนึ่งเพราะไม่ปนกันถ้าปนกันอย่างเดี๋ยวนี้ค่ะไม่มีทางที่จะชัดเจนแต่วิปัสสนาความเห็นด้วยปัญญาที่ชัดเจนประจักษ์แจ้งไม่เป็นอื่นตรงตามที่ได้ฟังมิฉะนั้นจะไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ดับกิเลสเพราะได้ประจักษ์แจ้งความจริงของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นกิเลสไม่ใช่สิ่งที่ใครจะดับได้นะคะโดยไปนั่งปฏิบัติทำอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรเลยแต่ต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นค่อยๆละความไม่รู้จนไม่มีสิ่งที่เคยปกปิดไว้คืออวิชชาสภาพธรรมนั้นก็ปรากฏตามลำดับธรรมะเป็นเรื่องจริงและเรื่องตรงเลยค่ะใครเคยไปสำนักปฏิบัติบ้างคะพระเชิญคำถามว่าไปสำนักปฏิบัติทำอะไรรู้อะไรเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้หรือเปล่าและคำถามสุดท้ายคือถูกหรือผิดต้องตรงไม่มีใครตัดสินนะคะนอกจากคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วที่ทำให้รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะไรถูกอะไรผิดถ้าผิดแล้วยังคิดว่าถูกสมควรไหมก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แก้ปัญหากันไม่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรทราบหรือยังคะถ้าจะแก้ต้องรู้ว่าเพราะอะไรที่แก้ไม่ได้เมื่อกี้นี้มีปัญหาใช่ไหมคะที่จะไม่ต้องเกิดอีกเห็นไหมคะถ้าไม่รู้ก็แก้ไม่ได้ทุกอย่างเพราะไม่รู้จึงมีปัญหาเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาจะแก้ได้ยังไงคำตอบก็ชัดเจนถ้าอยากจะตอบเพราะไม่รู้ไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเลยค่ะที่เป็นปัญหาเพราะไม่รู้ถ้ารู้เมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาถ้าความจริงนะคะถูกต้องควรให้คนอื่นเข้าใจไหมคะเป็นประโยชน์ไหมเป็นผู้ที่หวังดีไหมได้ยินคำว่ามิตรบ่อยๆนะคะรู้จักมิตรไหมคะผู้ที่หวังดีพร้อมที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลมาจากคำว่าอะไรคะคุณคำปัน
1: ครับท่านอาจารย์ครับก็มาจากคำว่ามิตตะคือความเป็นเพื่อนความหวังดีมุ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้อื่นครับ
0: ค่ะทุกคนเข้าใจแล้วนะคะแต่มีอีกคำหนึ่งใช่ไหมคะคุณคำปันคะเมตตา
1: ใช่ครับท่านอาจารย์ครับเมตตาก็เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ว่ามิตตานี่เองนะครับมิตตาก็เป็นเมตตาครับแสดงความเป็นมิตรความหวังดีความห่วงใยเป็นประโยชน์ทำสิ่งที่ดีเกื้อกูลแก่ผู้อื่นโดยตลอดครับ
0: คนไทยก็ใช้ใช่ไหมคะทั้งมิตรทั้งเมตตาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคำเดียวกันนะคะสภาพธรรมะอย่างเดียวกันไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่คนที่หวังร้ายแต่ว่ามีความหวังดีที่จะช่วยเหลือเป็นประโยชน์เกื้อกูลพร้อมที่จะช่วยนั่นคือมิตรอย่างเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำนี่นะคะทุกคนมีเมตตาไม่ต้องไปนั่งท่องใช่ไหมพฤติกรรมทั้งหลายที่เราเห็นความหวังดีของแต่ละคนเนี่ยค่ะใกล้หรือไกลทั้งหมดเนี่ยแต่ไม่รู้ว่านั่นเป็นเมตตาก็ไปนั่งท่องเมตตาเมตตาจริงๆกับนั่งท่องเมตตาเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าลองคิดดูนะคะมีคนหนึ่งอยากมีเมตตามากเลยค่ะอยู่ในห้องมืดๆมุมหนึ่งนั่งท่องเมตตาตั้งนานพอออกมาก็โกรธแล้วยังไงท่องทำไมแต่ถ้ามีเมตตานะคะแม้ไม่ต้องเรียกชื่อเลยค่ะอย่างชาวบ้านที่ปรุงอาหารให้คนที่เข้าไปช่วยเด็กที่อยู่ในถ้ำนั่นแหละค่ะเมตตาจริงๆเป็นมิตรจริงๆหวังดีจริงๆทำแล้วด้วยใจไม่ต้องนั่งท่องเลยใช่ไหมคะพระเชนธรรมะเป็นธรรมะค่ะไม่ใช่ว่าเราคิดว่าต้องท่องหรืออะไรนะคะแต่ไม่รู้จริงๆว่าขณะนั้นเป็นยังไงเพียงแค่ช่วยคนอื่นเนี่ยขณะนั้นถ้าไม่เมตตาช่วยไม่ได้เลยแต่ความเป็นมิตรแม้ไม่รู้จักนะคะแต่เราก็สามารถที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือใครก็ได้แขกแปลกหน้าเพราะขณะนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะซึ่งเป็นโสภณะเจตสิกฝ่ายดีเกิดขึ้นนะคะเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอโทสะไม่โกรธไม่หวังร้ายถ้าโกรธสิคะช่วยไหมไม่มีทางเลยใช่ไหมคะแต่เมตตาเมื่อไหร่ก็ทำสิ่งที่ดีเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นธรรมะค่ะเราอาจจะเปลี่ยนชื่อเรียกก็ได้เรียกมิตรก็ได้เรียกเมตตาก็ได้แต่สภาพธรรมะไม่เปลี่ยนก็คือเป็นเจตสิกที่เป็นอโทสะเจตสิกเดี๋ยวนี้มีเจตสิกไหมคะมีแน่นอนค่ะมีจิตเมื่อไหร่ก็ต้องมีเจตสิกด้วยเมื่อนั้นเพราะว่าจิตและเจตสิกเกิดพร้อมกันไม่เคยแยกกันเลยด้วยเหตุนี้นะคะนามขันธ์สี่ไม่แยกมีขันธ์หนึ่งคือรูปและมีนามขันธ์สี่เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันทั้งสี่ขันธ์โลกนี้นะคะที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยที่ว่าเป็นคนเนี่ยมีกี่ขันธ์ห้าขันธ์นะคะบางภพภูมิมีสี่ขันธ์บางภพภูมิมีหนึ่งขันธ์จากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเหตุไว้โดยละเอียดนะคะว่าจักรวาลเนี่ยอนันตจักรวาลแม้จะพยายามไปค้นหาสักเท่าไหร่ไม่สิ้นสุดเช่นเดียวกับพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่ไม่สิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงเห็นว่าบางโลกนะคะมีขันธ์เดียวใช่ไหมคะไม่มีมนุษย์ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตบางโลกเรียกดาวว่าโลกได้ไหมคะโลกะคำนี้เป็นภาษาบาลีค่ะหมายความถึงสิ่งใดก็ตามที่เกิดดับทั้งหมดเป็นโลกถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยสักอย่างเดียวนะคะมีโลกไหมไม่มีแต่พอมีดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์มีโลกแล้วใช่ไหมเพราะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่เกิดและดับเป็นโลกทั้งหมดแต่มีเหตุที่จะให้เกิดเนี่ยมากมายประมาณไม่ได้เลยก็ปรากฏทีเดียวเป็นโลกเป็นทวีปเป็นน้ำเป็นภูเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทั้งหมดต้องเกิดขึ้นและละเอียดมากนะคะถ้าเป็นรูปธรรมก็มีอากาศธาตุแทรกขั้นอยู่และสำหรับนามธรรมทรงอุปมาว่าความติดข้องในสิ่งที่ปรากฏว่ามีเหมือนอากาศที่แทรกอยู่ทุกกลาปะกลาปะนี่เป็นภาษาบาลีนะคะหมายความถึงรูปหลายหลายรูปที่รวมกันอย่างน้อยที่สุด8รูปมองไม่เห็นโลภะแทรกขั้นอยู่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยค่ะถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงนะคะจะไม่มีการรู้เลยว่ามีความติดข้องในเห็นที่เกิดแล้วระดับไหนใช้คำว่าอาสวะเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมีหลายระดับค่ะจะได้ยินชื่อหลากหลายนะคะ อนุสยะก็มีอาสวะก็มีโอคะก็มีคันทะก็มีนิวรณะก็มีกิเลสก็มีตามระดับขั้นของสภาพนั้นๆที่เกิดขึ้นเป็นไปเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นโลกเพราะฉะนั้นโลกุตระธรรมคือนิพพานพ้นจากการเกิดดับมีไหมคะนิพพานค่ะมีนะคะถ้าไม่มีนิพพานไม่มีอะไรจะดับกิเลสได้เลย
1: สนทนาธรรมที่บ้านธรรมะลำพูนวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2561
2: กราบเรียนท่านอาจารย์ครับว่าจริงๆเนี่ยครับธรรมะก็ได้ยินอยู่ตลอดว่าฟังธรรมะบ้างศึกษาธรรมะบ้างสนทนาธรรมะบ้างเนี่ยครับธรรมะเนี่ยครับสำคัญอย่างไรครับทำไมจึงต้องศึกษาธรรมะครับท่านอาจารย์ครับ
0: มีก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยค่ะพอได้ยินคำว่าธรรมะก็งงก็พยายามไปหาธรรมะไม่รู้ว่าธรรมะอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราใช้ภาษาไทยนะคะธรรมะคือเดี๋ยวนี้สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ค่ะใครรู้บ้างเพราะไม่รู้นะคะแล้วก็มีผู้ที่ทรงตรัสรู้คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงความจริงให้คนที่เกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยค่ะเกิดแล้วก็เป็นอย่างนี้แต่ละชาติตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้พระชนธรรมะก็คือสิ่งที่มีนะคะแต่ไม่รู้จนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งก็รู้สิ่งที่มีซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเช่นเดี๋ยวนี้ทุกคนนะคะก็กำลังเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นไม่ใช่รู้อย่างอื่นเลยนะคะเพราะว่าก่อนนั้นนะคะเราเข้าใจว่าเราเห็นมีใครบ้างไหมคะที่เห็นแล้วไม่คิดว่าตัวเองเห็นทุกคนคิดว่าเราเห็นตั้งแต่เกิดจนตายเราคิดเราจำเราชอบเราโกรธนะคะแต่ไม่รู้เลยความจริงแล้วที่ว่าเป็นเราเนี่ยมีขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรถ้าไม่มีผู้ที่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็ใคร่ที่จะรู้ความจริงว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยความจริงแท้เนี่ยเป็นอย่างไรค่อยๆ คิดนะคะเพราะเหตุว่าความคิดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเช่นเห็นกับได้ยินเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเห็นเป็นเราได้ยินก็เป็นเราตกลงอะไรเป็นเรากลายเป็นทุกอย่างที่มีจริงเป็นเราซึ่งความจริงนะคะมีเมื่อเกิดเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปรู้คำยากๆนะคะแต่เริ่มรู้ว่าความไม่รู้เนี่ยมีตั้งแต่เกิดจนตายถ้าไม่ได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อฟังแล้วก็ไม่ใช่รู้อื่นเลยค่ะรู้สิ่งที่กำลังมีตามปกติตามธรรมดาแต่ว่ามีความเข้าใจมั่นคงขึ้นนะคะหรือว่าใครอยากจะรู้อย่างอื่นคะกำลังเห็นกำลังได้ยินกำลังคิดกำลังชอบกำลังไม่ชอบค่ะใครอยากจะรู้อย่างอื่นไหมคะ
3: นิพพานที่ว่าไม่เกิดดับมันจะไม่ขัดกับว่าเป็นสิ่งที่เป็นอนัตตาเลยครับ
0: ค่ะต้องเข้าใจความหมายของคำว่าอนัตตา
3: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะนะคะทุกอย่างเป็นสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: คำว่าสิ่งหนึ่งในภาษาไทยก็คือคำว่าอัตตา
3: ครับใช่ครับ
0: โต๊ะมีไหมคะ
3: ถ้าไม่เข้าใจธรรมก็มีครับ
0: ถามว่าโต๊ะมีไหม
3: มีครับ
0: มีนะคะเป็นอัตตา
3: เป็นอัตตาครับ
0: คือต้องเข้าใจอย่างละเอียดมากเลยนะคะแม้แต่คำว่าอัตตากับอนัตตาโต๊ะเป็นอัตตาเพราะเหตุว่าเป็นสิ่งหนึ่งแหละ
3: ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่ว่าธรรมะเนี่ยค่ะไม่ใช่แบบสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เที่ยงเหมือนโต๊ะตัวเนี้ยก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งนานแต่ว่าตามความจริงก็คือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยก่อนมีไม่มีต่อเมื่อมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นเกิดแล้วปรากฏนะคะก็ไม่มีใครรู้ว่าขณะเนี้ยกำลังดับไปทุกอย่างทุกขณะจนกว่าจะได้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมาเป็นความจริงความจริงนั้นเปลี่ยนไม่ได้แต่กว่าจะรู้ความจริงโดยประจักษ์แจ้งไม่ใช่แค่ฟังเพราะรู้ว่าฟังเข้าใจนะคะก่อนเห็นไม่มีเห็นเห็นเกิดและเห็นแล้วก็หมดค่ะไม่ใช่เห็นต่อไปละเพราะฉะนั้นเห็นเกิดขึ้นเพียงเห็นแค่นี้ค่ะแต่ละคำแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรได้เมื่อเป็นอะไรไม่ได้จึงเป็นอนัตตา ไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยเพียงแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีจริงเมื่อเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้นเปลี่ยนให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วก็ไม่ยั่งยืนด้วยนะคะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับเพราะเหตุว่าเกิดเพราะปัจจัยแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นถ้าไม่ฟังธรรมะก็ทุกอย่างรวมกันเป็นเราเราเห็นเราได้ยินแต่เห็นเป็นอัตตาหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจนะคะก็คิดว่าเราเห็นแต่ความจริงเห็นเกิดระดับเพราะฉะนั้นเราอยู่ไหนจริงๆแล้วก็ต้องไม่มีนะคะมีแต่ธรรมะทั้งนั้นเรารู้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้เห็นเกิดเพราะอะไร
3: เห็นเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัย
0: หลายอย่างใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเห็นเกิดได้ไหม
3: เกิดไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยจะให้นิพพานเกิด
3: เกิดไม่ได้ครับ
0: นิพพานก็ไม่เกิด
3: ครับ
0: ใครบังคับให้เกิดได้แต่ไม่รู้จักนิพพานค่ะเพราะเหตุว่าเห็นยังไม่รู้จักเลยคิดก็ยังไม่รู้จักแล้วจะไปรู้จักนิพพานซึ่งขณะนี้ไม่มีไม่ปรากฏได้ยังไง
3: ถ้าอย่างนั้นเมื่อนิพพานไม่เกิดไม่ดับนิพพานก็เป็นสิ่งที่เที่ยง
0: ค่ะเพราะเหตุว่าไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความหมายของเกิดดับต้องเกิดจึงดับได
3: ้ครับ
0: ถ้าไม่เกิดแล้วจะดับได้ยังไง
3: ครับถ้าเที่ยงก็ไม่ขัดกับคำที่ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเลยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสภาพธรรมะต้องรู้นะคะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าไม่ต่างกันก็เป็นอย่างเดียวกันแต่เพราะต่างกันจึงเป็นแต่ละหนึ่งจิตเป็นจิตเจตสิกเป็นเจตสิกรูปเป็นรูปนิพพานเป็นนิพพานจะให้นิพพานเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นรูปซึ่งเกิดดับก็ไม่ได
3: ้ที่ว่าจำอย่างเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเราเนี่ยทำไมเราไม่ลืมฮะในเมื่อสัญญามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง
0: เคยลืมไหมคะ
3: ลืมครับเคยลืม
0: เพราะฉะนั้นสัญญามีจริงไหม
3: มีจริงครับ
0: ขณะที่ลืมจำว่าเราลืมใช่ไหมตรงกับที่ถามเมื่อกี้นี้ใช่ไหมคะว่าทำไมเราไม่ลืมสักทีว่าไม่มีเราแม้แต่ลืมก็เราลืม
3: มันเหมือนเข้าใจฟังธรรมก็เห็นว่าเป็นจริงตามนั้นโต้แย้งไม่ได้เลยครับแต่ว่าพอไม่ได้ฟังใช้ชีวิตประจำวันปกติด้านอื่นมันก็หลงไปอีกฮะหลงไปในโลกของสมมุตินะฮะก็มีเรามีเขาเกิดโลภโกรธหลงวนเวียนอยู่อย่างนี้ฮะแต่พอฟังธรรมแล้วก็เข้าใจตามนั้น
0: หลงมานานเท่าไหร
3: ่ก็ไม่ทราบแต่ว่านานมากเกิดมาก็หลงแล้วครับ
0: แล้วฟังธรรมะนานเท่าไหร่
3: โอ้ไม่ได้เสี้ยวของชีวิต
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจะจำธรรมะและเข้าใจธรรมะได้อย่างที่เคยหลงมาหรือเท่ากันได้หรือ
3: เท่าที่ฟังอาจารย์ฮะเข้าใจครับว่าต้องฟังคือขาดไม่ได้เลยมีทางเดียวเท่านั้นการที่จะหลุดพ้นได้คือฟังธรรม
0: ต้องเป็นคนตรงด้วยค่ะ
3: ครับ
0: ค่ะขณะนี้เห็นมีไหมคะ
3: มีครับ
0: เห็นเกิดหรือเปล่า
3: เกิดครับ
0: เห็นดับหรือเปล่า
3: ดับแล้วครับ
0: ยังไม่ประจักษ์ใช่ไหมคะ
3: ประจักษ์ขั้นฟังครับ
0: ขั้นฟังไม่ใช่ขั้นประจักษ์ขั้นเข้าใจค่ะ
3: ก็
0: ประจ
3: ัก
0: ษ์คือเดี๋ยวนี้เกิดจริงๆดับจริงๆไม่มีอะไรเลย
3: อ๋อเห็นตรงทุกขณะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจนกว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงจะรู้ว่าไม่ใช่เราเห็นตอนนี้ฟังเริ่มเข้าใจว่าไม่มีเราแต่ก็เป็นเรานั่นแหละที่เข้าใจ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกว่าจะหมดนะคะไม่มีความเป็นเราในทุกอย่างซึ่งเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะรู้ว่าความจริงก็ไม่มีสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าไม่เกิดก็ไม่มีต่อเมื่อมีปัจจัยทำให้เกิดจึงเกิดได้แล้วก็หมดไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเพราะฉะนั้นจะเป็นเราจะเป็นเขาจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้ยังไงไม่เหลือเลยสักอย่างเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ค่ะว่าความรู้มีสามระดับขั้นขั้นฟังเข้าใจเพราะว่าบางคนฟังไม่เข้าใจยังมีความเป็นตัวตนหนาแน่นมากนะคะแต่ว่าถ้าฟังแต่ละคำทีละคำคำไหนไม่จริงเมื่อเป็นความจริงก็สามารถที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นถูกต้องเพียงแต่ว่าปัญญาขั้นฟังเนี่ยยังไม่ถึงการที่จะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่ได้ฟังเพราะฉะนั้นก็มีความเข้าใจที่จะต้องเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งภาษาบาลีก็ใช้คำว่าปัญญาแต่จะพูดคำนี้หรือไม่พูดคำนี้สำคัญที่เข้าใจถ้าเรียกว่าปัญญาแต่ไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพียงแต่เรียกชื่อ
3: วิปัสสนานี้ตามความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือต้องไปทำสมาธิประกอบไหมครับ
0: รู้จักสมาธิหรือยังคะ
3: คือจิตที่จดจ่อกับอารมณ์ใดอารมณ์
0: จิตกับสมาธิต่างกันหรือเหมือนกัน
3: อันนี้ไม่ทราบ
0: เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่ไม่รู
3: ้ครับแล้ววิปัสสนาในความหมายที่ว่าประจักษ์แจ้งนั้นคือ
0: ขณะฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดปรากฏสิ่งนั้นดับ
3: ถ้าเข้าใจตามนี้ก็คือวิปัสสนาย
0: ังค่ะเข้าใจนี่คือขั้นเข้าใจ
3: ถ้าเห็นจริงว่าเกิดแล้วดับทุกขณะ
0: แล้วจะเห็นจริงได้ยังไง
3: เพราะว่าพอหยุดไม่ได้ฟังก็ลืมฮะ
0: แต่นี่ไม่ใช่วิปัสสนาไม่ใช่เห็นจริงค่ะแค่เข้าใจ
3: แล้วการฟังไปเรื่อยๆนี่จะถึงขั้นวิปัสสนาได้ไหมครับ
0: ฟังไปเข้าใจหรือเปล่า
3: เข้าใจแล้วก็ลืมครับ
0: แล้วก็ฟังอีก
3: ครับ
0: เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการเวลาว่าฟังไปอย่างเนี้ยเราจะถึงนิพพานก็ต้องหมายความว่าฟังแล้วเข้าใจขึ้นละคลายความไม่รู้และสามารถที่จะรู้ลักษณะของสิ่งที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งตรงตามที่ได้ฟังและเริ่มเข้าใจทีละหนึ่งนั้นละเอียดขึ้นมั่นคงขึ้นจนกระทั่งประจักษ์แจ้งการเกิดดับเพราะฉะนั้นมีปริยัตตินะคะซึ่งถ้าไม่มีความรอบรู้ในคำที่ได้ฟังก็ไม่มีปฏิปฏิซึ่งกำลังรู้ตรงลักษณะซึ่งใช้คำว่าสติปัฏฐานหรือสติสัมปชัญญะและถ้าไม่มีสติปัฏฐานสติสัมปชัญญะความรู้ขั้นฟังก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจแต่ละหนึ่งได้ฟังแต่เรื่องราวของสภาพธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ยังไม่ได้เข้าใจจริงๆในแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้เพราะฉันต้องเข้าใจแต่ละหนึ่งจนกว่าจะหมดความสงสัยค่อยๆละความเป็นเราสภาพธรรมก็จะปรากฏโดยความเป็นอนัตตาตามลำดับประจักษ์แจ้งตามลำดับ
3: ฟังไปก็ทุกวันนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นเข้าใจเรื่องราวของธรรมะเฉย
0: ๆค่ะยังเป็นเราที่เข้าใจ
3: ครับ
0: เมื่อกี้นี้พูดคำว่าขันธ์ห้าใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: อะไรบ้างคะ
3: รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับ
0: ค่ะเป็นเราใช่ไหมคะทั้งห้าขันเรารู้สึก
3: ใช่ฮะไปยึดว่าเป็นเราครับ
0: เพราะฉะนั้นจะต้องหมดความเป็นเราทั้งห้าขันไม่เหลือเลยจึงจะสามารถประจักษ์แจ้งสภาพธรรมะตามความเป็นจริงละคลายกิเลสดับกิเลสได
3: ้โดยการฟังไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: เพราะเหตุว่าฟังขณะนี้นะคะพูดเรื่องเห็นใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: รู้ตรงเห็นหรือเปล่าร
3: ู้ตรงเห็นไหมก็ยังไม่ตรงครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะประจักษ์การเกิดดับได้ต้องมีปัญญาที่สามารถรู้ตรงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีลักษณะนั้นที่กำลังปรากฏยังไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางที่จะถึงอีกขั้นหนึ่งคือขั้นปฏิเวทะประจักษ์แจ้งความจริง
3: งั้นการฟังไปเรื่อยๆก็ไม่มีทางที่จะ
0: ถามว่าฟังแล้วเข้าใจไหมคะ
3: เข้าใจครับ
0: ฟังแล้วเข้าใจอีกไหม
3: ก็เข้าใจมากขึ้น
0: ฟังแล้วเข้าใจอีกไหม
3: มากขึ้นมากขึ้น
0: ก็เข้าใจขึ้นขึ้นจนสามารถที่จะรู้ตรงสภาพธรรมะหนึ่งที่กำลังปรากฏโดยความเป็นอนัตตา
3: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
4: สะสมความจำว่าเป็นเราเนี่ยมามากมากขนาดไหนมากขนาดที่ว่าแม้ขณะที่ลืมก็ยังจำว่าเป็นเราที่ลืมบางคนก็จะรู้สึกรำคาญตัวเองว่าทำไมเราขี้ลืมจังลืมโน่นลืมนี่ก็บ่นกันว่าเดี๋ยวนี้ขี้หลงขี้ลืมก็เป็นเราที่ลืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยลืมก็ต้องไม่ใช่เราใช่ไหมครับท่านอาจารย์ก็ยังเป็นอย่างนี้ไป
0: ฟังธรรมะแล้วต้องไม่ลืมคำที่ได้ฟังแล้วทุกคำธรรมะเป็นสิ่งที่มีจริงนะคะสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่ยค่ะไม่ใช่เราฟังแค่นี้ก็ต้องจำละใช่ไหมคะเพื่อเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะว่าเพียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วไม่กลับไปอีกเลยค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจะไปเร่งรัดให้ทุกคนเข้าใจธรรมะหมดเดี๋ยวนี้ได้ไหมคะไม่มีทางเลยค่ะไม่ใช่หนทางโดยความเป็นตัวตนที่จะไปทำให้ความรู้กันละเกิดขึ้นแต่ต้องเป็นความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยเพราะไม่รู้นะคะจึงติดข้องแต่รู้แล้วก็ค่อยๆละคลายความติดข้อง
4: ที่ว่าเมื่อเกิดจึงปรากฏเนี่ยก็คือกล่าวถึงสภาพธรรมะที่อาศัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วเกิดเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับจึงปรากฏเมื่อสภาพธรรมะนั้นเกิดปรากฏอยู่
0: เพราะฉะนั้นทุกคำต้องสอดคล้องกันนะคะสัพเพสังขาราอนิจจาหมายความอะไรคะสังขาราสังขารทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดสัพเพอนิจจาไม่เที่ยง พราะฉะนั้นก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดปรุงแต่งให้เกิดขึ้นนะคะที่ไม่รู้ว่าขณะนี้มีปัจจัยทำให้เกิดจึงติดข้องว่าเป็นเราใช่ไหมขณะนี้เห็นเป็นเราได้ยินเป็นเราทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นเราเพราะไม่รู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัพเพสังขาราอนิจจาสิ่งที่เกิดดับยังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นปัญญาไม่ได้มากตามลำดับเลยนะคะไม่ได้เจริญขึ้นตามลำดับแค่ฟังแล้วก็คิดเท่านั้นเองแต่ถ้าไตรตรองในขณะที่สภาพธรรมนั้นปรากฏปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นจริงๆหมายความว่าจากการฟังทุกอย่างเป็นธรรมะพอไหมล่ะก็แค่คิดว่าทุกอย่างเป็นธรรมะแต่หนึ่งอย่างที่ปรากฏถ้าไม่รู้ทีละหนึ่งก็ไม่ปรากฏการเกิดดับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ปรากฏการเกิดดับก็ไม่รู้ปัจจัยที่ทำให้เกิดก็ยังมีความติดข้องและก็มีปัจจัยที่ทำให้ติดข้องทำให้เกิดจนกว่าจะรู้ปัจจัยจนกระทั่งละคลายความติดข้องนะคะก็จะรู้ว่าเมื่อนั้นแหละหมดความติดข้องไม่เป็นปัจจัยที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นสภาพธรรมนั้นถึงการดับคือไม่เกิดอีกแต่ข้อสำคัญนะคะฟังพอที่จะรู้ลักษณะที่กำลังเห็นหรือยังฟังพอที่จะเข้าใจความจริงของแข็งที่กำลังปรากฏตามปกติหรือยังถ้ายังก็คือการฟังยังไม่พอเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำให้เข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏได้นะคะเพียงฟังไม่กี่ครั้งแต่ก็เป็นผู้ตรงทำไมใช้คำว่าตรัสรู้สำหรับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ขณะนี้เห็นเกิดดับก็ไม่รู้คนธรรมดาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความรู้ต้องมากกว่ากี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านกี่โกฏิเท่าประมาณไม่ได้เลยเพราะเห็นแท้ๆเดี๋ยวนี้ผู้ที่ประจักษ์ความจริงนะคะทรงแสดงความจริงว่าเห็นเนี่ยไม่เที่ยงก่อนเห็นไม่มีเห็นเห็นเกิดขึ้นแล้วเห็นก็ดับไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่เหมือนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ยังเหมือนเดิมเห็นก็ยังเห็นอย่างนี้แหละดูคล้ายกับว่าเป็นสิ่งเดียวที่ยังมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเห็นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกของความไม่รู้ใช่ไหมอยู่ในโลกของความหลงและความลวงคิดว่ามีเราและคิดว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าผู้ที่ประจักษ์แจ้งความจริงก็คืออยู่ในโลกที่ไม่มีเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเกิดขึ้นนิดเดียวค่ะแล้วก็หมดไปแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพราะไม่รู้จึงมีความติดข้องเป็นเหตุปัจจัยที่จะให้สภาพธรรมะเกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดอีกตลอดเวลาเหมือนเดี๋ยวนี้เลยค่ะฟังธรรมะเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ตามความเป็นจริง
3: กับเรียนถามท่านอาจารย์อีกประเด็นนึงครับตามความเข้าใจของคนทั่วๆไปครับว่าฟังธรรมแล้วก็ไปลงมือปฏิบัติไปตามวัดไปเดินตรงกรมนั่งสมาธิอันนี้คือความเข้าใจชาวบ้านทั่วๆไปคิดว่านั่นคือปฏิบัติน
0: ั่นคือความไม่เข้าใจค่ะ
3: ครับ
0: ไม่ใช่เข้าใจ
3: แต่ว่าปฏิบัติจริงๆในความหมายของท่านอาจารย์เนี่ยก็คือการฟังธรรมแล้วก็ไต่ตรองเห็นตรงสภาวะที่เกิดดับนั้นๆทุกขณะนั่นคือปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลเป็นปฏิเวทใช่ไหมครับ
0: ปฏิบัติคืออะไรคะ
3: คือการรู้เฉพาะ
0: มาจากไหนกว่าจะรู้เฉพาะมาจากไหน
3: จากการฟังครับ
0: ถ้าฟังเพียงแค่นี้รู้เฉพาะหรือยัง
3: ฟังจนกว่าจะจำได้ว่า
0: จนกว่าจะเป็นสัจญาณนะ
3: ครับ
0: ไม่น้อยเลยค่ะไม่ใช่คำสองคำแต่มีความมั่นคงว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะถ้ารู้ก็รู้สิ่งที่มีเดี๋ยวนี้แล้วก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้เป็นนิมิตของสิ่งที่เกิดดับ
3: นี่คือคำที่อาจารย์บอกว่าฟังแล้วยังไม่ต้องไปทำอะไรใช่ไหมฮะนี่คือคำตอบใช่ไหมฮะ
0: ใครทำแล้วคะ
3: ก็คือคนที่
0: คนที่ก็ไม่ใช่ธรรมะแล้วไม่ใช่ความเข้าใจแล้วเป็นคนก็เป็นความไม่รู้แล้ว
3: ครับก็สรุปว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยอาจจะเกิดได้ในขณะที่ฟังธรรม
0: ต้องเป็นปัญญาค่ะถูกต้องไหมคะต้องเป็นความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ชื่อว่าปริยัติแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วก็เป็นปฏิเวทะแต่ต้องรู้เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครผู้ทรงตรัสรู้ความจริงใช่ไหมคะทรงแสดงธรรมะทุกคำนำมาซึ่งความเข้าใจเพราะ แต่ละคำเกิดจากปัญญาที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วพระเจ้าต้องรู้เลยค่ะคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเนี่ยประโยชน์คือทำให้คนฟังเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าไม่ได้ฟังก็คิดเองหมดไม่ว่าใครไม่มีทางที่จะถูกด้วยเพราะว่าไม่ได้ตรัสรู้แต่เมื่อทรงตรัสรู้แล้วนะคะทุกคำของพระองค์มาจากพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาคุณอย่างที่เคยพูดค่ะเราพูดคำเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสได้เช่นคำว่าธรรมะพระองค์ก็ตรัสคำว่าธรรมะเราก็พูดว่าธรรมะปัญญาเท่ากันไหมพูดได้คำเดียวกันแต่ปัญญาที่พูดต่างกันใช่ไหมคะ
3: ต่างกันครับ
0: เพราะฉะนั้นทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือปัญญาทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าปริยัติแล้วก็ไปเอามาปฏิบัติความเข้าใจอยู่ไหนไม่ใช่เราปฏิบัตินะคะแต่ปัญญาทุกขั้นปัญญาทุกคำคำไหนบ้างที่ไม่ใช่ปัญญา
3: สมัยพุทธกาลก็มีพระที่ฟังแล้วก็บรรลุธรรมได้เลย
0: ยกตัวอย่างสักท่านหนึ่งสิคะ
3: ท่านอัญญาโกณฑ
0: ัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะทราบไหมว่าท่านบำเพ็ญบารมีกี่แสนกับหรือว่ากี่กับหรือว่ากี่พันใกล้เข้ามาเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้ฟังพระธรรมก่อนนั้นถ้าไม่มีการฟังเลยท่านอัญญาโกณฑัญญะมานั่งฟังเฉยๆเนี่ยจะมีการรู้แจ้งอริยสัจธรรมไหม
3: ไม่รู้ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นฟังเผินได้ไหมว่าใครก็ตามกำลังฟังเนี่ยสามารถที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่ต้องรู้ว่าเพราะอะไรไม่ใช่ว่าทุกคนมาฟังแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้แต่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเมื่อไหร่เป็นอนัตตาธรรมะทั้งหมดทุกคำต้องน้อมนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าเป็นความเห็นถูกต้องนะคะก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นความเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นความรู้ก็เป็นปัญญาถ้าเป็นความไม่รู้ก็เป็นอวิชชาความรู้ก็เป็นวิชชาเพราะฉะนั้นฟังธรรมะเพื่อเข้าใจค่ะเข้าใจแค่ไหนใครรู้คะ
3: ตัวเราเองครับ
0: ตัวเราเองรู
3: ้
0: เพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าฟังอย่างเนี้ยแล้วจะไปปฏิบัติอะไรอะไรไปปฏิบัติก็ความไม่รู้กับเราไปปฏิบัติ
3: ทางโลกที่เขาทำกันนี้คือผิดหมด
0: ทางโลกไหนคะ
3: ที่ไปเข้าวัดแล้วก
0: ็ต้องรู้แต่ละคำว่าเข้าฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสให้ใครไปทำอะไรหรือเปล่ามีสำนักปฏิบัติในครั้งพุทธกาลไหม
3: ไม่มีครับ
0: แล้วใครมาแนะนำให้ไปสำนักปฏิบัติ
3: รุ่นหลังๆนะครับ
0: แล้วเขาฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจหรือเปล่า
3: ไม่เข้าใจคร
0: ับ ถึงได้มีสำนักปฏิบัติซึ่งทำลายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4: ใช่ครับก็ไปทำไปจดจ้อง
0: ไปจดจ้อง
4: เข้าใจกันอย่าง
0: นั้นเพราะฉะนั้นขณะนั้นก็เป็นความไม่รู้จึงจดจ้องไม่เห็นความเป็นอนัตตาเลยว่าขณะนี้นะคะความเข้าใจไม่ใช่เราก็ไม่รู้จนกว่าจะฟังมั่นคงว่าขณะนี้ไม่ใช่เราและไม่ใช่แต่เฉพาะปัญญาหรือความเข้าใจหรือความไม่รู้นะคะทุกอย่างไม่ใช่ให้เว้นโน่นเว้นนี่แล้วคิดว่าเรารู้แล้วเราจะไปปฏิบัติแต่ให้รู้ค่ะว่าปฏิบัติจะเกิดมีได้โดยความเป็นอนัตตาเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟังนะคะตราบใดที่ยังเป็นเราแล้วก็อยากและอยากปฏิบัติก็ไม่ได้เข้าใจว่าไม่มีเราแต่เป็นธรรมะจนกว่าธรรมะจะปฏิบัติหน้าที่หรือกิจการงานของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราต้องมีความมั่นคงในความไม่ใช่เราเพิ่มขึ้นและต้องมีความมั่นคงว่าเพื่อละไม่ใช่เพื่อได้หรือเพื่อทำที่จะไปปฏิบัติได้ต้องการได้อะไรใช่ไหม
4: ต้องการ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่
4: ปัญญา
0: การเข้าใจธรรมะเพราะเป็นเราที่จะได้ไม่ใช่เป็นการเข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ค่อยๆฟังก็ค่อยๆใจแล้วก็ค่อยๆละความไม่รู้แล้วก็รู้ตรงว่าขณะไหนเมื่อไหร่นะคะความเข้าใจมั่นคงพอที่สติสัมปชัญญะจะเกิดโดยความเป็นอนัตตากำลังเข้าใจลักษณะของธรรมะถึงเฉพาะหนึ่งตรงตามที่ได้ฟังนั่นคือปฏิปฏิเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยค่ะได้ยินคำว่าปฏิบัติก็เข้าใจว่าทำนะคะก็มีสำนักธรรมวิปัสสนา วยความเป็นเราทั้งหมดด้วยความไม่รู้ทั้งหมดแต่ปฏิปัตติเนี่ยเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะสูงกว่าขั้นเพียงฟังเข้าใจเพราะว่าขั้นเข้าใจระดับเนี่ยเข้าใจเรื่องราวเห็นเกิดระดับแต่ขณะนี้ก็ไม่ได้รู้ตรงเห็นที่จะประจักษ์การเกิดของเห็นและการดับของเห็นเพราะฉะนั้นต้องเป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างมั่นคงซึ่งใช้คำว่าปริยัติและสัจจญาณไม่ใช่อยู่ดีๆสติสัมปชัญญะจะเกิดอยู่ดีๆใครจะไปทำสตินี่ก็ผิดหมดอยู่ดีๆใครจะไปทำสมาธิโดยไม่รู้ว่าขณะที่กำลังคิดอย่างนั้นก็มีสมาธิแต่เป็นมิจฉาสมาธิพระชนธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเพราะเหตุว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไม่น้อมพระทัยที่จะทรงแสดงในขณะที่เห็นความลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรมะแต่เมื่อรู้ว่าคนที่มีโอกาสได้ฟังสามารถเข้าใจได้ด้วยการที่พระองค์สะสมบารมีถึงความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะมีคำแต่ละคำซึ่งเป็นปัญญาทำให้คนฟังเนี่ยเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกพระฉันจริงได้ทรงแสดงธรรมให้เข้าใจไม่ใช่ให้ไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นความรู้ขั้นปริยัติมั่นคงหรือยังถ้ามั่นคงคือไม่ไปข้อสำคัญที่สุดนะคะไปทำอะไรก็ไม่รู้ค่ะคนที่เคยไปแล้วบอกได้เลยไปทำอะไรมาบ้างรู้อะไรไม่รู้เลยแต่ทำนั่งเดินแล้วยังไงมีหรือคะให้นั่งให้เดินแล้วจะรู้อะไรอยากนั่งหรือเปล่าอยากเดินหรือเปล่าถ้าไม่อยากเดินทำไมถ้าไม่อยากนั่งทำไมเพราะไม่รู้ความจริงของแต่ละหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะค่ะต้องแยกโดยขั้นฟังจนไม่เหลือจริงๆเป็นธรรมะซึ่งเกิดดับเร็วสุดที่จะประมาณได้ขณะนี้นะคะอยู่ในโลกของความจำเพราะเหตุว่าสภาพจำในขณะเกิดกับจิตทุกขณะจิตไม่ได้จำนะคะแต่จิตรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นสัญญาเจตสิกคือสภาพจำเกิดทุกขณะจิตปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแต่ไม่รู้เลยใช่ไหมคะเห็นก็ไม่รู้ว่าเป็นจิตจำก็ไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราะเห็นกับจำเกิดพร้อมกันเพราะเห็นก็จำเลยเพราะฉะนั้นอยู่ในโลกของความจำตั้งแต่เกิดจนตายหรือเปล่าเรื่องเมื่อไหร่จะรู้ว่าจำไม่ใช่เห็นแค่นี้ค่ะจะปฏิบัติอะไรจะไปปฏิบัติยังไงให้เกิดความเข้าใจอย่างนี้ได้นอกจากการฟังนั่นเองค่ะทุกขณะที่ความเข้าใจเกิดขึ้นระดับไปขณะนั้นแหละสะสมความเข้าใจขึ้นเมื่อมีความเข้าใจอีกก็เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อย
5: ในพระไตรปิฎกแสดงไว้ว่าตั้งกายตรงดำรงสติหายใจเข้ารู้ออกรู้นะครับยังไม่เข้าใจตรงประเด็นนี้ครับอยากให้แสดงตรงจุดนี้ครับ
0: ค่ะเอามาจากตอนไหนในพระไตรปิฎก
5: อันนี้จำไม่ได้จริงครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงเนี่ยมากกว่านั้นมากที่ไม่มีตั้งกายตรงดำรงสติมั่นรู้ลมหายใจมีไหม
5: มีครับ
0: ค่ะแล้วทำไมจะมาสงสัยอันนี้เพราะว่าปกตินะคะคนอินเดียก็นั่งขัดสมาธิเป็นท่าที่สบายที่สุดแล้วก็ทำไมถึงพูดเรื่องลมหายใจในเมื่อที่อื่นก็พูดเรื่องอื่นทำไมไม่สนใจเรื่องอื่นที่พูดแต่มาสนใจเรื่องลมหายใจ
5: ก็น่าจะเป็นสภาวะที่ปรากฏเดี๋ยวนี
0: ้จริงเลยค่ะ
5: ที่พอจะเห็นได้
0: จริงเลยค่ะ
5: นี่แหละครับ
0: เห็นไหมคะต้องเป็นคนตรงแล้วก็เวลาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยต้องรู้เลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงความจริงของทุกอย่างสำหรับทุกอัธยาศัยของแต่ละบุคคลแต่ไม่มีสักคำว่าให้ทำอย่างนั้นแม้แต่มหาสติปัฏฐานสูตรนะคะภิกษุไปแล้วสู่ป่าไม่ใช่ให้ไปป่าภิกษุจะไปไหนล่ะไปบ้านเลยค่ะก็ไม่ได้ใช่ไหมคะพระฉันคฤหัสถ์อ่านคำนี้แล้วไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็จะไปป่าอย่างภิกษุแล้วก็จะไปตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเข้าใจอะไรขณะนั้นก็เป็นเราทั้งหมดเลยไม่ได้รู้เลยว่าขณะนั้นมีธรรมะที่เกิดแล้วพระฉันถ้าเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะนะคะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ที่ปรากฏเนี่ยดับแล้วถูกต้องไหมคะเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็มีสภาพธรรมะเกิดสืบต่อเร็วสุดที่จะประมาณได้แล้วก็ดับเกิดดับสืบต่อกัน ไม่ปรากฏการเกิดดับสืบต่อเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจลมหายใจไหมว่าลมหายใจคืออะไร
5: ไม่สามารถเข้าใจได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ไปนั่งตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าที่ลมหายใจทำทำไมก็อยากทำเพราะไม่รู้ไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะถ้าเข้าใจแล้วก็จะรู้ในความเป็นอนัตตาถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอนัตตาหรือเป็นเราเห็นไหมคะแค่นี้ก็สามารถที่จะกลับมาพิจารณาไตรตรองว่าที่เข้าใจนั้นถูกหรือผิดก็เป็นเราต่างหากที่กำลังไปนั่งตั้งกายตรงแต่เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะที่เกิดดับถ้าไม่รู้ธรรมะที่เกิดเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้นะคะจะรู้เมื่อไหร่สิ่งที่มีดับแล้วไม่ปรากฏอีกรู้ไม่ได้สิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแต่สิ่งนี้แหละเกิดดับสืบต่อปรากฏนิมิตให้เห็นว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีขณะนี้นะคะควรรู้สิ่งที่ปรากฏใช่ไหมและสิ่งที่ปรากฏเนี่ยตลอดชีวิตค่ะถ้าไม่รู้สิ่งที่มีตลอดชีวิตแล้วจะไปรู้อะไรเดี๋ยวนี้อะค่ะมีธรรมะหลากหลายมากไหมคะ
5: มากมายครับ
0: ประมาณไม่ได้เลยและอะไรเป็นสติอะไรเป็นปัญญาและเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือความเข้าใจที่ถูกต้องในความไม่ใช่เราเพราะตราบใดที่ยังไม่เข้าใจละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็ยังคงเป็นเราไปเรื่อยๆไม่ลดความเป็นเราเลยเพราะฉะนั้นแม้แต่ขั้นการฟังนะคะด้วยดีด้วยความเข้าใจที่มั่นคงว่าไม่ใช่เราจึงสามารถที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ปรากฏละเอียดขึ้นได้แต่ละหนึ่งเพราะเข้าใจในความไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแต่ว่ามีปัจจัยเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็หมดไป
5: ผมยังไม่เข้าใจในเรื่องของสภาพธรรมที่เป็นลักษณะของโทสะมูลจิตโทสะเจตสิกนะครับ
1: ครับก็ทุกคำที่กล่าวถึงนี้ก็แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับโดยความหมายนะครับที่คุณกฤตได้ปรารภถึงนี่ครับก็คืออย่างเช่นโทสะมูลจิตใช่ไหมครับกล่าวถึงจิตก็คือจิตที่มีโทสะเป็นมูลนะครับอันนี้คือโดยความหมายนะครับซึ่งก็เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวันแน่นอนนะครับแต่ถ้ากล่าวถึงเฉพาะโทสะนะครับก็คือไม่ได้กล่าวถึงจิตแต่ว่ากล่าวถึงตัวสภาพธรรมะที่เป็นโทสะที่เกิดขึ้นเป็นไปในขณะนั้นซึ่งแน่นอนครับโทสะก็ต้องเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นโทสะนะครับเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลนะครับขณะใดจิตประเภทนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตที่มีโทสะเป็นมูลที่เรียกว่าโทสะมูลจิตนะครับเพราะฉะนั้นจึงกล่าวถึงสภาพธรรมะที่เป็นจิตอย่างหนึ่งแล้วก็สภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกอีกอย่างหนึ่งนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเราได้ยินคำจำคำคิดคำแต่เติมความคิดของเราหรือความสงสัยไปด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าตามความเป็นจริงเนี่ยธรรมะเป็นหนึ่งไม่ใช่สองจะเป็นสองอย่างพร้อมกันไม่ได้หนึ่งเป็นหนึ่งนะคะโลภะความติดข้องต้องการเกิดเมื่อไหร่ก็คือต้องทำหน้าที่นั้นจะทำหน้าที่อื่นไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งต้องเข้าใจว่าธรรมะแต่ละหนึ่งเป็นแต่ละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้เข้าใจความชัดเจนระหว่างจิตกับเจตสิกโทสะเป็นจิตหรือเปล่า
5: โทสะเป็นเจตสิกครับ
0: ค่ะทำไมว่าโทสะเป็นเจตสิก
5: เพราะเกิดร่วมกับจิตครับ
0: ค่ะและเจตสิกมีหลายชนิดไหมคะ
5: มีเยอะครับ
0: ค่ะและเจตสิกทั้งหมดเป็นจิตได้ไหม
5: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นความต่างก็คือว่าจิตเป็นธาตุรู้เกิดขึ้นรู้รู้แจ้งสิ่งที่กำลังปรากฏแค่นี้ค่ะแต่ละคำต้องทบทวนนะคะเป็นสภาพรู้เดี๋ยวนี้มีไหมคะ
5: มีครับ
0: เดี๋ยวนี้มีแต่ไม่เคยรู้สภาพรู้เลยคิดถึงและจำสิ่งที่ปรากฏทางตาโดยไม่รู้ว่าถ้าไม่มีธาตุรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้มีไม่ได้เลยเห็นไหมคะไม่ใช่ให้ตอบเพียงว่าจิตเจตสิกต่างกันจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งอารมณ์แต่เวลาฟังแล้วเนี่ยค่ะจะค่อยๆเข้าใจความเป็นจิตซึ่งเป็นธาตุรู้หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องรู้แจ้งมีสิ่งที่กำลังปรากฏให้รู้อยู่ในห้องมืดรู้ไหมคะ
5: รู้ว่ามืดครับ
0: ค่ะเห็นไหมคะรู้แจ้งเลยไม่สว่างเห็นไหมคะแม้มืดยังรู้เลย
5: ครับ
0: ว่าไม่ใช่สว่างเพราะฉันจะสว่างหรือจะมืดสักแค่ไหนก็ตามจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งที่บนโต๊ะนี่นะคะมีดอกไม้สีม่วงมีม่วงอ่อนม่วงแก่ทำไมปรากฏให้เห็นเป็นม่วงอ่อนม่วงแก่ได้เพราะจิตเป็นสภาพที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏซึ่งมีลักษณะต่างๆกันไปสีเข้มกับสีอ่อนใช่ไหมคะที่เราใช้คำนี้ได้แบบเข้มอ่อนเพราะเหตุว่าลักษณะของสภาพนั้นเป็นอย่างนั้นที่จิตรู้แจ้งเปลี่ยนลักษณะของสิ่งที่ปรากฏให้รู้ไม่ได้เลยค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหลากหลายก็ต่อเมื่อจิตเกิดขึ้นนะคะรู้แจ้งทีละหนึ่งจึงรู้ว่าไม่ใช่อย่างเดียวกันจิตรู้แจ้งเสียงได้กี่เสียง
5: เยอะครับ
0: ค่ะทุกเสียง
5: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาที่เสียงใดก็ตามปรากฏนะคะจิตเป็นสภาพที่เกิดขึ้นได้ยินเฉพาะเสียงนั้นรู้แจ้งเสียงนั้นว่าไม่ใช่เสียงอื่นเพราะฉะนั้นก็รู้แจ้งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจนสามารถที่จะรู้ได้ว่าต่างกันนั่นคือหน้าที่ของจิตจิตไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่ริษยาไม่อะไรหมดเลยมีหน้าที่เกิดขึ้นและรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเท่านั้นเพราะฉะนั้นอีกนัยยะหนึ่งนะคะจะนับรวมนามธรรมเป็น53ก็ได้คือเป็นเจตสิก52แต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งก็มีลักษณะเฉพาะของตนแล้วก็มีกิจหน้าที่ของตนของตนก้าวไกลกันไม่ได้เลยเกิดขึ้นมีลักษณะอย่างไรทำกิจอย่างไรเฉพาะเจตสิกนั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อจิตก็เป็นธาตุรู้ด้วยกันแต่ไม่ใช่เจตสิกนะคะเพราะฉะนั้นนามธรรม53ก็คือเจตสิก52และ1คือจิตเกิดขึ้นเมื่อไรจะเป็นอย่างเจตสิกชนิดหนึ่งชนิดไหนไม่ได้เลยทั้งสิ้นนอกจากเป็นสภาพที่รู้แจ้งเดี๋ยวนี้มีไหมคะ
5: มีครับ
0: ขณะไหนไม่มี
5: ไม่มีครับ
0: ถูกต้องค่ะต้องมั่นคงขณะสุดท้ายของชาตินี้นะคะที่เราใช้คำว่าตายคืออะไรคะ
5: จุติจิตครับ
0: จิตนั้นเกิดขึ้นทำหน้าที่ไม่เหมือนขณะก่อนๆขณะก่อนๆเป็นเห็นบ้างได้ยินบ้างหรือว่าแม้ว่าจะนอนหลับสนิทนะคะไม่เห็นไม่ได้ยินอะไรจิตก็ยังเกิดขึ้นดำรงภพชาติต้องรู้จิตเกิดขึ้นแล้วต้องรู้แต่อารมณ์นั้นไม่ปรากฏเพราะว่าไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อไหร่อารมณ์ก็ปรากฏแต่ขณะนั้นหลับสนิทเพราะฉะนั้นจิตที่สามารถที่จะเกิดขึ้นรู้อารมณ์โดยไม่ต้องอาศัยทางหนึ่งทางใดภาษาบาลีจะใช้คำว่าทวาระหรือทวารด้วยนะคะก็มีขณะปฏิสนธิคือขณะแรกที่เกิดและดับไปแล้วเร็วมากเพราะว่าปฏิสนธิจิตหนึ่งขณะสืบต่อจากจุติจิตขณะสุดท้ายของชาติก่อนจิตอื่นเกิดไม่ได้เลยค่ะโลภะจะเกิดโทสะอะไรจะเกิดไม่ได้นอกจากจิตหนึ่งซึ่งเป็นผลของกรรมหนึ่งในสังสารวัฏซึ่งสามารถที่จะทำให้จิตนั้นเกิดขึ้นสืบต่อจากจุติจิตเราจึงใช้คำว่าเกิดหลากหลายไหมคะคน
5: หลากหลายครับ
0: เกิดมาจิตที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดก็หลากหลายเพราะฉะนั้นแม้ว่าจิตที่ทำกิจปฏิสนธินะคะก็มีแสดงไว้ว่าจิตประเภทใดจำนวนเท่าไหร่แต่ความหลากหลายมีมากเพราะว่าการสะสมของทุกอย่างอยู่ในจิตทุกขณะซึ่งเกิดดับสืบต่อเพราะฉะนั้นขณะที่เกิดไม่ได้อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจขณะที่ดำรงภพชาติสืบต่อทันทีจากปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นขณะเดียวแล้วก็ดับไปกรรมให้ผลทำให้ปฏิสนธินะคะพร้อมกับรูปซึ่งเกิดจากกรรมแล้วแต่จะเป็นรูปอะไรทุกคนก็หลากหลายแล้วก็มีทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยมีทั้งรูปประพรมมีทั้งเทวดาอะไรก็แล้วแต่ก็เกิดขึ้นตามกรรมจิตที่เป็นเหตุที่ได้กระทำไว้ทำให้เกิดปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นผลนะคะจิตที่เกิดขึ้นเป็นผลต้องเกิดเป็นอย่างนั้นพร้อมกับรูปซึ่งต้องเป็นอย่างนั้นเพราะกรรมนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหนึ่งขณะนี้เร็วสุดที่จะประมาณได้เพราะฉะนั้นถ้ากรรมให้ผลเพียงหนึ่งขณะมีประโยชน์ไหมคะ
5: ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
0: เพราะฉะนั้นกรรมให้ผลมากกว่านั้นเพราะกว่ากรรมจะสำเร็จไปแต่ละกรรมนี่จิตก็เกิดดับมากแล้วยังมีกำไรซะด้วยคือที่กล่าวว่ามีทุกข์เป็นกำไรเพราะเหตุว่าอกุศลแค่นี้แต่ตกนรกนานเท่าไหร่คือกำไรที่เกิดจากการกระทำอันนั้นพระเจ้าก็จะเห็นได้นะคะว่าถ้าเราเข้าใจเราก็จะรู้ในความไม่มีเราไม่ใช่เราแต่เป็นจิตเป็นเจตสิกรูปพวังคจิตเกิดนับไม่ถ้วนค่ะเพราะเหตุว่า หลังจากที่ภวังค์ที่เกิดสืบต่อจากปฏิสนธิจิตดับกรรมนั่นแหละเป็นปัจจัยทำให้ผลของกรรมที่จะต้องดำรงภพชาติต่อไปเกิดขึ้นจนกว่าจะจุติคือตายแต่ระหว่างนั้นก็ต้องมีผลของกรรมที่ทำให้เห็นทำให้ได้ยินทำให้ได้กลิ่นทำให้ลิ้มรสทำให้รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสนะคะแค่หนึ่งขณะจิตแต่นำมาซึ่งการสะสมในจิตมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้เลยทำให้เห็นแล้วต่างคนก็ต่างคิดเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้าง

0: เกิดขั้นนับไม่ได้แต่ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชาวโลกไม่รู้แต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะโดยละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งคือแสดงถึงจิตแต่ละขณะเกิดพร้อมกับเจตสิกกี่ประเภทเมื่อไรขณะไหนนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นอภิธรรมะธรรมะที่ลึกซึ้งแสดงโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้เข้าใจถูกต้องว่าไม่มีเราไม่ใช่เราเป็นธรรมะทั้งหมด
1: ขณะนี้มีจิตไหมครับ
2: มีครับ
1: ขณะนี้มีความโกรธไหม
2: โกรธไหมไม่มีครับ
1: ดังนั้นเนี่ยครับลักษณะย่อมต่างกันใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าที่จะรู้ด้วยความรู้ขณะนี้ความรู้ก็เพียงนิดๆหน่อยๆฟังว่ามีจิตฟังว่ามีโทสะฟังว่ามีโมหะแต่เป็นชื่อทั้งหมดเลยใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ยังไม่ได้เข้าใจลักษณะของธรรมะเลยถ้าฟังเพิ่มขึ้นเนี่ยครับไตร่ตรองว่าจิตเป็นธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏเห็นถึงความต่างว่าจิตเนี่ยขณะนี้มีการเกิดดับสืบต่อโดยไม่ขาดสายจิตเห็นก็อย่างหนึ่งจิตได้ยินก็อย่างหนึ่งแต่ว่าขณะที่จิตเห็นเกิดขึ้นไม่มีความโกรธเกิดพร้อมกับจิตเห็นขณะที่จิตได้ยินเกิดขึ้นไม่มีความโกรธเกิดพร้อมกับจิตได้ยินดังนั้นจะเห็นถึงว่าจิตเนี่ยเป็นธาตุรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏแต่ว่าแล้วแต่ขณะจิตใดที่ประกอบด้วยเจตสิกประเภทไหนขณะที่โกรธเนี่ยครับเป็นเราโกรธหรือเป็นธรรมะที่โกรธเกิดขึ้นครับ
2: เป็นธรรมะที่โกรธครับ
1: ดังนั้นเนี่ยครับกว่าที่จะฟังธรรมะจนมั่นคงที่จะรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้แต่จากการฟังสามารถเข้าใจตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นว่านั่นเป็นธรรมะอย่างหนึ่งเข้าใจลักษณะของความเกิดขึ้นของความโกรธไม่ต้องเรียกชื่อเลยใช่ไหมครับขณะที่โกรธ
2: ครับ
1: แต่มีลักษณะให้รู้ได
2: ้ครับ
1: แต่ว่าเมื่อฟังธรรมะเริ่มมีความรู้อีกระดับหนึ่งที่จะรู้ว่านั่นไม่ใช่เราก่อนฟังธรรมะจะรู้ไหมครับว่าโกรธไม่ใช่เรา
2: ไม่รู้ครับ
1: ครับก็เป็นเราโกรธอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับแต่เมื่อฟังธรรมะมากขึ้นเริ่มมีปัจจัยของความรู้เกิดขึ้นไม่ใช่แต่เพียงเรื่องของความโกรธแต่เห็นขณะนี้ด้วยได้ยินในขณะนี้ด้วยดังนั้นศึกษาธรรมะทุกอย่างที่มีจริงแล้วแต่ว่าปัจจัยของธรรมะใดเกิดขึ้นความรู้จากการฟังก็เข้าใจในสิ่งที่ปรากฏนั้นตามความเป็นจริงตามความรู้ตามระดับของปัญญาซึ่งเมื่อมากขึ้นจะเข้าใจจิตเข้าใจเจตสิกละเอียดขึ้นหรือเปล่าครับ
2: ก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นครับ
1: ครับ
2: แล้วอย่างกรณีจิตเห็นนะครับจะมีโทสะมูลจิตประกอบไหมครับ
0: จิตเห็นเกิดขึ้นหนึ่งขณะประกอบด้วยเจตสิกจิตซึ่งไม่มีโทสะเจตสิกหรืออกุศลเจตสิกหรือกุศลเจตสิกเกิดร่วมด้วย
2: ก็คือจะไม่มีเหล่านี้เกิดเด็ดขาด
0: หลังจากที่เห็นแล้วค่ะการสะสมที่สะสมมามากนะคะก็แล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
2: ต่อจากนั้นเลยใช่ไหมครับ
0: ก็แล้วแต่ปัจจัยเป็นโทสะก็ได้เป็นโลภะก็ได้เป็นสติสัมปชัญญะก็ได้เป็นการแทงตลอดสภาพธรรมะเป็นการรู้แจ้งอริยสัจธรรมก็ได้ตามเหตุตามปัจจัย
2: ถ้าจิตกับวิบากจะเกิด
0: วิบากคืออะไรคะ
2: ที่เป็นผล
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจิตเกิดขึ้นเป็นผลของกรรมทำกิจอะไรแล้วก็ดับแต่ขณะนั้นไม่ได้ทำกิจรู้หรือเข้าใจถูกต้องเพียงแค่ถ้าเห็นนะคะทำทัศนกิจทัศนะคือเห็นเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่ต้องแปลไม่ต้องใช้ภาษาอะไรเลยขณะนี้เนี่ยมีจิตหนึ่งประเภทเกิดขึ้นแล้วทำกิจเห็นอย่างเดียวแล้วก็ดับไปที่ละเอียดที่เป็นอภิธรรมยิ่งกว่านั้นก็คือว่าจิตที่เกิดก่อนจิตเห็นก็รู้ว่ามีสิ่งที่กระทบตาแต่ไม่เห็นทำกันคนละหน้าที่คนละกิจและทันทีที่จิตเห็นดับไปแล้วนะคะจิตที่เกิดต่อก็ยังมีอารมณ์เดียวเพราะรูปก็ยังไม่ดับแล้วก็ยังกระทบตาอยู่แต่จิตที่เกิดต่อจากจิตเห็นไม่ได้ทำทัศนกิจนี่แหละค่ะความไม่ใช่เราละเอียดมากทรงแสดงมากเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นว่าประกอบกันทั้งหมดไม่ว่าจะฟังนานเท่าไหร่มากเท่าไหร่ละเอียดเท่าไหร่นะคะประโยชน์ก็คือให้เข้าใจถูกในขณะที่สภาพธรรมะกำลังปรากฏ
3: ครับก็ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับที่ทรงแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลนะครับ

0: แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมะนะครับว่าตราบใดนะครับที่ยังมีความไม่รู้อยู่ยังมีความติดข้องอยู่นะครับเมื่อละจากโลกนี้ไปนะครับก็ยังมีการเกิดต่อไปอีกนะครับเพราะเหตุว่ายังไม่ได้ดับเหตุที่จะทำให้มีการเกิดนะครับแม้แต่การที่ได้มาเกิดเป็นบุคคลนี้นะครับชาติที่แล้วเป็นใครมาจากไหนก็ไม่สามารถที่จะทราบได้ใช่ไหมครับแต่มีเคยเกิดแล้วในอดีตนะครับเพราะว่ายังมีเหตุที่ทำให้มีการเกิดอยู่แล้วก็ยังมีเหตุที่ทำให้เกิดในภพนี้ชาตินี้ด้วยนะครับเพราะเหตุว่ายังไม่ใช่ผู้ที่ดับกิเลสได้หมดสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นในบางพระสูตรนะครับทรงแสดงไว้ชัดเจนว่าผู้มีกรรมอันชั่วไปสู่นรกผู้มีกรรมอันดีไปเกิดในสุคติผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วย่อมปรินิพพานก็คือไม่มีการเกิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะครับแสดงถึงความเป็นเหตุเป็นผลแสดงถึงความเป็นจริงโดยพระปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสนทนากันกับกุลธิดาท่านหนึ่งนะครับธิดาช่างหูกในกรุงอารวีนี่ครับพระองค์ตรัสถามด้วยคำถาม4คำถามนะครับว่าเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนเธอไม่ทราบหรือเธอทราบหรือนี่ครับ4ข้อนี่ครับแสดงถึงความเป็นจริงนะครับว่าเธอมาจากไหนนางไม่สามารถที่จะตอบได้ว่ามาจากไหนก็คือไม่รู้คือไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาเป็นบุคคลคนนี้ในอดีตเป็นใครก็คือไม่รู้นะครับเธอจะไปไหนก็ไม่ทราบเพราะว่าเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในภพภูมิใดก็ไม่สามารถที่จะทราบได้เธอไม่ทราบหรือนางทูลตอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทราบก็คือทราบว่าจะต้องตายแน่นะครับเพราะว่าทุกชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายแล้วคำถามสุดท้ายที่พระองค์ตรัสถามก็คือเธอทราบหรือนางก็ทูลว่าไม่ทราบก็คือไม่ทราบว่าจะตายในเวลาไหนเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาค่ำไม่สามารถที่จะทราบได้เพราะว่าเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นนะครับเมื่อกล่าวโดยสรุปตามพระธรรมแล้วนะครับผู้ที่ยังมีอวิชชายังมีความติดข้องอยู่ตายแล้วต้องเกิดครับ
1: ถ้าเราประเมินจากความไม่รู้ที่มากมายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่รู้เลยว่าเห็นเป็นธรรมะได้ยินได้กลิ่นริมรสกระทบสัมผัสคิดนึกจะไปรู้ถึงความเป็นเหตุปัจจัยของสภาพธรรมะนี้ว่าปรุงแต่งแล้วจึงเกิดเกิดแล้วดับไม่รู้เลยอย่างเงี้ยแสดงว่าอวิชชาเนี่ยสะสมไว้เป็นพืชเชื้อเนี่ยเต็มไปหมดในจิตในเมื่อรากเขายังอยู่เนี่ยนะครับใช่ไหมฮะต้องขุดได้ก็ต้องด้วยปัญญาอริยมรรคนะที่จะค่อยๆละคลายถ่ายถอนไปในเมื่อเหตุยังมีก็ต้องมีผลแต่อย่างไรก็ตามฮะความลังเลสงสัยเนี่ยเป็นสภาพที่ตรึงใจไว้มั่นคงสำหรับผู้ที่สะสมพืชเชื้อของความลังเลสงสัยไว้ท่านจึงกล่าวถึงเป็นตะปูที่ตรึงใจอย่างหนึ่งไม่ห่างไปจากความลังเลตรงนี้เดี๋ยวๆคิดไปก็ค้างติดใจอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราค่อยๆเข้าใจธรรมะแล้วเราก็รู้ขณะนี้ความไม่รู้เนี่ยสะสมอยู่ในจิตได้มากมายเห็นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะได้ยินก็ยังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะก็ต้องฟังไปอย่างนี้ครับ
2: ก็เป็นเรื่องยากนะคะเพราะเป็นเรื่องฟังแต่ที่จะเข้าใจจริงๆต้องเป็นการที่รู้ว่าไม่ใช่เราถ้ายังเป็นเราอยู่จะชื่อว่าเข้าใจไหมพูดว่าจิตแต่ก็ยังเป็นเราก็ชื่อว่าไม่เข้าใจจิตเพราะฉะนั้นต่อเมื่อไหร่ได้เริ่มรู้ว่านะคะไม่มีเราเรียกชื่อว่าอาจารย์อู่แก้วชาตินี้นะคะแล้วก็แต่ละคนก็เป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งถ้าไม่มีธรรมะเลยเนี่ยจะมีอาจารย์อู่แก้วไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่มีอาจารย์อู่แก้วแต่มีธรรมะและใครจะเปลี่ยนแปลงลักษณะของสภาพธรรมะได้อย่างจิตธาตุรู้เนี่ยนะคะเกิดแล้วดับไม่ให้เกิดอีกได้ไหมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นตายที่เราบอกว่าตายนะคะก็คือจิตขณะสุดท้ายที่จะทำให้สิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้เพราะกรรมเนี่ยมีทั้งกรรมเล็กกรรมน้อยกรรมใหญ่ใช่ไหมคะกรรมที่ทำให้อายุสั้นเกิดมาไม่นานก็จากโลกนี้ไปหรือว่ากรรมที่ต้องเกิดบนสวรรค์มีอายุยืนยาวมากหรือว่ากรรมที่ทำให้ต้องทนทุกข์ทรมานในนรกเนี่ยไม่มีใครไป อยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่อยากเกิดในนรกอยากเกิดบนสวรรค์แต่ทุกอย่างไม่ใช่เพราะอยากแล้วจะเป็นได้แต่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความสงสัยนี้ไม่หมดจนกว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราแล้วก็เป็นธรรมะนะคะซึ่งจิตเนี่ยค่ะเกิดแล้วดับแน่นอนแต่ทำไมมีวันนี้อีกเดี๋ยวนี้อีกพรุ่งนี้อีกก็เพราะเหตุว่าจิตเป็นธาตุซึ่งทันทีที่ดับต้องเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อทันทียับยั้งไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่เกิดปัจจุบันทั้งถึงเดี๋ยวนี้ไม่เคยขาดจิตเลยเพราะว่าจิตที่ดับนั่นแหละทันทีที่ดับก็เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดไม่ใช่คุณอู่แก้วแต่เป็นจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้ว่านะคะเมื่อมีปัจจัยที่จะให้จิตเกิดเจตสิกเกิดใครยับยั้งไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเกิดเป็นไปในสังสารวัฏเพราะรู้ว่าทำไมนะคะเราก็เห็นคนเกิดคนตายเราเองก็เกิดแล้วก็ต้องตายด้วยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะถึงเวลาที่กรรมจะสิ้นสุดความเป็นบุคคลนี้จะเป็นบุคคลนี้ต่อไปอีกไม่ได้เลยค่ะที่เราใช้คำว่าถึงแก่กรรมถึงแต่การสิ้นสุดที่กรรมจะให้เป็นบุคคลนี้จะเป็นต่อไปอีกหนึ่งขณะจิตก็ไม่ได้แต่กรรมเราไม่ได้ทำมาเพียงแค่หนึ่งกรรมสองกรรมนะคะแค่ชาตินี้ชาติเดียวก็กรรมก็ประมาณไม่ได้ละทั้งกรรมเล็กกรรมน้อยนะคะแล้วก็ชาติก่อนๆ อีกนับไม่ถ้วนและใครจะรู้ว่ากรรมไหนจะให้ผลแม้แต่เราศึกษาเข้าใจว่าเห็นขณะนี้เป็นผลของกรรมบางคนตาบอดก็เป็นผลของกรรมอีกที่ทำให้ไม่มีตาจากขู่ประสาทที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตเห็นเกิดทั้งหมดนะคะมีเหตุทั้งสิ้นนะคะกรรมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ธาตุรู้เกิดดับสืบต่อไปนะคะตามเวลาของกรรมว่าขณะไหนเป็นผลของกรรมอะไรขณะไหนไม่ใช่กรรมขณะไหนเป็นเหตุซึ่งต้องศึกษาและเข้าใจว่าไม่ใช่เราเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นก็จะรู้แน่นอนว่าไม่ต้องสงสัยเลยค่ะตายแล้วเกิดแน่เหมือนเมื่อกี้นี้ดับแล้วก็ต้องมีขณะนี้หรือว่าวันนี้มีนะคะก็ต้องมีขณะต่อไป
3: สมคุ้นเคยในธรรมะพระธรรมเป็นประโยชน์สูงสุดเพื่อการฟังพิจารณาและไตร่ตรองจนเป็นการสะสมคุ้นเคยในคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะน้อมไปสู่ความเข้าใจสภาพธรรมะตามความเป็นจริงจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.21 มกราคม 2561

0: การที่จะเข้าใจโดยความเป็นธรรมะเนี่ยแน่นอนไม่ใช่เพียงแต่เพียงคิดนะครับท่านอาจารย์ว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเห็นก็เป็นธรรมะแต่ว่าการที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นน้อมเข้าใจสภาพหรือลักษณะนั้นโดยความเป็นธรรมะครับ
1: กว่าจะถึงเวลานั้นก็ต้องค่อยๆฟังค่อยๆปรุงแต่งมีความแยบคายที่จะรู้ว่าฟังไม่ใช่เพื่อไปติดคำแต่เพื่อรู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะซึ่งยังไม่ได้เข้าใจว่าเป็นธรรมะ
0: เพียงฟังนิดๆหน่อยๆความรู้ไม่เพียงพอต่อการที่จะเห็นหรือว่ารู้ตามโดยความเป็นธรรมะแน่นอน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นอุปนิสยโคจรเราคุ้นเคยกับคำที่เราได้ฟังใหม่ๆภาษาบาลีคำนี้ยาวอุปนิสยโคจรแต่ถ้าเห็นคุณค่าจิตเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์แล้วอารมณ์อะไรล่ะที่สมควรที่จิตเนี่ยจะรู้บ่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยที่จะไม่ละเลยอารมณ์นั้นไปเราเกิดมาเนี่ยเราคุ้นเคยกับสิ่งที่ปรากฏทางตาคุ้นเคยกับเสียงคุ้นเคยกับกลิ่นคุ้นเคยกับรสคุ้นเคยกับเรื่องราวต่างๆนะคะแต่ว่าไม่ได้คุ้นเคยกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทำให้เข้าใจสิ่งซึ่งเราไม่สามารถจะรู้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเพียงแค่ว่าจะรู้อะไรจิตเกิดขึ้นควรรู้อะไรก็ควรรู้คำที่ทำให้เข้าใจสิ่งที่มีจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยนะคะไม่สนใจคำอื่นเท่าไม่สนใจเรื่องอื่นเท่าเพราะฉะนั้นพอได้ยินคำว่าธรรมะการที่เคยสะสมมาแล้วคิดดูกับคนที่ไม่ได้สะสมมาเลยต่างกันไหมคะเพียงแค่ได้ยินคำว่าธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความลึกซึ้งของธรรมะประการใดที่เคยได้ยินมาแล้วในสังสารวัฏความคุ้นเคยจนเป็นอุปนิสัยทำให้สามารถที่จะเห็นประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องการอารมณ์อื่นนอกจากการที่จะได้เข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นเราถึงต้องฟังไงคะมาฟังกันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มาฟังเราก็มีอารมณ์อื่นแต่เพื่อที่จะคุ้นเคยกับคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปนิสยโคจรไม่สนใจอย่างอื่นเพราะอย่างอื่นหาง่ายแต่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหายาก
0: ดังนั้นการสะสมที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นรู้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราเนี่ยก็ต้องมีการอบรมมากเพียงพอต่อการที่จะเห็นอย่างนั้นตามปกติอย่างนั้น
1: อย่างน้อยเสาร์อาทิตย์ก็คุ้นเคยต่อการที่จะฟังธรรมะไม่ไปที่อื่นใช่ไหมคะนี่เรียกว่าคุ้นเคยแล้วอุปนิสยโคจรบางคนก็บอกเสาร์วันนี้อาทิตย์นี้ต้องไปที่อื่นใช่ไหมคะก็แสดงเห็นว่ากำลังของอุปนิสยโคจรถึงแม้จะไปแต่ก็ยังรู้ประโยชน์กำลังไปก็ฟังธรรมะก็ได้เพราะฉะนั้นแต่ละขณะนี่จะออกมาในรูปแบบต่างๆกันไม่ใช่กฎเกณฑ์ว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นไม่ว่าจะสนทนากันหรือทำอะไรก็ตามอุปนิสยโคจรที่สะสมมาแล้วก็สามารถที่จะทำให้เข้าใจขึ้นในขณะนั้นได้เช่นเดี๋ยวนี้จากการฟังมากี่ปีที่มูลนิธิเริ่มเปิดสอนสนทนาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ลองคิดถึงว่าสะสมความคุ้นเคยต่อการได้ยินได้ฟังแล้วก็เห็นประโยชน์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในสังสารวัฏ
0: พระองค์ไม่ได้เพียงแสดงอุปนิสยโคจรเนี่ยที่แสดงถึงอารักขาหมายความว่าความเข้าใจที่เกิดขึ้นแล้วจากความรู้พุทธพจน์สามารถที่จะนำไปในการที่จะอารักขาคือป้องกันที่จะไม่ให้อกุศลเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรครับ
1: ถ้าไม่มีการฟังพระธรรมเลยก็เป็นไปตามอกุศลนี้แน่นอนไม่มีอะไรจะอารักขาให้พ้นจากอกุศลในขณะนั้นแต่เพราะเหตุว่าได้ฟังได้เข้าใจจนกระทั่งสภาพธรรมะเป็นอนัตตาไม่มีการบังคับเลยค่ะแต่การปรุงแต่งของการเข้าใจก็ทำให้อารักขาไม่ตกไปในทางอกุศลในทางความเห็นผิดเพราะฉะนั้นจริงๆฟังธรรมะเพื่ออะไร
0: ก็ต้องละตามลำดับขั้นนะครับเพื่อเข้าใจ
1: เพื่อเข้าใจถ้าไม่เข้าใจจะละได้หรือ
0: ก็ละไม่ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นความเข้าใจที่สะสมไว้เนี่ยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่จะอารักขาไม่ให้ไปสู่หนทางที่ผิดเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้ฟังธรรมะเลยนะคะคิดแต่จะละโลภะไม่ใส่รองเท้าบ้างทำอะไรบ้างก็แล้วแต่ทิฏไม่เป็นธรรมดาเพราะเหตุว่าเป็นตัวตนที่คิดจะละโลภะแต่ถ้าฟังพระธรรมไม่มีทางเลยค่ะที่ใครจะละความติดข้องในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ในโผฏฐัพพะได้ตราบใดที่ยังคงยึดถือว่าสภาพนั้นเป็นสิ่งหนึ่งและมีเราเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะต้องเห็นกำลังของปัญญาว่าปัญญาระดับนี้จะละอะไรไม่ใช่ไปละโลภะความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสไม่ใช่ไปละความสนุกสนานรื่นเริงแต่ปัญญาขั้นต้นที่สุดก็คือละความเห็นผิดเข้าใจผิดที่ยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเป็นตัวตนต้องมั่นคงค่ะมิฉะนั้นแล้วนะคะจะมีตัวตนที่พยายามไประงับไม่อารักขาเลยตัวตนจะมีอะไรไประคาเพราะเหตุว่าเป็นความเห็นผิดว่าเป็นตัวตนแต่ความเข้าใจธรรมะว่าไม่ใช่เราจะทำให้เข้าใจว่าโลภะขณะนั้นเป็นธรรมะแทนที่จะไปพยายามที่จะไม่ให้มีโลภะซึ่งผิดเพราะฉะนั้นก่อนการตรัสรู้ของสัมมาสัมเจ้านะคะสัตว์โลกก็เป็นไปตามสังสารวัฏไม่สามารถที่จะออกจากสังสารวัฏได้เลย

0: ลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังแนวทางเจริญวิปัสสนาบรรยายโดยอาจารย์สุจินต์บริหารวนาเขต
1: ครั้งที่1137ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคม2525ต่อวันอาทิตย์ที่13มิถุนายน2525
2: ในสามัญญผลสูตรนะครับข้อจิตตานุปัสสนานะครับท่านมีกล่าวไว้ว่าจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะนะครับเรื่อยไปจนกระทั่งโทสะโลภะอะไรนะครับไปถึงขั้นว่าจิตเป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคตจิตไม่เป็นมหรคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหรคตคำว่ามหรคตนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับ
3: เป็นอีกคำหนึ่งของคำว่ามหคตะค่ะเป็นประเภทอัปปนาสมาธิหรือฌานจิต
2: นั้นมีคำหนึ่งคำว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า
3: ถ้าได้ปฐมฌานก็รู้ว่าทุติยฌานก็ยังมีถ้าได้ทุติยฌานก็รู้ว่าตติยฌานก็ยังมียังมีจิตอื่นซึ่งยิ่งกว่านั้นหรือสมาธิก็ได้ขั้นต่างๆจิตทั้งหมดนะคะวิจิตต่างกันโดยละเอียดก็จริงแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงจำแนกออกเป็นประเภทเพียง89ประเภทโดยย่อหรือว่า121ประเภทโดยพิเศษแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านมีจิตเหล่านั้นครบทั้ง89หรือ121นะคะเพราะฉะนั้นก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ตามปกติตามธรรมดาที่สภาพของจิตนั้นๆเกิดขึ้นก็รู้ตามความเป็นจริงข้อสำคัญไม่ค่อยรู้ใช่ไหมคะโดยเฉพาะท่านที่ยังไม่ได้ศึกษาเนี่ยค่ะแม้มีกิเลสก็ไม่รู้ว่ามีเพราะว่าเพียงเห็นเนี่ยค่ะรูปมีอายุเพียง17ขณะดับไปนะคะอย่างรวดเร็วที่สุดโลภะมูลจิตก็เกิดแล้วหรือว่าโทสะมูลจิตก็เกิดแล้วมีกิเลสก็ไม่รู้ว่ามีกิเลสแต่ถ้าศึกษาแล้วจริงจะเห็นตามความเป็นจริงได้ว่ามีอกุศลธรรมมากมายเหลือเกินขณะใดที่หลงลืมสติ
4: คือเรื่องพระเถระที่อย่างคุณอริสักถามมันมาเข้ากับเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือที่สำนักต่างๆปฏิบัติกันอยู่ก็เลยสงสัยว่าที่ท่านทำอย่างนั้นน่ะคือตอนแรกท่านเหยียดแขนออกไปหยิบสิ่งของโดยรวดเร็วแล้วก็นึกได้ว่าท่านลืมสติแล้วตอนหลังท่านก็เลยวางของแล้วก็ค่อยๆเหยียดแขนออกไปช้าๆแล้วก็คู่มาช้าๆพระที่นั่งอยู่ด้วยกันก็เลยถามว่าท่านอาจารย์ทำไมถึงทำอย่างนั้นท่านก็บอกว่าตอนแรกนะท่านลืมสติท่านก็เลยตั้งสติใหม่อันนี้ก็เลยทำให้กับผมคิดไปถึงการปฏิบัติซึ่งผมเองก็เคยเข้าปฏิบัติอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งแล้วเป็นห้องคืออาจารย์จะต้องสอนให้ปฏิบัติเหมือนกันหมดอะจะนั่งจะยืนจะเดินจะอะไรก็ต้องให้ทำเหมือนอย่างนั้นเช่นเวลานั่งอยู่ก็จะหยิบของก็ต้องว่าต้องเห็นซะก่อนต้องบอกว่าเห็นหนอแล้วก็ยื่นแขนไปนี่ก็บอกยื่นหนอถูกของหนออะไรเงี้ยแล้วก็จับหนอคู่หนออะไรมาเงี้ยก็เลยมานึกถึงเมื่อเห็นตัวอย่างอันนี้แล้วก็นึกว่ามันเหมือนกันกับที่เคยปฏิบัติตามที่กับผมผ่านมาก็เลยสงสัยว่าการกระทำอย่างนั้นอ่ะมันเป็นการเจาะจงแล้วก็จะไม่ให้ทำให้รู้ด้วยว่าไม่ให้เข้าใจว่าอะไรเป็นรูปเป็นนามหรือว่ามันเป็นการคล้ายๆกับว่าเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อจะรู้ก็เลยเข้าใจว่าไอ้ตัวอย่างที่ท่านอ้างมาเนี่ย ถ้าอ่านไม่ดีแล้วก็จะทำให้คนงงและเข้าใจผิดได้ก็ผมก็เลยสงสัยว่าตัวอย่างนี้มันรู้สึกว่าจะทำให้เข้าใจลำบากเหลือเกิน
3: ก็คงเป็นไปได้นะคะที่อาศัยที่อ้างว่ามาจากวิสุทธิมรรคหรือว่าจะมาจากคัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งยังกระทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นผู้ที่ให้มีสติมากๆ ก็จะต้องใช้อุบายอย่างหนึ่งอย่างใดบางท่านเข้าใจว่าคงจะเป็นไปได้แต่ตามความเป็นจริงแล้วสติเป็นอนัตตาข้อสำคัญที่สุดไม่ใช่การที่จะต้องทำกายอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อที่จะให้สติเกิดแต่จะต้องรู้ลักษณะของสติซึ่งเกิดแล้วทำกิจของสติคือระลึกทันทีที่ลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามปกติอย่าลืมคำว่าตามปกตินะคะเพราะเหตุว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรในทีฆนิกายก็ทุกบัพพะเนี่ยค่ะจะมีคำว่าเป็นผู้มีปกติเจริญสติแต่ทุกท่านอาจจะลืมคำว่ามีปกตินะคะก็เลยเป็นผู้ไม่เป็นปกติทำสติซึ่งก็ย่อมผิดค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเป็นสติสัมปชัญญะจริงๆนะคะที่จะสามารถรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ขณะอื่นจากขณะที่เป็นปกติในขณะนี้เองนี่เป็นสัจธรรมเป็นของจริงเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องสร้างหรือทำอะไรขึ้นเลยเพราะฉะนั้นการอบรมเจริญสติปัฏฐานที่ถูกต้องจึงเป็นผู้มีปกติอบรมเจริญสติไม่ใช่ผิดปกติเพราะฉะนั้นทุกท่านในขณะนี้นะคะเป็นปกติแล้วค่ะจริงไหมคะกำลังเป็นปกติธรรมดาเนี่ยค่ะสติระลึกเมื่อสติเกิดขึ้นทำกิจของสติคือระลึกที่ลักษณะของรูปธรรมทางหนึ่งทางใดนะคะหรือว่าลักษณะของนามธรรมที่กำลังเป็นสภาพรู้เป็นธาตุรู้ไม่ต้องเดินผิดปกตินะคะนั่งก็ไม่ต้องผิดปกติยิ้มได้ไหมคะหัวเราะได้ไหมดูหนังได้ไหมอ่านหนังสือได้ไหมคุยกันได้ไหมทุกอย่างในชีวิตประจำวันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลถ้าศึกษาเรื่องของปัจจัยเนี่ยนะคะก็น่าสงสัยนะคะอย่างปุเรชาตปัจจัยเนี่ยใครจะรู้ได้ว่าที่รูปจะเป็นปัจจัยแก่นามธรรมได้ต้องเป็นรูปที่เกิดก่อนไม่ใช่รูปที่เกิดพร้อมกับจิตนั้นในอุปาทขณะหรือแม้แต่อาเสวนปัจจัยเนี่ยค่ะที่จะทราบว่าเพราะเหตุใดเมื่อกุศลจิตดวงที่หนึ่งดับไปแล้วชวนะดวงที่สองจึงเป็นกุศลจิตประเภทเดียวกันและโดยความละเอียดแม้ว่าจะรู้อารมณ์เดียวกันในวิถีเดียวกันอาศัยทวารเดียวกันแต่ถ้าเป็นชวนะจิตดวงสุดท้ายที่เป็นกุศลหรืออกุศลนะคะไม่เป็นอาเสวนปัจจัยแก่ตถาลัมพนะจิตซึ่งเป็นวิบากเพราะเหตุว่าวิบากเกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยเนี่ยค่ะเป็นความละเอียดของจิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้นว่ามีสภาพต่างกันตามปัจจัยแต่ละปัจจัยตถาลัมพนะจิตดวงที่หนึ่งนะคะก็ไม่เป็นอาเสวนปัจจัยให้แก่ตถาลัมพนะดวงที่สองทั้งที่เป็นชาติวิบากเหมือนกันแล้วรู้อารมณ์เดียวกันทวารเดียวกันเพราะเหตุว่าแม้ตถาลัมพนะจิตดวงที่สองก็เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นปัจจัยไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะจิตดวงก่อนเป็นอาเสวนปัจจัยได้ทราบว่าคณะสนทนาธรรมที่สนทนากันทุกอาทิตย์นะคะเตรียมคำถามที่ยังข้องใจอยู่ใช่ไหมคะ
5: คานวิญญาณครับอาจารย์ครับคือทางจมูกนี่นะฮะนอกจากที่เราจะสูดกลิ่นเข้าไปเนี่ยแล้วเนี่ยเวลารับประทานอาหารเนี่ยก็ทางจมูกก็ได้กลิ่นก็แสดงว่าเข้าทางปากก็ได้ใช่ไหมครับใช่ฮะคานทวารสำคัญ
3: รับร
5: ู้อารมณ์ข้าว
3: ไหนไม่สำคัญนะคะสำคัญที่ต้องกระทบกับคานะประสาทะ
5: เพราะฉะนั้นที่เข้าทางปากนี่ก็เป็นคานะ
3: เพราะฉะนั้น แพทย์นะคะที่จะศึกษาทางตาทางหูทางจมูกทางคอก็เกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะ
5: ครับครับครับ
3: เวลาที่สติปัฏฐานเกิดมีจมูกมีคอมีหูมีอะไรไหมคะไม่มีเลยนะคะอย่าลืมถ้าใครมีหมายความว่าขณะนั้นนะคะเป็นเพียงการจำลักษณะจริงๆไม่ได้ปรากฏถ้ากลิ่นปรากฏนะคะจะไม่มีอย่างอื่นเลยในขณะนั้นเสียงก็ไม่ปรากฏหูก็ไม่มีคอก็ไม่มีปากก็ไม่มีเพราะฉะนั้นในขณะนั้นนะคะที่กลิ่นปรากฏและผู้ที่เจริญสติปัฏฐานจริงๆเนี่ยค่ะอย่างอื่นจะไม่ปรากฏถ้ายังมีอย่างอื่นปรากฏนะคะหมายความว่ายังมีความทรงจำในรูปร่างในอาการซึ่งเคยยึดถือว่าเป็นร่างกายของเราอยู่เพราะเหตุว่าในขณะนี้ค่ะรูปอื่นที่ไม่ปรากฏอย่าลืมนะคะดับไปแล้วดับไปแล้วดับไปแล้วอย่างรวดเร็วจนมีก็เสมือนไม่มีเพราะเหตุว่ายังไม่ทันจะรู้เลยก็ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เหมือนไม่มีน่าจะละกิเลสได้ใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เพียงได้ฟังค่ะแต่ว่าเมื่อประจักษ์แจ้งจริงๆนะคะจะไม่มีจริงๆจะไม่มีสภาพธรรมะอื่นเลยนอกจากสภาพธรรมะที่กำลังเป็นอารมณ์ที่กำลังปรากฏและต้องเป็นปัญญานะคะไม่ใช่ตัวตนด้วยที่กำลังประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะในขณะนั้นแต่ถ้ายังทรงจำอยู่นะคะเป็นหน้าของเราเป็นแขนของเราเป็นขาของเราเป็นกายของเรากำลังอยู่ในอิริยาบถนั้นอิริยาบถนี้ยังไม่เพิกอิริยาบถหมายความว่านิจจสัญญาหรือว่าอัตตสัญญายังไม่คลายการสะสมเพราะเหตุว่าปัญญายังไม่ได้อบรมจนกระทั่งสามารถที่จะคลายการสะสมของอัตตสัญญาและนิจจสัญญาได
5: ้ผมขอถามในเรื่องทิฏฐิ62นะฮะคือทิฏฐิ62ประการเนี่ยมันแบ่งเป็น2พวกคือแบ่งอปรันตะกัปปิกะทิฏฐิ18หมายถึงว่าปารภขันธ์ในอดีตและปารภขันธ์ในอนาคตอีก44ซึ่งเรียกว่าอปรันตะกัปปิกะทิฏฐิทีนี้ถ้าปารภขันธ์ในปัจจุบันจะเข้าในทิฏฐิ62หรือไม่ครับ
3: อะไรบ้างล่ะคะ
5: คือว่าอย่างนี้ครับผมปารภขันธ์ในปัจจุบันหมายความถึงว่าขณะนี้ที่เราสักกายทิฏฐิ20ที่มีอยู่กันกับปุถุชนทั่วไปนี่นะครับสักกายทิฏฐิ20เนี่ยอยู่ในทิฏฐิ62หรือไม่ครับ
3: เป็นมูลของทิฏฐิ62และเป็นบางส่วนของทิฏฐิ62เพราะเหตุว่าถ้าสักกายทิฏฐิไม่มีนะคะทิฏฐิ62มีไม่ได้เลยที่ทิฏฐิ62จะมีได้ก็เพราะเหตุว่ายังมีสักกายทิฏฐิอยู่จะไม่พ้นไปจากสักกายทิฏฐิเลยค่ะลึกลงไปแล้วก็คือยังมีสักกายทิฏฐิอยู่เป็นมูลของทิฏฐิอื่น
5: ๆแต่ทีนี้ผมอยากจะอ
3: ย่างนี้ก็ง่ายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น62หรือ50หรือ44หรืออะไรก็มีสักกายทิฏฐิเป็นมูล
5: ทีนี้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานแล้วทิฏฐิ62นี่คงจะหมดไปได้แล้วใช่ไหมครับ
3: ถ้าสักกายทิฏฐิดับนะคะทิฏฐิอื่นจะเกิดไม่ได้เลยยังมีข้อสงสัยอื่นๆอีกบ้างไหมคะในคราวก่อนเป็นเรื่องของอาเสวนปัจจัยนะคะข้อที่ควรจะพิจารณาก็คือว่าอาเสวนปัจจัยต่างกับอนันตระปัจจัยอย่างไรเพราะเหตุว่าอนันตระปัจจัยหมายถึงจิตและเจตสิกซึ่งเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดขึ้นสำหรับอาเสวนปัจจัยหมายถึงเฉพาะจิตที่เป็นชวนวิถีคือเป็นกุศลหรือว่าเป็นอกุศลหรือว่าเป็นกิริยาจิตขณะที่หนึ่งเป็นอาเสวนปัจจัยเมื่อดับไปแล้วทำให้เ จิตประเภทนั้นคือจิตชาตินั่นเองนะคะเกิดขึ้นเช่นถ้าชวนะจิตดวงที่หนึ่งเป็นโลภะมูลจิตที่เกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาเป็นอสังขาริกดับไปเป็นอาเสวนปัจจัยให้โลภะมูลจิตเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาเป็นอสังขาริกขณะต่อไปเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงโลภะมูลจิตขณะที่7นะคะซึ่งเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาและเป็นอสังขาริกจิตดวงนั้นไม่มีหรือไม่เป็นอาเสวนปัจจัยเพราะเหตุว่าไม่สามารถจะทำให้โลภะมูลจิตเกิดซ้ำอีกเป็นขณะที่8ได้เพราะฉะนั้นความต่างกันของอนันตระปัจจัยและอาเสวนปัจจัยก็คือสำหรับอนันตระปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยเพียงให้จิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดขึ้นเมื่อวิบากจิตดับไปแล้วกิริยาจิตก็เกิดต่อได้หรือว่าเมื่อกุศลจิตดับไปแล้ววิบากจิตก็เกิดต่อได้แต่สำหรับอาเสวนปัจจัยนั้นนะคะเป็นปัจจัยให้จิตประเภทเดียวกันชาติเดียวกันประกอบด้วยเวทนาอย่างเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำโดยที่ว่าจิตชาติอื่นหรือจิตประเภทอื่นจะเกิดต่อไม่ได้สำหรับโลกุตระกุศลจิตไม่เป็นอาเสวนปัจจัยเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นเพียงขณะเดียวแล้วดับกิเลสเป็นสมุจเฉทไม่เป็นปัจจัยให้โลกุตระกุศลจิตคือโสตาปัตติมัคคจิตเนี่ยค่ะเกิดซ้ำอีกถึง2ขณะหรือ3ขณะเหมือนอย่างโลกิยะกุศลเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าต้องเว้นสำหรับโลกุตระกุศลมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องนี้สำหรับอาเสวนปัจจัยความต่างกันของอาเสวนปัจจัยและอนันตระปัจจัยเพราะเหตุว่าบางปัจจัยนะคะจะรู้สึกว่าคล้ายคลึงกันแต่ว่าเป็นปัจจัยที่ต่างกันเพราะเหตุว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอนันตระปัจจัยแต่ไม่เป็นอาเสวนปัจจัยได้โลภะมูลจิตเป็นอนันตระปัจจัยหรือเปล่าคะเป็นเมื่อดับไปแล้วต้องมีจิตและเจตสิกขณะต่อไปเกิดโลภะมูลจิตเป็นอาเสวนปัจจัยหรือเปล่าคะโลภะมูลจิตดวงที่1ถึงโลภะมูลจิตดวงที่6ในชวนะวิถีเดียวกันเป็นอาเสวนปัจจัยแต่โลภะมูลจิตขณะที่7ในชวนะวิถีนั้นนะคะไม่เป็นอาเสวนปัจจัยสภาพธรรมะซึ่งกำลังเกิดขึ้นเป็นไปอยู่ในขณะนี้เองนะคะหลังจากเห็นจะต้องมีชวนะวิถีมีอาเสวนปัจจัยหลังจากที่ได้ยินกุศลจิตเกิดเป็นอาเสวนปัจจัยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของสภาพธรรมะที่เกิดดับตามปกติในชีวิตประจำวันแต่ที่จะเห็นว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเนี่ยนะคะก็โดยอาศัยการฟังการพิจารณาจนสามารถที่จะเข้าใจในอัตถะที่เป็นอนัตตาสภาพธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนพร้อมที่จะปรุงแต่งปัญญาให้ละการยึดถือสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลในขณะที่สติกำลังระลึกที่ลักษณะของนามธรรมหรือลักษณะของรูปธรรมอย่างหนึ่งอย่างใดที่กำลังปรากฏในขณะนี้ถ้าไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของอาเสวนปัจจัยนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจัยที่13คือกรรมปัจจัยคำว่ากรรมเนี่ยค่ะเป็นคำที่ชินหูแต่แม้กระนั้นนะคะเรื่องกรรมและเรื่องผลของกรรมก็เป็นปัญหาไม่เฉพาะแต่ในยุคนี้แม้ในยุคก่อนๆและในยุคต่อๆไปเพราะเหตุว่าบางท่านก็มีความเห็นว่าการกระทำทั้งหลายเนี่ยค่ะไม่ให้ผลอกุศลกรรมไม่ให้ผลหรือว่ากุศลกรรมไม่ให้ผลที่เข้าใจกันอย่างนี้นะคะก็เพราะเหตุว่ายังไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้โดยละเอียด ให้เข้าใจโดยถ่องแท้ว่าที่ชื่อว่ากรรมหรือว่าสภาพที่เป็นกรรมนั้นได้แก่ปรมัตถธรรมอะไรเพราะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นปรากฏเป็นไปนะคะก็ได้แก่จิตปรมัตถ์หนึ่งเจตสิกปรมัตถ์หนึ่งรูปปรมัตถ์หนึ่งสำหรับรูปปรมัตถ์เป็นกรรมหรือเปล่าคะไม่เป็นนะคะเพราะเหตุว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้เมื่อรูปไม่ใช่กรรมเนี่ยค่ะก็จะต้องมีเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรรูปจึงไม่เป็นกรรมหรือว่ารูปจึงไม่ใช่กรรมเพราะเหตุว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้ตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้านะคะรูปธรรมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นจักขุประสาทะจักขุประสาทะก็ไม่เห็นอะไรโสตประสาทะก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งสามารถรับกระทบเฉพาะเสียงและเวลาที่เสียงปรากฏก็เพราะเหตุว่ามีนามธรรมคือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นรู้เสียงที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดนะคะไม่ใช่กรรมเพราะเหตุว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้ไม่ใช่นามธรรมบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าถ้าไม่มีรูปกรรมจะมีได้ไหมนะคะแต่ถึงกระนั้นก็ตามรูปก็ไม่ใช่กรรมเพราะเหตุว่ารูปไม่ใช่สภาพรู้จิตปรมัตถ์เป็นกรรมหรือเปล่าคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้จิตเป็นสังขารธรรมขณะใดที่จิตเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดร่วมด้วยแล้วแต่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดจะมีเจตสิกเกิดร่วมกับจิตนั้นกี่ประเภทแต่จิตเป็นแต่เพียงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ในขณะที่เห็นเนี่ยค่ะจิตเห็นแต่เวลาที่รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยนะคะไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งคือเวทนาเจตสิกในขณะที่เห็นแล้วก็จำได้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรสภาพที่จำก็ไม่ใช่จิตนะคะเป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งคือสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่กรรมถ้ากล่าวโดยกว้างนะคะอาจจะกล่าวได้ว่าจิตใดที่เป็นกุศลหรือจิตใดที่เป็นอกุศลนะคะทำให้เกิดการกระทำที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นจิตตุปาทะเป็นกรรมแต่ถ้ากล่าวโดยเจาะจงแล้วนะคะจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ไม่ใช่ตัวกรรมไม่ใช่สภาพที่เป็นสภาพที่กระทำกรรม
0: มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาคุณเรวัตและคุณเดือนฉายค่ำอำนวยคุณจันทนาสองแสงจินดาคุณแสงมณีชิงดวงและทันตแพทย์หญิงวิภากรพงวรานนท์ผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลา 6:00 นถึง 6:30 นบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่หลวงและนางบริหารวนเขตคุณปาหนันบารมีธรรมบิดามารดาบุปการีผู้มีพระคุณและสหายธรรมที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่านและอนุโมทนาผู้ร่วมเผยแพร่พระธรรมกับมูลนิธิเวลา 6:30 นถึง 7:00 นพลตรีหญิงนันทาเกตหอมพันเอกหญิงบุญธริกาเศรษฐบุตรพันเอกหญิงนิรมนแสงสิทธิ์พันตรีหญิงวาสนาบริบูรณาคมคุณจิรวดีการจนะสหัส คุณชุติมันพานิสักพัฒนาคุณวิสาขากรกีรติคุณสมสุขสิริไพโรธคุณองอาจแสงรุ่งคุณนฤมลสิทธินฤมลและคุณอริยาเกรียงอุดมกุลบูชาพระรัตนตรัยและอุทิศกุศลแด่บิดามารดาบุพการีและผู้มีพระคุณขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตและอาจารย์มสพเรื่องเหตุกับผลในพระพุทธศาสนาที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ชั้น6อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์60พรรษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้เวลา 13:00 น. ถึง 15:30 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพและทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดสนทนาพิเศษเรื่องปัญหาธรรมะของคนรุ่นใหม่วันศุกร์ที่23ตุลาคมนี้เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.ทางสื่อออนไลน์ของมสพ
1: ครั้งที่1138ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยวันอาทิตย์ที่13มิถุนายน2525
3: จิตปรมัตถ์เป็นกรรมหรือเปล่าคะจิตเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้จิตเป็นสังขารธรรมขณะใดที่จิตเกิดขึ้นนะคะจะต้องมีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมเกิดร่วมด้วยแล้วแต่ว่าจะเป็นจิตประเภทใดจะมีเจตสิกเกิดร่วมกับจิตนั้นกี่ประเภทแต่จิตเป็นแต่เพียงเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ในขณะที่เห็นเนี่ยค่ะจิตเห็นแต่เวลาที่รู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยนะคะไม่ใช่จิตเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งคือเวทนาเจตสิกในขณะที่เห็นแล้วก็จำได้ว่าสิ่งที่เห็นเป็นอะไรสภาพที่จำก็ไม่ใช่จิตนะคะเป็นเจตสิกอีกประเภทหนึ่งคือสัญญาเจตสิกเพราะฉะนั้นจิตไม่ใช่กรรมถ้ากล่าวโดยกว้างนะคะอาจจะกล่าวได้ว่าจิตใดที่เป็นกุศลหรือจิตใดที่เป็นอกุศลนะคะทำให้เกิดการกระทำที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันเป็นจิตตุปาทะเป็นกรรมแต่ถ้ากล่าวโดยเจาะจงแล้วนะคะจิตซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้ไม่ใช่ตัวกรรมไม่ใช่สภาพที่เป็นสภาพที่กระทำกรรมแต่ว่าเจตสิกดวงหนึ่งในเจตสิก52ดวงนะคะซึ่งได้แก่เจตนาเจตสิกเป็นกรรมเพราะเหตุว่าเจตนาเจตสิกเป็นสภาพธรรมะที่มีลักษณะจงใจตั้งใจขวนขวายหรือมุ่งหวังคือจัดสรรให้ธรรมะที่สัมปยุตกับตนเป็นไปในอารมณ์ซึ่งข้อความในอภิธรรมมัทธวิภาวินีดีกาปริเฉทที่สองแสดงลักษณะของเจตนาเจตสิกมีข้อความว่าสภาพธรรมะที่ชื่อว่าเจตนาเพราะอัตถะว่ามุ่งหวังคือจัดสรรให้ธรรมะที่สัมปยุตกับตนเป็นไปในอารมณ์หรือถึงความขวนขวายในการปรุงแต่งสิ่งที่เป็นสังคตธรรมไม่ว่าท่านผู้ฟังจะคิดนึกจงใจตั้งใจที่จะกระทำอะไรนะคะไม่ว่าทางกายหรือทางวาจาขณะนั้นให้ทราบว่าเป็นสภาพของเจตนาเจตสิกที่จงใจตั้งใจขวนขวายในการปรุงแต่งสิ่งที่เป็นสังคตะเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะปรุงแต่งนิพพานได้เพราะเหตุว่านิพพานเป็นสภาพธรรมะที่ไม่เกิด ในตอนต้นๆ นะคะท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วว่าสำหรับเจตสิก52ดวงเนี่ยค่ะมีเจตสิก7ดวงซึ่งเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกหมายความว่าเป็นเจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับจิตทุกดวงจึงชื่อว่าสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเจตนาเจตสิกเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกนะคะคือเกิดกับจิตทุกดวงไม่ว่าจิตนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลหรือวิบากหรือกิริยาเพราะฉะนั้นโดยชาติของเจตนาเนี่ยค่ะซึ่งท่านผู้ฟังเคยเข้าใจนะคะเพียงในลักษณะที่ว่าเป็นกุศลเจตนาหรือเป็นอกุศลเจตนาแต่ตามความจริงแล้วเพราะเหตุว่าเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นลักษณะสภาพของเจตนาเจตสิกโดยชาติมีทั้ง4ชาตินะคะคือเจตนาที่เป็นอกุศลก็มีเจตนาที่เป็นกุศลก็มีเจตนาที่เป็นวิบากก็มีเจตนาที่เป็นกิริยาคือไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลและไม่ใช่วิบากก็มีถูกต้องไหมคะตามเหตุผลในเมื่อเจตนาเจตสิกเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกก็ต้องมีครบทั้ง4ชาติคือที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นกิริยาก็มีเพราะฉะนั้นเจตนาไม่ใช่มีแต่กุศลและเจตนาหรืออกุศลและเจตนาเท่านั้นนะคะไม่ว่าจิตใดจะเกิดที่ไหนภูมิไหนทำกิจอะไรเมื่อเป็นจิตเกิดขึ้นในที่นั้นจะต้องมีเจตนาเจตสิกเป็นสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกเกิดร่วมด้วยทุกครั้งถ้ากล่าวโดยขันธ์เจตนาเจตสิกนะคะเป็นขันธ์อะไรขันธ์มี5คือรูปขันธ์1เวทนาขันธ์1สัญญาขันธ์1สังขารขันธ์1วิญญาณขันธ์1รูปขันธ์ได้แก่รูปทุกรูปทุกประเภทเป็นรูปขันธ์เวทนาขันธ์ได้แก่ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกดีใจเป็นโสมนัสเสียใจเป็นโทมนัสหรืออทุกขมสุขหรืออุเบกขาเฉยๆนะคะก็เป็นเวทนาขันธ์เพราะฉะนั้นเจตสิกที่นอกจากเวทนาเจตสิกและสัญญาเจตสิกแล้วนะคะก็เป็นสังขารขันธ์เพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นขันธ์อะไรเป็นสังขารขันธ์นะคะเป็นสภาพธรรมะที่ปรุงแต่งยิ่งกว่าสังขารขันธ์อื่นเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทะจึงแสดงว่าอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารซึ่งหมายความถึงปุญญาภิสังขารได้แก่เจตนาเจตสิกซึ่งเกิดกับกามาวจรกุศลและรูปาวจรกุศลปุญญาภิสังขารได้แก่เจตนาเจตสิกซึ่งเกิดกับอกุศลจิตอเนนชาภิสังขารได้แก่เจตนาเจตสิกซึ่งเกิดกับอรูปกุศลคืออรูปาวจรกุศล4ดวงเพราะเหตุว่าสำหรับปุญญาภิสังขารนั้นนะคะรวมกามาวจรกุศลและรูปาวจรกุศลทั้ง2เพราะเหตุว่ายังเป็นกุศลที่เป็นไปในรูปไม่ว่าจะเป็นกามาวจรกุศลหรือรูปาวจรกุศลก็เป็นปุญญาภิสังขารเมื่อจัดโดยขันธ์เจตนาเป็นสังขารขันธ์พระผู้มีพระภาคเมื่อทรงจำแนกสังขารขันธ์ตรัสว่าชื่อว่าสังขารเพราะอัตถะว่าปรุงแต่งสิ่งที่เป็นสังขตะทรงแสดงไว้ด้วยคำว่าจักขุสัมผัสสัจฉาเจตนาดังนี้เป็นต้นในสุตตันตภาชณีในวิพังคปกรณ์เพราะเป็นประธานในการปรุงแต่งเ พราะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็จะสังเกตลักษณะสภาพของเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นกรรมะนะคะเป็นปัจจัยเป็นกรรมปัจจัยได้ว่าเจตนานั้นมีการมุ่งหวังคือเป็นสภาพลักษณะที่จงใจหรือตั้งใจเป็นลักษณะซึ่งมีข้อความอุปมาว่าเหมือนกับผู้เป็นหัวหน้านะคะหรือว่าผู้ที่เป็นนายช่างไม้ใหญ่เป็นต้นย่อมยังกิจของตนและกิจของคนอื่นให้สำเร็จคือเป็นสภาพธรรมะที่ถึงความขวนขวายในการปรุงแต่งสิ่งที่เป็นสังคตะท่านผู้ฟังคงจะพิจารณาเปรียบเทียบได้นะคะลักษณะของเหตุปัจจัยสภาพธรรมะที่เป็นเหตุได้แก่โลภะเจตสิกเป็นเหตุให้เกิดพอใจยินดีต้องการแต่โลภะเจตสิกไม่ใช่เจตนาเจตสิกแต่เมื่อมีความยินดีมีความพอใจมีความต้องการเกิดขึ้นนะคะในขณะนั้นนะคะมีสภาพที่ขวนขวายจงใจหรือตั้งใจรวมอยู่ด้วยแต่ว่าถ้ากล่าวถึงเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นกรรมเป็นสภาพธรรมะที่ขวนขวายในการปรุงแต่งจึงเป็นกรรมปัจจัยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเพราะเจตนาเจตสิกเกิดกับจิตทุกดวงทุกประเภททุกชาติทุกภูมิเพราะฉะนั้นสำหรับกรรมปัจจัยเนี่ยค่ะก็จำแนกออกได้เป็นสองอย่างคือเป็นสหชาตะกรรมปัจจัย1เป็นนานัคคณิกะกรรมปัจจัย1สำหรับสหชาตะกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงโดยเจตนาเจตสิกเป็นปัจจัยและจิตและเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกันในขณะเดียวกันนะคะเป็นปัจจยุบันหมายความว่าในจิตดวงหนึ่งเนี่ยค่ะที่มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเมื่อเจตนาเจตสิกเป็นกรรมปัจจัยจิตและเจตสิกอื่นที่เกิดร่วมกับเจตนานั้นก็เป็นปัจจยุบันคือเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเพราะกรรมปัจจัยนั้นนอกจากนั้นนะคะรูปก็เป็นปัจจยุบันด้วยเพราะเหตุว่าขณะใดที่จิตและเจตสิกเกิดย่อมมีจิตตัชรูปเกิดร่วมด้วยนี่ฉะนั้นแล้วนะคะการกระทำกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่ที่มีการกระทำที่เป็นกุศลกรรมบ้างหรือว่าอกุศลกรรมบ้างก็เพราะเหตุว่าเจตนาเจตสิกเกิดร่วมกับจิตและเจตสิกในขณะนั้นเป็นปัจจัยให้รูปที่เกิดเพราะจิตในขณะนั้นนะคะกระทำกายกรรมหรือวจีกรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลสำหรับสหชาตะกรรมปัจจัยมีข้อสงสัยอะไรไหมคะได้แก่เจตนาเจตสิกนะคะซึ่งเป็นกรรมปัจจัยเกิดพร้อมกับปัจจยุปบันธรรมคือเกิดพร้อมกับจิตและเจตสิกอื่นๆซึ่งเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นชาติกุศลหรือชาติอกุศลหรือชาติวิบากหรือชาติกิริยาก็ตามเพราะฉะนั้นสหชาตะกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิต89ดวงและเจตสิกอื่นๆนะคะซึ่งเกิดร่วมกันในขณะนั้นและรูปซึ่งเกิดเพราะจิตและเจตสิกในขณะนั้นซึ่งก็ต้องเกิดเพราะเจตนาที่เกิดร่วมด้วยในขณะนั้นเป็นกรรมปัจจัยด้วย
6: ผมสงสัยว่าทำไมสหชาตะกรรมปัจจัยนี่รูปเจาะจงเฉพาะกามชรูปกับจิตตชรูปเป็นปัจจยุบันและเป็นปัจจยุบันซึ่งเป็นผลของสหชาตะกรรมปัจจัยแต่ว่ารูปเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมันก็เกิดพร้อมกันทั้งกรรมชรูปจิตตชรูปอุตุชรูปอาหารชรูปแล้วเหลืออีกสองรูปที่เป็น ปุตุชรูปกับอาหารชรูปทำไมไม่เป็นสหชาตะปัจจยุบันนะครับ
3: ที่นี่ใช้คำว่าอย่าลืมนะคะปัจจัยนี้คือกรรมปัจจัยอย่าทิ้งความหมายค่ะเวลาที่จะศึกษาสภาพธรรมะใดๆก็ตามนะคะรูปมีสมุฏฐาน4คือบางรูปมีกรรมเป็นสมุฏฐานบางรูปมีจิตเป็นสมุฏฐาน

0: เกิดขึ้นดวงหนึ่งดวงหนึ่งนะคะเว้นทวีปัญจวิญญาณจิตแล้วก็มีจิตตัดชรูปเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเกิดขึ้นไม่ได้เกิดแต่เฉพาะจิตมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยทั้งจิตและเจตสิกเป็นจิตตุปาทะเป็นสมุฏฐานที่จะให้รูปเกิดขึ้นเป็นจิตตัดชรูป
1: นั่นสิครับก็ทำไมบทนี้ก็เจาะจงอยู่แล้วว่าเป็นกรรมเป็นปัจจัยแต่ทำไมจิตตัชรูปนี้เป็นปัจจุบันธรรมได้ครับ
0: เพราะเหตุว่าเจตนาเจตสิกนะคะเป็นสหชาตะกรรมะปัจจัยของจิตขณะนี้จิตเกิดขึ้นดวงหนึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อยที่สุด7ดวงสำหรับทวิปัญจวิญญาณจิตไม่เป็นสมุฏฐานให้เกิดรูปเพราะเหตุว่าเป็นจิตที่มีกำลังอ่อนเพราะฉะนั้นที่จิตจะเป็นปัจจัยให้รูปเกิดขึ้นได้นะคะต้องเป็นจิตที่มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่า7ดวงเพราะเหตุว่าจิตซึ่งมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพียง7ดวงได้แก่ทวิปัญจวิญญาณจิตเท่านั้นซึ่งเป็นจิตที่มีกำลังอ่อนไม่เป็นสมุฏฐานให้รูปเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างโลภะมูลจิตเกิดขึ้นนะคะมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยมากกว่า7ดวงในขณะนั้นนะคะมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นที่โลภะมูลจิตเกิดมีจิตตัดชรูปเกิดพร้อมอุปาทขณะของโลภะมูลจิตซึ่งเจตสิกทุกดวงที่เกิดพร้อมกับโลภะมูลจิตนั้นก็เป็นปัจจัยให้จิตตัดชรูปเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นจิตตัดชรูปเกิดนะคะเพราะจิตและเจตสิกเป็นสมุฏฐานไม่ใช่เพราะจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวเนี่ยค่ะชีวิตประจำวันจริง
2: ๆแล้วถ้าเผื่อเป็นชวนาจิตนะฮะเจตนาในชวนาจิตเป็นปัจจัยให้เป็นปัจจัยโดยเป็นกรรมปัจจัยของรูปด้วยหรือเปล่าฮะ
0: ตัวเจตนาเป็นกรรมะปัจจัยแต่รูปเนี่ยค่ะเป็นรูปที่เกิดเพราะจิตและเจตสิกทั้งหมดใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นจิตตัดชรูปเนี่ยในขณะนั้นต้องเกิดเพราะเจตนาเจตสิกเป็นปัจจัยด้วยถ้าจะกล่าวก็คือว่าโดยเป็นกรรมะปัจจัยโดยเป็นสหชาตะกรรมะปัจจัยใช้คำว่ากรรมกรรมะปัจจัยแต่ว่าเป็นปัจจัยให้จิตตัดชรูปเกิดถูกไหมคะเพราะเหตุว่าในความหมายของสหชาตะกรรมะปัจจัยยังมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมคะในเรื่องของสหชาตะกรรมะปัจจัยถ้าจะให้จำง่ายๆนะคะเจตนาเจตสิกเป็นกรรมะปัจจัยแต่ว่ากรรมะปัจจัยเนี่ยค่ะจำแนกออกเป็นสองอย่างเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกรรมปัจจัยทั้งสองอย่างเนี่ยนะคะให้ละเอียดคือเจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงเป็นสหชาตะกรรมปัจจัยแก่จิตและเจตสิกอื่นๆซึ่งเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยนี่ตอนหนึ่งนะคะและนอกจากจะเป็นปัจจัยให้จิตและเจตสิกอื่นๆเกิดร่วมด้วยแล้วยังเป็นปัจจัยให้รูปเกิดร่วมด้วยและรูปซึ่งเกิดในขณะนั้นนะคะคือจิตตัดชรูปเพราะเหตุว่าจิตเป็นสมุฏฐานให้เกิดรูปได้นอกจากทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงซึ่งแม้ว่าจะมีเจตนาเจตสิกเกิดกับทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงก็จริงแต่ว่าลักษณะสภาพของทวิปัญจวิญญาณจิตเป็นจิตที่อ่อนไม่มีกำลังเพราะเหตุว่าเกิดเพราะเจตสิกเพียง7ดวงเท่านั้นเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นแม้ทวิปัญจวิญญาณจิตจะมีเจตนาเจตสิกเป็นกรรมะปัจจัยแต่ก็ไม่เป็นปัจจัยให้จิตตัดชรูปเกิดเวลาที่จิตที่มีกำลังนะคะไม่ใช่ทวิปัญจวิญญาณจิตเกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยให้จิตตัดชรูปเกิดแล้วก็มีเจตนาเจตสิกเนี่ยค่ะเป็นกรรมปัจจัยเพราะฉะนั้นเจตสิกนั้นซึ่งเป็นกรรมปัจจัยก็เป็นปัจจัยให้จิตตัดชรูปเกิดด้วยชื่อว่าจิต

รูปแต่เกิดเพราะจิตและเจตสิกทั้งหมดซึ่งก็หมายความว่าต้องเกิดเพราะเจตนาเจตสิกซึ่งเกิดร่วมด้วยเป็นกรรมปัจจัยด้วยแต่เป็นสหชาตะกรรมปัจจัยขณะที่กำลังนอนหลับนะคะมีจิตตัชรูปเกิดไหมคะมีนะคะเว้นทวิปัญจวิญญาณจิตสิบนี่ต้องจำไว้เลยค่ะสำหรับปฏิสนธิจิตไม่มีจิตตัชรูปเกิดร่วมด้วยหมดปัญหาไปแล้วเพราะเหตุว่าขณะปฏิสนธิดับไปเนิ่นนานแล้วนะคะไม่ใช่ชีวิตประจำวันแต่ชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะมีทวิปัญจวิญญาณจิตคือจิตเห็นจิตได้ยินจิตได้กลิ่นจิตลิ้มรสจิตรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายรวม10ดวงนะคะเกิดอยู่บ่อยๆเป็นประจำจิต10ดวงนี้เท่านั้นในชีวิตประจำวันที่ไม่มีรูปเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นในขณะที่นอนหลับสนิทก็ต้องมีจิตตัชรูปเกิดร่วมด้วยในขณะที่ฝันมีจิตตัชรูปเกิดร่วมด้วยไหมคะในขณะนี้มีจิตตัชรูปเกิดร่วมด้วยไหมคะมีและในจิตต่างๆเหล่านั้นนะคะก็มีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเป็นกรรมปัจจัยเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นกรรมปัจจัยและเจตสิกอื่นๆและจิตเป็นปัจจัยให้จิตตัชรูปเกิดสำหรับสหชาตกรรมปัจจัยก็คงไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากนะคะหมายความถึงเจตนาเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงชื่อว่าสหชาตกรรมปัจจัยเพราะเหตุว่าเกิดพร้อมกันกับปัจจยุบันสำหรับกรรมปัจจัยอีกประเภทหนึ่งนะคะคือนานัคคณิกะกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาเจตสิกซึ่งเป็นกรรมปัจจัยทำให้ปัจจยุบันคือผลของกรรมปัจจัยนั้นเกิดขึ้นต่างขณะกันคือไม่ใช่เกิดพร้อมกับเจตนาเจตสิกเหมือนอย่างสหชาตกรรมปัจจัยแต่ว่าทำให้ผลนะคะของเจตนาเจตสิกซึ่งเป็นกรรมปัจจัยนั้นเกิดขึ้นต่างขณะกันไม่ใช่ในขณะเดียวกันจึงชื่อว่านานัคคณิกะกรรมปัจจัยเป็นกรรมปัจจัยที่ทำให้ผลคือวิบากจิตและเจตสิกและกรรมัชรูปเกิดขึ้นในภายหลังเมื่อเจตนาซึ่งเป็นกรรมนั้นดับแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับนานัคคณิกะกรรมปัจจัยนะคะก็ได้แก่เจตนาในกุศลจิตและในอกุศลจิตเท่านั้นไม่ใช่เจตนาในจิตที่เป็นวิบากหรือเจตนาในจิตซึ่งเป็นกิริยาถ้าเจตนาในจิตซึ่งเป็นวิบากหรือเจตนาในจิตซึ่งเป็นกิริยาแล้วก็เป็นสหชาตะกรรมปัจจัยแต่ถ้าเป็นเจตนาในกุศลจิตและอกุศลจิตแล้วก็เป็นนานัคคณิกะกรรมปัจจัยเพราะเหตุว่าเมื่อจิตและเจตสิกและเจตนานั้นดับแล้วนะคะก็เป็นปัจจัยให้วิบากจิตและเจตสิกเกิดขึ้นในภายหลังต่างขณะกันไม่ใช่ในขณะเดียวกันสำหรับกรรมซึ่งเป็นนามธรรมนะคะเป็นเจตนาเจตสิกเป็นปัจจัยทำให้ปัจจยุบันคือวิบากจิตและรูปเกิดขึ้น

ูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาอนุโมทนาท่านผู้ร่วมกุศลดังนี้คือคุณนิวัฒน์นิมิตสราเนตร550บาทคุณนิราวัน 3,000 บาทคุณธัญลักษณ์นิ่มเรือง24บาทคุณธัญภาแตรวิจิตอุทิศให้คุณแม่สุนภาแตรวิจิตบุพการีและผู้มีพระคุณ500บาทคุณผูกพันดีสวัสดิ์500บาทคุณขจีรัตน์แก้วทานัง 1,500 บาทคุณชัยยศและคุณชนชินีสะสมทรัพย์ 5,500 บาทนายแพทย์ทวีปและคุณพรทิพย์ถูกจิต 1,650 บาทคุณเผ่าทิพย์มอนแทนดอนคุณวิมลศูนย์วีระและคุณอรวรรณเชิญรุ่งโรจน์ 1,500 บาทคุณคำปั่นอักษรวิไลอุทิศให้คุณฉลองโชคสีแก้วพะเนา 3,000 บาทคุณนพดลและคุณวันนีแซ่งโง่อุทิศให้หลวงและนางบริหารวนเขตคุณยายปานันบารมีธรรมและคุณแก้วตาอเนกพุทธ500บาทคุณภูรีสุรทิติเมธากุล 1,000 บาทคุณนัทชยนัท100บาทและคุณทัศนีกาญจนชยนันท์1,000 บาทครับขอเชิญร่วมสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตและอาจารย์มสพเรื่องเหตุกับผลในพระพุทธศาสนาที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ชั้น6อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์60พรรษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมนี้เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.และรับชมถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ของมสพและทางสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดสนทนาพิเศษเรื่องปัญหาธรรมะของคนรุ่นใหม่วันศุกร์ที่23ตุลาคมนี้เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.ทางสื่อออนไลน์ของมสพมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญร่วมสนทนาธรรมออนไลน์ตามวันและเวลาดังนี้วันเสาร์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.สนทนาเรื่องมสพกับพลตรีวีระพลวัฒน์เวลา 10:00 น.ถึง 11:30 น.สนทนาธรรมกับชาวอินเดียและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:30 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษจีนและเวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษเวียดนามวันจันทร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.สนทนาธรรมภาษาอังกฤษกับกลุ่มอเมริกาและแคนาดาและเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีสนทนาธรรมวันจันทร์วันอังคารเวลา 10:00 ถึง 11:30 นาทีรายการปัญหาธรรมะของอาจารย์มสพและรับชมการสนทนาผ่าน YouTube มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเว็บไซต์บ้านธรรมะdhammahome.com วิทยุออนไลน์บ้านธรรมะไลน์ชมรมบ้านธรรมะมสพและเฟซบุ๊กชมรมบ้านธรรมะมสพขอเชิญรับชม YouTube และอยู่คู่รายการธรรมะภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากไปตู้ซึ่งลิงก์มาที่เว็บไซต์ภาษาจีนของมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา www.baitu.org
www.dhammahome.com/cn ได้ตลอดเวลาขอเชิญรับชมรายการบ้านธรรมะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11เวลา 5:30 นถึง 6:00 นทุกวันเสาร์เว้นวันเสาร์ที่4ของเดือนทางสถานีโทรทัศน์ True Vision ช่อง TNN 2เวลา 7:00 ถึง 8:00 วันเสาร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 วันอาทิตย์และเวลา 16:00 ถึง 17:00 วันพุธทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านระบบจานดาวเทียมช่อง20ทีวีดิจิตอลช่อง10และเว็บไซต์ www.tpchannel.org เวลา 8:00 ถึง 9:00 วันอาทิตย์หากท่านสมาชิกมีคำถามหรือมีข้อเสนอแนะใดๆขอเชิญส่งมาที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาโทรศัพท์หมายเลข024680239และ0927779800ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

ยังติดในกามมีความติดข้องและความไม่รู้ในสภาพธรรมะมาแสนนานกว่าจะค่อยๆรู้ความจริงก็ต้องอาศัยการสะสมปัญญาจากการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยความเป็นอนัตตาจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมที่มสพ.27 มกราคม 2561

ตั้งแต่ลืมตาตื่นกามทั้งหมดใช่ไหมลืมตาขึ้นมาเห็นกามหรือเปล่าทั้งความยินดีคือโลภะและวัตถุกามที่ตั้งของความพอใจทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนถึงขณะนี้เด็กอ่อนแค่ไหนที่จะรู้ความจริงที่จะละทิ้งความติดข้องในกามคิดดูตลอดวันทุกวันตั้งแต่เกิดมากมายมหาศาลแค่ไหนและติดด้วยนะคะไม่มีใครไม่ชอบสิ่งที่ปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วทุกวันด้วยและกี่ครั้งคะในวันหนึ่งตลอดวันแล้วก็รูปหรือสิ่งที่น่าพอใจก็เกิดดับไปทับถมแล้วก็เด็กอ่อนลุกขึ้นมาสิที่จะไม่ติดข้องเอาทิ้งไปเป็นไปไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นปัญญาที่ค่อยๆเห็นโทษก่อนถ้าไม่เห็นโทษใครจะละแล้วการเห็นโทษเห็นง่ายๆเลยค่ะอาหารก็อร่อยสิ่งต่างๆก็ปรากฏเป็นดอกกุหลาบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามเปิดโทรทัศน์ก็มีเสียงเพลงมีอะไรไพเราะหมดเลยทั้งหมดเลยตั้งแต่ตื่นแสวงหากามตลอดแล้วก็จะให้พ้นจากกามและก็เห็นโทษของกามซึ่งมากมายในสังสารวัฏเป็นไปได้หรือต้องอาศัยคำของพระองค์ซึ่ง